0: อฟ
1: สุดยอดสุดยอดซึ่งดูจากห้องที่เรามีอยู่นี้ก็ไม่ต่างกันมากนะครับดูโทน
0: มันมีความใกล้เคียงกับห้องที่มันเป็นอยู่มันเป็นไปได้คือมันไม่ได้มันเห็นภาพว่าอ๋อมันสามารถทำได้ไม่ใช่ว่าแบบหาเล็บที่มันไกลจากความเป็นจริงมากๆแล้วแบบจินตนาการไม่ออกว่าเอามาใส่ในห้องเรามันจะเป็นยังไง
1: การจัดผังห้องเนี่ยเป็นความสำคัญกับพฤติกรรมแล้วก็ความรู้สึกของที่เราอยู
0: ่
1: นะครับอันเราถือว่าหัวเตียงเนี่ยหันไปทางหน้าต่างหน้าต่างหลักเลยซึ่งเป็นแสงด้วยเราไม่แนะนำเราควรจะเอาเตียงเนี่ยย้ายหัวเตียงไปทางหนึ่งให้แสงได้เข้าข้างเตียงถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากเตือ นก็แค่หันตัวไปทางเนี่ยทั้งหลายหน้าต่าง
0: จบมีทำได้ดู
1: แล้วก็ไม่ควรจะเอาอะไรที่มันมีความเคลื่อนไหวเป็นหยางอ่ะเป็นธาตุสว่างเป็นความร้อนเป็นไดนามิกมาอยู่หัวเตียงเพราะมันคือการพักผ่อนแล้วมันในระมิดมุมนี้กลายเป็นมุมของคุณเต้มุมใหม่ที่ใช้ชีวิตได้แล้วก็รู้สึกปลอดภัยมากขึ้นชีวิตดีขึ้นมาเริ่มเอาละครับเราจะมาเริ่มขั้นตอนของการทำจริงนะและแน่นอนว่าเราจะไม่ทำเองครับเรามีช่างผู้เชี่ยวชาญแล้วก็คนที่จะมาช่วยเราทำในวันนี้ครับคุณโรสครับสวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะ
1: อาการเป็นไงบ้างฮะ
2: ค่ะ
0: อาการ
1: อาการห้องนะฮะสภาพหน้างานเป็นไงบ้างฮะ
2: ก็คือเบื้องต้นนะคะเดี๋ยวต้องมีการปรับปรุงพื้นผิวของผนังก่อนค่ะเริ่มแรกก็คือจะทำการโป
1: ๊
2: ผนังก่อนแล้วก็มีการขัดตัวที่โป๊ออกนะคะให้เรียบ
1: แล้ว
2: ก็ใช่จะมีการลงรองพื้นค่ะแล้วก็ทาสีทับหน้าอีกท
1: ีก็คือเปลี่ยนสีทั้งห้องนี
2: ้
1: ให้กลายเป็นสีเราต้องการเพราะว่าจะเห็นว่ามีการลอกหลอดของพิมพ์สีเดิมอาจจะเกิดจากการใช้งานหรือว่าอาจจะเกิดจากการแกะเล่นของคุณเต้เอง
0: ตรงนี้ตรงที่นอน
1: แหละที
0: ่ว่าใช่ไม่ใช่
1: ว่าใช่เนี่ยกิ๊บกุ๊บกิ๊บเนี่ยเครียดคุยแชทในมือก็แกะกึ๊กกักกึ๊กกักไปรู้ได้ไงวะเน
0: ี่
1: ยซ่อนกล้องวะเนี่ยสีเสร็จแล้วอะไรต่อ
2: สีเสร็จแล้วก็จะมีการเปลี่ยนประตูค่ะตัวประตูอลูมิเนียมนี้เราจะเปลี่ยนเป็นประตู UPVC ค่ะ
1: อ๋อก็คือทนชื้น
2: ใช่ค่ะทนชื้นแข็งแรง
1: น้ำหนักมันเยอะมากด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: ตัวประตูเสร็จแล้วอะไรอีก
2: ตัวมูลี่ค่ะที
1: ่
2: จะเอามาติดตั้งใช่
1: เราก็จะเอาป้าแก่เนี่ยออกไป
2: ป้า
1: แก่กับแต่เจ้ามอสเนี่ยออกไป
2: แ
1: ล้วก็จะมีการเปลี่ยนใหม่
2: ใช่
1: เป็นมูลี่ที่เข้ากัน
0: แล้วขอบนี้เราใช้ขอบอันนี้แบบเดิมเลยนะคะ
2: ใช่ค่ะแล้วก็จะมีการตกแต่งขอบอลูมิเนียม
1: โอเคอุ้ยงานเยอะเหมือนกันเนา
2: ะ
1: อันนี้คือโซนของตัวห้องที่อยู่อาศัยเราก็จะมีเรื่องของพาร์ติชันที่เขาอยากได้ด้วย
2: ใช่เราจะเอามาตั้งตรงนี
1: ้
2: เพื่อให้เป็นการกั้นห้องแล้วก็มีฟังก์ชันสำหรับการเก็บของ
1: วางของได้ด้วยแล้วข้างหลังนั้นจะเป็นอะไรก็ตามเกิด
0: เดี๋ยว
1: จะเก็บของไงแบบสตอลงสตอเลอะไรเงี้ย
0: เฮ้ยมีเตียงด้วยใช่ไหม
1: เออเตียงอีกมันเยอะนะ
0: เ
1: พิ่
0: ม
1: ไ
0: หม
1: ทำได้ไหมทำ
2: จะพยายามอย่างเต็มที
1: ่สี่คิวได้แน่เลยอย่างเงี้ยพูดถึง
0: ทาน
1: น้ำเตียงนี่คือทำจากไม้พาเลทเลย
2: ใช่ค่ะ
1: ก็คือมาวางต่อยึด
2: ค่ะแล้วก็ใช่แล้วก็ขัดแล้วก็ทำสีค่ะ
1: เริ่มขัดวันนี้เรามีช่างมา120ชีวิตในการมาเมคโอเวอร์บ้านเต้นะครับ3คน
0: โอ้โห
1: ไม่มีความหวังเลยโอเคเป็นเรื่องการเลยครับไป

0: ผู้ชมครับอันนี้คือเป็นตะข่ายนะเป็นเน็ตที่เอาไว้ทำอะไร
1: จะดูว่ามันแบบเป็นเหล็กเป็นพลาสติกเป็นอะไรอย่าง
0: น
1: ี้ไง
0: เป็นเหมือนไนลอนอ่ะ
1: เออใช่
0: แล้วก็
1: มันจะมีความยืดหยุ่นช่วยเกาะตัวช่วยให้มันไม่ร้าว
0: คือในผนังเบาแบบนี้มันจะมีรอยแตกร้าวได้ง่ายเลยเพราะรอยต่อแผ่นก็ตามเวลาที่มันเคลื่อนเคลื่อนตัวอะไรเงี้ยมันจะแคร็กเห็นชัดเจนเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราโป๊ไปแล้วทาสีไปถึงเวลามันก็แคร็กอีกอ่ะเพราะฉะนั้นมันจำเป็นที่ต้องมีเจ้าตัวนี้นี่ในการที่จะมาเขาเรียก enhance หรือว่าเสริมความเหนียวนี
1: ่
0: แม้แต่รูแบบนี้ก็ยังใช้ตะข่ายได้เลยเห็นไหมฮะน
1: ี
0: ่เออเห็นไหมมันก็ครอบไปเลยอ่ะ
1: ใช่
0: คืออย่างน้อยมันยังมี surface ให้ยืดเกาะให้มันพอยืดเกาะนะ
1: มันเหมือนคอนกรีตเสริมเหล็กคุณต้องเต้เหมือนแบบถ้าเราสแลบคอนกรีตอ่ะไม่มีเหล็กข้างในอ่ะ
0: ม
1: ันก็จะร้าวก็แตกง่ายแต่พอมีเหล็กปุ๊บมันช่วยรับแรงที่มันที่ที่คอนกรีตไม่รับใช่อันนี้ก็อารมณ์เดียวกันหลักการเดียวกันนะคะก็จะช่วย
0: นี่ก็ต้องมานี่ใช้เกลียนตัด
1: อันนี้เราทาขอบไปก่อน

0: ื่อที่มันจะได้แบบละเอียดแล้วค่อยมาทำตรงนี้
1: ใช้ลูกกิ้งทำมันจะเลอะ
0: เขาใช้อันนี้แปรงปาดก่อน
1: ใช่ต้องปาดก่อน
2: รอบแรกบางคนทาเอาเรียบเลยโอ้โหเราก็ยากนะก็ทารอบแรกเขาเรียก
0: ทาให้ทั่ว
2: ทาให้ทั่วก่อนอย่าเพิ่งไปโอ้ยเอาเป็นเอาตายกับรอบแรก
1: ส่วนทางฝั่งนี้ครับตอนนี้พี่กำลังประกอบวงกบอยู่นะพี่ถูกต้องมันคือวงกบเดี๋ยวนี้เป็นแบบสำเร็จหมดแล้วก็คือเอามาเป็นชิ้นแล้วก็มาประกอบปึ๊กปั๊บปึ๊กปั๊บติด

0: อุ้ยต้องเฉือนประตูทิ้งเนาะเพราะว่าเฉือนทิ้งบางส่วนแต่นี้มันคือเป็นประตูแบบที่เฉือนทิ้งได้ใช่ไหมครับคุณนนท์
1: เฉือนทิ้งได
0: ้โอเคโอเคก็มีความขนาดไม่มาตรฐานอยู
1: ่
0: ก็คือเราบ้านนี้ก็คงจะสร้างเองอ่ะก็ลักษณะก็คือขนาดก็อาจจะไม่ได้มาตรฐานนักแต่ว่าก็ปรับปรุงได้เนาะอ่ะแล้วช่องเนี่ยผมหัวตรงช่องว่างเนี่ยเราต้องทำไงครับ
1: เด
0: ี
1: ๋ยวเราก็จะมีเหล็กตัวโครงซีค่ะ
2: เอามาใส่
0: เอาโครงข้าวมาใส่อ๋อตัวซี
1: พอด
0: ีก็คือเป็นตัวซีหันหลังให้นี่ถูกไหมฮะแล้วก็จะได้ยึดได
1: ้แล้วก็ปิดด้วยสมาร์ทบอร์ดอีกที
3: อ๋อ
0: หัวละ
3: ดีขึ้นนะดูเป็นบ้านขึ้นมาแล้ว
0: โอ้ยสว่างขึ้นเยอะเลยจริงๆแค่
3: นะแค่สีผนังก็ช่วยแล้ว

0: เดี๋ยวสีตรงวงกบไออลูมิเนียมเดิมเนี่ย
1: ค่ะ
0: เราต้องทำการทำสีมันพ่นสี
2: เราใช้เป็นสีสเปรย์นี่
0: สเปรย์พ่นโลหะอย่างงี้
1: ค่ะ
0: คือมันก็เหมาะกับการแปลงโฉมบ้านแล้วกระดาษทรายโครงกระดาษทรายแล้วก็เช็ดให้เรียบร้อยแล้วก็พ่นมันก็น่าจะโอเค
2: สะด
1: าอันนี้คืออะไรคะ
2: โต๊ะอันนี้โต๊ะแม่เราก็จะมาทานี่คือสีย้อมไม้นะครับเป็นสีย้อมไม้
0: แต่นี้พวกนี้มันแบบติดไม่ยากนะเป็นระบบรางแบบสอดเข้าไปแล้ววางได้เลย

0: วันนี้เนี่ยที่เราจะใช้หลักๆที่เป็นตัวโครงสร้างเตียงคือไม้แพลเลทไม้แพลเลทมันคือไม้ที่ใช้ในการรองพวกรองสินค้าในอุตสาหกรรมในโกดังเก็บของให้มันลอยจากพื้นมันจะได้ไม่แบบว่าเป็นสัมผัสพื้นโดยตรงอะไรอย่างเงี้ยก็ตามอ่ะทำไมเราถึงได้เลือกใช้ไม้แพลเลทเพราะว่าราคามันถูกมันเป็นของที่แบบโดนใช้มาบ้างแล้วในขณะเดียวกันมันก็มีความแข็งแรงไม้แพลเลทเนี่ยครับเราเอาไปทำอะไรบ้างในโปรเจกต์นี้ครับ
1: เราจะเอาไปทำตัวโต๊ะค่ะแล้วก็มีตัวเตียงแล้วก็มีตัวตู้ค่ะ
0: เพราะว่าเขาอยากได้เขาเรียกอะไรอ่ะเขาอยากได้โต๊ะทำงานเขาอยากได้เตียงแล้วก็เขาอยากได้พาร์ติชันด้วยเราใช้ไม้แพลเลทหมดเลย
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อถ้างั้นเดี๋ยวไปเริ่มทำกันเลยเริ่มจากการแงะก่อน
1: ใช
0: ่แยกชิ้นแยกส่วนก่อน
1: ค่ะ
0: โอเคไป

0: ตาดา
1: เดี๋ยวเดี๋ยวสะดุ้งเลยเมื่อกี้
0: ตาดา
1: ตาดาอันนี้คืออะไรคะ
0: โต๊ะโต๊ะอันนี้โต๊ะแม่เราก็จะมาทานี่คือสีออกไม้นะครับเป็นสีออกไม้สีออกไม้เนี่ยมีประโยชน์มากมายนะครับก็คือทำให้ตัวไม้ที่อาจจะไม่สม่ำเสมอกันในเบื้องแรกนะครับก็สม่ำเสมอกันขึ้นนะเพราะว่ามีฟิล์มสีที่ไปปิดร่องรอยของไม้รอยแตกรอยนวดรอยนี่รอยลายไม้ที่มันไม่ค่อยสมองเสมอกัน
1: ค่ะ
0: เหมือนเป็นการเกลี่ยสีให้ไม้มันเข้ากันมากขึ้นแม่วันนี้ผมพูดเก่งเลย
1: น
0: ั่
1: นแหละสิ
0: ดูพูดคล่องๆเลย
1: นั่นแหละสิคะ
0: ครับผมก็เราก็จะทากันไปอย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าอยากได้สีเข้มเราก็ทาหลายรอบนะฮะ
1: อันนี้เราทาเหมือนลงไปแล้วรอบนึงนะ
0: อันนี้อันนี้เหมือนลงไปแล้วหน่อยนึง
1: แล้วก็นี้รอบ2แล้ว
0: ใช่เราอยากได้สีเข้มๆเนี่ยไม้พาเลทเนี่ยมันมักจะเป็นไม้ที่มีเรื่องของตำหนิมีรอยเสี้ยนรอยอะไรที่มันไม่เรียบร้อยมีรอยสีเดิมขัดก็อาจจะไม่ไหวเราก็จะมาใช้การทาแล้วทำไมต้องใช้แปรงไม่ใช่ลูกกิ้งคะนี่อันนี้ก็คือเราต้องบอกว่าบางที
1: ถามเองด้วยนะถามเองตอบเองด้วย
0: ตอบเอง
1: แ
0: ล้วได
1: ้ค่ะเดี๋ยวถามให้ทำไมต้องใช้แปรงไม่ใช่ลูกกิ้งคะ
0: เปิดออกมามันมีร่องเล็กๆรอยเนี่ยในช่องเล็กๆอย่างนี้ต้องบอกว่าบางทีลูกกิ้งมันไปลงไม่ถึงนะครับกล่องนี้ก็ไม้แพลทเหมือนกันนะก็คืออย่างที่บอกแหละว่าเราใช้ไม้แพลททั้งหมดเลยแล้วก็อันเนี้ยมันจะอยู่ตรงพาร์ติชันที่กันห้องครับโอเคอันนี้ก็คือเป็นกาวติดไม้กาวตะปูนะไม่ใช่กาวติดไม้กาวติดไม้จะเป็นไอเหมือนหลอดซอส
1: ยางๆ
0: ซอสใช่แต่นี่เป็นแบบว่าน่าจะเหนียวกว่านั้นอ่ะคือเราบอกตลอดเลยว่าไอการยิงปืนยิงตะปูลมเนี่ยมันเป็นการเหมือนประคองไว้เฉยแต่สิ่งที่ทำให้ติดจริงๆก็คือกาวนี่แหละ
1: นี่คือเก็บขอบ
0: ก็คือเก็บความเรียบร้อยของขอบอันนี้คือพาร์ติชันที่บอก
1: ช่องตึ๊ดๆๆแล้วออกมามันจะเป็นยังไงคะ
2: จะระเบียบ
1: กันเลยแล้วต้องล็อกกันไหม
2: ล
1: ็
2: อกก
1: ัน
0: นี่เลยมันต้องอย่างนี้มานี่นี
1: ่ก็เป็นแนวนี้ไปเลย
0: เป็นบันไดไงบันไดนี
1: ่สโลปไปเลยนะ
0: ขั้นบันไดป้าสวยวางของได้ด้วยวางของได้ด้วยวางของได้ด้วยแน่เห็นไหม
1: สวยงาม
0: ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเดี๋ยวเขาจะยึดเดี๋ยวมาติดมูลี่กันนะครับอันนี้เดี๋ยวนี้มูลี่มันแบบติดไม่ยากนะเป็นระบบรางแบบสอดเข้าไปแล้ววางได้เลย
1: อ๋อก็คือเขาติดตั้งไงตัวล็อกไว้แล้ว
0: ใช่
1: วางแบบนี้เลยใช่ไหมตรงๆมันวางพร้อมกันได้หรอที่เราเชื่อ
0: เรื่องเข้าต้องเราก็เกิดมาสูงด้วย
1: ใช่
0: วางเข้าไปคือแรกๆติดมันจะตึงๆหน่อยตึงมาข้างๆแล้วก็ค่อยๆคลายปล่อยลงมามันก็จะใช้ได้ที
1: นี้ก่อนที่จะดึงอ่ะเหมือนต้องดันอันเนี้ยขึ้นไปสุดเลยแล้วค่อยดึงลงมาแล้วอันนี้ที่
0: ก็เกี่ยวไปนะเป็นไม้ที่หมุนปรับองศาครับส่งงานนะฮะขอบคุณโรสมากครับวันนี้ว่ามาช่วยเรานะครับทั้งเรื่องของการเรียกว่าขนไม้แพลทมาเอามาแปลงร่างเป็นเฟอร์นิเจอร์ต่างๆมามหัศจรรย์มากคือมีทั้งพาร์ติชันด้วยมีชั้นวางของด้วยแล้วก็มี
3: เตียง
0: โอ้โหโครงเตียง
1: นี่ด้วย
0: โต๊ะ
1: ด้วยนะแล้วก็มีการนี่เขาขอบอันนี้ไม่เห็นแล้วตอนนี้แต่ขอบของหน้าต่างประตูก็เปลี่ยนด้วยนะคะก็ติดตั้งมูลีด้วย
0: เดี๋ยวจะมีการตกแต่งอะไรเพิ่มเติมก็แล้วแต่เจ้าของบ้านเขาแต่วันนี้เราก็ส่งงานเรียบร้อยนะฮะก็ยินดีกับคุณเต้ด้วยที่ทำมาจากบ้านมาเนรมิตให้วันนี้นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณคุณโรสจริงๆเลยที่มาช่วยเรานะครับงานยาวนานมากจริงๆแล้วที่เห็น1เทปเนี่ยเราใช้เวลาถ่ายทำกันประมาณ1อาทิตย์นะ1อาทิตย์เต็มๆนะช่างมาทำต่างๆนานานะครับก็ต้องเรียกว่าทุ่มเทมากขอบคุณช่างทุกคนด้วยที่มาช่วยเรานะครับพี่ๆก็น่ารักมากๆเลยแล้วก็เต็มที่มากนะครับคงจะได้เทคนิควิธีการจัดการกับวัสดุจัดการกับสีสเปซเพิ่มขึ้นนะครับเราก็คาดหวังว่าถ้ามันจะมาเดินเรามิตรจะให้ตรงนี้กับคุณได้

0: ไปเข้ามาก็ไม่มีห้องนี้หรอกครับ
1: ทำตัวไม่ถูกเลยคนนึงก็แอบคนนึงก็รู้อยู่แล้วก็จะไปไหน
0: เป็นไงเป็นไงอ่ะดูก่อนโอ้หน้าตาแบบ
1: เราไม่แน่ใจเนาะเขาจะรู้สึก
2: ดีค่ะดีแบบว่ามูดแอนด์โทนคือตรงกับที่อยากได้เลย
0: จริงป่ะเนี่ย
2: ใช่ใช่
0: จริงนะ
2: จริง
0: เอาให้จริงนะ
2: จริงค่ะ
0: โอเคปล่อยเจ้าของบ้านให้อยู่กับห้องใหม่ไปเราไปแล้ว
2: ไปแล้ว
0: น
2: ะคะ
0: มีที่อื่นต้องไป
1: เลยนะ
0: ไปที่อื่นต้องไปเดือนละมิตรต่อไปที่จ้าไป
2: เชิญเชิญค่ะเชิญ
1: มันติดไงติด
0: อ๋อติดเจ้าของบ้าน
2: ขอบคุณนะคะ
1: ขอบคุณมากเลย
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: เอ็นจอย
2: อันนี้เปิด
1: เปิดเป็นไล่ไม่ใช่อะไร
2: ขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

มันไม่รกเนาะแล้วพอเวลาเราเข้าห้องมามันรู้สึกสบายใจแล้วมันก็ปลอดโปร่งมันก็คิดงานได้ง่ายขึ้นแต่ก่อนเราไม่ค่อยได้อยู่บ้านเพราะว่าออกไปทำงานข้างนอกพอแบบว่ามีฟังก์ชันต่างๆให้เราได้ใช้งานอ่ะเราก็ทำในห้องได้เลยโดยที่แบบสะดวกสบายค่ะ

0: สำหรับช่วง DIY วันนี้เราจะมาทำความสะอาดพัดลมที่มีคราบฝุ่นซึ่งอาจส่งผลต่อสุขภาพในอนาคตกันครับ
1: วันนี้เราจะมาทำความสะอาดพัดลมกันครับอุปกรณ์ที่จะใช้วันนี้ครับไขควงแปรงผ้าสำหรับเช็ดครับเดี๋ยวเรามาถอดพัดลมกันครับ

โดยทั่วไปนะครับพัดลมนะครับเราจะทำความสะอาดโดยเฉพาะในลักษณะตัวนี้นะครับพวกใบพัดพวกตะแกรงส่วนตัวนี้นะครับโดยหลักๆแล้วจะมีฝุ่นเกาะอยู่ด้านหลังกับแกนพัดลมด้านล่างนะครับตรงนี้เราก็ทำความสะอาดได้นะครับโดยใช้แปรงปัดฝุ่นปัดเศษเลอะๆตรงนี้ออกได้ครับไม่แนะนำให้เอาน้ำเช็ดนะครับมอเตอร์ฝุ่นมอเตอร์เรียบร้อยครับหลังจากที่เราทำความสะอาดปัดฝุ่นเรียบร้อยแล้วนะครับถ้ามันแห้งพวกจาระบีแห้งนะฮะใช้น้ำมันจักน้ำมันเครื่องหยอดลงไปด้านหลังเนี้ยได้ครับในฟันเฟืองตรงนี้ครับขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวผมไปทำความสะอาดชุดเนี้ยทั้งหมดเลยทั้งใบพัดทั้งตะแกรงแล้วก็ผ้าแห้งเช็ดอีกทีครับ

หลังจากที่เราทำความสะอาดเช็ดแห้งเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะประกอบกับเข้าที่เดิมนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับการทำความสะอาดพัดลมครับ

ศึกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยจามจุรีต้นไม้ประจำจังหวัดลำพูนจังหวัดลำพูนเป็นจังหวัดที่มีสินค้าหัตถกรรมทำรายได้ให้กับจังหวัดเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะไม้แกะสลักซึ่งทำจากไม้จามจุรีจามจุรีมีชื่อเรียกอื่นๆได้แก่ก้ามกุ้งก้ามปูช้ำฉาลังสารสาสำลาสำสาตุตตูเป็นพันธุ์ไม้ที่มีถิ่นกำเนิดในอเมริกาใต้ลักษณะเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่เรือนยอดแผ่กว้างคล้ายร่มใบมีขนาดเล็กแกนกลางใบประกอบและก้านใบประกอบแยกแขนงตรงข้ามกันบนแขนงมีใบย่อยรูปไข่หรือรูปรีดอกสีชมพูโคนดอกสีขาวออกดอกรวมกันเป็นกระจุกช่วงเดือนสิงหาคมถึงกุมภาพันธ์ผลเป็นฝักแบนยาวฝักอ่อนสีเขียวฝักแก่สีน้ำตาลเมล็ดแข็งผลมีเนื้อสีชมพูรสหวานสัตว์เคี้ยวเอื้องชอบกินเป็นอาหารขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดมิสเตอร์เอชเอสเลดอธิบดีกรมป่าไม้คนแรกของไทยเป็นผู้นำมาปลูกที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เมื่อพุทธศักราช2443จุดประสงค์เพื่อให้ร่มเงาเพราะเป็นไม้โตเร็วแผ่กิ่งก้านสาขาขยายกว้างลักษณะครึ่งวงกลมต่อมานิยมปลูกเพื่อเลี้ยงตัวครั่งเพราะตัวครั่งจับเนื้อไม้ได้ดีทำให้ผลผลิตครั่งมีคุณภาพต้นจาก

จุรีนอกจากจะให้ร่มเงายังใช้เนื้อไม้ในการแกะสลักใบและฝักใช้เป็นอาหารสัตว์เนื้อในของฝักแก่ใช้หมักเพื่อผลิตแอลกอฮอล์นอกจากนี้ยังเป็นยาสมุนไพรเปลือกปนละเอียดเป็นยาสมานรักษาแผลแก้โรคในปากใบแก้กระหายน้ำแก้ท้องเสียดับพิษเมล็ดแก้โรคผิวหนังทั้งต้นแก้อาเจียนเป็นเลือดแก้บิด

ารของชูการ์ไกลเดอร์นะคะชูการ์แปลว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นชูการ์จะชอบอาหารที่มีรสหวานอาหารหลักของเขาได้แก่ผลไม้ตามฤดูกาลทุกชนิดสิ่งที่เสริมเข้ามาและเขามีความจำเป็นที่จะต้องได้รับก็คือโปรตีนจากแมลงที่เขาจะสามารถทานได้แก่หนอนจิ้งหรีดหรือแมลงเล็กๆอื่นๆที่อยู่ตามบริเวณต้นไม้หากไม่สามารถที่เขาจะทานแมลงได้หรือเราไม่สามารถที่จะหาแมลงให้เขาทานได้โปรตีนอย่างอื่นที่เราจะเสริมได้แก่กลุ่มของโปรตีนจากไข่โปรตีนจากเนื้อไก่บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของโปรตีนจากเต้าหู้ก็สามารถให้เขาทานได้เช่นกันค่ะการกินของชูการ์ไกลเดอร์แต่ละตัวจะขึ้นอยู่กับนิสัยของสัตว์เลี้ยงของเราเป็นหลักแต่มีความจำเป็นที่จะต้องหาให้เพียงพอกับความต้องการของเขาหากเจ้าของคนไหนที่ไม่สามารถที่จะหากลุ่มของแมลงได้คือเรากลัวแมลงสิ่งที่เราจะสามารถนำมาเสริมแทนได้ก็คืออาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงเข้ามาเสริมทดแทนโปรตีนให้คู่กันไปกับผลไม้หากไม่สามารถหาอาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงได้ที่เราจะสามารถหาได้ก็คืออาหารเม็ดของสุนัขและแมวทีนี้ในกรณีการใช้อาหารเม็ดของสุนัขและแมวข้อจำกัดก็คือในชูการ์ไกลเดอร์ที่อายุไม่เกิน1ปีเราสามารถให้อาหารสุนัขและอาหารแมวได้นะคะเราจะสามารถให้เพียงวันละ1เม็ดต่อตัวเท่านั้นชูการ์ไกลเดอร์ที่อายุมากกว่า1ปีเราจะให้เพียงแค่ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะโดยให้แค่ครั้งละ1เม็ดหากให้อาหารของสุนัขและแมวมากเกินไปจะทำให้ชูการ์ไกลเดอร์มีปัญหาในเรื่องของตับและไตตามมาได้ในอนาคตค่ะ

0: บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: ช่วงรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากปัญหาหมอกควันดังนี้การป้องกันปัญหาหมอกควันไม่ประกอบกิจกรรมที่เพิ่มปริมาณหมอกควันอาทิเผาขยะจุดธูปเทียนหลีกเลี่ยงการประกอบกิจกรรมที่ทำให้เกิดไฟป่าโดยไม่เผาวัสดุทางการเกษตรไม่จุดไฟหาของป่าหรือล่าสัตว์และใช้วิธีฝังหรือไถกลบแทนกำจัดขยะโดยใช้วิธีฝังกลบแทนการเผาหรือเผาในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิดลดการใช้ยานพาหนะโดยใช้บริการขนส่งสาธารณะและเลือกใช้พลังงานทางเลือกการปฏิบัติตนเมื่ออยู่ในพื้นที่ควันไม่ออกกำลังกายหรือทำงานที่ต้องออกแรงมากในที่โล่งแจ้งเพราะจะสูดดมฝุ่นละอองเข้าร่างกายในปริมาณมากสวมหน้ากากอนามัยแบบครั้งเดียวทิ้งโดยเปลี่ยนหน้ากากอนามัยทุกวันดื่มน้ำสะอาดหรือชาเจือจางอย่างน้อยวันละ 2-3 ลิตรเพื่อป้องกันภาวะขาดน้ำ

ดูแลกลุ่มเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยเป็นพิเศษไม่ให้เข้าไปอยู่ในบริเวณที่มีฝุ่นละอองหมอกควันโดยเฉพาะเด็กเล็กผู้สูงอายุสตรีมีครรภ์ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจและภูมิแพ้ทั้งนี้หากมีอาการระคายเคืองตาแสบจมูกแน่นหน้าอกหรือหายใจลำบากควรรีบไปพบแพทย์

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ยอมแพ้ศาสนายังไงเจ้าก็เอาชนะอาสวะไม่ได้หรอก
1: ขู่ยังไงข้าก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอก
2: ขนาดนี้แล้วยังไม่ยอมรับความจริงอีกอาสวะจัดการให้เจ้าสองคนนี้รู้หน่อยสิว่าอาสวะและอนุสัยแท้จริงแล้วมีกำลังร้ายกาจแค่ไหน
0: พวกเจ้าคงลืมไปแล้วสินะว่าตัวเองยังมีเงาของอาสวะและอนุสัยตามติดอยู่รู้ไว้ซะด้วยว่ากิเลสที่นอนจมหมักหมมอยู่ในจิตของเจ้ามันมีอยู่ยังไงก็ยังคงอยู่อย่างนั้นไม่มีทางหายไปได้
1: เจ้าหมายความว่ายังไง
0: อธิบายง่ายๆอาสวะอนุสัยก็คือตะกอนที่อยู่ในจิตเปรียบเหมือนตะกอนนอนก้นตุ่มถ้าไม่กวนน้ำในตุ่มก่อนฟุ้งขึ้นมาน้ำก็ยังดูใสสะอาดดูเหมือนบริสุทธิ์แต่จริงๆไม่ใช่อย่างนั้นเพราะยังมีตะกอนนอนจมอยู่ก้นตุ่มจิตของพวกเจ้าก็เช่นกันแม้ในขณะที่จิตรู้สึกว่าบริสุทธิ์ผ่องใสราวกับไม่มีกิเลสไม่รู้สึกรักใครในอะไรต้องการในอะไรหรือบางทีก็ฝึกปฏิบัติอบรมใจจนได้ศีลได้สมาธิได้ปัญญาแต่ว่าความจริงแล้วก็ยังละอาสวะไม่ได้แค่กดทับอาสวะเอาไว้ไม่ให้ฟุ้งขึ้นมาเท่านั้นเอง
1: ก็ต้องการจะบอกว่าอาสวะไม่มีทางหมดไปจากใจของข้าได้ตราบใดที่ตะกอนนอนก้นในจิตของข้ายังไม่ถูกเททิ้งออกไปจนหมดวันหนึ่งพอจิตถูกกวนให้ขุ่นเหมือนน้ำในตุ่มอาสวะก็จะฟุ้งปรากฏขึ้นมาให้เห็นอย่างนั้นใช่ไหม
0: ถูกต้องแล้วตะกอนนั่นก็เหมือนเงาที่ตามติดตัวเจ้ายังไงล่ะ
1: แล้วแบบนี้เราจะกำจัดอาสวะได้ยังไงกันล่ะเท่าปัน
3: ก่อนจะกำจัดอาสวะข้าว่าเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าทั้งอาสวะและอนุสัยมีที่มาที่ไปยังไงเราจะได้จัดการได้ถูก

0: ุกนั่นสินะข้าอยากรู้เรื่องอาสวะและอนุสัยให้ลึกกว่านี้ท่านอธิบายให้ข้าฟังได้ไหม
1: เรื่องแค่นี้สบายอยู่แล้ว อาสวะแบ่งออกเป็น3คือ 1. กามาสวะอาสวะคือกามกามแปลว่าใครก็คือความยินดีพอใจทางตาหูจมูกลิ้นกาย

0: อาสวะคืออวิชชาคือไม่รู้ในความจริง
1: ข้าจำได้แล้วข้าจำได้แล้วอนุสัยก็มีความหมายสอดคล้องกับอาสวะนั่นแหละอนุสัยแบ่งออกเป็น3คือ 1. ราคานุสัยอนุสัยคือราคะราคะแปลว่าติดคือติดใจ 2. ปฏิคานุสัยอนุสัยคือปฏิฆะแปลว่าการกระทบกระทั่ง 3. อวิชชานุสัยอนุสัยคืออวิชชาคือไม่รู้ในความจริง
0: เจ้าเด็กนี่ทำไมถึงรู้มากขนาดนี้เนี่ยน้อย
2: อาสวะอนุสัยความหมายดูคล้ายกันจริงๆด้วยแต่ข้าก็ยังไม่ค่อยเข้าใจอยู่ดีอะ
1: เอาอย่างนี้ข้าจะอธิบายจับคู่อาสวะกับอนุสัยทีละข้อเลยแล้วกันเจ้าจะได้เห็นว่ามันสอดคล้องกันยังไง
2: ดีเลยเจ้าปัน
1: ข้อที่หนึ่งในส่วนอาสวะก็ได้แก่กามาสวะอาสวะคือกามในส่วนอนุสัยก็ได้แก่ราคานุสัยอนุสัยคือราคะอย่างที่บอกไปว่ากามแปลว่าใคร่ราคะแปลว่าติดคือติดใจกามกับราคะถึงชื่อจะต่างกันแต่มีความหมายเดียวกันเป็นกิเลสกองยินดีพอใจด้วยกันนี่แหละความเหมือนกันของอาสวะอนุสัยในข้อนี้
2: โอ้เป็นกิเลสแบบเดียวกันนี่เอง
1: ต่อมาข้อที่2ในส่วนอาสวะได้แก่ภวาสวะอาสวะคือภพแปลว่าความเป็นนั่นความเป็นนี่พอเรามีความเห็นว่าเรามีเราเป็นภพก็เกิดขึ้นทันทีเมื่อมีตัวเราก็ต้องมีของเราตามมาเราเลยต้องเป็นนั่นเป็นนี่ต่อไปอีกเรื่อยๆ
2: นึกออกแล้วเหมือนในด่านภพที่เจ้าเป็นนั่นเป็นนี่หลายภพเลย
1: ข้อที่2ในส่วนอนุสัยได้แก่ปฏิฆานุสัยอนุสัยคือปฏิฆะที่แปลว่าการกระทบกระทั่งเจ้าอาจจะงงว่าการกระทบกระทั่งมันเกี่ยวอะไรกับความเป็นนั่นเป็นนี่ที่พูดออกไปเมื่อกี้ใช่ไหมล่ะ
2: ใช่ข้ากำลังสงสัยอยู่เลย
1: ความเกี่ยวข้องกันก็คือก่อนจะมีการกระทบต้องมีความเป็นเราขึ้นมาก่อนถ้าไม่มีตัวเราซึ่งเป็นที่กระทบกระทั่งปฏิฆะคือความกระทบกระทั่งก็มีขึ้นไม่ได
2: ้ข้าก็ยังนึกภาพไม่ออกอยู่ดีช่วยอธิบายให้ชัดกว่านี้ได้ไหม
1: ได้เซสมมุติว่ามีคนมาชมว่าเราดีเราเก่งแล้วเราออกรับคำชมนั้นความเป็นตัวเราที่ออกรับนั่นละคือภพเพราะมีความเป็นเราเกิดขึ้นคำชมนั้นจึงกระทบมาที่ตัวเราได้การกระทบนั่นแหละคือปฏิฆะ
2: โอ้
1: ในทางตรงกันข้ามถ้ามีคนมานินทาว่าร้ายเราแล้วเราไปออกรับคำนินทานั้นก็จะเกิดการกระทบกระทั่งในทางร้ายทำให้ขัดใจไม่พอใจฉะนั้นถ้าไม่มีภพคือความเป็นเราออกรับการกระทบทั้งดีหรือร้ายก็จะไม่เกิดขึ้นข้าพูดถูกไหมอาสวะ
0: น้อยรู้มากอะไรขนาดนี้เนี่ย
2: โอ้โหเจ้าปันนี่ฉลาดชะมัดอธิบายต่อเลยอธิบายต่อเลยข้าอยากฟัง
1: ข้อที่3ได้แก่อวิชชาสวะอาสวะคืออวิชชาและอวิชชานุสัยอนุสัยคืออวิชชาเป็นอันเดียวกันนั่นแหละคือไม่รู้ในความจริงความรู้ที่มีคือความรู้ผิดความรู้หลงคือมีอวิชชาแต่ตัวเองกลับไม่รู้ว่ามี
3: เห็นไหมล่ะที่ข้าบอกว่าคิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริงมันเป็นแบบนี้ยังไงล่ะ
2: อวิชชาอาสวะอนุสัยมีความเกี่ยวข้องกันหมดจริงๆด้วยแถมยังเป็นกิเลสที่ละเอียดจนข้าดูไม่ออกเลยจริงๆแบบนี้จะเอาชนะเพื่อออกไปจากที่นี่ได้ยังไงกัน
0: หนียังไงก็ไม่พ้นข้าจะตามเป็นเงาตามติดเจ้าไปทุกหนแห่งเป็นตะกอนนอนก้นในจิตของเจ้าไปตลอดกาล
2: ไปให้พ้นช่วยด้วยเหนื่อยเหนื่อยไม่ไหวแล้ว
1: หนียังไงเงานี่ก็ไม่หายไปหรอกเราต้องรู้วิธีป้องกันไม่ใช่ให้อาสวะไหลเข้ามาในใจได้อีกไม่ใช่เอาแต่วิ่งหนีแบบนี้

0: แล้วจะรู้วิธีป้องกันหรือไงเจ้าปัน
1: รู้สิท่านอาจารย์เคยสอนไว้ข้าเพิ่งนึกขึ้นได้เมื่อกี
0: ้เอ๊ะท่านอาจารย์สอนว่ายังไงหรอ
1: เราต้องมีอินทรีย์สังวรความสำรวมอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจยังไงล่ะ
0: เอ๋ความสำรวมอินทรีย์ข้านึกออกแล้วคุณครูพินฟ้าก็เคยสอนเอาไว้นี
1: ่ใช่แล้วสิล่ะอินทรีย์สังวรเป็นเหตุละอาสวะข้อหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนเอาไว้เลย
0: หมายความว่าถ้าเราระวังไม่ไปยึดถือสิ่งที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ไปยินดียินร้ายกับมันอาสวะก็จะไหลเข้ามาตกตะกอนในจิตของเราไม่ได้ใช่ไหมเจ้าปัน
1: ใช่แล้วสิลาที่อาสวะเข้ามาตกตะกอนในใจเราได้เพราะเราไม่เคยระวังเวลาไปรับรู้สิ่งต่างๆเมื่อเห็นอะไรทางตาได้ยินอะไรทางหูคิดถึงเรื่องอะไรทางใจก็ไปยึดถือว่างามบ้างไม่งามบ้างน่าชอบใจบ้างไม่น่าชอบบ้างแล้วก็เกิดความยินดียินร้ายขึ้นความโลภความโกรธความหลงเลยไหลเข้าสู่จิตไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่รู้ตัวนานเข้าก็กลายเป็นหมักหมมดองอยู่ในจิตเป็นอาสวะอนุสัยขึ้นมาไงล่ะ
0: ข้าเข้าใจแล้วเจ้าปันแต่ข้ายังไม่มีอินทรีย์สังวรแก่กล้าพอจะป้องกันความโลภความโกรธความหลงได้เนี่ยสิ
1: อย่าว่าแต่เจ้าเลยข้าก็ยังมีไม่มากพอเหมือนกัน
2: ไม่มีอินทรีย์สังวรป้องกันก็เตรียมรับอาสวะเข้าสู่ใจไปอีกเยอะๆเลยก็แล้วกันสมุนข้าจัดการแย่แล้วอาสวะส่งสมุนมาขัดขวางพวกศิลาไม่ให้ออกไปจากด่านได้ง่ายๆศิลาและเจ้าปันจะรอดพ้นจากอาสวะไปได้อย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป

24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกผู้ทรงได้รับการยกย่องเป็นพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทยจากเจ้าฟ้าทหารเรือสู่หมอเจ้าฟ้าทรงศึกษาด้านสาธารณสุขและแพทยศาสตร์ณมหาวิทยาลัยฮาวาดประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อนำองค์ความรู้กลับมาวางรากฐานการแพทย์สมัยใหม่พระองค์ทรงส่งเสริมการผลิตแพทย์พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุขอีกทั้งทรงร่วมพิจารณาพระราชบัญญัติการแพทย์จนประกาศใช้เป็นกฎหมายทางการแพทย์ฉบับแรกของไทยพระราชกรณียกิจที่ทรงวางรากฐานไว้ยังคงส่งต่อแรงบันดาลใจผ่านการอุทิศตนของบุคลากรทางการแพทย์จากการดูแลผู้ป่วยด้วยความรู้ความเมตตาและนวัตกรรมดังพระราชดำรัสว่าขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเองถ้าท่านทรงธรรมะแห่งวิชาชีพไว้ให้บริสุทธิ์

ความหลากหลายทางชีวภาพบายเบโดเห็ดจัดได้ว่าเป็นเชื้อราขั้นสูงชนิดหนึ่งแต่ในทางการเกษตรเห็ดกลับถูกจัดให้เป็นพืชชั้นต่ำสาเหตุนั้นก็เพราะว่าเห็ดไม่สามารถสังเคราะห์แสงเพื่อสร้างอาหารเองได้ซึ่งลักษณะของเห็ดจะประกอบไปด้วยหมวกเห็ดคือส่วนที่อยู่บนสุดของเห็ดซึ่งมีลักษณะและสีสันแตกต่างกันออกไปก้านเห็ดคือบริเวณที่ติดเป็นเนื้อเดียวกับดอกเห็ดซึ่งคอยรองรับดอกเห็ดให้ชูขึ้นด้านบนครีบเห็ดคือบริเวณที่ทำให้เกิดสปอร์มีลักษณะเป็นแผ่นบางๆอยู่ตรงใต้หมวกเห็ดวงแหวนคือบริเวณที่เกิดจากเนื้อเยื่อบางๆที่ยึดระหว่างก้านดอกกับขอบหมวกเห็ดขาดออกจากหมวกเห็ดเมื่อบานเยื่อหุ้มดอกเห็ดหรือเปลือกคือบริเวณที่อยู่ด้านนอกสุดที่ทำหน้าที่หุ้มหมวกเห็ดและก้านไว้เมื่อยังเป็นดอกอ่อนอยู่และจะเริ่มปริหรือแตกออกเมื่อดอกเห็ดเริ่มขยายหรือบานออกแต่ยังคงมีเยื่อหุ้มอยู่บริเวณโคนของเห็ดเพราะเป็นส่วนที่ไม่ได้มีการขยายตัวออกเนื้อเห็ดคือส่วนที่อยู่ภายในของหมวกเห็ดซึ่งมีลักษณะเป็นเส้นใยเปราะเหนียวและนุ่มโดยทั่วไปจะถูกนำมาใช้ประโยชน์โดยการนำมาทำเป็นอาหารจึงทำให้เห็ดถูกแบ่งออกได้เป็น2กลุ่มใหญ่ๆคือเห็ดที่ทานได้และเห็ดพิษซึ่งเห็ดทั้ง2ชนิดเมื่อดูจากลักษณะผิวเผินภายนอกแล้วก็แทบจะไม่มีความแตกต่างกันเลยเห็ดเป็นที่รู้จักกันดีทั่วโลกในลักษณะของอาหารและการสกัดมาทำเป็นยาแต่ทราบหรือไม่ว่าเชื้อราจากเห็ดยังสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆอีกเช่นนำมาใช้เป็นวัสดุบรรจุภัณฑ์ทดแทนการใช้โฟมและพลาสติกวัสดุในการดูดซับเสียงจนไปถึงวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างโดยการนำเชื้อราบริเวณรากของเห็ดซึ่งมีเส้นใยอยู่เป็นบริเวณมากมาใช้ในกระบวนการผลิตและแปรรูปจากพืชที่มีประโยชน์เพียงแค่ใช้ในการรับประทานให้กลายเป็นวัสดุทดแทนที่มีประสิทธิภาพสามารถย่อยสลายเองได้ตามธรรมชาติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะเห็นได้ว่าการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพจะช่วยให้เราสามารถนำทรัพยากรธรรมชาติต่างๆที่มีอยู่อย่างมากมายรอบตัวเราไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดและยังสามารถเพิ่มมูลค่าช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของชาติได้อีกด้วย

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยมะเกลือต้นไม้ประจำจังหวัดสุพรรณบุรีมะเกลือต้นไม้ประจำจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นต้นไม้ยืนต้นขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่มีชื่อเรียกอื่นๆที่แตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่นโดยทั่วไปเรียกมะเกลือในภาคเหนือเรียกมะเกียมะเกลือเงี้ยวเรียกผีเผาจังหวัดตราดเรียกมะเกลือหมักเกลือมะเกลือภาคใต้เรียกเกลือมะเกลือพบทั่วไปตามบริเวณป่าเบญจพรรณแล้งลักษณะต้นมีเปลือกเป็นรอยแตกสะเก็ดเล็กๆมีสีดำกิ่งอ่อนมีขนนุ่มขึ้นประปรายใบมีขนาดเล็กรูปไข่หรือรูปรีปลายใบสอบแคบเข้าหากันส่วนโคนใบกลมหรือใบมนเนื้อใบบางเกลี้ยงท้องใบปรากฏเส้นใบเด่นชัดต้นมะเกลือจะออกดอกระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนกันยายนโดยออกดอกเป็นช่อตามบริเวณง่ามใบดอกเพศผู้และเพศเมียจะอยู่คนละต้นโคนกลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นรูปถ้วยนอกจากนี้จะออกผลระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนธันวาคมผลสดมีรูปกลมผลอ่อนมีเปลือกสีเขียวแต่เมื่อผลสุกจะเปลี่ยนเป็นสีดำประโยชน์ของมะเกลือมาจากทั้งเนื้อไม้ผลและเมล็ดเนื้อไม้ใช้ทำเครื่องเรือนเครื่องใช้และภาชนะได้อย่างดีทั้งงานประดับมุกเครื่องดนตรีด้ามเครื่องมือและกระสวยไม้กลึงประโยชน์ทางยาพบว่าผลและเมล็ดมีรสคืนเฟื่อนเบื่อฝาดใช้ขับพยาธิในท้องในลำไส้ทุกชนิดรวมทั้งใช้ถ่ายตาลสางและถ่ายกระสายนอกจากนี้ผลมะเกลือยังใช้ประโยชน์ในการย้อมผ้าให้สีดำเปลือกของต้นใช้เป็นยากันบูดส่วนต่างๆของทั้งต้นใช้ขับพยาธิแก้ตาลสางแก้กระสายส่วนรากนำมาฝนกับน้ำสาวข้าวกินแก้อาเจียนแก้เป็นลมหน้ามืดแก้ฤทธิ์สีดวงทวาร

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: คดีขยะพลาสติกของมนุษย์โจทย์จะให้การอย่างไรเพื่อนๆของข้าต้องตายเพราะลำไส้อุดตัน
2: เพื่อนดิฉันต้องตายเพราะกินถุงพลาสติกเข้าไปเขานึกว่าเป็นอาหาร
3: เพื่อนๆนกของข้าต้องตายไปเป็นเบื่อเพราะขยะพลาสติกของมันนั่นแหละ
4: ใช่ๆมันยิงเพื่อนผมจนเต็มอ่ะ
1: อันนี้คดีขยะพลาสติก
5: นอกจากมาเลี้ยงเพื่อนฉันแล้วยังมีพยูนและสัตว์ทะเลที่ต้องตายเพราะมันอีกเยอะเลย

0: เอาละศาลขอตัดสินด้วยจำเลยมีความผิดฐานฆ่าผู้อื่นด้วยความประมาทเลินเล่อทำให้สัตว์บกสัตว์น้ำล้มตายเป็นจำนวนมากเพราะละเลยไม่ใส่ใจในการจัดการกับขยะพลาสติกศาลขอตัดสินจำคุกตลอดชีวิต
1: ทำไม
0: อย่าให้มาเรียมตายฟรีนะไอ้มนุษย์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้ผู้คนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: พี่จะถามดูให้นะว่าที่บริษัทมีตำแหน่งว่างหรือเปล่าแต่น้องเขาจบวุฒิม.3อาจจะหางานยากนิดนึงนะครับสวัสดีครับ
1: มีอะไรหรือลูก
0: รุ่นน้องผมนะครับเขามีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต่
1: อ
0: เลยจะมาขอสมัครงานที่บริษัทนะครับ
1: อ้าวเดี๋ยวสิสมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆเยอะแยะอย่างทุนมทส.ของในหลวงนี่ก็พระราชทานให้เด็กๆทุกจังหวัดต่อเนื่องตั้งแต่ม.ปลายจนจบปริญญาตรีเลยนะในหลวงท่านให้ความสำคัญและส่งเสริมการศึกษาผ่านหลายโครงการเลยล่ะ
0: จริงด้วยครับเดี๋ยวได้บอกเขาก่อนดีกว่าฮัลโหลนี
2: ่ฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไง
0: สถานีรถไฟคลองไผ่จังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2563
2: พี่เพิ่งรับปริญญาบัตรเหรอคะ
3: ใช่พี่เพิ่งรับพระราชทานปริญญาบัตรจากในหลวงเมื่อวานนี้เอง
4: โหพี่เก่งมากเลยนะครับ
3: พี่ไม่เก่งหรอกพี่แค่พยายามตั้งใจเรียนพอได้รับทุนมทส.ของในหลวงน่ะพระองค์มีพระราชประสงค์ให้พวกเราตั้งใจพัฒนาตนเองเพื่อจะได้เป็นคนที่มีความรู้มีคุณธรรมมีภาวะผู้นำและกลับไปช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนเองน่ะ
2: แปลว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่เหรอคะ
3: ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี
2: ่หนูเชื่อว่าพี่ต้องทำได้ดีมากแน่ๆค่ะฮะ
5: ไอ้ลูกเรียนจบแล้ววอย
3: พ่อ
5: เอ้ยมา
3: พ่อครับดูนี่สิครับ
5: ไอ้ลูกหมาของพ่อ
3: พ่อครับเดี๋ยวครับ

0: อ้าวเอานี่มาดู DLTV นี่สิที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงก่อตั้งและตอนนี้รัชกาลที่10โปรดให้พัฒนาระบบออกอากาศให้ทันสมัยขึ้นมากเลยนะ
1: โอ้โหภาพเสียงคมชัดเหมือนคุณครูตัวจริงมาสอนที่บ้านเลยนะครับ
0: ใช่ก็เพราะเป็นระบบ HD น่ะแล้วก็เพิ่มช่องทางการเผยแพร่สัญญาณและขยายกลุ่มผู้เรียนไปหลายๆที่ให้เข้าถึงทุกคนในทุกท้องถิ่นเลยล่ะเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษายังไงล่ะ
2: ในหลวงท่านให้ความสำคัญกับการศึกษามากเลยนะคะปู่
0: นั่นเพราะพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ว่าการศึกษาต้องสร้างให้คนไทยมีคุณสมบัติดังนี้นะ 1. มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง 3. มีอาชีพมีงานทำและ 4. เป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยเพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศให้เติบโตได้อย่างมั่นคงยังไงล่ะจ๊ะ
1: ดีมากๆเลยนะครับ
3: ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะกากากาก
0: ากากากา
1: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญและส่งเสริมการศึกษาผ่านหลายโครงการเช่นการให้ทุนมทส.และยังพัฒนา DLTV เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเพราะท่านอยากให้การศึกษาสร้างให้คนไทยมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งมีอาชีพมีงานทำเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยรักและช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนประเทศเราก็จะเติบโตอย่างมั่นคง

0: ผู้สร้างทำกรอบรูปในหลวงตอนที่พระองค์ทรงผนวด
1: ตอนพระองค์ทรงผนวดชาวพุทธคงดีใจมากๆเลยนะครับ
0: ก็ไม่ใช่แค่ชาวพุทธหรอกนะเพราะในหลวงท่านทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยล่ะ
1: พระองค์ทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยใช่ไหมครับ
2: บ้านเมืองเรามีคนจากหลายศาสนาอย่างใกล้ๆวัดนี้ก็มีทั้งมัสยิดโบสถ์คริสต์และก็ศาลเจ้าเลยนะ
3: นมัสการ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนสามัคคีคือพลังสู้ภัยน้ำท่วมขัง
1: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ดหลังจากที่ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆมาเป็นเวลา4วันแล้วซึ่งปริมาณน้ำจำนวนมากเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องบริเวณพื้นที่ต้นน้ำแล้วไหลลงสู่แม่น้ำปริมาณมากจนล้นตลิ่งแม่น้ำบวกกับช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงจึงทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่เกาะเกร็ดจนได้รับความเสียหายและเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าให้การช่วยเหลือตั้งแต่วันแรกแล้วขณะนี้เหลือเพียงน้ำท่วมขังเท่านั้นBLTV นายเห็นพี่อ้นกับพี่บัสในข่าวไหม
0: เห็นสิเก่งมากเลยเนอะ
1: ฉันอยากไปช่วยพี่อ้นพี่บัสจัง
0: ไปไหมล่ะฉันพาไป
1: ไปสิ
0: งั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
2: เอ้ามาได้ไงเนี่ยทั้งสองคน
0: พวกเรายังมาช่วยพี่อ้นพี่บัสแล้วก็พี่ๆทีมงานที่เกาะเกร็ดนะครับ
1: มีอะไรให้พวกเราพอช่วยได้บอกได้เลยนะครับ
2: งั้นปกป้อง DLTV ใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำให้เรียบร้อยนะจะได้เดินลุยน้ำท่วมขังได้สะดวกขึ้นเวลาที่เราเดินลุยน้ำแบบนี้การใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำก็จะช่วยป้องกันได้หลายเรื่องเลย
0: ปกป้องนายเห็นทางมะพร้าวนั่นไหม
1: เห็นแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องแค่นี้ฉันจัดการได้ฮึบฮึบเอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
2: ปกป้องเป็นอะไรไหม
0: ตะขาบไปโน่นแล้วนายปลอดภัยแล้วปกป้อง
2: นี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
0: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
2: โอเคไหมปกป้องเราจะได้ไปสำรวจทางนู้นกันต่อ
1: โอเคครับนี่ก็ผ่านมาอาทิตย์นึงแล้วสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งก็เริ่มดีขึ้นที่ยังเหลืออยู่ก็คือน้ำท่วมขังใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วล่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ใช้เชือกจัดทำขอบเขตเพื่อจะได้รู้ว่าบริเวณไหนเป็นเขตอันตรายเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำหรือว่าห้ามผ่านเพื่อป้องกันอุบัติเหตุกันคนพลัดตกลงไปและถ้าสังเกตดีๆนะจะมีป้ายข้อความหรือป้ายสัญลักษณ์ในการสื่อสารเพื่อความปลอดภัยด้วยนะ
0: สถานการณ์ดีขึ้นแต่ก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ก็เพราะว่าทางตอนบนของแม่น้ำเจ้าพระยายังมีฝนตกหนักต่อเนื่องอยู่ทำให้ปริมาณน้ำสะสมมีปริมาณมากเกินกว่าความสามารถของระบบระบายน้ำที่จะระบายน้ำได้ทันจึงทำให้เกิดน้ำท่วมขังแถมตอนนี้น้ำทะเลยังหนุนสูงต่อเนื่องน้ำก็เลยระบายช้าขึ้นไปอีก
2: ถือว่ายังดีที่เขาได้ประกาศเตือนภัยไปก่อนหน้านี้แล้วชาวบ้านก็เลยเตรียมรับมือ

0: มือได้ทันความเสียหายจึงไม่รุนแรงแถมที่เกาะเกร็ดเนี่ยเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์แล้วด้วยนะทำให้การดำรงชีวิตในสังคมของคนทุกกลุ่มที่นี่สะดวกสบายมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ช่วยในการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้อย่างราบรื่นและปลอดภัยยังไงล่ะโดยเฉพาะคนพิการน่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปที่ศูนย์อำนวยการกลางของที่นี่กันก่อนนะทุกคน
1: ดีนะที่ศูนย์อำนวยการกลางที่นี่อยู่บนพื้นที่สูงน้ำท่วมขังก็เลยท่วมไม่ถึง
2: จากข้อมูลที่ DLTV ศึกษามาเกาะเกร็ดเป็นพื้นที่ที่ถูกรายล้อมไปด้วยน้ำจึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยทางน้ำได้ง่ายเขาเลยมีการวางผังเมืองที่ดี
0: ถูกต้องอย่างที่ DLTV บอกมาเลย
3: เอออ
0: ้าวนี่เด็กๆนี่พี่นันอาสาสมัครสุดหล่อของเราพี่นันเขามีบ้านอยู่ที่นี่ด้วย
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับเด็ก
0: ๆเด็กๆถามพี่นันเอาเองเลยสิว่าที่นี่เขามีจุดไหนบ้างที่เขาปรับให้เป็นอารยสถาปัตย์เนอะ
4: ตรงไหนตรงไหนบ้าง
3: ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะว่าตั้งแต่ที่นี่กลายเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์ที่นี่ใช้ชีวิตได้อิสระสะดวกแล้วก็ปลอดภัยมากเลยนะตั้งแต่บนฝั่งจนกระทั่งข้ามไปเกาะเกร็ดเขาปรับปรุงตั้งแต่ที่จอดรถคนพิการและจุดลงรถเมล์มีทางม้าลายสีขาวล้อมกรอบสีฟ้าเฉพาะให้คนพิการเดินและเข็นวีลแชร์ข้ามถนนมีป้ายบอกทางที่เห็นชัดเจนมีทางลาดขึ้นลงตามจุดต่างๆจุดขึ้นลงโป๊ะและเรือก็มีทางลาดที่มีแผ่นเหล็กหย่อนวางเทียบหัวเรือปรับปรุงทางเดินรอบเกาะเกร็ดและห้องน้ำสำหรับผู้พิการก็มีให้ใช้สะดวกสบายเลยล่ะยังมีอีกเยอะเลยนะไว้ถ้าไม่มีน้ำท่วมขังเข้าสู่สภาวะปกติแล้วมาเที่ยวกันสิที่นี่อาหารและขนมไทยอร่อยมีวัฒนธรรมที่หลากหลายทั้งคนไทยและคนไทยเชื้อสายมอญมีความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านเครื่องปั้นดินเผาให้เรียนรู้เพียบเลยไว้พี่จะเป็นไกด์พาเที่ยวเอง
4: จริงๆนะครับ
3: ได้สิมาเลยมากันทุกคนเลยนะ
2: แล้วตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งพี่นันอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
3: ตอนนั้นพี่ก็อยู่ที่บ้านเนี่ยล่ะพอเขาประกาศเตือนภัยพี่ก็รีบสับคัทเอาท์ไฟลงเพื่อตัดกระแสไฟฟ้าภายในบ้านและก็ไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆและสายไฟปลั๊กไฟเลยนะปลอดภัยไว้ก่อนนะในกลุ่มไลน์ก็มีการเตือนภัยให้ข้อมูลส่งข่าวสารแจ้งตลอดเลยซึ่งตอนนั้นทางเจ้าหน้าที่และพี่อาสาสมัครก็ต้องทำการอพยพชาวบ้านผู้สูงอายุคนพิการออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดมีอยู่ช่วงหนึ่งที่กระแสไฟฟ้าในพื้นที่ดับเราเลยต้องใช้อุปกรณ์เตือนภัยอย่างไซเรนมือหมุนเพื่อเตือนภัยแทน
5: แล้วนอกจากไซเรนมือหมุนที่ใช้เตือนภัยแล้วมีอุปกรณ์อะไรอีกบ้างเหรอ DLTV
2: รอสักครู่ขอใช้พลังแห่งความคิดก่อนนะนี่ไงเจอแล้วอุปกรณ์อย่างอื่นก็มีพวกการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพต่างๆเพื่อช่วยในการเตือนภัยนะ
3: ตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งนะพี่เองก็ได้เข้าไปช่วยน้องอีกคนในชุมชนออกมาเพราะว่าพี่เองก็เป็นพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือน้องเขาน้องเขากระดูกสันหลังคดต้องนั่งวีลแชร์น่ะดีนะที่มีทางลาดพี่ก็เลยช่วยเหลือน้องเขาได้สะดวกและทันท่วงที
0: ใช่แล้วเรื่องนี้ก็สำคัญเพราะคนพิการควรจะมีคนใกล้ชิดหรือแม้แต่คนในชุมชนเองก็สามารถคอยดูแลให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมได้แล้วสำหรับพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพควรฝึกการยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็นและการเข็นรถอย่างปลอดภัยด้วยนะคนพิการที่เข็นรถด้วยตนเองควรฝึกซ้อมเข็นรถผ่านประตูทางเดินเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้ส่วนคนพิการทางร่างกายที่อยู่รวมกันแบบหอพักควรจัดระบบคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนพิการที่แข็งแรงด้วยตนเองและพอจะช่วยเหลือเพื่อนได้กับคนที่พิการรุนแรงหรือระบบคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนพิการที่บกพร่องทางร่างกายเนี
1: ่ยแล้วเด็กๆอย่างพวกเราเป็นพี่เลี้ยงคนพิการได้ไหมครับพี่อ้น
0: ได้สิเราก็สามารถเรียนรู้ตามหลักการที่เด็กๆสามารถทำได้ค่อยๆเรียนรู้ฝึกหัดวันหนึ่งเราก็จะสามารถช่วยเหลือสังคมได้อย่างที่เราตั้งใจนะอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวเขาจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาบางคนต้องใช้เก้าอี้รถเข็นแล้วเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังนะ
2: แสดงว่าช่วงหลังจากเกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังแล้วพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็ยังต้องคอยรับฟังข่าวเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่องและต้องตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวอาคารเรือนอย่างระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยในอาคารบ้านเรือนช่วยชาวบ้านเก็บทิ้งสิ่งของที่มีราขึ้นทำความสะอาดและฆ่าเชื้อและจัดเตรียมน้ำดื่มสะอาดด้วยสิครับ
0: ใช่แล้วข้อมูลเป๊ะมากเลยนะ DLTV ส่วนเรื่องการดูแลคนพิการหลังเกิดภัยเราก็ควรใช้ภาษาที่เข้า

0: ใจง่ายใช้ภาษาท้องถิ่นก็ได้นะอาจจะต้องมีการสาธิตการใช้อุปกรณ์ต่างๆเรื่องของห้องน้ำห้องท่าก็จัดให้สะดวกปลอดภัยใช้ได้กับคนทุกกลุ่มเพิ่มทางลาดตามจุดเชื่อมต่างระดับถ้าหากมีใครได้รับบาดเจ็บก็ให้การปฐมพยาบาลทันที
1: แล้วเราก็มีการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันด้วยนะอย่างการตั้งไลน์กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยล่ะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจอย่างตอนนี้บ้านเรือนชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายก็มีการลงทะเบียนเพื่อรับการปรับปรุงซ่อมแซมพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็จะได้เข้ามาช่วยเยียวยาดูแลจิตใจใส่ใจรับฟังตลอด24ชั่วโมงเลยแต่ตอนนี้ชาวบ้านก็อพยพไปอยู่อาคารที่ปลอดภัยกันหมดแล้วล่ะ
0: เรียกว่าคอยสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันเนอะ
2: มองจากตรงนี้ความเสียหายก็ต้องได้รับการฟื้นฟูอยู่ดีนะครับ
0: ก็คงอย่างนั้นล่ะ DLTV แต่อย่างน้อยก่อนเกิดเหตุเราก็เตรียมตัวอย่างดีทั้งติดตามฟังข่าวสารสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
2: แล้วก็ต้องสังเกตธรรมชาติรอบตัวเตรียมยกของมีค่าขึ้นที่สูงเตรียมถุงยังชีพข้าวของเอกสารสำคัญอุปกรณ์ที่จำเป็นเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้มันจะช่วยให้เรารอดได้ครับ
3: และถ้าอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมรับมือภัยพิบัติยังไงบ้างครับ
0: จำง่ายๆเลยนะเราก็ต้องใช้ภาษาเข้าใจง่ายใช้สัญญาณไฟสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพใช้วิดีโอในการสื่อสารก็ได้ควรทำป้ายสัญลักษณ์หนีภัยทางออกฉุกเฉินจุดรวมพลในจุดที่เตรียมไว้ในชุมชนและต้องมีการฝึกซ้อมอพยพอย่างสม่ำเสมอเตรียมจัดหารถเข็นวีลแชร์และอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินจัดเตรียมสถานที่สำหรับการอพยพเหมือนอย่างที่นี่ยังไงล่ะอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันบ้านไหนที่มีผู้พิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็ควรจัดข้าวของในบ้านให้เป็นระเบียบไม่เกะกะขวางทางประตูก็ควรมีขนาดกว้างพอที่จะเข็นวีลแชร์ออกไปได้เพื่อง่ายต่อการอพยพและการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่เราต้องมีสติไม่ประมาทป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงๆสติที่ดีเป็นสิ่งแรกที่จะช่วยให้เราหาทางแก้ไขสถานการณ์ตรงหน้าได้นะ
1: คนที่อยู่ร่วมกันในชุมชนเพื่อนบ้านสังคมก็สำคัญถ้าเราเข้าใจถึงพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้การอยู่ร่วมกันก็จะราบรื่นแล้วก็ควรมีการนัดหมายและตกลงกันกับบุคคลหน่วยงานสถานที่ระบบและกระบวนการประสานงานที่ชัดเจนในกรณีที่เกิดภัยพิบัติในระดับชุมชนโรงเรียนแค่นี้ก็สามารถตอบสนองความต้องการเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยด้วยครับ
0: พวกเรารู้ไหมว่าในหลวงของเราทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยปัญหาน้ำท่วมขังในประเทศไทยเป็นอย่างมากทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการแก้มลิงของในหลวงรัชกาลที่9ทั่วประเทศในพื้นที่65จังหวัดตลอดจนบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำ13ทุ่งได้แก่พื้นที่12ทุ่งในภาคกลางตอนล่างและทุ่งบางระกำจังหวัดพิษณุโลกเพื่อใช้เป็นแก้มลิงขนาดใหญ่ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมชะลอน้ำหลากได้ถึง 1,410,000 ล้านไร่และสามารถรองรับน้ำได้ถึง 1,704 ล้านลูกบาศก์เมตรโครงการแก้มลิงไม่เพียงแต่แก้ปัญหาน้ำท่วมขังแต่ยังช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งได้ด้วยเพราะน้ำจืดที่เก็บกักไว้ในแก้มลิงประชาชนสามารถนำน้ำไปใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและการอุปโภคบริโภคทำให้คนไทยมีน้ำกินน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปีเลยล่ะ
4: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
0: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
2: เอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลย
0: และนี่เลยการสื่อสารแบบฉับไวผ่านอุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่น LINE กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารการให้ข้อมูลความรู้อย่างนี้ไงไปเด็กๆตอนนี้เขาต้องการขอแรงไปช่วยแจกข้าวกลางวันในศูนย์อพยพกันนะ
4: ได้เลยครับ
2: ไปกันเลย
5: กลุ่ม
2: มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่อเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมขังน้ำล้นตลิ่งต้องตั้งสติแล้วรีบเข้าช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังให้เร็วที่สุดการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันถือว่าเป็นการสื่อสารที่มีความรวดเร็วและมีประโยชน์มาก

ศาสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่26ร่าเริงรื่นเริงคึกคักคลึกครื้นกระฉับกระเฉงมีพลังเป็นปัจจัยของการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

0: ทำไมคุณตาอารมณ์ดีจังคะ
1: ฟังเพลงไปพรวนดินไปน่าสนุกจังเลยครับ
0: นั่นสิคะว่าแต่เพลงอะไรคะเนี่ยเพราะจัง
2: อ๋อเพราะใช่ไหมล่ะนี่เป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ชื่อเพลงยิ้มสู
1: ้ยิ้มสู้งั้นหรอครับเนื้อเพลงมีความหมายยังไงครับคุณตา
2: ความหมายดีสอดคล้องกับหลักการทรงงานของพระองค์ท่านด้วยนะหลักการทรงงานที่ว่าร่าเริงรื่นเริงคึกคักคลึกครื้นกระฉับกระเฉงมีพลังเป็นปัจจัยของการทำงานที่มีประสิทธิภาพตัวอย่างเช่นโรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งเป็นโรงเรียนที่เอาใจใส่ในความสุขของนักเรียนและคุณครูทุกเช้าจะมีการเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังก่อนเข้าเรียนและทุกเช้าวันศุกร์ก็จะมีการออกกำลังกายตามเสียงเพลงไปด้วยกันทั้งโรงเรียนเพื่อความแข็งแรงของร่างกายและพร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดทั้งวันดังที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงเห็นว่านั่นเพราะจิตเป็นเรื่องสำคัญต้องมีอารมณ์ขันอยู่ตลอดเวลามองเห็นทุกอย่างเป็นเรื่องสนุกจึงจะสามารถทำงานได้สำเร็จรวดเร็วและมีประสิทธิภาพคนรอบข้างก็พลอยมีความสุขไม่เครียด
0: เป็นสุขเห็นด้วยเลยค่ะวันไหนอารมณ์ดีทำอะไรก็ดีไปหมดจริง
2: ๆงั้นพวกเรามาอารมณ์ดีกันทุกวันเลยนะคนรอบข้างจะได้มีความสุข
1: ได้เลยค่ะคุณตา

0: ้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ยังทำดีตามพ่อสอนคัด1เทค1
2: กล้องพร้อมปิด
3: พี่โนนี่ค่ะมองกล้องนี้เป็นหลักนะคะ
2: ทุกคนพร้อมนะ5 4 3 2 action
4: โนนี่ค่ะ
5: ให้ใส่ค่ะ
6: หนูดีค่ะ
7: ยังทำดีตามพ่อสอน
8: สวัสดีค่ะวันนี้รายการยังทำดีตามพ่อสอนได้รวบรวมเรื่องราวของเยาวชนคนดีที่รู้จักน้อมนำคำสอนของพ่อในหลวงรัชกาลที่9เรื่องความพอเพียงและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ที่เห็นผลดีอย่างชัดเจนเพื่ออธิบายความหมายของคำว่าพอเพียงที่ในหลวงรัชกาลที่9ต้องการจะสื่อสารและถ่ายทอดให้กับพวกเราเด็กและเยาวชนไทยได้เข้าใจและนำไปปฏิบัติใช้เพื่อให้เพื่อนๆได้เข้าใจถึงความหมายที่แท้จริงและชัดเจนมาฝากกันค่ะ
9: จากการเดินทางของพวกเราก็ทำให้เห็นว่าเพื่อนๆพี่ๆเยาวชนจากหลายๆโรงเรียนมีการนำหลักความประหยัดมัธยัสถ์และรู้จักเก็บออมมาเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิตรวมไปถึงฝึกให้เป็นวินัยกันตั้งแต่เด็กจนถึงโตเลยทำให้พวกเราเข้าใจได้ชัดเจนว่าคำว่าพอเพียงนั้นไม่ได้มีความหมายแค่เรื่องการเกษตรเพียงอย่างเดียวแต่หมายถึงการปลูกฝังวิธีคิดจิตสำนึกและการกระทำของตนเองให้รู้จักพอไม่ฟุ่มเฟือยและไม่โลภ

พ่อเพียงหมายถึงความพอประมาณความมีเหตุมีผลรวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวเองดีพอสมควรเพราะไม่ว่าจะมีผลกระทบใดอันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกก็จะสามารถรับมือได้

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ในหลวงรัชกาลที่9มีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่ผู้ประสบนิกรชาวไทยมาตลอดเพื่อให้ประชาชนคนไทยรอดพ้นจากความยากจนและสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนพระองค์ทรงให้ความรู้สอนให้รอบคอบและระมัดระวังในขณะเดียวกันก็สร้างพื้นฐานทางจิตใจให้คนในชาติมีสำนึกในคุณธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริตมีความอดทนความเพียรเพื่อให้การพัฒนาไปข้างหน้าของประเทศไทยและคนไทยนั้นมีความสมดุลทั้งทางวัตถุสังคมและสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงการเปิดรับวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้อย่างมีสติ

0: ีตามพ่อสอนเฮ
1: ้การเป็นเยาวชนคนดีที่มีความพอเพียงไม่ใช่เรื่องยากเลยนะคะเพื่อนๆแต่ที่สำคัญคำว่าพอเพียงนี้ไม่ได้หมายความว่าเป็นการเกษตรและการประหยัดอย่างเดียวเท่านั้นการไม่เบียดเบียนผู้อื่นและการมันหาความรู้ใส่ตัวเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันทางด้านความคิดก็ถือว่าเราใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจก็ได้เช่นกันนะคะแต่พบกันใหม่กับพวกเราในตอนหน้ายังทำดีตามพ่อสอนสวัสดีค่ะ
2: ครับผ่านค่ะเอาบทซีน5ไปต่อกับพิธีกร
1: ในหลวงรัชกาลที่9บอกว่าคนเราถ้าพอใจในความต้องการก็มีความโลภน้อยเมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อยลงถ้าทุกประเทศมีความคิดอันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจมีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียงหมายความว่าพอประมาณไม่สุดโต่งไม่โลภอย่างมากคนเราก็จะอยู่เป็นสุขพอเพียงนี้อาจจะมีมากอาจจะมีของหรูหราก็ได้แต่ว่าต้องไม่เบียดเบียนคนอื่นต้องให้พอประมาณตามอัธภาพพูดจาก็พอเพียงทำอะไรก็พอเพียงปฏิบัติตนก็พอเพียงพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลเรือเดชพระราชทานแก่บุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าถวายชัยมงคลได้ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาฤาษีดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตวันศุกร์ที่4ธันวาคมพุทธศักราช2541

สวัสดีไหม

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกๆคนนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนเลยในชั่วโมงนี้พบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์แชมป์ประถมศึกษาปีที่4กับคุณครูแพลเหมือนเดิมนะคะจากชั่วโมงที่แล้วที่เราเรียนไปเกี่ยวกับการวิเคราะห์โจทย์ถูกต้องไหมคะซึ่งโจทย์ของเราจะมีเกี่ยวกับเรื่องของเวลาเข้ามาไหนใครกลับไปทำการบ้านบ้างขอดูมือหน่อยการบ้านของเราครูแพลฝากให้นักเรียนกลับไปวิเคราะห์โจทย์ได้กลับไปทำไหมเอ่ยกลับไปทำใช่ไหมคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราจะต่อยอดจากเดิมนะคะซึ่งครั้งที่แล้วครูแพลฝากว่าให้นักเรียนกลับไปทบทวนเรื่องอะไรด้วยนะกลับไปทบทวนเรื่องอะไรด้วยนะความสัมพันธ์ของเวลาเพราะว่าความสัมพันธ์ของเวลาเนี่ยเราอาจจะต้องนำมาหยิบยกใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาหรือการหาคำตอบของเรานะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยว่าวันนี้เราจะเรียนในเรื่องของอะไรกันค่ะในนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางมาอ่านชื่อเรื่องไปพร้อมกันหน่อยเรื่องในวันนี้คือสำหรับวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะเรียนนะคะเป็นโจทย์ปัญหาการบวกการลบเกี่ยวกับเวลาและระยะเวลาดังนั้นนะคะในโจทย์ของเราเราต้องมีการวิเคราะห์ถูกต้องไหมเริ่มแรกเมื่อนักเรียนเห็นโจทย์นักเรียนทำอย่างไรเอ่ยจำได้ไหม1อ่านโจทย์เพื่อทำความเข้าใจก่อนว่าเราจะมีอะไรบ้างหลังจากอ่านโจทย์ทำความเข้าใจเสร็จแล้วทำอย่างไรดีวิเคราะห์ว่าอะไรเอ่ยวิเคราะห์ก่อนนะคะว่าเราจะหาคำตอบด้วยวิธีการใดซึ่งวันนี้จากชื่อเรื่องจะเป็นการอะไรบ้างการบวกกับการลบดังนั้นจากชื่อเรื่องของเราเราจะทราบแล้วว่าสำหรับวันนี้จะเป็นในเรื่องของการบวกกับการลบหลังจากนั้นนักเรียนค่อยไปแสดงวิธีการหาคำตอบซึ่งในการแสดงวิธีการหาคำตอบเกี่ยวกับเวลาเนี่ยจากชั่วโมงที่แล้วจะเห็นได้ว่า1ข้อเราอาจจะมีวิธีการหาคำตอบที่แตกต่างกันถูกต้องไหมคะดังนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้ไปพร้อมกันนะคะโดยคุณครูแพลอยากให้นักเรียนทุกคนเลยนะคะแสดงวิธีทำโจทย์ปัญหาการบวกการลบเกี่ยวกับระยะเวลาได้นั่นเองดังนั้นในวันนี้เราจะเขียนแสดงวิธีทำแล้วนะคะไม่ใช่แค่การวิเคราะห์และหาคำตอบแต่เราจะมาลองเขียนเป็นการเขียนแสดงวิธีทำก่อนอื่นขอทบทวนดีกว่าว่านักเรียนยังจำเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ของเวลาได้หรือไม่เพื่อที่จะหาคำตอบของคุณครูแพลดังนั้นเดี๋ยวคุณครูแพลจะให้นักเรียนตอบคำถามโดยการจดโจทย์ลงไปในสมุดนะคะแล้วก็หาคำตอบดังนั้นตอนนี้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางหยิบสมุดวิชาคณิตศาสตร์ขึ้นมาได้เลยค่ะเดี๋ยวจะให้นักเรียนนะคะปฏิบัติ5ข้อด้วยกันแล้วคุณครูแพลจะสุ่มนักเรียนนะคะขึ้นมาเฉลยในแต่ละข้อว่านักเรียนมีวิธีการหาคำตอบอย่างไรได้ไม่ได้ได้แล้วเปิดสมุดได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาหาคำตอบกันนะคะสำหรับคำถามที่คุณแพลจะถามโดยนักเรียนกดลงไปแล้วก็เติมคำตอบได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูโจทย์กันก่อนตอนนี้ทุกคนวางดินสอดูโจทย์ไปพร้อมกันก่อนนะคะมาดูข้อที่1โจทย์ถามว่าแปดสัปดาห์เป็นกี่วันข้อที่2 2ชั่วโมง30นาทีเป็นกี่นาทีอ่ะข้อที่3 15เดือนเป็นกี่ปีกี่เดือนข้อที่4อ่านโจทย์พร้อมกันก่อนค่ะข้อที่475วันเป็นกี่เดือนกี่วันและสุดท้ายข้อที่5 5วัน10ชั่วโมงเป็นกี่ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวคุณครูแพลจะให้เวลานักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางทุกคนนะคะได้ปฏิบัติ5ข้อนี้ลงในสมุดโดยนักเรียนสามารถเติมคำตอบอาจจะทดวิธีคิดไว้ก็ได้นะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูแพลจะสุ่มเลขที่นักเรียนต้นทางนะคะเป็นตัวแทนในการหาคำตอบของแต่ละข้อสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะฝากคุณครูปลายทางดูนักเรียนปลายทางในการปฏิบัติกิจกรรมด้วยค่ะ

0: เดี๋ยวเรามาช่วยกันเฉลยนะคะโดยคุณครูแพลวจะสุ่มเลขที่นักเรียนต้นทางเป็นตัวแทนในการเฉลยของแต่ละข้อนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันก่อนจากการที่เราตอบคำถาม5ข้อนี้5ข้อนี้แบบนี้เราเคยเรียนไปยังเรียนไปแล้วถูกต้องไหมคะซึ่งเราจะต้องใช้ความสัมพันธ์ของเรื่องเวลาเพื่อในการหาคำตอบใช่ไหมใช่ตบมือ1ครั้งตบมือ2ครั้งตบมือ3ครั้งพร้อมยังเอ่ยพร้อมแล้วเดี๋ยวไปกันที่ข้อที่1ข้อที่1ของเรามาดูกันซิว่าใครจะเป็นผู้โชคดีในการตอบคำถามของเราในวันนี้นะคะสำหรับข้อที่1ผู้โชคดีคือเลขที่30นะคะเนยเลขที่30ของเราเดี๋ยวเตรียมตัวในการตอบนะคะเพื่อนคนอื่นเช็คคำตอบของตนเองให้ดีว่าได้คำตอบตรงกับเพื่อนหรือไม่นะคะเดี๋ยวเพื่อนมีวิธีคิดอย่างไรและตอบอย่างไรคนอื่นเป็นผู้ฟังที่ดีไหมถ้าเป็นผู้ฟังที่ดีจะมีเสียงไหมคะไม่มีเสียงนะคะเดี๋ยวเราจะเป็นผู้ฟังที่ดีพร้อมกันเนยพร้อมยังคะพร้อมแล้วไหนเนย8สัปดาห์เป็นกี่วันทำอย่างไรเอ่ย
1: 8สัปดาห์เป็น56วันค่ะน
0: ำ8สัปดาห์ให้เป็นวันโดยทราบความสัมพันธ์ว่าอะไรก่อน
1: 1สัปดาห์มี7วัน
0: 1สัปดาห์มี7วันใช้ความสัมพันธ์นี้ถูกต้องไหมทุกคนถูกต้องแต่โจทย์ให้มา8สัปดาห์ทำอย่างไรถึงได้56มาน
1: ำ8คูณ7
0: นำ8คูณ7เพราะ1สัปดาห์มี7วันซึ่งได้ผลคูณคือ
1: 56ค่ะ
0: ดังนั้นตอบอีก1รอบ8สัปดาห์เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 56วันค
0: ่
1: ะ
0: ถูกต้องไหมเพื่อนๆถูกต้องตบมือให้เพื่อนเราหน่อยนะคะในข้อที่1ของเราตอบมาเป็น56วันเก่งมากๆเลยถ้านักเรียนคนไหนทำแล้วตรวจคำตอบของตนเองได้เลยนะคะว่าถูกหากใครผิดก็แก้ไขได้เลยตามวิธีที่เพื่อนนำเสนอแล้วก็คุณครูได้นำเสนอไปพร้อมกับเพื่อนเมื่อกี้เลยข้อที่2พร้อมไม่พร้อมข้อที่2มาเลยอ่านโจทย์ข้อที่2พร้อมกันคือเป็นกี่นาทีมาดูผู้โชคดีของเราวันนี้ข้อที่2ใครจะเป็นคนตอบให้คุณครูแพรวนะคะมาดูพร้อมกันเลขที่ออกนั่นคือเลข12โปรดคนโปรดของเรานั่นเองนะคะเดี๋ยวคนโปรดเตรียมตัวนะคะยืนรอเพื่อนๆคนอื่นเป็นผู้ฟังที่ดีไหมเป็นผู้ฟังที่ดีฟังคำตอบของเพื่อนและวิธีการคิดของเพื่อนว่าเหมือนของเราหรือไม่นะคะคนโปรดสำหรับข้อนี้คนโปรดทำอย่างไรดีครับ
2: เอา60คูณ2ครับ
0: 60คูณ2เพราะว่าทำไมถึงต้องนำ60คูณ2บอกได้ไหม
2: เพราะว่าเราต้องแปลงชั่วโมงเป็นนาทีก่อนคร
0: ับ ถูกต้องเลยแล้วความสัมพันธ์อะไรที่เป็นชั่วโมงกับนาทีเอ่ยอะไรเอ่ย
2: 1ชั่วโมงเท่ากับ60นาที
0: 1ชั่วโมงเท่ากับ60นาทีแต่โจทย์เราให้มากี่ชั่วโมงครับ
2: 2ชั่วโมง
0: ดังนั้นหนูทำอย่างไรทำอย่างไรเอ่ย
2: 60คูณ2ครับ
0: นำ60คูณ2หรือการนำ2คูณกับ60ซึ่ง2คูณ60ได้เท่าไหร่ครับ
2: 120ครับ
0: 120ใช่คำตอบของเรายัง
2: ยังครับ
0: ต้องทำอย่างไรเอ่ย
2: บวกอีก30ครับ
0: นำไปบวกกับอีก30นะคะคำตอบที่เราได้ดังนั้นคำตอบข้อนี้2ชั่วโมง30นาทีเป็นกี่นาทีครับ
2: 150นาทีครับ
0: 150นาทีถูกต้องไหมเพื่อนๆถูกต้องตบมือให้เพื่อนเราหน่อยเก่งมากๆเลยนะคะเลือกใช้ความสัมพันธ์ที่ถูกต้องและหาคำตอบที่ถูกต้องของเราตัวสอบ2ข้อนะต่อไปข้อที่3ข้อที่3ไหนอ่านโจทย์พร้อมกันหน่อยค่ะสิบห้าเดือนเป็นกี่ปีกี่เดือนเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าใครจะเป็นคนตอบให้คุณครูนะคะมาดูพร้อมกันเลยว่าเลขที่อะไรที่จะเป็นคนตอบเลขที่ที่6เลขนั้นคือเลข9ออโต้เลข9ของเรานะคะเดี๋ยวดูนะคะเลขที่9ของเรามีวิธีการคิดอย่างไรนะคะที่จะ

0: คำตอบของข้อนี้คนอื่นเป็นผู้ฟังที่ดีไหมเป็นผู้ฟังที่ดีนะคะดังนั้นตอนนี้ฟังเพื่อนของเราไหนเลขที่9หาอย่างไรครับในข้อนี
1: ้1ปีเท่ากับ12เดือนครับ
0: 1ปีเท่ากับ12เดือนแต่โจทย์ให้มากี่เดือนครับ
1: 15เดือนครับ
0: 15เดือนหรือเมื่อกี้เราบอกใหม่ก่อน12เดือนเท่ากับ1ปีไหนออโต้หาคำตอบให้คุณแพลวได้อย่างไร
1: เอา15มาลบกับ12ครับ
0: ให้การ15ลบ12ได้ไหมได้แล้วเหลือเศษเท่าไหร่ครับ
1: 1เศษ2
0: ได้เท่าไหร่นะ15ลบ12ได้เท่าไหร่นะครับอีก1รอบ
1: 1เศษ3
0: ครับเศษ3ไม่เป็นไรนะคะดังนั้นได้1 1ในที่นี้คือ1ของอะไร
1: 1ปีครับ
0: 1ปีแล้วกี่เดือนครับ
1: 3เดือน
0: ครับ3เดือนวิธีการนี้ใช้ได้ไหมได้เหมือนกันเป็นการลบนะคะตบมือให้เพื่อนเราก่อนนะแต่เดี๋ยวมาดูอีก1วิธีครูแพลวแนะนำไปแล้วเราสามารถใช้อีกแบบนึงคือแบบไหนได้นะคะใช้การหารเพราะว่า12เดือนเท่ากับ1ปีแต่ข้อนี้ใช้การลบแบบเพื่อนก็ได้เพราะว่าการลบอาจจะง่ายกว่านะคะแต่ครูแพลวขอใช้เป็นการหารเพื่อใช้ได้กับทุกๆข้อดังนั้น15หารด้วย12 15หารด้วย12ได้อะไรเศษอะไรเอ่ยได้1เศษ3ดังนั้นเราจะได้1เศษ3แล้วนำกลับไปตอบไหนตอบพร้อมกันอีก1รอบ15เดือนคิดเป็นอะไรคะ1ปี3เดือนตรวจคำตอบของตนเองนะคะว่าถูกต้องหรือไม่ใครถูกกาถูกได้เลยต่อไปไปข้อที่4สำหรับข้อที่4ไหนอ่านโจทย์พร้อมกันค่ะเจ็ดสิบห้าวันเป็นกี่เดือนกี่วันเดี๋ยวขอสุ่มเลขที่ขึ้นมาอีกหนึ่งหมายเลขก่อนสำหรับข้อที่4ของเราเลขที่ออกนะคะนั่นก็คือเลข7เลข7มีแต่กลุ่มที่3เป็นตัวแทนหมดเลยนะคะเลขที่7ของเพิร์ทเดี๋ยวมาดูกันว่าเพิร์ทมีวิธีการหาคำตอบได้อย่างไรนะครับเพิร์ทข้อนี้หนูหาคำตอบได้อย่างไรครับ
2: 1เดือนเท่ากับ30วันครับ
0: 1เดือนเท่ากับ30วันหรือสามารถบอกได้เป็น30วันเท่ากับ1
2: เดือน
0: ทำไมถึงเราต้องเลือกใช้ความสัมพันธ์นี้ครับ
2: เพราะว่ามันถามเดือนกับวันครับ
0: โจทย์ให้วันมาแต่ถามเดือนดังนั้นเราจึงเลือกใช้เป็น30วันเท่ากับ1เดือนดังนั้น75วันเป็นกี่เดือนกี่วันหาคำตอบอย่างไรครับ
2: เอา30มาหาร75ครับ
0: นำ30ไปหาร75หรือการนำ75หารด้วย30ได้อะไรเศษอะไรเอ่ย
2: 2เศษ15ครับ
0: ได้2เศษ15ดังนั้นไหนลองกลับไปตอบให้หน่อย75วันเป็นกี่เดือนกี่วันคะ
2: 2เดือน15วันครับ
0: 2เดือน15วันถูกต้องไหมเพื่อนๆถูกต้องตบมือให้เพื่อนเราหน่อยและตรวจคำตอบของตนเองด้วยนะคะข้อสุดท้ายมาดูกันหน่อยใครจะเป็นผู้โชคดีด้วยอ่านโจทย์ข้อสุดท้ายให้หน่อยค่ะข้อที่5ของเราค่ะ
3: ห้าว
0: ัน สิบชั่วโมงเป็นกี่ชั่วโมงมาดูกันหน่อยว่าคนสุดท้ายจะเป็นใครขอให้ได้กลุ่มอื่นบ้างที่ไม่ใช่กลุ่ม3แล้วนะคะขอเป็นกลุ่มอื่นบ้างจะได้ไปหลากหลายหน่อยมาดูกันสิว่าจะเป็นหมายเลขอะไรหมายเลขที่ออกหมายเลข25กลุ่มที่5อีกแล้วนะคะไปกลุ่มที่5มาลิมาลิเตรียมตัวในการตอบของเรานะคะสำหรับข้อนี้อันดับแรกมาลิตอบคุณครูแพลก่อนมาลิจากข้อนี้เขาให้หน่วยอะไรมาบ้างคะมาลิ
2: วันกับชั่วโมง
0: วันกับชั่วโมงแต่โจทย์ถามหน่วยอะไรคะ
2: ชั่วโมง
0: ดังนั้นหนูเลือกใช้ความสัมพันธ์อะไรก่อน
2: 1วันเท่ากับ24ชั่วโมง
0: 1วันเท่ากับ24ชั่วโมงถูกต้องเลยดังนั้นตอบให้หน่อยโจทย์ให้มาตั้ง5วัน5วันทำอย่างไรดี
2: 5คูณ24ค่ะ
0: นำ5คูณกับ245คูณ24มาลิคิดมาได้เท่าไหร่คะ
2: 100 120ค่ะ
0: 120ถูกต้องเลยแต่ใช่คำตอบของเรายัง
2: ยังค่ะ
0: ต้องทำอย่างไรอีกคะ
2: บวก10ค่ะ
0: นำไปบวกกับชั่วโมงเดิมดังนั้นข้อนี้ตอบอะไรเอ่ย
2: 130ชั่วโมงค่ะ
0: 130ชั่วโมงถูกต้องไหมถูกต้องตบมือให้เพื่อนเราหน่อยทั้ง5คนในการตอบวันนี้เลยนะคะเก่งมากๆเลยสำหรับวันนี้การทบทวนของเราจะต้องอาจจะนำเรื่องนี้มาใช้ในการหาคำตอบหรือนำมาใช้ดังนั้นครูแพลวจึงขอหยิบยกเรื่องนี้มาทบทวนหน่อยไหนใครได้5ข้อทำถูกทั้ง5ข้อบ้างขอดูหน่อย เก่งมากมากเลยใครผิดข้อไหนไปนักเรียนต้องกลับไปทบทวนความสัมพันธ์ให้ดีเลือกใช้ความสัมพันธ์ให้ถูกนะคะคำตอบของเราจะถูกต้องอ่ะดังนั้นตอนนี้ทุกคนปิดสมุดก่อนเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนกันก่อนสักเล็กน้อยนะคะอ่ะตอนนี้ทุกคนปิดสมุดก่อนนะคะสำหรับวันนี้เรื่องที่เราเรียนบอกแล้วเป็นเรื่องของโจทย์ปัญหาโดยคุณครูแพลวอยากให้นักเรียนทุกคนเลยแสดงวิธีคิดหรือแสดงวิธีทำได้นะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูว่าถ้าวันนี้เราจะมาแสดงวิธีคิดหรือแสดงวิธีทำเราสามารถทำได้อย่างไรอ่ะมาดูตัวอย่างแรกกันเลยอ่ะทุกคนอ่านโจทย์ไปพร้อมๆกันขอเสียงดังฟังชัดทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะ

0: าจากโจทย์ข้อนี้นะคะเห็นไหมเป็นโจทย์ปัญหาแล้วดังนั้นสิ่งแรกเมื่อนักเรียนเจอโจทย์ปัญหาเรามีการอ่านโจทย์เพื่อวิเคราะห์ว่าโจทย์ถามอะไรโจทย์บอกอะไรอ้าวตบมือ1ครั้งตบมือ2ครั้งดังนั้นจะแสดงว่านักเรียนจะไม่ส่งเสียงดังเกิดขึ้นได้มั้ยคะถ้าพร้อมแล้วไหนในข้อนี้โจทย์ถามว่าอะไรคะถามว่าช่างซ่อมรถยนต์2คันนี้ใช้เวลากี่เดือนกี่วันแล้วโจทย์บอกเวลาของคันที่1กับคันที่2มามั้ยบอกมาไหนคันที่1ใช้เวลาเท่าไหร่เอ่ยคันที่1ใช้เวลาเท่าไหร่เอ่ย1เดือน18วันคันที่1ของเราใช้เวลาอยู่ที่1เดือน18วันไหนคันที่2ใช้เวลาเท่าไหร่คะ1เดือน27วันอยากหาคำตอบนักเรียนลองดูซิข้อนี้นักเรียนคิดว่านักเรียนวิเคราะห์แล้วได้เป็นการอะไรการอะไรเอ่ยการบวกถูกต้องไหมแต่ถ้าใครวิเคราะห์ไม่ได้คุณครูแพลวแนะนำให้นักเรียนมาใช้เส้นแสดงจำนวนในการหาคำตอบเพื่อดูก่อนว่าวิธีคิดของเราคืออะไรอ่ะมาดูพร้อมกันเลยอันนี้เป็นวิธีคิดเพื่อหาว่าทำอย่างไรแล้วเดี๋ยวเราจะนำกลับไปแสดงวิธีทำช่างซ่อมรถยนต์กี่คันนะคะ2คันอ่ะมาดูก่อนคันที่1ซ่อมใช้เวลาไปเท่าไหร่เอ่ยคันที่1
1: 1 เดือน 18 วัน
0: เท่าไหร่นะคะ
1: 1 เดือน 18 วัน
0: คันที่1ใช้เวลาไปอยู่ที่1เดือน18วันต่อไปคันที่2ซ่อมต่อใช้เวลาอีก1เดือน27วันโจทย์ถามเวลาทั้งหมดดังนั้นถ้าหาทั้งหมดคือหาตั้งแต่เวลาคันที่1จนถึงเวลาคันที่2เราจึงได้เป็นการอะไรเอ่ยข้อนี้การอะไรเอ่ยการบวกนะคะนักเรียนก็สามารถใช้เส้นแสดงจำนวนเพื่อดูวิธีคิดวิเคราะห์ก่อนว่าเราจะหาคำตอบด้วยวิธีการใดอ้าวคราวนี้มาดูวิธีการเขียนแสดงวิธีทำโจทย์ที่เกี่ยวกับระยะเวลาว่าเราจะมีวิธีการเขียนอย่างไรอ้าวนักเรียนสังเกตก่อนจากโจทย์เรามีหน่วยเวลาอะไรบ้างเอ่ยอ้าวจากโจทย์เรามีหน่วยเวลาอะไรบ้างคะเดือนกับวันปกติถ้าเราจะเขียนแสดงวิธีทำของโจทย์ปัญหาเราจะเขียนข้อความเขียนจำนวนแล้วเขียนหน่วยจำได้ไหมอ้าวแต่โจทย์ถ้าเป็นเรื่องของระยะเวลาสังเกตก่อนเราจะมีหน่วย2หน่วยดังนั้นเราต้องรู้จักวิธีการเขียนแสดงวิธีทำนักเรียนทุกคนตั้งใจฟังเดี๋ยวเวลาทำแบบฝึกหัดจะได้ปฏิบัติได้อ่ะมาดูพร้อมกันเริ่มแรกบรรทัดวิธีทำเราจะไม่เขียนข้อความก่อนเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจะเว้นบรรทัดวิธีทำเพื่อเขียนหน่วยของเวลาทุกคนตั้งใจฟังนะคะเราจะเว้นไว้เพื่อเขียนหน่วยของเวลาบรรทัดที่2เรามาเริ่มแรกซ่อมรถยนต์คันที่1ดังนั้นซ่อมรถยนต์คันที่1ครูแพลวเริ่มเขียนที่บรรทัดแรกเลยว่าช่างซ่อมรถยนต์คันที่1จำได้ไหมคันที่1ใช้เวลาไปเท่าไหร่1เดือน18วันดังนั้นหน่วยของเรามีกี่หน่วย2หน่วยเราจะมาเขียนหน่วยเวลาไว้ข้างบนที่เป็นบรรทัดวิธีทำทุกคนตั้งใจฟังนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเราจะมาเขียนหน่วยไว้ข้างบนอ่ะ1เดือนใส่1ให้ตรงกับเดือนที่เราเขียนหน่วยเวลาไว้ต่อไปวันเราเว้นก่อนแล้วค่อยมาใส่หน่วยวันเมื่อกี้กี่วันนะคะคันที่1 18วันดังนั้นเราจะได้วิธีการเขียนแบบนี้บรรทัดแรกเราจะเว้นไว้เขียนหน่วยของเวลาบรรทัดที่2เราเริ่มนำข้อความและจำนวนมาเขียนให้ตรงกับหน่วยเวลานั้นๆอ่ะช่างซ่อมรถยนต์ไปกี่คันเอ่ย2คันดังนั้นบรรทัดที่2บรรทัดต่อมาคุณครูแพลเริ่มเลยซ่อมรถยนต์คันที่2จำได้ไหมคันที่2ใช้เวลาเท่าไหร
1: ่
0: 1เดือน20เท่าไหร่27วันนะคะดังนั้น1เดือนครูแพลมาใส่ให้ตรงกับหน่วยเดือนและตรงกับจำนวนที่เราเคยเขียนไว้27วันเช่นเดียวกันมาเขียนให้ตรงกับหน่วยวันและจำนวนที่เราเขียนไว้แล้วเมื่อกี้ข้อนี้วิเคราะห์ได้เป็นการอะไรนะคะทุกคนการบวกดังนั้นเราจะนำเวลาของคันที่1ระยะเวลาของคันที่2มาบวกกันเราใส่เครื่องหมายบวกและขีดเส้นใต้1เส้นเมื่อเราเขียนแบบนี้แล้วต่อไปโจทย์ถามว่าอะไรนะไหนตอบพร้อมกันอีก1รอบโจทย์ถามว่าอะไรคะ
1: ใช้เวลากี่เดือนกี่วัน
0: โจทย์ถามว่าช่างซ่อมรถยนต์2คันใช้เวลากี่เดือนกี่วันอ่ะคราวนี้เรามาหาการบวกปกติการบวกถ้านักเรียนเจอเป็นจำนวนนักเรียนจะเริ่มบวกจากหลักที่อยู่ทางไหนนะทางขวาแต่คราวนี้ของเราเป็นเวลานักเรียนจะสังเกตว่ามี2หน่วยดังนั้นเราจะเริ่มบวกจากจำนวนที่อยู่ทางขวาเหมือนเดิมเลยโดยเริ่มจากหน่วยที่อยู่ทางขวาเช่นเดียวกันดังนั้นหน่วยอะไรเอ่ยเราจะเริ่มบวกที่หน่วยอะไรก่อนคะหน่วยวันก่อนหน่วยวันนําอะไรมาบวกกันดูพร้อมกัน18บวกกับ27แล้วเราก็เริ่มบวกจากหลักที่อยู่ทางขวาเช่นเดียวกันดังนั้นนําอะไรมาบวกกันคะ8บวก7ได
1: ้
0: 15ใส่5ทด1ต่อไปนําอะไรมาบวกกัน1บวก2ได
1: ้
0: 3ทดอีก1เป็น4ดังนั้นได้คำตอบของหน่วยวันก่อนแล้วหน่วยวันได้เป็นกี่วันคะ45วันแต่ต่อไปเรากำลังจะไปบวกที่หน่วยอะไรต
1: ่
0: อเดือนดังนั้นเดือนนำอะไรมาบวกกัน1บวก1ได้2ดังนั้นเราจะได้เป็น2เดือนอ่ะดังนั้นช่างซ่อมรถยนต์2คันนี้ใช้เวลาเท่าไหร่เอ่ยอ้าว2เดือน45วันแต่นักเรียนคิดว่านักเรียนจะตอบแบบนี้หรือไม่ทำไมถึงคิดว่าเราจะไม่ตอบแบบนี้เพราะว่าวันเกินเท่าไหร่เอ่ยวันตอนนี้เป็น4เกินไปเท่าไหร่เกิน30ถูกต้องไหมถ้าเมื่อไหร่เกิน30เราสามารถแปลงได้โดยเรารู้ความสัมพันธ์ว่า30วันเท่ากับเท่าไหร่นะ1เดือนดังนั้นทุกคนมาดูคำตอบอีก1แบบคือนักเรียนต้องไปแปลง45วันก่อนเพราะ45วันเกินหน่วยวันที่สามารถเปลี่ยนเป็นเดือนได้นะคะดังนั้น45วันคิดเป็นกี่เดือนกี่วัน45วันคิดเป็นกี่เดือนกี่วัน1เดือน15วันเมื่อเราแปลงได้แบบนี้แล้วดังนั้นเราจึงนำหน่วยเดือนที่เราแปลงได้ไปรวมกับหน่วยเดือนเดิมดังนั้น1เดือนไปรวมกับ2เดือนเดิมได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย3เดือนอ้าวแล้วเศษวันของเราคือเท่าไหร่เอ่ย15วันดังนั้นเราตอบใหม่อีกแบบนึงตอบได้เป็นอะไรเอ่ย3เดือน15วันนะคะดังนั้นเมื่อนักเรียนได้คำตอบแล้วช่วยดูให้หน่อยว่าหน่วยของเราสามารถเปลี่ยนได้อีกไหมถ้าเปลี่ยนได้คำตอบเราสามารถเปลี่ยนได้ช่วยเปลี่ยนให้เป็นหน่วยที่ถูกต้องหน่อยได้ไหมคะอ้าวดังนั้นข้อนี้เราจะตอบว่าอะไรเอ่ย

ดังนั้นนะคะเวลานักเรียนตอบนักเรียนก็นำกลับมาตอบให้หน่วยครบเหมือนเดิมนะคะหลักการเขียนแสดงวิธีการของเรื่องเวลาบรรทัดแรกเราจะเขียนไหมไม่เขียนเราจะเว้นไว้เขียนหน่วยของเวลาเราจะเริ่มเขียนที่บรรทัดถัดมานะคะแล้วก็ทำเหมือนตามปกติเลยจำนวนนักเรียนเขียนจำนวนของเวลานั้นให้ตรงกับหน่วยนั้นๆหากเป็นการบวกอย่างข้อนี้เมื่อนักเรียนบวกเสร็จแล้วดูผลบวกของเวลาหน่อยว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงโดยใช้ความสัมพันธ์ของหน่วยเวลาได้หรือไม่ถ้าทำได้นักเรียนช่วยเขียนตอบอีกหนึ่งบรรทัดได้ไหมคะแบบนี้ได้ไม่ได้ถ้าได้เดี๋ยวคุณแพลวจะให้เวลานักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจดตัวอย่างข้อที่หนึ่งในการเขียนแสดงวิธีการลงไปในสมุดวิชาคณิตศาสตร์เพื่อเป็นตัวอย่างในการเขียนแบบฝึกหัดของเรานะคะดังนั้นเดี๋ยวให้เวลานักเรียนต้นทางและปลายทางได้จดสักครู่หนึ่งค่ะ

เดี๋ยวเรามาดูกันต่ออีกสักหนึ่งตัวอย่างก่อนที่เราจะไปเริ่มทำแบบฝึกหัดของเรานะคะดังนั้นเรามาดูตัวอย่างต่อไปเลยทุกคนอ่านโจทย์ไปพร้อมกันค่ะ

0: าจากโจทย์ของเราโจทย์ถามว่าอะไรคะโจทย์ถามว่าอะไรเอ่ยโจทย์ถามว่าแม่มีอายุกี่ปีกี่เดือนโดยโจทย์บอกอายุของใครมาเอ่ยโจทย์บอกอายุของใครมาเอ่ยของพ่อไหนดูพร้อมกันพ่อมีอายุกี่ปีคะ
1: 42ป
0: ีพ่อมีอายุอยู่ที่42ปี3เดือนแล้วโจทย์บอกอะไรมาให้เราอีกบอกมาอีกว่าพ่อมีอายุมากกว่าแม่3ปี7เดือนดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาหาคำตอบกันนะคะโดยก่อนอื่นเรามาช่วยกันวิเคราะห์ก่อนโดยเรามาแสดงเส้นแสดงจำนวนเพื่อหาคำตอบดูว่าข้อนี้เราจะใช้วิธีการอะไรแล้วค่อยไปแสดงวิธีการอันดับแรกนักเรียนมาดูพร้อมกันอายุตอนนี้เป็นของใครกับใครของพ่อกับของแม่ครูแพลวเริ่มเลยของพ่อเราทราบเราสร้างเส้นแสดงจำนวน1เส้นแล้วใส่อายุเลย42ปี3เดือนต่อไปของแม่ทราบไม่ทราบไม่ทราบแต่ครูแพลวถามหน่อยเส้นของแม่จะสั้นกว่าหรือจะยาวกว่าของพ่อสั้นกว่าเพราะข้อความบอกว่าพ่อมีอายุมากกว่าแม่หรือทางกับการทำให้แม่มีอายุน้อยกว่า

0: พ่อเส้นของเราจึงจะต้องสั้นกว่าส่วนไหนเป็นส่วนที่บอกว่าพ่อมีอายุมากกว่าแม่3ปี7เดือนส่วนที่ทำไมคะส่วนที่ยาวกว่าออกมาดังนั้นเราจะแบ่งเส้นเพราะว่าจุดเริ่มต้นเราเริ่มที่จุดเดียวกันจะลักษณะคล้ายๆกับบาร์โมเดลที่เราเคยทำไปได้ไหมคะอ่ะดังนั้นตรงนี้นะคะจะเป็นส่วนที่เกินออกมาเป็นส่วนที่มากกว่าอยู่3ปี7เดือนอยากหาอายุของแม่ข้อนี้ใช้วิธีการอะไรดีทุกคนใช้วิธีการลบดังนั้นเราจะได้วิธีการลบอ่ะมาเริ่มที่เขียนแสดงวิธีทำกันการเขียนแสดงวิธีทำบรรทัดแรกเราเขียนข้อความไหมไม่เขียนเราจะเว้นไว้เขียนหน่วยคู่เริ่มก่อนเลยข้อความแรกพ่อมีอายุเมื่อกี้กี่ปีกี่เดือนนะ42ปี3เดือนดังนั้นหน่วยเวลาของเราข้อนี้จะเป็นปีกับเป็นเดือนอ้าวทราบแล้วว่าพ่อมีอายุ42ปี3เดือนต่อไปโจทย์ให้อะไรมาอีกนะเมื่อกี้จำได้ไหมพ่อมีอายุมากกว่าแม่คุณครูแพลวนำมาเขียนก่อนพ่อมีอายุมากกว่าแม่มากกว่าอยู่3ปี7เดือนหลังจากนั้นเมื่อกี้เราวิเคราะห์แล้วได้เป็นการอะไรคะทุกคนการลบอ่ะใส่เครื่องหมายลบขีดเส้นใต้1เส้นหลักการลบเดี๋ยวเราทำเหมือนเดิมแต่เราเขียนข้อความก่อนโจทย์ถามว่าอะไรนะจำได้ไหมโจทย์ถามว่าอะไรเอ่ยแม่มีอายุกี่ปีกี่เดือนดังนั้นบรรทัดต่อมาครูแพรต้องเห็นว่าแม่มีอายุเวลาหาคำตอบหลักการบวกหลักการลบเราเหมือนกันเราจะเริ่มจากหน่วยที่อยู่ทางขวาแล้วก็เริ่มลบตามปกติอ่ะเริ่มเลย3ลบ7ได้ไม่ได้3ลบ7ได้ไม่ได้ไม่ได้ทำอย่างไรดีไปกระจายแต่กระจายจากอะไรเอ่ยจาก42จาก42บอกว่าได้กระจายได้โดย42เหลือ41แต่ดูหน่วยดีๆรอบนี้เราไม่ได้บวกลบจำนวนปกติแต่เราบวกลบจำนวนที่เป็นเกี่ยวกับระยะเวลาดูหน่วยด้วยนะคะ1ปีกำลังจะให้เดือนจำได้ไหมความสัมพันธ์1ปีเท่ากับกี่เดือน
1: 12
0: เท่าไหร่นะ
1: 1
0: ปีเท่ากับ12เดือนดังนั้นหน่วยปีจะกระจายไปให้หน่วยเดือนหน่วยเดือนได้เพิ่มมาเท่าไหร่12ไม่ใช่เพิ่ม10เหมือนปกติตามที่นักเรียนเคยกระจายกันมานะคะดังนั้นเวลาหลักการกระจายนักเรียนต้องดูหน่วยดูความสัมพันธ์ให้ดีอ้าวอีก1รอบ1ปีมีค่าเท่ากับกี่เดือน12เดือนเรากำลังกระจายไปให้หน่วยเดือนดังนั้นจากหน่วยเดือนต้องได้เพิ่มอีก12เดิมมีอยู่3ได้เพิ่มอีก12รวมเป็นเท่าไหร่อีก1รอบเดิมมีอยู่3ได้เพิ่มอีก12รวมเป็นเท่าไหร่15นะคะเราไม่ได้กระจายเพิ่มทีละ10แล้วกระจายตามความสัมพันธ์ของหน่วยเวลาดังนั้นได้เป็น15นี่ไงเพราะเรารู้อยู่ว่า1ปีมี12เดือนดังนั้นได้มาเป็น15อ่ะคราวนี้ลบได้แล้ว15ลบ7เหลือ15ลบ7เหลือ8อ่ะเราได้ก่อน8เดือนต่อไปหน่วยปี1ลบ3ได้ไม่ได้ไม่ได้ไปกระจายต่อนะคะจาก4เหลือ3จาก1กลายเป็น11ถ้าอยู่ในหน่วยเดียวกันเวลานักเรียนกระจายนักเรียนกระจายทีละ10เหมือนจำนวนปกติแต่ถ้าเราข้ามหน่วยนักเรียนต้องเลือกใช้ตามความสัมพันธ์ของหน่วยเวลานั้นๆได้ไหมคะอ่ะ11ลบ3เหลือ11ลบ3เหลือ8อ้าวต่อมา3ลบ0เหลือ3ดังนั้นข้อนี้แม่มีอายุกี่ปีกี่เดือนแม่มีอายุ38ปี8เดือนเราก็สามารถเขียนตอบได้นะคะว่าแม่มีอายุ38ปี8เดือนสังเกตถ้าเป็นการลบอาจจะเราต้องมีการกระจายหน่วยการกระจายหน่วยต้องเลือกใช้ตามความสัมพันธ์นั้นๆแต่ถ้าเป็นการบวกเมื่อกี้นักเรียนบวกปกติเลยแต่เวลาตอบช่วยดูอีกหนึ่งรอบว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงหน่วยของเราได้หรือไม่ได้ไหมคะเดี๋ยวคุณครูแพลวจะให้เวลานักเรียนนะคะลองปฏิบัติแบบฝึกหัดของเราสำหรับในชั่วโมงนี้แบบฝึกหัด 2.8 ในข้อที่1มาดูพร้อมกันแบบฝึกหัด 2.8 ในข้อที่1ของเรานะคะอ่านโจทย์พร้อมกันหน่อยในข้อนี้โจทย์พร้อมกันค่ะ

จากการอ่านนักเรียนดูซิโจทย์ถามว่าอะไรเอ่ยสังเกตเห็นคำอะไรไหมคำว่าอะไรเอ่ยมากกว่าอยู่ในสิ่งที่โจทย์ถามจำได้ไหมครูแพลวเคยสอนไปแล้วมากกว่าอยู่ในสิ่งที่โจทย์ถามเราเรียกว่าการอะไรนะการเปรียบเทียบถ้าการเปรียบเทียบได้เป็นการอะไรทันทีการลบถูกต้องไหมคะเดี๋ยวจะให้เวลานักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะได้ลองปฏิบัติข้อที่1นะคะลงไปในแบบฝึกหัดของตนเองแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเฉลยไปพร้อมกันสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะฝากคุณครูปลายทางช่วยตรวจสอบความถูกต้องแล้วก็ช่วยดูนักเรียนตามความเหมาะสมได้เลยค่ะ

0: เดี๋ยวเรามาดูกันคร่าวๆก่อนนะคะเพื่อให้นักเรียนได้ลองกลับไปทำต่อเป็นการบ้านเนื่องจากวันนี้เวลาของครูเหลือน้อยนะอ่ะทุกคนวางดินสอก่อนมาดูพร้อมกันสักเล็กน้อยเมื่อกี้เราวิเคราะห์แล้วข้อนี้ได้เป็นการอะไรนะ
1: การลบ
0: ถูกต้องไหมคะแต่นักเรียนสังเกตการลบถ้าลบแล้วจำนวนของเราลบไม่ได้เราต้องมีการกระจายหน่วยในข้อนี้เขาให้หน่วยอะไรมาบ้างเอ่ยข้อนี้เขาให้หน่วยอะไรไหมมีหน่วยเดือนกับหน่วยวันอ่ะคุณกุ๊บแบลถามหน่อยถ้าเราจะกระจาย1เดือนไปให้วันจะต้องได้เพิ่มเท่าไหร่ความสัมพันธ์อะไรนะ1เดือนเท่ากับกี่วันนะ1เดือนเท่ากับกี่วันนะ30วันดังนั้นถ้าเราจะกระจายหน่วยเดือนไปให้หน่วยวันหน่วยวันจะได้เพิ่มอีก30วันอันนี้ครูแพลวฝากไว้ดีกว่าให้นักเรียนได้ลองกลับไปปฏิบัติต่อเป็นการบ้านนะคะดังนั้นตอนนี้เดี๋ยวครูแพลวให้เวลานักเรียนนำกลับไปทำต่อเป็นการบ้านมาช่วยกันสรุปบทเรียนในวันนี้หน่อยสำหรับวันนี้เป็นการแก้โจทย์ปัญหาการบวกการลบเกี่ยวกับระยะเวลาของเรานะคะสิ่งแรกเมื่อนักเรียนเจอโจทย์ปัญหานักเรียนทำอย่างไรเอ่ยนักเรียนเจอโจทย์ปัญหานักเรียนทำอย่างไรเอ่ยอ่านโจทย์ทำความเข้าใจปัญหาต่อไปทำอย่างไรคะต่อไปทำอย่างไรเอ่ยเมื่ออ่านโจทย์ทำความเข้าใจปัญหาแล้วต้องทำอย่างไรต่อวิเคราะห์เพื่อดูว่าเราจะใช้เป็นการบวกหรือการลบต่อไปทำอย่างไรคะเมื่อเราทราบแล้วว่าเป็นการบวกหรือการลบก็ไปหาคำตอบแสดงวิธีทำถูกต้องไหมคะอ่ะดังนั้นในวันนี้1เราจะอ่านโจทย์ทำความเข้าใจปัญหา2วางแผนในการแก้ไขปัญหาว่าได้เป็นการบวกหรือการลบ3เราจะแสดงวิธีทำการคิดวิเคราะห์ซึ่งการแสดงวิธีทำของเราอาจจะมีวิธีที่แตกต่างกันตามวิธีการของนักเรียนได้ไม่ได้สำหรับวันนี้จะสังเกตว่าถ้าเป็นการเขียนแสดงวิธีทำบรรทัดแรกเราจะเขียนไม่เขียนบรรทัดแรกไม่เขียนไม่เขียนเราจะเว้นไว้เขียนอะไรตอนท้ายคะหน่วยของเวลาแล้วเราจะเขียนแสดงวิธีทำอื่นๆตามปกติถ้าวันนี้เป็นการลบมีการกระจายหน่วยเราจะต้องกระจายตามหน่วยของความสัมพันธ์นั้นๆได้ไหมเอ่ยแต่ถ้าเป็นการบวกให้นักเรียนตรวจสอบให้ดีว่าคำตอบของนักเรียนสามารถเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่ถ้าเปลี่ยนแปลงได้ให้นักเรียนเปลี่ยนแปลงให้เป็นคำตอบที่สมบูรณ์ที่สุดได้ไหมคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวครูแพลฝากการบ้านอีกหนึ่งข้อให้นักเรียนลองกลับไปทำคือแบบฝึกหัด 2.8 ในข้อที่2นะคะสำหรับคุณครูปลายทางฝากคุณครูปลายทางนะคะช่วยตรวจสอบความถูกต้องและช่วยเหลือนักเรียนตามความเหมาะสมค่ะสำหรับข้อที่2เดี๋ยวให้นักเรียนลองไปแสดงวิธีทำเหมือนกับที่เราทำในห้องเรียนได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยดังนั้นถ้าใครยังไม่เสร็จข้อที่1การบ้านของนักเรียนจะเป็นข้อที่1กับข้อที่2แต่ถ้าใครเสร็จข้อที่1แล้วการบ้านของนักเรียนจะเหลือแค่ข้อไหนคะข้อที่2 อย่างเดียวนะคะอ่ะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปไหนมาอ่านพร้อมกันบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนในเรื่องของสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนในเรื่องของโจทย์ปัญหาการคูณการหารเกี่ยวกับเวลาและระยะเวลาดังนั้นฝากให้นักเรียนทุกคนนะคะกลับไปทบทวนนะคะของตนเองด้วยนะคะว่าของตนเองเวลาเป็นการบวกลบได้หรือไม่เพื่อเตรียมความพร้อมมาเรียนที่เป็นการคูณกับการหารสำหรับคุณครูปลายทางฝากคุณครูปลายทางเตรียมแบบฝึกหัด 2.9 ให้กับนักเรียนปลายทางเพื่อเตรียมความพร้อมมาเรียนในชั่วโมงต่อไปนักเรียนทุกคนเลยอย่าลืมกลับไปทบทวนความสัมพันธ์ของเวลาได้ไหมเอ่ยได้ไหมคะถ้าได้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: จะได้ทำความครบ

0: งามศิลป์งามวรรณกรรมว้าว
1: เอ๊ะคุณเวลาครับนี่เราอยู่ที่ไหนกันนะครับ
0: เมืองนครเขื่อนขันจ้าเมืองนครเขื่อนขันเป็นเมืองหน้าด่านทางทะเลที่ปากแม่น้ำเจ้าพระยาจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเกิดจากสายพระเนตรอันยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยรัชกาลที่2ที่โปรดให้สร้างป้อมปราการเพื่อป้องกันศึกสงครามทางทะเล

0: โอ้ป้อมปราการริมฝั่งแม่น้ำเหรอคะ
1: เมืองนครเขื่อนขันต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นพระประแดงจ้าทรงเห็นว่าเมื่อย้ายมาตั้งกรุงใหม่เป็นกรุงรัตนโกสินทร์ยังหาได้มีพระมหาธาตุขนาดใหญ่ให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจแก่อาณาประชาราษฎร์จึงทรงมีพระราชดำริให้สร้างต่อเติมพระปรางวัดมะกอกหรือวัดแจ้งซึ่งเป็นปราณที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาให้งดงามยิ่งใหญ่สมกับเป็นพระมหาธาตุสำหรับพระนครซึ่งก็คือวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารที่พวกจะเห็นนี่แหละในครานั้นพระองค์ทรงปั้นพระพักพระพุทธรูปด้วยฝีพระหัตถ์ของพระองค์เองและโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หล่อขึ้นประดิษฐานเป็นพระประธานในพระอุโบสถเพื่อเป็นมิ่งขวัญแก่ประสบนิกรไทย
0: สวยงามจริงๆเลยค่ะแค่มองเห็นก็รู้สึกสุขสงบแล้ว
2: แล้วพอพระสกนิกรมีความสุขก็จึงได้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านศิลปะวัฒนธรรมมากมายใต้ร่มพระบารมีใช่ไหมครับคุณเวลา
1: ใช่แล้วล่ะด้วยพระปรีชาสามารถแห่งองค์ปฐมบรมศิลปินในรัชสมัยรัชกาลที่2ได้ชื่อว่าเป็นยุคทองของวรรณกรรมและศิลปกรรมกำเนิดวรรณคดีที่สำคัญมากมายโดยวรรณกรรมยุคนี้แสดงให้เห็นถึงธรรมเนียมประเพณีนาฏดนตรีรวมถึงวัฒนธรรมการปรุงอาหารอันประณีตงดงามทรงโปรดดนตรีไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งซอสามสายเป็นเครื่องดนตรีที่พระองค์โปรดปรานมากซอสามสายคู่พระหัตทรงพระราชทานนามว่าซอสายฟ้าฟาดนอกจากนั้นวรรณคดีในสมัยของพระองค์ถือเป็นแบบฉบับอันยอดเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นโครงฉันกาบกรอนลิลิตนิราชบทเสภาบทละครในละครนอกอาทิบทละครเรื่องอีเหนาเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนบทภาคโขนบทละครเรื่องชัยเชษฐ์สังทองคาวีไกรทองหรือมณีพิชัย
3: เคยได้อ่านบ้างไหมล่ะอยู่เย็นเป็นสุข
2: เคยครับบางเรื่องถูกนำมาทำละครด้วยนะครับ
0: น่าภาคภูมิใจจังเลยค่ะ
1: และนี่คือส่วนหนึ่งในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่2ที่สร้างสรรค์เป็นมรดกแผ่นดินให้แก่ประสบนิกรไทยจวบจนถึงปัจจุบัน

0: 24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกผู้ทรงได้รับการยกย่องเป็นพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทยจากเจ้าฟ้าทหารเรือสู่หมอเจ้าฟ้าทรงศึกษาด้านสาธารณสุขและแพทยศาสตร์ณมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อนำองค์ความรู้กลับมาวางรากฐานการแพทย์สมัยใหม่พระองค์ทรงส่งเสริมการผลิตแพทย์พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุขอีกทั้งทรงร่วมพิจารณาพระราชบัญญัติการแพทย์จนประกาศใช้เป็นกฎหมายทางการแพทย์ฉบับแรกของไทยพระราชกรณียกิจที่ทรงวางรากฐานไว้คงส่งต่อแรงบันดาลใจผ่านการอุทิศตนของบุคลากรทางการแพทย์จากการดูแลผู้ป่วยด้วยความรู้ความเมตตาและนวัตกรรมดังพระราชดำรัสว่าขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเองถ้าท่านทรงธรรมะแห่งวิชาชีพไว้ให้บริสุทธิ
1: ์พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: Good morning, teachers and students who are watching on your TV right now. Welcome to English class with me. My name is Warawut Sasai, or you can call me Teacher An. Good morning, students.
1: Good morning, teacher.
0: How do you feel today?
1: I'm happy.
0: I feel good too. So how about teachers and students from the other school? How did you feel today? I'm glad that you're feeling good too. Okay, now, welcome to English class. หัวข้อที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็คือ at the restaurant นะครับเด็กๆรู้จักคำว่า restaurant ไหมลูก restaurant แปลว่าอะไรครับ
2: ร
0: ้านอาหารนั่นเอง at the restaurant ก็คือณที่ร้านอาหารนั่นเองนะครับเอาละทำไมเราถึงต้องเรียนเกี่ยวกับร้านอาหารด้วยเพราะอะไร why do we have to learn about the restaurantCould you please tell me about the reason why we have to learn about the restaurant? เด็กๆเราบอกก่อนนะครับว่าทำไมเราต้องเรียนเกี่ยวกับ restaurant ด้วยร้านอาหารด้วยอะไรด้วยนะครับเพราะอะไร you can okay first go on just give me a reason why we have to learn about the restaurant
3: เพราะว่าจะได้รู้ว่าในร้านอาหารมีอาหารอะไรบ้าง
0: Probably first หน่อยลูก Okay very good That's a good answer นะครับ We have to learn about how much food in the restaurant and what else Why do we have to learn about the restaurant มีอีกเมื่อกี้เพิร์ทบอกว่าเป็นอาหารแล้วว่าได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาหารในร้านอาหารแล้วอะไรอีกลูก Very good นะครับ We want to learn about the way how to communicate in the restaurant นะครับเรานะครับจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการ communicate นะครับหรือว่าการสื่อสารนะครับในร้านอาหารด้วยนะครับทีนี้เด็กๆลองบอกก่อนหน่อยสิครับว่าเวลาที่เราเข้าไปในร้านอาหารแห่งหนึ่งเนี่ยนะครับเราจะต้องมีการสื่อสารไหมระหว่างใครกับใครลูกลองเดาดูสิ
4: เราก
0: ับใครลูกเรากับพนักงานนะครับเวลาที่เราเข้าไปปุ๊บคำแรกที่พนักงานก็จะพูดกับเราเนี่ยคือคำว่าอะไรอะไรลูกมากี่ท่านอะไรอีกสวัสดีครับสวัสดีค่ะรับอะไรดีคะมีอีกไหมโอเคไม่เป็นไรนะครับแต่คำตอบที่เด็กๆตอบมาเนี่ยถูกหมดเลยนะฮะเอาล่ะเดี๋ยวก่อนอื่นเลยเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้กันก่อนนะครับว่าเราจะเรียนอะไรบ้างนะครับดับแรกเลยนะครับก็บอกว่าเด็กๆสามารถออกเสียงและบอกความหมายคำศัพท์ที่เกี่ยวกับเมนูอาหารได้นะครับ2นักเรียนเข้าใจนะครับบทสนทนาเกี่ยวกับการสั่งอาหารในร้านอาหารนะฮะได้3นักเรียนสามารถฟังและเติมบทสนทนากับสถานการณ์นะครับการสั่งอาหารในร้านได้และข้อ4นะครับนักเรียนสามารถแสดงบทบาทสมมุติเกี่ยวกับการสั่งอาหารได้นะครับนี่คือจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับแน่นอนว่าร้านอาหารทุกร้านจะต้องมีอะไรลูกมีอะไรครับมีเมนูนั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวให้นักเรียนนะฮะนำใบความรู้ที่9นะครับชื่อเรื่องว่าเมนูนะครับขึ้นมาและเดี๋ยวเราจะดูไปพร้อมกันเลยนะครับทีนี้ครับเด็กๆครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าในเมนูเนี่ยนะครับเขาจะบอกอะไรบ้างนะครับแน่นอนว่าในเมนูจะบอกชื่ออาหารแล้วก็ราคาใช่ไหมครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูอาหารประเภทแรกก่อนก็คือพวก starters ก็คืออาหารอะไรลูกบอกก่อนสิอาหารเรียกน้ำย่อยนั่นเองนะครับทีนี้รายการเมนูอาหารเนี่ยนะครับอาจจะมีแตกต่างจากใบงานของนักเรียนเล็กน้อยนะครับซึ่งคุณถวันก็จะได้เพิ่มเมนูบางอย่างเข้ามานั่นเองนะครับเอาละทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเมนูแรกนะครับเด็กๆลองอ่านให้คุณถวันฟังสิครับคืออะไรลูก
5: เป็น
0: อะไรฮะ

0: 50บาทนั่นเองนะครับ50บาทต่อไปเมนูต่อไปคืออะไรครับ mushroom soup นะครับก็คือพวกซุปนั่นเองซุปอะไรลูก mushroom
1: ซ
0: ุ
1: ปเห็ด
0: ซุปเห็ด how much does it cost เท่าไหร่ฮะ60บาท60บาทนั่นเองนะครับนี่เด็กสังเกตได้ว่า THB เนี่ยจะเป็นสกุลเงินของประเทศอะไรลูก
1: ไทย
0: ไทยนั่นเองนะครับต่อไป Gaelic bread ขนมปังที่เป็นขนมปังกระเทียมนั่นเองนะครับ35บาทต่อไป next อะไรฮะ fruit salad นั่นเอง how much does it cost 80บาท80บาทแพงไหมต่อไปนะฮะอีกประเภทหนึ่งก็คืออาหารประเภทอะไรฮะของหวานนั่นเองนะครับก็คือ dessert นะครับคำนี้เราอ่านว่า dessert อ่านออกเสียงตามคุณลูก dessert
1: dessert
0: นะฮะแต่ก่อนหน้านี้เราเรียนคำว่าอะไรลูก
1: sweet
0: นะครับก็สามารถแปลว่าของหวานได้เอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูพวก dessert บ้างว่ามีอะไรบ้างเมนูแรกคือพวกไอศกรีมใช่ไหมไอศกรีมทีนี้มันมี2รสชาติไอศกรีมอะไรบ้างฮะ
1: วาน
0: ิลา and chocolate ice cream how much does it cost 80บาทนะฮะ80บาทนั่นเองนะครับต่อไป next banana pancake banana pancake นะครับก็คือพวกอะไรฮะแพนเค้กต่างๆนั่นเองนะครับ how much does it cost 50บาทนะครับ and then we have sticky rice with mango sticky rice with mango เมนูนี้คืออะไรลูก
1: ข้าวเหน
0: ียวมะม่วง how much does it cost
1: 50
0: บาทนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดู drinks บ้างก็คือเครื่องดื่มต่างๆนะครับเครื่องดื่มต่างๆมีอะไรบ้างเด็กๆดูซิ orange juice นะฮะ orange juice 35บาท apple juice 35บาท lemon tea นะครับ lemon tea ก็คือชามะนาว40บาท mineral water นะครับก็คือน้ำแร่นั่นเองนะครับน้ำแร่นะฮะ30บาท next we have main course our restaurant have main course also นะครับเรามี main course ด้วยก็คืออาหารหลักของเราเรามาดูซิอาหารหลักของเราเนี่ยมีอะไรบ้างอ้าวดูสิเมนูแรกคืออะไรลูกแฮมชีสแซนด์วิชเท่าไหร่ลูก75บาทฟรายไรซ์นะฮะฟรายไรซ์ข้าวผัดเท่าไหร่ครับ55บาทvegetarian pizza vegetarian pizza นะครับก็คือพิซซ่าหน้าผักนั่นเองนะครับ100บาทไทยปาปายาสลัดออสซอมทามอะไรลูกก็คือส้มตำนั่นเองนะครับหรือว่าไทยปาปายาสลัดนั่นเองนะครับส้มตำจานละเท่าไหร่ฮะ50บาทเท่าไหร่ฮะ50ต่อไปนูโดสอะไรฮะก๋วยเตี๋ยวชามละ40บาทนั่นเองนะครับนี่เราได้เรียนเกี่ยวกับเมนูไปแล้วนะครับเอาล่ะเรามาถึงช่วงของที่เราอยู่ในร้านอาหารเด็กๆครับอย่างที่ขวัญบอกไปข้างต้นว่าในร้านอาหารเนี่ยนะครับเราจะต้องมีการพูดคุยสนทนาใช่ไหมระหว่างพนักงานกับลูกค้านะครับทีนี้เด็กๆลองบอกขวัญนิดครับว่าถ้าผู้อันเป็นลูกค้านะฮะเข้าไปรับประทานอาหารในร้านแล้วก็นักเรียนเป็นพนักงานนะฮะนักเรียนจะพูดกับครูอันว่าอย่างไรลองดูซิประโยคแรกที่เด็กๆจะพูดกับครูอันคือนะฮะมาริจะพูดว่าไงลูกNo answer จะพูดว่ายังไงครับจะต้องมีการสวัสดีครับสวัสดีค่ะใช่ไหมฮะรับอะไรดีคะมากี่ท่านอย่างนี้เป็นต้นนะฮะเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูนะฮะบทสนทนานะครับที่เกิดขึ้นในร้านอาหาร

0: ให้นักเรียนนำไปความรู้ที่10ขึ้นมาครับเรื่อง eating out นะครับ eating out ดูฉากแรกก่อนเด็กๆคิดว่าผู้ชายทางซ้ายมือของนักเรียนเนี่ยนะครับของซ้ายมือนักเรียนดูจอเป็นหลักนะเพราะว่าฉากของนักเรียนกับจอของครูเนี่ยอาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยนะฮะทีนี้คนที่ถือสมุดตรงเนี้ยนักเรียนคิดว่าเขาเป็นพนักงานหรือว่าเป็นลูกค้าลูกงานส่วนคนทางขวามือตรงนี้น่าจะเป็นคนลูกค้านั่นเองฮะเอาล่ะทีนี้พนักงานเสิร์ฟเขาจะต้องถามนะฮะเขาถามว่าอะไรเด็กๆฟังเขาถามว่า what would you like to have what would you like to haveเด็กๆ repeat after me ลูก one two three go what would you like to have what would you like to have again please what would you like to have ประโยคคำถามนี้แปลว่าคุณจะรับอะไรดีครับพนักงานเสิร์ฟก็ถามว่าคุณจะรับอะไรดีครับ What would you like to have ทีนี้ลูกค้านะครับเขาบอกว่า I like to have pizza and spaghetti I like to have pizza and spaghetti เขาต้องการอะไรลูกต้องการอะไรครับ pizza แล้วก็ spaghetti นั่นเองนะครับทีนี้เด็กๆครับเวลาที่เราต้องการอยากจะบอกว่าฉันต้องการบางอย่างเด็กๆใช้ประโยคนี้ได้เลยลูก I like to have I like to have เอาใหม่นะเมื่อมีพนักงานถามว่า What would you like to have นะครับเราสามารถตอบได้ว่า I like to have แล้วตามด้วยอาหารที่เราต้องการอยากได้นะครับทีนี้เอาใหม่ลูกอ่านตามครูใหม่ครับ What would you like to have แปลว่าอะไรแล้วเมื่อสักครู่แปลว่าอะไรแล้วครับเอาใหม่ลูก What would you like to have ประโยคคำถามนี้แปลว่าอะไรนะคุณจะรับอะไรดีครับวิธีการตอบเราก็ต้องตอบว่า I like to have พร้อมกันลูก
1: I like to have
0: นะครับฉันต้องการรับอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับอย่างเช่น I like to have pizza and spaghetti ต้องการอะไรลูกลูกค้าคนนี้ต้องการอะไรลูกพิซซ่าแล้วก็สปาเกตตีนะครับทีนี้ดูฉากต่อไปเลยนะครับเดี๋ยวดูฉากต่อไปเลยทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูฉากต่อไปฉากต่อไปพนักงานเสิร์ฟเขาก็ถามอีกว่า Would you like anything to drink ดูนะเด็กๆอ่านลูก Would
1: you
0: like
1: anything to drink
0: Would you like anything to drinkWould you
1: like
0: anything
1: to drink?
0: Would you like anything to drink? ประโยคคำถามนี้แปลว่าคุณจะรับอะไรลูกคุณจะรับเครื่องดื่มอะไรหรือเปล่านะครับเรามาดูซิว่าผู้ชายคนนี้เขารับอะไรบ้างนะครับเขาบอกว่า yes
1: I'd like to have a glass of orange juice.
0: ผู้ชายนี้ต้องการอะไรลูกต้องการอะไรครับน้ำส้มกี่แก้ว1แก้วนั่นเองนะครับ I'd like to have a glass of orange juice นั่นเองนะครับต่อไปนะครับฉากต่อไปพนักงานนะครับก็ถามอีกนะครับว่า
1: Would you like to have some dessert? Would you like to have some dessert?
0: ประโยคคำถามนี้แปลว่าอะไรลูกต้องบอกขวัญสิคุณ ต้องการอะไรลูกของหวานหรือเปล่านะครับผู้ชายคนนี้ตอบว่า of course แน่นอน I like to have chocolate ice cream I like to have chocolate ice cream เขาต้องการอะไรครับไอศกรีมรสช็อกโกแลตนั่นเองนะครับทีนี้พอเราได้รับประทานอาหารแล้วนะครับเราต้องมีการสั่งอะไรลูกให้เก็บอะไรเก็บตังค์นะครับเก็บเงินนะครับทีนี้ถ้าเราจะเรียกพนักงานมาเก็บเงินนะครับในภาษาอังกฤษเราจะใช้ประโยคว่า Can I have the bill please นะครับเด็กๆอ่านพร้อม Can I haveThe bill, please. Can I have the bill, please?
2: Can I have the bill, please?
0: แปลว่าขออะไรครับขอเก็บเงินหน่อยนะครับขอบิลหน่อยนะครับเพื่อที่จะจ่ายเงินนะครับทีนี้พนักงานเสิร์ฟเขาบอกว่า here you are นะครับนี่คือรายการสินค้านะครับที่เราได้สั่งไปนะครับพร้อมกับใบเสร็จที่พนักงานเขามาให้เรานั่นเองเพื่อที่จะให้เราจ่ายตังค์นะครับทีนี้ต่อไปเดี๋ยวนะครับเราจะมาลองทำแบบฝึกหัดดูซิในใบงานที่14ชื่อเรื่องว่า at the restaurant เขาบอกให้นักเรียนทำอะไรฟังนะเขาบอกว่าให้นักเรียนเนี่ย listen carefully and fill in the blanks listen carefully and fill in the blanks นะฮะให้นักเรียนฟังแล้วก็เติมคำตอบที่นักเรียนได้ยินเนี่ยลงไปในช่องว่างให้ถูกต้องนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูฉากแรกก่อนนะครับจะเป็นพนักงานผู้ชายแล้วก็มีลูกค้านะครับเป็นผู้หญิงทีนี้ก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปฟังเดี๋ยวเรามาดูคำศัพท์ก่อนว่ามีคำว่าอะไรบ้างเด็กๆลองอ่านคำศัพท์คำแรกก่อนฟังหน่อยสิลูกใช่ปาปายาสลัดหรือส้มอะไรส้มตำนั่นเองนะครับต่อไป a bottle of water นะครับก็คือน้ำกี่ขวด1ขวดนะครับต่อไป grilled chicken คืออะไรครับ grilled chicken ไก่อะไรgrill chicken คือไก่ย่างนั่นเองนะครับไก่ย่างปิ้งนั่นเองนะฮะถ้าไก่ทอดคือ fried chicken นะครับต่อไปอะไรลูก sticky อะไร sticky rice with mango sticky rice with mango ก็คือข้าวเหนียวมะม่วงนั่นเองนะครับเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวนะครับให้นักเรียนฟังดีๆนะแล้วก็เอาคำตอบนะฮะใส่ลงไปAre you ready?
3: Yes.
0: Okay.
4: What would you like to have?
0: พนักงานเสิร์ฟถามว่าอะไรฟังอีกทีนะ
4: What would you like to have?
0: What would you like to have? คุณจะรับอะไรดีนะครับทีนี้ลูกค้าที่เป็นผู้หญิงเขาต้องการอะไรเอาฟังดีๆนะ
5: I'd like to have Thai papaya salad and grilled chicken.
0: I like to have อะไรนะอีกฝั่งอีกครั้งนึงนะ
5: I'd like to have Thai papaya salad and grilled chicken
0: Okay one more time
5: I'd like to have Thai papaya salad and grilled chicken
0: พอรู้คำตอบรู้เปล่าลูกว่าเขาต้องการอะไรรู้ยังลูกมีอะไรบ้างข้อหนึ่งอะไรครับอะไรฮะไทยปาปายาสลัดแอนข้อ2ฟังใหม่อีกรอบนึง
5: I'd like to have Thai papaya salad and grilled chicken
0: Have you finished?

0: โอเคทีนี้เดี๋ยวเราฟังอีกรอบนึงนะครับแล้วก็ลองดูซิว่าเราทำถูกไหม
1: I'd like to have Thai papaya salad and grilled chicken
0: ใครจะช่วยครูอันเฉลยข้อที่หนึ่งว่าผู้หญิงคนนี้เขาต้องการอะไรบ้าง Perth
2: Thai papaya salad
0: Number one is Thai papaya saladAnd number two, ใครจะเฉลยให้ครูอันฟังหน่อย Belle
2: Grilled chicken
0: Grilled chicken เดี๋ยวเรามาดูว่าถูกต้องไหมนะครับ Number one, Thai papaya salad And number two, grilled chicken Very good ฟังอีกครั้งหนึ่ง
1: I'd like to have Thai papaya salad and grilled chicken
0: โอเค Have you finishedCan I move to the next slide? โอเคเดี๋ยวไปฉากต่อไปเลยนะครับทีนี้ผู้ชายคนนี้ก็ถามต่อนะครับถามว่าอะไรฟังดีๆนะ
3: Would you like anything to drink?
0: Would you like anything to drink? Would you like anything to drink?
3: Would you like anything to drink?
0: คุณต้องการรับเครื่องดื่มอะไรไหมนะครับผู้หญิงคนนี้ตอบว่าอะไรครับฟังดี
1: ๆ Yes, I'd like to have a bottle of water. Yes, I'd like to have a bottle of water.
0: พอจะเดาคำตอบออกไหมลูกว่าเขาต้องการอะไร
1: Yes, I'd like to have a bottle of water.
0: พอจะเดาออกไหมลูกว่าเขาต้องการอะไรลูกรู้คำตอบหรือยัง

0: ทีนี้ใครก็ได้ช่วยขวัญเฉลย number 3หน่อย first again okay
1: a bottle of water
0: a bottle of water is it correct that's correct answer very good นะเดี๋ยวเรามาฟังอีกครั้งนึงครับ
2: Yes, I'd like to have a bottle of water.
0: Yes, I'd like to have a bottle of water. ขอน้ำเปล่านะฮะ1ขวดนั่นเอง Okay. Can I move to the next slide?
3: Yes.
0: ต่อมานะครับฉากต่อมาพนักงานเสิร์ฟผู้ชายคนนี้ก็ถามอีกนะฮะถามว่าอะไรเด็กๆตั้งใจฟังครับ
4: Would you like to have some dessert?Would you like to have some dessert?
0: Would you like to have some dessert? Would you like to have some dessert? คุณต้องการของอะไรลูกของหวานหรือเปล่านะครับผู้หญิงคนนี้ตอบว่าอะไรตั้งใจฟังครับ
2: Of course, I'd like to have sticky rice with mango.
0: One more time.
2: Of course, I'd like to have sticky rice with mango.
0: Of course, I'd like to have. อะไรครับ คำตอบคืออะไรครับ Sticky rice with.
3: Mango.
0: Sticky rice with mango. เดี๋ยวคุณครูให้ดูคำตอบสักครู่นึงนะฮะ

0: Have you finished? Okay, can I move to the next slide? นะเอาล่ะทีนี้พอเรารับประทานอาหารเสร็จปุ๊บอย่างที่ขวัญเคยบอกว่าเราต้องเรียกพนักงานมาเพื่อที่ดูอะไรลูกขอบินนะครับขอไปเสร็จเพื่อที่จ่ายตังค์ผู้หญิงคนนี้เขาก็ถามนะฮะถามถึงบิลนะครับหรือว่าใบเสร็จเนี่ยนะครับ
1: Can I have the bill please?
0: Can I have the bill please? นะครับขอดูใบเสร็จหน่อยจะได้จ่ายตังค์ผู้ชายคนนี้ก็บอกว่า
2: Here you are
0: นะครับนี่ขอบคุณนะครับต่อไปเป็นร้านอาหารร้านใหม่ละนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเมนูร้านอาหารที่นี่นะฮะมีเมนูอะไรบ้างนะครับเด็กๆช่วยอ่านทุกคนฟังหน่อยครับเมนูแรกคืออะไรครับ
3: เฟรนช์ฟรายส
0: ์นะครับช็อกโกแลตไอศกรีมนะครับฮาวายเอียนพิซซ่านะครับ a glass of water นะครับทีนี้เดี๋ยวทีนี้ผู้ชายคนนี้เนี่ยเป็นครูอันเองครูอันไปสั่งอาหารนะครับในร้านหนึ่งนะครับเดี๋ยวเด็กๆต้องฟังให้ชัดนะฮะว่าครูอันเนี่ยไปสั่งอาหารอะไรบ้างโอเคนะมีพนักงานผู้หญิงถามครูอันว่าอะไรเอาฟัง
1: What would you like to have
0: เขาถามว่าอะไรนะ
1: What would you like to have
0: What would you like to have ครูอันบอกว่า I like to have เอาใหม่นะ I'm sorry เดี๋ยวฟังใหม่นะครับฟังใหม่ผู้หญิงคนนี้ก็ถามว่า
1: What would you like to have
0: What would you like to have ทีนี้เดี๋ยวคุณครูอันสั่งว่าอะไรนะครับฟังครูอันสั่งว่า I like to have Hawaiian pizza and French fries อีกครั้งนะ I like to have Hawaiian pizza and French fries พอรู้คำตอบพี่ยังว่าขวัญสั่งอะไรลูกทีนี้ใครนะครับจะเฉลยข้อ5ขวัญฟังหน่อยเพราะขวัญสั่งอะไรไปเพิร์ทมาสั่งอะไรไปลูก
4: Hawaiian pizza.
0: Hawaiian pizza. That's very good. เก่งมากเลยนะครับต่อไปนะครับข้อ number 6ใครที่จะเฉลยให้ครูบ้างเบลเล่เ
5: ฟรนช์ฟรายส์
0: French fries. Very good. เก่งมากครับทีนี้ Can I have the next slide? เดี๋ยวครูไปสไลด์ถัดไปเลยนะ
1: What would you like to have?
0: ผู้หญิงคนนี้ก็ถามขวัญอีกว่า
1: Would you like anything to drink?
0: อีกครั้งนะ
1: Would you like anything to drink?
0: Would you like anything? เฉลยข้อ7ให้ขวัญฟังหน่อยครับโอเคเบลลี่
5: A glass of water.
0: A glass of water. Very good. Okay. Can I move to the next slide? เดี๋ยวไปสไลด์ไปเลยนะ
1: Would you like anything to drink?
0: นะเมื่อสักครู่พนักงานถามนะฮะ Would you like to have? Would you like anything to drink? ขวัญก็บอกว่า Yes, I like to have a glass of water. ต่อมานะครับฉากนี้นะครับพนักงานนะครับเขาถามครูอันว่าอะไรฟังดีๆนะ
1: Would you like some dessert?
0: Would you like some dessert? คุณต้องการของหวานไหมครูอันบอกว่า Of course I like to have chocolate ice cream นะครับ I like to have chocolate ice cream Of course I like to have chocolate ice cream ข้อ8นะครับ Of course I like to haveChocolate ice cream. Have you finished?
2: Yes.
0: Okay. มีใครจะเฉลยข้อ8ให้ผมฟังหน่อยครับ Perth
4: Chocolate ice cream.
0: Chocolate ice cream นะครับ

0: เบรกเกอร์ช็อกโกแลตไอศกรีมเดี๋ยวมาฟังใหม่นะ
1: Would you like some dessert?
0: Would you like some dessert? Of course, I'd like to have chocolate ice cream. ทีนี้พอขวัญรับประทานอาหารเสร็จขวัญก็เรียกนะครับเพื่อให้มาเก็บตังค์ขวัญก็จะพูดว่า Can I have the bill please? Can I have the bill please? นะครับพนักงานเสิร์ฟเขาบอกว่า
1: Here you are.
0: You are. Here you are นั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวนะครับหลังจากนี้หลังจากที่เราได้ฟังแล้วนะครับเราจะทำกิจกรรมนะครับที่เรียกว่า role play นะครับ let's do a role play ก็คือเดี๋ยวครูอันจะให้นักเรียนเนี่ยจับกลุ่มกันเพื่อที่จะแสดงบทบาทสมมุตินะครับว่านักเรียนได้เข้ามาในร้านแห่งหนึ่งแล้วก็จะมีพนักงานเสิร์ฟนะครับแล้วก็จะเป็นการสมมุติการสั่งอาหารนะครับที่ร้านอาหารนะครับโอเคทีนี้เด็กๆ เข้าใจที่ขวัญพูดไหมลูกก็คือเดี๋ยวเรามี5กลุ่มใช่ไหมก็จะเป็นอาหาร5ร้านนั่นเองนะครับแล้วให้นักเรียนแสดงนะครับ1จะต้องเป็นพนักงานเสิร์ฟ2นะฮะจะต้องเป็นลูกค้านะครับเข้าไปรับประทานอาหารในร้านนะครับเดี๋ยวคุณครูอันมีบทสนทนาให้นะครับซึ่งดังนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูบทสนทนานะครับ A กับ B นะครับซึ่ง A เนี่ยจะเป็น waiter หรือพนักงานเสิร์ฟส่วน B จะเป็นลูกค้า customer นะครับ A ก็ถามว่าอะไรเด็กๆหรือขวัญฟังพร้อมกันลูก one two three go
2: would
0: again please what would you like to have
2: what would you like to have
0: What would you like to have นะครับแปลว่ารับอะไรดีครับจะรับอะไรดีนะครับ B ตอบว่า I'd like to have พร้อมกันครับ I'd like to have
2: I'd like to have
0: I'd like to have แล้วตามด้วยอาหารที่นักเรียนต้องการอยากสั่งนะครับมะลิ What would you like to haveWhat would you like to have? สมมติว่าเธอเข้าไปร้านอาหารแล้วทีนี้ครูเป็นพนักงานเสิร์ฟ What would you like to have?
3: I like to have pizza and papaya salad.
0: Okay. Thank you for your answer. ทีนี้นะครับอย่างที่มารีตอบนะครับก็คืออาหารที่เราต้องการนะครับลงไปนะครับทีนี้พนักงานเขาถามอีกว่า Would you like anything to drink?คุณต้องการเครื่องดื่มไหม Copter Would you like anything to drink? Use the microphone please Would you like anything to drink?
3: I like to have a glass of water
0: A glass of water Okay, thank you for your answer ทีนี้พนักงานก็ถามอีกว่าต้องการของหวานอะไรไหม Would you like to have some dessert? Would you like to have some dessert? คุณต้องการของหวานหรือเปล่านะครับ Perth Would you like to have some dessert? Would you like to have some dessert?
3: Of course, I'd like to have chocolate ice cream.
0: นะครับทีนี้วิธีการตอบถ้าเราต้องการอยากได้ของหวานวิธีการตอบเราก็สามารถตอบได้ว่าOf course, I'd like to have แล้วก็ตามด้วยของหวานนั่นเองนะครับทีนี้เมื่อเวลาที่เราต้องการนะฮะจะจ่ายเงินเช็คบิลนะครับเราก็สามารถที่จะเรียกพนักงานโดยการถามว่า Can I have the bill please? Can I have the bill please? นะครับลงไปได้นะครับทีนี้นะครับนี่คือบทสนทนานะครับที่เด็กๆจะต้องไปฝึกกับเพื่อนในกลุ่มนะครับอย่าลืมว่าในกลุ่มนี้จะต้องมีทั้งพนักงานเสิร์ฟแล้วก็ลูกค้านั่นเองนะครับที่เข้าไปใช้บริการในร้านอาหารนะฮะซึ่งนะครับเดี๋ยวนะครับคุณครูอ่านให้นักเรียนฝึกซ้อมตรงนี้สักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวกลับมาครับ

0: เอาละหมดเวลานะครับเหลียวคุณครูนะครับในช่วง wrap up เนี่ยนะครับจะให้ตัวแทนนะครับหรือว่าอาสาสมัครนะครับนักเรียนเนี่ยลองออกมา present ดูสิครับว่าถ้าเรานะครับได้เข้าไปใช้บริการในร้านอาหารเนี่ยในฐานะลูกค้าแล้วก็จะมีพนักงานเสริมเนี่ยนะครับระหว่างเรากับพนักงานเสริมเนี่ยเราจะคุยแล้วก็พูดคุยกันว่าอย่างไรนะครับขออาสาสมัครก่อนเลยนะครับใครอยากจะออกมานะครับน่าเฉลียนแล้วพูดให้เพื่อนฟังเพิร์ทจากใครลูกเบนนี่ come on
1: I'd like to have a glass of water
0: a glass of water
1: would you like to have some
0: dessert
1: of course I'd like to have chocolate ice cream
0: chocolate ice creamคิดตังลูก
1: Can I have the bill please? Here you are.
0: Okay, เอาปรบมือเพื่อนหน่อยนะครับ you can have a seat. มีคนอื่นอีกไหมมีคนอื่นอีกไหมลูกกลุ่ม number 1 2 4 กลุ่ม number 5ไม่มีเลยนะครับวันนี้นักเรียนไม่มีจิตอาสาเลยโอเคไม่เป็นไรครับเอาล่ะทีนี้ก่อนที่เราจะจากกันนะครับในชั่วโมงนี้คุณครูอั๋นมีแบบประเมินตนเองนะมาให้นักเรียนทำนะครับซึ่งให้นักเรียนนะครับลองประเมินตนเองดูนะครับในหน่วยการเรียนรู้ที่3เรื่อง healthy living นะครับซึ่งตรงนี้นะครับนักเรียนสามารถประเมินได้นะครับตอนที่นักเรียนว่างหรือว่าใช้เวลาว่างในการทำแบบประเมินนู้นนี้ได้นะครับเอาละทีนี้ before we leave today I have the next lesson to let you know we are going to learn about keeping yourself clean นะครับหัวข้อที่จะเรียนในชั่วโมงถัดไปก็คือ keeping yourself clean นะครับใบงานนะครับหรือสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมมาก็คือใบงานที่15นะครับเรื่อง keeping yourself clean ใบงานที่16เรื่อง adverb of frequency นะครับแล้วก็ใบงานที่17

0: เลือก I do it every day นะครับเอาล่ะทีนี้ Do you have any questions มีคำถามไหมไม่มีใช่ไหมโอเคเดี๋ยวควรจะมีคำถามมาลิ Would you like to have some dessert
1: Of course I like to have chocolate ice cream
0: Would you like anything to drink
1: Yes I like to have cola
0: โอเค sit down ทีนี้นะครับถ้าไม่มีคำถามนะครับก็หวังว่าวันนี้จะเป็นประโยชน์นะครับแก่นักเรียนนะครับทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางนะครับเวลาที่เด็กๆเข้าไปร้านอาหารนะครับก็จะต้องดูเมนูนะครับศึกษาเมนูแล้วก็พูดคุยนะครับสื่อสารกับพนักงานเสิร์ฟนะครับให้ได้นะครับโอเค I think this is enough for today so thank you for your attention นะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับในความตั้งใจของนักเรียนด้วยนะครับ See you next time bye bye

0: 24 กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกผู้ทรงได้รับการยกย่องเป็นพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทยจากเจ้าฟ้าทหารเรือสู่หมอเจ้าฟ้าทรงศึกษาด้านสาธารณสุขและแพทยศาสตร์ณมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อนำองค์ความรู้กลับมาวางรากฐานการแพทย์สมัยใหม่พระองค์ทรงส่งเสริมการผลิตแพทย์พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุขอีกทั้งทรงร่วมพิจารณาพระราชบัญญัติการแพทย์จนประกาศใช้เป็นกฎหมายทางการแพทย์ฉบับแรกของไทยพระ
1: นี่ไงอีกรอบนะเป็นสุขเราเอาใบมะพร้าวมา2ใบแบบนี้แล้วก็ทำแบบนี้
2: โอ้ยพี่ร่มเย็นยากจังเลยเป็นสุขชักจะไม่ไหวแล้วนะ
3: สารปลาตะเพียนกันอยู่เหรอเด็กๆสารปลาตะเพียนก็ต้องมีความเพียรเหมือนกันนะ
2: ความเพียรคืออะไรหรอคะคุณตา
3: ความเพียรเป็นหนึ่งในหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ถ้ามีความเพียรจะทำกิจการงานใดก็สำเร็จนะเด็กๆคุณสมบัติที่จะทำให้งานสำเร็จต้องมีความเพียรมีความมุ่งมั่นพยายามโดยเฉพาะการทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมทรงสอนให้อดทนมีความเพียรและมีขันติเนื่องจากในการทำงานนั้นอาจพบอุปสรรคและไม่เรียบง่ายเสมอไปแต่หากตั้งใจมั่นไม่ละความพยายามจะประสบความสำเร็จในที่สุดดังนั้นในการเสด็จทรงเยี่ยมราษฎรในถิ่นทุรกันดารไม่ว่าในสภาพอากาศเช่นใดหรือแม้แต่ยามทรงพระประชวรมิได้ทำให้ความเพียรพยายามในการพระราชทานความช่วยเหลือประชาชนของพระองค์ลดทอนลงนอกจากในการทรงงานแล้วอีกตัวอย่างหนึ่งของพระราชวิริยะหรือความเพียรของพระองค์คือทรงโปรดกีฬาเรือใบเป็นพิเศษและทรงมีความเพียรศึกษาและทรงต่อเรือใบพระที่นั่งด้วยพระองค์เองโดยใช้หลักวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ประยุกต์เรือใบฝีประหัตน้ำเรือใบมดเรือใบซุปเปอร์มดและเรือใบไมโครมดทรงออกแบบให้เหมาะสมกับคนไทยทั้งนี้พระองค์ท่านยังได้ทรงเรือใบจากวังไกลกังวลข้ามอ่าวไทยขึ้นฝั่งที่สัตหีบทรงใช้เวลาเดินทางยาวนานถึง17ชั่วโมงบนเรือแสดงให้เห็นถึงการใช้ความเพียรจนประสบความสำเร็จเอาละลองเพียรสารปลาตะเพียนกันอีกรอบดีไหม
4: ครับครับ
2: เป็นสุขจะตั้งใจพยายามทำให้สำเร็จให้ได
3: ้ตาเชื่อนะ

0: ว่าถ้ามีความเพียรเป็นสุขก็จะทำได้สำเร็จหลักคำสอนเรื่องเพียรนี้ถ้าใครนำไปปฏิบัติก็จะสามารถทำงานสำเร็จลุล่วงได้ในที่สุด
1: ศาสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่17ประโยชน์ส่วนร่วมเป็นสุขไหนบอกจะทำรายงานกลุ่มไงถ้าไม่รีบทำเดี๋ยวก็ไม่เสร็จหรอก
2: โอ้ยพี่ร่มเย็นเป็นสุขทำแป๊บเดียวก็เสร็จไม่ต้องรีบหรอก
1: แบบเนี้ยมันกระทบต่อส่วนรวมนะเป็นสุขการทำงานกลุ่มควรคิดถึงส่วนรวมด้วย
2: เดี๋ยวเป็นสุขดูการ์ตูนจบเป็นสุขก็ทำเองแหละ
0: พี่ร่มเย็นก็พูดถูกนะลูกไม่ว่าจะทำอะไรควรคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมด้วยเสมอก็เหมือนกับหลักการทรงงานที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ท่านพระราชทานให้ไว้ก็มีเรื่องนี้ตัวอย่างเรื่องประโยชน์ส่วนรวมเช่นเมื่อร่มเย็นกับเป็นสุขเป็นเวรทำความสะอาดห้องเรียนก็ตั้งใจมาถึงโรงเรียนแต่เช้าแล้วทำความสะอาดห้องเรียนลบกระดานกวาดห้องจัดโต๊ะเรียนเมื่อเพื่อนคนอื่นๆมาถึงก็ช่วยกันเอาขยะไปเทถูพื้นจนห้องสะอาดร่วมแรงร่วมใจกันจนงานที่ทำสำเร็จลุล่วงอย่างรวดเร็วทำให้ห้องเรียนสะอาดน่าเรียน
1: งานกลุ่มครั้งนี้นะ
2: เป็นสุขจะรีบทำให้เสร็จเดี๋ยวนี้เลยค่ะพี่ร่มเย็นสอนเป็นสุขหน่อยสิคะ
1: ได้เลยเป็นสุขมาเดี๋ยวพี่สอน
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: พายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้ออีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการ

มกดปุ่มเพลย์การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ทำความเคารพ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูภากรอุปการแก้วอีกเช่นเดิมนะครับกับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับนักเรียนครับเดี๋ยววันนี้ก่อนที่เราจะเข้าบทเรียนของเรากันนะครับวันนี้เนี่ยมีกิจกรรมเยอะแยะเลยทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะครับก่อนจะเข้าบทเรียนกันครูมีเกมมาให้นักเรียนเล่นนะครับเกมนี้นะนั่นก็คือหาได้ให้รางวัล นั่นเองนะครับโดยปริศนาที่นักเรียนเห็นอยู่นั้นนักเรียนจะต้องหาให้ได้ว่ามีคำว่าอะไรบ้างนะครับนักเรียนปลายทางก็ช่วยกันร่วมกันหาคำตอบได้เลยนะครับเดี๋ยวครูจะขึ้นเวลาให้เพียง2นาทีเท่านั้นถ้านักเรียนพร้อมแล้วเอากระดาษขึ้นมาเลยครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มปฏิบัติได้เลย

0: หมดเวลาแล้วครับเอาละครับทุกคนยกมือขึ้นยกมือขึ้นไม่มีใครทำต่อแล้วนะปรบมือ1ครั้ง2ครั้งมีกี่คำเอ่ย
1: 5
0: คำแรกคือคำว่าอะไรเอ่ยประชาธิปไตยนักเรียนประชาธิปไตยใครเป็นใหญ่ที่สุด
1: ประชาชน
0: ประชาชนเป็นใหญ่ที่สุดใช่ไหมอำนาจเป็นของประชาชนทีนี้ต่อไปอะไรเอ่ยคำนี้คืออะไรเอ่ย
1: เสร
0: ี
1: ภาพ
0: เสรีภาพที่นักเรียนได้เรียนรู้ไปจำได้ไหมเสรีภาพในการนับถือศาสนาเราที่เป็นคนไทยมีเสรีภาพที่จะนับถือศาสนาอะไรก็ได้นะครับตามที่รัฐธรรมนูญได้ระบุไว้ต่อไปอะไรเอ่ยคำนี
1: ้
0: เท่าเทียมรัฐธรรมนูญบอกว่าทุกคนที่เป็นคนไทยมีความเสมอภาค

มีความเท่าเทียมกันได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายเหมือนกันทุกคนนะครับไม่มีใครเป็นอภิสิทธิ์ชนเหนือใครนะครับต่อไปคำนี้คือคำว่าไทยนะครับก็เราเรียนที่ประเทศไทยของไทยใช่ไหมก็ต้องมีคำว่าไทยสุดท้ายคือคำว่าอะไรเอ่ยแน่นอนครับประชาชนนั่นเองยอดเยี่ยมมากครับทั้งหมดมีทั้งหมด5คำด้วยกันมีใครถูกบ้างถูกครบหมดเลยมีไหมโอ้มีอยู่1คู่นะครับยอดเยี่ยมมากเลยเดี๋ยวไปเอารางวัลจากครูนะครับต่อไปนักเรียนทั้งคนทุกคนครับเดี๋ยวเรามาดูนะกิจกรรมต่อไปของเราเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ลักษณะสำคัญทางขออภัยครับลักษณะสำคัญของประชาธิปไตยว่าประชาธิปไตยนั้นมีลักษณะสำคัญอย่างไรนะครับเรามาดูลักษณะสำคัญของประชาธิปไตยประกอบไปด้วย1คือความเสมอภาคกันนะครับทุกๆ

เป็นเด็กที่มีอายุน้อยกว่า18ปีเนี่ยเรามีสิทธิอะไรบ้างใช่ไหมครับและสุดท้ายคือเสรีภาพนะครับนี่ก็คือเป็นลักษณะสำคัญของประชาธิปไตยทีนี้เรามาดูเนื้อหากันดีกว่านะครับความเสมอภาคความเสมอภาคนั้นนะครับคือความเท่าเทียมกันของคนในสังคมเป็นความเท่าเทียมกันในความเป็นมนุษย์นะครับและเท่าเทียมกันในฐานะที่เป็นสมาชิกของสังคมเหมือนกันมีศักดิ์ศรีนักเรียนและครูมีศักดิ์ศรีเท่ากันนะครับทุกๆคนที่เป็นคนไทยมีศักดิ์ศรีเท่ากันมีเกียรติยศมีคุณค่าในความเป็นคนอย่างเดียวกันนะครับนี่คือความเสมอภาคทีนี้ความเสมอภาคประกอบไปด้วยอะไรบ้างความเสมอภาคประกอบไปด้วยเสมอภาคในด้านความเป็นมนุษย์เสมอภาคตามกฎหมายอย่างที่ครูบอกแล้วว่าทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันนะครับใครไม่ใส่หมวกกันน็อกเวลาขับขี่จักรยานออกไปก็ผิดกฎหมายเหมือนกันหมดเลยใช่ไหมมีความเสมอภาคในการรับสมัครรับเลือกตั้งมีความเสมอภาคทางด้านการเมืองนะครับมีความเสมอภาคในด้านโอกาสต่างๆและก็มีความเสมอภาคในการใช้สิทธิเลือกตั้งซึ่งเรารู้หรือยังว่าเราจะได้เลือกตั้งตอนอายุเท่าไหร่เอ่ย18ปีบริบูรณ์ใช่ไหมจึงสามารถใช้สิทธิเลือกตั้งได้แต่ตอนนี้เราเป็นนักเรียนเราสามารถวอร์มเสียงของเราก่อนก็คือทำกิจกรรมอะไรเอ่ยในโรงเรียนที่เป็นการเลือกตั้งเลือกตั้งอะไรนะสภานักเรียนนะครับเป็นการใช้สิทธิของเราในโรงเรียนนั่นเองเลือกตัวแทนนะครับไปปฏิบัติหน้าที่แทนเรานะครับต่อไปครับนักเรียนเสรีภาพนะครับเสรีภาพก็คืออิสระของบุคคลที่จะกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งตามความประสงค์ของตนโดยไม่อยู่ภายใต้การกดขี่ของรัฐเว้นแต่อยู่ภายใต้กรอบกติกาที่กฎหมายกำหนดไว้นะครับเพื่อป้องกันการล่วงละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นในหลักประชาธิปไตยเสรีภาพนะครับคือกุญแจสำคัญที่จะนำไปสู่ความก้าวหน้าของสังคมอย่างที่ครูเคยบอกแล้วนักเรียนเรามีเสรีภาพที่จะเล่นสื่อโซเชียลมีเดียได้เรามีเสรีภาพที่จะแสดงออกทางการความคิดเห็นของเราได้แต่เรามีสิทธิ์ที่จะไปด่าคนอื่นได้ไหมไปโพสต์ด่าคนอื่นในโซเชียลได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมเป็นการละเมิดสิทธิของผู้อื่นนะครับซึ่งอาจจะผิดกฎหมายได้นะครับต่อไปครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างเสรีภาพเสรีภาพในการนับถือศาสนานะครับอย่างที่ครูบอกว่าเราทุกคนที่เป็นคนไทยเนี่ยล้วนแล้วแต่มีเสรีภาพในการนับถือศาสนาจะนับถือศาสนาพุทธก็ได้นับถือศาสนาคริสต์อิสลามพราหมณ์ฮินดูก็ได้นะครับแล้วแต่เราเลยนะครับแต่ต้องไม่กระทบกับสิทธิหน้าที่ของบุคคลอื่นนะครับต่อไปครับเสรีภาพที่จะเลือกอาชีพนะครับที่ถูกกฎหมายตามอิสระเราเมื่อเติบโตขึ้นจะประกอบอาชีพอะไรก็ได้ที่ไม่ผิดกฎหมายนั่นเองนะครับต่อไปเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเห็นไหมนักเรียนเราทุกคนมีเสรีภาพที่จะพูดแสดงความคิดเห็นได้ไม่มีใครสามารถมาปิดปากเราได้แต่สิ่งที่เราพูดนั้นจะต้องพูดในเรื่องที่เป็นเรื่องที่ดีใช่ไหมผลดีนะครับไม่กระทบสิทธิของผู้อื่นนะครับต่อไปครับเรามาดูสิทธิกันบ้างสิทธินะครับก็คืออำนาจอันชอบธรรมตามการปกครองในระบอบประชาธิปไตยประกอบไปด้วยอะไรบ้างสิทธิเสรีภาพในการใช้ชีวิตนะครับในชีวิตของเราย่อมมีสิทธินะครับเสรีภาพที่จะทำอะไรก็ได้นะครับตามที่รัฐธรรมนูญนะครับขออภัยครับตามที่รัฐธรรมนูญเนี่ยได้ระบุไว้สิทธิต่อไปคือสิทธิส่วนตัวนะครับสิทธิข้อที่3คือสิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยนะครับและสุดท้ายคือสิทธิที่จะได้รับความช่วยเหลือจากรัฐนะครับนี่คือสิทธินั่นเองไหนเราลองมาทบทวนความจำกันหน่อยนักเรียนซึ่งเป็นเด็กเนี่ยเราจะต้องได้รับสิทธิอะไรบ้าง1คือสิทธิอะไรเอ่ยสิทธิอะไรนะสิทธิการมีชีวิตรอด2สิทธิที่จะได้รับการพัฒนาใช่ไหมสิทธิที่จะได้รับอะไรอีกการปกป้องคุ้มครองและสิทธิสุดท้ายคือ

0: ที่อะไรนะสิทธิที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียนและในชุมชนนั่นเองนะครับนี่คือสิทธินะครับทีนี้เรามาดูนะครับเรารู้จักสิทธิเสรีภาพกันแล้วทีนี้ครูมีคำถามคำถามนี้ถามว่าส่วนใหญ่เรามักบูลลี่กันเรื่องอะไรครูยังไม่บอกนะว่าบูลลี่คืออะไรให้นักเรียนลองตอบมาก่อนนะครับขอกลุ่มที่หนึ่งขอตัวแทนหนึ่งกลุ่มกลุ่มที่หนึ่งละกันกลุ่มที่หนึ่งไหนลองบอกสิว่าเราส่วนใหญ่เนี่ยเรามักบูลลี่กันเรื่องอะไรเอ่ยลองดูลองดูจับไมค์ขึ้นมาเลยตอนนี้เราต้องให้กำลังใจกลุ่มที่หนึ่งนะครับลองนึกดูลองนึกดูครูเชื่อว่าทุกคนเนี่ยผ่านเรื่องบูลลี่มาหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้กระทำหรือว่าจะได้รับการกระทำจากคนอื่นนะครับหรือว่ามีกลุ่มอื่นอยากจะตอบบ้างมีไหมมีไหมเอ่ยไม่มีเลยเหรอนักเรียนปลายทางล่ะครับนักเรียนปลายทางส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเราบูลลี่กันเราบูลลี่กันเรื่องอะไรบ้างก็สามารถพูดคุยกันในห้องเรียนได้นะครับไม่มีเลยใช่ไหมนักเรียนต้นทางมีอ่ะกลุ่มที่4ไหนลองบอกให้เพื่อนๆต้นทางและปลายทางฟังหน่อยสิครับ
1: เรื่องส่วนสูงและน้ำหนักค่ะ
0: เรื่องส่วนสูงและน้ำหนักใช่ไหมอาจจะเป็นคำว่าอะไรบ้างคำว่าเตี้ยคำว่าสูงใช่ไหมหรือว่าน้ำหนักอย่างที่เพื่อนบอกว่าน้ำหนักก็อาจจะเป็นอ้วนบ้างผอมบ้างนะครับนี่ก็คือเรื่องที่เราบูลลี่กันใช่ไหมทีนี้เรามาดูนักเรียนบูลลี่กันเรื่องอะไรบ้างนะครับในโรงเรียนในสังคมนะครับตัวอย่างที่ครูนำมาเช่นการแต่งตัวนะครับการแต่งตัวแบบนู้นแบบนี้ใส่กางเกงขายาวขาสั้นแบบนู้นแบบนี้นี่คือประเด็นที่หนึ่งนะครับที่เรามักจะบูลลี่กันนะครับประเด็นที่สองคือสีผิวคนนี้สีดำผิวสีดำคนนี้ผิวสีเหลืองคนนี้ผิวสีขาวใช่ไหมต่อไปบูลลี่กันเรื่องที่สามคือเรื่องรูปร่างหน้าตาหุ้ยทำไมเธอขี้เหร่จังเลยเนี่ยทำไมเธอไม่สวยไม่หล่อเลยเนี่ยนี่เราเคยพูดเคยบูลลี่กันใช่ไหมครับต่อไปผลการเรียนทำไมเธอได้เกรดแค่นี้ทำไมเคยได้เกรดแค่2แค่3เองไม่เหมือนเราเลยได้เกรด4นี่ก็เป็นการบูลลี่อย่างหนึ่งใช่ไหมครับต่อไปนิสัยบางอย่างนะครับอาจจะมีความชอบบางอย่างมีนิสัยบางอย่างที่เพื่อนอาจจะไม่ชอบเราเช่นอาจจะนิสัยชอบอ่านหนังสือตอนเที่ยงทุกวันเงี้ยเพื่อนก็สามารถบูลลี่ได้ว่าโอ้ทำเป็นเก่งจังเลยไปอ่านหนังสือทำเป็นขยันจังเลยนี่ก็ถือได้ว่าเป็นการยังไงเป็นการพูดใช่ไหมนักเรียนทำให้เพื่อนเนี่ยเหมือนว่าโดนกระทบกระทั่งเป็นการรังแกทางด้านวาจานั่นเองนะครับต่อไปรสนิยมนะครับไม่ว่าจะเป็นรสนิยมต่างๆเช่นรสนิยมทางเพศนะครับที่เรามักจะพูดเรื่องบูลลี่กันนะครับทีนี้นักเรียนครับขอถามหน่อยคำนี้แค่พูดเล่นๆเรียกว่าบูลลี่ได้ไหมได้ไหมได้ใช่ไหมนักเรียนปลายทางล่ะครับคิดว่าการที่เราพูดเล่นกับเพื่อนนะครับตัวอย่างนะครูบอกว่าไอ้เตี้ยครูบอกว่าไอ้เตี้ยกับนักเรียนคนหนึ่งครูบอกว่าเฮ้ยเธอครูแค่พูดเล่นๆถามว่าเป็นการบูลลี่ไหมบูลลี่นะครับพูดเล่นเท่ากับบูลลี่นั่นเองนะครับนักเรียนเพราะว่าอะไรเอ่ยคำพูดสามารถสร้างบาดแผลทางใจได้ถึงแม้เราจะบอกว่ามันเป็นแค่การล้อเล่นแต่ถ้าอีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกไม่ดีก็ถือว่าเป็นการกลั่นแกล้งนั่นเองนะครับการพูดเล่นๆกันก็เป็นการบูลลี่ดังนั้นเวลาเราจะพูดอะไรกับเพื่อนเราต้องมีสติเราต้องนึกไว้เสมอว่าคนฟังเขาจะรู้สึกอย่างไรใช่ไหมครับต่อไปครับนักเรียนเรามาดูการบูลลี่ในโรงเรียนกันดีกว่าใครเคยโดนบูลลี่ในโรงเรียนบ้างมีไหมโหมีเยอะแยะเลยไหนขอแชร์ประสบการณ์หน่อยไม่เป็นไรเราถือว่าเป็นบทเรียนให้เพื่อนๆได้เรียนรู้กันกลุ่ม 5เคยโดนบูลลี่เรื่องอะไรบ้างในโรงเรียนอ่ะ1 คน 1 คนกล้าหาญจับไมค์ขึ้นพูดได้เลยครับ
1: ลักษณะตัวค่ะ
0: ลักษณะตัวเขาว่ายังไงเขาบูลลี่ยังไงครับ
1: เหมือนว่ามีนักเรียนคนหนึ่งมาบูลลี่วันใหม่ว่าทำไมเธออ้วนอย่างนี้
0: อ๋อนี่ก็คือการบูลลี่ใช่ไหมเป็นการแสดงบทบาทสมมุตินะครับยอดเยี่ยมมากครับต่อไปกลุ่มที่3ไหนลองแชร์ประสบการณ์หน่อยสิ

0: ครับว่าโดนบูลลี่เรื่องอะไรนะครับ
1: โดนบูลลี่เรื่องหน้าตาครับ
0: หน้าตาเขาว่ายังไงเขาว่าเรายังไงเอ่ย
1: ว่าผมว่าไอ้หลังดองครับ
0: โอเคไม่เป็นไรครับยอดเยี่ยมครับนั่งลงนะครับมีคนอยากจะแชร์อีกไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเก็บไว้รอบนอกได้นะครับเอาละครับนักเรียนเรามาดูการบูลลี่กันดีกว่าว่าการบูลลี่คืออะไรทั้งหมดปรบมือ1ครั้ง2ครั้งให้นักเรียนตั้งใจฟังนะครับเนื้อหาจากนี้เป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างสำคัญเกี่ยวกับการบูลลี่นะครับดังนั้นตั้งใจดูตั้งใจฟังนะครับการกลั่นแกล้งรังแกในโรงเรียนหรือว่าการบูลลี่นะครับไม่ใช่เรื่องล้อเล่นเรามาดูนักเรียนลักษณะหรือว่าประเภทของการกลั่นแกล้งกันนะครับการกลั่นแกล้งทางร่างกายตัวอย่างเช่นการชกต่อยการผลักการตบตีนี่ก็ถือได้ว่าเป็นการบูลลี่หรือการบูลลี่ประเภททางสังคมหรือการด้านสังคมด้านอารมณ์เช่นไปกดดันเพื่อนทำงานอยู่กลุ่มเดียวกันแต่กดดันเพื่อนแบ่งแยกนะครับและยั่วยุนี่ก็ถือว่าเป็นการบูลลี่เช่นเดียวกันบูลลี่ต่อมาคือบูลลี่ทางวาจาวาจาเนี่ยครูมักเห็นบ่อยเลยนะครับนักเรียนมักจะดูถูกกันนินทากันเยาะเย้ยกันเสียดสีกันโกหกบิดเบือนโกหกใส่ร้ายเพื่อนกันนี่ก็ถือได้ว่าเป็นบูลลี่ทางวาจาต่อไปนะครับคำนี้นักเรียนทุกคนมีสื่อโซเชียลมีเดียใช่ไหมนักเรียนบางคนเนี่ยอาจจะเคยกระทำพลั้งพลาดไปบ้างไม่ว่าจะเป็นทางช่องทางอินบ็อกซ์ในแชทต่างๆนะครับอาจจะพูดบูลลี่เพื่อนได้บ้างใช่ไหมตัวอย่างเช่นอาจจะพิมพ์ว่าร้ายเพื่อนอาจจะพิมพ์หรือว่าโพสต์ในสื่อเนี่ยว่าร้ายโกหกใส่เพื่อนหรือว่าด่าทอเพื่อนนี่ก็ถือได้ว่าเป็นการบูลลี่นะครับเราเรียกว่าไซเบอร์บูลลี่นั่นเองนะครับเป็นการโพสต์ข้อความโจมตีคนอื่นนะครับกลั่นแกล้งทางโลกออนไลน์นะครับคุกคามทางเพศนะครับนี่คือประเภทของการกลั่นแกล้งหรือว่าการบูลลี่นั่นเองนะครับต่อไปนักเรียนผลกระทบเรามาดูผลกระทบกันนะครับหลังจากที่เราเนี่ยถูกกลั่นแกล้งถูกบูลลี่แล้วเราจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับแน่นอนว่าคนฟังคนที่ถูกกระทํามีภาวะซึมเศร้ามีความวิตกกังวลนะครับผลก็คือมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านการนอนหลับการรับประทานอาหารอาจจะนอนไม่หลับเพื่อนมาด่าเราทีเดียวเนี่ยเรานอนไม่หลับเลยใช่ไหมกินไม่ได้เลยนะครับหรือมีภาวะซึมเศร้าอาจส่งผลไปถึงวัยผู้ใหญ่ก็ได้นะครับพอเราเติบโตขึ้นเนี่ยความทรงจำนี้เรายังอยู่นะครับทำให้เราเป็นภาวะซึมเศร้าได้นะครับมีปัญหาด้านสุขภาพประสิทธิภาพในการเรียนลดลงเพราะว่าความมั่นใจของเราเนี่ยมีความลดลงเวลาเราอยากจะตอบคุณครูเนี่ยก็ไม่กล้ายกมือแล้วใช่ไหมเพราะว่าเพื่อนมาบูลลี่เราใช่ไหมครับต่อไปส่งผลต่อความรู้สึกโดดเดี่ยวนะครับเรารู้สึกโดดเดี่ยวไม่มีใครอยู่กับเราเลยมีแต่คนบูลลี่เราเห็นไหมดูหน้าสงสารนะครับสูญเสียความสนใจในกิจกรรมที่พวกเขาเคยสนุกนะครับและสุดท้ายมีแนวโน้มนะครับที่จะออกจากโรงเรียนกลางคันมากขึ้นเห็นไหมผลกระทบของการบูลลี่เนี่ยเราคิดว่าเป็นเรื่องตลกเป็นเรื่องล้อเล่นแต่คนฟังคนที่โดนกระทำเนี่ยนักเรียนมีผลทางใจนะครับเยอะแยะมากมายเลยถึงขั้นต้องออกจากโรงเรียนเสียสุขภาพนะครับดังนั้นนึกไว้เสมอนะครับจะพูดอะไรจะทำอะไรให้นึกถึงใจคนอื่นด้วยนะครับทีนี้เรามาดูผู้ที่ถูกกลั่นแกล้งขออภัยครับผู้ที่กลั่นแกล้งผู้อื่นผู้ที่กลั่นแกล้งผู้อื่นเนี่ยก็มีผลกระทบเช่นเดียวกันนะครับนั่นก็คืออาจจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่เสพติดแอลกอฮอล์หรือสารเสพติดอื่นๆนะครับมีพฤติกรรมลักขโมยเรียนไม่จบนะครับมีพฤติกรรมทางเพศก่อนวัยอันควรอาจจะเป็นอาชญากรในอนาคตได้นะครับเป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับเนี่ยมีพฤติกรรมใช้ความรุนแรงกับคู่สมรสหรือลูกและคนใกล้ตัวได้นี่คือผลกระทบจากคนที่ไปบูลลี่คนอื่นนะครับเห็นไหมอันนี้ก็ยิ่งใหญ่เหมือนกันดังนั้นเราควรที่จะต้องบูลลี่คนอื่นไหม ไม่ใช่ไหมต้องมันส่งผลกระทบต่อตนเองแล้วก็ผู้อื่นด้วยสิ่ง

ที่ไม่ดีนะครับทีนี้ทำอย่างไรล่ะถ้าเราโดนบูลลี่นักเรียนเราจะทำยังไงดีสมมติว่าครูเนี่ยถูกบูลลี่ว่าครูเนี่ยครูกรอ้วนจังนี่คือความบูลลี่ของครูนะครูโดนบูลลี่อย่างนี้ครูต้องทำอย่างไรนะครับนั่นก็คือตั้งสตินะครับให้รู้ว่าเราเนี่ยกำลังโดนบูลลี่อยู่นะครับอย่าให้คนอื่นเนี่ยที่มาว่าเราว่าครูกรเนี่ยอ้วนเนี่ยให้เขารู้สึกสนุกนะครับเราจะต้องเป็นยังไงนักเรียนต้องตั้งสติไว้นะครับอยู่ในที่ปลอดภัยอยู่กับเพื่อนที่เข้าใจเรานะครับต่อไปหากการกลั่นแกล้งยังรุนแรงนักเรียนก็ให้พูดคุยกับผู้ใหญ่ที่เข้าใจและเรียนรู้วิธีการจัดการปัญหาก็คือถ้าอยู่ในโรงเรียนมีคนมาบูลลี่เราบูลลี่เยอะๆเลยเราเดินหนีออกไปแล้วแต่เขาก็ยังเดินมาบูลลี่เราต่อมาพูดมาว่ามาทำร้ายร่างกายเราต่อเราต้องปฏิบัติยังไงนักเรียนบอกใครเอ่ยบอกใครครับพ่อแม่เหรอในโรงเรียนบอกใครเอ่ยบอกครูใช่ไหมหรืออย่างที่ครูบอกว่าเดินจากไปอย่างสงบไม่ใส่ใจนะครับใครมาบูลลี่เราเนี่ยเราเดินออกเลยนะครับมั่นใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นและเห็นคุณค่าของตนเองไม่เลือกใช้กำลังเพราะนั่นคืออาจจะเป็นสิ่งที่ผู้กลั่นแกล้งต้องการก็ได้นะครับสมมติว่าเราโดนกลั่นแกล้งเราโดนบูลลี่แล้วเราไปด่าเขากลับเราไปตบตีเขากลับแบบนี้ไม่สมควรนะครับเดินหนีออกมาเลยนะครับนักเรียนไม่งั้นเขาจะเป็นไงนักเรียนเขาจะอย่างที่เขาบอกว่าเป็นสิ่งที่เขาต้องการอยู่แล้วเขาอยากจะมาหาเรื่องใช่ไหมอยากจะมาบูลลี่เรานะครับดังนั้นเมื่อเจอสิ่งเหล่านี้ที่มาบูลลี่เราต้องนิ่งต้องมีสติเดินหนีเมื่อมีปัญหามากขึ้นก็ไปปรึกษากับคุณครูนั่นเองนะครับต่อไปครับนักเรียนเดี๋ยวครูได้จัดนิทรรศการนะครับเกี่ยวกับการบูลลี่ในโรงเรียนเราจะไปเห็นหลักฐานกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับในโรงเรียนเมื่อมีการบูลลี่กันในโรงเรียนวังไกลกังวลมีการบูลลี่กันเรื่องอะไรบ้างนะครับและแนวทางในการแก้ไขปัญหาใครจะเป็นคนหยุดการบูลลี่ในโรงเรียนได้เราไปดูกันเลยครับ

อนนี้เราก็กลับมาอยู่ในห้องเรียนกันแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนจากที่ไปดูนิทรรศการอ่ะขอตัวแทน1คนผู้ใจให้ไกลจากคนบูลลี่นะครับกติกานะครับเดี๋ยวครูจะมีโพสต์อิดนะครับให้นักเรียนนะครับร่วมกันแชร์นะครับร่วมกันเขียนร่วมกันแชร์ขอเริ่มนะครับตั้งแต่โพสต์อิดสีอะไรเอ่ยโพสต์อิดสีส้มนะครับอันนี้ออกจากคล้ายๆจะเป็นสีชมพูแล้วแต่ขอเป็นสีส้มนะครับโพสต์อิดสีส้มให้นักเรียนเขียนเรื่องที่เคยบูลลี่ผู้อื่นนะครับนักเรียนจะต้องเขียนเรื่องที่เคยบูลลี่ผู้อื่นนักเรียนปลายทางหากไม่มีโพสต์อิดก็เขียนข้อความนี้ลงไปแล้วก็เขียนว่านักเรียนเคยผู้อื่นอย่างไรบ้างลงในสมุดหรือว่ากระดาษก็ได้นะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มปฏิบัติได้เลยครับ

หมดเวลาแล้วครับเอาละครับทุกคนปรบมือ1ครั้ง2ครั้งเสียงเบามากเลยปรบมือ1ครั้ง2ครั้งชี้ไปที่คนที่กำลังทำอยู่ใครนะใครนะเอาละครับมองมาที่ครูนักเรียนเดี๋ยวต่อไปโพสต์อิดสีส้มที่นักเรียนเขียนว่านักเรียนเคยบูลลี่คนอื่นอย่างไรนะครับให้มาติดที่ชั้นเรียนในหัวข้อทบทวนความรู้สึกนะครับถ้าพร้อมแล้วกลุ่มที่1 2 3 4 5ออกมาติดได้เลยครับทีละกลุ่มลูกทีละกลุ่ม

เอาละครับนี่ก็คือนักเรียนต้นทางเป็นโพสต์อิทสีส้มที่นักเรียนต้นทางนั้นไปบูลลี่คนอื่นนะครับเดี๋ยวครูจะสุ่มตัวอย่างให้ฟังนะครับสีผิวว่าดำบ้างเตี้ยบ้างนะครับ

0: งปลาแห้ง
1: หัวลูกชิ้นนี่คือคำที่เราไปบูลลี่คนอื่นใช่ไหมนักเรียนนักเรียนนักเรียนปรบมือ1ครั้ง2ครั้งเมื่อกี้เราเรียนรู้ไปแล้วเราบอกว่าการบูลลี่เป็นเรื่องตลกไหมไม่ตลกไม่ตลกเลยเพราะคนฟังเขาจะรู้สึกดีไหมคนฟังเขาหัวเราะด้วยไหมไม่เขาเกิดบาดแผลในจิตใจนะครับต่อไปกิจกรรมที่2โพสต์อิดต่อมาคือโพสต์อิดสีเขียวนั่นก็คือให้นักเรียนเขียนเรื่องที่เคยโดนผู้อื่นบูลลี่บ้างเราเคยโดนผู้อื่นบูลลี่อย่างไรให้เขียนลงในโพสต์อิดสีเขียวถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับ

เอาละครับนี่คือมุมมองกลับหรือว่าสิ่งที่เคยโดนผู้อื่นบูลลี่นะครับว่านักเรียนต้นทางเคยโดนคนอื่นบูลลี่อย่างไรบ้างตัวอย่างเช่นเดี๋ยวครูจะอ่านให้ฟังนะครับช็อกโกแลตเดินได้คนแคละอะไรเนี่ยไก่ฟรีไฟคืออะไรครับล้อชื่อล้อความสูงหมู3ชั้นเป็นคำที่เป็นยังไงนักเรียนอย่างที่บอกแล้วเน้นย้ำว่านี่คือเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องตลกนะครับไม่ใช่เรื่องที่เราจะมาขบขันกันแต่คนฟังนั้นเขามีแผลทางใจนะครับต่อไปนักเรียนเรามาเข้าสู่ประเด็นสุดท้ายคือโพสต์อิทสีอะไรเอ่ยสีเหลืองให้นักเรียนต้นทางนะครับเขียนถ้อยคำดีๆที่อยากได้แทนคำบูลลี่ในโพสต์อิทสีเหลืองอย่าลืมนะครับนักเรียนปลายทางก็เขียนลงในสมุดได้เลยนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มเขียนกันได้เลยครับ

0: หมดเวลาแล้วครับทั้งหมดปรบมือ1ครั้ง2ครั้งเขียนเสร็จหรือเปล่าเอ่ย
1: เสร็จ
0: แล้วนะครับเอาละครับให้นักเรียนนำโพสต์อิทสีเหลืองที่เขียนว่าอยากได้ถ้อยคำดีๆนะครับแทนคำบูลลี่คือคำว่าอะไรนะครับให้นักเรียนเอามาติดในช่องเปลี่ยนแปลงตนเองนะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วกลุ่มหนึ่งเอามาติดได้เลยครับ

0: และนี่นะครับก็เป็นถ้อยคำดีๆที่นักเรียนต้นทางอยากได้อยากฟังจากคนที่มาบูลลี่เขาขออ่านนะครับตัวอย่างให้ฟังเนาะน่ารักนะครับหน้าตาดีจังผิวขาวจังเลยครับอันนี้ก็คือพูดใช่ไหมอยากได้คำนี้ใช่ไหมมีคนสวยน่ารักจังตัวเล็กน่ารักมากๆนะครับนี่คือตัวอย่างนะครับที่นักเรียนต้นทางอยากฟังนะครับอยากได้จากคนที่บูลลี่เขานะครับเอาละครับนักเรียนกิจกรรมนี้ก็จบลงเรียบร้อยนะครับก็คือกิจกรรมไม่บูลลี่กันนะครับในโรงเรียนนั่นเองนะครับขอให้นักเรียนจำกิจกรรมนี้ไว้เวลาที่เราไปบูลลี่คนอื่นให้นึกถึงตัวเราที่เคยโดนบูลลี่นะครับว่าเรารู้สึกอย่างไรนะครับก็ต้องปฏิบัติกับเพื่อนให้ดีนะครับและเราจะได้สิ่งที่ดีกลับคืนมานะครับเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมต่อไปกันเลยครับนักเรียนครับจากที่เราทำกิจกรรมจบไปแล้วก็ขอส่งท้ายคำนี้ครับประโยคนี้สังคมจะดีขึ้นหรือไม่อยู่ที่ตัวของหนูเองนะครับอย่าลืมการบูลลี่นั้นไม่ใช่เป็นเรื่องตลกนะครับดังนั้นจะทำอะไรให้คิดก่อนพูดคิดก่อนทำนะครับต่อไปเรามาดูกิจกรรมนี้กันนักเรียนรู้จักคำนี้หรือเปล่า LGBTQ นั่นก็คือความหลากหลายทางเพศมีใครรู้จักเพศที่ครูระบุมาบ้างมีไหมมีหรือเปล่าเอ่ยอ่ะกลุ่มที่5ไหนลองบอกสิว่าเรารู้จักเพศอะไรบ้างนะครับ
1: Lesbian Gay ค่ะ
0: Lesbian Gay นะครับยังมีคนอื่นที่รู้จักอีกไหมครับมีหรือเปล่าเอ่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูกันว่า LGBTQ+ หรือว่าความหลากหลายทางเพศนั้นประกอบไปด้วยเพศอะไรบ้างนะครับเรามาดูกัน LGBTQ เริ่มตั้งแต่ตัวแรกเลยก็คือ L ก็คือ Lesbian Lesbian ก็คือผู้หญิงที่ชอบผู้หญิงใช่ไหมต่อไป G ก็คือ Gay นะครับ Gay ผู้ชายที่ชอบผู้ชายหรืออาจกล่าวถึงคนที่ชอบเพศเดียวกันนะครับต่อไป B คือ bisexual นะครับชอบได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะครับต่อไป T คือ transgender บุคคลข้ามเพศการเปลี่ยนเพศสภาพไปเป็นเพศตรงข้ามนะครับต่อไปคำนี้คือคำว่า queenนะครับเควียนะครับอ่านว่าเควียนะครับก็คือคนที่ไม่ได้จำกัดขออภัยครับคนที่ไม่ได้จำกัดกรอบว่าจะต้องชอบเพศไหนและก็บวกหรือว่าพลัสนะครับก็คือคำว่าความหลากหลายทางเพศด้านอื่นๆนะครับวันนี้ทำไมครูจึงนำ LGBTQ มาให้นักเรียนรู้จักเพราะอยากให้นักเรียนนั้นเมื่อเรามีสิทธิเสรีภาพแล้วเราจะต้องเคารพความแตกต่างด้วยนะครับคนอื่นไม่เหมือนเรานะครับนักเรียนเราก็ต้องเข้าใจและเคารพเขาเขาอาจจะเป็นเพศชายเพศหญิงหรือเป็นเพศเหล่านี้เขามีศักดิ์ศรีความเป็นคนเหมือนกันไหมเหมือนกันเขามีสิทธิเสรีภาพเหมือนกันไหมเหมือนกันดังนั้นเราจะไปว่าไปด่าเขาได้ไหมไม่ได้เพราะเขาคือคนเหมือนกับเรามีสิทธิมีความเสมอภาคเท่าเทียมกับเราทีนี้เรามาดูภาพนี้กันดีกว่านักเรียนครูมีภาพนี้มาให้นักเรียนดูในกิจกรรมความรู้สึกฉัน

0: ใครจะเข้าใจนะครับให้นักเรียนดูนะอ่ะตอนนี้ให้นักเรียนสังเกตภาพนี้ก่อนนะครับกิจกรรมนี้ให้สังเกตก่อนยังไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นเลยอ่ะนักเรียนครับขอถามนักเรียนเห็นภาพอะไรบ้างในนี้มีคนแล้วเป็นยังไงเอ่ยภาพทางด้านขวาเป็นยังไงครับนักเรียนขวาของครูเป็นยังไงเอ่ยดูก่อนผู้นี่เขาเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง
1: ผ
0: ู้หญิงแต่เขาเล่นอะไรเอ่ย
1: บาส
0: เกตบอลและคนนี้ล่ะผู้หญิงหรือผู้ชาย
1: ผ
0: ู้
1: ชาย
0: เขาเล่นอะไรตุ๊กตาทีนี้มาดูอีกฝั่งหนึ่งฝั่งนี้ผู้หญิงหรือว่าผู้ชายผู้หญิงเล่นอะไรเหมือนเดิมและผู้ชาย
1: เล่นต
0: ุ๊กตาเหมือนกันไหมแต่สิ่งที่แตกต่างกันคืออะไร
1: คนรอบข
0: ้างใช่ไหมคนรอบข้างฝั่งนู้นเป็นไงเขาเหมือนจะดีใจด้วยไหมปลื้มไหมไม่ใช่ไหมด้านนี้ล่ะดีใจปลื้มใจใช่ไหมนักเรียนถ้านักเรียนเป็นเด็กทั้งสองคนฝั่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นความรู้สึกของเรียน
1: ด
0: ีใจไหมไม่ดีใจเลยใช่ไหมเพราะคนรอบข้างเราสนับสนุนให้เราเป็นแบบนี้ไหมไม่ใช่ไหมเขาดูเหมือนจะเป็นยังไงท่าทางมีการรังเกียจด้วยใช่ไหมเราอาจจะเสียใจใช่ไหมครับแต่ถ้าเรากลับมาอยู่ในฝั่งนี้ล่ะนักเรียนเป็นยังไงเอ่ยเราจะดีใจไหมถ้าคนรอบข้างเข้าใจเรานะครับแล้วก็รู้สึกดีไปกับเรานะครับแม้ว่าเราจะเป็นอะไรก็ตามใช่ไหมทีนี้กิจกรรมต่อไปเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนวาดอีโมจิรู้จักอีโมจิไหมอีโมจิแสดงความรู้สึกว่าฝั่งนี้นักเรียนจะให้แสดงอีโมจิแสดงอย่างไรบ้างและฝั่งนี้จะมีลักษณะอีโมจิหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนรีบเร่งเขียนนะครับรีบเร่งวาดอีโมจิสักครู่หนึ่งครับ

หมดเวลาแล้วครับเอาละครับทุกคนปรบมือ1ครั้ง2ครั้งเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างของนักเรียนต้นทางนะครับสักคน2คนนะครับว่าเขาวาดอีโมจิออกมาเป็นอย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับ

0: N อีโมจิแสดงความรู้สึกนะครับของนักเรียนต้นทางนะครับทีนี้เดี๋ยวครูจะมาเล่านะครับเรื่องราวของเด็กทั้งสองคนนี้ให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้รับฟังนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปฟังกันเลยครับนักเรียนครับเรามาดูนะครับในรูปที่นักเรียนอยู่เห็นอยู่นั้นนะครับนั่นก็คือเป็นเด็ก2คนผู้หญิงชื่อว่าต้นข้าวส่วนผู้ชายชื่อว่าต้นกล้าเด็กทั้ง2คนนักเรียนครับเด็กทั้ง2คนนั้นเป็นเด็กทั่วไปเหมือนกับพวกเรานะครับที่มีความชอบเป็นของตนเองเพียงแต่ว่าความชอบของเด็กทั้ง2คนนี้ไม่เป็นไปตามที่ทุกคนต้องการทุกคนต้องการให้ต้นข้าวแต่งตัวผู้หญิงแต่งตัวเป็นผู้หญิงที่เรียบร้อยเล่นตุ๊กตาน่ารักน่ารักส่วนต้นกล้าก็ต้องแต่งตัวเท่ๆหล่อๆเตะฟุตบอลหรือเล่นหุ่นยนต์แต่ความเป็นจริงแล้วนะครับเพียงแค่ความชอบของเด็กทั้งสองคนนั้นสลับกันซึ่งพอเป็นเช่นนี้แล้วเด็กทั้งสองคนจึงโดนกลั่นแกล้งและต่อว่าจากเพื่อนๆและครอบครัวเหมือนกับรูปทางฝั่งซ้ายนะครับส่วนรูปทางขวาเป็นรูปในจินตนาการของเด็กทั้งสองคนที่ต้องการให้ทุกคนยอมรับและเข้าใจพวกเขานะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของต้นข้าวและต้นกล้านะครับนักเรียนเข้าใจความรู้สึกของเด็กทั้งสองคนนี้ไหมครับเข้าใจแล้วใช่ไหมครับดังนั้นเราไปดูขั้นสรุปของเรากันดีกว่านะครับขั้นสรุปนะครับเป็นการประเมินนะครับว่านักเรียนนั้นรู้จักและปกป้องสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อื่นและที่สำคัญเลยนักเรียนเคารพในความหลากหลายสิ่งที่เราเรียนรู้กันคือความหลากหลายทางเพศนั่นเองถ้านักเรียนรู้เข้าใจและเคารพในความหลากหลายนะครับที่นักเรียนได้เรียนรู้ไปประเมินให้ตัวเองดีมากแต่ถ้านักเรียนบอกว่านักเรียนรู้แต่ยังไม่ปฏิบัติตามยังไม่เคารพในความหลากหลายนะครับประเมินให้ตัวเองพอใช้และสุดท้ายถ้านักเรียนไม่รู้จักนะครับปกป้องไม่รู้จักสิทธิเสรีภาพและยังไม่เคารพสิทธิเสรีภาพไม่เคารพความหลากหลายของผู้อื่นนะครับก็ประเมินให้ตัวเองปรับปรุงใครประเมินให้ตัวเองดีมากยกมือครับโอ้โหยอดเยี่ยมเลยครับเอามือลงใครประเมินให้ตัวเองพอใช้ไม่เป็นไรครับยอดเยี่ยมครับใครประเมินให้ตัวเองปรับปรุงไม่มีนะครับถือว่ายอดเยี่ยมมากๆครับต่อไปนะครับนักเรียนบทเรียนครั้งต่อไปที่เราจะได้มาเรียนรู้กันนะครับเกี่ยวกับอำนาจอธิปไตยนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูภากรและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: ตอนสระอาในสวนสัตว์ขอต้อนรับแทนไทยไมโทและเด็กๆ เข้าสู่สวนสัตว์มหัศจรรย์สวนสัตว์มหัศจรรย์แห่งนี้มีสัตว์มากมายหลากหลายชนิดที่แม้จะมาจากต่างเผ่าพันธุ์แต่พวกเขาก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขรู้จังเลยว่าในสวนสัตว์แห่งนี้มีสัตว์ตัวไหนที่มีเสียงสระอาสระอาแทนไทยไมโทและเด็กๆช่วยพี่ตามหาสัตว์ที่มีเสียงสระอาในสวนสัตว์มหัศจรรย์จำนวน5คำให้พี่หน่อยได้ไหมจ๊ะเด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาช่วยกันทำภารกิจนี้กัน
2: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อน
1: ๆไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
3: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
4: นี่คือกา
2: เพื่อนๆจ๋ากามีสระอามั้ยนะ
5: อ
2: กามีสระอา

0: เย้เจอสัตว์ที่มีสระอาตัวแรกแล้วเราไปหาสัตว์ตัวต่อไปกันเลย
1: นี่คือปลาปลาปลา
0: เพื่อนๆจ๋าปลามีสระอาไหมนะปลามีสระอาเจอสัตว์ที่มีสระอาตัวที่สองแล้วสนุกจังเลย
1: นี่คือม้า
0: เพื่อนๆจ๋าม้ามีสระอาไหมนะม้ามีสระอาเจอสัตว์ที่มีสระอาตัวที่สามแล้วเรามากันได้ครึ่งทางแล้วนะเพื่อน
1: ๆนี่คือเสือ
0: เพื่อนๆจ๋าเสือมีสระอาไหมนะเสือไม่มีสระอาไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเรามาหาสัตว์ที่มีสระอาตัวใหม่ด้วยกัน
1: นี่คือกวาง
0: เพื่อนๆจ๋ากวางมีสระอาไหมนะกวางมีสระอาเจอสัตว์ที่มีสระอาตัวที่4แล้วเหลือตามหาสัตว์ที่มีสระอาแค่ตัวสุดท้าย
1: นี่คือช้าง
0: เพื่อนๆจ๋าช้างมีสระอาไหมนะช้างมีสระอาเราช่วยกันตามหาสัตว์ที่มีสระอาครบ5ตัวแล้วเย้ พวกเราทำได้
2: เด็กๆทุกคนเก่งกันมากเลยจ้ะไหนตบมือเป็นรางวัลให้ตัวเองกันหน่อยพวกเรามาทบทวนคำศัพท์ที่มีเสียงสระอาในสวนสัตว์มหัศจรรย์กันกาปลาม้ากวางช้างขอบคุณแทนไทยไมโทและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
0: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนเดือดร้อนทุกทนน้ำล้นตลิ่ง
1: DLTV นายมองตามก้อนหินของฉันให้ดีๆเนาะงั้นฉันขว้างหินพร้อมกับนายเลยนะจะได้รู้ไปเลยว่าก้อนหินของใครจะกระเด้งน้ำได้เยอะกว่ากันได้สิไม่มีปัญหาวัดกันไปเลย1 2 3
0: โหยต้นกล้านายกระเด้งตั้ง3ทีแน่เสียนน่ะ
1: เรื่องขว้างหินกระเด้งน้ำนี่ไม่มีใครกินนายลงจริงๆเสียนต้นกล้า
0: อะตอมอิงฟ้านั่งมองอะไรน่ะมาขว้างหินกับพวกเราสิสนุกมากเลยพวกนายมาดูนี่สิฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
1: มันคงทำรังใหม่บนต้นไม้หรือเปล่ามันเลยขนย้ายไข่ขึ้นไปข้างบน
2: จริงๆช่วงนี้ก็ฝนตกหนักต่อเนื่องมาหลายวันแล้วด้วยนี่เนอะ
1: โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังตอนนี้ปริ่มตะลิ่งแล้วล่ะ
3: ขณะนี้ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตะลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
4: คุณปู่ครับคุณปู่ครับปกป้องอยู่ทางนี้
3: อ้าวเด็กๆบัวทำอะไรกันอยู่ตรงนี้ทางการก็เตือนภัยน้ำล้นตลิ่งมาให้ประชาชนเตรียมรับมือเพื่อความปลอดภัยเด็กๆขึ้นเรือกลับบ้านพร้อมปู่ก่อนดีกว่านะ
1: ไปเถอะพวกเราสถานการณ์แบบนี้กลับบ้านกันก่อนดีกว่านะ
3: ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
1: น้ำล้นตลิ่งมันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
0: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าน้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากน้ำจำนวนมากที่มาจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งแม่น้ำหรืออีกสาเหตุหนึ่งก็เกิดจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานเนื้อเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำจนปริมาณน้ำสูงมากจำเป็นต้องปล่อยน้ำออกแล้วถ้าช่วงเวลานั้นมีน้ำทะเลหนุนเกิดขึ้นก็จะยิ่งทำให้การระบายน้ำทำได้ยากจึงทำให้น้ำล้นตลิ่งจนน้ำท่วมยังไงล่ะ
2: ฝนตกหนักอย่างเดียวเลยเหรอที่ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได้นะ DLTV
0: นอกจากน้ำล้นตลิ่งเกิดได้ตามธรรมชาติแล้วฝีมือของมนุษย์ก็เป็นสาเหตุหนึ่งด้วยเหมือนกันอย่างฝายและเขื่อนพังการสร้างถนนและสิ่งปลูกสร้างกีดขวางทางไหลของน้ำก็ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได
2: ้นี่พวกเราหรือว่ามดดำที่เราเห็นมันขนไข่ขึ้นต้นไม้กันน่ะมันขนไข่หนีน้ำ
3: ใช่แล้วสัตว์มันจะมีสัญชาตญาณในการหนีเอาตัวรอดที่ไวกว่ามนุษย์อย่างเรารู้ล่วงหน้าว่าอาจจะมีน้ำท่วมเกิดขึ้นนะ
1: คุณปู่ครับแล้วเรามีวิธีเตรียมรับมือน้ำล้นตลิ่งยังไงได้บ้างครับ
3: หากเราอยู่ในพื้นที่เรายิ่งต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาศึกษาเส้นทางอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัยถ้าหากมีการเตือนภัยให้อพยพก็ควรรีบอพยพไปอยู่ในที่สูงหรืออาคารที่มั่นคงแข็งแรงตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว
2: ้แล้วถ้าเราไม่ได้อพยพล่ะเราต้องเตรียมตัวอะไรกันบ้างครับ
0: นายข้อมูลบอกให้เราเตรียมยกของมีค่าและย้ายรถขึ้นที่สูงเตรียมสิ่งของจำเป็นต่างๆอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าและเตรียมเบอร์ช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วย
3: ใช่แล้วเมื่อต้นเดือนปู่กับพี่ทีมงานทุกคนก็ออกแจกกระสอบทรายให้ชาวบ้านเอาไปทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านด้วยนะ
5: เยี่ยมเลยครับคุณปู
3: ่ปัญหาน้ำล้นตลิ่งเนี่ยที่กรุงเทพและสมุทรปราการมีบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแทบจะตลอดทั้งสายเขาเจอน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรทุกปีเลยนะ
1: แล้วคนที่นั่นเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับ
3: จากวิกฤตนี้ในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงมีรับสั่งให้กรมชลประทานปรับปรุงคลองลัดโพที่เคยใช้สัญจรทางน้ำ มาเป็นโครงการคลองลัดโพอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประตูระบายน้ำคลองลัดโพช่วยระบายน้ำได้เร็วสามารถลดระยะทางการระบายน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาออกทะเลจาก18กิโลเมตรเหลือ600เมตรและลดเวลาจาก5ชั่วโมงเหลือเพียง10นาทีถือว่าช่วยลดผลกระทบน้ำท่วมพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพและปริมณฑลได้อย่างดีเยี่ยมเลยละ
6: พระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้านผ่านพ้นวิกฤตที่เลวร้ายไปได้เสมอเลยนะคะ
5: ทรงพระเจริญ
3: โน่น
0: สัตว์อันตรายที่หนีน้ำท่วมที่สำคัญห้ามเดินทางหรือขับขี่ยานพาหนะฝ่าลงไปในกระแสน้ำหลากและเร็วและต้องติดตามเหตุการณ์และข่าวสารอย่างใกล้ชิด
1: แล้วถ้าน้ำล้นตลิ่งผ่านพ้นไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอ
0: ตามข้อมูลที่ฉันหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมอีกอย่างต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายและสัตว์มีพิษด้วยนะส่วนน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรก

0: ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได
1: ้ครับคุณครูนี่พวกเราถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำล้นตลิ่งไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th ยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
2: รับทราบครับ
1: ไว้พบกันนะน้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากฝนที่ตกหนักหรือตกเนื้อเขื่อนต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายน้ำจำนวนมากลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานควรติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
3: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนอะนานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี่
4: เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
1: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
3: แล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
1: อยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคน
5: ยี่สิบสี่กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกผู้ทรงได้รับการยกย่องเป็นพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทยจากเจ้าฟ้าทหารเรือสู่หมอเจ้าฟ้าทรงศึกษาด้านสาธารณสุขและแพทยศาสตร์ณมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อนำองค์ความรู้กลับมาวางรากฐานการแพทย์สมัยใหม่พระองค์ทรงส่งเสริมการผลิตแพทย์พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุขอีกทั้งทรงร่วมพิจารณาพระราชบัญญัติการแพทย์จนประกาศใช้เป็นกฎหมายทางการแพทย์ฉบับแรกของไทยพระราชกรณียกิจที่ทรงวางรากฐานไว้ยังคงส่งต่อแรงบันดาลใจผ่านการอุทิศตนของบุคลากรทางการแพทย์จากการดูแลผู้ป่วยด้วยความรู้ความเมตตาและนวัตกรรมดังพระราชดำรัสว่าขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเองถ้าท่านทรงธรรมะแห่งวิชาชีพไว้ให้บริสุทธิ
6: ์รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
7: เขียนอย่างนี้นะเทป1ซีน6คัด1เทค1
8: ขออนุญาตติดไว้เลยนะคะ
9: ได้ค่ะ
8: เรียบร้อยค่ะกล้องพร้อม
10: ปิด
11: ปิดยังทำดีตามพ่อสอนซีน6คัด1เทค1
8: 5 4 3 2แอคชั่น
11: หนูดีค่ะ
12: พลอยใสค่ะ
13: หนูนี้ค่ะ
11: ดีได้มีโอกาสไปหาพลอยใสที่บ้านเลยมีเรื่องราวดีๆของพลอยใสมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังด้วยค่ะ
13: เรื่องอะไรหรอคะหนูดี
11: เรื่องเกี่ยวกับแรงบันดาลใจในการเล่นดนตรีจากในหลวงรัชกาลที่9ค่ะพี่โนนี
13: ้โอ้น่าสนใจมากเลยค่ะน้องพลอยใสดังนั้นพวกเราไปติดตามกันเลยค่ะ
11: ไปฟังกันเลยค่ะ

0: ใช่แค่น้องพลอยใสคนเดียวนะคะที่มีในหลวงรัชกาลที่9เป็นนักดนตรีในดวงใจยังมีเพื่อนๆพี่ๆอีกหลายคนที่มีพระองค์ท่านเป็นแรงบันดาลใจและแบบอย่างของความเพียรมานะฝึกฝนทำหน้าที่ของเด็กและเยาวชนตามคำสอนของในหลวงรัชกาลที่9ได้อย่างน่าชื่นชมไปชมสิ่งดีๆเหล่านี้พร้อมๆกันเลยค่ะทีมงานขอวิทยาด้วยค่ะ
1: ขึ้นภาพประกอบในหลวงรัชกาลที่9ด้วยนะคะโอเคค่ะ
2: ในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระปรีชาสามารถในด้านการทรงดนตรีพระองค์ทรงเครื่องดนตรีหลายชนิดค่ะเช่นเปียโนแซกโซโฟนคลาริเน็ตทรัมเป็ตกีตาร์

0: เพียรพยายามอดทนกระทำการใดการหนึ่งที่ใช้เวลาเนิ่นนานถ้าผู้ใดสามารถทำได้จนประสบผลสำเร็จผู้นั้นถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีความเพียรค่ะ
1: การเป็นเด็กดีตามคำพ่อสอนต้องรู้จักนำคำพ่อสอนมาปรับใช้ไม่ใช่แค่จดจำนะคะเพื่อน
2: สุดท้ายวันนี้พวกเราก็มีคำพ่อสอนมานำให้เพื่อนๆไปปรับใช้ด้วยนะคะ
3: แล้วพบกันใหม่นะคะ
4: ยังทำดีตามพ่อสอนสวัสดีค่ะ
2: โอเคไหมพลอยใส่โบนัสโอเคผ่านเตรียมฉากต่อไปเลย
1: ทีมงานเคลียร์เซฟ
0: การสร้างสรรค์ตัวเองการสร้างบ้านเมืองก็ตามมิใช่ว่าสร้างในวันเดียวต้องใช้เวลาต้องใช้ความเพียรต้องใช้ความอดทนความเสียสละแต่สำคัญที่สุดคือความอดทนคือไม่ย่อท้อไม่ย่อท้อต่อสิ่งที่ดีงามสิ่งที่ดีงามนั้นทำมันน่าเบื่อบางทีเหมือนว่ามันไม่ได้ผลไม่ดังต้องมีความอดทนเวลาข้างหน้าจะเห็นผลแน่นอนในความอดทนของตนเองพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแก่นักเรียนนักศึกษาครูและอาจารย์ในโอกาสเข้าเฝ้าวันที่2ตุลาคมพุทธศักราช2516

0: คลิปโลนะถอยหลัง9 1พี่ขอความล่าเริงพี่ขอความล่าเริงนะมองกล้องนะมองกล้องนี้นะขอความล่าเริงนะล่าเริงกว่าเมื่อกี้10เท่า and action
1: ไปใส่

0: อยเล็ตก็ติดช้อยสาย
1: โอเค
2: ศาสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่3ความเพียรนี่ไงอีกรอบนะเป็นสุขเราม
3: ีความเพียรและมีขันติเนื่องจากในการทำงานนั้นอาจพบอุปสรรคและไม่เรียบง่ายเสมอไปแต่หากตั้งใจมั่นไม่ละความพยายามจะประสบความสำเร็จในที่สุดดังนั้นในการเสด็จทรงเยี่ยมราษฎรในถิ่นทุรกันดารไม่ว่าในสภาพอากาศเช่นใดหรือแม้แต่ยามทรงพระประชวรมิได้ทำให้ความเพียรพยายามในการพระราชทานความช่วยเหลือประชาชนของพระองค์ลดทอนลงนอกจากในการทรงงานแล้วอีกตัวอย่างหนึ่งของพระราชวิริยะหรือความเพียรของพระองค์คือทรงโปรดกีฬาเรือใบเป็นพิเศษและทรงมีความเพียรศึกษาและทรงต่อเรือใบพระที่นั่งด้วยพระองค์เองโดยใช้หลักวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ประยุกต์เรือใบฝีประหัตน้ำเรือใบมดเรือใบซุปเปอร์มดและเรือใบไมโครมดทรงออกแบบให้เหมาะสมกับคนไทยทั้งนี้พระองค์ท่านยังได้ทรงเรือใบจากวังไกลกังวลข้ามอ่าวไทยขึ้นฝั่งที่สัตหีบทรงใช้เวลาเดินทางยาวนานถึง17ชั่วโมงบนเรือแสดงให้เห็นถึงการใช้ความเพียรจนประสบความสำเร็จเอาละลองเพียรสารปลาตะเพียนกันอีกรอบดีไหม
4: ครับค่ะเป็นสุขจะตั้งใจพยายามทำให้สำเร็จให้ได
3: ้ตาเชื่อนะว่าถ้ามีความเพียรเป็นสุขก็จะทำได้สำเร็จหลักคำสอนเรื่องความเพียรนี้ถ้าใครนำไปปฏิบัติก็จะสามารถทำงานสำเร็จลุล่วงได้ในที่สุด

0: วรรณกรรม
1: ว้าว
2: เอ๊ะคุณเวลาครับนี่เราอยู่ที่ไหนกันนะครับ
0: เมืองนครเขื่อนขันจ้าเมืองนครเขื่อนขันเป็นเมืองหน้าด่านทางทะเลที่ปากแม่น้ำเจ้าพระยาจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเกิดจากสายพระเนตรอันยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยรัชกาลที่2ที่โปรดให้สร้างป้อมปราการเพื่อป้องกันศึกสงครามทางทะเล

0: ประการริมฝั่งแม่น้ำหรอคะ
1: เมืองนครเขื่อนขันต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นพระประแดงจ้าทรงเห็นว่าเมื่อย้ายมาตั้งกรุงใหม่เป็นกรุงรัตนโกสินทร์ยังหาได้มีพระมหาธาตุขนาดใหญ่ให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจแก่อาณาประชาราษฎร์จึงทรงมีพระราชดำริให้สร้างต่อเติมพระปรางวัดมะกอกหรือวัดแจ้งซึ่งเป็นวัดโบราณที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาให้งดงามยิ่งใหญ่สมกับเป็นพระมหาธาตุสำหรับพระนครซึ่งก็คือวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารที่พวกจะเห็นนี่แหละในครานั้นพระองค์ทรงปั้นพระพักพระพุทธรูปด้วยฝีพระหัตถ์ของพระองค์เองและโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หล่อขึ้นประดิษฐานเป็นพระประธานในพระอุโบสถเพื่อเป็นมิ่งขวัญแก่ประสบนิกรไทย
0: สวยงามจริงๆเลยค่ะแค่มองเห็นก็รู้สึกสุขสงบแล้ว
2: แล้วพอประสบนิกรมีความสุขก็จึงได้เกิดการสร้างสรรค์

0: ผลงานทางด้านศิลปะวัฒนธรรมมากมายใต้ร่มพระบารมีใช่ไหมครับคุณเวลา
1: ใช่แล้วล่ะด้วยพระปรีชาสามารถแห่งองค์ปฐมบรมศิลปินในรัชสมัยรัชกาลที่สองได้ชื่อว่าเป็นยุคทองของวรรณกรรมและศิลปกรรมกำเนิดวรรณคดีที่สำคัญมากมายโดยวรรณกรรมยุคนี้แสดงให้เห็นถึงธรรมเนียมประเพณีนาฏดนตรีรวมถึงวัฒนธรรมการปรุงอาหารอันประณีตงดงามทรงโปรดดนตรีไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งซอสามสายเป็นเครื่องดนตรีที่พระองค์โปรดปรานมากซอสามสายคู่พระหัตทรงพระราชทานนามว่าซอสายฟ้าฟาดนอกจากนั้นวรรณคดีในสมัยของพระองค์ถือเป็นแบบฉบับอันยอดเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นโครงฉันกาบกรอนลิลิตนิราชบทเสภาบทละครในละครนอกอาทิบทละครเรื่องอีเหนาเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนบทภาคโขนบทละครเรื่องชัยเชษฐ์สังทองคาวีไกรทองให้แก่ประสบนิกรไทยจวบจนถึงปัจจุบัน
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้ง

0: แต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 ถึง 10:40
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง MBT นะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่24กันยายน2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหันชันชัยสุนล่ำประสามือพบกับคุณชนันชิดาชีพเสรีจริงๆแล้วไม่ใช่แค่อยู่กับเราสองคนนะเพราะว่าถ้าดูฉากหลังของเราวันนี้ต้องบอกว่าสเปเชียลพิเศษจริงๆน้องเนเน่ค่ะ
0: โอ้โหก็เป็นข่าวดีในช่วงสายๆของบ้านเราในวันนี้นะคุณผู้ชมกับน้องเนเน่เราลุ้นมาตั้งแต่รอบออดิชั่นเราลุ้นมาตั้งแต่

0: รอบที่แข่งระหว่างทางมาเรื่อยๆได้ Golden Button มาก็เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเลยเมื่อวานนี้เริ่มแข่งตามเวลาในรายการ8โมงเช้าบ้านเรามีทั้งกรรมการมีทั้งในส่วนของเสียงโหวตกับคนที่อาศัยอยู่ในอเมริกาแล้วก็เป็นบริเวณแถบคาริบเบียนอย่างปาเตริโก้ด้วย อะไรแบบนี้ก็จะมีสิทธิ์ในการโหวตโอ้โหเราลุ้นมานะตั้งแต่อย่างแรกที่หลายคนอยากจะรู้แต่เมื่อวานน้องจะร้องเพลงอะไรถูกไหมฮะเอ๊ะแล้วน้องจะแสดงจะมีแบบ
1: มีอะไรเซอร์ไพรส์ไหมหรืออะไร
0: มีอะไรเซอร์ไพรส์หรือเปล่าสุดท้ายเนี่ยน้องทำได้ดีทำได้ดีจริงๆพอแสดงจบไปแล้วเนี่ยกรรมการเนี่ยแต่ละคนแต่ละคนบอกเลยนะมีกรรมการท่านหนึ่งบอกถ้าไม่ชนะนะจะให้อีกคนหนึ่งขายบ้านเลยนะคือจริงๆแล้วคือเป็นการแสดงที่คือเราเห็นฝีไม้ลายมือการเล่นกีตาร์ของน้องอ่ะเชอร์รี่ตั้งแต่รอบก่อนๆไง
1: น้องเขามีสมบัติต้องบอกว่าครบถ้วนนะ
0: ครับ
1: ก็คือหมายความว่าร้องเพลงก็เก่งภาษาอังกฤษเยี่ยมเลยเพราะว่าเองเนี่ยนะคะก็ได้รับทุนการศึกษาโรงเรียนนานาชาติที่จังหวัดภูเก็ตด้วยและพูดถึงฝีไม้ลายมือการเล่นกีตาร์นี่ต้องบอกว่าโอ้โหเรายังอายดิฉันอ่ะตอนเด็กๆนะสมัยวัยรุ่นก
0: ็
1: อยากจะไม่เรียนนะคุณคะก็ฝึกเล่นกีตาร์กันไปเนี่ยแหละเพียงเพื่อชีวิตแต่เอาจริงๆนะด้วยความเป็นผู้หญิงอย่างเราอ่ะเรารักความสวยความงามเล็บเนี่ยมันไว้ยาวไม่ได้แล้วพอดีดไปเนี่ยนะมันเจ็บมือเจ
0: ็
1: บ
0: ตรงนี้เน
1: า
0: ะ
1: ใช่แล้วมันก็จะด้านหมดดิฉันก็เลยเลือกเส้นทางความสวยไงแต่น้องเนี่ยเขารักดนตรีแล้วก็มาเส้นทางนี้จนวันนี้แหละต้องบอกว่าเป็นคนไทยคนแรกแล้วก็ประสบความสำเร็จสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยแล้วจริงๆก็คือสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดภูเก็ตด้วยนะคะ
0: จริงๆแล้วนะคนทั่วโลกตอนนี้มีไทยอยู่ในสายตาจากน้องเนเน่เพราะดูอะไรคุณผู้ชมครับดูจากการถ่ายทอดรายการถ่ายทอดสดเนี่ยของรายการอเมริกา Ghost Talent เนี่ยคนชมเนี่ยทั่วโลกทีเดียวแล้วที่ไหนอเมริกาด้วยไง
1: ใช
0: ่แล้วใครจะคิดว่าสาวไทยคนแรกที่จะคว้าตำแหน่งชนะเลิศแบบนี้มาได้ในเวทีระดับโลก
1: อันนี้คือต้องบอกว่าเป็นเวทีที่แมสจริงๆ ระดับสากลระดับโลกใครๆก็รู้จักต้องบอกแบบนี้นะคะ
0: ใช่ซึ่งทางท่านนายกรัฐมนตรีนะครับมีภารกิจอยู่ต่างประเทศก็ได้ ขออภัยครับได้ร่วมแสดงความยินดีกับเนเน่รอยัลเยาวชนไทยที่เปล่งประกายบนเวทีโลกก็เรียกว่าชื่นชมความสามารถนะสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเป็นอย่างมากทีเดียวนะครับไปดูภาพบรรยากาศกันก่อนคุณผู้ชมครับให้เห็นกันเต็มๆอันนี้เป็นภาพบรรยากาศก่อนการประกาศผลการแข่งขันบนเวทีนะครับเรียกว่าสร้างความมือหามากๆเมื่อเนเน่รอยัลปรากฏตัวพร้อมป้ายของ Linkin Parkซึ่งเป็นวงร็อกระดับตำนานสร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนๆนะครับหลังจากเพจของ America's Got Talent เคยโพสต์ข้อความไว้แบบนี้ครับว่า Rock Icons Linkin Park are making their way to the America Got Talent stage Wednesday on NBC NBC คือสถานีที่ถ่ายทอดสดไปทั่วโลกนั่นเองนะครับเป็นการแสดงร่วมกับวงร็อกระดับตำนานอย่าง Linkin Parkนับเป็นอีกหนึ่งช่วงสำคัญของเนเน่ครับหลังเดินทางผ่านการแข่งขันอเมริกา Ghost Talent ตั้งแต่รอบออดิชั่นจนก้าวเข้าไปสู่รอบไฟนอลด้วยว่ารอบชิงชนะเลิศนะครับและสุดท้ายเนี่ยคว้ารางวัลชนะเลิศในซีซั่นที่21นี้ด้วยนะครับและวันนี้ครับเนเน่รอยัลหรือว่าแพรวรัติการอําลอยคือเขาบอกว่าเมื่อก่อนน้องชื่อน้องแพรวน
1: ้
0: องแพรวแต่เวลาเรียกเนี่ยฝรั่งจะเรียกยากก็เลยเปลี่ยนเป็นเนเน่พอเป็นเนเน่ปุ๊บเนี่ยฝรั่งเรียกง่ายไงแล้วก็ติดปากมากกว่าเพราะฉะนั้นก็บอกว่าคนจะดังเนี่ยต้องชื่อสองพยางค์นะ
1: ค่ะนี่ไงเชอรี
0: ่โอเค
1: พี่ป๋องพี่และป๋องสองพยางค์เหมือนกัน
0: นะครับก็ถือว่าเป็นแชมป์รายการ America's Got Talent ซีซั่นที่21สร้างความสำเร็จให้กับชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติที่ติดตามชมเพราะอะไรเชอรี่คุณผู้ชมครับไปดูคะแนนโหวตนะที่1กับที่2เนี่ยต่างกันอย่างเห็นได้ชัดมากๆเนเน่ได้7ล้านกว่าคะแนน
1: ค่ะ
0: ขณะที่คนที่2ที่แสดงมายากลเนี่ยได้หลักแสนคือ 700,000 กว่า
1: แล้วคนที่โหวตเนี่ย
0: คือ
1: ต้องบอกกันว่าเป็นชาวอเมริกัน
0: ใช
1: ่แล้วก็มีคนไทยที่ได้สัญชาติแล้วก็อยู่ที่อเมริกานี่แหละเป็นคนโหวตให้นั่นเอง
0: ครับก็มาดูรางวัลกันหน่อยนะครับที่น้องเนเน่ได้รับนะครับแชมป์ในรายการ America's Got Talent ก็คือจะได้รับรางวัลเงินคือ1ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ33ล้านบาทอันนี้คือเริ่มต้นน
1: ะ
0: เงิน33ล้านหรือ1ล้านดอลลาร์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้บรรดาค่ายศิลปินต่างๆทุกคนเนี่ย
2: พุ่งเข้าหาเนเน่อันนี้แหละคือสิ่งที่จะตามมาจากผลของความสำเร็จของอเมริกา Got Talent ตรงนี
1: ้แต่ต้องไปดูสัญญาไงพี่ป๋องเพราะอาจจะติดลิขสิทธิ์สัญญากับทางรายการด้วยเป็นระยะเวลา1ปีแต่แน่นอนค่ะว่าโอ้โหได้แชมป์แบบนี้แล้วก่อนได้แชมป์เนี่ยน้องเองเนี่ยก็สร้างประวัติศาสตร์แล้วก็สร้างชื่อเสียงเพราะว่าเราจะเห็นนะคะว่าหลังจากที่จบการแข่งขันไปแต่ละครั้งเนี่ยนะบนเวทีของน้องเนเน่เนี่ยเราก็จะเห็นนักดนตรีระดับโลกเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็โพสต์ข้อความเรียกได้ว่าเอ็นเอียงนั่นแหละเชียร์น้องเนเน่เรียกได้ว่าออกนอกหน้านอกตาว่าได้แน่นอนเป็นแชมป์นะและน้องก็ได้จริงๆนะคะมาดูประเทศไทยกันบ้างค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งก็อยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาก็ได้ร่วมแสดงความยินดีกับเนเน่โรโยศิลปินเยาวชนไทยอายุ16ปีจากภูเก็ตนะที่สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยคว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จก็ถือว่าชื่นชมทั้งความสามารถมุ่งมั่นความพยายามตลอดเส้นทางการแข่งขันจนนำมาถึงเรื่องของความสำเร็จแล้วก็ความภาคภูมิใจของคนไทยนะคะความสำเร็จของเนเน่เนี่ยสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของเยาวชนไทยอันนี้เมื่อครั้งที่ท่านนายกกับน้องเนเน่ได้มีโอกาสเจอกันนะคะก็ร้องเพลงด้วยกันด้วยนะคะท่านก็บอกว่าความสำเร็จที่เกิดขึ้นเนี่ยสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของเยาวชนไทยที่สามารถก้าวขึ้นไปแสดงความสามารถบนเวทีระดับโลกได้อย่างโดดเด่นถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของคนรุ่นใหม่ค่ะที่กล้าฝันกล้าพัฒนาตนเองและใช้ความสามารถก้าวไปสู่ความสำเร็จเรียกได้ว่าในระดับนานาชาตินะคะส่วนกระทรวงการต่างประเทศของไทยเองนะคะก็มีการโพสต์ภาพแล้วก็ข้อความขอร่วมแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับเนเน่รอยัลคนไทยคนแรกค่ะที่คว้าแชมป์รายการอเมริกาก็อตทาเลนต์ในซีซั่นที่21ค่ะ
2: โอ้โหเป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจภาคภูมิใจทั้งคนไทยทั้งชาติเลยนะความสามารถของเด็กไทยสาวภูเก็ตที่ประสบความสำเร็จได้ขนาดนี้นะครับแล้วก็น่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายคนที่อยากจะพัฒนาแล้วก็อยากที่จะเดินตามฝันเพราะต้องยอมรับว่าสมัยนี้เนี่ยมันความฝันบางทีหลายๆคนถ้าเกิดจะมุ่งไปจริงๆถ้าเกิดไม่ได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวหรือว่าคนรอบข้างอันนี้อาจจะทำให้ความฝันนะหยุดตรงนี้แค่นี้น่าจะพอแล้วแต่ที่เราเห็นน้องเนเน่กับคุณพ่อที่จับมือกันก้าวไปจนประสบความสำเร็จนะครับส่วนหนึ่งก็ไปดูบรรยากาศที่โรงเรียนกันหน่อยเป็นโรงเรียนขจรเกียรติศึกษานานาชาติที่กระทู้จังหวัดภูเก็ตนะครับเป็นโรงเรียนของน้องเนเน่เนี่ยครับภาพบรรยากาศที่เห็นคือบรรดาเพื่อนๆนักเรียนรวมถึงคุณครูและผู้ปกครองเนี่ยต่างร่วมกันส่งเสียงแสดงความดีใจพร้อมกันแล้วก็ปรบมือดังลั่นสนั่นคือไปชมการถ่ายทอดสดไงของที่สื่อของ NBC เมื่อสักครู่ที่จะทอดมาเขาประกาศผลเมื่อตอนประมาณสายๆเกือบ10โมงเช้าบ้านเราเนี่ยนะครับก็หลังสิ้นเสียงประกาศว่าเนเน่เนี่ยคว้าแชมป์อเมริกา Got Talent 2026ในซีซั่น21เนี่ยนะครับโอ้โหทุกคนเฮปรบมือเสียงดังกันสนั่นทีเดียวนะครับซึ่งอย่างที่บอกไปวันนี้ทางโรงเรียนได้นำทีวีจอใหญ่นะมาตั้งให้ทุกคนได้ร่วมลุ้นการประกาศผลไปด้วยซึ่งถือว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขของคนทั้งโรงเรียนและยังสร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวภูเก็ตอีกด้วย
1: ค่ะส่วนหนึ่งเนี่ยก็ได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียนด้วยนะคะ
2: ค
1: ือน้องเนี่ยได้รับทุนการศึกษาเพราะอะไรมีความสามารถพิเศษก็คือด้านการเล่นดนตรีนั่นเองทางโรงเรียนก็เลยมีการสนับสนุนน้องเนเน่แล้วก็ครอบครัวนั่นเองนะคะคนบอกว่าดูน้องภาษาอังกฤษเนี่ยสำเนียงดีจังเลยก็ส่วนหนึ่งเนี่ยแหละค่ะได้รับการสนับสนุนจากทางโรงเรียนขจรเกียรติศึกษานานาชาติกระทู้จังหวัดภูเก็ตนะคะขอบคุณแทนน้องด้วยนะคะ
2: ขอบคุณคนไทยทุกคนด้วยที่ช่วยกันส่งแรงใจให้กับน้องตั้งแต่เมื่อวานนี
1: ้
2: โอ้โหกระแสดีมากๆโดยเฉพาะในช่วงที่น้องแสดงเป็นภาพที่ไม่รู้จะบรรยายยังไงว่าเด็กไทยคนหนึ่งเก่งและมีความสามารถจริง
1: คือแล้วทางโรงเรียนเขาสนับสนุนเต็มที่นะ
2: ค
1: ือทุกครั้งที่น้องเนเน่เนี่ยได้มีการแข่งขันก่อนที่จะมาประสบความสำเร็จในวันนี้นี่นะคะเขาก็จะมีการทำกิจกรรมแบบนี้ละค่ะก็คือเชิญน้องๆในแต่ละชั้นเรียนโดยเฉพาะเด็กๆค
2: ่
1: ะเด็กๆที่เขาอยากจะมีความฝันไงพอเขาเห็นพี่เนเน่นะรุ่นพี่โรงเรียนของเขาแล้วเนี่ยประสบความสำเร็จแบบนี้ก็จะอาจจะเป็นอีกหนึ่งก้าวที่สำคัญที่ทำให้น้องๆเนี่ยนะคะผลักดันจนไปสู่ในเรื่องของความสำเร็จคือบรรยากาศเป็นเหมือนอะไรไหมพี่บอมเหมือนประกวดนางงามจักรวาลอะ อารมณ์ความรู้สึกอ่ะเพราะเราเชียร์เราลุ้นถูกต้องไหมเราไม่ได้เห็นบรรยากาศแบบเนี้ยมานานพอสมควรไงแล้ววันนี้เนี่ยคือเชื่อได้ว่าน้องเนเน่เองเนี่ยสร้างความสุขรอยยิ้มให้กับคนไทยทุกคนเขาบอกว่าปีนี้อาจจะเป็นปีทองของเยาวชนไทยหรือว่าคนไทยก็ได้โดยเฉพาะผู้หญิงนะอย่างเช่นน้องลิซ่าและลิสามโนบาลคือก็เพิ่งจะออกซิงเกิลใหม่ไป

0: วัสดีค่ะอะไรเงี้ยคงร้องได้แค่นี้เนาะเดี๋ยวจะไปติดลิขสิทธิ์เขาเลยประมาณนี้
1: แล้วที่ร้องเต็มก็ไม่ติดนะ
0: ดิฉันกลัวจะเป็นนักร้องนำไงคือหมายความว่านำดนตรีไปก่อนไงอ่ะน้องลิซ่าก็เป็นอีกหนึ่งคนไทยที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเรียกได้ว่าตอนนี้โฟกัสน่ะมันมาอยู่ที่ประเทศไทยของเราแล้วล่ะทำให้คนทั่วโลกเนี่ยได้รู้จักประเทศไทยมากยิ่งขึ้นนั่นเอง
1: คือมีโอกาสได้คุยกับนักวิชาการที่ตอนนี้เขาบอกว่าเรื่องของ AI เข้ามามีส่วนอย่างมากทีเดียวนะครับในเรื่องของการเลือกการศึกษาของเด็กเด็กไทยเรียนไปมากๆเนี่ยสุดท้ายเนี่ย AI มันจะมาในการทำลายหรือว่า disruption หรือเปล่าเขาอาจารย์บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเรียนก็ยังเรียนปกติหลายคนบอกเอ๊ะไม่อยากเรียนในระบบโรงเรียนแล้วอยากจะเป็นอินฟลูอยากจะเป็นบล็อกเกอร์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับในการสร้างรายได้อาจารย์บอกแบบนี้อาจารย์สมชายภคภาสดิวัฒน์บอกว่าเรียนไปเถอะในสิ่งแล้วก็เลือกหาสิ่งที่เราชอบที่สุดแล้วต่อยอดจุดนั้นให้ได้พอเราต่อยอดจากสิ่งที่เราชอบแล้วเนี่ยโอกาสเนี่ยมันไม่ไปไหนเลยถ้าเรามีความพยายามเพียงพอมันก็ซ้อนมาอย่างน้องเนเน่แบบเนี้ยถ้าเกิดว่าคนรอบข้างการสนับสนุนตัวน้องเองรู้เองว่าเราจะไปในทางไหนอันเนี้ยมันจะได้พัฒนาไปในถูกต้องแล้วเดินไปให้ถึงเป้าหมายอย่างเร็วที่สุดนั่นเอง
0: ค่ะข่าวที่ NUP วันนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับน้องเนเน่รอยัลแล้วก็ทางครอบครัวพี่น้องชาวภูเก็ตด้วยนะคะปรับเปลี่ยนอารมณ์กันสักนิดนึงคุณผู้ชมมาดูเรื่องของดินฟ้าอากาศกันบ้างช่วงนี้หลายพื้นที่ฝนตกกรุงเทพมหานครแอบวิภาวดีของเราเนี่ยครึ้มฟ้าครึ้มฝนทีเดียวนะคะแต่เมื่อวานนี้คุณผู้ชมคะสถานการณ์ฝนตกหนักในเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีเรียกได้ว่าตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาค่ะฝนตกหนักน้ำท่วมหนักด้วยเช่นเดียวกันนะคะเขาบอกว่าบางจุดเนี่ยน้ำเนี่ยท่วมสูงถึง1เมตรเช้าวันนี้ก็ยังมีฝนตกบ้างในบางพื้นที่แต่ว่ายังมีน้ำท่วมขังบางจุดรอการระบายค่ะนายกเมืองพัทยาก็สั่งการให้ทางเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากประมาณ9จุดตลอด24ชั่วโมงพร้อมกับเปิดสายด่วนเมืองพัทยาค่ะ1337ให้ประชาชนสามารถสอบถามสถานการณ์แล้วก็ประสานขอรับถุงทรายเพื่อป้องกันน้ำเข้าบ้านได้ค่ะพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูบรรยากาศเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาก่อนนะคะได้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่เมืองพัทยาส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังหลายพื้นที่ระดับน้ำบางจุดสูงถึง1เมตรโดยเฉพาะที่เคยประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำอย่างเช่นที่ถนนสาย3แยกพเนียนช้างหรือว่าแยกมุมอร่อยถนนเลียบทางรถไฟดงขาน้อยเขาตาโลถนนสุขุมวิทพัทยาใต้ถนนพัทยาใต้พัทยากลางถนนเลียบชายหาดซอยบัวขาวพัทยารวมถึงซอยวัดบุญสัมพันธ์แล้วก็วอล์กอินสตรีทนะคะทำให้นักท่องเที่ยวบางส่วนเนี่ยต้องเดินลุยน้ำกลับที่พักค่ะซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้รถจักรยานยนต์แล้วก็รถยนต์ขนาดเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านบางเส้นทางได้ขณะเดียวกันประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการบางรายก็ไม่สามารถขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงในพื้นที่ปลอดภัยได้ทันก็ทำให้ข้าวของเนี่ยถูกกระแสน้ำเนี่ยพัดพาไปนะคะ
1: ขณะที่ในของวันนี้นะครับในช่วงเช้านั้นยังคงมีฝนตกทำให้มีน้ำท่วมขังรอการระบายในบางพื้นที่อันนี้คือเหตุการณ์เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับจากหลังจากที่เมื่อคืนนี้ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องครับนายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาก็เปิดเผยถึงการเตรียมรับมือกับฝนตกหนักในพื้นที่เมืองพัทยาไปจนถึงวันที่27กันยายนนี้โดยสั่งการให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากประมาณ9จุดตลอด24ชั่วโมงพร้อมกับเปิดสายด่วนเมืองพัทยา1337ให้ประชาชนสอบถามสถานการณ์และประสานขอรับถุงทรายเพื่อป้องกันน้ำเข้าบ้านเมืองพัทยาเองครับได้มอบหมายให้สำนักช่างสุขาภิบาลและศูนย์ Water Crisis Center ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยมี3จุดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษครับได้แก่แยกถนนเลียบทางรถไฟเขาตาโลถนนสุขุมวิทบริเวณพัทยาใต้และถนนพัทยาสาย3บริเวณแยกใกล้กับร้านมุมอร่อยเก่าเนื่องจากเป็นพื้นที่ต่ำและก็เป็นแอ่งกระทะ
2: ตรงนี้ก็จะมีเจ้าที่เนี่ยเป็นเจ้าที่ในการที่จะห้ามนะครับถ้าปริมาณน้ำสูงแล้วก็ห้ามรถผ่านเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุหรือให้รถเนี่ยไปมีความเสียหายตรงนั้นนะครับซึ่งที่ผ่านมาต้องบอกว่าทางเมืองพัทยาเองก็พยายามที่จะแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องนะครับปัจจุบันก็คงจะต้องสามารถแก้ไขได้นะครับในระดับที่น้ำฝนตก60ถึง70นะครับมิลลิเมตรต่อวันเท่านั้นนะครับซึ่งถ้าเกินจากนี้นะครับก็จะทำให้มีการท่วมรอระบายนะครับ
1: ล่าสุดนะครับผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณแยกพระเนียดช้างถนนพัทยาสาย3ถนนสุขุมวิทและถนนเลียบทางรถไฟซึ่งก่อนหน้านี้มีน้ำท่วมขังและพบว่าระดับน้ำนั้นลดลงแล้วเจ้าหน้าที่ก็เร่งทำความสะอาดและก็เก็บกวาดเศษขยะและสิ่งปฏิกูลที่ถูกน้ำพัดขึ้นมาบริเวณผิวการจราจรพร้อมกับนำรถอุปกรณ์เข้าช่วยเหลืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนส่วนถนนสายหลักในพื้นที่พัทยาก็ตอนนี้กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วเช่นกัน
0: ไปดูทางด้านองค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาวอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์นะคะก็มีการนำรถแบ็คโฮ2คันขุดร่องเปิดทางน้ำที่บริเวณหน้าบ้านเรือนประชาชนเพื่อเร่งระบายน้ำจากพื้นที่ท่วมขังลงสู่คลองสาธารณะพร้อมกับนำสะพานเหล็กที่จัดทำไว้มาใช้เป็นการข้ามชั่วคราวเพื่อให้ประชาชนยังสามารถสัญจรเข้าออกพื้นที่ได้แล้วก็เร่งเตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักหลังพื้นที่ยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมต่อเนื่องดาบตำรวจประสิทธิ์หยัดน้ำนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาวเปิดเผยนะคะว่าขณะนี้ค่ะเร่งเตรียมความพร้อมรับมือฝนที่จะตกลงมาเพิ่มเติมเน้นการเปิดทางน้ำแล้วก็เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่เนื่องจากตำบลลาดยาวก่อนหน้านี้ได้รับมวลน้ำส่วนหนึ่งมาจากพื้นที่อำเภอแม่วงส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนในหลายหมู่บ้านได้รับผลกระทบค่ะ
1: เราไปตรวจสอบสภาพอากาศล่าสุดเลยนะครับหลังจากที่กรมอุตุบอกว่า 24-27 นี้คงต้องระวังเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากครับเราจะไปพูดคุยกับคุณณัฐวุฒิแดนดีนะครับรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาครับท่านรองอธิบดีสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: ครับท่านครับวันนี้จุดไหนที่น่าเป็นห่วงและฝนจะตกหนักที่สุดครับ
3: จุดที่น่าเป็นห่วงก็คงเป็นแถบภาคตะวันออกก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ตัวศูนย์กลางของตัวหย่อมความกดอากาศต่ำนะครับอยู่ประเทศกัมพูชาแต่ว่าอยู่ติดกับจังหวัดตราดของเราแล้วนะครับซึ่งก็จะทำให้ด้านหน้าของตัวหย่อมความกดอากาศต่ำเนี่ยถูกเบียดเข้ามาทางภาคตะวันออกรวมถึงภาคกลางบางส่วนนะภาคกลางที่โซนอยู่ทางด้านตะวันออกนะครับเชียงรายนครนายกประมาณนี้ครับซึ่งก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นอาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดจันทบุรีและตราดระยองนะครับจังหวัดสระแก้วปราจีนนะนครนายกซึ่งเป็นพื้นที่อยู่ด้านหน้าเขาใหญ่นะครับซึ่งก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นในช่วงบ่ายรวมถึงพื้นที่ของภาครวมทั้งกรุงเทพมหานครช่วงบ่ายเย็นๆอาจจะมีฝนเพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าตัวหย่อมความกดอากาศต่ำทิศทางของเขาเนี่ยเคลื่อนที่จากจังหวัดใกล้ๆจังหวัดตราดแล้วก็จะผ่านมาจังหวัดระยองและเข้ามาแถบอ่าวไทยนะครับเมื่อพื้นที่ตรงนี้ปั๊บเนี่ยตัวพื้นที่ที่อยู่รอบๆตัวศูนย์กลางหย่อมความกดอากาศต่ำรัศมีประมาณสัก300กิโลเนี่ยครับก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นอาจจะมีหนักถึงหนักมากบางพื้นที่นะครับแล้วอาจจะมีฝนตกหนักนะส่วนใหญ่จะเป็นฝนตกหนักครับฝนที่หนักมากเนี่ยก็จะมีบางพื้นที่แค่นั้นเองครับ
1: เป็นฝนแช่หรือว่าฝนที่เป็น
3: ฝนผ่านครับ
1: ฝนผ่าน
3: ไม่ได้แช่ครับฝนจะผ่านตามจุดศูนย์กลางนะฮะตัวฝนก็จะหมุนวนตามจุดศูนย์กลางแล้วก็เคลื่อนที่ผ่านตามแนวร่องออกไปสู่ทางด้านภาคตะวันตกในวันพรุ่งนี้วันมะรืนนะครับก็จะออกไปทางด้านเมืองกาญนะครับ
0: ค่ะที่ท่านรองอธิบดีบอกว่าฝนตกหนักมากเนี่ยนะคะคาดการณ์ได้ไหมคะว่าประมาณสักประกี่มิลลิเมตรคะ
3: ครับฝนตกหนักมากเนี่ยเกินกว่า90ครับมิลลิเมตรนะครับในพื้นที่ที่ผมเรียนแล้วก็เรื่องของลักษณะของภูมิประเทศนะครับตรงใกล้ๆกับเขาใหญ่ตรงเนี้ยแถวสระแก้วตรงเนี้ยจะมีเทือกเขาสูงนะฮะมันก็เป็นตัวช่วยทำให้ตัวเมฆเนี่ยยกตัวเป็นฝนได้ง่ายนะครับและประกอบกับมันมีลมส่งก็คือลมจากที่พัดเข้าหาศูนย์กลางของหย่อมความกดอากาศต่ำนะฮะเป็นลมส่งที่ทำให้ตัวเมฆฝนเนี่ยยกตัวได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่เหล่านี้นะพื้นที่หน้าเขาโซนเนี้ยนะฮะก็จะมีความเสี่ยงที่จะเกิดฝนตกหนักมากมากกว่าพื้นที่อื่นครับ
1: ครับท่านรองครับอย่างที่บอกว่าฝนจะมาตอนนี้หย่อมมาถึงทางด้านของกัมพูชามาทางตราดจันทบุรีแล้วถูกไหมครับแล้วจะค่อยๆขยับผ่านมาเรื่อยๆแสดงว่าตอนนี้วันนี้ในพื้นที่ภาคตะวันออกที่บอกเมื่อสักครู่คือเมืองจันทร์ตราดนครนายกแน่นอนที่สุดห่างๆต้องน่าจะถึงกรุงเทพ

0: พี่จะถามดูให้นะว่าที่บริษัทนะมีตำแหน่งว่างหรือเปล่าแต่น้องเขาจบวุฒิม.3อาจจะหางานยากนิดนึงนะครับสวัสดีครับ
1: มีอะไรหรือลูก
0: รุ่นน้องผมนะครับเขามีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต่
1: อ
0: เลยจะมาขอสมัครงานที่บริษัทนะครับ
1: อ้าวเดี๋ยวสิสมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆ เยอะแยะอย่างทุนมทส.ของในหลวงนี่ก็พระราชทานให้เด็กๆทุกจังหวัดต่อเนื่องตั้งแต่ม.ปลายจนจบปริญญาตรีเลยนะในหลวงท่านให้ความสำคัญและส่งเสริมการศึกษาผ่านหลายโครงการเลยล่ะ
0: จริงด้วยครับเดี๋ยวได้บอกเขาก่อนดีกว่าฮัลโหลนี
2: ่ฮะฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไง
0: สถานีรถไฟคลองไผ่จังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2563
2: พี่เพิ่งรับปริญญาบัตรเหรอคะ
3: ใช่พี่เพิ่งรับพระราชทานปริญญาบัตรจากในหลวงเมื่อวานนี้เอง
4: โหพี่เก่งมากเลยนะครับ
3: พี่ไม่เก่งหรอกพี่แค่พยายามตั้งใจเรียนพอได้รับทุนมทส.ของในหลวงน่ะพระองค์มีพระราชประสงค์ให้พวกเราตั้งใจพัฒนาตนเองเพื่อจะได้เป็นคนที่มีความรู้มีคุณธรรมมีภาวะผู้นำและกลับไปช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนเองน่ะ
2: แปลว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่เหรอคะ
3: ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี
2: ่หนูเชื่อว่าพี่ต้องทำได้ดีมากแน่ๆค่ะฮะ
5: ฮะฮะไอ้ลูกหมาเรียนจบแล้ววอย
6: พ่
5: อเอ้ยมา
3: พ่อครับดูนี่สิครับ
5: ไอ้ลูกหมาของพ่อ
3: พ่อครับเดี๋ยวครับ

0: จ๋าเอานี่มาดู DLTV นี่สิที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงก่อตั้งและตอนนี้รัชกาลที่10โปรดให้พัฒนาระบบออกอากาศให้ทันสมัยขึ้นมากเลยนะ
1: โอ้โหภาพเสียงคมชัดเหมือนคุณครูตัวจริงมาสอนที่บ้านเลยนะครับ
0: ใช่ก็เพราะเป็นระบบ HD น่ะแล้วก็เพิ่มช่องทางการเผยแพร่สัญญาณและขยายกลุ่มผู้เรียนไปหลายๆที่ให้เข้าถึงทุกคนในทุกท้องถิ่นเลยล่ะเพื่อลดความเหลื่อมทางการศึกษายังไงล่ะ
2: ในหลวงท่านให้ความสำคัญกับการศึกษามากเลยนะคะปู่
0: นั่นเพราะพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ว่าการศึกษาต้องสร้างให้คนไทยมีคุณสมบัติดังนี้นะ 1. มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง 3. มีอาชีพมีงานทำและ 4. เป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยเพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศให้เติบโตได้อย่างมั่นคงยังไงล่ะจ๊ะ
1: ดีมากๆเลยนะครับประเทศเราก็จะเติบโตอย่างมั่นคง

0: ปู่สั่งทำกรอบรูปในหลวงตอนที่พระองค์ทรงผนวด
1: ตอนพระองค์ทรงผนวดชาวพุทธคงดีใจมากๆเลยนะครับ
0: ก็ไม่ใช่แค่ชาวพุทธหรอกนะเพราะในหลวงท่านทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยล่ะ
1: พระองค์ทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยใช่ไหมครับ
2: บ้านเมืองเรามีคนจากหลายศาสนาอย่างใกล้ๆวัดนี้ก็มีทั้งมัสยิดโบสถ์คริสต์และก็ศาลเจ้าเลยนะ
1: นมัสการ

0: วัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางทุกคนเลยนะคะวันนี้พบกับคุณครูอ้อมค่ะครูสุนทรีศรีสะอาดในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะวันนี้นะคะเรามาเรียนกันในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพราะเราจะได้ใช้โปรแกรมในการสร้างงานนำเสนอกันค่ะในวันนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนได้เรียนรู้ในเรื่องของการนำเสนอข้อมูลแต่เช่นเคยนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนและกิจกรรมต่างๆคุณครูขอชี้แจงในเรื่องของจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยค่ะอย่างที่บอกนักเรียนไปแล้วนะคะวันนี้เราได้เรียนกันในเรื่องของการนำเสนอข้อมูลซึ่งเป็นครั้งที่2แล้วนะคะโดยจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ค่ะอธิบายวิธีการเลือกแผนภูมิที่เหมาะสมในการนำเสนอข้อมูลใช้โปรแกรมตารางทำงานสร้างแผนภูมิที่เหมาะสมกับข้อมูลได้ถูกต้องและรวดเร็วสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนนะคะใช้โปรแกรมตารางทำงานในการสร้างแผนภูมิจากข้อมูลที่กำหนดให้อย่างถูกต้องและรวดเร็วจะเห็นว่าวันนี้เราจะมีการใช้โปรแกรมตารางทำงานในการสร้างแผนภูมิจากครั้งที่แล้วเนี่ยเราใช้การวาดด้วยมือลงในชุดกิจกรรมนะคะเป็นแผนภูมิต้นไม้แต่ในวันนี้เราใช้โปรแกรมเข้ามาช่วยค่ะเอาละค่ะก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาและก็ได้ปฏิบัติในวันนี้นะคะคุณครูให้นักเรียนช่วยกันสังเกตก่อนว่ากิจกรรมแรกนะคะคือตอนนี้คุณครูมีข้อมูลให้2ชุดข้อมูลข้อมูลแรกจะเป็นข้อมูลตารางข้อมูลที่2จะเป็นในรูปของแผนภูมิแท่งนะคะแต่ทั้ง2แบบนี้คือข้อมูลของจำนวนนักเรียนคำถามแรกเลยนักเรียนดูภาพนี้ไว้นะสังเกตให้ดีนะเป็นแบบตารางแล้วก็แบบแผนภูมิแท่งคุณครูมีคำถามมาถามค่ะคำถามของครูมีอยู่ว่านักเรียนคิดว่าการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบใดมีความน่าสนใจเพราะเหตุใดย้อนกลับไปที่รูปเมื่อสักครู่นี้ก่อนนะคะจากรูป2รูปนี้การนำเสนอข้อมูลทั้ง2แบบทั้งแบบข้อมูลแบบตารางแล้วก็แบบแผนภูมิแท่งนักเรียนคิดว่าการนำเสนอข้อมูลแบบไหนน่าสนใจเพราะเหตุใดขอตัวแทนคนแรกค่ะสักหนึ่งคนลูกทางด้านหน้าคนแรกนะคะเรียนรองวิเคราะห์จากแผนภูมินี้อ่ะขอไมโครโฟนให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนปลายทางสามารถวิเคราะห์ไปพร้อมๆกันได้นะคะว่าจากรูปภาพการนำเสนอข้อมูลทั้ง2แบบนี้นักเรียนคิดว่าแบบใดมีความน่าสนใจเพราะเหตุใดค่ะในแผนภูมิในแผนภูมิแล้วก็ข้อมูลตารางนักเรียนคิดว่า2แบบนี้การนำเสนอข้อมูลแบบไหนน่าสนใจคะ
1: แบบที่1ครับ
0: นักเรียนเลือกเป็นแบบที่1ข้อมูลตารางใช่ไหมลูกเพราะเหตุใดคะ
1: เพราะว่าอ่านได้ง่ายครับแล้วสามารถมองเห็นได้ง่ายค
0: ่
1: ะ
0: ข้อมูลตารางเพราะว่าอ่านได้ง่ายมองเห็นได้ง่ายแสดงข้อความอย่างชัดเจนใช่ไหมคะขอบคุณมากนะคะมีนักเรียนคนใดที่เห็นต่างจากเพื่อนไหมคะที่เลือกแบบที่2มีไหมลูกทางด้านหลังทางด้านหลัง1คนที่เลือกแบบที่2เชิญค่ะจากที่เมื่อสักครู่นี้เพื่อนเลือกแบบที่1ที่เป็นข้อมูลตารางครูอยากทราบว่าที่นักเรียนเลือกแบบที่2ที่เป็นในส่วนของแผนภูมิแท่งนักเรียนคิดว่าทำไมแผนภูมิแท่งถึงมีความน่าสนใจคะ
1: เพราะว่ามีสีสันสวยงามค
0: ่
1: ะ
0: เห็นชัดเลยว่าแผนภูมิแท่งมีสีสันที่สวยงามดึงดูดความสนใจได้ง่ายใช่ไหมคะแต่ว่าอาจจะมีในส่วนของตัวหนังสือที่อาจจะเล็กไปบ้างแต่ในเรื่องของสีสันมีความสวยงามแล้วก็เห็นได้ชัดกว่าในเรื่องของรูปแบบตารางใช่ไหมลูกเก่งมากๆเลยขอบคุณนะคะเอาละค่ะจากที่นักเรียนได้ตอบกันมาแล้วก็ถือว่าชัดเจนเลยนะคะคนแรกบอกว่าข้อมูลตารางเนี่ยน่าสนใจกว่าคนที่2บอกว่าเป็นแผนภูมิแท่งซึ่งไม่มีใครที่ตอบผิดทั้งหรือตอบผิดในส่วนนี้นะคะ

เพราะว่าการแสดงความคิดเห็นของนักเรียนเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ทั้ง2รูปแบบเลยก็ได้ขึ้นอยู่กับความชอบแล้วก็ความเหมาะสมของนักเรียนนะคะนักเรียนอาจจะเลือกในรูปแบบของการเข้าใจง่ายมองเห็นข้อมูลได้ครบถ้วนจึงเลือกเป็นแบบที่1รู้สึกว่าน่าสนใจกว่าแต่อีก1คนอาจจะเลือกในรูปแบบของความสวยงามนะคะสีสันน่ามองจึงเลือกเป็นแบบที่2นะคะสามารถเลือกได้ทั้ง2แบบเลยแต่นักเรียนอย่าลืมว่าจะต้องอธิบายเหตุผลประกอบให้สอดคล้องกันกับรูปแบบที่นักเรียนเลือกด้วยนะคะเอาละค่ะหลังจากที่นักเรียนได้ตอบมาแล้วนะคะแนวคำตอบของคุณครูค่ะข้อมูลจำนวนนักเรียนแผนภูมิแท่งน่าสนใจมากกว่าตารางเพราะดูสวยและเข้าใจง่ายในส่วนของแนวคำตอบของครูคุณครูจะเลือกในแบบที่2ที่เป็นแผนภูมิแท่งแต่ถามว่ารูปแบบแรกที่เพื่อนตอบมาผิดไหมก็ไม่ผิดนะคะเพราะว่าเพื่อนอธิบายคำตอบแล้วก็เหตุผลได้ชัดเจนก็ถือว่าถูกต้องเช่นเดียวกันนะคะเอาล่ะจากที่เราได้ตอบคำถามกันไปแล้วนักเรียนจะเห็นว่าวันนี้เรามีในเรื่องของแผนภูมิแท่งเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเพราะฉะนั้นให้นักเรียนช่วยกันอ่านพร้อมๆกันเสียงดังๆในเรื่องของเนื้อหาของแผนภูมิแท่งว่าการสร้างแผนภูมิแท่งนี้ควรจะทำอย่างไรมีข้อดีอย่างไรบ้างนะคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะ

0: ใช่แล้วค่ะให้นักเรียนนึกถึงครั้งที่แล้วนะคะการสร้างแผนภูมิด้วยมือครั้งที่แล้วเราทำในเรื่องของแผนภูมิต้นไม้ใช่ไหมลูกจะมีบางส่วนที่นักเรียนอาจจะเผลอวาดผิดไปบ้างและอาจจะทำให้ข้อมูลบางส่วนเนี่ยขาดหายไปนะคะแต่การที่เราทำข้อมูลจำนวนมากๆแล้วเขียนออกมาในรูปแบบของแผนภูมิเนี่ยอาจจะทำได้ยากนะคะเนื่องจากครั้งที่แล้วเนี่ยเป็นจำนวนข้อมูลที่น้อยนะคะก็เลยสามารถเขียนด้วยมือได้แต่ถ้าหากครูมีข้อมูลให้นักเรียนจำนวนมากเลยนักเรียนจะไม่สามารถวาดได้ถูกต้องอาจจะวาดได้แต่ข้อมูลอาจจะไม่ครบถ้วนนะคะบางจุดอาจจะมีตกหล่นลงไปบ้างเพราะฉะนั้นจึงมีการใช้โปรแกรมตารางทำงานเข้ามาช่วยในการสร้างแผนภูมินะคะซึ่งโปรแกรมนี้เนี่ยจะช่วยให้การสร้างแผนภูมิของนักเรียนเนี่ยสะดวกรวดเร็วแล้วก็สามารถตกแต่งเลือกสีสันได้ตามความชอบของนักเรียนเลยนะคะทำให้ประหยัดเวลาแล้วก็ได้แผนภูมิที่สวยงามน่าสนใจด้วยนะคะเอาล่ะหลังจากที่เราได้ทำความรู้จักกับแผนภูมิแท่งกันไปแล้วนะคะต่อไปเลยค่ะนักเรียนวันนี้คุณครูมีใบงานให้ทำอีกเช่นเคยใบงานในวันนี้มีชื่อว่าแปลงร่างสร้างแผนภูมิเห็นไหมคะเราจะได้ลงมือสร้างแผนภูมิกันด้วยตัวเองโดยใช้โปรแกรมตารางทำงานเช่นเคยนะคะก่อนจะเข้าสู่ใบงานนะคะคุณครูขอชี้แจงในเรื่องของบทบาทของครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางกันก่อนเลยค่ะบทบาทของครูปลายทางนะคะครูสาธิตวิธีการสร้างแผนภูมิโดยใช้โปรแกรมตารางทำงานตามขั้นตอนในใบงานที่2ข้อที่1และให้นักเรียนปฏิบัติตามจากนั้นครูแบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ 4-6 คนให้แต่ละกลุ่มร่วมกันทำใบงานที่2ข้อที่2และตอบคำถามในใบงานนั่นเองค่ะบทบาทนักเรียนนะคะนักเรียนปฏิบัติตามที่ครูสาธิตวิธีการสร้างแผนภูมิโดยใช้โปรแกรมตารางทำงานตามขั้นตอนในใบงานที่2ข้อที่1จากนั้นนักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันทำใบงานที่2ข้อที่2และตอบคำถามในใบงานค่ะอันดับแรกเลยเดี๋ยวเรามาชมใบงานกันก่อนนะคะในส่วนของใบงานนักเรียนจะเห็นว่าข้อที่1จะเป็นตัวอย่างที่นักเรียนจะต้องปฏิบัติตามที่คุณครูสาธิตนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนเลยว่าข้อที่1มีอะไรบ้างโจทย์ข้อที่1นะคะศึกษาความรู้เรื่องการสร้างแผนภูมิด้วยโปรแกรมตารางทำงานการสร้างแผนภูมิไม่ว่าจะเป็นแผนภูมิแท่งหรือแผนภูมิคอมพิวเตอร์กันก่อนค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในข้อที่ 1.1 เปิดโปรแกรมตารางทำงานให้เรียบร้อยแล้วจึงเปิดไฟล์ใบงานนะคะตอนนี้ให้นักเรียนเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ได้เลยนักเรียนปลายทางนะคะสามารถทำกิจกรรมนี้ปฏิบัติไปพร้อมๆกันในระหว่างที่ทำใบงานนะคะแล้วก็เปิดโปรแกรมหากนักเรียนมีข้อสงสัยอยากจะสอบถามให้ถามกับครูปลายทางได้เลยโดยไฟล์ใบงาน02หน่วย5นะคะคุณครูปลายทางได้เตรียมไว้ให้นักเรียนเรียบร้อยแล้วนักเรียนสามารถเปิดไฟล์ไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะเอาล่ะนักเรียนเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนดีกว่าว่าไฟล์งานนะคะอยู่ตรงส่วนไหนอันดับแรกให้นักเรียนนะคะสังเกตบนหน้าจอเดสก์ท็อปของนักเรียนเลยสังเกตบนหน้าจอเดสก์ท็อปเลยนะคะบนหน้าจอนักเรียนจะมีไฟล์ที่ชื่อว่าใบงาน02หน่วย5ใช่ไหมลูกเจอไหมคะนักเรียนเจอไฟล์ที่ครูให้ดูไหมคะเจอไหมลูก
1: เจอ
0: นะอ่ะอันดับแรกนะคะตามโจทย์ในข้อที่ 1.1 เขาบอกว่าให้นักเรียนทำการเปิดไฟล์งานใบงาน02หน่วยที่5วิธีการเปิดไฟล์ก็คือการนำเมาส์นะคะมาวางไว้ที่ไฟล์งานหลังจากนั้นให้นักเรียนคลิกซ้าย2ครั้งหรือที่เราเรียกกันว่าดับเบิลคลิกนะคะเพื่อเป็นการเปิดไฟล์งานขึ้นมานักเรียนดับเบิลคลิกเปิดไฟล์งานเลยค่ะเอาล่ะตอนนี้เมื่อนักเรียนเปิดไฟล์งานขึ้นมาแล้วนะคะนี่จะเป็นในเรื่องของข้อมูลจำนวนนักเรียนนะคะโดยในตารางจะมีแสดงในเรื่องของระดับชั้นแล้วก็จำนวนนักเรียนคอลัมน์ A นะคะจะแสดงรายละเอียดระดับชั้นคอลัมน์ B จะแสดงจำนวนนักเรียนนะคะก่อนที่จะไปกันต่อคุณครูขอถามนักเรียนก่อนว่านักเรียนเรียกชื่อเซลล์กันถูกไหมคะรู้จักชื่อเซลล์ไหมลูกเดี๋ยวคุณครูจะทบทวนให้นะคะตัว A ทางด้านบนที่นักเรียนเห็นเป็นตัวภาษาอังกฤษนะคะเราจะเรียกกันว่าคอลัมน์ถ้าคุณครูพูดถึงคอลัมน์ A ก็คือในแนวตรงแบบนี้นะคะตัว B ก็คือคอลัมน์ B เพราะฉะนั้นภาษาอังกฤษทางด้านบนเราจะเรียกกันว่าคอลัมน์นะคะส่วนหมายเลขที่อยู่ทางด้านซ้าย1 2 3

3 4 5เรียงลงมาเราจะเรียกกันว่าแถวนะคะเพราะฉะนั้นตัวภาษาอังกฤษเรียกว่าคอลัมน์แถวจะเป็นหมายเลขนะคะถ้าคุณครูบอกว่าให้นักเรียนใส่ข้อมูลในเซลล์ A3 เพราะฉะนั้นนักเรียนต้องหาคอลัมน์ A ก่อนนะคะแล้วก็แถวที่3และช่องที่มาบรรจบกันในเซลล์ A3 ก็คือป2นี่คือวิธีการเรียกชื่อเซลล์นะคะจากในโจทย์ข้อที่ 1.1 เราได้ทำการเปิดไฟล์เรียบร้อยข้อที่ 1.2 เขาให้นักเรียนทำการเลือกชุดข้อมูลชุดข้อมูลที่ต้องการจะเลือกนะคะได้แก่ข้อมูลชุด A1 ถึง B7 นักเรียนบอกคุณครูหน่อยว่าเซลล์ A1 คือเซลล์ช่องไหนลูกเซลล์ A1 คือเซลล์ช่องไหนคะระดับชั้นถูกไหมลูกแล้วก็เซลล์ B7 ก็คือคอลัมน์ B แถวที่7 B7 ก็คือจำนวนนักเรียนป .6 นะคะในข้อที่ 1.2 ให้นักเรียนทำการเลือกชุดข้อมูลนักเรียนทำไปพร้อมๆกับคุณครูนะคะวิธีการเลือกชุดข้อมูลให้นักเรียนนำเมาส์มาคลิกซ้าย1ครั้งที่ช่อง A1 คลิกซ้ายค้างไว้นะคะคลิกซ้ายค้างที่ช่อง A1 ระดับชั้นคลิกซ้ายค้างไว้นะแล้วนักเรียนขยับเมาส์ให้ทำการเลือกข้อมูลให้ครบตั้งแต่ A1 ถึง B7 เห็นไหมลูกขยับเมาส์แบบนี้นะคะให้เส้นกรอบสีเขียวลากมาถึงป .6 จำนวนนักเรียน37ตรงนี้เลยลากลงมาเลยนะเมื่อคลุมแบบนี้ครบเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนปล่อยมือจากเมาส์ได้เลยนี่คือวิธีการในการเลือกข้อมูลถูกไหมลูกตอนนี้เราได้ข้อที่1.1 แล้วก็ 1.2 ไปแล้วในระหว่างนี้นักเรียนเตรียมดูนะคะว่าเราจะต้องทำอะไรต่อในข้อต่อไปนะคะในข้อที่ 1.3 นะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนเลือกเมนู Insert แล้วเลือกชาร์ตดังนี้โดยให้เลือกเป็น Insert Column All Bar Chart นะคะเลือกข้อมูลแรกจะได้แผนภูมิแท่งดังรูปนักเรียนบางคนกำลังงงคุณครูให้ทำอะไรนะจะต้อง Insert อย่างไรเดี๋ยวเราทำไปพร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวดูโจทย์กันก่อนเนาะในข้อที่ 3.1 ส่วนที่1นะคะเขาจะให้นักเรียนเนี่ยเริ่มลงมือแทรกแผนภูมิแท่งโดยใช้ข้อมูลเมื่อสักครู่นี้เลยที่เราได้ทำการเลือกกันไว้แล้วเนาะและในข้อที่ 1.3 ยังมีต่ออีกนะคะส่วนต่อไปจะเป็นในเรื่องของการ insert pie or donut chart นะคะจะเป็นการเลือกข้อมูลแรกจะได้แผนภูมิวงกลมเห็นไหมเมื่อสักครู่นี้เป็นแผนภูมิแท่งแล้วก็แบบที่2จะเป็นแผนภูมิวงกลมเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะได้สร้างแผนภูมิ2แบบเลยนะคะนี่คือส่วนของ 1.1 และ 1.3 เดี๋ยวเรามาทำไปพร้อมกันก่อนดีไหมคะแล้วค่อยลงมือปฏิบัติใบงานในส่วนสุดท้ายที่นักเรียนจะต้องทำด้วยตัวเองเนาะเดี๋ยวเรามาลงมือทำไปพร้อมๆกันหลังจากที่เราได้ดูโจทย์กันไปแล้วนะคะต่อเนื่องจากเมื่อกี้เลยเมื่อสักครู่นี้เราได้ทำการเลือกชุดข้อมูลเรียบร้อยแล้วถูกไหมลูกลำดับต่อไปในข้อที่ 1.3 ส่วนแรกเขาต้องการให้นักเรียนสร้างแผนภูมิแท่งตอนนี้เราเลือกชุดข้อมูลเรียบร้อยลำดับต่อไปให้นักเรียนหาคำสั่งคำว่าแทรกค่ะคำว่าแทรกในภาษาไทยถ้าเป็นภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า insertinsert เขียนยังไงก็ตามในโจทย์ใบงานในชุดกิจกรรมเลยนะคะถ้าเป็นภาษาไทยจะเป็นคำว่าแทรกสระแอททหารรอเรือกอไก่นะคะถ้าเป็นภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า insert insert นะคะ insert เนาะนักเรียนคลิกซ้ายตรงคำสั่งแทรกหรือ insert ได้เลยหลังจากนั้นนักเรียนเห็นตรงส่วนนี้ไหมลูกเห็นตรงชุดคำสั่งที่เป็นคำว่าแผนภูมิไหมคะเห็นไหมลูกเห็นนะอันดับแรกในข้อที่ 1.3 ตอนที่

1ต้องการให้นักเรียนสร้างแผนภูมิแท่งเพราะฉะนั้นสัญลักษณ์ที่เป็นแผนภูมิแท่งนะคะจะเป็นสัญลักษณ์ของแท่งสี่เหลี่ยม3แท่งเรียงชิดติดกันแบบนี้ก็คือแผนภูมิในชุดแรกรูปแรกเลยใครเจอแผนภูมิแท่งตรงส่วนนี้แล้วบ้างยกมือเก่งมากๆนะคะเอามือลงได้นะคะเพราะฉะนั้นให้นักเรียนเลือกตรงลูกศร นี้นะที่อยู่ข้างหลังแผนภูมิแท่งนะคะที่เป็นลูกศร ลงด้านล่างนี้นะคะเมื่อนักเรียนคลิกซ้ายแล้วจะมีลักษณะของแผนภูมิแท่งเยอะแยะมากมายขึ้นมาเดี๋ยวนักเรียนยังมองไม่เห็นภาพด้านล่างเมื่อนักเรียนนำเมาส์ไปชี้ในรูปแบบของแผนภูมิแท่งในลักษณะต่างๆเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นไหมคะมีแผนภูมิแสดงขึ้นมาทางด้านล่างแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปตามชุดที่นักเรียนเลือกโดยข้อมูลในแผนภูมิจะเป็นข้อมูลในตารางที่เราได้ทำการเลือกไว้เมื่อสักครู่นี้ตอนนี้ให้นักเรียนเลือกรูปแบบแผนภูมิเลยค่ะจะเลือกเป็นคอลัมน์2มิติคอลัมน์3มิติแท่ง2มิติหรือแท่ง3มิติก็ได้เลือกตามใจชอบของนักเรียนเลยคุณครูขอเลือกเป็นคอลัมน์3มิติก็แล้วกันนะคะนักเรียนเลือกตามความชอบของนักเรียนได้เลยค่ะเมื่อเลือกได้แล้วให้นักเรียนคลิกซ้าย1ครั้งที่รูปแบบนั้นเป็นอันเสร็จสิ้นแผนภูมิเห็นไหมคะนี่ตอนนี้คุณครูมีแผนภูมิ1แผนภูมิที่เป็นข้อมูลเดียวกับตารางนักเรียนสามารถขยับแผนภูมิเปลี่ยนตำแหน่งได้นะโดยวิธีการนำเมาส์มาคลิกที่รูปแผนภูมิแล้วก็ขยับซ้ายขวาได้เลยนี่คือวิธีการแทรกแผนภูมิแบบที่1บางคนบอกว่าคุณครูคะสีน้ำเงินหนูไม่ชอบเลยเปลี่ยนสีได้ไหมคะเปลี่ยนได้ค่ะวิธีการเปลี่ยนสีนะคะให้นักเรียนมาที่แถบเครื่องมือด้านบนเห็นไหมลูกแถบเมนูด้านบนเห็นไหมคะตอนนี้เราอยู่ที่แผนภูมิเนาะแล้วจะมีกับคำว่าเปลี่ยนสีตรงนี้นักเรียนเลือกสีได้เลยอยากได้แผนภูมิสีอะไรนะคะเป็นสไตล์ไหนโทนไหนแล้วก็เห็นไหมลูกมีรูปแบบเยอะแยะมากมายเลยลองเลือกเล่นดูนะคะนี่อาจจะเลือกเป็นแบบทึบแบบนี้ก็ได้แล้วก็มีตัวเลขแสดงด้านบนนะคะมีหลายรูปแบบเลยเปลี่ยนสีตามใจชอบได้เลยนะคะอยากได้สีสไตล์ไหนแนวไหนนักเรียนเลือกได้เลยนะคะนี่คือการเลือกสีแล้วก็การสร้างแผนภูมิแบบที่1นะคะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแผนภูมิแท่งของเรานะคะเป็นอย่างไรกันบ้างเด็กๆพอทำได้ไหมคะพอทำได้ไหมลูกมีใครติดปัญหาตรงไหนอยากให้คุณครูเข้าไปช่วยเหลือไหมคะตอนนี้นักเรียนกำลังเลือกสีแผนภูมิกันอย่างสนุกสนานเลยนะคะบางคนเลือกลวดลายได้น่ารักเลยเก่งมากๆทุกคนเลยนะคะนักเรียนปลายทางล่ะคะสร้างแผนภูมิออกมาได้อย่างไรบ้างมีสีสันอย่างไรเลือกรูปแบบไหนอย่าลืมนะคะว่าเลือกได้ตามใจชอบได้เลยนักเรียนในโจทย์ข้อที่ 1.3 เราไม่ได้สร้างแผนภูมิแท่งอย่างเดียวถูกไหมลูกเราจะต้องสร้างแผนไปพร้อมๆกันอีกครั้งนึงนะคะจะได้ทำได้นะลูกเลือกนะคะชุดข้อมูลตั้งแต่ A1 ถึง B7 โดยทำการคลิกซ้ายค้างไว้ที่ช่องของ A1 ระดับชั้นนะคะแล้วลากคลุมดำลงมาแบบนี้ให้ถึงเซลล์ B7 ป.6 จำนวนนักเรียน37ตรงนี้เลยนะเลือกเซลล์นะคะตั้งแต่ A1 ถึง B7 แบบนี้เลยแล้วก็เหมือนเดิมเลยลูกเมื่อเราเลือกเซลล์เสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องไปที่เมนูแทรกหรือ insert นะคะเมนูแทรกหรือ insert นะอย่าลืมว่าต้องเลือกชุดข้อมูลก่อนนะคะเสร็จแล้วเราจะต้องทำการเลือกสร้างแผนภูมิวงกลมสัญลักษณ์แผนภูมิวงกลมก็เป็นรูปวงกลมเลยค่ะแล้วเรียนหาสัญลักษณ์นี้ให้เจอนะคะแล้วก็เหมือนเดิมคลิกซ้ายเข้าไปแล้วก็เลือกเลยว่าต้องการให้แผนภูมิวงกลมแสดงผลออกมาในรูปแบบใดมีแบบวงกลม2มิติวงกลม3มิติแล้วก็เป็นแบบแผนภูมิโดนัทลองเลือกดูนะคะนักเรียนอยากได้แบบไหนต้องการรูปแบบใดเลือกได้

เลยเมื่อเลือกได้แล้วเช่นเคยคลิกซ้าย1ครั้งแล้วก็ได้แผนภูมิเป็นที่เรียบร้อยนะคะแล้วก็เช่นเคยนั้นนักเรียนต้องการจะเปลี่ยนสีสามารถเปลี่ยนได้เหมือนเดิมนะคะตรงส่วนที่เป็นแท็บเมนูทางด้านบนนะคะในเรื่องของการเปลี่ยนสีรูปแบบนะคะเลือกได้เลยเดี๋ยวคุณครูขยายให้จะได้เห็นชัดๆนะคะเมื่อมีการเปลี่ยนสีเรียบร้อยเลือกรูปแบบนะคะอยากได้แผนภูมิรูปแบบไหนนะคะเมื่อเลือกเสร็จเรียบร้อยก็เป็นอันเสร็จสิ้นนี่คือในส่วนของแผนภูมิแท่งและแผนภูมิวงกลมนะคะเอาล่ะนักเรียนเป็นอย่างไรกันบ้างทำได้ไหมคะตอบเสียงดังๆให้คุณครูชื่นใจหน่อยว่าทำได้ไหมลูกทำได้นะคะเก่งกันทุกคนเลยนักเรียนปรบมือให้กับตัวเองก่อนเสียงดังๆเลยตอนนี้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติสร้างแผนภูมิด้วยตัวเองกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวลำดับต่อไปเรามาดูกันต่อว่านักเรียนจะต้องทำใบงานต่ออะไรกันบ้างนะคะโดยในใบงานนะคะยังจะมีข้อต่อไปที่เป็นในข้อที่2ในเรื่องของใช้โปรแกรมตารางทำงานสร้างแผนภูมิจากข้อมูลในตารางต่อไปนี้ในรูปแบบที่เหมาะสมพร้อมตกแต่งให้สวยงามนักเรียนจะเห็นว่าในใบงานนะคะจะมีตารางแสดงจำนวนคนที่ชอบอาหารแต่ละชนิดโดยในตารางนี้นะคะจะมีในเรื่องของรายการอาหารแล้วก็จำนวนคนที่ชอบจะมีตั้งแต่ข้าวมันไก่ข้าวผัดกะเพราก๋วยเตี๋ยวราดหน้าแล้วก็ผัดไทยนะคะโดยตารางนี้นักเรียนจะต้องลงมือปฏิบัติในการพิมพ์ด้วยตัวเองนะคะสามารถใช้ไฟล์งานเมื่อสักครู่นี้ได้เลยเดี๋ยวคุณครูจะพิมพ์ไปพร้อมกับนักเรียนอีกเช่นเคยนะคะเดี๋ยวเราพิมพ์ไปพร้อมๆกันได้ว่าจะต้องพิมพ์ออกมาในรูปแบบใดทำได้อย่างไรนะคะแต่ในใบงานยังมีคำถามเพิ่มเติมนะคะในใบงานให้นักเรียนเขียนแสดงชนิดของแผนภูมิที่เลือกว่านักเรียนเลือกแผนภูมิแบบใดเมื่อสักครู่นี้เราเลือกทำทั้งแผนภูมิแท่งและแผนภูมิวงกลมนะคะให้นักเรียนเลือกสร้างแผนภูมิแค่อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็อธิบายด้วยว่าทำไมถึงเลือกเป็นแผนภูมิชนิดนั้นนะคะแล้วก็หลังจากนั้นค่ะให้นักเรียนวาดภาพแผนภูมิที่นักเรียนได้ทำการสร้างลงในชุดกิจกรรมในกรอบสี่เหลี่ยมที่กำหนดให้นะคะใครเลือกแผนภูมิแท่งก็วาดรูปแผนภูมิแท่งลงไปพร้อมกับระบายสีประกอบให้สวยงามได้เลยนะคะใครเลือกแผนภูมิวงกลมก็ระบายสีแผนภูมิวงกลมแล้วก็วาดให้สวยงามระบายสีให้สวยงามเลยนะคะเอาล่ะนักเรียนในส่วนของตารางสุดท้ายที่เราจะต้องลงมือปฏิบัติในใบงานมีใครอยากสอบถามเพิ่มเติมก่อนจะลงมือทำไหมลูกมีไหมคะไม่มีแสดงว่าตอนนี้นักเรียนเตรียมพร้อมที่จะลงมือทำกันแล้วนะคะหลายๆคนเนี่ยเริ่มตื่นเต้นอยากจะพิมพ์ข้อมูลแล้วนะคะเอาล่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนลงมือทำใบงานแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะปฏิบัติไปพร้อมๆกันในการพิมพ์ข้อมูลในตารางเมื่อสักครู่นี้แล้วก็อย่าลืมว่าจะต้องเลือกแผนภูมิที่จะต้องทำการสร้างนะคะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวหลังจากที่ครูพิมพ์ตารางเสร็จแล้วครูจะขอตัวแทนนักเรียนหนึ่งคนในห้องนี้นะคะออกมาปฏิบัติทั้งด้านหน้าห้องเพื่อให้นักเรียนปลายทางเนี่ยได้ดูไปพร้อมๆกันว่าในการสร้างแผนภูมิด้วยตัวเองและนักเรียนทำด้วยตัวเองนั้นจะต้องทำด้วยวิธีใดบ้างนะคะเอาละค่ะนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าจะต้องพิมพ์ข้อมูลอย่างไรนะคะนักเรียนเราเปิดไฟงานเดิมเมื่อสักครู่นี้นะคะในใบงานนักเรียนจะต้องพิมพ์ข้อมูลตารางใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้นักเรียนเริ่มพิมพ์ในคอลัมน์ A10 เลยค่ะในเซลล์ A10 นะคะนักเรียนนำเมาส์มาคลิกที่เซลล์ A10 แล้วพิมพ์หัวตารางได้เลยตามในโจทย์ใบงานนะคะรายการอาหารแบบนี้เลยส่วนในเซลล์ B10 ก็จะเป็นในชื่อของจำนวนวงเล็บหน่วยเป็นคนนะคะนักเรียนพิมพ์ตารางนี้ไปพร้อมๆกันเลยนะในส่วนของรายการอาหารเซลล์ A11 นะคะจะเป็นข้าวมันไก่ข้าวมันไก่ต่อไปข้าวผัดกะเพรานะคะ

0: นักเรียนพิมพ์ไปพร้อมๆกันได้เลยนะต่อไปนะคะเซลล์ A13 จะเป็นก๋วยเตี๋ยว A14 จะเป็นราดหน้านะคะนักเรียนพิมพ์ไปพร้อมๆกับคุณครูได้เลยและสุดท้ายจะเป็นผัดไทยแบบนี้นะคะส่วนจำนวนคนก็ตามในตารางเลยนะคะข้าวมันไก่นะคะ20คนข้าวผัดกระเพรา28คนก๋วยเตี๋ยว32คนราดหน้า15คนแล้วก็ผัดไทย5คนนักเรียนพิมพ์ข้อมูลไปพร้อมๆกันได้เลยแต่ว่าในใบงานนะคะเราจะมีในส่วนของหัวตารางที่เป็นรายการอาหารกับจำนวนคนนักเรียนจะเห็นว่ามีการใส่สีแรงเงาสีฟ้าใช่ไหมลูกเดี๋ยวเรามาแรงเงาหัวตารางพร้อมๆกันใครที่ยังพิมพ์เมนูอื่นยังไม่เรียบร้อยนักเรียนดูไปพร้อมๆกันก่อนว่าวิธีการแรงเงาหัวตารางหรือใส่สีให้หัวตารางทำอย่างไรหัวตารางนะคะจะเป็นในส่วนของรายการอาหารแล้วก็จำนวนคนนักเรียนคลุมดำนะคะเลือกเซลล์ A10 แล้วก็ B10 ก็คือคลิกซ้ายค้างไว้แล้วก็ลากเมาส์ให้เป็นกรอบสี่เหลี่ยมขึ้นแบบนี้นะคะแล้วให้นักเรียนไปที่เมนูของหน้าแรกและหาสัญลักษณ์รูปถังสีตรงนี้ค่ะและนักเรียนก็เลือกสีหัวตารางได้เลยเห็นไหมอยากได้หัวตารางสีไหนนักเรียนก็เลือกได้เลยนะคะเรียบร้อยเสร็จสิ้นการใส่หัวตารางแล้วนะคะส่วนลำดับต่อไปในการสร้างแผนภูมิคุณครูจะให้นักเรียนลงมือปฏิบัติด้วยตัวเองแล้วนะคุณครูจะไม่ได้สาธิตไปพร้อมกับนักเรียนนะคะเพราะฉะนั้นตรงส่วนนี้นักเรียนให้พิมพ์มูลในตารางตามในโจทย์ให้เรียบร้อยใส่สีส่วนของหัวตารางนะคะใครจะใส่สีในส่วนของข้อมูลด้วยก็ได้เช่นเดียวกันแล้วแต่นักเรียนเลยขึ้นอยู่กับความชอบของนักเรียนนะคะใครจะใส่เส้นตารางก็ได้นะนักเรียนจะเห็นว่าในช่องตารางเนี่ยไม่มีเส้นขอบแสดงผลขึ้นมาเลยเส้นตารางจะอยู่ข้างๆกับถังสีเลยนะคะอยู่ข้างๆกันเลยจะเป็นสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมแล้วก็มีเส้นประอยู่ข้างๆกันนักเรียนสามารถเลือกคำว่าเส้นขอบทั้งหมดได้เลยเพื่อเป็นการเปิดเส้นขอบให้กับตารางแบบนี้เลยนะคะนี่เลือกตรงนี้เส้นขอบทั้งหมดนะคะแล้วก็ลงมือสร้างแผนภูมิได้เลยนะคะอย่าลืมนะในใบงานเราจะต้องมีการบันทึกคำตอบลงไปด้วยนะคะว่านักเรียนเลือกสร้างแผนภูมิแบบใดแล้วก็ทำไมถึงเลือกแบบนั้นแล้วก็วาดรูปลงไปด้วยอย่างที่บอกแล้วตอนนี้คุณครูบอกว่าพอทำใบงานในข้อนี้คุณครูจะขอตัวแทนนักเรียน1คนนะคะออกมานั่งปฏิบัติทางด้านหน้าห้องนี้ในการสร้างแผนภูมิต่อจากตารางโดยเป็นแนวทางแล้วก็ปฏิบัติไปพร้อมกับนักเรียนปลายทางเลยนะคะเดี๋ยวขอนักเรียน1คนมาเป็นตัวแทนในการปฏิบัติสร้างแผนภูมิทางด้านหน้าค่ะขอตัวแทนสัก1คนลูกใครได้บ้างคะที่จะออกมาปฏิบัติเป็นแนวทางแล้วก็ทำไปพร้อมกับเพื่อนๆปลายทางค่ะขอ1คนค่ะนักเรียนทางด้านหน้าเชิญค่ะนักเรียนปรบมือให้กับตัวแทนนักเรียนค่ะเชิญเลยเดี๋ยวจะให้นักเรียนนะคะสาธิตเป็นการทํางานไปพร้อมๆกับเพื่อนๆปลายทางเลยนะว่าวิธีการในการสร้างแผนภูมินักเรียนจะทําได้อย่างไรบ้างนะคะพร้อมแล้วเริ่มเลยไหนลองตอบครูซิว่าเซลล์ที่เราจะใช้ในการสร้างแผนภูมิที่เป็นชุดข้อมูลลูกเริ่มจากเซลล์ไหนบ้างคะ
1: เซลล์ A10 ถึงเซลล์ B15 ค่ะ
0: ตั้งแต่ A10 ถึง B15 ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนักเรียนลงมือปฏิบัติในการเลือกชุดข้อมูลนะคะที่เป็นเซลล์ A10 ตั้งจนถึงเซลล์ B15 ได้เลยค่ะอันดับแรกนำเมาส์ไปคลิกซ้ายค้างไว้ตรงเซลล์ A10 เลยลูกรายการอาหารแล้วก็คลุมดำเก่งมากๆนะคะลำดับต่อไปจะต้องทำการแทรกแผนภูมิใช่ไหมคะโดยการแทรกแผนภูมิจะต้องไปที่เมนู insert ไปเลยด้านบนหรือภาษาไทยเรียกว่าเมนูแทรกนะคะขยับเมาส์ขึ้นไปที่เมนูแทรกเลยค่ะหลังจากนั้นเลือกแผนภูมินักเรียนจะเลือกเป็นแผนภูมิชนิดใดคะ
1: จะเป็นแผนภูมิแท่งแล้วกันค่ะ
0: เลือกเป็น

ผ่นภูมิแท่งนะเพราะฉะนั้นนำเมาส์ไปคลิกเลือกที่แผ่นภูมิแท่งได้เลยลูกอยากได้รูปแบบไหนเลือกได้เลยนะคะในระหว่างนี้นักเรียนในห้องนี้ก็ลงมือปฏิบัติไปพร้อมๆกันนักเรียนปลายทางก็ลงมือทำไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะเลือกได้เลยลูกอยากได้ลักษณะไหนแล้วก็ขยับแผนภูมิลงมาด้านข้างนิดนึงเลือกตรงนี้ขยับลงมานะคะตอนนี้ได้แผนภูมิแท่งเรียบร้อยตกแต่งสีเพิ่มเติมเลยอยากได้สีแบบไหนลองตกแต่งสีเปลี่ยนสีให้กับเพื่อนๆได้ชมไปพร้อมๆกันเลือกรูปแบบเรียบร้อยเสร็จสิ้นนะคะนักเรียนปรบมือให้กับตัวแทนนักเรียนค่ะขอบคุณนะคะเข้าที่ได้เลยเอาล่ะตอนนี้นะคะตัวแทนนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติเป็นแนวทางคร่าวๆไปแล้วนะคะในระหว่างนี้เวลาที่เหลืออยู่นะคะนักเรียนลงมือปฏิบัติด้วยตัวเองได้เลยอย่าลืมว่าจะต้องบันทึกคำตอบในใบงานด้วยนะว่าทำไมถึงเลือกสร้างแผนภูมิชนิดนี้เพราะอะไรแล้วก็วาดแผนภูมิลงไปให้สวยงามระบายสีตกแต่งให้เรียบร้อยด้วยนะคะนักเรียนลงมือทำได้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะหลังจากที่เราได้ทำใบงานกันไปพอสมควรแล้วนะคะนักเรียนได้รังสรรค์แผนภูมิของตัวเองออกมาได้อย่างสวยงามกันเลยทีเดียวนะคะลำดับต่อไปเดี๋ยวจะให้ตัวแทนนักเรียน2คนออกมานำเสนอคำตอบดูว่านักเรียนมีการสร้างแผนภูมิแบบใดนะคะเลือกเป็นแบบไหนแล้วก็วาดภาพออกมาได้อย่างไรเพราะเหตุผลอะไรบ้างขอตัวแทนนักเรียน2คนทางด้านหน้าเลยค่ะนักเรียนปรบมือให้กับตัวแทนค่ะเชิญเลยเดี๋ยวเริ่มจากคนแรกเนาะคนที่สองเชิญเลยค่ะอันดับแรกแนะนำตัวแล้วก็เริ่มนำเสนอได้เลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะชื่อปันปันค่ะ
0: ปันปันชนิดแผนภูมิที่ปันปันเลือกเป็นแผนภูมิอะไรคะ
1: แผนภูมิแบบแท่งค่ะ
0: แผนภูมิแบบแท่งนะคะเหตุผลที่เลือกเพราะอะไรลูก
1: เพราะทำง่ายสวยงามดูได้ง่ายและดูแล้วเข้าใจค่ะ
0: ก็คือสร้างได้ง่ายใช่ไหมคะแล้วก็ดูแล้วเข้าใจโดยสีสันที่เราเลือกก็คือสีส้มใช่ก็ดังรูปที่ได้วาดออกมาเลยวาดได้สวยงามระบายสีได้น่ารักมากนะคะเก่งมากๆเลยคนต่อไปค่ะแนะนำตัวแล้วก็นำเสนอเลย
2: สวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อออโต้ครับ
0: ออโต้ออโต้เลือกนำเสนอเป็นแผนภูมิแบบใดคะ
2: วงกลมครับ
0: แผนภูมิวงกลมเหตุผลที่เลือกคืออะไรลูก
2: ดูง่ายแล้วเข้าใจง่ายครับ
0: จะเป็นเหตุผลใกล้เคียงกันเลยก็คือดูง่ายเข้าใจง่ายแล้วก็สร้างออกมาได้ง่ายเพราะว่าเราใช้โปรแกรมอะไรคะโปรแกรมตารางอะไรนะ
3: ตาราง
0: โปรแกรมตารางทำงานนะคะในการสร้างทำให้สร้างได้สะดวกแล้วก็รวดเร็วซึ่งรูปภาพที่นักเรียนวาดออกมาทั้ง2คนสวยงามแล้วก็น่ารักทั้งคู่เลยนะคะเก่งมากๆนักเรียนปรบมือให้กับตัวแทนค่ะขอบคุณนะคะไปเลยลูกค่ะเอากลับด้วยเลยเอาล่ะหลังจากที่นักเรียนนำเสนอกันมายังมีอีกหลายๆคนนะคะที่ได้สร้างแผนภูมิได้สวยงามเช่นกันนะคะนักเรียนสามารถนำเสนอมาพร้อมกันได้เลยนะคะไม่ว่านักเรียนปลายทางจะมีการเลือกแผนภูมิแบบใดอย่าลืมว่าจะต้องให้เหตุผลประกอบด้วยนะคะหลังจากที่นักเรียนนำเสนอไปแล้วเรามาดูแผนภูมิของคุณครูกันบ้างดีกว่าว่าคุณครูเลือกสร้างแผนภูมิอย่างไรในส่วนของแนวคำตอบนะคะในแผนภูมิที่คุณครูได้สร้างนะคะคุณครูเลือกสร้างเป็นแผนภูมิแท่งนั่นเองนะคะครูเลือกเป็นแผนภูมิแท่งเพราะว่าแสดงความแตกต่างของจำนวนผู้ที่ชอบอาหารแต่ละชนิดได้ชัดเจนเช่นเห็นได้ชัดว่าอาหารชนิดใดที่มีคนชอบมากที่สุดและน้อยที่สุดนะคะเป็นการเปรียบเทียบลักษณะของแท่งแผนภูมิที่เห็นได้ชัดเลยนี่ก็คือรูปภาพแผนภูมิแท่งที่ครูได้เลือกสร้างนะคะก็อาจจะเหมือนกับนักเรียนหลายๆคนนะคะแต่ว่าสีสันอาจจะไม่ได้สวยงามสู้นักเรียนได้เพราะว่านักเรียนของครูทุกคนนี้นะคะได้เลือกสีสันที่สดใสสวยงามน่าสนใจกันมากเลยนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะในส่วนของสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะบทบาทครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางค่ะบทบาทครูปลายทางนะคะครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายและสรุปเกี่ยวกับการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของแผนภูมิค่ะบทบาทนักเรียนนะคะนักเรียนร่วมกันอภิปรายและสรุปเกี่ยวกับการนำเสนอข้อมูลในรูปของแผนภูมินั่นเองนักเรียนช่วยคุณครูตอบเสียงดังๆได้ไหมวันนี้เราได้ทำอะไรไปบ้างคะ

แผ่นภูมิแผ่นภูมิแบบไหนบ้างลูกแผ่นภูมิแท่งแล้วก็แผ่นภูมิวงกลมโดยใช้โปรแกรมตารางทำงานนะคะเป็นการใช้โปรแกรมเข้ามาช่วยเพื่อประหยัดเวลารวดเร็วนะคะแล้วก็ได้สีสันที่สวยงามตามความชอบของนักเรียนเลยเก่งมากๆทุกคนเลยนะคะเอาล่ะเรามาดูสรุปบทเรียนเพิ่มเติมของคุณครูกันดีกว่านะคะการใช้โปรแกรมตารางทำงานสร้างแผนภูมินำเสนอข้อมูลโดยแผนภูมิที่เหมาะสมกับลักษณะของข้อมูลการนำเสนอข้อมูลที่ดีจะทำให้ผู้อ่านเข้าใจง่ายและน่าสนใจค่ะเพราะฉะนั้นข้อดีของแผนภูมิในวันนี้ก็คือเข้าใจง่ายใช่ไหมคะมีจุดเด่นสีสันสวยงามเมื่อผู้อ่านได้อ่านแล้วก็จะเกิดความสนใจนะคะมีความเข้าใจในเนื้อหาและข้อมูลได้ง่ายขึ้นนั่นเองนักเรียนสามารถนำทักษะในครั้งนี้นะคะไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันหรือการเรียนการสอนในเรื่องอื่นๆได้นะหากมีชุดข้อมูลที่ต้องการจะนำมาสร้างนะคะสามารถลงมือทำเพื่อเป็นการทบทวนจากครั้งนี้ไปด้วยนะคะเอาล่ะนักเรียนคะในครั้งก่อนที่เราจะเจอกันในครั้งหน้าครูฝากการบ้านหนึ่งอย่างให้นักเรียนกลับไปทำนะคะการบ้านของครูก็คือใบงานที่3แบบฝึกหัดเรื่องนำเสนอข้อมูลเป็นการทบทวนเกี่ยวกับการนำเสนอข้อมูลเนาะตั้งแต่ครั้งแรกลองกลับไปทำนะคะว่าจะต้องออกแบบหรือว่านำเสนออย่างไรกันบ้างนะคะนี่เป็นในส่วนของการบ้านกลับไปทำให้เรียบร้อยด้วยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกเลยในครั้งหน้านะคะบทเรียนในครั้งต่อไปค่ะเราจะเรียนในเรื่องของการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลครั้งที่1 นะคะสิ่งที่ครูปลายทางจะต้องเตรียมค่ะได้แก่ใบงานที่1เรื่องจริงหรือหลอกนั่นเองซึ่งครูดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของ DLTV อีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็จบแล้วนะคะสำหรับกิจกรรมสนุกๆในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเรา
0: วินดี้ผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: ขออนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยร่องรอยของอุกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
2: ย่าย่าข้าคือทีเร็กซ์ข้าคือราชาแห่งไดโนเสาร์ตอนนี้ข้าหิวเหลือเกินและข้าจะกินเจ้า

0: เผลอหลับไปหรอเนี่ยที่นี่คือที่ไหนทำไมมืดจังเลยไม่นะวิดดี้ถูกขังเหรอปล่อยนะปล่อยวิดดี้ออกไปช่วยด้วยพ่อครับแม่ครับโอ้ยที่นี่ที่ไหนกันเนี่ยเอ๊ะนั่นตัวอะไรพี่แว่นครับวิดดี้สงสัยจังเลยว่ามันคือตัวอะไรขอวิดดี้ส่องหน่อยได้ไหม
1: ตอนนี้เราอยู่ในยุคดึกดำบรรพ์และนี่คือแมลงสาบในยุคนั้นไงล่ะ
0: อะไรนะนี่เราอยู่ในยุคดึกดำบรรพ์หรอเนี่ยแบบนี้นี่เองวิดดี้ไม่เคยเห็นแมลงสาบตัวใหญ่มาก่อนเลยโอ้ดูนั่นสิครับว้าวโลกดึกดำบรรพ์น่าสนใจจังเลยครับพี่แว่น
1: วิดดี้เป็นอะไรหรือเปล่า
0: วิดดี้โอเคครับว่าแต่หลุมขนาดใหญ่นี่มันคืออะไรล่ะครับพี่แว่น
1: นี่คือรอยเท้าไดโนเสาร์ยังไงล่ะวิดดี้
0: อะไรนะตัดได้ทุกชนิด
1: ส่วนพี่แว่นชอบยักษ์ใหญ่คอยาวแบรคิโอซอรัสเพราะเป็นไดโนเสาร์ใจดีไม่ชอบทำร้ายใครแล้วน้องๆล่ะชอบไดโนเสาร์ตัวไหนบอกเหตุผลกันมานะครับพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3สองหนึ่งคำตอบคือน้องๆแต่ละคนชอบไดโนเสาร์กันแบบไหนก็ลองแบ่งปันให้เพื่อนๆของน้องๆฟังกันด้วยนะวันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกๆคนนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนเลยในชั่วโมงนี้พบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์แชมป์ประถมศึกษาปีที่4กับคุณครูแพลเหมือนเดิมนะคะจากชั่วโมงที่แล้วที่เราเรียนไปเกี่ยวกับการวิเคราะห์โจทย์ถูกต้องไหมคะซึ่งโจทย์ของเราจะมีเกี่ยวกับเรื่องของเวลาเข้ามาไหนใครกลับไปทำการบ้านบ้างขอดูมือหน่อยการบ้านของเราครูแพลฝากให้นักเรียนกลับไปวิเคราะห์โจทย์ได้กลับไปทำไหมเอ่ยกลับไปทำใช่ไหมคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราจะต่อยอดจากเดิมนะคะซึ่งครั้งที่แล้วครูแพลฝากว่าให้นักเรียนกลับไปทบทวนเรื่องอะไรด้วยนะกลับไปทบทวนเรื่องอะไรด้วยนะความสัมพันธ์ของเวลาเพราะว่าความสัมพันธ์ของเวลาเนี่ยเราอาจจะต้องนำมาหยิบยกใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาหรือการหาคำตอบของเรานะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยว่าวันนี้เราจะเรียนในเรื่องของอะไรกันค่ะในนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางมาอ่านชื่อเรื่องไปพร้อมกันหน่อยเรื่องในวันนี้คือ
1: โจทย์การหาการบวกการลบเกี่ยวกับเวลาและระยะเวลา
0: สำหรับวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะเรียนนะคะเป็นโจทย์ปัญหาการบวกการลบเกี่ยวกับเวลาและระยะเวลาดังนั้นนะคะในโจทย์ของเราเราต้องมีการวิเคราะห์ถูกต้องไหมเริ่มแรกเมื่อนักเรียนเห็นโจทย์นักเรียนทำอย่างไรเอ่ยจำได้ไหม1 อ่านโจทย์เพื่อทำความเข้าใจก่อนว่าเราจะมีอะไรบ้าง

0: ังจากอ่านโจทย์ทำความเข้าใจเสร็จแล้วทำอย่างไรดีวิเคราะห์ว่าอะไรเอ่ยวิเคราะห์ก่อนนะคะว่าเราจะหาคำตอบด้วยวิธีการใดซึ่งวันนี้จากชื่อเรื่องจะเป็นการอะไรบ้างการบวกกับการลบดังนั้นจากชื่อเรื่องของเราจะทราบแล้วว่าสำหรับวันนี้จะเป็นในเรื่องของการบวกกับการลบหลังจากนั้นนักเรียนค่อยไปแสดงวิธีการหาคำตอบซึ่งในการแสดงวิธีการหาคำตอบเกี่ยวกับเวลาเนี่ยจากชั่วโมงที่แล้วจะเห็นได้ว่า1ข้อเราอาจจะมีวิธีการหาคำตอบที่แตกต่างกันถูกต้องไหมคะดังนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้ไปพร้อมกันนะคะโดยคุณครูแพลวอยากให้นักเรียนทุกคนเลยนะคะแสดงวิธีการโจทย์ปัญหาการบวกการลบเกี่ยวกับระยะเวลาได้นั่นเองดังนั้นในวันนี้เราจะเขียนแสดงวิธีทำแล้วนะคะไม่ใช่แค่การวิเคราะห์และหาคำตอบแต่เราจะมาลองเขียนเป็นการเขียนแสดงวิธีทำก่อนอื่นขอทบทวนดีกว่าว่านักเรียนยังจำเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ของเวลาได้หรือไม่เพื่อที่จะหาคำตอบของคุณครูแพลวดังนั้นเดี๋ยวคุณครูแพลวจะให้นักเรียนตอบคำถามโดยการจดโจทย์ลงไปในสมุดนะคะแล้วก็หาคำตอบดังนั้นตอนนี้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางหยิบสมุดวิชาคณิตศาสตร์ขึ้นมาได้เลยค่ะเดี๋ยวจะให้นักเรียนนะคะปฏิบัติ5ข้อด้วยกันแล้วคุณครูแพลวจะสุ่มนักเรียนนะคะขึ้นมาเฉลยในแต่ละข้อว่านักเรียนมีวิธีการหาคำตอบอย่างไรได้ไม่ได้ได้แล้วเปิดสมุดได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาหาคำตอบกันนะคะสำหรับคำถามที่คุณแพลวจะถามโดยนักเรียนลอกโจทย์ลงไปแล้วก็เติมคำตอบได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูโจทย์กันก่อนตอนนี้ทุกคนวางดินสอดูพร้อมกันก่อนนะคะมาดูข้อที่1โจทย์ถามว่าแปดสัปดาห์เป็นกี่วันข้อที่2 2ชั่วโมง30นาทีเป็นกี่นาทีอ่ะข้อที่3 15เดือนเป็นกี่ปีกี่เดือนข้อที่4อ่านโจทย์พร้อมกันก่อนค่ะข้อที่4เจ็ดสิบห้าวันเป็นกี่เดือนกี่วันและสุดท้ายข้อที่5 5
1: ว
0: ั
1: น
0: 10
1: ช
0: ั่
1: วโมงเป
0: ็
1: นก
0: ี่
1: ช
0: ั่
1: วโมง
0: 5วัน10ชั่วโมงเป็นกี่ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวคุณครูแพลวจะให้เวลานักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางทุกคนนะคะได้ปฏิบัติ5ข้อนี้ลงในสมุดโดยนักเรียนสามารถเติมคำตอบอาจจะทดวิธีคิดไว้ก็ได้นะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูแพลวจะสุ่มเลขที่นักเรียนต้นทางนะคะเป็นตัวแทนในการหาคำตอบของแต่ละข้อสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะฝากคุณครูปลายทางดูนักเรียนปลายทางในการปฏิบัติกิจกรรมด้วยค่ะ

0: เดี๋ยวเรามาช่วยกันเฉลยนะคะโดยคุณครูแพลวจะสุ่มเลขที่นักเรียนต้นทางเป็นตัวแทนในการเฉลยของแต่ละข้อนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันก่อนจากการที่เราตอบคำถาม5ข้อนี้5ข้อนี้แบบนี้เราเคยเรียนไปยังเรียนไปแล้วถูกต้องไหมคะซึ่งเราจะต้องใช้ความสัมพันธ์ของเรื่องเวลาเพื่อในการหาคำตอบใช่ไม่ใช่ตบมือ1ครั้งตบมือ2ครั้งตบมือ3ครั้งพร้อมยังเอ่ยพร้อมแล้วเดี๋ยวไปกันที่ข้อที่1ข้อที่1ของเรามาดูกันซิว่าใครจะเป็นผู้โชคดีในการตอบคำถามของเราในวันนี้นะคะสำหรับข้อที่1ผู้โชคดีคือเลขที่30นะคะเนยเลขที่30ของเราเดี๋ยวเตรียมตัวในการตอบนะคะเพื่อนคนอื่นเช็คคำตอบของตนเองให้ดีว่าได้คำตอบตรงกับเพื่อนหรือไม่นะคะเดี๋ยวลองดูว่าเพื่อนมีวิธีคิดอย่างไรและตอบอย่างไรคนอื่นเป็นผู้ฟังที่ดีไหมถ้าที่ดีจะมีเสียงไหมคะไม่มีเสียงนะคะเดี๋ยวเราจะเป็นผู้ฟังที่ดีพร้อมกันเนยพร้อมยังคะพร้อมแล้วไหนเนย8สัปดาห์เป็นกี่วันทำอย่างไรเอ่ย
1: 8สัปดาห์เป็น56วันค่ะน
0: ำ8สัปดาห์ให้เป็นวันโดยทราบความสัมพันธ์ว่าอะไรก่อน
1: 1สัปดาห์มี7วัน
0: 1สัปดาห์มี7วันใช้ความสัมพันธ์นี้ถูกต้องไหมทุกคนถูกต้องแต่โจทย์ให้มา8สัปดาห์ทำอย่างไรถึงได้56มาน
1: ำ8คูณ7
0: นำ8คูณ7เพราะ1สัปดาห์มี7วันซึ่งได้ผลคูณคือ
1: 56ค่ะ
0: ดังนั้นตอบอีก1รอบ8สัปดาห์เท่ากับเท่าไหร่คะใครจะเป็นคนตอบให้คุณครูแพลวนะคะมาดูพร้อมกันเลขที่ออกนั่นคือเลข12โปรดคนโปรดของเรานั่นเองนะคะเดี๋ยวคนโปรดเตรียมตัวนะคะยืนรอเพื่อนๆคนอื่นเป็นผู้ฟังที่ดีไหมเป็นผู้ฟังที่ดีฟังคำตอบของเพื่อนและวิธีการคิดของเพื่อนว่าเหมือนของเราหรือไม่นะคะคนโปรดสำหรับข้อนี้คนโปรดทำอย่างไรดีครับ
2: เอา60คูณ2ครับ
0: 60คูณ2เพราะว่าทำไมถึงต้องนำ60คูณ2บอกได้ไหม
2: เพราะว่าเราต้องแปลงชั่วโมงเป็นนาทีก่อนคร
0: ับ ถูกต้องเลยแล้วความสัมพันธ์อะไรที่เป็นชั่วโมงกับนาทีเอ่ยอะไรเอ่ย
2: 1นา1ชั่วโมงเท่ากับ60นาที
0: 1ชั่ว

0: 60นาทีแต่โจทย์เราให้มากี่ชั่วโมงครับ
1: 3ชั่วโมง
0: อ้าวดังนั้นหนูทำอย่างไรทำอย่างไรเอ่ย
1: 60คูณ2ครับ
0: นำ60คูณ2หรือการนำ2คูณกับ60ซึ่ง2คูณ60ได้เท่าไหร่ครับ
1: 120ครับ
0: 120ใช่คำตอบของเรายัง
1: ยังครับ
0: ต้องทำอย่างไรเอ่ย
1: บวกอีก30ครับ
0: นำไปบวกกับอีก30นะคะคำตอบที่เราได้ดังนั้นคำตอบข้อนี้2ชั่วโมง30นาทีเป็นกี่นาทีครับ
1: 150นาทีครับ
0: 150นาทีถูกต้องไหมเพื่อนๆถูกต้องเอาตบมือให้เพื่อนเราหน่อยเก่งมากๆเลยนะคะเลือกใช้ความสัมพันธ์ที่ถูกต้องและหาคำตอบที่ถูกต้องของเราอ่ะตัวสอบ2ข้อนะต่อไปข้อที่3อ้าวข้อที่3ไหนอ่านโจทย์พร้อมกันหน่อยค่ะอ้าว15เดือนเป็นกี่ปีกี่เดือนเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าใครจะเป็นคนตอบให้คุณครูนะคะอ่ะมาดูพร้อมกันเลยว่าเลขที่อะไรที่จะเป็นคนตอบเลขที่ที่ออกเลขนั้นคือเลข9ออโต้เลข9ของเรานะคะอ่ะเดี๋ยวดูนะคะเลขที่9ของเรามีวิธีการคิดอย่างไรนะคะที่จะได้คำตอบของข้อนี้คนอื่นเป็นผู้ฟังที่ดีไหมเป็นผู้ฟังที่ดีนะคะดังนั้นตอนนี้ฟังเพื่อนของเราอ่ะไหนเลขที่9หาอย่างไรครับในข้อนี
2: ้1ปีเท่ากับ12เดือนครับ
0: 1ปีเท่ากับ12เดือนแต่โจทย์ให้มากี่เดือนครับ
2: 15เดือนครับ
0: 15เดือนหรือเมื่อกี้เราบอกใหม่ก่อน12เดือนเท่ากับ1ปีไหนออโต้หาคำตอบให้ครูแพลได้อย่างไร
2: เอา15มาลบกับ12ครับ
0: ใช้การ15ลบ12ได้ไหมได้แล้วเหลือเศษเท่าไหร่ครับ
2: 1เศษ2
0: ได้เท่าไหร่นะ15ลบ12ได้เท่าไหร่นะครับอีก1รอบ
2: 1เศษ3
0: ครับเศษ3ไม่เป็นไรนะคะดังนั้นได้1 1ในที่นี้คือ1ของอะไร
2: 1ปีครับ
0: 1ปีแล้วกี่เดือนครับ
2: 3เดือนคร
0: ับ อ่า3เดือนวิธีการนี้ใช้ได้ไหมได้เหมือนกันเป็นการลบนะคะตบมือให้เพื่อนเราก่อนแต่เดี๋ยวมาดูอีก1วิธีครูแพลวเคยแนะนำไปแล้วเราสามารถใช้อีกแบบนึงคือแบบไหนได้นะคะใช้การหารเพราะว่า12เดือนเท่ากับ1ปีแต่ข้อนี้ใช้การลบแบบเพื่อนก็ได้เพราะว่าการลบอาจจะง่ายกว่านะคะแต่ครูแพลวขอใช้เป็นการหารเพื่อใช้ได้กับทุกๆข้อดังนั้น15หารด้วย12 15หารด้วย12ได้อะไรเศษอะไรเอ่ยได้1เศษ3ดังนั้นเราจะได้1เศษ3แล้วนำกลับไปตอบไหนตอบพร้อมกันอีก1รอบ15เดือนคิดเป็นอะไรคะ1ปี3เดือนตรวจคำตอบของตนเองนะคะว่าถูกต้องหรือไม่ใครถูกกาถูกได้เลยต่อไปข้อที่4สำหรับข้อที่4ไหนอ่านโจทย์พร้อมกันค่ะเจ็ดสิบห้าวันเป็นกี่เดือนกี่วันเดี๋ยวขอสุ่มเลขที่ขึ้นมาอีก1หมายเลขก่อนสำหรับข้อที่4ของเราเลขที่ออกนะคะนั่นก็คือเลข7เลข7มีแต่กลุ่มที่3เป็นตัวแทนหมดเลยนะคะเลขที่7ของเพิร์ทเดี๋ยวมาดูกันว่าเพิร์ทมีวิธีการหาคำตอบได้อย่างไรนะครับเพิร์ทข้อนี้หนูหาคำตอบได้อย่างไรครับ
1: 1เดือนเท่ากับ30วันครับ
0: 1เดือนเท่ากับ30วันหรือสามารถบอกได้เป็น30วันเท่ากับ1
1: เดือน
0: ทำไมถึงเราต้องเลือกใช้ความสัมพันธ์นี้ครับ
1: เพราะว่ามันถามเดือนกับวันครับ
0: โจทย์ให้วันมาแต่ถามเดือนดังนั้นเราจึงเลือกใช้เป็น30วันเท่ากับ1เดือนดังนั้น75วันเป็นกี่เดือนกี่วันหาคำตอบอย่างไรครับ
1: เอา30มาหาร75ครับ
0: นำ30ไปหาร75หรือการนำ75หารด้วย30ได้อะไรเศษอะไรเอ่ย
1: 2เศษ15ครับ
0: ได้2เศษ15ดังนั้นไหนลองกลับไปตอบให้หน่อย75วันเป็นกี่เดือนกี่วันคะ
1: 2เดือน15วันครับ
0: 2เดือน15วันถูกต้องไหมเพื่อนๆถูกต้องตบมือให้เพื่อนเราหน่อยและตรวจคำตอบของตนเองด้วยนะคะข้อสุดท้ายมาดูกันหน่อยใครจะเป็นผู้โชคดีด้วยอ่านโจทย์ข้อสุดท้ายให้หน่อยค่ะข้อที่5ของเราค่ะวัน10ชั่วโมงเป็นกี่ชั่วโมงมาดูกันหน่อยว่าคนสุดท้ายจะเป็นใครขอให้ได้กลุ่มอื่นบ้างที่ไม่ใช่กลุ่ม3และนะคะขอเป็นกลุ่มอื่นบ้างจะได้ไปหลากหลายหน่อยมาดูกันซิว่าจะเป็นหมายเลขอะไรหมายเลข

0: ที่ออกหมายเลข25กลุ่มที่5อีกแล้วนะคะอ่ะไปกลุ่มที่5มาลิมาลิเตรียมตัวในการตอบของเรานะคะสำหรับข้อนี้อ่ะอันดับแรกมาลิตอบคุณครูแพลวก่อนมาลิจากข้อนี้เขาให้หน่วยอะไรมาบ้างคะมาลิ
1: วันกับชั่วโมง
0: วันกับชั่วโมงแต่โจทย์ถามหน่วยอะไรคะ
1: ชั่วโมง
0: ดังนั้นหนูเลือกใช้ความสัมพันธ์อะไรก่อน
1: 1วันเท่ากับ24ชั่วโมง
0: 1วันเท่ากับ24ชั่วโมงถูกต้องเลยดังนั้นตอบให้หน่อยโจทย์ให้มาตั้ง5วัน5วันทำอย่างไรดี
1: 5คูณ24ค่ะ
0: นํา5คูณกับ24อ่ะ5คูณ24มาลิคิดมาได้เท่าไหร่คะ
1: 100 120ค่ะ
0: 120ถูกต้องเลยแต่ใช่คำตอบของเรายัง
1: ยังค่ะ
0: ต้องทำอย่างไรอีกคะ
1: บวก10ค่ะ
0: นำไปบวกกับอีก10ชั่วโมงเดิมดังนั้นข้อนี้ตอบอะไรเอ่ย
1: 130ชั่วโมงค่ะ
0: 130ชั่วโมงถูกต้องไหมถูกต้องอ่ะตบมือให้เพื่อนเราหน่อยทั้ง5คนในการตอบวันนี้เลยนะคะเก่งมากๆเลยอ่ะสำหรับวันนี้การทบทวนของเราเราจะต้องอาจจะนำเรื่องนี้มาใช้ในการหาคำตอบหรือนำมาใช้ดังนั้นครูแพลวจึงขอหยิบยกเรื่องนี้มาทบทวนหน่อยไหนใครได้5ข้อทำถูกทั้ง5ข้อบ้างขอดูหน่อยเก่งมากๆเลยใครผิดข้อไหนไปนักเรียนต้องกลับไปทบทวนความสัมพันธ์ให้ดีเลือกใช้ความสัมพันธ์ให้ถูกนะคะคำตอบของเราจะถูกต้องอ่ะดังนั้นตอนนี้ทุกคนปิดสมุดก่อนเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนกันก่อนสักเล็กน้อยนะคะอ่ะตอนนี้ทุกคนปิดสมุดก่อนนะคะสำหรับวันนี้เรื่องที่เราเรียนบอกแล้วเป็นเรื่องของโจทย์ปัญหาโดยคุณครูแพลวอยากให้นักเรียนทุกคนเลยแสดงวิธีคิดหรือแสดงวิธีทำได้นะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูว่าถ้าวันนี้เราจะมาแสดงวิธีคิดหรือแสดงวิธีทำเราสามารถทำได้อย่างไรอ่ะมาดูตัวอย่างแรกกันเลยอ่ะทุกคนอ่านโจทย์ไปพร้อมๆกันขอเสียงดังฟังชัดทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะ

0: าจากโจทย์ข้อนี้นะคะเห็นไหมเป็นโจทย์ปัญหาแล้วดังนั้นสิ่งแรกเมื่อนักเรียนเจอโจทย์ปัญหาเรามีการอ่านโจทย์เพื่อวิเคราะห์ว่าโจทย์ถามอะไรโจทย์บอกอะไรอ้าวตบมือ1ครั้งตบมือ2ครั้งดังนั้นจะแสดงว่านักเรียนจะไม่ส่งเสียงดังเกิดขึ้นได้มั้ยคะถ้าพร้อมแล้วไหนในข้อนี้โจทย์ถามว่าอะไรคะถามว่าช่างซ่อมรถยนต์2คันนี้ใช้เวลากี่เดือนกี่วันแล้วโจทย์บอกเวลาของคันที่1กับคันที่2มามั้ยบอกมาไหนคันที่1ใช้เวลาเท่าไหร่เอ่ยคันที่1ใช้เวลาเท่าไหร่เอ่ย
1: 1เดือน18
0: คันที่1ของเราใช้เวลาอยู่ที่1เดือน18วันไหนคันที่2ใช้เวลาเท่าไหร่คะ1เดือน27วันอยากหาคำตอบนักเรียนลองดูซิข้อนี้นักเรียนคิดว่านักเรียนวิเคราะห์แล้วได้เป็นการอะไรการอะไรเอ่ยการบวกถูกต้องไหมแต่ถ้าใครวิเคราะห์ไม่ได้คุณครูแพลวแนะนำให้นักเรียนมาใช้เส้นแสดงจำนวนในการหาคำตอบเพื่อดูก่อนว่าวิธีคิดของเราคืออะไรมาดูพร้อมกันเลยอันนี้เป็นวิธีคิดเพื่อหาว่าทำอย่างไรแล้วเดี๋ยวเราจะนำกลับไปแสดงวิธีทำช่างซ่อมรถยนต์กี่คันนะคะ2คันมาดูก่อนคันที่1ซ่อมใช้เวลาไปเท่าไหร่เอ่ยคันที่1
1: 1 เดือน 18 วัน
0: เท่าไหร่นะคะ
1: 1 เดือน 18 วัน
0: คันที่1ใช้เวลาไปอยู่ที่1เดือน18วันต่อไปคันที่2ซ่อมต่อใช้เวลาอีก1เดือน27วันโจทย์ถามเวลาทั้งหมดดังนั้นถ้าหาทั้งหมดคือหาตั้งแต่เวลาคันที่1จนถึงเวลาคันที่2เราจึงได้เป็นการอะไรเอ่ยข้อนี้การอะไรเอ่ยการบวกนะคะนักเรียนก็สามารถใช้เส้นแสดงจำนวนเพื่อดูวิธีคิดวิเคราะห์ก่อนว่าเราจะหาคำตอบด้วยวิธีการใดอ้าวคราวนี้มาดูวิธีการเขียนแสดงวิธีทำโจทย์ที่เกี่ยวกับระยะเวลาว่าเราจะมีวิธีการเขียนอย่างไรอ้าวนักเรียนสังเกตก่อนจากโจทย์เรามีหน่วยเวลาอะไรบ้างเอ่ยอ้าวจากโจทย์เรามีหน่วยเวลาอะไรบ้างคะเดือนกับวันปกติถ้าเราจะเขียนแสดงวิธีทำของโจทย์ปัญหาเราจะเขียนข้อความเขียนจำนวนแล้วเขียนหน่วยจำได้ไหมอ้าวแต่โจทย์ถ้าเป็นเรื่องของระยะเวลาสังเกตก่อนเราจะมีหน่วย2หน่วยดังนั้นเราต้องรู้จักวิธีการเขียนแสดงวิธีทำนักเรียนทุกคนตั้งใจฟังเดี๋ยวเวลาทำแบบฝึกหัดจะได้ปฏิบัติได้อ่ะมาดูพร้อมกันเริ่มแรกบรรทัดวิธีทำเราจะไม่เขียนข้อความก่อนเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจะเว้นบรรทัดวิธีทำเพื่อเขียนหน่วยของเวลาทุกคนตั้งใจฟังนะคะเราจะเว้นไว้เพื่อเขียนหน่วยของเวลาบรรทัดที่2เรามาเริ่มแรกซ่อมรถยนต์คันที่1ดังนั้นซ่อมรถยนต์คันที่1ครูแพลวเริ่มเขียนที่บรรทัดแรกเลยว่าช่างซ่อมรถยนต์คันที่1จำได้ไหมคันที่1ใช้เวลาไปเท่าไหร่1เดือน18วันดังนั้นหน่วยของเรามีกี่หน่วย2หน่วยเราจะมาเขียนหน่วยเวลาไว้ข้างบนที่เป็นบรรทัดวิธีทำทุกคนตั้งใจฟังนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเราจะมาเขียนหน่วยไว้ข้างบนอ่ะ1เดือนใส่1ให้ตรงกับเดือนที่เราเขียนหน่วยเวลาไว้ต่อไปวันเราเว้นก่อนแล้วค่อยมาใส่หน่วยวันเมื่อกี้กี่วันนะคะคันที่1 18วันดังนั้นเราจะได้วิธีการเขียนแบบนี้บรรทัดแรกเราจะเว้นไว้เขียนหน่วยของเวลาบรรทัดที่2เราเริ่มนำข้อความและจำนวนมาเขียนให้ตรงกับหน่วยเวลานั้นๆอ่ะช่างซ่อมรถยนต์ไปกี่คันเอ่ย2คันดังนั้นบรรทัดที่2บรรทัดต่อมาคุณครูแพลเริ่มเลยซ่อมรถยนต์คันที่2จำได้ไหมคันที่2ใช้เวลาเท่าไหร
1: ่
0: 1เดือน20เท่าไหร่27วันนะคะดังนั้น1เดือนครูแพลมาใส่ให้ตรงกับหน่วยเดือนและตรงกับจำนวนที่เราเคยเขียนไว้27วันเช่นเดียวกันมาเขียนให้ตรงกับหน่วยวันและจำนวนที่เราเขียนไว้แล้วเมื่อกี้ข้อนี้วิเคราะห์ได้เป็นการอะไรนะคะทุกคนการบวกดังนั้นเราจะนำเวลาของคันที่1ระยะเวลาของคันที่2มาบวกกันเราใส่เครื่องหมายบวกและขีดเส้นใต้1เส้นเมื่อเราเขียนแบบนี้แล้วต่อไปโจทย์ถามว่าอะไรนะไหนตอบพร้อมกันอีก1รอบโจทย์ถามว่าอะไรคะ
1: อ่า
0: โจทย์ถามว่าช่างซ่อมรถยนต์2คันใช้เวลากี่เดือนกี่วันอ่ะคราวนี้เรามาหาการบวกปกติการบวกถ้านักเรียนเจอเป็นจำนวนนักเรียนจะเริ่มบวกจากหลักที่อยู่ทางไหนนะทางขวาแต่คราวนี้ของเราเป็นเวลานักเรียนจะสังเกตว่ามี2หน่วยดังนั้นเราจะเริ่มบวกจากจำนวนที่อยู่ทางขวาเหมือนเดิมเลยโดยเริ่มจากหน่วยที่อยู่ทางขวาเช่นเดียวกันดังนั้นหน่วยอะไรเอ่ยเราจะเริ่มบวกที่หน่วยอะไรก่อนคะหน่วยวันก่อนหน่วยวันนําอะไรมาบวกกันดูพร้อมกัน18บวกกับ27แล้วเราก็เริ่มบวกจากหลักที่อยู่ทางขวาเช่นเดียวกันดังนั้นนําอะไรมาบวกกันคะ8บวก7ได
1: ้
0: 15ใส่5ทด1ต่อไปนําอะไรมาบวกกัน1บวก2ได
1: ้
0: 3ทดอีก1เป็น4ดังนั้นได้คำตอบของหน่วยวันก่อนแล้วหน่วยวันได้เป็นกี่วันคะ45วันแต่ต่อไปเรากำลังจะไปบวกที่หน่วยอะไรต
1: ่
0: อเดือนดังนั้นเดือนนำอะไรมาบวกกัน1บวก1ได้2ดังนั้นเราจะได้เป็น2เดือนอ่ะดังนั้นช่างซ่อมรถยนต์2คันนี้ใช้เวลาเท่าไหร่เอ่ยอ้าว2เดือน45วันแต่นักเรียนคิดว่านักเรียนจะตอบแบบนี้หรือไม่ทำไมถึงคิดว่าเราจะไม่ตอบแบบนี้เพราะว่าวันเกินเท่าไหร่เอ่ยวันตอนนี้เป็น45เกินไปเท่าไหร่เกิน30ถูกต้องไหมถ้าเมื่อไหร่เกิน30เราสามารถแปลงได้โดยเรารู้ความสัมพันธ์ว่า30วันเท่ากับเท่าไหร่นะ1เดือนดังนั้นทุกคนมาดูคำตอบอีก1แบบคือนักเรียนต้องไปแปลง45วันก่อนเพราะ45วันเกินหน่วยวันที่สามารถเปลี่ยนเป็นเดือนได้นะคะดังนั้น45วันคิดเป็นกี่เดือนกี่วัน45วันคิดเป็นกี่เดือนกี่วัน1เดือน15วันเมื่อเราแปลงได้แบบนี้แล้วดังนั้นเราจึงนำหน่วยเดือนที่เราแปลงได้ไปรวมกับหน่วยเดือนเดิมดังนั้น1เดือนไปรวมกับ2เดือนเดิมได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย3เดือนอ้าวแล้วเศษวันของเราคือเท่าไหร่เอ่ย15วันดังนั้นเราตอบใหม่อีกแบบนึงตอบได้เป็นอะไรเอ่ย3เดือน15วันนะคะดังนั้นเมื่อนักเรียนได้คำตอบแล้วช่วยดูให้หน่อยว่าหน่วยของเราสามารถ

ดังนั้นนะคะเวลานักเรียนตอบนักเรียนก็นำกลับมาตอบให้หน่วยครบเหมือนเดิมนะคะหลักการเขียนแสดงวิธามของเรื่องเวลาบรรทัดแรกเราจะเขียนไหมไม่เขียนเราจะเว้นไว้เขียนหน่วยของเวลาเราจะเริ่มเขียนที่บรรทัดถัดมานะคะแล้วก็ทำเหมือนตามปกติเลยจำนวนนักเรียนเขียนจำนวนของเวลานั้นให้ตรงกับหน่วยนั้นๆหากเป็นการบวกอย่างข้อนี้เมื่อนักเรียนบวกเสร็จแล้วดูผลบวกของเวลาหน่อยว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงโดยใช้ความสัมพันธ์ของหน่วยเวลาได้หรือไม่ถ้าทำได้นักเรียนช่วยเขียนตอบอีกหนึ่งบรรทัดได้ไหมคะแบบนี้ได้ไม่ได้ถ้าได้เดี๋ยวคุณแพลวจะให้เวลานักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจดตัวอย่างข้อที่1ในการเขียนแสดงวิธามลงไปในสมุดวิชาคณิตศาสตร์เพื่อเป็นตัวอย่างในการเขียนแบบฝึกหัดของเรานะคะดังนั้นเดี๋ยวให้เวลานักเรียนต้นทางและปลายทางได้จดสักครู่หนึ่งค่ะ

่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่ออีกสักหนึ่งตัวอย่างก่อนที่เราจะไปเริ่มทำแบบฝึกหัดของเรานะคะดังนั้นเรามาดูตัวอย่างต่อไปเลยทุกคนอ่านโจทย์ไปพร้อมกันค่ะ

0: อ้าวจากโจทย์ของเราโจทย์ถามว่าอะไรคะโจทย์ถามว่าอะไรเอ่ยโจทย์ถามว่าแม่มีอายุกี่ปีกี่เดือนโดยโจทย์บอกอายุของใครมาเอ่ยโจทย์บอกอายุของใครมาเอ่ยของพ่อไหนดูพร้อมกันพ่อมีอายุกี่ปีคะ42ปีพ่อมีอายุอยู่ที่42ปี3เดือนแล้วโจทย์บอกอะไรมาให้เราอีกบอกมาอีกว่าพ่อมีอายุมากกว่าแม่3ปี7เดือนดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาหาคำตอบกันนะคะโดยก่อนอื่นเรามาช่วยกันวิเคราะห์ก่อนโดยเรามาแสดงเส้นแสดงจำนวนเพื่อหาคำตอบดูว่าข้อนี้เราจะใช้วิธีการอะไรแล้วค่อยไปแสดงวิธีการอันดับแรกนักเรียนมาดูพร้อมกันอายุตอนนี้เป็นของใครกับใครของพ่อกับของแม่ครูแพลเริ่มเลยของพ่อเราทราบเราสร้างเส้นแสดงจำนวน1เส้นแล้วใส่อายุเลย42ปี3เดือนต่อไปของแม่ทราบไม่ทราบไม่ทราบแต่ครูแพลถามหน่อยเส้นของแม่จะสั้นกว่าหรือจะยาวกว่าของพ่อสั้นกว่าเพราะข้อความบอกว่าพ่อมีอายุมากกว่าแม่หรือทางกับการทําให้แม่มีอายุน้อยกว่าพ่อเส้นของเราจึงจะต้องสั้นกว่าส่วนไหนเป็นส่วนที่บอกว่าพ่อมีอายุมากกว่าแม่3ปี7เดือนส่วนที่ทำไมคะส่วนที่ยาวกว่าออกมาดังนั้นเราจะแบ่งเส้นเพราะว่าจุดเริ่มต้นเราเริ่มที่จุดเดียวกันจะลักษณะคล้ายๆกับบาร์โมเดลที่เราเคยทำไปได้ไหมคะดังนั้นตรงนี้นะคะจะเป็นส่วนที่เกินออกมาเป็นส่วนที่มากกว่าอยู่3ปี7เดือนอยากหาอายุของแม่ข้อนี้ใช้วิธีการอะไรดีทุกคนใช้วิธีการลบดังนั้นเราจะได้วิธีการลบอ่ะมาเริ่มที่เขียนแสดงวิธีทำกันการเขียนแสดงวิธีทำบรรทัดแรกเราเขียนข้อความไหมไม่เขียนเราจะเว้นไว้เขียนหน่วยครูแพลเริ่มก่อนเลยข้อความแรกพ่อมีอายุเมื่อกี้กี่ปีกี่เดือนนะ42ปี3เดือนดังนั้นหน่วยเวลาของเราข้อนี้จะเป็นปีกับเป็นเดือนอ้าวทราบแล้วว่าพ่อมีอายุ42ปี3เดือนต่อไปโจทย์ให้อะไรมาอีกนะเมื่อกี้จำได้ไหมพ่อมีอายุมากกว่าแม่คุณครูแพลนำมาเขียนก่อนพ่อมีอายุมากกว่าแม่มากกว่าอยู่3ปี7เดือนหลังจากนั้นเมื่อกี้เราวิเคราะห์แล้วได้เป็นการอะไรคะทุกคนการลบอ่ะใส่เครื่องหมายลบขีดเส้นใต้1เส้นหลักการลบเดี๋ยวเราทำเหมือนเดิมแต่เราเขียนข้อความก่อนโจทย์ถามว่าอะไรนะจำได้ไหมโจทย์ถามว่าอะไรเอ่ยแม่มีอายุกี่ปีกี่เดือนดังนั้นบรรทัดต่อมาครูแพลต้องเขียนว่าแม่มีอายุเวลาหาคำตอบหลักการบวกหลักการลบเราเหมือนกันเราจะเริ่มจากหน่วยที่อยู่ทางขวาแล้วก็เริ่มลบตามปกติอ่ะเริ่มเลย3ลบ7ได้ไม่ได้3ลบ7ได้ไม่ได้ไม่ได้ทำอย่างไรดีไปกระจายแต่กระจายจากอะไรเอ่ยจาก42จาก42บอกว่าได้กระจายได้โดย42เหลือ41แต่ดูหน่วยดีๆรอบนี้เราไม่ได้บวกลบจำนวนปกติแต่เราบวกลบจำนวนที่เป็นเกี่ยวกับระยะเวลาดูหน่วยด้วยนะคะ1ปีกำลังจะให้เดือนจำได้ไหมความสัมพันธ์1ปีเท่ากับกี่เดือน
1: 12
0: เท่าไหร่นะ
1: 42
0: 1ปีเหลือ8เราได้ก่อน8เดือนต่อไปหน่วยปี1ลบ3ได้ไม่ได้ไม่ได้ไปกระจายต่อนะคะจาก4เหลือ3จาก1กลายเป็น11ถ้าอยู่ในหน่วยเดียวกันเวลานักเรียนกระจายนักเรียนกระจายทีละ10เหมือนจำนวนปกติแต่ถ้าเราข้าม
2: การสร้างถนนส่วนแรกใช้เวลามากกว่าส่วนที่2กี่เดือนกี่วัน
0: จากการอ่านนักเรียนดูซิโจทย์ถามว่าอะไรเอ่ยสังเกตเห็นคำอะไรไหมคำว่าอะไรเอ่ยมากกว่าอยู่ในสิ่งที่โจทย์ถามจำได้ไหมครูแพลเคยสอนไปแล้วมากกว่าอยู่ในสิ่งที่โจทย์ถามเราเรียกว่าการอะไรนะการเปรียบเทียบถ้าการเปรียบเทียบได้เป็นการอะไรทันทีการลบถูกต้องไหมคะเดี๋ยวจะให้เวลานักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะได้ลองปฏิบัติข้อที่1นะคะลงไปในแบบฝึกหัดของตนเองแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเฉลยไปพร้อมกันสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะฝากคุณครูปลายทางช่วยตรวจสอบ ความถูกต้องแล้วก็ช่วยดูนักเรียนตามความเหมาะสมได้เลยค่ะ

0: เดี๋ยวเรามาดูกันคร่าวๆก่อนนะคะเพื่อให้นักเรียนได้ลองกลับไปทำต่อเป็นการบ้านเนื่องจากวันนี้เวลาของครูเหลือน้อยนะอ่ะทุกคนวางยืนสอก่อนมาดูพร้อมกันสักเล็กน้อยเมื่อกี้เราวิเคราะห์แล้วข้อนี้ได้เป็นการอะไรนะการลบถูกต้องไหมคะแต่นักเรียนสังเกตการลบถ้าลบแล้วจำนวนของเราลบไม่ได้เราต้องมีการกระจายหน่วยในข้อนี้เขาให้หน่วยอะไรมาบ้างเอ่ยข้อนี้เขาให้หน่วยอะไรไหมมีหน่วยเดือนกับหน่วยวันอ่ะคุณกุ๊บแบลถามหน่อยถ้าเราจะกระจาย1เดือนไปให้วันจะต้องได้เพิ่มเท่าไหร่ความสัมพันธ์อะไรนะ1เดือนเท่ากับกี่วันนะ1เดือนเท่ากับกี่วันนะ30วันดังนั้นถ้าเราจะกระจายหน่วยเดือนไปให้หน่วยวันหน่วยวันจะได้เพิ่มอีก30วันอันนี้ครูแพลวฝากไว้ดีกว่าให้นักเรียนได้ลองกลับไปปฏิบัติต่อเป็นการบ้านนะคะดังนั้นตอนนี้เดี๋ยวครูแพลวให้เวลานักเรียนนำกลับไปทำต่อเป็นการบ้านมาช่วยกันสรุปบทเรียนในวันนี้หน่อยสำหรับวันนี้เป็นการแก้โจทย์ปัญหาการบวกการลบเกี่ยวกับระยะเวลาของเรานะคะสิ่งแรกเมื่อนักเรียนเจอโจทย์ปัญหานักเรียนทำอย่างไรเอ่ยนักเรียนเจอโจทย์ปัญหานักเรียนทำอย่างไรเอ่ยอ่านโจทย์ทำความเข้าใจปัญหาต่อไปทำอย่างไรคะต่อไปทำอย่างไรเอ่ยเมื่ออ่านโจทย์ทำความเข้าใจปัญหาแล้วต้องทำอย่างไรต่อวิเคราะห์เพื่อดูว่าเราจะใช้เป็นการบวกหรือการลบต่อไปทำอย่างไรคะเมื่อเราทราบแล้วว่าเป็นการบวกหรือการลบก็ไปหาคำตอบแสดงวิธีทำถูกต้องไหมคะอ่ะดังนั้นในวันนี้1เราจะอ่านโจทย์ทำความเข้าใจปัญหา2วางแผนในการแก้ไขปัญหาว่าได้เป็นการบวกหรือการลบ3เราจะแสดงวิธีทำการคิดวิเคราะห์ซึ่งการแสดงวิธีทำของเราอาจจะมีวิธีที่แตกต่างกันตามวิธีการของนักเรียนได้ไม่ได้สำหรับวันนี้จะสังเกตว่าถ้าเป็นการเขียนแสดงวิธีทำบรรทัดแรกเราจะเขียนไม่เขียนบรรทัดแรกเราจะเขียนไม่เขียนไม่เขียนเราจะเว้นไว้เขียนอะไรตอนท้ายคะหน่วยของเวลาแล้วแสดงวิธีทำอื่นๆตามปกติถ้าวันนี้เป็นการลบมีการกระจายหน่วยเราจะต้องกระจายตามหน่วยของความสัมพันธ์นั้นๆได้ไหมเอ่ยแต่ถ้าเป็นการบวกให้นักเรียนตรวจสอบให้ดีว่าคำตอบของนักเรียนสามารถเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่ถ้าเปลี่ยนแปลงได้ให้นักเรียนเปลี่ยนแปลงให้เป็นคำตอบที่สมบูรณ์ที่สุดได้ไหมคะอ่ะสำหรับวันนี้เดี๋ยวครูแพลวฝากการบ้านอีกหนึ่งข้อให้นักเรียนลองกลับไปทำคือแบบฝึกหัด 2.8 ในข้อที่2นะคะสำหรับคุณครูปลายทางฝากคุณครูปลายทางนะคะช่วยตรวจสอบความถูกต้องและช่วยเหลือนักเรียนตามความเหมาะสมค่ะอ่ะสำหรับข้อที่2เดี๋ยวให้นักเรียนลองไปแสดงวิธีทำเหมือนกับที่เราทำในห้องเรียนได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยดังนั้นถ้าใครยังไม่เสร็จข้อที่1การบ้านของนักเรียนจะเป็นข้อที่1กับข้อที่2แต่ถ้าใครเสร็จข้อที่1แล้วการบ้านของนักเรียนจะเหลือแค่ข้อไหนคะข้อที่2 อย่างเดียวนะคะอ่ะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปไหนมาอ่านพร้อมกันบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนในเรื่องของสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนในเรื่องของโจทย์ปัญหาการคูณการหารเกี่ยวกับเวลาและระยะเวลาดังนั้นฝากให้นักเรียนทุกคนนะคะกลับไปทบทวนนะคะของตนเองด้วยนะคะว่าของตนเองเวลาเป็นการบวกลบได้หรือไม่เพื่อเตรียมความพร้อมมาเรียนที่เป็นการคูณกับการหารสำหรับคุณครูปลายทางฝากคุณครูปลายทางเตรียมแบบฝึกหัด 2.9 ให้กับนักเรียนปลายทางเพื่อเตรียมความพร้อมมาเรียนในชั่วโมงต่อไปนักเรียนทุกคนเลยอย่าลืมกลับไปทบทวนความสัมพันธ์ของเวลาได้ไหมเอ่ยได้มั้ยคะอ่ะถ้าได้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: จะได้ทำบทความครบ

24 กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกผู้ทรงได้รับการยกย่องเป็นพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทยจากเจ้าฟ้าทหารเรือสู่หมอเจ้าฟ้าทรงศึกษาด้านสาธารณสุขและแพทยศาสตร์ณมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อนำองค์ความรู้กลับมาวางรากฐานการแพทย์สมัยใหม่พระองค์ทรงส่งเสริมการผลิตแพทย์พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุขอีกทั้งทรงร่วมพิจารณาพระราชบัญญัติการแพทย์จนประกาศใช้เป็นกฎหมายทางการแพทย์ฉบับแรกของไทยพระราชกรณียกิจที่ทรงวางรากฐานไว้ยังคงส่งต่อแรงบันดาลใจผ่านการอุทิศตนของบุคลากรทางการแพทย์จากการดูแลผู้ป่วยด้วยความรู้ความเมตตาและนวัตกรรมดังพระราชดำรัสว่าขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเองถ้าท่าน

0: ทรงธรรมะแห่งวิชาชีพไว้ให้บริสุทธิ
1: ์ศาสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่13ขาดทุนคือกำไรขาดทุนคือกำไรการเสียคือการได
2: ้หึพี่ร่มเย็นอ่านอะไรอยู่หรอคะขาดทุนคือกำไรขาดทุนจะเป็นกำไรไปได้ยังไงอะ
1: นี่ไงพี่จากบอร์ดนิทรรศการพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9ที่จัดที่โรงเรียน
3: โอ้ขาดทุนคือกำไรหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ศึกษาลึกซึ้งก็จะได้ประโยชน์เป็นวงกว้างฝายต้นน้ำลำธารสร้างจากความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านในการนำกิ่งไม้หรือก้อนหินที่หาได้มาก่อที่ตอนบนของร่องน้ำเพื่อเก็บกักน้ำช่วยธรรมชาติเป็นการลงทุนลงแรงร่วมกันเพื่อให้ผืนดินที่เคยแห้งแล้งบริเวณรอบๆฝายได้กลับมาชุ่มชื้นต้นไม้ก็เติบโตแล้วไม่นานก็จะกลายเป็นฝายธรรมชาติที่ยั่งยืนการลงทุนเพื่อสร้างฝายต้นน้ำหรืออ่างเก็บน้ำจึงสร้างประโยชน์ให้กับแผ่นดินได้ในระยะยาวดังเช่นอ่างเก็บน้ำเขาเต่าอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โครงการตามพระราชดำริด้านการพัฒนาแหล่งน้ำแห่งแรกซึ่งเกิดจากพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นตัวอย่างที่ดีของหลักการทรงงานขาดทุนคือกำไรนี้ได้สร้างความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดินโดยรอบและสร้างประโยชน์ให้ประชาชนนับตั้งแต่นั้นมาขาดทุนเป็นการได้กำไรของพระองค์ท่านนักเศรษฐศาสตร์อาจจะไม่เข้าใจแต่สิ่งที่ทรงเสียสละให้นั้นในที่สุดผลดีจะอยู่กับพระสงฆ์นิกรทำให้อยู่ดีมีสุขซึ่งมีค่ามากมายมหาศาล
1: ถ้าคนมีความสุขสังคมก็สงบสุข
2: ปัญหาสังคมก็จะไม่เกิดประเทศไทยก็จะน่าอยู่ขึ้นใช่ไหมคะ
3: ใช่แล้วเห็นไหมล่ะกำไรมหาศาลเลย

0: ตอนที่17มดแดงแฝงดอกสร้อยเย่เย่ปิดเทอมแล้วมีขีดจะให้คุณพ่อพามาหนองประจักษ์ทุกวันเลย
1: พ่อพามาเที่ยวทุกวันก็ได้แต่หนูอย่าลืมว่าต้องทำการบ้านช่วงปิดเทอมด้วยนะ
0: น่าเบื่อที่สุดมีขีดไม่ทำการบ้านได้ไหมคะทำการบ้านไม่สนุกเหมือนมาเที่ยว
1: งั้นพ่อพาหนูไปดูอะไรตรงนู้นดีกว่า
0: โอ้ยไอ้เจ้ามดแดงบ้าออกไปนะนี่แน่นี่แน่
1: ออกมาห่างๆก็พอไม่ต้องไปเหยียบมันนะลูก
0: ทำไมล่ะคะมดพวกนี้ไม่มีประโยชน์เลย
1: นี่ไงล่ะที่พ่ออยากให้หนูดู
0: อะไรคะคุณพ่อแปลกจัง
1: รังของมดแดงที่ลูกเหยียบไงล่ะพวกมันจะต่อตัวกันจากใบไม้ใบหนึ่งไปอีกใบหนึ่งแล้วใช้แรงดึงใบไม้ขนาดใหญ่เข้าหากันปล่อยเส้นใยสีขาวเชื่อมไปทีละใบทำไปทุกวันถ้ามีลมพัดแรงหรือมีคนมาทำลายมันก็ต้องเริ่มสร้างรังใหม่อีกถ้ามันคิดแต่เที่ยวเล่นไม่ขยันสร้างรังและหาอาหารพวกมันก็อาจจะตายก็ได
0: ้โชคดีจัง
1: เราจะได้มีวิชาเป็นเครื่องหาเลี้ยงชีพสำหรับตนได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียนจงภาคเพียรไปเถิดจะเกิดผลถึงลำบากตรากตรำก็จำทนเกิด

0: ค่ะนักเรียนทุกคน
1: สวัสดีนักเรียนชั้นป.5ที่น่ารักทุกคนนะคะคุณครูชื่อคุณครูจินตลาเทพพิทักษ์ค่ะหรือเรียกสั้นๆว่าครูหลาก็ได้ค่ะ
0: ส่วนคุณครูนะคะคุณครูชื่อคุณครูภัทริดาจันทร์สุภีค่ะหรือเรียกสั้นๆว่าคุณครูเป้ก็ได้นะคะไหนวันนี้ก่อนเข้าเรียนมีใครได้ทานขนมมาบ้างหรือเปล่าคะแสดงว่ามีเยอะแยะเลยนะคะแสดงว่าเด็กๆวัยนี้เนี่ยชอบทานขนมเป็นพิเศษเลยล่ะค่ะแล้วคุณครูหลาล่ะคะได้ทานมาหรือเปล่า
1: ทานมาเมื่อกี้เลยค่ะเพิ่งกินมาอิ่มมากๆเลย
0: นะคุณครูเป้ก็ทานมาด้วยนะคะไหนมีใครพอจะแนะนำขนมที่อร่อยอร่อยให้คุณครูได้บ้างไหมคะ
1: พอดีเลยค่ะคุณครูเป้พูดถึงเรื่องโฆษณานะคะวันนี้ก็มีคลิปโฆษณาสนุกสนุกเนี่ยมาให้เด็กนักเรียนชั้นป.5เนี่ยได้ดูตั้งใจดูนะคะเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะมีคำถามค่ะ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะก็ไปดูกันเลยค่ะ
2: ทำไมคุกกี้ซูซูถึงมีรสช็อกโกแลตล่ะครับแม่
3: ก็เพราะว่า
4: ในอดีตมีเขื่อนรสช็อกโกแลตแสนอร่อยถูกเจ้ามังกรครอบครองไว้อัศวินซูซูทั้ง4จึงเข้าต่อสู้สุดกำลังเมื่อเจ้ามังกรแพ้เขื่อนจึงแตกน้ำตกรสช็อกโกแลตจึงไหลออกมาโชคดีที่พวกเขามีคุกกี้ซูซูดูซับความอร่อยของรสช็อกโกแลตไว
2: ้คุกกี้ซูซูถึงอร่อยหอมมันอร่อย
4: คุกกี้มาร์ติเน่ตราซูซูซูซูน่ารักอร่อยนักซูซู
1: หลังจากที่ได้ดูคลิปโฆษณาแล้วเด็กๆคงพอจะทายได้ใช่ไหมคะว่าวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไร
0: เรื่องอะไรคะคุณครูหลา
1: วันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการวิเคราะห์โฆษณาโดยการใช้การแยกข้อเท็จจริงและก็ข้อคิดเห็นค่ะ
0: ก่อนอื่นนะคะเรามารับใบความรู้กันก่อนเลยค่ะซึ่งใบความรู้นะคะเราสามารถรับเพิ่มเติมได้ที่คุณครูประจำชั้นของตนเองได้เลยนะคะคุณครูหลาคะแล้วก็คำว่าโฆษณาเนี่ยหมายถึงอะไรคะ
1: โฆษณานะคะก็คือเป็นการเสนอข่าวสารการขายหรือแจ้งข่าวสารค่ะเป็นการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่สินค้าหรือบริการให้คนอื่นได้รับทราบค่ะโดยในโฆษณานะคะก็จะมีข้อความที่ชักชวนชักจูงโน้มน้าวใจให้ผู้คนที่ได้ฟังเนี่ยคล้อยตามค่ะซึ่งโฆษณาเนี่ยก็จะมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดี

0: ดีเนี่ยเป็นยังไงคะ
1: โฆษณาที่ดีนะคะนักเรียนหนึ่งก็คือมีรายละเอียดสินค้าครบถ้วนค่ะและก็ต้องใช้คำสั้นๆกระทัดรัดสละสลวยในคำโฆษณาด้วยนะคะนักเรียน
0: แล้วข้อ3นะคะ
1: ข้อ3นะคะอ่านแล้วรู้ทันทีนะคะว่าเป็นสินค้าอะไรและก็มีประโยชน์อย่างไรค่ะข้อสุดท้ายของเรานะคะต้องไม่เป็นคำโฆษณาที่เกินจริงค่ะคุณครูหล่าหรือให้ร้ายผู้อื่นนั่นเองค่ะแต่คำโฆษณาในปัจจุบันนะคะเราก็ล้วนว่ามันจะมีแต่คำโฆษณาที่เกินจริงนะคะเราก็ต้องมีการวิเคราะห์ก่อนนะคะว่าโฆษณานี้น่าเชื่อถือหรือไม่น่าเชื่อถือโดยเราจะวิเคราะห์จากหลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและก็ข้อคิดเห็นนั่นเองค่ะ
0: แล้วหลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงนี่มีอะไรบ้างคะคุณครูเป
1: ้หลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและก็ข้อคิดเห็นนะคะก็จะมีความแตกต่างกันนะคะคุณครูหลาซึ่งหลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงนะคะก็คือมีความเป็นไปได้เสมอค่ะ2เลยก็คือมีความจริงนะคะ3ก็คือสามารถหาหลักฐานอ้างอิงนะคะแล้วก็พิสูจน์ได้ว่ามันจริงหรือเท็จค่ะสุดท้ายเลยก็คือมีความเป็นเหตุเป็นผลแล้วก็สมเหตุสมผลนั่นเองค่ะ
0: แล้วหลักการข้อคิดเห็นล่ะคะคุณครูเป
1: ้หลักการวิเคราะห์ข้อที่เห็นนะคะนักเรียนก็สังเกตความแตกต่างให้ดีนะคะข้อหนึ่งเลยก็คือเป็นข้อความที่ประกอบด้วยความรู้สึกค่ะที่เช่นว่าดีไม่ดีอร่อยหรือว่าไม่อร่อยนั่นเองค่ะข้อสองนะคะนักเรียนก็คือเป็นข้อความที่แสดงการคาดคะเนค่ะ
0: เช่นยังไงคะ
1: อาจจะน่าจะเป็นต้นค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ข้อสามของเรานะคะเป็นความเชื่อค่ะความเชื่อส่วนบุคคลก็ได้นะคะไม่มีเหตุผลค่ะแล้วก็พิสูจน์ไม่ได้นะคะคุณครูส่วนข้อสุดท้ายนะคะก็คือเป็นข้อเสนอแนะหรือว่าคำแนะนำของผู้พูดหรือผู้เขียนนั่นเองค่ะนักเรียนพอจะแยกหลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อคิดเห็นได้บ้างหรือยังคะ
0: เดี๋ยวเราจะสรุปง่ายๆเลยนะคะข้อเท็จจริงก็คือความจริงส่วนข้อคิดเห็นนะคะก็คือการแสดงความรู้สึกลงไปนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะ
0: หลังจากที่เรารู้หลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อคิดเห็นแล้วนะคะวันนี้คุณครูก็มีกิจกรรมสนุกๆมาให้นักเรียนชั้นป.5ได้ลองเล่นกันค่ะโดยกิจกรรมนี้นะคะมีชื่อว่าชี้ชวนให้คิดพินิจคำโฆษณาค่ะกิจกรรมนี้นะคะจะมีอยู่5คำถามค่ะคุณครูขอกระซิบเลยนะคะว่าคำถามทั้ง5คำถามเนี่ยไม่เหมือนกันเลยค่ะคุณครูเป
1: ้สนใจมากๆเลยล่ะค่ะคุณครูหลาน
0: ักเรียนพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มที่ข้อที่1เลยนะคะ
1: ข้อ1เลยค่ะ
0: ข้อที่ราคาเบาๆแค่5บาทเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะให้เวลานักเรียน3วินาทีนะคะคุณครูพูดยกมือปุ๊บให้นักเรียนยกมือแล้วก็ทำสัญลักษณ์ที่คุณครูบอกเลยนะคะเลือกข้อไหนก็ยกตามจำนวนข้อเลยค่ะ
1: มาเริ่มกันเลยค่ะ
0: 3 2 1ยกมือค่ะโอ้โหฝั่งนี้มี4มี3
1: ฝั่งนี้มี2แล้วก็มี1แล้วก็มี4ด้วยนะคะคุณครูหลา
0: เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าค่ะว่าข้อความไหนนะคะจะน่าเชื่อถือเดี๋ยวเราไปเฉลยกันเลยนะพร้อมไหมไปเลยนะ
1: คำตอบของเราก็
0: คือหลากรสชาติส้มองุ่นแตงโมโคลามะนาว
1: เป็นข้อความที่

0: ความที่น่าเชื่อถือเนี่ยเป็นข้อความที่มีข้อเท็จจริงสามารถพิสูจน์ได้นั่นเองค่ะว่าอมยิ้มปุ๊บปั๊บเนี่ยมีหลายรสชาติส่วนข้อความอื่นๆที่ขีดเส้นใต้นะคะจะสังเกตได้เลยค่ะว่าเป็นข้อคิดเห็นที่ใส่ความรู้สึกนึกคิดเข้าไปอย่างเช่นราคาเบาๆแค่5บาทเนี่ยเห็นไหมคะแค่คำว่าเบาๆและคำว่าแค่เนี่ยเป็นการใส่ความรู้สึกลงไปนั่นเองค่ะงั้นเราไปต่อกันที่ข้อ2เลยนะคะเด็ก
1: ๆข้อ2ของเรานะคะมีอยู่ว่าแชมพูป้องกันผมร่วงมีส่วนผสมของมะกรูดอัญชันและว่านหางจระเข้สมุนไพรแท้ๆคำถามของเรามีอยู่ว่า
0: ว่าอะไรคะคุณครูเป้
1: จากข้อความข้างต้นนะคะเป็นข้อเท็จจริงหรือว่าข้อ3เลยค่ะ
0: ข้อ3นะคะเห็นตัวหนังสือสีแดงไหมคะคำโฆษณานะคะเขียนว่าครีมขาวไวขาวทันใจภายใน5นาทีนำเข้าจากยุโรปใช้แล้วผิวขาวสวยเด้งโดนใจคำถามนะคะก็มีอยู่ว่าจากข้อความที่คุณครูอ่านไปข้อความใดเนี่ยเป็นข้อเท็จจริงและข้อความใดเนี่ยเป็นข้อคิดเห็นค่ะดูนะคะคุณครูจะแบ่งข้อความออกเป็น4ข้อความค่ะข้อความแรกก็คือครีมขาวไว
1: ข้อความที่2นะคะคุณครูล่ะ
0: ข้อความที่2ก็คือขาวทันใจภายใน5นาทีค่ะ
1: ส่วนข้อความที่3
0: ข้อความที่3ก็คือนำเข้าจากยุโรป
1: แล้วข้อความสุดท้าย
0: ข้อความสุดท้ายจะยาวนะคะคือใช้แล้วผิวขาวสวยเด้งโดนใจค่ะนักเรียนคิดว่างั้นเรามาเริ่มที่ข้อความที่1ดีกว่าค่ะนักเรียนคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นคะ
1: ไหนๆใครตอบข้อเท็จจริงบ้างคะ
0: นี่ค่ะนี่ๆข้างหน้า
1: หรือว่าข้อคิดเห็นดี
0: งั้นเรามาเฉลยกันดีกว่าค่ะว่าใครเนี่ยจะเป็นคนตอบถูกเฉลยเลยนะคะครีมขาวไวเป็นข้อคิดเห็นค่ะ
1: โอ้ก็เยอะเหมือนกันนะคะเด็กคุณครูล่ะ
0: งั้นเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าคำตอบที่ถูกต้องเนี่ยจะเป็นข้อเท็จจริงหรือว่าข้อคิดเห็นเฉลยนะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือ
1: ข้อ
0: คิดเห็น
1: เพราะอะไรคะคุณครูล่ะ
0: เพราะว่ามีการใส่ข้อความที่เกินจริงไม่สามารถพิสูจน์ได้นั่นเองค่ะครีมอะไรจะมาทาแล้วขาวตั้งใจภายใน5นาทีใช่ไหมล่ะคะ
1: ข้อความที่
0: 3นะคะนำเข้าจากไหนใครคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงยกมือค่ะ
1: ส่วนข้อคิดเห็นล่ะคะยกมือเลยค่ะ
0: ก็มีจำนวนเท่าๆกันนะคะเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเฉลยกันดีกว่าค่ะว่าใครจะตอบถูกเฉลยนะคะนำเข้าจากยุโรปเนี่ยเป็นข้อเท็จจริง
1: เพราะอะไรกันนะ
0: เพราะว่าเราสามารถพิสูจน์ได้นะคะว่าครีมตัวนี้เนี่ยนำเข้ามาจากยุโรปจริงๆหรือเปล่า
1: แล้วต่อไปข้อความสุดท้ายเลยค่ะ
0: ข้อความสุดท้ายนะคะใช้แล้วผิวขาวสวยเด้งโดนใจใครคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงยกมือค่ะ
1: หรือใครคิดว่าเป็นข้อคิดเห็นคะยกมือเลยค่ะ
0: งั้นเรามาเฉลยกันดีกว่าค่ะว่าใครเนี่ยจะตอบถูกข้อนี้เนี่ยสังเกตดูที่คีย์เวิร์ดนะคะสวยเด้งโดนใจเฉลยเลยนะคะ
1: ค่ะเฉลยเลยค่ะ
0: เฉลยนะคะข้อนี้ก็คือเป็นข้อคิดเห็นค่ะอาจจะสังเกตจากคำว่าสวยเด้งโดนใจเป็นการใส่ความรู้สึกเข้าไปนะคะเด็กๆ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะงั้นเรามาต่อที่ข้อถัดไปเลยค่ะคุณครูล่ะหลังจากที่3ข้อที่ผ่านมานะคะนักเรียนพอจะทำได้กันไหมคะนะคุณครูมีกระซิบบอกนะคะว่าคุณครูนำมาจากข้อสอบโอเน็ตด้วยล่ะค่ะ
0: แสดงว่าเด็กๆชั้นป.5เนี่ยเก่งมากๆเลยนะคะพอถึงเวลาสอบเนี่ยต้องผ่านฉลุยแน่นอน
1: แต่คำถามของเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะยังเหลืออีก2ข้อเลยค่ะงั้นเราไปดูกันพร้อมๆกันเลยนะคะ
0: ข้อที่4คืออะไรคะคุณครูเป
1: ้คำถามนะคะมีอยู่ว่าเสื้อสีชมพูใส่แล้วสวยสดใสสมวัยข้อความนี้เนี่ยเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็น
0: ข้อเท็จจริงหรือเปล่าคะคุณครูเป
1: ้กติกาของเรานะคะมีอยู่ว่าหากใครคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงนะคะให้ชู
0: 2นิ้ว
1: หากใครคิดว่าเป็นข้อคิดเห็นนะคะให้ชู
0: มินิฮาร์ท
1: คุณครูก็จะให้เวลา3วินาทีนะคะ
0: ใช่แล้ว
1: บอกว
0: ่
1: ายกมือก็ให้นักเรียนยกมือเลยนะคะเริ่มค่ะ
0: 3 2 1
1: ยกเวลาค่ะยกมือเลยค่ะ

0: มีทั้งมินิฮาร์ดแล้วก็สองนิ้วเลยนะคะคุณครูหลาง
1: ั้นเราไปเฉลยกันเลยไหมคะคุณครูเป
0: ้คำตอบของเรานะคะก็คือเป็นข้อคิดเห็นนั่นเองค่ะเพราะว่าเป็นการใส่ความรู้สึกนึกคิดเข้าไปนะคะว่าเสื้อตัวนี้สวยสดใสนะคะหรือว่าเป็นความคิดส่วนบุคคลนะคะว่าเสื้อสีชมพูเนี่ยต้องสวยนะคะบางคนอาจจะชอบสีฟ้าสีเหลืองหรือว่าสีแดงก็ได้ค่ะคุณครูลานะแล้วข้อสุดท้ายของเรานะคะ
1: ข้อสุดท้ายนะคะข้อ5ในกรอบข้อความนะคะเขียนว่าในผลไม้มีกากใยอาหารและวิตามินคำถามนะคะก็คือจากข้อความที่คุณครูอ่านไปเนี่ยเป็นข้อเท็จจริงหรือว่าข้อคิดเห็นถ้าใครคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงให้ชู2นิ้วถ้าใครคิดว่าเป็นข้อคิดเห็นให้ชูมินิฮาร์ดคุณครูให้เวลา3วินาทีเหมือนเดิมนะคะพอคุณครูพูดว่ายกมือให้นักเรียนยกมือทำสัญลักษณ์ที่ตัวเองเลือกเลยนะคะ3 2 1ยกมือค่ะ
0: ทางนี้ตอบ2นะคะ2นิ้ว
1: 2นิ้วคืออะไรคะ2นิ้วคือข้อเท็จจริงใช่ไหมคะโอ้ฝั่งนี้มีมินิฮาร์ดค่ะมินิฮาร์ดคือคิดเห็นงั้นเราไปเฉลยกันดีกว่าค่ะว่าใครเนี่ยว่าฝั่งนี้หรือฝั่งนี้จะตอบถูกค่ะ
0: คำตอบของเราก็คือ
1: คำตอบก็คือเป็นข้อเท็จจริงค่ะเพราะว่ามีความจริงและสามารถหาหลักฐานมาอ้างอิงได้นะคะว่าข้อความที่ว่าเนี่ยจริงหรือเท็จซึ่งเด็กๆก็รู้ใช่ไหมคะว่าในผลไม้เนี่ยมีวิตามินที่ดีต่อสุขภาพร่างกายเด็กๆควรจะรับประทานผลไม้ให้เยอะๆนะคะ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะคุณครูลาถัดไปเลยค่ะแต่กิจกรรมของเรากิจกรรมชี้ชวนให้คิดพินิจโฆษณานะคะก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะแต่กิจกรรมของเรายังไม่หมดนะคะยังมีอีก1กิจกรรมค่ะนั่นก็คือกิจกรรม
1: สินค้า3มิติดีไม่ดีซื้อไม่ซื้อค่ะ
0: กติกาของเรามีอยู่ว่ายังไงคะคุณครูลาก
1: ติกาของเราก็คือง่ายๆเลยค่ะคุณครูทั้ง2คนนะคะจะขายสินค้าแบบเดียวกันแต่คุณครูไม่บอกนะคะว่าจะขายอะไรแต่คำโฆษณาของเราสองคนเนี่ยจะแตกต่างกันและให้เด็กๆเลือกค่ะว่าจะซื้อสินค้าของครูเป้หรือของครูหลาค่ะแล้วเราจะมาดูกันว่าสินค้าของใครเนี่ยน่าซื้อกว่ากันค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นนะคะเรามาดูกันทางนี้แล้วค่ะนักเรียนเห็นไหมคะนมกล่องใหญ่สีชมพูเลยค่ะเหมาะสำหรับเด็กวัยนี้มากๆค่ะในคำโฆษณานะคะเขียนว่านมโคแท้ 100% ไม่ใส่สารกันบูดดื่มแล้วรับรองว่าดีค่ะ
1: เด็กๆอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจไปเลยนะคะมาดูของคุณครูก่อนค่ะมาฟังทางนี้ค่ะของครูเนี่ยนมโคแท้ 100% เหมือนกันค่ะแต่ว่ายิ่งดื่มยิ่งสูงวัยภายใน2กล่องเด็กๆวัยนี้เนี่ยเหมาะที่จะลองมากๆเลยนะคะเด็กๆมีใครสนใจจะซื้อนมของครูเป้หรือว่าของครูหลาไหมคะ
0: ไหนใครจะซื้อของคุณครูหลาคะยกมือเลยค่ะ
1: โอ้โหนี่ค่ะนี่ค่ะ
0: ไหนใครจะซื้อสินค้าของคุณครูเป้บ้างคะ
1: โอ้
0: ยกมือเลยค่ะ
1: โอ้โหเต็มเลยทำไม
0: เด
1: ี
0: ๋ยวคุณครูนับคะแนนแป๊บนึงนะคะผลโหวตก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะสินค้าที่ขายดีที่สุดก็
1: ค
0: ือ
1: ของใครคะ
0: ครูเป้นั่นเอง
1: ทำไมล่ะ
0: เพราะว่าน้องของครูเป้กล่องใหญ่ไปหรือเปล่าคะนะหรือว่ายังไง
1: หรือว่าสีสวยกว่าคะคุณครูเป้มีเคล็ดลับอะไรคะเนี่ยทำไมถึงขายดีกว่าล่ะคะ
0: เคล็ดลับของครูเป้นะคะก็คือเราจะขายสินค้าที่ไม่เกินจริงค่ะแล้วก็มีแต่คำโฆษณาที่จริงนะคะทำให้ลูกค้านะคะเชื่อมั่นและติดใจในสินค้าของเรานี่เองค่ะแล้วนักเรียนพอจะสังเกตได้ไหมคะว่าจากคำโฆษณาของคุณครูที่ว่านมโคแท้ 100% ไม่ใส่สารกันบูดดื่มแล้วรับรองว่าดีเนี่ยมีข้อความไหนบ้างที่เป็นข้อเท็จจริงหรือว่าข้อคิดเห็นคะไหนข้อเท็จจริงคะนักเรียนรู้ไหมคะ
1: นี่ค่ะคนนี้ตอบค่ะบอกว่านมโคแท้ 100% ไม่ใส่สารกันบูดใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะคุณครูหลาเพราะว่าเราสามารถพิสูจน์ได้นะคะว่านมโคแท้เนี่ย 100% จริงหรือเปล่าซึ่งก็ดูได้จากสลากข้างกล่องได้เลยนะคะ
1: แล้วข้อคิดเห็นล่ะคะคุณครูเป้
0: ข้อคิดเห็นนะคะจะเป็นอะไรไปไม่ได้ค่ะนอกจากคำว่าดื่มแล้วรับรองว่าดีนั่นก็เพราะว่ามีการใส่ความรู้สึกลงไปนะคะว่ามันดีค่ะ
1: สังเกตจากคำโฆษณาของครูเป้นะคะมีข้อเท็จจริงมากกว่าข้อคิดเห็นแบบนี้ถือว่าเป็นโฆษณาที่ดีใช่ไหมคะเด็กๆแต่เด็กๆ ก็อย่าลืมระวังนะคะคำ

0: นาของคุณครูที่พูดไปอย่างเช่นว่ายิ่งดื่มยิ่งสูงสูงเร็วภายใน2กล่องเนี่ยมันดูจะเกินจริงไปหน่อยให้เด็กๆเนี่ยระมัดระวังในการเลือกซื้อสินค้านะคะ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะคุณครูหลามีอะไรอยากบอกเด็กๆไหมคะ
0: สุดท้ายนี้นะคะก็จะเห็นเลยค่ะในปัจจุบันโฆษณาในปัจจุบันนะคะต้องการจูงใจให้ผู้ที่พบเห็นหรือได้อ่านได้ดูโฆษณาเนี่ยไปใช้หรือซื้อสินค้าของตัวเองข้อมูลเนี่ยมักจะมีทั้งข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อคิดเห็นมีทั้งโฆษณาที่เชื่อถือได้และเชื่อถือไม่ได้นะคะดังนั้นเราเนี่ยควรจึงต้องพิจารณาให้ดีว่าสินค้านั้นมีประโยชน์จริงหรือไม่เพื่อช่วยในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าเพื่อที่จะเลือกซื้อสินค้าได้อย่างมีคุณภาพและไม่ตกเป็นเหยื่อของคำโฆษณานะคะเด็กๆเนี่ยยังสามารถนำหลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อคิดเห็นในวันนี้ที่เราได้เรียนไปเนี่ยไปบอกต่อผู้ปกครองได้ด้วยนะคะเพื่อที่จะเลือกซื้อสินค้าได้อย่างมีคุณภาพค่ะ
1: และสุดท้ายนี้นะคะคุณครูหวังว่านักเรียนก็จะได้รับความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากโฆษณาโดยการแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: น
0: ะ
1: สุดท้ายนี้คุณครูก็มีการบ้านเล็กๆน้อยๆค่ะมาฝากนักเรียนนั่นก็คือให้นักเรียนนะคะเลือกสินค้าอะไรก็ได้ค่ะมาหนึ่งชนิดนะคะที่คิดว่าสินค้านั้นใช้ดีคุ้มค่าและมีประโยชน์มากที่สุดค่ะจากนั้นนะคะให้อัดคลิปรีวิวสั้นๆค่ะแล้วก็เผยแพร่ลงในโซเชียลช่องทางใดก็ได้นะคะเช่น
0: Facebook
1: TikTok
0: หรือว่า YouTube เป็นต้นค่ะ
1: พร้อมติดแฮชแท็ก
0: ป .5 มารีวิว
1: และคุณครูเป้แล้วก็คุณครูหลานะคะจะเข้าไปส่องค่ะว่านักเรียนคนไหนรีวิวสินค้าอะไรบ้างเพื่อคุณครูเป้กับคุณครูหลาจะอยากซื้อมาใช้ตามบ้างนะคะ
0: สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณเด็กนักเรียนชั้นป .5 ที่น่ารักที่ตั้งใจเรียนกับคุณครูและก็ตั้งใจทำกิจกรรมนะคะไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปดำน้ำดูสัตว์ทะเลกับพวกเราวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเล
2: โอ้ยโอ้ย
0: ลุงเต่าไม่สบายหรอครับทำไมถึงต้องร้องแบบนี
2: ้ลุงปวดท้องมากเลยสงสัยเผลอไปกินเจ้านั่นน่ะ
3: นั่นถุงพลาสติกนี่นะลุงเต่าไปกินทำไมครับ
2: วันก่อนลุงหิวมากลุงตามหาอาหารของลุงพวกสาหร่ายทะเลแมงกระพุนไปทั่วท้องทะเลไม่เจอเลยระหว่างที่ลุงหิวจนตาลายลุงหันไปเห็นตัวอะไรใสๆลอยอยู่ลุงนึกว่าแมงกระพุนก็เลยเผลอกินเข้าไปหลังจากนั้นลุงก็ปวดท้องแบบนี้แหละโอ้ยโอ้ย
3: ปี้ปอปี้ปอปี้ปอปี้ปอ
0: เคสด่วนเคสด่วนต้องรีบเอาถุงพลาสติกออก
3: 3 2 1เคลีย
0: ลุงเต่าเป็นอะไรมากไหมครับลุงเต่าไม่เป็นอะไรแล้วล่ะจ้ะ
2: ลุงหายดีแล้วขอบคุณมากนะวิตตี้ที่เป็นห่วงลุง
0: ว่าแต่ทำไมแถวนี้ถึงถุงพลาสติกเยอะจังเลยล่ะครับก็หลายๆวันมานี้คนมาเที่ยวทะเลเยอะเลยจ้ะมาเที่ยวแล้วก็ชอบทิ้งขยะลงทะเลแหล่งอาหารของสัตว์ทะเลหลายๆชนิดก็ถูกทำลายหาอาหารไม่ได้ทำให้สัตว์ทะเลหลายตัวที่หิวเผลอไปกินถุงพลาสติกเข้าแล้วก็ไม่สบายเหมือนกับลุงเต่านี่แหละจ้ะใจร้ายจังเลยนะครับมาเที่ยวทะเลไม่น่าทิ้งขยะไว้แบบนี้เลย
2: งั้นวันนี้วิตตี้กับพวกลุงมาช่วยเก็บขยะในทะเลกันไหมล่ะ
0: ว้าวดีครับ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆคิดว่ามีวิธีอะไรบ้างที่จะช่วยให้ทะเลซึ่งเป็นบ้านของลุงเต่ามะเฟืองใสสะอาดน่าอยู่ตลอดไป
1: พี่วิตตี้จะไม่ให้อาหารสัตว์ทะเลหรือจับสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในทะเลเช่นปลาหรือปะการังเพราะจะเป็นการทำลายแหล่งอาหารธรรมชาติของเหล่าสัตว์น้ำและระบบนิเวศในทะเลครับ
0: พี่เว่นเองก็จะช่วยเก็บขยะบริเวณชายหาดไปทิ้งถังขยะทุกครั้งที่เห็นทะเลจะได้สะอาดสวยงามครับแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่ามีวิธีอะไรบ้างที่จะช่วยให้ทะเลซึ่งเป็นบ้านของลุงเต่ามะเฟืองใสสะอาดน่าอยู่ตลอดไปพี่เว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าวน้องๆมีวิธีน่าสนใจมากเลยถ้าไปแบ่งปันวิธีกับเพื่อนทะเลเราจะต้องใสสะอาดมากๆแน่ๆเลยครับ
2: วันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้ว
0: บ๊ายบาย

0: คนก็ชอบบางคนก็กลัวว่าแต่ว่าจริงๆแล้วเรารู้จักเจ้าแมงมุมเหล่านี้มากน้อยขนาดไหนและแมงมุมตัวเล็กๆพวกนี้เกี่ยวข้องอะไรกับเราบ้างธรรมชาติมาโชว์วันนี้ช่วยเด็กๆไปค้นหาคำตอบกันค่ะและนี่ก็คือเพื่อนของเราวันนี้ค่ะมีพี่เจษอธิปัตย์อู่ศิลปกิจผู้เชี่ยวชาญด้านแมงมุมเป็นคนพาพวกเราไปทำความรู้จักกับเจ้าแมงมุมกันค่ะอุปกรณ์ที่ต้องไม่ลืมดินสอสมุดบันทึกแว่นขยายกระติกน้ำถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ
1: สวัสดีครับเด็กๆวันนี้เด็กๆมาทำอะไรมาดูแมงมุมอย่างแรกลักษณะเด่นที่เราจะแยกแมงมุมต่างจากสัตว์ชนิดอื่นคือแมลงมีกี่ขาครับ
2: 6ขา
1: แมลงมี6ขาแล้วแมงมุมมี
2: 8ขา
1: 8ขาแมลงมีหัวอกแล้วก็ท้องแต่ว่าแมงมุมเนี่ยจะมีเพียงแค่2ส่วนก็คือหัวกับท้องเท่านั้นแมงมุมบางตัวเนี่ยมี8ตาบางตัวมีตั้งแต่2ตาขึ้นไป6ตาวันนี้เราจะมาดูแมงมุมกัน
0: เจอกันปุ๊บพี่เจ็ดก็ใจร้อนรีบแนะนำลักษณะของเจ้าแมงมุมให้เพื่อนของเรารู้จักกันเลยเด็กๆทั้งบ้านฟังกันทันหรือเปล่าคะทวนกันอีกทีนะคะแมงมุมไม่ใช่แมลงค่ะแมลงมี6ขาลำตัวมี3ส่วนก็คือหัวอกท้องส่วนเจ้าแมงมุมมี8ขาลำตัวมี2ส่วนก็คือส่วนหัวกับส่วนท้องตาของเจ้าแมงมุมมีตั้งแต่กลุ่มที่มี2ตาไปจนถึงกลุ่มที่มี8ตาเลยล่ะค่ะ
1: วันนี้พี่จะลองให้เด็กๆค้นหาแมลงเนี่ยคนละ1ตัวให้หยิบมาก่อนตัวที่เราคิดว่าเป็นแมงมุมที่มีแว่นขยายให้ใครไม่ได้เอาแว่นขยายมา
0: เข้าใจแล้วล่ะค่ะที่ต้องรีบบอกลักษณะของเจ้าแมงมุมก็เป็นเพราะว่าพี่เจษมีภารกิจสำคัญทดสอบเพื่อนๆของเรานั่นเองมาดูกันค่ะว่าเพื่อนๆของเราจะรู้จักแมงมุมกันจริงๆหรือเปล่าตามไปดูกันค่ะ
1: เจอไหมเจอยังยังไม่เจอใช่ไหม
3: แต่ก็เป็นตัวสีดำ
1: ฮะแต่ว่า
3: ไม่ได้พี่เจษไม่ใช
1: ่อ๋อพี่เจษมีตาวิเศษแล้วไงนี่ไงก็เลยไม่ต้องใช้
0: เพื่อให้เข้าใจง่ายๆเราจะแบ่งกลุ่มแมงมุมออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆค่ะคือกลุ่มแมงมุมโบราณกลุ่มบึ้งแล้วก็กลุ่มแมงมุมปัจจุบันหรือแมงมุมโลกใหม่ซึ่งเป็นกลุ่มที่เพื่อนของเรากำลังทำความรู้จักกันวันนี้นั่นเองค่ะดูเหมือนว่าเพื่อนของเราจะเจออะไรเข้าแล้วแต่จะเป็นแมงมุมหรือเปล่าตามไปดูกันค่ะ
4: พี่เจษครับ
1: ตัวนี้มีสุ่มเสี่ยงว่าจะใช่นะไหนขอดูหน่อยสิ
0: จะใช่แมงมุมหรือเปล่ามาลุ้นกันนะคะ
1: โอ้ยังไม่ใช่
5: ต
1: ั
5: วนี้ไม่ใช่
1: อันนี้เป็นแมลงเห็นไหมเป็นแมลงเพราะว่าจริงๆหนวดอะหนวดกับขาของแมงมุมมดมันคล้ายๆกันเลยเห็นปะแต่ว่าพอเวลาเรามาเช็คอีกทีว่าตัวนี้เป็นแมลงแน่นอนเพราะว่าหัวกับอกท้องเห็นชัดเจนเลยเห็นปะเห็นไหมครับมีหัวมีอกแล้วก็มีท้องชัดเจน
4: เป็นแมงมุมมด
1: เป็นมดวันนี้5ตัวใช่ไหม5คนเราก็เจอ5ตัวนั่งลงครับนั่งลงกับพื้นเลยเดี๋ยวเรามาดูแมงมุมกันที่เราจับได้อ้าวเราลองนับซิว่าเช้านี้เราเจอกี่ตัวเราเจอทั้ง7ตัว
0: เจอหลายตัวแล้วแต่รูปร่างหน้าตาไม่เหมือนกันเลยจะทำยังไงกันต่อดีล่ะคะพี่เจษ
1: เราลองมาแยกกันนะว่า7ตัวที่เราได้ในเช้านี้เนี่ยมันมีตัวไหนที่อันไหนที่เหมือนกันก่อนเอาจับตัวที่เหมือนกันมารวมฝั่งนี้ให้หมด
4: เหมือนหรอ
1: คะช่วยกันดู
5: ไม่มีตัวไหนเหมือนกันเลย
1: ไม่มีตัวไหนเหมือนกันเลยเหรอ
0: เราสามารถจัดกลุ่มแมงมุมปัจจุบันหรือว่าแมงมุมโลกใหม่จากการสังเกตได้แบบนี้ค่ะเริ่มต้นสังเกตจากใยค่ะแมงมุมโลกใหม่จะมี2กลุ่มก็คือกลุ่มที่ชักใยแล้วก็กลุ่มที่ไม่ชักใยค่ะจากนั้นมาลองดูพฤติกรรมการเคลื่อนที่ค่ะจะพบว่ามีกลุ่มที่กระโดดแล้วก็กลุ่มที่ไม่กระโดดค่ะโดยกลุ่มที่ไม่กระโดดก็ยังแบ่งออกเป็นกลุ่มที่ชอบอยู่นิ่งๆกับพวกที่ชอบวิ่งอีกด้วยค่ะ
6: ไม่มีตัวไหนเหมือนกันเลยเหรอโอ้ตายละนี่ไงตัวนี้เห็นไหมตัวนี้ก็ไม่เหมือนกับตัวนี้ละต่างกันเห็นไหมเพราะว่าตัวนี้คล้ายมดถูกไหมครับเราก็จะแยกมาไว้ตรงนี้หนึ่งอันเห็นไหม
7: เป็นตัวใหญ
6: ่
7: แต่อันนี้มันอยู่กับอันนี้
6: อันนี้เห็นไหมเห็นวิธีการเกาะเห็นไหมเกาะเหมือนกันไหมสองอันนี้เกาะเหมือนกันไหมคือเด็กๆต้องดูความแตกต่างของแมงมุมก็คืออันแรกคือดูวิธีการเกาะดูลักษณะตัวก่อนนะครับเห็นไหมสองตัวนี้เหมือนเกาะเหมือนกันไหม
7: เหม
6: ือนกันใช่ไหมอ่ะเพราะฉะนั้นเหมือนกัน
7: แต่ว่ามัน
6: แต่ว่าดันมีตัวนี้อยู่อ่ะเดี๋ยวเราจะแยกตัวนี้ที่จะแยกตัวนี
7: ้
6: แยกตัวใหญ่อันนี้ได้1กลุ่มถูกไหมครับตัวนี้ลักษณะเดินเหมือนอะไรเห็นไหม
7: คล้ายปู
6: ใช่ไหมตัวนี้เหมือนปูเลยตัวนี้คล้ายมดถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็เรียกง่ายๆเลยนี่คือ
7: แมงม
6: ุมมดแต่ว่ามันเหมือนมดอะไรอ่ะ
7: มดดำ
6: ก็เรียกแมงมุมเหมือนมดดำ
0: นอกจากแบ่งกลุ่มตามลักษณะการชักใยลักษณะพฤติกรรมการเคลื่อนที่แล้วเพื่อให้เข้าใจง่ายอีกนิดในกลุ่มเดียวกันเราก็ยังสามารถตั้งชื่อกลุ่มย่อยๆตามลักษณะรูปร่างหน้าตาแบบที่เพื่อนๆของเรากำลังทำกันอยู่นี่ละค่ะ
6: อันนี้ล่ะ
7: แมงมุมปู
6: เพราะลักษณะขายปูอันนี้ก็คือแมงมุมปูอันนี้เราได้2กลุ่มแล้วเห็นไหมเนี่ยแยกแมงมุมได้2กลุ่มแล้วอันนี้เราจะเรียกว่าอะไรดีอะ
7: ตัวใหญ่ไม่รู้เหมือนกัน
6: ตัวใหญ่ยักษ
7: ์แมงมุมอ้วน
6: แต่ว่าดูขาสิขาเห็นไหม
5: ขน
6: ขาตัวนี้ขาก็จะไม่เหมือนกับอันอื่นถ้าเด็กๆลองเอาแว่นขยายส่องตาเห็นตาตรงกลางไหมครับตำแหน่งที่วางของตาเนี่ยจะเป็นรูปหกเหลี่ยมลองดูลองดูทุกคนลองดูครับเหมือนไหมเห็นยัง
7: ใช่
6: ใช่ไหมคือลูกตาเนี่ยจะเรียงตัวเป็นรูปหกเหลี่ยมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือให้ชื่อว่าแมงมุมตาหกเหลี่ยมอ้าวนี่เราได้3กลุ่มแล้วนะนี่1 2 3ละอันนี้ล่ะลักษณะเนี่ยเวลาตอนที่เราจะจับเมื่อกี้นี้เนี่ยเขากระโดดไปมากระโดดไปมาเวลาล่าเหยื่อก็จะใช้วิธีการกระโดด
7: เป็นแมงมุมกระโดด
6: ใช่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นแมงมุมกระโดดถูกไหมลักษณะหนึ่งคือแมงมุมกระโดดเนี่ยเขาชอบหันหัวไปหันหัวมาแล้วลูกตาตรงข้างหน้าเนี่ยจะมีลูกตากลมๆ2ลูกดวงใหญ่ๆอ่ะลองส่องดูทุกคนลองส่องดูนะครับส่องดูให้เห็น
0: ดูกันชัดๆอีกทีค่ะแมงมุมที่เพื่อนของเราเจอบริเวณนี้มี2กลุ่มหลักๆค่ะคือกลุ่มแมงมุมกระโดดแล้วก็กลุ่มแมงมุมไม่กระโดดโดยแมงมุมไม่กระโดดที่เจอก็คือกลุ่มแมงมุมปูกลุ่มแมงมุมมดดำกลุ่มแมงมุมตาหกเหลี่ยมนั่นเองค่ะ
7: แมงมุมที่มีตาเป็นหกเหลี่ยมอะครับไม่เคยเห็นมาก่อนครับ
8: หาตัวมันแล้วก็ใช้กล่องหนีบมันออกมาถ้าเอามือจับเราต้องระมัดระวัง

0: อย่าเสียงดัง
1: ตอนแรกก็จับไม่ได้นะคะมันกระโดดหนีแต่สุดท้ายก็ครอบได้ค่ะมันก็อยู่ตามพื้นบางครั้งถ้าเกิดมันอยู่ชิดกับพื้นหนูก็ครอบฝาไปเลยถ้าสมมติอยู่บนใบไม้ก็ลูบค่อยๆลูบออก
2: นอกจากบริเวณพงหญ้าแล้วเพื่อนของเราจะเจอเจ้าแมงมุมตรงไหนอีกได้บ้างตามไปดูกันเลยค่ะ
3: เมื่อกี้นี้เราเจอแมงมุม5-4กลุ่มเมื่อกี้นี้ตรงยอดหญ้าใช่ไหมครับตรงโคนหญ้าตรงพื้นดินแล้วตรงต้นไม้ต้นนี้เราจะเจอแมงมุมตรงไหนได้บ้าง
4: ตรงใต้ใบไม
1: ้บนลำต้น
0: ต้นกิ่ง
2: เด็กๆทั้งบ้านล่ะคะคิดว่าต้นไม้แบบนี้เจ้าแมงมุมจะอยู่ตรงไหนได้บ้างคะ
3: ตอนนี้อยากให้เด็กๆหาด้วยตาเปล่าก่อนคือยังไม่ต้องเก็บนะหาด้วยตาเปล่าก่อนนี่คิดว่าใช่ไหมคิดว่าใช่ไหม
4: ไม่แมงมุมไม่น่าจะตัวเล็ก
3: น่าจะตัวเล็กเดี๋ยวเราลองมาดูกันใช่ไหมดูนะดูข้างในนี้นะ
4: เลยอันนี้น่าจะใช่แล้ว
2: นอกจากได้เจอตัวแล้วก็ยังได้เห็นบ้านแบบชัดๆอีกด้วยค่ะ
3: ตัวนี
4: ้มันใหม่ไ
3: หมแมงมุมตัวนี้ลักษณะบ้านเนี่ยเหมือนกับอะไรอ่ะมันเหมือนกับใส่ถุงใส่ซองเป็นซองเป็นอะไรสักอย่างใช่ไหมเหมือนเป็นซองเนาะเหมือนเป็นถุงอะไรสักอย่างนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยแมงมุมกลุ่มนี้ก็คือแมงมุมใยถุงเนื่องจากว่าลักษณะบ้านเนี่ยก็สามารถเรียกเป็นชื่อกลุ่มแมงมุมได้เหมือนกันเนี่ยเห็นไหมครับมันเหมือนกับเป็นซองเป็นถุงอะไรสักอย่างเพื่อที่จะให้ตัวเองอ่ะเข้าไปซ่อนหรือเข้าไปพักผ่อนได้ถือไว้นะ
4: ไปพักไปเรื่อยจะไปหา
3: ได้แล้วที่แปะไว้เงี้ย
4: ฝนหรือเปล่าคะ
3: กันฝน
4: แดด
3: กันแดด
5: พุ่งมานี่แล้ว
3: อันนี้คือเราเจอ1ตัวแต่ว่าที่เราสังเกตเห็นคือใยเห็นไหมใยเป็นแผ่นเลยแต่ว่าใยอันนี้ไม่ได้ใยสำหรับล่าเหยื่อนะเป็นใยที่เกาะคล้ายๆกับบ้านของมันที่เอาไว้หลบแดดหรือว่าหลบผู้ล่าบนใยเนี้ยไม่ใช่บ้านที่แท้จริงนะลองหาซิว่าบ้านจริงๆอยู่ตรงไหนมันจะมีอยู่เห็นไหม
4: ใ
1: บไม้หรือเปล่าคะ
3: นี่
4: ใบไม้หรือเปล่า
3: จริงๆแล้วเนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นแค่เหมือนกับหลังคาหรือเป็นแค่สนามหญ้าหน้าบ้านเฉยๆแต่ว่าบ้านจริงๆเนี่ยอยู่
4: ในใบไม้
3: อยู่ในใบไม้นี่เห็นไหมครับอยู่ในนี้นี่ตรงนี้มันมีรูอยู่เห็นไหมจะมีรูอันนี้เนี่ยก็ถือเป็นบ้านอีกหลังนึงของแมงมุมเหมือนกันถ้าสมมุติว่าเราเจอแมงมุมกลุ่มเนี้ยกลุ่มนี้คือกลุ่มที่บ้านเรามีเยอะมากตอนเช้าเวลาเราตื่นขึ้นมาใช่ไหมมันจะมีใยแบบนี้ขาวโพลนสนามหญ้าไปหมดเลยเกตไหมอันนี
4: ้
3: ขอเวลาอีกแป๊บนึงได้ไหมครับอันนี้คือแมงมุมหมาป่าแต่ว่าลองให้ทายว่าอันนี้ชักใยไล่เหยื่อไหมตัวนี้
4: ไม่
3: ค่ะอ้าวแล้วเนี่ยไม่ใช่หรอ
4: ไม่ใช่
1: ทำ
3: ไมอ่ะ
4: ใยม
3: ัน
4: บางเกินไป
3: ใยบางเกินไปใช่ถูกต้องครับใยบางเกินไปเพราะฉะนั้นแมงมุมหมาป่าเนี่ยไม่ได้ชักใยไล่เหยื่อแต่ว่าใช้วิธีการวิ่งไล่ตะคุบเหยื่อ
2: ใยของเจ้าแมงมุมมีรูปร่างหน้าตาหลายแบบนะคะขึ้นอยู่กับว่าเจ้าของใยจะเป็นแมงมุมกลุ่มไหนค่ะกลุ่มแมงมุมชักใยรูปร่างใยจะเป็นแบบนี้ค่ะใยกลมใยเต็นใยยุ่งแล้วก็ใยถุงค่ะแมงมุมกลุ่มนี้ใช้ใยทั้งการล่าเหยื่อหลบภัยแล้วก็เป็นใยนอนค่ะส่วนแมงมุมกลุ่มไม่ชักใยอย่างเจ้าแมงมุมหมาป่าที่เพื่อนของเราเจอวันนี้รูปร่างใยก็จะเป็นแผ่นบางๆขึงใยบริเวณปากรูบางกลุ่มทำใยในบริเวณรูใยของพวกแมงมุมกลุ่มนี้ทำหน้าที่เหมือนเป็นที่กำบังแดดกำบังฝนแล้วก็ควบคุมความชื้นนั่นเองค่ะ
4: ว่าแมงมุมหมาป่ามันก็จะเป็นแบบสร้างใยเป็นแผ่นอยู่ข้างบนตรงยอดหญ้า

0: มันก็ขึงใยเอาไว้แล้วมันก็อยู่ในใบไม้ม้วนนะครับ
1: ปกติแมงมุมส่วนใหญ่จะออกหากินในตอนกลางคืนไหนๆก็รู้จักตัวรู้จักใยแล้วคืนนี้พี่เจตก็เลยอยากพาเพื่อนๆของเราออกสังเกตพฤติกรรมของเจ้าแมงมุมกันต่อค่ะ
2: สิ่งสำคัญที่สุดเวลาไปดูแมงมุม

0: เราไม่รู้ว่ามันจะน้ำหรือว่าจะมีแมงอะไรไม่รู้แหละที่มีพิษมากัดเราตรงไหนอย่างที่สองก็คือจะต้องมีไฟฉาย
1: ใช่แล้วล่ะค่ะจะเดินสำรวจแมงมุมตอนกลางคืนก็ต้องแต่งตัวให้รัดกุมไม่ลืมไฟฉายแว่นขยายแล้วก็ใส่รองเท้าบูทนะคะที่สำคัญเด็กๆทั้งบ้านห้ามออกไปสำรวจเองนะคะอยากรู้ก็ต้องชวนคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ใหญ่ในบ้านไปด้วยค่ะ
0: ทีนี้

0: มันจะมีอันที่เป็นแสงแบบว่าไม่กระพริบเนี่ยอันนี้เป็นน้ำค้างแต่ว่าแสงที่มันกระพริบกระพริบกระพริบเนี่ยเป็นดวงตาของแมงมุมซึ่งทั้งผืนหญ้าตรงนี้เนี่ยเป็นแมงมุมหมาป่าทั้งหมดเลยนะเห็นไหมที่เราเห็นกันมากลางวันนี้เนี่ยตอนนี้กำลังออกหากินเลยเวลานี
1: ้หมาป่าแล้วมันจะหอนไหม
0: หอนไหม
2: คิดว่าหอนไ
0: หมหอนไหมครับ
2: ไม่หอน
0: เดี๋ยวเราไปดูที่ต้นไม้เมื่อเช้านี้ก่อนเลย
2: มีใยเต็มเลยอ่ะ
0: เดี๋ยวดูนะครับ
2: ตรงนู้นด้วยค่ะ
0: สวยไหมสวยไหม
2: เ
0: หมือนทั่วเลยเนาะเหมือนทั่วเลยเนาะแต่ฝรั่งเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนไตแต่ว่าพี่เจตเรียกให้เป็นถั่วยิ้มแล้วการขอเอาตัวมาให้เด็กๆดูใกล้ๆก่อนเป็นแมงมุมกลุ่มเป็นตัวหนึ่งที่พี่จะชอบมากคว่ำลงก็เหมือนเด็กร้องไห้มีใครเห็นเป็นอย่างอื่น
1: พัดเจนที่ไปไม่แหละ
3: คืนนี้ก่อนออกสำรวจฝนตกเล็กน้อยค่ะพี่เจตก็เลยบอกว่าเจ้าแมงมุมก็มักจะหลบฝนหาตัวดูไม่ยากแต่อาจจะทำให้เราได้เห็นพฤติกรรมการหากินอย่างที่ตั้งใจยากสักหน่อยค่ะ
0: ให้ทายว่าตัวนี้คืออะไร
2: กระโดด
0: มันไม่เหมือนกับแมงมุมที่เราเจอกันเมื่อตอนเช้าเลยนะส่วนที่เด่นชัดมากเลยคืออะไรรู้ไหม
1: ขาหน้าเหรอ
0: เขี้ยวเห็นไหม
1: ไหนเข

กลุ่มแมงมุมเขี้ยวยาวเวลาชักใยเขาจะชักใยเป็นเส้นขนานกับพื้นแล้วก็จะชักใยตามเนี้ยครับคือเวลาชักใยเนี่ยจะชักใยเป็นเส้นยาวๆเลยนะแบบที่

0: อันเนี้ยดังนั้นจะเป็นกลุ่มที่เราเจอใกล้ๆกับแหล่งน้ำตกลงกลุ่มนี้คือกลุ่ม
1: แมงม
0: ุมเที่ยวยาวซึ่งไม่ได
2: ้เดินสำรวจด้วยกันมาพักหนึ่งแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เพื่อนของเราต้องฝึกสังเกตด้วยตัวเองกันแล้วล่ะค่ะ
0: เดี๋ยวพี่เจษเนี่ยจะท้าให้เด็กๆช่วยดูพฤติกรรมของแมงมุมให้หน่อยเขากำลังทำอะไรอยู่แล้วก็มีเหยื่อหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่ากำลังชักใยหรือว่ากำลังทำความสะอาดตัวเองอย่างเงี้ยฮะลองดูแมงมุมแบบทำใจให้ชอบแล้วเดี๋ยวเราจะรักกับมันอย่าจับนะครับอย่าเพิ่งจับให้สังเกตก่อนว่าตอนนี้มันกำลังทำอะไรอยู่
3: ม
0: ัน ไ
3: ม่
0: ได
3: ้ทำอะไรมัน
0: คิดว่าอาจจะทำอะไรอย
3: ู่รอยเหยื่อพี่เจษขาทำไมตอนเย็นมันถึงหาแมงมุมง่ายกว่าตอนเช้าคะ
0: หนูพูดว่ามันเกิดจากอะไรที่ทำให้เราหาง่าย
3: ตอนกลางคืนมันจะมาหาย

0: เห็นว่าเมื่อกี้นี้มันมีใยที่หางใช่ไหมคะใยอันเนี้ยมันทำเอาไว้เพื่อที่จะกันไม่ให้ตัวเองเนี่ยล่วงลงไปข้างล่างเลย
1: มันกินเหยื
0: ่อ
1: ไม่กินได้แล้วอ่ะ
2: ตามธรรมชาติเจ้าแมงมุมเป็นทั้งผู้ล่าแล้วก็เป็นผู้ถูกล่านะคะอาหารของเจ้าแมงมุมก็มีตั้งแต่แมลงตัวเล็กๆไปจนถึงสัตว์ที่มีขนาดใหญ่กว่าอย่างจิ้งจกกบเขียดหรือแม้กระทั่งค้างคาวดังนั้นก็ถือได้ว่าเจ้าแมงมุมมีหน้าที่สำคัญในการทำหน้าที่ช่วยควบคุมประชากรสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติให้สมดุล นั่นเองค่ะ

0: เห็นอะไร
1: มันกระดูก
0: เมื่อกี้นี้พี่สินกับพี่พอเจอต้องสามตัวถูกไหมแล้วเห็นอะไรอีกครับ
1: เห็นแมลงสาบ
0: เห็นใยเวลามองอ่ะมองแมงมุมอ่ะรู้สึกยังไง
1: รู้สึกแดงๆในตา
0: แดงๆในตา
1: เพราะว่าตรงเขี้ยวของแมงมุมมันตรงปลายสีดูเหมือนเป็นสีแดง
2: ที่ดูมันก็เดินไปเดินมาสักพักนึงก็เกาะนิ่งๆเลยตอนแรกเห็นใยแต่สักพักนึงเหมือนแบบใยมันถูกลมพัดหายไปก็เหลือแต่ตัวมันตัวเด
0: ีย
2: วแล้วก็เพิ่งมาแล้วทีหลังว่าบ้านมันรังมันอยู่แถวๆนั้นเลย
1: ก็แบบตอนแรกมันก็อยู่นิ่งๆแล้วอยู่ดีๆมันก็เดิน
0: เดินหนีเราไปเลยเหรอ
1: ตอนแรกมันอยู่นิ่งๆใช่ไหมแล้วพอมาแรงปอมาเกาะมันก็ลงมาข้างล่างตกเหมือนแค่โคนใบไม้แล้วมันก็ฟินเกาะขึ้นไปที่เดิมมันก็หยุดนิ่งๆแล้วอยู่ดีๆมันก็ชักใหญ่แล้วพอเอามือไปจับมันก็กระโดด
0: แล้วมันกลับมาไหม
1: พอไปดูอีกรอบนึงมันกลับมา
3: ตอนแรกมันก็แบบอยู่นิ่งๆอ่ะแล้วก็มันก็แบบพยายามหนีไปหาตะกั่วด้านหลังโดยที่พอปินหันหน้าไปอีกฝั่งนึงแล้วกลับมามันก็กลับมาที่เดิม
1: ตอนนั้นมันทำแปะยาไว้ที่ใบไม้แล้วมันก
2: ็ตอนแรกก็ไปค่ะแล้วมันก็เกาะอยู่นิ่งๆแล้วสักพักมันก็ไปข้างหลังแล้วพอกลับมาอีกทีมันก็ตะคุบเหยื่ออ
0: ๋อเจอว่ากำลังตะคุบเหยื่อพอดีใช่ไหมครับแล้วมันได้กินไหมมันได้แบบเคี้ยวเหยื่อไหม
2: มันก็คาบเอาไว้แล้วพอแตะมันก็ไปข้างหลัง
0: แล้วพี่พอล่ะพี่พอเจออะไรวันนี้
1: ไม่รู้
0: โอ้ยไปกับพี่ศิลป์เจอแมงมุมใช่ไหมครับ
1: ไม่ใช่

0: แต่ว่าก็อย่าไปทำร้ายมันมากก็ถ้าเราไปแบบแกล้งมันหรืออะไรพวกนี้มันก็จะแบบโต้ตอบเราบ้างหรือแบบบอกให้เรารู้อะว่าอย่าไปทำถ้าเราไม่ทำมันก็จะไม่ทำเรา
1: ตอนแรกก็กลัวๆอยู่แต่ตอนนี้ก็แบบที่พี่เจนบอกว่ามันก็มีพิษทุกตัวแต่บางตัวพิษมันไม่แรงน่ารักดี
2: ธรรมชาติมาโชว์ยังมีเรื่องราวสนุกสนุกและความมหัศจรรย์ของธรรมชาติมาฝากเด็กๆทางบ้านอีกหลายเรื่องนะคะรอติดตามชมในรายการได้เลยค่ะส่วนวันนี้ดูรายการจบแล้วอย่าลืมไปร่วมสนุกกันต่อใน Facebook ของรายการที่ขึ้นอยู่ทางหน้าจอนี้กลับมาพบกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติแบบนี้ได้ใหม่สัปดาห์หน้ากับธรรมชาติมาโชว์ค่ะ

0: ช่วงรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติในการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติดังนี้จัดเตรียมสิ่งของและเครื่องใช้ที่จำเป็นไว้ใช้งานในยามฉุกเฉินอาทิเครื่องอุปโภคบริโภคอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายและเอกสารสำคัญต่างๆศึกษาวิธีป้องกันและปฏิบัติตนเมื่อเกิดภัยพิบัติการช่วยเหลือและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นวิธีใช้งานอุปกรณ์ดับเพลิงจดจำหมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาทิสถานีตำรวจสถานีดับเพลิงโรงพยาบาลสำหรับติดต่อแจ้งเหตุและประสานขอความช่วยเหลือ
1: www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: จริงๆแมวจะอุณหภูมิสูงกว่าเรานิดนึงเพราะนั้นเขาจะร้อนกว่าเราอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะคะบางท่านก็จะให้กินยาลดไข้ซึ่งพาราเซตามอลเนี่ยในคนใช้ได้แต่ในแมวมันก็เหมือนการหยิบยื่นยาพิษให้เขาไปไม่ว่าจะในรูปแบบน้ำเชื่อมหรือรูปแบบเม็ดก็ตามนะคะอันนี้ห้ามให้ในแมวเพราะว่าแมวไม่มีตัวเอนไซม์ที่จะเปลี่ยนแปลงยาตัวนั้นจะทำให้แมวหายใจไม่ออกจะทำให้แมวหน้าบวมม่วงแล้วก็ถึงแก่ชีวิตได้นะคะอีกอย่างนึงในเรื่องของพวกอาหารบางอย่างที่ไม่เหมาะสมนะคะอย่างบางท่านทานกาแฟตอนเช้าก็จะให้แมวด้วยในแมวเนี่ยมันก็เหมือนกับการกินเอายากระตุ้นเข้าไปอย่างกระตุ้นหัวใจกระตุ้นการหายใจกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางซึ่งบางตัวก็จะมีอาการหอบหายใจลำบากหรือช็อกเลยก็มีนะคะเพราะนั้นพวกอาหารเช่นกาแฟช็อกโกแลตชาพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะคะหรือแม้กระทั่งหอมใหญ่มีหัวหอมหล่นหัวหอมดิบแมวอาจจะไปแทะไปกินพวกนี้ก็เป็นพิษได้เหมือนกันนะคะต้นไม้บางอย่างที่ปลูกประดับในบ้านนะคะเช่นพวกพลูด่างซึ่งพวกนี้ก็มียางมีพิษซึ่งแมวมีแนวโน้มที่จะแทะได้อยู่แล้วนะคะแต่ควรจะเก็บไว้ให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้เขากิน
1: ไฟเป็นอะไรอ่ะ
2: อย่าจับหลอดไฟขณะร่างกายเปียกนะ
3: PEA

0: จากความสำเร็จของนโยบายการวางแผนครอบครัวส่งผลให้ปัจจุบันอัตราการเกิดลดลงและส่งผลให้สังคมไทยเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุตั้งแต่ปีพุทธศักราช2548และคาดว่าในอนาคตประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น
1: ศาสตร์มนุษยศาสตร์หรือการวิจัยประยุกต์ก็ตามเนี่ยล้วนแต่เป็นการสร้างความรู้การค้นหาความจริงนะครับซึ่งเมื่อเรามีองค์ความรู้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะพงถ่ายองค์ความรู้เนี่ยออกไปเป็นนโยบายสาธารณะนะครับเช่นในเรื่องของประชากรเนี่ยอายุนะครับเราจะทำอย่างไรที่จะทำให้การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นลดน้อยลงมีปัจจัยอะไรบ้างที่เป็นตัวกำกับอยู่นะครับหรือเราจะดูแลผู้สูงอายุในเรื่องของสวัสดิการให้เขาได้ดีอย่างไรเราจะให้การดูแลผู้สูงอายุทางด้านสุขภาพอย่างไรล้วนแต่ต้องการคำตอบนั้นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นตัวอย่างของการวิจัยที่เมื่อมีความรู้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเรานำไปเป็นนโยบายระดับชาติระดับประเทศเอาไปขยายผลไปสร้างโครงการต่างๆนะฮะที่จะทำให้คุณภาพชีวิตของคนดีขึ้นนะครับเป็นต้นส่วนในเรื่องของการวิจัยด้านอื่นๆก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันแม้แต่ในเรื่องวิทยาศาสตร์พื้นฐานเพราะวิทยาศาสตร์พื้นฐานเนี่ยเป็นการค้นหาความจริงนะครับว่าความจริงที่อธิบายปรากฏการต่างสิ่งต่างๆทั้งทางวิทยาศาสตร์ทั้งสังคมศาสตร์วิทยาศาสตร์เนี่ยคืออะไรเมื่อเราได้รับทราบนะครับข้อเท็จจริงความจริงนี้แล้วเนี่ยโอกาสที่จะใช้ประยุกต์เนี่ยมันมากมายมหาศาล

0: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมหาลัยมหิดลเป็นมหาลัยวิจัยนะครับเราจึงมุ่งเน้นที่จะทำให้ทุกองค์คาพยพนะครับทุกสถาบันของมหาลัยเนี่ยได้ดำเนินการวิจัยอย่างเต็มที่ครับ
1: รายการเล็กๆเปลี่ยนโลกตอนนี้ขอนำเสนอการบรรยายบทความในประเด็นเรื่องนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการเกิดในประเทศไทยและต่างประเทศโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านประชากรศาสตร์จากทางสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
2: ที่เกิดขึ้นในหลายๆประเทศโดยเฉพาะในประเทศที่พัฒนาแล้วซึ่งมีอัตราเจริญพันธุ์รวมอยู่ต่ำกว่าระดับทดแทนตั้งแต่ปี1970เช่นในประเทศเดนมาร์กสวีเดนและฟินแลนด์และยิ่งไปกว่านั้นในบางประเทศมีอัตราเจริญพันธุ์ต่ำกว่า 1.5 ซึ่งเป็นระดับอันตรายเช่นในญี่ปุ่นเกาหลีใต้เยอรมันออสเตรียอิตาลีและสเปนส่วนในประเทศแถบบ้านเราก็คือประเทศอาเซียนเนี่ยจะมีอัตราเจริญพันธุ์รวมอยู่สูงกว่าระดับทดแทนยกเว้นประเทศไทยเราสิงคโปร์แล้วก็เวียดนามทีนี้ทำไมโซ่ทองของเราถึงมีจำนวนน้อยลงนักวิชาการหลายท่านมองว่าการเกิดน้อยเนี่ยเป็นผลผลิตหนึ่งจากสังคมอุตสาหกรรมซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะการศึกษาและบทบาทหน้าที่การงานของผู้หญิงที่ดีขึ้นซึ่งผู้หญิงมีการศึกษาสูงขึ้นมีโอกาสเติบโตในหน้าที่การงานมากขึ้นซึ่งตรงนี้เนี่ยสะท้อนถึงการลดลงของความเหลื่อมล้ำทางเพศบวกกับสภาพเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยมั่นคงนักมีอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นทำให้ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรสูงขึ้นตามสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันอีกสาเหตุหนึ่งคือเป็นผลพวงจากนโยบายวางแผนครอบครัวซึ่งส่งเสริมและพัฒนาให้มีการคุมกำเนิดอย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จในหลายประเทศด้วยทีนี้เมื่อคนเกิดน้อยลงผลกระทบหนึ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือโครงสร้างอายุประชากรเพราะนอกจากคนจะเกิดน้อยลงแล้วเนี่ยเรายังมีอายุยืนยาวมากขึ้นเราก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเมื่อปี2012มีจำนวนผู้สูงอายุ810ล้านคนและจะเพิ่มเป็น 2,000 ล้านคนภายในปี2050หรือในที่ญี่ปุ่นจะมีจำนวนผู้สูงอายุสูงกว่า3เท่าภายในปี2050เช่นกันซึ่งเมื่อคนเกิดน้อยแล้วอยู่นานขึ้นอัตราวัยแรงงานจะมีอัตราส่วนเล็กลงแต่ต้องคำจุนประชากรนอกวัยทำงานซึ่งมีจำนวนมากขึ้นก็คืออัตราพึ่งพิงทางอายุเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดความไม่สมดุลของสัดส่วนประชากรซึ่งส่งผลกระทบต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศทั้งนี้เนื่องจากวัยแรงงานหรือวัยทำงานของเราเนี่ยเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจทีนี้เมื่อโจทย์โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงไปหลายประเทศจึงตอบโจทย์ด้วยการออกนโยบายส่งเสริมการเกิดเพื่อที่จะสร้างสมดุลให้กับโครงสร้างประชากรซึ่งบทบาทหลักของนโยบายส่งเสริมการเกิดก็คือลดอุปสรรคของการมีบุตรซึ่งก็คือการลดต้นทุนทั้งทางตรงก็คือค่าใช้จ่ายโดยตรงที่เกิดจากการเลี้ยงดูบุตรเช่นค่าอาหารเสื้อผ้าการศึกษาซึ่งในยุโรปพบว่าค่าใช้จ่ายเหล่านี้จะอยู่ที่ประมาณร้อยละ20-30ของค่าใช้จ่ายครัวเรือนและช่วยลดต้นทุนทางอ้อมก็คือค่าเสียโอกาสค่าสูญเสียความมั่นคงทางการเงินของพ่อแม่หลังจากที่มีบุตรที่อาจจะต้องออกจากงานหรือว่ามีเวลาทำงานน้อยลงเพื่อที่จะมาดูแลบุตรฉะนั้นในหลายๆประเทศจึงเน้นนโยบายเสริมแรงจูงใจการมีบุตรโดยการแบ่งเบาภาระทางการเงินให้กับพ่อแม่ซึ่งเริ่มตั้งแต่ตั้งครรภ์เลยอย่างเช่นในประเทศรัสเซียจะจ่ายให้รายเดือนสำหรับพ่อแม่ที่ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์และให้พิเศษเพิ่มอีกเมื่อมีการฝากครรภ์ในครั้งแรกหรืออายุครรภ์ได้12สัปดาห์จากนั้นเมื่อคลอดบุตรออกมาแล้วก็จะมีเงินพิเศษเป็นโบนัสก้อนหนึ่งให้อีกตามการคลอดแต่ละครั้งจากนั้นก็จะมีเงินค่าเลี้ยงดูบุตรรายเดือนซึ่งก็ขึ้นอยู่กับจำนวนบุตรที่มีแล้วก็อายุของบุตรที่มีตามแต่ละนโยบายของแต่ละประเทศนอกจากนี้ก็จะมีเงินค่านมบุตรเงินพิเศษอื่นๆเช่น อย่างเช่นสตรีตั้งครรภ์แล้วสามีต้องไปเกณฑ์ทหารในประเทศรัสเซียนะคะก็จะมีเงินพิเศษรายเดือนให้เพิ่มอีกกับสตรีท่านนั้นหรือว่าเด็กที่เกิดตรงกับวันชาติรัสเซีย12มิถุนายนก็จะมีเงินก้นถุงเล็กๆน้อยๆให้กับเด็กคนนั้นอีกด้วยจะเห็นว่าประเทศรัสเซียเนี่ยเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีการผลักดันนโยบายส่งเสริมการเกิดอย่างจริงจังแล้วก็ต่อเนื่องหนึ่งในนโยบายที่มีการศึกษาและเชื่อว่าช่วยเพิ่มอัตราเจริญพันธุ์ให้กับประเทศรัสเซียได้คือในช่วงจาก 1.3 ในปี2006เพิ่มขึ้นเป็น 1.51 ในปี2008ก็คือนโยบาย Maternity Capital หรือการให้คูปองเงินสดซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ 250,000 รูเบิลหรือประมาณ 300,000 บาท

ให้กับครอบครัวที่มีลูกตั้งแต่2คนขึ้นไปโดยสามารถใช้คูปองนี้ได้จนกระทั่งลูกอายุครบ25ปีสามารถนำไปแลกเป็นบริการเป็นการรักษาพยาบาลการศึกษาการฝึกงานของบุตรหรือนำไปซ่อมแซมบ้านหรือเป็นเงินออมส่วนหนึ่งให้กับมารดานอกจากนี้ก็จะมีนโยบายในการลดหย่อนภาษีให้กับครอบครัวที่มีบุตรในแต่ละประเทศก็จะแตกต่างกันไปนะคะแล้วก็มีสิทธิพิเศษอื่นๆเช่นมีการกู้เงินโดยไม่มีดอกเบี้ยการทำประกันหรือว่าให้สิทธิพิเศษในการซื้อบ้านสำหรับครอบครัวที่มีบุตรนอกจากนโยบายที่ช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงินให้กับพ่อแม่แล้วเนี่ยหลายประเทศก็ยังออกนโยบายที่พยายามเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมของการมีบุตรเช่นสิทธิพิเศษลาคลอดโดยยังคงได้รับเงินเดือนอยู่ซึ่งโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ3เดือนถึง1ปีตามแต่ละประเทศเช่นสวีเดนและเยอรมันนี่จะให้อยู่ที่47สัป

0: ซึ่งจากผลการศึกษาในกลุ่มประเทศ OECD เนี่ยพบว่าตารางการทำงานที่ยืดหยุ่นหรือว่าถ้าพ่อแม่สามารถทำงานแบบไม่เต็มเวลาได้เนี่ยจะมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับอัตราเจริญพันธุ์ของประเทศนั้นๆดังนั้นในประเทศนอร์เวย์เนี่ยพ่อแม่สามารถเลือกทำงานได้ร้อยละ50 60หรือ90ของชั่วโมงทำงานปกติหรือที่เยอรมันพ่อแม่สามารถทำงาน15ถึง30ชั่วโมงต่ออาทิตย์ได้นานถึง3ปีหลังจากคลอดบุตรเลยอีกนโยบายหนึ่งก็คือการบริการศูนย์ดูแลเด็กเล็กซึ่งที่สิงคโปร์เนี่ยก็จะมีการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการส่งบุตรไปศูนย์ดูแลเด็กเล็กทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับรายได้ของแต่ละครอบครัวซึ่งสูงสุดเนี่ยก็จะช่วยอยู่ที่700เหรียญสิงคโปร์ต่อเดือนหรืออย่างเช่นที่เดนมาร์กรัฐบาลเนี่ยจะกำหนดให้แต่ละเขตเทศบาลมีศูนย์ดูแลเด็กเล็กแล้วผู้ปกครองเนี่ยออกค่าใช้จ่ายอยู่ที่ร้อยละ25ถึง28ที่เหลือรัฐบาลจะรับผิดชอบซึ่งศูนย์เด็กเล็กเนี่ยได้รับความนิยมสูงมากในประเทศเดนมาร์กคือสูงถึงร้อยละ90ถึงร้อยละ97คือนอกจากมีครอบคลุมทุกพื้นที่แล้วเนี่ยคุณภาพยังได้มาตรฐานคือมีการควบคุมมาตรฐานควบคุมคุณภาพอย่างเคร่งครัดคืออาหารกลางวันของเด็กก็จะเป็นไปตามหลักโภชนาการจำนวนผู้ดูแลเด็กกับจำนวนเด็กก็จะเป็นไปตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัดจากนโยบายตัวอย่างที่กล่าวมาเมื่อกี้นะคะคือแม้ว่าประสิทธิผลจากนโยบายที่กล่าวมาเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ชัดเจนมากนักว่าสามารถเพิ่มอัตราเจริญพันธุ์หรือเพิ่มการเกิดได้มากน้อยแค่ไหนแต่ทั้งนี้เนื่องจากการเกิดหรือการมีบุตรเนี่ยเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแล้วก็มีปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องอีกมากมายแต่จากการทบทวนนโยบายต่างๆเหล่านี้เนี่ยทำให้เข้าใจว่าในการกำหนดนโยบายส่งเสริมการเกิดจำเป็นที่จะต้องเข้าใจในแต่ละบริบทของสังคมอย่างลึกซึ้งโดยแต่ละนโยบายจำเป็นที่จะต้องมีหนึ่งคือการยอมรับจากสังคมในวงกว้างคือต้องสร้างความเข้าใจให้ตรงกันว่านโยบายส่งเสริมการเกิดนี้ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะเพิ่มขนาดของประชากรแต่ต้องการที่จะควบคุมโครงสร้างของประชากรให้อยู่ในระดับที่พอเหมาะ2คือต้องครอบคลุมและตอบโจทย์ได้ในหลายๆมิติตั้งแต่ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรการเข้าถึงบริการของเด็กเล็กความมั่นคงทางการเงินการงานของพ่อแม่และรวมไปถึงการปรับปรุงโครงสร้างของสังคมให้เอื้อต่อการสร้างครอบครัวที่มีคุณภาพเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเกิดแบบไม่มีคุณภาพเกิดขึ้นนะคะนอกจากนี้ก็ต้องเหมาะสมกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆคือนโยบายหนึ่งได้ผลดีในสังคมหนึ่งอาจไม่ได้ผลดีในอีกสังคมหนึ่งเช่นนโยบายศูนย์เด็กเล็กได้ผลดีในสังคมตะวันตกแต่อาจไม่ได้ผลดีในสังคมตะวันออกเช่นที่ญี่ปุ่นเนื่องจากที่ญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับการดูแลลูกด้วยตัวเองในช่วง3ปีแรกของลูกฉะนั้นผู้หญิงจึงตัดสินใจที่จะออกจากงานเพื่อดูแลบุตรด้วยตัวเองมากกว่าที่จะใช้บริการศูนย์เด็กเล็กสุดท้ายนโยบายควรที่จะต้องเข้าใจง่ายและโปร่งใสคือทุกคนจะต้องรับทราบสิทธิพิเศษต่างๆเท่าเทียมกันอย่างทั่วถึงไม่มีเงื่อนไขใดๆซับซ้อนมากมาย
1: นโยบายในการส่งเสริมการเกิดเนี่ยอาจจะแบ่งเป็น2ประเภทหลักๆประเภทแรกก็คือเรื่องการมี incentive หรือมีแรงจูงใจอย่างเช่นอาจจะเคยได้ยิน baby bonus คือถ้าเกิดมีลูกปุ๊บรัฐบาลก็จะมีเงินสนับสนุนให้อันนั้นก็ถือว่าเป็นมาตรการที่เสริมสร้างแรงจูงใจทำให้คนอยากที่จะมีบุตรมากขึ้นอีกชนิดหนึ่งเนี่ยก็คือจะเป็นนโยบายที่เน้นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างสังคมคือผู้หญิงเนี่ยบางทีสมัยนี้จะเริ่มมีลูกน้อยลงเพราะว่าเขาเริ่มสนใจการงานอยากที่จะมี career path อยากมีอะไรแล้วสังคมมันไม่ได้เอื้อให้สามารถที่จะมีทั้งสองอย่างได้กลายเป็นว่าต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเราก็อาจจะปรับเปลี่ยนโครงสร้างสังคมอะไรบางอย่างเงื่อนไขทางสังคมอะไรบางอย่างทำให้ผู้หญิงสามารถเลือกที่จะมีครอบครัวได้และก็ยังมีความก้าวหน้าทางการงานได้สำหรับประเทศไทยเนี่ยอันนี้ก็ยังเป็นดีเบตอยู่อย่างแรกสุดเลยคือประเทศไทยถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราจะต้องส่งเสริมการเกิดวิธีแบบไหนที่จะเหมาะสมกับประเทศไทยมากกว่าถ้าเกิดเป็นวิธีที่ส่งให้แรงจูงใจความกังวลของคนก็คือว่ามันจะเป็นการส่งเสริมการเกิดที่ไม่มีคุณภาพหรือเปล่าอย่างเช่น
2: ที่ประเทศญี่ปุ่นเขาจัดการต่อประชากรจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างก่อนที่เราจะไปพูดถึงตรงนี้เราก็อยากจะมาดูก่อนว่าโครงสร้างของไทยกับญี่ปุ่นเป็นยังไงถ้าดูจากตัวเราถึงร้อยละสิบแล้วแต่นั่นคือนิยามที่กำหนดที่อายุ60ปีขึ้นไปนะคะถ้ามาเปรียบเทียบกับญี่ปุ่นแล้วเนี่ยในปี53เรามีสัดส่วนผู้สูงอายุ 9.7 คือไม่ถึงร้อยละ10ขณะที่ประเทศญี่ปุ่นเขาไปถึงร้อยละ23แล้วซึ่งตรงนี้คือเขาเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอดแล้วตรงนี้เขาเผชิญปัญหามา

ควรแล้วเมื่อมองค่าประมาณไปอีก20กว่าปีก็คือถึงปี2578สัดส่วนผู้สูงอายุของเราก็ก้าวขึ้นเท่าค่อยๆลดลงมาจนถึงระดับที่สังคมญี่ปุ่นให้ความสำคัญและสนใจก็คือช่วงปี32ที่เกิดคำว่า 1.57 shock ตรงนี้ก็คือว่าเป็นจุดแรกแล้วที่ว่าอัตราเจริญพันธุ์ลดต่ำลงมาถึงในระดับที่สังคมญี่ปุ่นทั้งนักประชากรหรือว่าทางอย่างแท้จริงก็คือเรื่องนโยบาย The Angel Plan ตัวนี้เป็นนโยบายที่แรกๆเลยที่ส่งเสริมการมีบุตรในประเทศญี่ปุ่นโดยที่มีการพัฒนามาจนถึงปัจจุบันจนถึงปี41-47ก็ยังมีการพัฒนาอยู่โดยการมีมาตรการต่างๆที่จะสนับสนุนให้ครอบครัวญี่ปุ่นมีบุตรเพิ่มขึ้นยกตัวอย่างเช่นการขยายระยะเวลาการลาคลอดของญี่ปุ่นก็เช่นกันค่ะเขาก็มีการเพิ่มในเรื่องนี้มีเรื่องของการลดภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรรวมไปถึงเรื่องของของพ่อที่ว่าสามารถลาที่จะเลี้ยงดูบุตรได้ตรงนี้ญี่ปุ่นก็มีเช่นกันก็คือว่ามาตรการต่างๆเหล่านี้ญี่ปุ่นพยายามที่จะส่งเสริมให้ครอบครัวญี่ปุ่นเนี่ยมีบุตรเพิ่มขึ้นแต่จนถึงณปัจจุบันเราก็จะเห็นว่าอัตราเจริญพันธุ์ก็คือยังลดต่ำลงอยู่ในส่วนของ The Angel Plan เนี่ยเขามีการพัฒนาจนไปถึง The New Angel Plan ตัว The New Angel Plan เนี่ยเขาจะพูดถึงเรื่องของการนอกจากการสนับสนุนให้ครอบครัวมีบุตรแล้วก็ยังพูดถึงเรื่องของการส่งเสริมให้ผู้หญิงสามารถทำงานนอกบ้านด้วยและเลี้ยงดูบุตรไปด้วยโดยการส่งเสริมให้มีสถานรับเลี้ยงเด็กเข้ามาช่วยในส่วนของกำลังแรงงานที่ลดลงนะคะโดยที่ในปี2528เนี่ยก็คือจะมีกฎหมายว่าด้วยการจ้างงานที่เท่าเทียมกฎหมายนี้จะพูดถึงในเรื่องของการให้สิทธิหรือโอกาสผู้หญิงสามารถเข้ามาทำงานได้เพิ่มมากขึ้นจากแต่เดิมคือแต่เดิมเนี่ยประเทศญี่ปุ่นเขาจะมีก่อนหน้านู้นตั้งแต่เริ่มแรกนะคะก็จะมีพูดถึงเรื่องของการห้ามผู้หญิงทำงานล่วงเวลาเกิน2ชั่วโมงหรือห้ามทำงานกลางคืนตรงนี้มันเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งเป็นเหตุผลอย่างหนึ่งที่ทำให้องค์กรหน่วยงานในการจ้างงานเลือกที่จะรับคนทำงานที่เป็นผู้ชายมากกว่าเพราะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพมากกว่าตรงนี้หลังจากอีกอย่างอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าสังคมญี่ปุ่นนะคะก็คือเป็นสังคมที่ว่าผู้ชายเป็นเรียกว่าผู้ชายเป็นกำลังสำคัญของครอบครัวแบบนั้นแล้วเขาก็จะมองว่าผู้หญิงเนี่ยถ้าแต่งงานมีลูกแล้วก็คือควรที่จะอยู่บ้านเลี้ยงดูบุตรแต่เนื่องด้วยว่าอัตราเจริญพันธุ์ที่ต่ำลงจากที่ว่าเกิดเหตุการณ์ต่างๆที่สังคมญี่ปุ่นเขาให้ความสำคัญแม้กระทั่งที่ว่าเกิด 1.57 ช็อคตรงนี้แล้วเขาก็มองว่ากำลังแรงงานเนี่ยมันลดลงแล้วสตรีควรที่จะเข้ามามีบทบาทเพิ่มขึ้นในกำลังแรงงานจึงเกิดกฎหมายต่างๆมาตรการต่างๆเข้ามาจัดการตรงนี้ไม่เพียงแค่ตรงนี้นะคะก็คือว่ายังมีเรื่องของการให้ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้ามามีบทบาทเพิ่มขึ้นด้วยโดยที่ไม่ได้มองเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาแต่ญี่ปุ่นเขามองมาตั้งแต่ปี2514ขณะที่ประเทศไทยเราปี2513เรามีนโยบายประชากรเพื่อที่จะลดอัตราเพิ่มประชากรตอนนั้นคือเราต้องการที่จะลดอัตราเพิ่มประชากรเรามองอยู่ตรงจุดนั้นขณะที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาเผชิญปัญหาตรงนี้มาก่อนเราแล้วเพราะฉะนั้นเขามองไปแล้วว่ากำลังวัยแรงงานเนี่ยมันจะลดลงดังนั้นเขาก็เลยมองว่าส่วนที่จะมาเพิ่มเนี่ยณตอนนั้นเขายังไม่ได้มองเรื่องกำลังสตรีเข้ามาสู่กำลังแรงงานแต่เขามองไปที่ผู้สูงอายุว่าควรจะขยายระยะเวลาในการทำงานให้มากขึ้นว่าในช่วงนั้นเนี่ยของทางภาคเอกชนผู้สูงอายุของญี่ปุ่นเนี่ยก็คือจะทำงานถึงแค่ 5-5 ปีเท่านั้นการออกกฎหมายนี้เข้ามาไม่ใช่เป็นการบังคับแต่เป็นการขอความร่วมมือแล้วก็มีการออกมาตรการต่างเรื่องมาแล้วก็มีการพัฒนามาจนถึงปัจจุบันคือเมื่อปี55ที่ผ่านมานะคะก็มีการบอกว่าให้องค์กรเอกชนหรือว่าหน่วยงานต่างๆสามารถขยายอายุเวลาการทำงานของผู้สูงอายุให้ถึง65ปีได้กว่าจะมาถึงตรงนี้ได้ญี่ปุ่นเขาเริ่มมาตั้งแต่ปี14จากอายุเกษียณการทำงานที่55เขาขยายมาเป็น60 61มาเป็น65ตรงนี้คือใช้ระยะเวลาที่ยาวนานมากแต่ก็มีมาตรการต่างๆเข้ามาจัดการตรงนี้ประเทศไทยเราเนี่ยคือที่เห็นหลักๆเนี่ยค่ะเป็นนโยบายที่เกี่ยวข้องกับประชากรเนี่ยก็อย่างที่ทราบกันตั้งแต่ช่วงแรกนะคะเรามีนโยบายประชากร

0: าหมายเราเนี่ยต้องการลดอัตราเพิ่มประชากรตรงนี้ค่ะในช่วงแรกมันมีถึงสูงถึงอัตราเพิ่ม 2.7% ต่อปีนะคะเราทำสำเร็จจากการที่เรามีมาตรการวางแผนครอบครัวโดยสมัครใจตรงนี้ค่ะลดลงมาจนถึงแผนพัฒนาฉบับที่7ฉบับที่7เนี่ยเป็นฉบับที่เราเริ่มหยุดในการพูดถึงเรื่องการลดอัตราเพิ่มประชากรแล้วเรากลับมาพูดใหม่อีกครั้งนึงในฉบับที่8แต่เป็นการพูดเพื่อที่จะให้คงอัตราเจริญพันธุ์ให้อยู่ในระดับทดแทนตรงนี้นะคะถ้าดูจากสถานการณ์จากอดีตถึงปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่าเราไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องของการนโยบายส่งเสริมการมีบุตรเหมือนกับประเทศญี่ปุ่นแต่ว่าส่วนหนึ่งเราสามารถศึกษาได้ว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขามีนโยบายส่งเสริมการมีบุตรมาตั้งแต่ปี38จนถึงปัจจุบัน TFR ของเขาอัตราเจริญพันธุ์เขาก็ยังไม่เพิ่มสูงขึ้นถ้าอย่างนั้นเราจะอาจจะดูนโยบายอื่นที่เขาเข้ามาจัดการก็คือในเรื่องของการ เพิ่มกำลังแรงงานในกลุ่มของสตรีแล้วก็กลุ่มผู้สูงอายุนะคะในของประเทศไทยเราเนี่ยก็ถ้าจะพูดถึงในเรื่องของการทำงานในของกลุ่มผู้สูงอายุเรามีการขยายอายุการทำงานในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานักประชากรไทยก็มีการพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็จริงๆแล้วณปัจจุบันนี้อาชีพบางอาชีพที่ต้องใช้ทักษะใช้ความรู้พิเศษสามารถขยายอายุการทำงานได้ไปถึง65ถึง70ปีตรงนี้มันก็ยังมีอยู่แต่เราอาจจะต้องทำให้จริงจังเหมือนอย่างที่นโยบายที่ประเทศญี่ปุ่นเขามีการเพิ่มมาตรการต่างๆเข้ามาจัดการตรงนี้ให้เป็นจริงเป็นจังขึ้นก็เชื่อว่าในอนาคตเราก็คงจะไปถึงณจุดนั้นน่ะนะคะถ้าเราจะศึกษาประสบการณ์ของญี่ปุ่นเนี่ยค่ะเรื่องการเอากำลังสตรีเพิ่มเข้ามาเนี่ยตรงนี้มองว่าเราอาจจะได้เปรียบมากกว่าญี่ปุ่นตรงที่ว่าระดับการศึกษาของเราชายไทยกับหญิงไทยไม่แตกต่างกันนักแต่ของประเทศญี่ปุ่นระดับการศึกษาของผู้หญิงเขาในระดับถ้าพูดถึงในระดับการศึกษาในระดับขั้นสูงนะคะของผู้หญิงจะน้อยกว่าผู้ชายมากตรงนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การเข้าสู่กำลังแรงงานของผู้หญิงญี่ปุ่นเนี่ยมีน้อยลงสำหรับประเทศไทยเราในเมื่อระดับการศึกษาของหญิงไทยกับชายไทยเราไม่แตกต่างกันมากนักแต่ว่าการมีส่วนร่วมในกำลังแรงงานของประเทศเราเนี่ยผู้หญิงก็ยังมีน้อยกว่าผู้ชายเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นอะไรที่น่าสนใจว่าเราจะต้องเข้าไปจัดการในเรื่องของความเท่าเทียมหรือการให้โอกาสเพิ่มโอกาสให้ผู้หญิงเข้ามามีบทบาทในการทำงานได้เท่าเทียมกับผู้ชายค่ะขอเกริ่นถึงประเทศญี่ปุ่นก่อนเนาะว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาเข้าสู่เขาเผชิญกับปัญหาภาวะโครงสร้างการเปลี่ยนแปลงทางประชากรมาก่อนประเทศไทยเราหลายปีแล้วและตรงนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นที่ว่าเราควรจะศึกษาประเทศญี่ปุ่นซึ่งประเทศไทยเราณตอนนี้ก็คือมีโครงสร้างทางประชากรเนี่ยเปลี่ยนแปลงคล้ายกับของเขาเพียงแต่ว่าของเขาเนี่ยมีปัญหาภาระที่มากกว่าประเทศไทยเราเยอะกว่านะคะตรงนี้ค่ะก็เลยเป็นจุดที่เราควรจะศึกษาประเทศของเขามาดูว่าเป็นยังไง
1: ต่อไปเป็นการนำเสนอบทความในข้อสถานเลี้ยงเด็กช่วยให้คนมีบุตรมากขึ้นจริงหรือโดยดร.จงจิตฤทธิรงค์อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
2: สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันนะคะทำให้ทั้งพ่อและแม่เนี่ยต้องออกไปทำงานนอกบ้านโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยมีบทบาทสำคัญในการสร้างฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวแล้วก็อีกทั้งยังมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการอยู่อาศัยจากครอบครัวขยายนะคะกลายมาเป็นครอบครัวที่มีขนาดเล็กลงจากเดิมที่มีพ่อแม่ปู่ย่าตายายอยู่ที่บ้านนะคะคอยช่วยดูแลบุตรหลานให้จนตอนนี้ก็ไม่มีผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลบุตรนะคะแล้วก็ยังมีงานวิจัยที่พบว่าการที่ไม่มีผู้ดูแลบุตรเนี่ยส่งผลต่อการตัดสินใจมีบุตรค่ะดังนั้นวัตถุประสงค์ของบทความนี้นะคะคือเพื่อทดสอบสมมติฐานที่ว่าถ้ามีสถานเลี้ยงเด็กหรือระบบที่ช่วยดูแลเด็กที่ดีและมีมาตรฐานแล้วและมีค่าใช้จ่ายไม่สูงเกินไปในประเทศไทยจะช่วยลดภาระการเลี้ยงดูบุตรและทำให้คนมีบุตรมากขึ้นจริงหรือเปล่านะคะโดยการศึกษาแบ่งออกเป็น2 ส่วนค่ะส่วนแรกคือการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานเลี้ยงเด็กในปัจจุบันและส่วนที่2คือศึกษาความคิดเห็นของผู้หญิงที่ต้องการมีบุตรและแม่ที่มีบุตรปฐมวัยนะคะ 0-6 ปีเกี่ยวกับภาระการเลี้ยงดูบุตรและการใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กค่ะสำหรับปัจจุบันนะคะประเทศไทยมีประเภทของสถานเลี้ยงเด็กแบ่งออกเป็น3รูปแบบนะคะรูปแบบแรกคือรูปแบบบริการเลี้ยงเด็กกลางวันในครอบครัวนะคะให้บริการเลี้ยงดูเด็กแบบไม่เป็นทางการที่จัดขึ้นที่บ้านของผู้รับเลี้ยงเด็กอาจเป็นคนในชุมชนหรือคนที่รู้จักคุ้นเคยกันนะคะค่าบริการไม่แพงมากนัก 2คือศูนย์รับเลี้ยงเด็กกลางวันค่ะรับเลี้ยงเด็กอายุ 2-6 ปีขนาดของศูนย์ขึ้นอยู่กับจำนวนเด็กซึ่งมีขนาดตั้งแต่5คนขึ้นไปช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ที่ไม่สามารถเลี้ยงดูเด็กได้เพราะต้องออกไปทำงานนอกบ้านและ3คือการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาแบ่งออกเป็น2ระบบนะคะระบบแรกคือระบบโรงเรียนคือชั้นเตรียมอนุบาลและชั้นอนุบาลค่ะอีกแบบนึงคือแบบที่ไม่อยู่ในระบบโรงเรียนหรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กช่วยเตรียมความพร้อมด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมสติปัญญาบุคลิกภาพและจริยธรรมให้แก่เด็กก่อนเข้าเรียนในระดับประถมศึกษาค่ะในปี2556นะคะพบว่ามีจำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 19,820 แห่งและมีครูผู้ดูแลเด็กจำนวน 19,600 คนและมีผู้ดูแลเด็ก 33,550 คนซึ่งมากกว่า 90% ของสถานเลี้ยงเด็กในประเทศไทยอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยค่ะสัดส่วนของครูพี่เลี้ยงต่อเด็กนะคะปัจจุบันเท่ากับ 1:48 ค่ะจะเห็นว่าครู1ท่านเนี่ยจะต้องดูแลเด็กจำนวนมากซึ่งมีจำนวนมากสูงกว่าที่คณะกรรมการการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยตั้งไว้ที่1:20ค่ะนอกจากนี้อัตราค่าบริการยังแปรผันไปตามคุณภาพของการบริการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะคะสำหรับมาตรฐานและคุณภาพของสถานเลี้ยงเด็กสำหรับวิธีการศึกษาจะเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อสอบถามภาระและการวางแผนในการเลี้ยงดูบุตรความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานเลี้ยงเด็กค่ะโดยแบ่งแนวคำถามออกเป็น3แบบและถามใน3กลุ่มประชากรนะคะคือกลุ่มแรกเป็นผู้ที่สมรสแล้วและยังไม่มีบุตรค่ะสอบถามกรณีศึกษา2กรณีโดยถามว่าท่านคิดว่าถ้ามีสถานเลี้ยงเด็กที่มีมาตรฐานจะช่วยลดภาระในการเลี้ยงดูบุตรจนทำให้ตัดสินใจมีบุตรได้เร็วขึ้นหรือไม่และแบบที่2คือผู้ที่มีบุตรและไม่ใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กจำนวน2กรณีแบบที่3ผู้ที่มีบุตรและใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กจำนวน2กรณีเช่นกันโดยสอบถามว่าท่านคิดว่าสถานเลี้ยงเด็กที่มีมาตรฐานจะช่วยลดภาระในการเลี้ยงดูบุตรจนทำให้ตัดสินใจมีบุตรได้มากขึ้นหรือไม่นะคะสำหรับลักษณะทางประชากรนะคะเป็นผู้หญิงทั้งหมดนะคะโดยมีอายุตั้งแต่29ถึง37ปีค่ะระยะเวลาสมรสอยู่ระหว่าง 1-7 ปีโดยกลุ่มที่มีบุตรแล้วนี่มีบุตรจำนวน 1-2 คนค่ะโดยบุตรก็คือประมาณ3เดือนนะคะจนถึงประมาณ5ปีค่ะสำหรับการศึกษาเป็นระดับปริญญาตรีขึ้นไปนะคะผู้ที่พักอาศัยอยู่ด้วยในกลุ่มของผู้ที่สมรสแล้วแต่ยังไม่มีบุตรนะคะคืออยู่กันกับคู่สมรสเพียง2คนแล้วก็ทำงานประจำนะคะส่วนกลุ่มที่มีบุตรและไม่ได้ใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กนะคะคือจะพักอยู่กับคู่สมรสบุตรแล้วก็พ่อแม่ของคู่สมรสค่ะท่านนี้นะคะก็จะทำงานเป็นพนักงานบริษัทส่วนอีกท่านหนึ่งที่อยู่กับคู่สมรสและบุตรด้วยกันเพียง3คนนะคะก็จะไม่ได้ทำงานค่ะส่วนกลุ่มสุดท้ายนะคะผู้ที่มีบุตรและใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กค่ะเป็นกลุ่มที่อยู่กับคู่สมรสและบุตรเท่านั้นค่ะท่านหนึ่งมีเป็นเจ้าของกิจการและอีกท่านหนึ่งเป็นพนักงานรัฐค่ะค่ะหมายเหตุนะคะคือกรณีตัวอย่างที่ศึกษานี้นะคะไม่ได้เป็นตัวแทนของกลุ่มประชากรใดๆนะคะเพียงแต่เป็นการสังเกตเป็นการศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มประชากรที่น่าจะไปใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กค่ะกลุ่มแรกนะคะผู้ที่สมรสแล้วแต่ยังไม่มีบุตรกรณีศึกษากล่าวว่าการมีบุตรจะทำให้มีความสุขเพราะบุตรเป็นส่วนเติมเต็มของครอบครัวหรือเป็นโซ่ทองคล้องใจค่ะแล้วก็บอกว่าการที่มีบุตรนั้นยังเป็นภาระที่มีผลกระทบกับการทำงานทั้งสองท่านเนี่ยได้วางแผนเรื่องค่าใช้จ่ายเพื่อดูแลบุตรแล้วแต่ว่าชะลอการมีบุตรออกไปเนื่องจากมีภาระงานมากและขาดผู้ดูแลบุตรที่ไว้ใจได้รวมทั้งยังคาดหวังให้พ่อแม่หรือญาติพี่น้องนะคะมาเลี้ยงดูบุตรให้แต่ปัจจุบันนี้ยังรอท่านเกษียณและยายมาอยู่ด้วยกันนะคะกลุ่มที่2คือกลุ่มที่มีบุตรและไม่ใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กทั้งคู่เนี่ยได้เตรียมความพร้อมด้านการเงินไว้แล้วแต่ว่าไม่มีผู้ดูแลบุตรทำให้พ่อหรือแม่ท่านใดท่านหนึ่งนะคะจะต้องหยุดทำงานเพื่อดูแลบุตรและเมื่อสอบถามเกี่ยวกับสถานเลี้ยงเด็กผู้ปกครองท่านหนึ่งกล่าวว่าสถานเลี้ยงเด็กควรคำนึงถึงความปลอดภัยของบุตรความสะอาดและการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กและคิดว่าสถานเลี้ยงเด็กคุณภาพดีจะมีราคาแพงค่ะท่านกล่าวว่าถ้ามีสถานเลี้ยงเด็กที่มีมาตรฐานให้บริการดีอยู่ใกล้บ้านก็จะไม่ใช้บริการค่ะเนื่องจากกังวลว่าพี่เลี้ยงเด็กอาจจะทำร้ายบุตรเพราะอารมณ์โกรธที่ต้องดูแลเด็กจำนวนมากและคิดว่าพี่เลี้ยงเด็กจะไม่รักและดูแลเด็กได้ดีเหมือนกับพ่อแม่หรือญาติแต่อาจจะใช้บริการตอนที่บุตรเข้าเรียนชั้นอนุบาลโดยที่อัตราค่าบริการจะต้องไม่สูงเกินไปเพื่อเสริมพัฒนาการของลูกค่ะจะสังเกตว่าทั้งสองกลุ่มนะคะกลุ่มที่ ยังไม่มีบุตรและมีบุตรในกลุ่มนี้นะคะคือไม่คิดว่าสถานเลี้ยงเด็กเนี่ยจะเป็นการตอบปัญหาของการที่ไม่มีผู้ดูแลบุตรได้ค่ะอันนี้ก็อาจจะสะท้อนให้เห็นถึงภาพลักษณ์ของส

0: ในปัจจุบันนะคะค่ะสำหรับกลุ่มที่3คือกลุ่มที่มีบุตรใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กนะคะทั้ง2ท่านเนี่ยมีบุตรทันทีหลังจากสมรสแล้วก็ใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กใกล้บ้านโดยทั้ง2ท่านเนี่ยได้ศึกษาสถานเลี้ยงเด็กมาหลายแห่งก่อนที่จะมาตัดสินใจใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กแห่งนี้ท่านนึงกล่าวว่าสถานเลี้ยงเด็กที่มีคุณภาพจะช่วยลดภาระการเลี้ยงบุตรได้เพราะจะทำให้ตัวเนี้ยสามารถไปทำงานประจำได้อย่างสบายใจค่ะส่วนอีกท่านกล่าวว่าการให้บุตรเข้าศูนย์เด็กเล็กจะช่วยให้บุตรได้เรียนรู้การเข้าสังคมกับเพื่อนและมีกิจกรรมต่างๆที่ทำให้เด็กมีพัฒนาการรอบด้านค่ะค่ะขอสรุปสั้นๆนะคะผู้ดูแลบุตรนะคะยังคงเป็นปัจจัยหนึ่งนะคะต่อการตัดสินใจมีบุตรเนื่องจากว่าผู้สมรสเนี่ยอาจจะเลื่อนการมีบุตรออกไปเนื่องจากไม่มีผู้ดูแลบุตรเมื่อคู่สมรสเลื่อนอายุการมีบุตรออกไปจะทำให้ส่งผลต่อสุขภาพของแม่และเด็กที่ระหว่างตั้งครรภ์นะคะส่วนปัจจัยทางเศรษฐกิจของครอบครัวก็ยังคงเป็นปัจจัยหลักในการตัดสินใจมีบุตรอยู่ดีนะคะสถานเลี้ยงเด็กเนี่ยจะทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลเด็กในกรณีที่พ่อแม่ไม่มีคนดูแลเราก็จะทำให้พ่อแม่เนี่ยออกไปทำงานนอกบ้านได้ดังนั้นจึงจะส่งผลให้เศรษฐกิจของคนเนี่ยดีขึ้นฉะนั้นสรุปว่าสถานเลี้ยงเด็กก็น่าจะเป็นปัจจัยทางอ้อมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจมีบุตรอย่างน้อยก็เลื่อนให้มีบุตรได้เร็วขึ้นสำหรับในกลุ่มที่พร้อมจะมีบุตรแล้วค่ะ
1: อย่างปัจจุบันนี้เราก็ทราบแล้วว่ามีเด็กที่เกิดน้อยลงฉะนั้นเด็กที่เกิดมาเนี่ยควรจะเติบโตมาในสังคมที่มีคุณภาพพ่อแม่ก็อยากจะมีบุตรคือไม่คนที่สมรสกันเนี่ยก็อยากจะมีโซ่ทองคล้องใจนะคะก็แต่ว่าปัญหาอยู่ที่ว่าไม่มีผู้ดูแลบุตรก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากจะส่งเสริมให้มีการปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานของสถานเลี้ยงเด็กอะค่ะอย่างแรกคือที่ผู้ปกครองกังวลเนี่ยคือเรื่องความปลอดภัยของบุตรนะคะจะต้องแน่ใจว่าพี่เลี้ยงเด็กเนี่ยค่ะหรือครูพี่เลี้ยงเด็กจะรักแล้วก็เอาใจใส่เหมือนอย่างที่พ่อแม่เขารักลูกของตนเองนะคะแล้วก็ในเรื่องของความปลอดภัยในสถานเลี้ยงเด็กความสะอาดการส่งเสริมพัฒนาการของลูกมีพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยก็ยังจะอยากให้ลูกของตัวนี้มีพัฒนาการที่ดีถ้าสถานเลี้ยงเด็กช่วยเหลือในจุดนี้ได้เนี่ยก็จะทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองมั่นใจใช้บริการค่ะ
2: และบทความสุดท้ายของประเด็นนโยบายเป็นบทความหัวข้อกฎหมายที่ผูกพันรัฐไทยและการเกิดของมนุษย์ในสถานะของปัจจัยสร้างความมั่นคงเชิงประชากรและสังคมโดยรองศาสตราจารย์ดร.พันทิพย์กาญจนจิตราสายสุนทรอาจารย์ประจำภาควิชากฎหมายระหว่างประเทศคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ทรัพยากรมนุษย์นี่นะครับเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของชาตินะครับดังนั้นเนี่ยการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์เนี่ยจึงต้องมีนโยบายนะครับที่จะแล้วก็ติดตามการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรนะครับอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่ว่าจะได้มีแนวทางที่จะให้มีจำนวนประชากรในขณะที่พอเหมาะในกลุ่มอายุต่างๆนะครับที่เหมาะสมด้วยนะครับเพราะหากว่าเราปล่อยไปอย่างชนิดที่ไม่มีการควบคุมนะครับก็จะเกิดเป็นปัญหาขึ้นมาได้มากๆเราเคยมีปัญหาการเกิดนะครับที่มากเกินไปนะครับเราเคยมีในขณะนี้นะครับปัญหาเนี้ยการเกิดน้อยลงแต่ว่าอัตราตายของประชาชนเนี้ยนะครับลดลงก็ทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีจำนวนมากแล้วก็ทำให้คนที่อยู่ในวัยแรงงานขนาดนี้ลดลงเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเปลี่ยนแปลงต่างๆเหล่านี้มันจะส่งผลไปที่สังคมและเศรษฐกิจนะครับอย่างมากการที่จะติดตามนะครับให้ใกล้ชิดเพื่อที่จะออกเป็นนโยบายในการที่จะปรับฐานของประชากรให้เหมาะสมเนี่ยนะครับในประชากรกลุ่มต่างๆเนี่ยจึงมีความสำคัญมากทั้งหมดนี้จำเป็นจะต้องมีการวิจัยจำเป็นต้องมีการศึกษาหาความรู้เพื่อที่จะนำความรู้นั้นเป็นข้อเท็จจริงเอามาเป็นกำหนดนโยบายเราจะลดอัตราการเกิดได้อย่างไรนะครับเราจะทำอย่างไรที่จะทำให้การเกิดมีคุณภาพเราจะทำอย่างไรที่จะทำให้ประชากรที่เกิดน้อยลงนั่นนะเป็นประชากรที่มีคุณภาพนะครับเราจะให้การศึกษาเขาอย่างไรนะครับเราจะอบรมเลี้ยงดูเขาอย่างไรสังคมจะช่วยอย่างไรเราจะดูแลผู้สูงอายุอย่างไรนะฮะเราจะดูแลคนพิการนะครับคนชายขอบต่างๆได้อย่างไรนะครับทั้งหมดต่างๆเหล่านี้มัน

0: จะส่งผลไปสู่เศรษฐกิจและสังคมของชาติทั้งนั้นเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเรามากและการเปลี่ยนแปลงของประชากรก็เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานะครับอาทิเช่นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของการแต่งงานการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของการมีบุตรนะครับก็ทำให้จำนวนประชากรเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปได้ดังนั้นเนี่ยนะครับสถาบันวิจัยประชากรและสังคมเนี่ยนะครับจึงมีความสำคัญมากครับที่จะเป็นสถาบันที่คอยติดตามนะครับสร้างงานวิจัยก็คอยที่จะมีนโยบายผันไปเป็นนโยบายของชาตินะครับที่ชัดเจนว่าเราจะเข้มตรงไหนนะฮะจะผ่อนตรงไหนนะฮะทำยังไงที่จะทำให้จำนวนประชากรเนี่ยพอเหมาะที่สุดที่จะทำให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนครับ
1: ในครั้งหน้าพบกับการเสนอบทความในหัวข้อครอบครัวกับการตั้งครรภ์และทัศนคติเกี่ยวกับการแต่งงานและการมีบุตรโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านประชากรศาสตร์ติดตามชมได้ในตอนต่อไปท่านผู้ชมสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์หมายเลข024410201-4หรือทางเว็บไซต์ www.ipsr.mahidol.ac.th

24 กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกผู้ทรงได้รับการยกย่องเป็นพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทยจากเจ้าฟ้าทหารเรือสู่หมอเจ้าฟ้าทรงศึกษาด้านสาธารณสุขและแพทยศาสตร์ณมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อนำองค์ความรู้กลับมาวางรากฐานการแพทย์สมัยใหม่พระองค์ทรงส่งเสริมการผลิตแพทย์พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุขอีกทั้งทรงร่วมพิจารณาพระราชบัญญัติการแพทย์จนประกาศใช้เป็นกฎหมายทางการแพทย์ฉบับแรกของไทยพระราชกรณียกิจที่ทรงวางรากฐานไว้ยังคงส่งต่อแรงบันดาลใจผ่านการอุทิศตนของบุคลากรทางการแพทย์จากการดูแลผู้ป่วยด้วยความรู้ความเมตตาและนวัตกรรมดังพระราชดำรัสว่าขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเองถ้าท่านทรงธรรมะแห่งวิชาชีพไว้ให้บริสุทธิ์

0: SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop-in Fuelหรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAFจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่นHydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FTใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ซินแก๊สซินเทซิสแก๊สโดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำกระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ช่วงรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติเพื่อป้องกันผลกระทบจากปัญหาหมอกควันดังนี้การป้องกันปัญหาหมอกควันไม่ประกอบกิจกรรมที่เพิ่มปริมาณหมอกควันอาทิเผาขยะจุดธูปเทียนหลีกเลี่ยงการประกอบกิจกรรมที่ทำให้เกิดไฟป่าโดยไม่เผาวัสดุทางการเกษตรไม่จุดไฟหาของป่าหรือล่าสัตว์และใช้วิธีฝังหรือไถกลบแทนกำจัดขยะโดยใช้วิธีฝังกลบแทนการเผาหรือเผาในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิดลดการใช้ยานพาหนะโดยใช้บริการขนส่งสาธารณะและเลือกใช้พลังงานทางเลือกการปฏิบัติตนเมื่ออยู่ในพื้นที่หมอกควันไม่ออกกำลังกายหรือทำงานที่ต้องออกแรงมากในที่โล่งแจ้งเพราะจะสูดดมฝุ่นละอองเข้าร่างกายในปริมาณมากสวมหน้ากากอนามัยแบบครั้งเดียวทิ้งโดยเปลี่ยนหน้ากากอนามัยทุกวันดื่มน้ำสะอาดหรือชาเจือจางอย่างน้อยวันละ 2-3 ลิตรเพื่อป้องกันภาวะขาดน้ำดูแลกลุ่มเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยเป็นพิเศษไม่ให้เข้าไปอยู่ในบริเวณที่มีฝุ่นละอองหมอกควันโดยเฉพาะเด็กเล็กผู้สูงอายุสตรีมีครรภ์ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจและภูมิแพ้ทั้งนี้หากมีอาการระคายเคืองตาแสบจมูกแน่นหน้าอกหรือหายใจลำบากควรรีบไปพบแพทย์

0: รายการต่อไปนี
1: ้วันนี้นะคะตามอำเภอจานของเรามินพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านปางแดงในอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะอาหารตามอำเภอจานของเราวันนี้นะคะจะเป็นเมนูจากชนเผ่าดาราอ่างค่ะซึ่งวัตถุดิบนั้นเราก็ต้องเข้าไปหากันในป่านะคะตอนนี้กำลังตามแม่คองกับพี่รอดไปหานี่เดี๋ยววันนี้แม่พาน้องไปหาวัตถุดิบกัน
2: ต้องหาจิกจะอยู่ในป่าค่ะไปที่ห้วยฮกอาหารทุกอย่างที่อยู่ในป่าเขาก็จะเก็บมาเอามาแกง
1: อย่างแรกแม่บอกต้องหาจึกจึกนี่เป็นยังไงเดี๋ยวแม่พาน้องไปดูหน่อย
2: เจ้า

0: เมื่อกี้ทางที่เราผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นสวนที่ชาวบ้านเขาปลูกเอาไว้ก็จะมีพวกลิ้นจี่เงาะลำไยอะไรอย่างนี้นะคะแต่ตอนนี้ที่เราเข้ามาเนี่ยก็คือตรงนี้เริ่มเป็นป่ารกๆแล้วค่ะโอ้แม่ฟันแล้วโอ้แม่โอ้โอ้ล้มต้นเลยค่ะกล้วยป่าแม่บอกเดินหาต้นจึกมานานแล้วไม่เจออันนี้ก็คือเอาไปทำแกงกินเหมือนกันใช่ไหมคะแม่
1: จ้าจ้าไปแกงใส่จึกอ
0: ่
1: ะ
0: ไปแกงกินกับจึกเนี่ยแหละ
1: จ้า
0: แล้วส่วนที่เราตัดไปนี่เราเอาไหมแม่จ๋า
1: ไม่เอาค่ะมันจะฝาดค่ะใยมันจะเยอะ
0: นี่ให้ดูในมือแม่1ต้นค่ะ
1: ค่ะ1ต้น
0: สิ่งที่ใช้ได้คือเท่านี้
1: ค่ะถึงบ้านเราก็ต้องแกะออก
0: แกะออกอ
1: ี
0: กเหรอ
1: เอาที่อ่อนๆอ่ะ
0: เอาที่อ่อนๆข้างใน
1: อ่อนๆอยู่ข้างในอ่ะมันจะหวานเลยอ่ะ
0: นี่นะคะอันนี้เป็นหยวกกล้วยป่าเอาใบมาห่อไว้ตอนนี้ยังไม่เจอต้นจึกนะคะแต่ว่าเจอกล้วยป่ากันอีกแล้วค่ะกล้วยป่านั้นก็เป็นอีกหนึ่งวัตถุดิบนะคะที่เราจะใส่ลงไปในแกงจึกด้วยโดยเราจะตัดเอาทั้งตัวหยวกกล้วยแล้วก็ปลีกล้วยป่าค่ะโอ้หนาวอันนี้แม่เจอต้นกล้วยป่าต้นที่2แล้วนะคะแต่ว่าต้นนี้นี่คือแบบสูง
2: มากเลย
0: หูหนูเพิ่งเคยเห็นต้นกล้วยสูงขนาดนี้แม่เริ่มฝันและล้มต้นกล้วยเอาปีโอ้ยเอาแล้ว

0: ได้แล้วปีกล้วยป่าสีนี่คือแบบม่วงแดงเลยนะคะ
1: น่ะอันนั้นอีกลูกนะมี2ลูกอันนั้นก็มีลูก
0: อ๋อนั่นก็มีค่ะ
1: เออนั่นก็ม
0: ีแล้วลูกคือขนาดเท่าๆก
1: ัน เออเท่าๆกันไปจังเลือดไปจังเลือด
0: โอ้ยแม่หนูอยู่หลังแม่ดีกว่าได้แล้ว
1: ได้หลายแกนล่ะสอง
0: อันนี้ปลีที่สองนะคะหัวมันพอๆกันเลย
2: เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาตามหาต้นจึกกันต่อค่ะตามอำเภอจานวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านปางแดงในอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะวันนี้นะคะมินนี่จะพามารู้จักกับอาหารของชนเผ่าดาราอั้งชนเผ่าที่อพยพถิ่นฐานมาจากประเทศพม่าแล้วก็อาศัยอยู่บนพื้นที่ดอยสูงค่ะซึ่งอาหารที่เราจะทำกันวันนี้นะคะมีวัตถุดิบหลักสำคัญนั่นก็คือต้นจึกค่ะแต่ตอนนี้นะคะเดินตามหากันมาเป็นชั่วโมงแล้วก็ยังไม่เจอต้นจึกซักทีได้มาแต่หน่อกล้วยกับปลีกล้วยป่าเนี่ยแหละค่ะ

0: เยอะละ
1: เนี่ยนะ
0: โอ้กอใหญ่ๆนั่นน่ะโอ้อร่อยมากจะได้นอ
1: ไ
0: ม่เยอะๆ
1: ยังไม่ทันกินเลยแม่บอกอร่อยแล้วพอหานานมากนะคะนี่เราเจอแล้วนะคะ
0: เจอแล้ว
1: ที่แม่บอก
0: แล้วเจอแล้วแต่ว่าภาษาคนอื่นจะว่าเต่าล้าง
1: เต่าล้าง
0: เจ้าล้าง
1: ต้นจึกก็คือเต่าล้าง
0: ค่ะ
1: หรือว่าหน้าตามันคุ้นๆอยู่นะแม่เดี๋ยวนะแม่เราใช้ส่วนไหนของต้นล่ะจ๊ะ
0: จะใส่หน่อ
1: เราใช้หน่อ
0: ค่ะ
1: นี่แล้วแม่เลือกยังไงอะคะ
0: เพราะว่าเลือกที่มันมีอันน่ะที่มันถ้ามันออกยอดมันนะ
1: จ้ะ
0: ยอดใบมันอ่อนๆอ่ะ
1: จ้ะ
0: ถ้าออกอันนี้มันจะไม่มีหน่อมันไม่เยอะเลยอะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าอันนี้แก่แล้วหน่ออ่อนมันจะอยู่ข้างหลังไห
1: มอ๋อหน่ออ่อนมันจะ
0: น่ะปลายแก่มันออกอ่ะถ้ามันออกแบบที่มันอ่อนๆออกเนี่ยนี่ดิอย่างตัวนี้นะ
1: จ้ะ
0: ถ้ามันคืนมันยังไม่ออกใบเลยมันกำลังเนี่ย
1: มันกำลังจะออกใบ
0: เออมันจะออกใบมันยังมาบานไงหน่อมันจะไม่มีอ่ะมันคืนหมดแล้ว
1: จ้ะหนูเข้าใจแล้วคือวิธีการสังเกตค่ะแม่บอกว่าเวลาที่เราจะเลือกหน่อต้นจึกเนี่ยจะต้องเลือกที่แก่แล้วแก่แบบที่ยังไม่ออกใบหน่ออ่อนที่เรากำลังพูดถึงนี้นะคะก็คือส่วนของยอดอ่อนที่อยู่ด้านในของลำต้นค่ะเราจะฟันแล้วก็ผ่าเอาส่วนที่อ่อนที่สุดที่อยู่ด้านในมาทำอาหารซึ่งต้นจึกหรือว่าต้นเต่าร้างนี้นะคะก็เป็นพืชตระกูลปาล์มมักจะขึ้นกันเป็นกอๆพบได้ในพื้นที่ที่มีความชื้นสูงหรือใกล้ๆกับห้วยค่ะการนำต้นจึกมารับประทานนี้ก็ต้องระวังนะคะเพราะว่าตัวผลนั้นไม่สามารถที่จะนำมารับประทานได้ค่ะแล้วก็เมื่อสัมผัสนะคะก็จะทำให้คันมากๆเช่นเดียวกันกับเปลือกนอกของต้นจึกที่จะมีใยรอบๆชาวบ้านก็จะต้องเลาะเอาเปลือกนอกออกให้หมดก่อนแล้วค่อยนำมาทำอาหารค่ะโอ้โหเหนียวมากนะคะคือตรงเปลือกเนี่ยจะมีใยๆหนาๆ
0: โอ้โหมันมีขนมันเยอะ
1: ใช่เนี่ยขนมันหรือว่าใยมันนะคะ
0: มันต้องเอาหลายต้นอยู่นี่ทำมันมีเยอะแล้ว
1: นี่ได้แล้วหน่ออ่อนๆแบบนี้เลยเอาอีกไหมคะแม่มันได้อีกกออื่น
0: เอาต้นใหญ่ไหมคะจะมีเยอะ
1: ค่ะต้นนี้คือถือว่าใหญ่เลยไหมคะแม
0: ่ใหญ่มาก
1: ใหญ่มากน่าจะมีหน่ออ่อนข้างในในเยอะล้มแล้วอุ้ยนี่โอ้นี่เนื้อเยอะจริงค่ะแม่อันนี้ก็อ่อนเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: อันนี้ก็อ่อนอยู่นะ
1: อ้ออันนี้แสดงว่าเราน่าจะได้2ท่อนเลยนะแม่เนา
0: ะ
1: แล้วแบบนี้มันมีให้กินทั้งปีไหมนะแม
0: ่มีถ้าไม่ออกใบนี่กินได้เอาได
1: ้
0: ถ้ามันออกใบนอมันจะมีน้อย
1: โอ้นี่ท่อนนี้คือใหญ่เลย
0: จ้ะใหญ่มาก
1: โอ้ถ้าอย่างนี้ถือว่าใหญ่ใช่ไหมแม่
0: จ้ะ

0: ได้ละโอเคนี่พอแกงละ
1: พอแกงอะ
0: โอ้ยจนอิดเลย
1: จนอิดเลยแม่บอกว่าอิดก็คือแปลว่าเหนื่อยแล้วแหละ
0: เป็น2ชั่วโมง3ชั่วโมงกว่าจะเจอนะ
1: ได้แล้วนะคะวัตถุดิบของเรานี่เลยต้นจึกหรือว่าเต่าร้างแม่บอกว่าเดี๋ยวจะพาไปเก็บมะขามป้อมอีกเอาไปทำลาบนี่ทำลาบตะละอังตอนนี้แม่พาเลาะเข้ามาในสวนลำไยอีกมุมนึงนะคะแม่พามาเก็บมะขามป้อมคือต้นนี้เลยนี่หนูเห็นลูกมาแล้วเนี่ยแม
2: ่จะผ่าได้ก็เดี๋ยวสุกมาก
1: เดี๋ยวแม่จ๋าเก็บลูกมันแม่ผ่าต้นเลยเหรอจ๊ะ
2: ต้องพันออกเลยเนี่ยต้องพันนะพันออกแล้วก็เอาไปถึงบ้านแล้วก็เอาขุดเอาเปลือก
1: ใช้เปลือกแล้วลูกไม่ใช่อ่ะคะ
2: ไม่ใช่ค่ะ
1: เอ้ารอตอนแรกที่แม่บอกมีน่ะว่าจะมาเก็บมะขามป้อมมีก็คิดว่านี่แน่นอนใช้ลูกโอ้มีไม่เคยได้ยินเลยว่าเขาใช้เปลือกทำกับข้าวได้ด้วย
2: ได้ค่ะ
1: แต่ว่าเราใช้ส่วนไหนของเปลือกคะแม่
2: ใช้ส่วนตั้งไหนค่ะที่มันมีทางเราขุดออกสีเขียวมันจะออกแบบ
1: ค
2: ่ะขาวๆอ่ะมันมีกลิ่นแบบฝาดฝาดถ้าฝาดแล้วก็บีบๆแล้วก็สับใส่เนื้อแล้ว
1: ค่ะ
2: หมู
1: ตอนนี้เราจะฟันเอากิ่งมะขามป้อมลงมานะคะมันแข็งมากเลยค่ะอุ้ย

0: แล้วข้างบนเราใช้ไม่ได้อะคะ
1: ใช้ไม่ได้ค่ะเพราะว่ากิ่งมัน
0: นี่เอาไปเป็นท่อนอย่างนี้เลย
1: เจ้าครับก็มีตัวมะกอกมี2อย่างนะ
0: อ๋อคือเป็นมะขามป้อมก็ได้มะกอกก็ได้
1: ใช
0: ่โอเคนี่ได้แล้วนะคะ
1: เจ้า
0: ต้นมะขามป้อม
1: เจ้า
0: เดี๋ยวไปขูดเอาเปลือกแล้วใส่ลาบแต่ละอัน
1: เจ้า
0: ผมไม่เคยกินอยากรู้เลยรสชาติเป็นยังไง
1: วันนี้จะได้กินนี
0: ่แน่นอนค่ะแม่ของเราวันนี้นะคะเชื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยไม่เคยกินที่ไหนแน่นอนมินก็ไม่เคยกินเพราะว่าเป็นอาหารของชนเผ่าดาราอั้งค่ะแล้วตอนนี้มินก็อยู่ในครัวของบ้านคนดาราอั้งแล้วก็ใส่ชุดเป็นลูกสาวแม่เลย
1: เป็นคน
0: ดาราอั้งเลยนะจ๊ะแม่แกงจืดของเรานะคะก็จะมีแน่นอนจะมีจืดหรือว่าหน่ออ่อนของเต่าร้างแล้วก็จะมีหยวกกล้วยนะคะมีปลีกล้วยป่า
1: แล้วก็มี
0: อันนี้เป็นดอกตั้ง
1: ค่ะ
0: เริ่มแรกที่เราจะทำแกงจืดก็ต้องทำอะไรก่อน
1: ก็ลองอันนี้ลูกก็ต้องแกะอันนี้ก่อน
0: แกะอันนี้แกะหยวกกล้วยค่ะอันนี้ผ่าหยวกกล้วยก่อนเลยเอาด้านในได้แล้ว
1: แล้วก็หักแล้วก็เวียน
0: ประมาณนี้ประมาณข้อนึง
1: ค่ะ
0: หักแล้วก็
1: แล้วเวียน
0: เวียนได้เลยแล้วนี่ยังไงคะแช่น้ำ
1: แล้วก็แช่น้ำ
0: โอเคเดี๋ยวแม่จะปอก
1: จะปอกจึกอันนี้จะผ่าออกหน่ออ่อนมันจะอยู่ตั้งใน

0: ต้นจึกที่แม่ผ่าออกมานะคะคือจะใช้เป็นแกนกลางเฉพาะนอนออกเนี่ยข้างในเลย
1: จะหวานอ่ะตรงนี้นะหวาน
0: หวาน
1: ค่ะ
2: ทั้งหยวกกล้วยแล้วก็หน่อจึกนะคะเมื่อเราหั่นเป็นชิ้นๆแล้วเนี่ยก็จะนำไปแช่น้ำเกลือเพื่อไม่ให้คล้ำแล้วก็ดำค่ะส่วนปลีกล้วยป่านะคะก็จะฝานเป็นชิ้นๆแล้วก็แช่น้ำเกลือเหมือนกันการแช่น้ำเกลือนะคะนอกจากจะช่วยลดความดำแล้วเนี่ยก็ยังจะช่วยลดความฝาดได้อีกด้วยค่ะส่วนดอกตั้งนะคะเราจะเด็ดใช้แค่ส่วนของดอกค่ะเพราะว่าตัวก้านนั้นจะมีรสขมค่ะ
0: อ
2: ัน
0: นี้เด็ดเฉพาะส่วนดอกของมัน
1: ส่วนดอกมันเนี่ย
0: ดอกตั้งนี่ก็คือจะเป็นลักษณะคือเป็นแบบเนี่ยเป็นกิ่งพุ่มๆมีดอกออกแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นสีน้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลเตรียมเครื่องกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มตำพริกแกงกันใส่เกลือก่อนเน
1: า
0: ะแม่เน
1: า
0: ะ
1: ใส่เกลือนิดหน่อย
0: จะใส่เกลือนิดหน่อยประมาณนี
1: ้ค่ะ
0: พริกแห้งใส่พริกแห้งลงไปแล้วตามด้วยอันนี้เลยตะไคร้หอมแดงแล้วก็กระเทียมนะคะหมดเลยโอเคหมดเลย
1: ตำให้ละเอียด
0: ละเอียดเลย
1: จ้ะ
0: แม่ใส่น้ำมันลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะใส่เครื่องพริกแกงที
1: ่
0: ตำลงไปทั่วเลยมันต้องหอมมากแน่ๆ
2: ไก่สุกเราก็จะใส่ผักต่างๆตามลงไปค่ะ
0: จึกแล้วก็ปีกล้วยป่าแล้วก็หยวกกล้วยกระดอกตั้งแม่จ๋าอย่างแกงจึกอย่างเงี้ยค่ะปกติเราทำกินกันในเทศกาลไหนไหมคะแม่หรือว่าปกติเราก็ทำกินกันที่บ้านอะไรอย่างเงี้ย
1: คิดในภาวะฤดูหนาวเนี่ยมันจะออกพร้อมทุกอย่างไงดอกตั้งก็ออกช่วงนี
0: ้
1: แล้วก็ตาร่างนี่ไม่มีช่วงเพราะว่าถ้าไม่มีดอกตั้งแล้วก็แกงจึกนี่แกงตลอดไปก็ได้
0: แต่ถ้าเกิดว่าอยากใส่ดอกตั้งนี่ต้องรอหน้าหนาว
1: จ้า
0: จ้าแล้วจะครบพอดี
1: ค่ะ
0: แล้วรสชาติแกงจึกนี่มันจะต้องออกมาเป็นยังไงคะแม
1: ่มันจะเปรี้ยว
0: เปร
1: ี้
0: ยว
1: แล้วก็หวานอ่ะมันหวานด้วยเพราะว่ายอดอ่อนมันจะหวาน
2: นอกจากความหวานที่จะได้จากหน่อจึกแล้วก็หยวกกล้วยแล้วนะคะเราก็จะได้ความเปรี้ยวที่มาจากผักกาดดองแล้วก็ผักกาดส้มที่เราใส่ลงไปด้วยค่ะ
0: ต่อไปเราใส
1: ่ผักชี
0: เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแกงจึก
1: แกงจึก
0: หรือภาษาคนดาราอ้างเรียกว่า
1: ดังจึก
0: ดังจึก
1: หาบจึก
0: หาบจึกนี่
2: จากชนเผ่าดาราอั้งนะคะก็คือลาบดาราอั้งค่ะลาบดาราอั้งของที่นี่นะคะแน่นอนว่าไม่เหมือนกับลาบที่เรากินกันทั่วไปแน่นอนค่ะเพราะนอกจากเครื่องสมุนไพรต่างๆแล้วนะคะก็ยังมีเปลือกของต้นมะขามป้อมที่เราจะใส่ลงไปด้วยค่ะ
0: หนูต้องทำยังไงคะแม
1: ่ลูกก็ต้องขูดแบบ

0: เนี่ยขุดออกเปลือกเปลือกขาวขาวก่อนอ่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ขุดเปลือกขาวขาวออก
0: จ้า
2: พอเราขูดเอาเปลือกด้านนอกของต้นมะขามป้อมออกแล้วเราก็จะใช้ตรงนี้เหรอคะแม่
0: ค่ะใช้เนื้อมันเป็นสีเขียวกับสีขาวใช้ได้เหมือนกัน
2: ค่ะก็ขูดเหมือนเดิมเลยเยอะไหมคะแม่
0: เอาเยอะค่ะ
2: เพราะว่าเอาเยอะเลย
0: เอาเยอะ
2: รถมันจะออกฝาดฝาดใช่ไหมคะแม่
0: มันจะฝาดฝาด
3: ด้วยความที่เปลือกของมะขามป้อมนั้นนะคะมีรสฝาดมากเมื่อเราขูดจนได้เนื้อด้านในแล้วก็จะนำมาขยำกับน้ำเพื่อลดความฝาดลงค่ะจากนั้นนะคะก็จะนำเปลือกที่บีบน้ำออกมาแล้วเนี่ยมาตำกับเครื่องอื่นๆให้ละเอียดซึ่งเครื่องลาบที่เราจะตำนะคะก็จะมีตะไคร้เกลือพริกขี้หนูกระเทียมแล้วก็หอมแดงค่ะ
2: เดี๋ยวระหว่างมีตำเครื่องแกงแม่จะหั่นผักผักนี่เราใส่อะไรบ้างคะเนี่ย
0: เราใส่ผักกาดส้มแล้วก็ต้นหอมแล้วก็ผักชี
2: โอ้อันนี้แม่ทำอะไรคะ
0: ก็อันนี้ต้องสับนะ
2: อ๋อแม่บีบเอาเนื้อ
0: ค่ะเอาเนื้อมันออก
2: จ้ะแล้วเดี๋ยวเราสับรวมกันกับผักเลยเหรอคะ
0: จ้ะจ้ะจ้ะ
3: ไม่ใช่แค่มะเขือส้มเท่านั้นนะคะที่เราจะสับรวมกันกับผักเครื่องพริกแกงแล้วก็เนื้อหมูเนี่ยเราก็จะสับรวมกันให้ละเอียดเลยค่ะ
0: จะใส่เนื้อนะจะใส่เนื้อแล้วก็ซับด้วยกันแล้วก็จะหย่ำเลยแล
2: ้
0: วก็เอาเป็นก้อนลงหม้อเลยคิงนะนี่มันขาดคิง
2: อ้าวขาดคิงเราต้องใส่ไหมแม่
0: เจ้าตะกี้มีคิงมีใบในหมู
2: ถามแม่ไปถามแม่มาว่าขาดอะไรไหมจ๊ะแม่ถ้าไม่ใส่หนูไม่ใส่อันนี้ได้ไหมแม่บอกขาดคิงจ้ะ
0: มันขาดคิง
2: โอเคเดี๋ยวเราจะใส่ตามลงไปนะคะแต่ว่าเราต้องตำก่อน
0: ค่ะ
2: ม
0: ิน
2: ตำให
0: ้เดี๋ยวจิ้มนะ
2: ฮะจิ้มได้หรอ
0: รสชาติมันจะได้ก่อนนะจิ้มได้ค่ะ
2: จิ้มได้เหรอคะ
0: ค่ะ
2: เป็นไงคะลำก่อนค่ะ
0: มันจางเกลือ
2: มันจางเกลืออ่ะเติมเกลือหน่อย

0: ปั้นเป็นก้อนๆนี่คือลาบ
1: ดาราอ่างแล้วนี่คือเหมือนหมูทรงเครื่องเลย
2: เจ้า
1: แม่สับทุกอย่างรวมกันนะคะแล้วก็ปั้นเป็นก้อนๆลงไปต้มในน้ำเดือดเนาะ
2: เปลือกมะขามก็จะหวานด้วย
1: เหรอคะ
2: เจ้ามันหวาน
1: อ๋อเปลือกมะขามป้อมที่เราใส่ทำให้น้ำซุปหวานด้วย
2: เจ้า
3: ลาบดาราอ่างนะคะแม่บอกว่าจะทานคู่กับน้ำซุปที่ใช้ต้มนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากตัวลาบที่เราจะปรุงรสชาติให้กลมกล่อมแล้วนะคะก็จะปรุงรสชาติของน้ำซุปไปด้วยเช่นกันค่ะ
1: โอ้หอมค่ะหอมเลยอ่ะหอมเครื่องสมุนไพรที่ใส่ลงไปน่ากินมาก
2: หมดแล้ว
1: หมดแล้วโอเคเสร็จเรียบร้อยนะคะลาบดาราอ่างหรือที่แม่เรียกว่าย
2: ังซ่าดาราอ่าง
1: ยังซ่าดารา

0: ี๋ยวเราชิมกันเลยนะคะเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยแกง
1: จืด
0: แกงจืดอร่อยค่ะแม่น้ำแกงออกเค็มๆค่ะแล้วก็มีกลิ่นผักกาดดองหรือว่าคล้ายๆกับแกงจืดผักกาดดองแต่ว่ารสความเข้มข้นเนี่ยจะเบากว่าแล้วก็จะมีความเค็มๆเปรี้ยวนิดหน่อยแล้วก็จะได้ความหวานจากตัวผักที่เราใส่ลงไปอย่างเมื่อกี้แม่ให้มินชิมแต่หน่อจึกก็จะหวานเลย
1: หวาน
0: ออกหวานๆค่ะแต่ดอกต้านเนี่ยคือจะออกขมคล้ายๆมะระแต่จะเบากว่า
1: จ้า
0: อร่อยค่ะต่อไปอันนี้เป็นลาบดาราอั่งแปลกดีค่ะเหมือนเวลาเรากินหมูทรงเครื่องค่ะหอมเครื่องลาบแบบลาบสมุนไพรกลิ่นตะไคร้เนี่ย

0: ชัดเลยนะคะแล้วก็จะได้ความเปรี้ยวๆของผักกาดเปรี้ยวที่แม่ใส่ด้วยอร่อยค่ะแปลกดีนี่ก็คือมีน้ำแกงมาให้ด้วยน้ำแกงนี่คือจอกใสๆ
1: เหมือนน้ำซุปหมูสับ
2: เหมือนน้ำซุปแหละ
0: ตัวก้อนหมูนี่จอกแห้ง
2: ๆเขาใส่เปลือกมะขามไงเปลือกมะขามมันจะหยุดแบบไม่มีมันไม่มีมันหมูมันจะหายไปหมด
0: แต่มินกินแล้วมันไม่ได้ความไม่ได้รู้สึกถึงเปลือกไม้หรืออะไร
2: ไม่มีกลิ่นไม่มี
0: ไม่มีไม่เขียวไม่ฝาดไม่อะไรเลย

0: ารทุกอย่างเนี่ยอร่อยมากนะคะ
1: แม่
0: แล้วก็เป็นครั้งแรกที่หนูกินคือกินง่ายค่
1: ะ
0: กินได้เลยอร่อยเลยค่ะแม่ใครอยากมาเที่ยวมาสัมผัสวิถีชุมชนก็สามารถมาได
1: ้
0: รวมไปถึงที่นี่ก็ยังมีสินค้าชุมชนด้วยเป็นไม่ว่าจะเป็นย่ามกระเป๋าเสื้อสวยๆแม่ก็ทำขายเหมือนกันก็สามารถติดต่อตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่นี้ได้นะคะหรือถ้าคุณผู้ชมดูไม่ทันเข้าไปดูใน Facebook ของตามเพอร์จานได้เหมือนกันนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณแม่คองแล้วก็พี่รอดด้วยนะคะขอบคุณนะคะแม่ขอบคุณมากนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่รอดด้วยนะคะขอบคุณค่ะนี่แม่ขอบคุณไปด้วยเลย
2: แม่ก็ยินดีมากมากวันนี้เพราะว่าลูกๆหลานๆจะได้เห็นอาหารยนต์เผาดาราอ้าง
0: เนี่ยเห็นไหม
2: จริงๆ
0: ใครอยากมาท่องเที่ยวก็มาได้นี่สำหรับวันนี้นะคะตามเพอร์จานของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34วันนี้มินนี่กับแม่คองลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ภาษาดาราอ้างเราว่าไงนะแม่
2: แฮมุกเตอร
0: ์แฮมุกเตอร์แฮมุกเตอร์ค่ะ
2: นี่
3: เกิดอุบัติเหตุกลางทางค่ะแค่จะล่วงด้วยความเราโลกเราก็ยื่นมือไปรับซะเลยแม่จัดยาให้แล้วหนึ่ง
2: หรือมันจะหยุดเลย
3: จ้าอันนี้ใบอะไรอะคะแม
2: ่ใบสาบเสือ
3: หนูรอดแล้วแม่แม่ไวมากแม่ก็ตกใจเหมือนกันคว้าใบไม้เขียว
2: อารมณ์เป็นสปาเนี่ย
3: ตอนจึกยังไม่เจอแต่จึกแล้ว
2: เ
3: ข้าเลยไปต่อจ้ะแม่
2: จ้ะ
4: อมรินทร์ทีวี
5: 24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกผู้ทรงได้รับการยกย่องเป็นพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทยจากเจ้าฟ้าทหารเรือสู่หมอเจ้าฟ้าทรงศึกษาด้านสาธารณสุขและแพทยศาสตร์ณมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อนำองค์ความรู้กลับมาวางรากฐานการแพทย์สมัยใหม่พระองค์ทรงส่งเสริมการผลิตแพทย์พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุขอีกทั้งทรงร่วมพิจารณาพระราชบัญญัติการแพทย์จนประกาศใช้เป็นกฎหมายทางการแพทย์ฉบับแรกของไทยพระราชกรณียกิจที่ทรงวางรากฐานไว้ยังคงส่งต่อแรงบันดาลใจผ่านการอุทิศตนของบุคลากรทางการแพทย์จากการดูแลผู้ป่วยด้วยความรู้ความเมตตาและนวัตกรรมดังพระราชดำรัสว่าขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเองถ้าท่านทรงธรรมะแห่งวิชาชีพไว้ให้บริสุทธิ์

ึกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยพิกุลต้นไม้ประจำจังหวัดลพบุรีท้องที่จังหวัดลพบุรีมีต้นไม้ประจำถิ่นขึ้นในป่าทั่วไปนิยมนำมาปลูกเป็นไม้ประดับตามบ้านเรือนและอารามต่างๆแต่โบราณมีชื่อรู้จักกันแพร่หลายว่าพิกุล

ในภาคใต้เรียกกุนภาคเหนือเรียกแก้วบ้างชางโดงบ้างพิกุลเป็นไม้ยืนต้นเรือนยอดแน่นทึบทรงพุ่มสวยงามสูงได้ถึง15เมตรลำต้นมีเปลือกสีเทาอมน้ำตาลใบเดี่ยวรูปไข่แก้มรูปหอกเวียนสลับออกดอกสีขาวปนเหลืองตลอดทั้งปีจัดอยู่ในประเภทไม้หอมให้น้ำมันหอมระเหยนิยมนำดอกทั้งสดและแห้งมาทำเครื่องหอมอบรำหรือรวมกับดอกไม้อื่นๆทำเป็นบุหงาและยังมีคุณสมบัติเป็นสมุนไพรนำไปทำยาหอมยานัดแก้ไข้ปวดศีรษะเจ็บคอร้อนในผลสุกสีแดงอมส้มกินได้ส่วนเมล็ดแก่ตำให้ละเอียดใช้สวนเมื่อท้องผูกเปลือกของลำต้นนำมาต้มอมแก้ปากเปื่อยเหงือกบวมอักเสบต้นพิกุลเมื่อโตเต็มที่ยังใช้ประโยชน์ได้มากมายเช่นทำเสาเกวียนด้ามร่มไม้หมอนรางรถไฟนอกจากนั้นยังนิยมปลูกกันทั่วไปรวมทั้งเป็นไม้ดัดในกระถางตั้งตกแต่งชานเรือนดังมีความพรรณนาอยู่ในวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนขุนแผนขึ้นเรือนขุนช้างว่ากระถางแถวแก้วเกตพิกุลแกมยี่สุนแซมมะสังดัดดูสวยสมอรัตดัดทรงสมละไมตะขบคอยดัดไว้จังหวะกัน

0: อย่าเสียบปลั๊กไฟเกินอย่าใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียว
1: แซกตีโบ้ตั้งบนปลั๊กไฟไม่จำกัด
2: PEA

0: รับจ้างแหละครับผมขี่มอเตอร์ไซค์ส่งของคือขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างด้วยแล้วส่งของด้วยวันหนึ่งไม่พอทานครับผมเพราะว่าต้องมีครอบครัวด้วยแล้วก็ไหนจะผ่อนค่างวดรถแล้วไหนจะค่าเช่าบ้านอีกแล้วไหนจะให้ลูกให้เต้าแล้วแฟนยิ่งไม่ทำงานจะด้วยไปกันใหญ่เลย
1: โควิดไม่ค่อยดีเท่าไหร่ละค่ะเพราะว่าลูกค้าไม่กล้าออกจากบ้านส่วนใหญ่ที่ได้ก็ส่วนใหญ่ได้จากออเดอร์ก็คือว่าลูกค้ามาให้ลูกค้ามาเองหรือว่าเขาสั่งมาแล้วเราไปส่งเขาค่ะรายได้ที่ปกติที่เราจะได้หายไปเยอะมากเพราะว่าลูกค้าไม่มาเลย
2: ตั้งแต่โควิดรอบแรกเนาะตั้งแต่กุมภาปีที่แล้วก็พออยู่ได้แต่นี่เงียบมากเงียบจริงๆค่ะถ้าหยุดก็คือแย่ได้น้อยแต่ก็ดีกว่าไม่ได้เลยค่ะก็นี่แหละพวกพนักงานแม่บ้านบ้างโรงพยาบาลจุฬาบ้างอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าปกติจะมีคนเข้ามาออกกำลังกายสวนลุมเนาะอันนี้ก็สวนลุมก็ปิดจะ2อาทิตย์แล้วอ่ะก็เงียบค่ะเงียบเราต้องอยู่กับมันให้ได้ค่ะก็อยากให้ทุกคนสู้ๆค่ะ
3: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกัน Feel Good ค่ะสัปดาห์นี้เป็นอีกสัปดาห์หนึ่งนะคะที่เรานำเสนอในตอนพิเศษฟื้นพลังกายเพิ่มพลังใจค่ะวันนี้ก็ปรับรูปแบบให้เข้ากับสถานการณ์ครอบครัวรับเชิญและแขกรับแชร์ที่เคยมาออกในรายการของเราค่ะวันนี้ก็จะได้สดมาจากทางบ้านผ่านทางระบบออนไลน์นะคะแต่ละท่านเป็นคนที่ทำธุรกิจแล้วในสถานการณ์โควิดได้รับผลกระทบเขามีวิธีการที่จะฝ่าฟันประคองธุรกิจของเขาไปอย่างไรวันนี้จะได้พูดคุยกันนะคะจาก5ธุรกิจด้วยกันค่ะท่านแรกค่ะคุณวริศรเป็นธุรกิจท่องเที่ยวที่จังหวัดชุมพรนะคะแนวคิดของการจัดการท่องเที่ยวก็คือทำธุรกิจหรือทำมะธุรกิจพี่รังธนครค่ะธุรกิจกีตาร์แฮนด์เมดเฮียสงธุรกิจภัตตาคารยังมีคุณยุทธค่ะธุรกิจข้าวแกงที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันและมีคุณหนึ่งนาตาเลียเพียแคมค่ะธุรกิจโรงศพแล้วก็แดร็กเป็นแดร็กควีน
4: แดร็กควีน
3: ค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
6: สวัสดีทุกท่าน
5: สวัสดีครับผม
4: ก่อนอื่นต้องถามเลยครับว่าหลังจากที่ได้ชมวีทีอาร์ที่แม่ค้าหลายๆท่านรู้สึกลำบากกับช่วงสถานการณ์โควิดในช่วงนี้ที่มันเงียบเหงาลงเยอะแต่ละท่านมีความคิดเห็นยังไงกับสถานการณ์แบบนี้ครับแต่ก่อนอื่นรู้สึกมาไม่ครบนะฮะ
3: ใช่ค่ะหายไป
4: 1 2 3 4ขาดคุณ1คุณ1ครับคุณ1ฮะ
3: พี่1คร
7: ับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะต้องแต่งตัวเต็มขนาดนี้เลยเหรอคะ
8: อ้าวให้เกียรตินิดนึงค่ะต้องให้เกียรติรายการนิดนึง
4: ทางบ้านฝากมาถามว่าคุณหนึ่งแต่งตัวตั้งแต่กี่โมงครับ
8: ก็แต่งตัวตั้งแต่ตีห้าค่ะแล้วก็รออัดตอนนี้ค่ะ
4: ครับผมตัวตั้งแต่ตีห้าเมื่อวานด้วยฮะพี่หมวย
8: เกินตายจับปากค่ะ
4: มาถามแต่ละท่านเลยดีกว่าเริ่มที่คุณวริศรดีกว่าครับเป็นไงครับได้ชม VTR ชิ้นเมื่อกี้ไปแล้ว
9: โควิดก็เป็นโรคใบใหม่ที่เข้ามาแทนที่โรคใบเก่าแล้วก็เป็นรอบที่3แล้วด้วยนะครับแต่ผมก็ยังเชื่อว่าคนไทยมีพลังแห่งการให้ครับการให้การแบ่งปันอนุเคราะห์กันช่วยเหลือกันนี่แหละมันจะเป็นพลังที่ทำให้ประเทศเราเนี่ยไม่เหมือนที่ใดในโลก
10: อย่างที่รู้กันว่าตอนนี้ประสบปัญหาหนักสำหรับคนที่ทำงานหาเช้ากินค่ำก็อยากเป็นกำลังใจให้สำหรับทุกท่านนะฮะผมคิดว่ามีอีกคนจำนวนมากที่ประสบปัญหาหนักในลักษณะแบบนี้นะฮะแต่ก็มันจะต้องผ่านพ้นวิกฤตแบบนี้ไปได้ด้วยการที่อย่างที่ระบอกคือการกำลังใจและการช่วยเหลือแบ่งปันซึ่งกันและกันเนี่ยมันจะทำให้สามารถประคองไม่ผ่านพ้นสถานการณ์อันเลวร้ายนี้ไปได้ครับ
11: ผมว่าการให้กำลังใจที่

0: ดีที่สุดสำหรับก็สำหรับพวกเราในวันนี้ก็คือการออกไปช่วยกันช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วยอุดหนุนซื้อของกันแล้วก็แม้แต่แบ่งปันสิ่งต่างๆที่เราจะให้แก่เพื่อนคนชาวไทยด้วยกันในนี้ในเวลานี้ผมว่าสำคัญที่สุดกำลังใจสำคัญมากสำหรับโควิดครั้งนี้เลยนะครับครั้งที่3นี่หนักมากครับ
1: สำหรับผมก็ผมมองว่ากำลังใจที่สำคัญที่สุดเนี่ยนอกจากที่เราจะได้จากคนรอบๆข้างแล้วนะครับมันก็ตัวเราด้วยนี่แหละครับมันคือกำลังใจที่สำคัญที่สุดมันเป็นแรงผลักดันในตัวเรานี่แหละครับผมมีคำพูดอยู่คำเดียวจนถึงทุกวันนี้ว่าไม่มีฝนที่ไหนตกแล้วไม่หยุดเดี๋ยวสักวันหนึ่งฝนมันก็ตกแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องหยุดแล้วเดี๋ยวมันก็จะต้องผ่านไปวันนี้ก็จะกลายเป็นแค่บทเรียนบทหนึ่งของชีวิตในระยะยาวๆต่อไปก็อยากจะให้กำลังใจทุกคนเหมือนกันครับสู้ๆครับครับผม
2: จริงๆแล้วนะคะมันเป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะคะแต่ถ้าคิดในมุมกลับกันนะคะคือถ้าวันนี้เราไม่มีใครสิทธิ์จากโควิด-19 นะคะเราอาจจะไม่ได้เรียนรู้วิธีป้องกันที่มันจะต้องทำมากขึ้นในสภาวะโลกปัจจุบันนะคะแต่แน่นอนค่ะในจังหวะที่มันเกิดระลอก3นี้นะคะนอกจากการช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วนะคะการที่เราก็จะต้องมีให้กำลังใจตนเองนะคะมากกว่านั้นนะคะคือเราต้องเป็นห่วงเป็นใยจากการกระทำที่มันเกิดจากเราด้วยนะคะถ้าวันนี้เราต้องการให้โลกและเศรษฐกิจเนี่ยมันดำเนินต่อไปสังคมมันดำเนินต่อไปค่ะวิธีการในแต่ละครั้งที่เราจะกระทำการใดๆเนี่ยเราต้องตกผลึกด้วยว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันจะมีผลกระทบต่อคนที่2 3 4 5หรือไม่ค่ะถ้ามันไม่มีเราก็จะทำได้อย่างสบายใจค่ะแต่ถ้ามันมีแล้วบวกกับสภาวะอย่างนี้ด้วยเนี่ยเราอาจจะต้องตระหนักนิดนึงว่ามันควรทำหรือไม่ควรทำนะคะแล้วก็มากไปกว่านั้นเนี่ยสิ่งที่มีตอนนี้นะคะมากกว่าการให้กำลังใจพวกเรากันเองในฐานะผู้ประกอบการนะคะคนที่ต้องให้กำลังใจมากที่สุดตอนนี้ก็คือคุณหมอบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็คนที่เกี่ยวข้องตอนนี้ทุกคนค่ะที่กำลังทำงานอย่างหนักนะคะเพื่อให้สภาวะโควิดเนี่ยมันค่อยชะลอตัวหรือว่าให้คนที่ทำการรักษาเนี่ยมีจำนวนที่รักษาหายมากขึ้นค่ะ
3: ค่ะถามพี่หนึ่งต่อเนื่องนะคะพี่หนึ่งเนี่ยปกติแล้วก็จะมีงานโชว์ drag แต่ว่าจากโควิดในรอบที่แล้วมาจนถึงรอบนี้น่าจะได้รับผลกระทบทั้งปีเป็นยังไงบ้างคะกับงานโชว
2: ์ก็จากที่มีนะคะอันนี้คือเราก็ไม่อยากเครียดมากเลยเดี๋ยวจะพูดเรื่องตลกให้ฟังนะคะยกตัวอย่างเช่นตอนเช้าเนี่ยค่ะมีคนมาทักละบอกว่าต้องการให้รีวิวไส้กรอกยี่ห้อหนึ่งราคาเนี่ย 100,000 บาทนะฮะราคา 100,000 บาทเราก็โอเคคอมมิตเรียบร้อยละพอแล้วสถานที่ที่ต้องไปอ่ะก็คือจังหวัดหนึ่งนะฮะที่จะต้องไปพอถึงเวลาปุ๊บเอารับออเดอร์ตอนเย็นปุ๊บเกิดประกาศทันทีว่าเมืองต้องปิดอะฮะเงินแสนมันก็เหมือนแบบว่าผ่านรอยมาให้ชื่นชมแล้วก็ลอยจากไปนะคะอันนี้ยังไม่นับรวมกับในเรื่องที่ถูกสั่งปิดสถานบันเทิงนะคะหรืออีเวนท์ที่มีจำนวนคนเยอะมากๆเนี่ยก็จะต้องถูกเคลื่อนไปหมดค่ะเพราะฉะนั้นเราได้รับผลกระทบตรงนี้ตรงๆนะฮะแต่สิ่งที่เราต้องทำก็คือเราก็ต้องมาปรับกระบวนการวิธีการสื่อสารใหม่ให้มันเข้ามาอยู่ในออนไลน์ให้ได้มากที่สุดค่ะ
3: ถามพี่วริศรกับธุรกิจท่องเที่ยวที่ชุมพร
4: ตอนนี้คือปิดสนิทเลยเพราะว่าการเฝ้าระวังแล้วก็มาตรการต่างๆเนี่ยมุ่งไปให้คนไม่มีการเคลื่อนที่หรือชะลอถ้าไม่จำเป็นจริงๆเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยผมว่าจริงๆแล้วมันก็จบไปแล้วนะครับเพียงแต่ว่าของเราเนี่ยเราจริงๆเราทำงานเป็นเครือข่ายด้วยนะครับแล้วเราก็ทำเรื่องของอาหารการกินเรื่องของภัยคุกคามต่างๆที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเราก็เหมือนเราได้ซ้อมมาประมาณ22ปีแล้วเราก็เลยว่าเราใช้พลังทั้งหมดหรือว่าประสบการณ์ทั้งหมดที่เราฝึกมาเนี่ยครับก็มาใช้ในตอนนี้นั้นเราก็ไม่ได้มองเรื่องการท่องเที่ยวแบบอย่างเดียวแล้วแต่มันก็เป็นมองเรื่องของการอยู่แล้วก็มีความสุขอย่างอื่นเช่นเรื่องของอาหารการกินตอนนี้เราก็ผลิตอาหารการกินส่งให้กับสมาชิกนะครับเรื่องของใช้ต่างๆแล้วก็ที่นี่ก็เป็นเหมือนกับชุมชนเล็กๆ เราก็ใช้โอกาสทองช่วงนี้ครับฝึกคนของเราทั้งหมดเลยแล้วก็บอกว่าไม่ได้เป็นการจำลองวิกฤตตอนนี้วิกฤตเกิดขึ้นจริงๆเราก็วางแผนที่จะอยู่ในโลกใบใหม่เนี้ยอย่างมีความสุขร่วมกัน
5: มาถึงเรื่องท่องเที่ยวอีกเหมือนกัน ของคุณยุ

0: ซึ่งเป็นเส้นทางที่ต้องเดินทางขึ้นเหนือแล้วก็โดยเฉพาะร้านคุณพ่อของคุณที่รถทัวร์จอดเยอะมากแล้วก็รวมถึงร้านข้าวแกงของคุณด้วยเป็นยังไงบ้างครับ
1: ร้านรถทัวร์ของคุณพ่อนี่หนักเลยครับจากเดิมนี้เมื่อก่อนรถทัวร์ผมใช้คำว่าลดไปเกือบ 60-70% ได้เลย อันนี้คือจำนวนรถนะครับจำนวนของรถทัวร์แล้วจำนวนผู้โดยสารหายไปจากเดิมคันหนึ่งเนี่ยประมาณ30ที่ถึง40ที่เนี่ยเหลือไม่ถึง10ที่ครับพี
0: ่ครับ
1: คือกระทบหนักมากครับมากผมยอมรับว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่หนักมากจริงครับส่วนร้านข้าวแกงที่นครสวรรค์เนี่ยมันตามแผนเดิมของผมเนี่ยคือผมตั้งใจที่จะเปิดมาเพื่อที่จะช่วยกับคนไม่มีจริงๆนะครับซึ่งเราขายราคาถูกอยู่แล้วในราคา25บาทนะครับในช่วงแรกแต่พอมาช่วงนี้ผมก็เลยปรับราคาลงให้เหลือ20บาทขนาดผมขายถูก20บาทแล้วนะครับพี่ยังเหลือพี่ลองคิดดูว่าหนักขนาดไหนนะครับ
0: 20บาทนี่กับข้าวกี่อย่างครับคุณยุทธ
1: รากข้าว1อย่างครับพี่รากข้าว1อย่าง2อย่างทุกวันนี้คือผมเรียกแทบแจกอย่างเดียวแล้วพี่แทบไม่ได้ขายแล้วคือทำมาช่วยอย่างเดียวเลยนะครับก็โชคดีที่ว่าขอบคุณกับพี่ๆในนครสวรรค์หลายๆท่านนะครับพอเขารู้ว่าผมทำแบบนี้มา2ปีแล้วปีนี้เขาปีที่3หลายๆคนก็มีส่วนร่วมนะครับเอาข้าวสารมาช่วยนะครับก็มีข้าวสารส่งมาจากต่างประเทศก็มีนะพี่นะส่งมาช่วยกันผมก็เลยโอเคถ้าในเมื่อผมได้ไม่มีต้นทุนในการซื้อแล้วผมมีแค่ค่าแรงในการจ่ายแม่ครัวอย่างเดียวก็คือผมเอารายได้หรือกำไรจากที่เราขาย20บาทเนี่ยอันเนี้ยเป็นค่าแรงแม่ครัวแล้วส่วนที่เหลือผมทำแจกทำขายทำแจกทำขายอย่างเดียวเลยครับพี
0: ่โอ้เรียกว่าโดนหนัก
2: ค่ะ
1: หนักมากครับ
2: แล้วอย่างร้านข้าวแกงของคุณพ่อค่ะที่ได้รับผลกระทบหนักนะคะตรงนี้ลูกน้องเราเองดูแลยังไงอะคะ
1: สำหรับในส่วนของลูกน้องนะครับก็ลดเงินเดือนลงอันนี้ยอมรับจริงๆนะครับลดเงินเดือนลงแต่เราก็มีส่วนช่วยก็คือให้ทุกคนสามารถเอาอาหารที่บ้านเนี่ยจากที่ร้านเนี่ยกลับไปทานได้เอาไปฝากคนในครอบครัวได้ด้วยเพราะอย่างน้อยเราลดค่าแรงลงแต่ตกเย็นคุณก็ไม่ต้องไปหาอาหารและคุณไม่ต้องเตรียมปรุงอาหารคุณสามารถเอาของที่ร้านเนี่ยไปได้เลยใช่ครับ
2: ก็ต้องช่วยกันเพื่อให้ตัวเราอยู่ได้แล้วก็ลูกน้องก็อยู่ได้ด้วยค่ะได้ฟังมา3ท่านได้รับผลกระทบจากโควิด-19แต่ว่ามีอยู่ธุรกิจนึงนะคะปรากฏว่าออเดอร์เยอะมากต้องถามพี่หลังธุรกิจกีตาร์แฮนด์เมดทำไม่ทันเลยใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับคือจริงๆแล้วเนื่องจากธุรกิจผมเป็นธุรกิจเล็กๆเป็นงานทำเฉพาะทางนะฮะมันไม่ใช่ว่าทุกคนซื้ออะไรแบบนี้เนื่องจากก่อนโควิดเนี่ยเรามีออเดอร์ค้างอยู่แล้วข้ามปีอยู่แล้วใช่ไหมครับพอมาช่วงโควิดระลอก3เนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดผลกระทบกับตัวผมมากในเรื่องของธุรกิจแถมเรายังมีคนเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ายังมีคนมาสั่งกีตาร์ผมอีกนะฮะในตัวราคา 30,000 40,000 บาทเนี่ยในช่วงที่โควิดระลอก3หนักๆเนี่ยมีออเดอร์เข้า 3-4 ตัวเลยมันเป็นเรื่องของเงินอนาคตหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะว่าเขาสั่งเสร็จแล้วอีก2ปีถึงจะรับค่อยจ่ายเงินอะไรแบบนี้นะฮะแต่ก็มีบางเคสที่ทำกีตาร์ส่งเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าปัญหาทางด้านการเงินของเขาเนี่ยยังไม่พร้อมเขาก็จะฝากกีตาร์ไว้กับเราก่อนอะไรเงี้ยก็มีบ้างแต่ตัวผมเองเนี่ยไม่ได้มีผลกระทบเลยกับอาชีพที่ทำอยู่ตรงนี
0: ้คนอื่นเขามีผลกระทบอยากให้คุณหลังเนี่ยพูดข้อดีหรือมุมดีๆของการที่มีโควิดในครั้งนี้บ้างดีกว่า
3: คืออันดับแรกเลยเนี่ยมันทำให้ผมเนี่ยหยุดสารวจน์คือโดยหลักของผมเนี่ยทำงานกีตาร์ด้วยไปพูดเป็นวิทยากรด้วยคิดช่วยเหลือนักโทษมันทีมันทำให้เราสารวจน์มากเกินไปพอมีโควิดเนี่ยเหมือนทุกอย่างมันถูกสต็อปลงมันทำให้ผมเนี่ยได้มานั่งอยู่กับตัวเองแล้วก็ถามความต้องการของตัวเองและได้มองคนรอบข้างมากยิ่งขึ้นว่าที่การมีสถานการณ์โควิดเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยได้หยุดพักสมองลงแล้วก็ได้ปรับตัวอย่างเช่นผมกับครอบครัวอย่างเงี้ยก็คือเราเนี่ยใช้เงินอย่างพอเพียงเราก็เริ่มคุยกันว่าสถานการณ์เป็นแบบนี้เราควรจะปรับตัวอยู่แบบไหนมีเวลาให้อยู่กับครอบครัวมากยิ่งขึ้นอะไรแบบเนี้ยครับผมคิดว่าคือชีวิตผมมันเคยแย่มาก่อนเนี่ยคือผมเคยอยู่ในเรือนจำเคยแบบโอ้โหชีวิตแบบสุดโต่งมาหมดแล้วอ่ะพอวันนี้มาเจอสถานการณ์อะไรแบบเนี้ยผมอาจจะรับได้มากกว่าคนอื่นเพราะว่าผมเคยอยู่ในจุดที่มันสิ้นหวังสุดๆแล้วแต่วันนี้พอมาเจอสถานการณ์โควิดเนี่ย เราคิดว่าเราแย่เงี้ยเราจะมีเห็นคนแถวบ้านเราเนี่ยแย่กว่าเราอีกบางทีผมอยู่แถวบ้านเนี้ยผมก็พยายามขับมอเตอร์ไซค์ผ่านตลาดก็เห็นพ่อค้าแม่ขายที่เขาก็กลัวโควิดเหมือนกันแต่เขาก็กลัวอดมากกว่ามันจำเป็นต้องหาเงินอะไรแบบนี้ฮะมันก็ทำให้เราได้เรียนรู้ชีวิตผ่านบุคคลหรือคนในชุมชนอะไรแบบนี้ครับผมก็เลยรู้สึกว่าโควิดสถานการณ์เนี่ยมันทำให้ผมได้ดิ่งลงได้รู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้นได้ใช้เวลากับครอบครัวได้มองคนรอบข้างหรือเริ่มสนใจคนอื่นมากยิ่งกว่าเวลาที่เราปกติแบบนี้ครับ
0: แต่เดี๋ยวคุณหลังจะไม่เหงาอีกต่อไปแล้วนะฮะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: คุณจะอยู่ยังไม่สงบสุขแล้วครับเพราะว่าคุณหนึ่งเขาจะไปหาคุณฮะใช่ไหมพี่หนึ่ง
4: อาจารย์บอกอย่างนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยในสิ่งที่คุณหลังพูดนะคะจริงๆตัวนาตาลีเองเนี่ยบางทีก็ต้องคิดเชิงบวกนะคะคือแบบมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าบางครั้งเนี่ยในสภาวะที่มันวิกฤตเงี้ยค่ะสร้างความชุ่มชื้นหัวใจด้วยตัวเราเองด้วยค่ะแล้วก็ต้องมองข้อดีในสิ่งที่มันไม่ดีให้ออกถ้าเราเจอมันเนี่ยมันก็จะทำให้เราอยู่ได
0: ้มาถามเฮียซงบ้างดีกว่าครับเป็นไงบ้างครับกับธุรกิจหลักของเฮียซงมีผลกระทบมากขนาดไหนครับ
5: เราเป็นธนาคารที่มีดูแลชีวิตพนักงานเนี่ยเยอะอยู่สองสาขาเนี่ยเรามีพนักงานประมาณสัก40ท่านซึ่งสำหรับเราต้องบอกว่าเร่งของผมเนี่ยในระลอกที่3เนี่ยถึงวันนี้เนี่ยเรายังแจกกับข้าวให้พนักงานกินวันละ3มื้อเรายังไม่ได้คิดสักนิดว่าเราจะตัดเงินเดือนคนงานจนกว่าว่าในอนาคตมันมีการยืดไปถึงไหนเราค่อยคุยแต่ระยะที่มาถึงปัจจุบันเนี่ยเราก็ยังดูแลลูกน้องเราที่ร่วมเป็นร่วมตายกับเรามาแต่ต้องบอกว่าเจ้าของธุรกิจอ่ะในการขยายตัวหรือแม้แต่การวางแผนในการใช้เงินแล้วก็วางแผนในการจ้างลูกน้องเนี่ยมันมีอะไรที่โควิดครั้งนี้สอนให้เรารู้ว่าเฮ้ยเราต้องวางแผนธุรกิจของเราอีกแบบหนึ่งในอนาคตนะน่ากลัวฮะน่ากลัวแล้วก็ผมเชื่อว่าครั้งนี้ธุรกิจใครยิ่งใหญ่ก็ยิ่งเจ็บแต่เจ็บแบบเอาตัวรอดได้หรือเปล่าภาษาจีนอย่างพวกผมทุกวันนี้ก็คือเอาเงินเก่าอะออกมาใช้ถ้าไม่มีเงินเก่าเนี่ยรอเงินใหม่เนี่ยเหนื่อยครับแต่เราก็สู้นะโดยที่มีการพัฒนาธุรกิจของเรานะครับคุณหมวยคุณมิก
0: แต่มีหนึ่งท่านครับที่เรารู้ว่าเด็กอายุต่ำกว่า7ขวบผู้ใหญ่ที่อายุเกิน70กินฟรีคนพิการกินฟรีเรามีภาพมาฝากกับธุรกิจร้านข้าวแกงของคุณยุทธครับ

0: านแล้วก็ใจบุญจริงๆดีด้วยเดี๋ยวนี้มีคนเขาช่วยมาเยอะ
1: อ๋อพี่อ้อนไง
0: อ้อนหมดไลฟ์เสร็จไหม
1: ถูมือนี่ไงมีคนช่วยเยอะให้น้องน้ำรวยน้ำรวยนะครับ
0: ในนู้นด้วยครับในนู้นมีคนช่วยเยอะ
1: นี่ไงพี่อ้อน
2: รอบแรกน่าจะประมาณ30กล่องข้าวหมดไปครึ่งหม้อแล้วเดี๋ยวรอบที่2ก็มาเรื่อยๆวันนี้น้อยกว่าทุกๆวันปกติเขาจะมารอนั่งรอกันแล้ววันนี้อีกแก๊งนึงไม่รู้หายไปไหนโอเคนะครับเดี๋ยวยังไงจะถ่ายรูปอัพให้ทุกคนได้ดูกันนะครับสำหรับพี่ๆที่ช่วยมาขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณน้ำใจสำหรับทุกคนเลยเห็นบุญกันแน่นอนถ้าเหลือจากตรงนี้เดี๋ยวก็จะเอาไปฝากที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์นะครับขอบคุณครับ
3: สรุปคุณยุทธก็ยังยึดคอนเซปต์เดิมว่าเด็กๆผู้สูงอายุพิการทานฟรี
2: ครับพี่คอนเซปต์เดิมเลยครับ
3: แต่ตอนนี้ที่คุณบอกไปเมื่อกี้ว่าลดเหลือ20บาทก็แทบจะทานฟรีอยู่แล้ว
2: ใช่ครับตอนนี้คือมีทั้งในส่วนที่ผมแจกด้วย
3: ครับ
2: แจกเนี่ยเฉลี่ยวันหนึ่งประมาณ50กล่องครับพี
3: ่ครับผม
2: ก็คือทั้งแจกด้วยแล้วก็ทั้งขายด้วยถ้าเหลือจากตรงในส่วนที่แจกก็จะนำส่วนที่แจกที่เหลือจากตัวนี้เอาไปให้กับพยาบาลเจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลด้วยครับ
3: คือให้บุคลากรทางการแพทย์ที่นครสวรรค
2: ์ใช่ครับใช่
3: และอัตราการที่คนออกมาซื้อของใช้จ่ายซื้อของกินที่นครสวรรค์ช่วงนี้เป็นไงบ้างครับ
2: เงียบมากครับพี่เงียบมากเงียบมากเมื่อเช้าผมก็ขับรถวนรอบปกติเนี่ยถ้ายิ่งวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยถนนรอบๆหนองรอบๆอุทยานสวรรค์เนี่ยจะเต็มไปด้วยรถและผู้คนมากร้านค้าช่วงเช้าเนี่ยจะคึกคักมากในช่วงสักก่อนหน้าที่จะเกิดสถานการณ์แบบนี้นะครับตอนนี้คือ
3: สนใจเอาแดร็กควีนไปแห่รอบนครสวรรค์ไหมฮะ
2: น่าจะโดนกักตัวก่อนนะเหมือนว่ามาจากกรุงเทพด้วยอ่ะ
4: ตอนนี้อาจจะยังขึ้นรถแห่ไม่ได้ค่ะคุณยุทธบอกว่าได้นำอาหารไปให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลได้มีโอกาสคุยกับคุณหมอพยาบาลไหมคะว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างกำลังใจของแต่ละท่านในการต่อสู้กับโควิด
2: ทุกครั้งที่เวลาผมจะเอาไปแจกผมจะไม่ค่อยได้เจอกับพยาบาลแต่ส่วนมากผมจะเจอกับพวกพี่ๆเวนเตนะครับพวกพี่ๆขับรถ EMS รถฉุกเฉินพวกนี้แล้วก็จะเจอกับพวกพี่ยามอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ละคนเขาก็เหนื่อยนะผมจากที่ผมได้คุยกับเขาเขาก็บอกว่าเหนื่อยมากเพราะว่าถ้ายิ่งช่วงระลอก3ที่เกิดขึ้นใหม่เนี่ยนครสวรรค์เนี่ยรุนแรงมากครับพี่วันหนึ่งติดเฉลี่ยกันเป็นร้อยเลยครับรถเข้าออกรถเข้าออกตลอดเวลาเลยก็ส่วนตัวผมก็รู้สึกว่าผมช่วยทางไหนได้บ้างผมมีข้าวแกงในตอนเย็นส่วนตอนกลางวันผมมีกาแฟผมก็จะชงกาแฟใส่ขวดแล้วก็เอาไปให้พวกพี่ๆเขาด้วยครับ
3: คุณหนึ่งสนใจไปเป็นพรีเซนเตอร์ร้านกาแฟ หรือว่ากีตาร์ไหม
5: ก็ทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะเราจะไปรีวิวกาแฟที่นครสวรรค์นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยเราจะเอากีตาร์จากคุณหลังพระนครเนี่ยไปดีดเล่นด้วยนะคะแต่ก่อนที่เราจะลงที่จังหวัดชุมพรเนี่ยเราจะวัดจะแวะดูว่าเอ้ยอาหารจีนอร่อยอร่อยแบบเป็นคนจีนเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วเราก็จะเอาทั้งหมดเนี่ยค่ะไปฝากกันที่จังหวัดชุมพรค่ะ
4: ก็คือเดินสายไปครบทุกคนกลับมาที่พี่หลังนะคะพี่หลังเองตอนนี้ทำกีตาร์ไม่ทันมีออเดอร์เข้ามาแต่ว่าพี่หลังก็ยังแบ่งเวลาส่วนหนึ่งอะค่ะไปเยี่ยมเพื่อนๆที่ออกมาจากเรือนจำแล้วก็เริ่มต้นทำธุรกิจเพื่อนๆพี่หลังเป็นยังไงบ้างคะ
6: คือตอนนี้หลายคนที่พ้นโทษออกมาแล้วเริ่มประกอบธุรกิจที่สุจริตเนี่ยมันพอมีโควิดระลอกนี้เข้ามาปึ้งเนี่ยมันก็ทำให้เขาเนี่ยสะดุดและภาวะของคนที่เคยผ่านเรียนจำมาเวลาเริ่มต้นชีวิตใหม่เนี่ยพอเจอสถานการณ์เนี้ยเขาจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราจะทำดีแล้วมันเกิดวิกฤตในชีวิตอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับผมก็อยากไปให้กำลังใจเขาไปสนับสนุนไปช่วยซื้อของเขาอะไรแบบนี้ก็พยายามจะไปให้ได้อาทิตย์ละหนึ่งวันเพื่อจะไปหาเพื่อนนักโทษที่เราพูดคุยแล้วดูซิว่าเออเขาเจอปัญหาจริงเขาแย่จริงการไปหาเขาเนี่ยพอเขาเห็นหน้าเราเนี่ยเหมือนเราไปให้กำลังใจให้เขาเห็นตัวเป็นๆ เลยเสร็จแล้วเราก็มีส่วนในการที่จะควักเงินทุนบ้างเล็กน้อยในการสนับสนุนเขาเนี่ยมันก็จะสร้างกำลังใจให้เขาแล้วเราก็จะพูดหนุนใจหรือให้กำลังใจเขาว่าให้สู้ต่อไปนะอย่ามีผมอยู่ตรงนี้ถ้าเกิด อะไรที่เราไม่เหลือบาปก่อนอะไรถ้าเราสามารถช่วยได้เนี่ยเราก็ยินดีช่วยเนื่องจากผมโอเคธุรกิจของผมไปได้ใช่ไหมฮะผมก็จะแบ่งเงินส่วนหนึ่ง 10% ของธุรกิจผมเนี่ยเอาไว้ช่วยกลุ่มเพื่อนๆของผมที่เขาเกิดปัญหาไม่ว่าจะขายอะไรก็แล้วแต่บางทีในลักษณะของการไปหาเนี่ยเงินมันไม่ได้มากนะแต่มันเป็นเรื่องของความรู้สึกมันเป็นเรื่องของกำลังใจมีนักโทษบางคนเนี่ยถึงกับน้ำตาไหลเลยนะแล้วเขาก็พูดว่าเงินทอนมันก็สำคัญนะแต่ถ้าเกิดขาดกำลังใจเนี่ยมันจะเอาแรงที่ไหนไปหาเงินอะไรแบบนี้ให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้ถูกลืมอย่างน้อยมีผมคนนึงที่เข้าใจความรู้สึกพวกเขาอะไรแบบนี้ฮะสวัสดีครับผมหลังพระนครนะฮะวันนี้ผมมาเยี่ยมพี่กิ่งนะพี่กิ่งขาย
7: ข้าวหมูทอดค่ะสวัสดีค่ะข้าวหมูทอดค่ะ
6: ข้าวหมูทอดนะ
7: ค่ะ
6: ตอนนี้กิจการเป็นไงบ้างครับ
7: ก็นิดหน่อยซบเซานิดหน่อยนะ
6: ซบเซานิดหน่อยนะ
7: ใช่เพราะว่า
6: ก็เป็นอดีตนักโทษอีกหนึ่งคนนะที่โดนคดีเกี่ยวกับยาเสพติดติดทั้งหมด4ครั้งนี่ปล่อยมาได้3ปีแล้วมาทำกิจการข้าวหมูทอดนะฮะข้าวหมูทอดนะฮะไก่ทอดหมูทอดก็ยังพอไปได้ใช่ไหมฮะ
7: ก็ยังพอไปได้ค่ะยังไปได้อยู่สู
6: ้
7: สู้ถึงที่สุด
3: จริงดีเนาะอย่างที่หลังบอกว่าเวลาไปอย่างเงี้ยสิ่งเดียวที่สำคัญพอๆกับเงินคือกำลังใจ
4: ใช่
3: เผลอๆบางทีกำลังใจสำคัญยิ่งกว่าเงินอีก
4: ค่ะมาที่เฮียทรงบ้างค่ะธุรกิจภัตตาคารเฮียทรงเองมีการปรับตัวยังไงคะในสถานการณ์นี
8: ้ต้องบอกว่าเราทำร้านอาหารใช่ไหมคู่แข่งเราถ้าเป็นในเวลาปกติเราก็คือภัตตาคารทั่วไปภัตตาคาร A B C ภาษาจีนของร้านจีนก็คือคู่แข่งของเราแต่ณวันนี้โควิดร้านเราเนี่ยจะแข่งกับอะไรที่อยู่ความสะดวกหรือความที่เขาบอกว่าเป็นโลกออนไลน์ได้ยังไงเราก็เลยมานั่งคิดว่าเอ๊ะเราต้องก้าวเข้าไปสู่โลกออนไลน์เลยถ้าเราไม่มีที่เป็นออนไลน์ผมว่าในโลกอนาคตเราอยู่ไม่ได้ก็เลยคุยทีมงานเสนอผมมาผมบอกผมเห็นด้วยแล้วเราจะทำยังไงกับคำว่าโลกออนไลน์กับภัตตาคารจีนน่ะซึ่งมันไม่น่าจะเป็นไปได้ไม่น่าจะเป็นไปได้จนลูกๆผมบอกว่ามันเป็นไปได้เพราะว่าอะไรครับเราก็คัดเลือกเอาอาหารที่เราอร่อยอร่อยของร้านเราเนี่ยมีอะไรอร่อยบ้างแล้วก็มีกี่เมนูเราคิดขึ้นมาเราก็คิดขึ้นมา 4-5 เมนูแล้วเราก็มาขายออนไลน์ผมบอกเฮ้ยขายออนไลน์มันจะขายได้ยังไงของเขาเนี่ยนะบะหมี่เนี่ยเขาผัดกันเนี่ยเขาขายอยู่ริมถนนจานละ7-80 บาท 60 บาทร้านเราเนี่ยจานนึงกินคนเดียว140-150 บาทเขาบอกว่าแข่งได้สิฟ้า1เราก็เอาความอร่อยระดับเหลาของเราเนี่ยไปตอบโจทย์แล้วก็สร้างความฝันของผู้บริโภคว่าเฮ้ยจ่ายเงินเท่านี้เขาก็ได้กินเหมือนกันคือเราต้องคิดว่าเหมือนกับตอนนี้มันมีสงครามอยู่ข้างหน้าเราต้องลืมเมื่อวานนี้ไปซะเราอย่าไปคิดถึงเมื่อวานว่าเราเคยขายของไงเราเอาข้างหน้าให้ผ่านก่อนดีกว่าผมยังสู้เลยผมเป็นเจ้านายผมสู้ให้เขาเห็นเขาก็จะได้สู้เหมือนกับผมเหมือนกันเพราะว่าโควิดมันไม่ได้อยู่กับเราตลอดหรอกครับแต่โควิดสอนให้เราเจอทางเดินเส้นใหม่ซึ่งเป็นเส้นที่ทำให้เราอาจจะนำมุมมองนี้ไปขยายธุรกิจของเราในวันข้างหน้าก็ได้ผมคิดแบบนี้นะ
4: ได้เห็นภาพชัดนะคะกับการปรับตัวของเฮียซงแล้วก็วิธีการดูแลลูกน้องวิธีการคิดมาที่พี่วริศร นะคะธุรกิจการท่องเที่ยวเรายังไม่แน่ใจเลยว่าปลายปีนี้เราจะเปิดการท่องเที่ยวได้ไหมนะคะในมุมหนึ่งของทรัพยากรธรรมชาติพี่วริศร อยู่ติดทะเลได้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังจากที่มีโควิดก็คือทะเลสวยขึ้นตรงนี้อยากให้เล่าให้ฟังค่ะ
9: จริงๆแล้วเราใช้ทรัพยากรกันมากเกินไปนะครับจนไปรบกวนเพราะนั้นช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ทุกอย่างได้พักพอคนไม่มาเนี่ยการรบกวนก็น้อยลงก็เป็นธรรมชาติของความสมดุลว่าสิ่งนี้น้อยลงสิ่งหนึ่งก็จะกลับมาเราก็พบว่าจริงๆธรรมชาติเนี่ยเยียวยาตัวเองได้อย่างเร็วมากเลยนะครับขณะที่เรากินเราใช้กันเรียกว่าเข้าขั้นล้างผลาญกันเลยทีเดียวแต่พอหยุดแป๊บนึงเนี่ยธรรมชาติก็ฟื้นตัวเพราะนั้นเราเห็นพลังของธรรมชาติ
3: แต่เห็นได้ข่าวบอกว่าทะเลชุมพรสวยมากใช่ไหมครับ
9: สวยครับผมอยู่ทุกวันผมก็ยังเห็นว่าสวยทุกวัน

0: สวยมาก
1: อยากจะไปอะค่ะพี่นิก
0: อยากไปเที่ยวจังเลยเหมือนอยากจะไปเรียนดำน้ำละ ไปลอยก็ได้พี่วลิศรฮะตอนนี้นั่งอยู่แถวไหนครับ
2: โอ้นั่งอยู่ริมหาดเลยครับ
0: เอาริมหาดโอ้นี่ไง
1: โอ้โห
0: บรรยากาศดี
2: ทั้งหมด
1: ค
2: ่
1: ะ
0: โอ้ดูดิเงียบสงบนี่ผมสามารถนั่งได้เป็นวันๆเลยนะพี่หมวย
1: หมวยเคยไปนั่ง
0: ตรงนี้เลย
1: ใช่ค่ะของพี่วลิศรเนี่ยค่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็พอถ่ายรายการเสร็จก็นั่งริมทะเลอย่างที่พี่มิกบอกเลยนั่งแบบ
0: นั่
1: งได้เป็นชั่วโมงค่ะ
0: คนชอบบอกว่าทะเลลมทะเลเหนียวผมไม่เคยมีความรู้สึกนั้น
1: ค่ะ
0: ผมรู้สึกว่าผมสามารถนั่งดูคลื่นได้ทั้งวันมันผ่อนคลายดีมากเลยอ่ะ
1: ค่ะ
0: อ่ะอันนี้ก็คือทางออกเนอะของเมื่อกี้ของเฮียซงแล้วก็ของพี่วลิศรแล้วท่านอื่นล่ะครับมีทางออกสำหรับธุรกิจของตัวเองในช่วงโควิดอย่างนี้บ้างไหมครับอ่ะคุณยุทธก่อนก็ได
3: ้ครับถ้าสำหรับยุทธก็คือปัจจุบันตอนนี้ก็คือยุทธเปิดร้านกาแฟอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าเกิดว่ากับสถานการณ์ในปัจจุบันเนี่ยนะตอนนี้ยุทธเริ่มลงรายละเอียดลึกมากขึ้นกับธุรกิจที่ตัวเองทำอยู่ใช่ครับก็คือเหมือนกับเราเริ่มพยายามหาวิธีการอะไรหลายๆอย่างอย่างที่พี่หลังบอกนะครับว่าตอนที่ถ้าสถานการณ์แบบปกติเนี่ยบางทีเรายังฟุ้งเราอยากทำนู่นเราอยากทำนี่เราอยากทำอะไรหลายๆอย่างแต่พอมันเกิดวิกฤตและสถานการณ์แบบนี้มันทำให้เราอยู่กับตัวเองมากขึ้นมันทำให้เรารู้ถามตัวเราเองมากขึ้นว่าจริงๆแล้วเราชอบอะไรเราอยากทำอะไรมันมีรูทางไหนที่เราจะไปได้ไหมอะไรแบบนี้ครับมันทำให้เราอยู่กับตัวเองมากขึ้นง่ายๆเลยสำหรับวิกฤตแบบนี้ทำให้เราตอบคำถามกับตัวเองหลายๆอย่างได้มากขึ้นครับพี่
1: ค่ะคุณดึงนะคะธุรกิจโรงศพมีการเพิ่มช่องทางในการทำธุรกิจในช่วงโควิดนี้ยังไงคะ
4: จริงๆแล้วนะคะอะไรมันเขาเรียกว่านี่ดีกว่าหลายๆคนก็จะมองว่าแบบเฮ้ยร้านลงศพเนี้ยฮะมันจะต้องออฟไลน์อย่างเดียวนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยเราก็มีออนไลน์ด้วยแต่ออนไลน์ของเราเราคงไม่ใช่แบบว่ามานั่งรีวิวลงศพลงใบนี้นอนดีไม่มีชาร์จอะไรอย่างเงี้ยคงไม่ใช่นะแต่ก็เป็นในลักษณะว่าสร้าง awareness อย่างอื่นให้เห็นนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถแบบว่าเออเป็นยังไงบ้างคะไหนช่วยรีวิวหน่อยนอนลงใบนี้สบายไหมอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ค่ะเราก็แบบเราก็เรียนสายมาร์เก็ตติ้งมานะสายคอมมูนิเคชันมาเนี่ยมันก็เลยทำให้เรารู้ว่าสิ่งที่เราจะต้องปรับเปลี่ยนนะฮะก็คือการเอาสิ่งที่มันไม่น่าจะเป็นไปได้ให้เข้าไปอยู่ในโลกออนไลน์ก็เช่นการขายลงศพนี่แหละเข้าไปอยู่ในโลกออนไลน์แต่จะเข้าไปในลักษณะแบบไหนถูกไหมฮะสิ่งที่ต้องมาแน่ๆล่ะคอนเทนต์นะฮะช่องทางการสื่อสารหรือการสร้างความเอ๊ะให้กับทุกๆโพสต์นะฮะเช่นแบบว่าเฮ้ยวันนี้ธุรกิจลงศพเนี่ยเราเป็นลูกคนจีนเนาะเป็นตั๋วเกี้ยด้วยเป็นลูกคนโตแล้วแบบมีเชื้อสายจีนวัฒนธรรมคัลเจอร์เฮ้ยแต่แต่งแร็กอย่างเงี้ยทำไมคุณยังขายสินค้าทางวัฒนธรรมได้ฮะมันก็จะเกิดเรื่องเล่าหรือแม้กระทั่งการที่เราเป็นแชมป์ Drag Race Thailand เนี่ยเป็นมิส ACDC เราอยู่ในแวดวงบันเทิงเนี่ยข่าวเก่าๆที่เราเคยออกไว้ฮะแล้วมันเป็นอันซีนเนี่ยเราก็จะถูกกลับมาพูดถึงใหม่นะฮะแล้วเราก็สร้างคอนเทนต์ตัวเองก็คือพูดง่ายๆเลยสวมวิญญาณอินฟลูเอนเซอร์เข้าไปนะฮะแต่ก็ผนวกกับการขายสินค้าวัฒนธรรมเนี่ยแหละค่ะและอีกสิ่งนึงนะคะที่นาตาเลียเองทำอยู่ตลอดเวลาค่ะณปัจจุบันนี้เราได้ทุนเรียนฟรีนะคะที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเนาะพอมันขึ้นชื่อว่ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเนี่ยมันก็จะมุ่งไปสู่ละเช่นภาคธุรกิจภาคเครือข่ายต่างๆเนี่ยค่ะเราก็ต้องสร้างนะคะสร้างคอนเนคชั่นเพิ่มพาร์ทเนอร์ต่างๆในช่วงที่มันเป็นวิกฤตการณ์อย่างเงี้ยค่ะแต่การเพิ่มคอนเนคชันเนี้ยค่ะมันไม่ใช่เป็นแค่ว่าเพิ่มจะในเรื่องของแบบอินคัมที่เข้ามาอย่างเดียวนะฮะแต่การได้แลกเปลี่ยนนะฮะกับผู้ประกอบการต่างๆนี่แหละมันคือแวลูที่เราต้องสะสมเอาไว้นะฮะเพราะเราจะเห็นว่าวิธีการแก้ไขปัญหาโควิดเนี่ยต่างๆเนี่ยมันจะมีวิธีการที่ค่อนข้างที่จะเป็นลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละบุคคลค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่เราก็จะเห็นว่าเฮ้ยมันจะมีวิธีคิดอยู่2แบบค่ะ1คิดถึงตัวเขาเองก่อนนะคะคือถ้าเขารอดองค์กรจะรอดนะฮะเพราะฉะนั้นเขาจะทำตัวเองให้แข็งแรงก่อนนะฮะจะด้วยวิธีการใดก็แล้วแต่แหละมันอาจจะเหนื่อยเพิ่มขึ้นแต่มันต้องทำให้ตัวเองแข็งแรงนะฮะกับอันที่2นะฮะก็จะเหมือนที่เฮียซงบอกนะคือลดต้นทุนนะคะลดกำไรลดบางอย่าง แต่อยู่ได้ไม่เสียคุณภาพนะฮะอันนี้ก็คือวิธีคิดที่หลายผู้ประกอบการเขาทำนะคะแล้วมากไปกว่านั้นนะคะเมื่อคนที่เขาเป็นผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นรายเล็กรายใหญ่รายย่อยจะ SME จะสตาร์ทอัพหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะสิ่งหนึ่งที่ทำให้เขาก้าวพ้นวิกฤตได้ก็คือการให้กำลังใจตัวเองซึ่งเมื่อกี้เราจะเห็นทั้งคุณหลังก็ดีนะคะหรือเจ้าของร้านกาแฟของดิฉันนะฮะก็ได้พูดถึงนะฮะหรือแม้กระทั่งการอยู่กับพี่วริศอยเราก็จะเห็นว่าแบบแม้กระทั่งเฮียทรงเองอ่ะก็คือสุดท้ายอ่ะถ้าเราอยู่กับตัวเองได้นะคะแล้วมองเรื่องโชคร้ายให้มันเป็นเรื่องโชคดีเนี่ยแล้วก็ทำตัวเองอ่ะให้เหมือนปลาสองน้ำอ่ะค่ะจะอยู่น้ำเค็มก่อนมาจะอยู่น้ำกร่อยฉันก็อยู่ได้จะอยู่น้ำจืดฉันก็อยู่ได้ง่ะมันก็จะทำให้ตัวรอดไปได้ตลอดรอดสั่งเพียงแต่ว่าวันนี้เราต้องลดอัตราตัวเองลงมาว่าสิ่งที่เคยได้มันอาจจะไม่ได้เป็นกอบเป็นกำเหมือนตอนที่มันมีปัญหาแต่มันไม่เหมือนคำว่าตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้เลยค่ะ
0: คนนี้ไม่ถามไม่ได้ต่อให้ธุรกิจเขาไม่มีผลกระทบกับโควิดก็ตามแต่ว่าเราจะมีวิธีการปรับเปลี่ยนธุรกิจของเรายังไง

0: บ้างไหมครับคุณหลัง
1: คือของผมก็มีปรับเปลี่ยนธุรกิจเหมือนกันนะอย่างเช่นกีตาร์ผมเนี่ยก็ผ่อนได้คือบางคนเนี่ยไม่มีเงินก้อนเราก็ให้ผ่อน10 เดือนอย่างเงี้ยฮะเดือนละ3,500 บาทสมมติกีตาร์ราคา35,000อย่างเงี้ยมันก็ช่วยเขาเนี่ยสามารถซื้อได้เราก็ปรับตัวเราไม่สามารถลดราคาได้เพราะต้นทุนในการทำกีตาร์พวกนี้มันก็สูงอยู่แล้วแต่ว่าเราปรับเปลี่ยนเป็นวิธีการจ่ายเงินโดยที่ไม่ต้องใช้เงินก้อนมันก็ทําให้ลูกค้าของผมเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเขาสามารถที่จะผ่อนจ่ายกีตาร์ได้อะไรแบบนี้นะครับแล้วผมคิดว่าธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยคือเวลาเราเจอวิกฤตเนี่ยสัญชาตญาณของความเป็นมนุษย์เนี่ยมันจะทําให้เราปรับตัวเองให้อยู่รอดให้ได้โดยอัตโนมัติผมคิดว่าหลายๆคนที่ผมเห็นคนในชุมชนหรือเห็นเพื่อนของผมเองเนี่ยเวลาเจอวิกฤตเนี่ยพอมันมีคำตอบในชีวิตว่าเราต้องอยู่ให้รอดอย่างเงี้ยเขาก็จะปรับตัวของเขาเองเพื่อที่สามารถที่จะอยู่ให้ได้ในสภาพแวดล้อมที่มันไม่ดีอย่างเช่นผมมีเพื่อนคนหนึ่งที่ชื่อเอ็มคนตัวลายเป็นนักมวยอย่างนี้ใช่ไหมฮะเราเห็นเขาทำยิมใช่ไหมทำยิมแล้วก็มีลูกค้าเยอะมากเลยเขาบอกว่าประสบความสำเร็จที่มีลูกค้าเข้ามาแบบค่อนข้างมากพอสมควรแต่พอวิกฤตโควิดมาปึ้งเขาต้องปิดยิมใช่ไหมฮะและเขาต้องปิดเป็นเดือนเลยเนี้ยผมก็เห็นว่าเขาก็ดิ้นรนโดยการไปเอาทุเรียนมาขายปูดอไปเอายาสีฟันมาขายพอเป็นหน้าทุเรียนก็ขายหน้าทุเรียนเนี่ยพอคิดว่าถ้าเกิดอนาคตข้างหน้าเนี่ยเป็นหน้าผลไม้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็จะทํามันเป็นเหมือนอย่างที่คุณหนึ่งบอกว่าเขาลดอัตราตัวเองออกมาเขาเป็นอดีตนักมวยแชมป์โลกแต่วันนี้มาโพสต์ขายทุเรียนผ่าน Facebook ผ่านโลกออนไลน์แถมไปส่งให้ด้วยอะไรแบบเนี้ยมันก็ทําให้ผมได้เห็นว่าพอสิ่งไม่ดีมันเกิดขึ้นน่ะมันก็ทำให้คนเนี่ยมีกระบวนการความคิดที่จะสามารถปรับตัวให้อยู่กับมันให้ได้แบบนี้ครับ
0: แล้วท่านอื่นล่ะครับท่านอื่นน่าจะทุกท่านที่นั่งอยู่กับเราวันนี้มีเพื่อนๆเยอะแยะมากมายทำหลายธุรกิจมีใครสามารถแชร์บ้างได้ไหมครับว่าเพื่อนๆคนไหนที่ปรับเปลี่ยนธุรกิจแล้วมันเห็นผลแบบชัดเจนเลยมีบ้างไหมฮะเผื่อจะมาร่วมแชร์กัน
2: จะอยากจะให้มองอย่างนี้นะคะโดยส่วนตัวแล้วอ่ะด้วยคำว่าเราเองก็อยู่พาร์ทนึงเนี่ยฮะเราก็จะมีร้านอยู่ที่ตะวันออกกลางด้วยนะฮะร้านส่วนตัวนี่แหละแต่มันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับขายโรงศพเลยนะฮะแต่น้องชายเนี่ยไปขายมันติแบรนด์ช็อปที่นู้นนะฮะสิ่งนึงเนี่ยพอมันเป็นตลาดต่างประเทศเนี่ยเราก็เลยเห็นว่าในสภาวะวิกฤตอย่างเงี้ยค่ะตลาดต่างประเทศเนี่ยเป็นจุดหมายปลายทางของคนที่เป็นผู้ประกอบการที่มีกำลังพอที่จะไปที่นู่นนะฮะแล้วเราแต่สิ่งพอเราเห็นว่าไอ้โควิด -19 เนี่ยมันมีอยู่ทั่วโลกอย่างเงี้ยฮะเราก็เลยทำได้โดยในการที่จะเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันเช่นการแบ่งผ่อนชำระจ่ายค่าเช่าเชลค่าเช่าพื้นที่เหมือนที่คุณหลังบอกเลยค่ะและที่สำคัญนะคะตอนนี้แม้กระทั่งแบบว่าในมหาลัยที่นาตาเลียเรียนอยู่เนี่ยฮะก็คือมีโปรแกรมแบ่งจ่าย 0% แบบไม่ต้องรูดบัตรเครดิตด้วยอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้หลายๆคนที่กำลังขนขวายในสภาวะอย่างเงี้ยค่ะที่เขาอยากจะเพิ่มสกิลเงี้ยเขาก็ตัดสินใจที่จะเรียนง่ายขึ้น
0: จริงๆแล้วคือการเงินอาจจะฝืดสำหรับทุกคนแต่ว่าถ้าเกิดการที่จะต้องจ่ายเป็นก้อนเปลี่ยนมาเป็นค่อยๆผ่อนแล้ว 0%คือมันผมว่าอันนี้ก็น่าจะมีเหตุผลเนาะเพราะว่าเงินมันก็ยังมีการไหลเวียนแต่ไม่ต้องออกจากกระเป๋าไปทีเดียวทั้งหมดcash flow ในประเทศก็อาจจะยังพอไปได้ก็ดีเนาะอันนี้ก็อาจจะเป็นทางออกหนึ่งเจ๋งมากครับกับการที่ให้ผ่อน
3: มีท่านอื่นอีกไหมคะเพื่อนๆที่ทำธุรกิจแล้วก็ได้ปรับตัวในช่วงนี้ค่ะที่อยากจะแชร์ให้ฟัง
4: แต่สำหรับผมนี่อาจจะไม่ใช่เพื่อนๆน
3: ะ
4: แต่เป็นลูกๆดีกว่า
3: ได้เลยค่ะ
4: ลูกๆผมเนี่ยเขามีทำธุรกิจต่อ

0: ที่เขาทำอยู่แล้วเขานำเอาเวลาที่เขามีอ่ะไปศึกษาความเป็นที่ทุกความเป็นสินค้าที่เขาจะไปอยู่ได้ในโลกอนาคตได้ผมบอกเฮ้ยอะไรอ่ะที่มันเป็นโลกอนาคตว่าเนี่ยการโลกอนาคตของเขาเนี่ยก็คือเดิมทีของทุกอย่างต้องไปซื้อในซูเปอร์ต้องไปซื้อในซูเปอร์สโตร์ต้องไปซื้อในคอนวีเนียนซ์สโตร์แต่ทุกวันนี้เขาบอกว่าถ้าวันนี้เราไม่เข้าไปอยู่ในขอโทษเอ่ยนามพวกขายพวกไอ้จิฟฟี่หรืออะไรลาซาด้าต่างๆเนี่ยคุณจะไม่ได้อยู่ในโลกอนาคตได้ในวันข้างหน้าซึ่งผมบอกว่ามันเป็นไปได้ยังไงแต่ผมเคยได้ยินเพื่อนผมคนหนึ่งอ่ะเขามีอาชีพก็คือขายอุปกรณ์ก่อสร้างครับตีกอล์ฟด้วยกันก็บอกเฮ้ยส้มเดี๋ยวนี้สบายแล้วว่ะลูกสาวเนี่ยเอาอุปกรณ์ก่อสร้างเนี่ยไปขายอยู่ในไอ้ที่มันขายไอ้ที่ผมเอ่ยมาเมื่อ2,000เนี่ยขายอะไรวะที่มันขายดีขายไฟฉายใส่อยู่ตรงหน้าผากเนี่ยอย่างที่นาตาลีใส่เนี่ยอย่างเงี้ยคาดผมตรงเนี้ยแต่เป็นไฟฉายเขาบอกวันนึงลูกสาวเขาเนี่ยนะขายไฟฉายเนี่ยวันนึงได้100 กว่าอันนะเขาบอกว่าสมัยก่อนเขาขายเนี่ยเขาต้องไปส่งทั่วประเทศเนี่ยนะไปปล่อยบัญชีไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ลูกสาวเขาขายนี่วันนึงได้100 กว่าอันผมบอกไอ้กล้องนี่เขาซื้อไปทำอะไรมันได้วันนึง100 กว่าอันไปทำอะไรรู้ไหมฮะไปใส่แล้วก็กลางคืนไปกรีดยางฮะแล้วก็คนที่ไปส่องกบอะไรเงี้ยแต่เดิมทีต้องไปซื้อในช่องทางที่อยู่ในร้าน เรียกว่าอะไรสักอย่างหนึ่งแต่วันนี้ซื้อออนไลน์ส่งเข้าไปได้เลยเช่นเดียวกันลูกผมก็เอาสินค้าพวกนี้เข้าไปขายในออนไลน์ทำให้เขามีรายได้อีกช่องทางหนึ่งนะแล้วก็เป็นอะไรที่ผมบอกว่าเฮ้ยผมขอเรียนรู้จากเขาได้ไหมเพราะว่าผมมองดูว่าโลกในอนาคตสิ่งเหล่านี้คุณต้องเรียนรู้ไว้ถ้าคุณอยากจะอยู่โลกในอนาคตทุกคนที่ชมรายการตอนนี้อยู่นะคุณต้องเข้าไปอยู่ในระบบของการขายแบบนี้ให้ได้เชื่อผมได้ผลจริงๆแล้วก็คุณสามารถจะลงทุนได้ด้วยไม่ได้เงินเยอะเลยแค่ไฟฉายส่องกี่ยางซึ่งพ่อก็มีขายอยู่แล้วเพียงแต่คัดสรรสินค้าแล้วก็เอามาขายเป็นรายได้ได้ครับ
1: ก็เป็นวิธีการปรับตัวให้เข้ากับธุรกิจในยุคโควิดนะคะมีท่านอื่นอีกไหมคะที่อยากแชร์
2: ผมขอสนับสนุน
1: เชิญค่ะ
2: ความคิดทุกๆท่านเลยนะครับว่ามันต้องปรับเปลี่ยนไปเลยนะครับแล้วก็ต้องคิดว่าชีวิตเก่าเนี่ยหรือว่าวิธีการเดิมๆเนี่ยมันคือยาที่หมดอายุแล้วนะครับ
1: มันต้อง
2: หันมาหาทฤษฎีใหม่ๆในการที่จะอยู่แต่ละคนเนี่ยก็ยังมีกรอบเดิมๆอยู่เพราะนั้นถ้าเกิดเราคิดว่าตรงนั้นเป็นกับดักเป็นสิ่งที่มันถูกล่อลวงชีวิตของเราไปเนี่ยถ้าสามารถหลุดออกมาได้นะครับอาจจะหลุดไม่ได้ทุกคนก็ได้เราก็เลยใช้คำว่ามันต้องตีฝ่าวงล้อมไอ้กับดักเดิมๆออกมาให้ได้ส่วนจะออกมาได้ทุกคนก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับคนที่ลูกต้องการมีการศึกษาของตัวเองนะครับก็สามารถออกมาเรียนกศน.ก็ได้นะครับแล้วก็ได้อยู่เวลามีเวลาพ่อคุณแม่บางคนอาจจะไปไกลมีเวลาขนาดว่าโฮมสคูลก็ได้ก็เป็นทางเลือกที่เหมาะสมไม่จําเป็นจะต้องไปติดอยู่ในระบบเดิมๆนะครับกับดักเดิมๆถ้าพอจะเคลียร์หนี้ได้เอาเราออกมาหาชีวิตที่พอดีสบายๆมากขึ้นอยู่ด้วยกันมากขึ้นก็เลยสนับสนุนว่าความคิดใหม่ๆนะครับออกมาจากวังวนเดิมๆแล้วก็ชีวิตเดิมๆเนี่ยคือยาหมดอายุที่ไม่เหมาะสำหรับโลกนับจากนี้เป็นต้นไปครับ
3: ครับ
1: ค่ะ
3: อ่ะสุดท้ายนี้ครับอยากให้ทั้ง5ท่านครับช่วยให้กำลังใจกับทุกๆคน ที่น่าจะเจอปัญหาคล้ายๆกับเรานี่แหละเอาให้ทุกท่านเป็นตัวแทนในอาชีพของแต่ละท่านก็แล้วกันเริ่มที่คุณหลังเลยฮะ
4: ก็อยากเป็นกำลังใจให้สำหรับทุกคนที่เจอปัญหาโควิดในเรื่องของหน้าที่การงานผมยังมีความเชื่อว่าเวลาสิ่งร้ายๆแบบนี้เวลาเข้ามาในสถานการณ์แบบนี้เดี๋ยวมันจะต้องผ่านไปและผมคิดว่าประสบการณ์ครั้งนี้ที่เราพบเนี่ยมันจะทำให้เราแข็งแกร่งและเราก็จะมีภูมิคุ้มกันในครั้งต่อๆไปและผมเชื่อว่าสิ่งเลวร้ายเมื่อมันผ่านไปเนี่ยฟ้ามันจะเปิดเสมอมันจะมีสิ่งที่ดีเข้ามาอยากเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับสู้ๆครับ
1: ค่ะ
3: ครับ
1: เฮียโซงค่ะ
5: ครับ

0: ผมสำหรับผมนะครับเพื่อนๆที่อยู่ร่วมอาชีพผม
1: ก็คืออาชีพทำของกินขายเนี่ยต้องบอกว่าครั้งนี้พวกเราเนี่ยโดนดักทีเดียวแต่เราก็ต้องสวดมนต์ไว้ครับหรือท่องคำอยู่สองคำสู้โว้ยสู้โว้ยไปเรื่อยๆเราจะผ่านจุดนี้ไปได้สิ่งหนึ่งที่เราจะผ่านจุดนี้ไปได้ก็คือในภาวะอย่างเงี้ยบางท่านถ้าเกิดเปิดร้านแล้วไม่คุ้มค่าหยุดร้านไปเลยอย่าไปดิ้นรนทำมันเพราะว่าเราขายของสดมันมีโอกาสเสียหายได้เพราะนั้นถ้าเราทำแล้วไม่คุ้มหยุดร้านไปเลยแต่ถ้าคุณเป็นร้านเป็นรวงหรือเป็นบริษัทที่มีเรียกว่ามีพนักงานที่ต้องอยู่ในระบบของระบบประกันต่างๆเนี่ยคุณถ้ารัฐบาลก็ไม่ได้ให้เราหยุดเราก็หยุดไม่ได้แต่ถ้าว่าคุณไม่ได้อยู่ในระบบเหล่านี้ถ้าคุณไม่ไหวคุณหยุดอย่าไปฝืนเราก็เพียงแต่ว่าคิดว่าเราหยุดพักผ่อนสัก15 วันแล้วเราก็กลับมาตั้งต้นใหม่จะได้ไม่เครียดนะครับไม่งั้นหลายท่านบอกพยายามจะขายไม่ต้องไปพยายามถ้ามันขายไม่ได้มันก็ขายไม่ได้เชื่อผมเพราะว่ามันเป็นภาวะเศรษฐกิจที่ทุกคนเจอหมดนะครับอาชีพธุรกิจขายของกินดูเหมือนง่ายแต่เวลาขายดีดูเหมือนง่ายแต่เวลาขายไม่ดีปวดหัวอารมณ์เลยเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าสู้ด้วยสมองแล้วก็ท่องคำว่าสู้เว้ยครับผม
2: ค่ะ
3: ขอบคุณครับคุณยุทธฮะเชิญฮะ
4: สำหรับส่วนตัวผมก็อยากเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะครับเพราะอย่างเวลาผมขายข้าวแกงตอนเย็นเนี่ยเวลามีคนมารับข้าวเนี่ยเวลามีคนมารับข้าวแจกเนี่ยผมเห็นรอยยิ้มผมเห็นคำพูดคำจาของแต่ละคนที่เวลาเดินเข้ามาเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันก็เป็นการเติมกำลังใจให้กับตัวเราเองเพราะว่าบางทีเนี่ยเรามีมากกว่าคนที่เขามารับนะครับเราก็ยังรู้สึกว่าเรายังต้องสู้อ่ะเขายังสู้เลยขนาดเขาไม่มีข้าวเขายังมารับเรานะครับเขายังมารับข้าวแจกจากเราผมก็อยากจะให้กำลังใจจากทุกๆคนคืออย่างที่ผมบอกไว้ตั้งแต่ต้นรายการนะครับว่าฝนตกยังไงมันก็มีวันหยุดนะครับแต่ไอ้ระหว่างที่ฝนมันกำลังตกเนี่ยก็ขอให้เราเรียนรู้ไปกับมันขอให้เรามีประสบการณ์กับมันว่าถ้าฝนตกข้างหน้าเราจะทำยังไงเราควรจะเตรียมร่มไว้ยังไงเราควรจะเตรียมวิธีหลบเรียกยังไงนะครับสำหรับในช่วงนี้ผมเชื่อว่ากำลังใจเนี่ยดีจากทุกคนแต่กำลังใจที่สำคัญที่สุดก็คือกำลังใจจากตัวเราเองนะครับแล้วก็ผมขอพระเจ้านะครับที่จะอวยพรกับทุกๆคนนะครับที่จะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันครับ
2: ค่ะพี่วลิศรค่ะ
5: ก็ต้องใจดีสู้เสือครับโควิดคือเสือต้องใจดีอย่างเดียวก็ดีกับคนรอบข้างดีกับคนที่เรารู้จักนะครับคนในครอบครัวแล้วก็จะมีลูกน้องมีเจ้านายมีคนรู้จักญาติสนิทมิตรสหายต่างๆเนี่ยผมก็คิดว่าเป็นช่วงเวลาที่ต้องใจดีเข้าหากันนะครับแล้วก็ทำเรื่องของการช่วยเหลือกันตอนนี้เป็นโอกาสที่พวกเราจะได้แสดงน้ำใจและผมว่าการแสดงน้ำใจเนี่ยครับก็จะมีสิ่งที่กลับมาหาเราอย่างที่เราไม่ได้คาดคิดมาก่อนก็คิดว่าทำใจให้ดีครับสู้เสือตัวนี้แล้วก็อยู่กับเสือตัวนี้ไปให้ได้เราจะต้องควบคุมเสือได้ครับเป็นกำลังใจให้ทุกท่านครับ
2: รอวันที่จะผ่านวันนี้ไปด้วยกันนะคะคุณหนึ่งค่ะ
6: ค่ะก็จริงๆแล้วไม่อยากจะบอกว่าให้ทุกคนจะต้องอดทนกับปัญหานะคะเพราะว่าความอดทนของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเนี่ยแต่เราอยากจะให้ทุกคนนะก็คือปรับตัวให้เป็นนะคะแล้วก็อยู่ให้ได้นะคะบางทีเนี่ยบางปัญหาเนี่ยเราอาจจะทนมันไม่ได้หรอกแต่ถ้าเราปรับบางสิ่งบางอย่างอะเราก็จะอยู่ได้นะคะเพราะว่าสิ่งที่สำคัญมากที่สุดนะคะถ้าเมื่อวานเรายังมีลมหายใจถึงวันนี้นั่นหมายความว่าเรายังคงมีวันพรุ่งนี้เสมอค่ะมันอาจจะไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเหมือนที่เราเคยได้ค่ะแต่ถ้าเราอยู่กับมันอย่างเข้าใจค่ะมันก็จะมีวันพรุ่งนี้และวันต่อๆไปแต่ถ้าวันนี้เราอยู่กับมันแบบไม่เข้าใจแล้วก็ไม่ปรับอะไรเลยแล้วก็ไม่เปลี่ยนอะไรเลยนะคะไม่ขนขวายอะไรเลยเนี่ยนะคะเราก็จะจมอยู่กับอดีตตลอดไปแล้วมันก็จะไม่มีวันพรุ่งนี้ค่ะ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: นั่นก็คือแง่คิดดีๆของทั้ง5ท่าน
2: แล้วกลับมาติดตามชมรายการทบตัวเดียวกันฟีลกู๊ดได้ใหม่นะคะวันนี้ขอบคุณทบตัวรับเชิญทั้ง5ท่านค่ะวันนี้อยู่ไกลกันหน่อยนะคะด้วยสถานการณ์แต่ก็คิดถึงแล้วก็ห่วงใยทุกท่านเหมือนเดิมนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าแนวคิดที่ทั้ง5ท่านได้แชร์มาจะได้

0: ้เป็นประสบการณ์ให้กับผู้ที่ยังทำธุรกิจอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ให้ได้ฟื้นพลังกายเพิ่มพลังใจกันแล้วกลับมาติดตามชมรายการได้ใหม่สัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ โอเคขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะ
1: ขอถ่ายรูปด้วยหน่อย
0: ค่ะ
2: ผมขอไปหายาเพียงแคมกินกับพี่

0: อย่าเสียบปลั๊กไฟเกินอย่าใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียว
1: เซฟตี้บอล
2: ต้องปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
7: ไม่เป็นไรนะครับ
0: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
1: เซฟตี้บอลต้องปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
8: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพฤหัสบดีที่24กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะพบว่าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนภาคใต้ตอนบนมีฝนตกหนักบางพื้นที่ค่ะทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศกัมพูชาจะเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นค่ะและสำหรับคลื่นลมในวันนี้นะคะคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายนนี้ค่ะเรามาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะบริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณนครราชสีมาและบุรีรัมย์บริเวณภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีลพบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครปฐมและสมุทรสาครบริเวณภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงากระบี่และตรังปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งและในวันนี้นะคะขอให้ประชาชนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้แล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พี่จะถามดูให้นะว่าที่บริษัทมีตำแหน่งว่างหรือเปล่าแต่น้องเขาจบวุฒิม.3 อาจจะหางานยากนิดนึงนะครับสวัสดีครับ
1: มีอะไรหรือลูก
0: รุ่นน้องผมนะครับเขามีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต่อเลยจะมาขอสมัครงานที่บริษัทนะครับ
1: อ้าวเดี๋ยวสิสมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆ เยอะแยะอย่างทุนมทส.ของในหลวงนี่ก็พระราชทานให้เด็กๆทุกจังหวัดต่อเนื่องตั้งแต่ม.ปลายจนจบปริญญาตรีเลยนะในหลวงท่านให้ความสำคัญและส่งเสริมการศึกษาผ่านหลายโครงการเลยล่ะ
0: จริงด้วยครับเดี๋ยวได้บอกเขาก่อนดีกว่าฮัลโหลนี
2: ่ฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไง
0: สถานีรถไฟคลองไผ่จังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2563
3: ใช่พี่เพิ่งรับพระราชทานปริญญาบัตรจากในหลวงเมื่อวานนี้เอง
4: โหพี่เก่งมากเลยนะครับ
3: พี่ไม่เก่งหรอกพี่แค่พยายามตั้งใจเรียนพอได้รับทุนมทส.ของในหลวงน่ะพระองค์มีพระราชประสงค์ให้พวกเราตั้งใจพัฒนาตนเองเพื่อจะได้เป็นคนที่มีความรู้มีคุณธรรมมีภาวะผู้นำและกลับไปช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนเองน่ะ
2: แปลว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่เหรอคะ
3: ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี
2: ่หนูเชื่อว่าพี่ต้องทำได้ดีมากแน่ๆค่ะฮะ
5: ฮะไอ้ลูกหมาเรียนจบแล้ววอย
6: พ่อ
5: เอ้ยมา
6: พ่อครับดูนี่สิครับ
5: ไอ้ลูกหมาของพ่อ
6: พ่อครับเดี๋ยวครับ

0: จะเอาเอานี่มาดู DLTV นี่สิที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงก่อตั้งและตอนนี้รัชกาลที่10โปรดให้พัฒนาระบบออกอากาศให้ทันสมัยขึ้นมากเลยนะ
1: โอ้โหภาพเสียงคมชัดเหมือนคุณครูตัวจริงมาสอนที่บ้านเลยนะครับ
0: ใช่ก็เพราะเป็นระบบ HD น่ะแล้วก็เพิ่มช่องทางการเผยแพร่สัญญาณและขยายกลุ่มผู้เรียนไปหลายๆที่ให้เข้าถึงทุกคนในทุกท้องถิ่นเลยล่ะเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษายังไงล่ะ
2: ในหลวงท่านให้ความสำคัญกับการศึกษามากเลยนะคะปู
0: ่นั่นเพราะพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ว่าการศึกษาต้องสร้างให้คนไทยมีคุณสมบัติดังนี้นะ 1. มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง 3. มีอาชีพมีงานทำและ4เป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยเพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศให้เติบโตได้อย่างมั่นคงยังไงล่ะจ๊ะ
1: ดีมากๆเลยนะครับ
3: ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะกากากาก
0: ากากากา
1: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญและส่งเสริมการศึกษาผ่านหลายโครงการเช่นการให้ทุนมทส.และยังพัฒนา DLTV เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเพราะท่านอยากให้การศึกษาสร้างให้คนไทยมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งมีอาชีพมีงานทำเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยรักและช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนประเทศเราก็จะเติบโตอย่างมั่นคง

0: ผู้สร้างทำกรอบรูปในหลวงตอนที่พระองค์ทรงผนวด
1: ตอนพระองค์ทรงผนวดชาวพุทธคงดีใจมากๆเลยนะครับ
0: ก็ไม่ใช่แค่ชาวพุทธหรอกนะเพราะในหลวงท่านทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยล่ะ
1: พระองค์ทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยใช่ไหมครับ
2: บ้านเมืองเรามีคนจากหลายศาสนาอย่างใกล้ๆวัดนี้ก็มีทั้งมัสยิดโบสถ์คริสต์และก็ศาลเจ้าเลยนะ
3: นมัสการ

0: บัติทางธรรมชาติตอนเดือดร้อนทุกทนน้ำล้นตลิ่ง
1: DLTV นายมองตามก้อนหินของฉันให้ดีๆนะงั้นฉันขว้างหินพร้อมกับนายเลยนะจะได้รู้ไปเลยว่าก้อนหินของใครจะกระเด้งน้ำได้เยอะกว่ากันได้สิไม่มีปัญหาวัดกันไปเลย1 2 3เฮ้ย
0: โหยต้นกล้านายกระเด้งตั้ง3ทีแน่เสียน่ะ
1: เรื่องขว้างหินกระเด้งน้ำนี่ไม่มีใครกินนายลงจริงๆเสียนต้นกล้า
0: อะตอมอิงฟ้านั่งมองอะไรน่ะมาขว้างหินกับพวกเราสิสนุกมากเลยพวกนายมาดูนี่สิฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
1: มันคงทำรังใหม่บนต้นไม้หรือเปล่ามันเลยขนย้ายไข่ขึ้นไปข้างบน
2: จริงๆช่วงนี้ก็ฝนตกหนักต่อเนื่องมาหลายวันแล้วด้วยนี่เนอะ
1: โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังตอนนี้ปริ่มตะลิ่งแล้วล่ะ
3: ขณะนี้ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตะลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
1: คุณปู่ครับคุณปู่ครับปกป้องอยู่ทางนี้
3: อ้าวเด็กๆปู่ทำอะไรกันอยู่ตรงนี้ทางการก็เตือนภัยน้ำล้นตะลิ่งมาให้ประชาชนเตรียมรับมือเพื่อความปลอดภัยเด็กๆขึ้นเรือกลับบ้านพร้อมปู่ก่อนดีกว่านะ
1: ไปเถอะพวกเราสถานการณ์แบบนี้กลับบ้านกันก่อนดีกว่านะ
3: ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
1: น้ำลิ่งมันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
0: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าน้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากน้ำจำนวนมากที่มาจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งแม่น้ำหรืออีกสาเหตุหนึ่งก็เกิดจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานเนื้อเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำจนปริมาณน้ำสูงมากจำเป็นต้องปล่อยน้ำออกแล้วถ้าช่วงเวลานั้นมีน้ำทะเลหนุนเกิดขึ้นก็จะยิ่งทำให้การระบายน้ำทำได้ยากจึงทำให้น้ำล้นตลิ่งจนน้ำท่วมยังไงล่ะ
2: ฝนตกหนักอย่างเดียวเลยเหรอที่ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได้นะ DLTV
0: นอกจากน้ำล้นตลิ่งเกิดได้ตามธรรมชาติแล้วฝีมือของมนุษย์ก็เป็นสาเหตุหนึ่งด้วยเหมือนกันอย่างฝายและเขื่อนพังการสร้างถนนและสิ่งปลูกสร้างกีดขวางทางไหลของน้ำก็ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได
2: ้นี่พวกเราหรือว่ามดดำที่เราเห็นมันขนไข่ขึ้นต้นไม้กันนะมันขนไข่หนีน้ำ
3: ใช่แล้วสัตว์มันจะมีสัญชาตญาณในการหนีเอาตัวรอดที่ไวกว่ามนุษย์อย่างเรารู้ล่วงหน้าว่าอาจจะมีน้ำท่วมเกิดขึ้นนะ
1: คุณปู่ครับแล้วเรามีวิธีเตรียมรับมือน้ำล้นตลิ่งยังไงได้บ้างครับ
3: หากเราอยู่ในพื้นที่เรายิ่งต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาศึกษาเส้นทางอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัยถ้าหากมีการเตือนภัยให้อพยพก็ควรรีบอพยพไปอยู่ในที่สูงหรืออาคารที่มั่นคงแข็งแรงตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว
2: ้แล้วถ้าเราไม่ได้อพยพล่ะเราต้องเตรียมตัวอะไรกันบ้างครับ
0: นายข้อมูลบอกให้เราเตรียมยกของ

0: และย้ายรถขึ้นที่สูงเตรียมสิ่งของจำเป็นต่างๆอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าและเตรียมเบอร์ช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วย
1: ใช่แล้วเมื่อต้นเดือนปู่กับพี่ๆทีมงานทุกคนก็ออกแจกกระสอบทรายให้ชาวบ้านเอาไปทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านด้วยนะ
2: เยี่ยมเลยครับคุณปู
1: ่ปัญหาน้ำล้นตลิ่งเนี่ยที่กรุงเทพและสมุทรปราการมีบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแทบจะตลอดทั้งสายเขาเจอน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรทุกปีเลยนะ
3: แล้วคนที่นั่นเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับ
1: จากวิกฤตนี้ในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงมีรับสั่งให้กรมชลประทานปรับปรุงคลองลัดโพที่เคยใช้สัญจรทางน้ำมาเป็นโครงการคลองลัดโพอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประตูระบายน้ำคลองลัดโพช่วยระบายน้ำได้เร็วสามารถลดระยะทางการระบายน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาออกทะเลจาก18กิโลเมตรเหลือ600เมตรและลดเวลาจาก5ชั่วโมงเหลือเพียง10นาทีถือว่าช่วยลดผลกระทบน้ำท่วมพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพและปริมณฑลได้อย่างดีเยี่ยมเลยละ
4: พระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้านผ่านพ้นวิกฤตที่เลวร้ายไปได้เสมอเลยนะคะ
2: ทรงพระเจริญ
1: โน่นใกล้ท่าเรือแล้วเด็กๆเตรียมตัวนะจะได้รีบกลับบ้าน
2: ครับคุณปู
4: ่ DLTV แล้วอย่างตอนนี้ที่เรากำลังอยู่ในเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่งเนี่ยเราต้องทำยังไงหรือว่าต้องระวังอะไรบ้างเหรอ
0: ตามข้อมูลเลยนะตั้งสติไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าสายไฟและปลั๊กไฟเฝ้าระวังสัตว์อันตรายหนีน้ำท่วมที่สำคัญห้ามเดินทางหรือขับขี่ยานพาหนะฝ่าลงไปในกระแสน้ำหลากและเร็วและต้องติดตามเหตุการณ์และข่าวสารอย่างใกล้ชิด
3: แล้วถ้าน้ำล้นตลิ่งผ่านพ้นไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอ
0: ตามข้อมูลที่ฉันหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมอีกอย่างต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายและสัตว์มีพิษด้วยนะส่วนน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
1: เอาละเด็กๆรีบแยกย้ายกลับบ้านกลับไปเตรียมตัวตามที่ DLTV แนะนำเรายังพอมีเวลาเพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได
2: ้ครับคุณครู
0: นี่พวกเราถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำล้นตลิ่งไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.thยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
2: รับทราบครับ
0: ไว้พบกันนะ
2: ขอบคุณครับ
0: น้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากฝนที่ตกหนักหรือตกเหนือเขื่อนต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายน้ำจำนวนมากลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานควรติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
5: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนอะนานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี่
6: เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
0: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
5: แล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
0: แต่ถ้าเราตกอยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคน
7: กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกผู้ทรงได้รับการยกย่องเป็นพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทยจากเจ้าฟ้าทหารเรือสู่หมอเจ้าฟ้าทรงศึกษาด้านสาธารณสุขและแพทย์

ศาสตร์ณมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อนำองค์ความรู้กลับมาวางรากฐานการแพทย์สมัยใหม่พระองค์ทรงส่งเสริมการผลิตแพทย์พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุขอีกทั้งทรงร่วมพิจารณาพระราชบัญญัติการแพทย์จนประกาศใช้เป็นกฎหมายทางการแพทย์ฉบับแรกของไทยพระราชกรณียกิจที่ทรงวางรากฐานไว้ยังคงส่งต่อแรงบันดาลใจผ่านการอุทิศตนของบุคลากรทางการแพทย์จากการดูแลผู้ป่วยด้วยความรู้ความเมตตาและนวัตกรรมดังพระราชดำรัสว่าขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเองถ้าท่านทรงธรรมะแห่งวิชาชีพไว้ให้บริสุทธิ์

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยอินทนิลน้ำต้นไม้ประจำจังหวัดสกลนครสกลนครจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีลักษณะภูมิประเทศทั้งที่เป็นที่ราบลุ่มโดยรอบหนองหารที่ราบสลับลูกคลื่นหล่อนลาดและที่ราบสูงระหว่างเทือกเขาต่างๆในเทือกเขาภูพานและเนื่องจากมีฝนตกเฉลี่ยตลอดปีค่อนข้างมากทำให้ในบริเวณอุทยานแห่งชาติภูพานยังคงมีสภาพพื้นที่ป่าไม้อุดมสมบูรณ์และมีป่าไม้ผลัดใบกระจายอยู่ทั่วทุกอำเภอพันไม้ป่าที่พบมีหลายชนิดขึ้นอยู่ปะปนกันทั้งไม้สงวนเช่นไม้แดงรวมทั้งไม้ป่าหายากเช่นอินทนิลน้ำซึ่งเป็นพันไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดสกลนครอินทนิลน้ำยังมีชื่อเรียกอื่นๆอีกเช่นตะแบกดำตะแบกอินเดียที่นราธิวาสและยะลาเรียกบางอบะใบออกตรงข้ามเยื้องกันเล็กน้อยเมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูร้อนในราวเดือนมีนาคมจะออกดอกเป็นช่อที่ปลายกิ่งกลีบเลี้ยงมีลักษณะเป็นรูปถ้วยมีสันนูนตามยาวกลีบดอกบางขอบย้วยมีเกสรตัวผู้สีเหลืองจำนวนมากจะค่อยๆทยอยบานไปจนถึงราวเดือนมิถุนายนมีสีม่วงสดสีม่วงปนชมพูและสีชมพูสดใสผลมีรูปเกือบกลมผิวเกลี้ยงเมื่อผลแห้งแตกตามยาวออกเป็น6ภูเมล็ดมีปีกใช้เพาะเป็นต้นใหม่ขยายพันธุ์ได้ต่อไปประโยชน์ของอินทนิลน้ำมีมากเช่นใบมีสรรพคุณทางยาใช้แก้เบาหวานและลดความดันโลหิตอินทนิลน้ำหรืออินทนิลเป็นพันธุ์ไม้ที่คนทั่วไปรู้จักกันดีดังมีหลักฐานในแบบหันอ่านภาษาไทยว่าต้นกระดอนดินอยู่ใกล้อินทนิลต้นฝิ่นกัญชาต้นชาตะวันต้นจันทนากอสันตวาพระมอนบอน

0: นานหรือยังที่ไม่ได้แงนคอดูท้องฟ้าแล้วก็เล่นถ่ายรูปร่างของก้อนเมฆว่าเป็นตัวนั้นตัวนี้งั้นมาลองถ่ายกันเล่นๆกันดีกว่าว่าก้อนเมฆที่เห็นต่อไปนี้ดูเหมือนอะไรได้บ้างแหมเมฆก้อนเดียวก็เห็นกันไปได้หลายอย่างขึ้นอยู่กับว่าใครจินตนาการเห็นเป็นอะไรก็ตามแต่ใจนะคะแต่ถ้าถามน้องๆว่าสงสัยกันไหมว่าทำไมก้อนเมฆปุยขาวๆถึงเปลี่ยนรูปร่างไปได้มากมายขนาดนี้จริงๆแล้วก้อนเมฆคืออะไรเป็นตัวอะไรกันแน่เนี่ยจะเชื่อกันหรือเปล่าถ้าจะบอกว่าเมฆก้อนใหญ่ๆจะมาจากสิ่งเล็กๆที่กระจายอยู่ทั่วไปในอากาศนั่นก็คือไอน้ำค่ะไอน้ำเกิดจากการระเหยตัวของน้ำบนผิวโลกยิ่งร้อนมากน้ำก็จะระเหยกลายเป็นไอน้ำมากอากาศร้อนๆนี่แหละจะเป็นตัวนำพาไอน้ำเล็กๆให้ลอยตัวสูงขึ้นและพอขึ้นไปในระดับที่สูงมากๆอากาศข้างบนก็จะเย็นลงไอน้ำเหล่านี้จึงเริ่มจับตัวกันหรือที่เรียกว่าควบแน่นและกลั่นตัวโดยจับตัวกับฝุ่นละอองเล็กจิ๋วหรือผงเกลือที่อยู่ในอากาศและก่อตัวกลายเป็นเมฆที่สามารถเปลี่ยนรูปเปลี่ยนร่างไปตามปริมาณของไอน้ำและกระแสลมและที่สำคัญนะคะน้องๆด้านบนของก้อนเมฆซึ่งมีอากาศเย็นจัดจะทำให้หยดน้ำบนนั้นกลายเป็นผลึกน้ำแข็งเล็กๆสีขาวๆซึ่งก็เป็นอีกคำตอบหนึ่งที่แถมมาให้น้องๆได้รู้ว่าทำไมเราถึงมองเห็นยอดเมฆเป็นสีขาวนั่นเองค่ะมาถึงตอนนี้น้องๆก็ได้รู้กันแล้วว่าจากไอ้น้ำเล็กๆเติบโตสูงใหญ่กลายเป็นเมฆก้อนโตแปลงร่างเป็นอะไรๆสนุกสนุกได้มากมายแล้วคราวนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าเจ้าเมฆก้อนโตจะแปลงร่างกลายเป็นเม็ดฝนได้ยังไงเมื่อในก้อนเมฆมีการรวมตัวของหยดน้ำเล็กๆจำนวนมากมายเชื่อหรือเปล่าว่าหยดน้ำในก้อนเมฆกว่าล้านหยดจะรวมตัวกันได้เป็นน้ำฝน1หยดโอ้โหแล้วที่ตกลงมาตอนหน้าฝนจนน้ำท่วมเนี่ยแสดงว่าก้อนเมฆบนฟ้าคงอุ้มน้ำฝนเอาไว้จำนวนมหาศาลเลยนะเนี่ยก็เป็นอันแน่นอนว่าเมื่อหยดน้ำฝนในก้อนเมฆไม่สามารถลอยตัวอยู่ได้เราก็จะได้เห็นเมฆสีดำทะมึนที่แบกหยดน้ำฝนเอาไว้ปล่อยหยดน้ำเหล่านั้นร่วงพราวลงมาเป็นสายฝนให้น้ำได้กลับคืนสู่แหล่งน้ำตามธรรมชาติและรอเวลาที่จะดำเนินวัฏจักรของสายน้ำสู่ก้อนเมฆเช่นนี้ไปเรื่อยๆค่ะ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้
3: โห
2: นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: ช่วงรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติในการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติดังนี้จัดเตรียมสิ่งของและเครื่องใช้ที่จำเป็นไว้ใช้งานในยามฉุกเฉินอาทิเครื่องอุปโภคบริโภคอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายและเอกสารสำคัญต่างๆศึกษาวิธีป้องกันและปฏิบัติตนเมื่อเกิดภัยพิบัติการช่วยเหลือและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นวิธีใช้งานอุปกรณ์ดับเพลิงจดจำหมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาทิสถานีตำรวจสถานีดับเพลิงโรง

0: พยาบาลสำหรับติดต่อแจ้งเหตุและประสานขอความช่วยเหลือตรวจสอบบ้านเรือนให้อยู่ในสภาพปลอดภัยมีโครงสร้างมั่นคงแข็งแรงจัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบไม่กีดขวางทางเดินและทางออกสู่บันไดหนีไฟพร้อมตัดแต่งกิ่งไม้ที่เสี่ยงต่อการหักโค่นที่สำคัญให้หมั่นติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยจดจำเส้นทางหนีภัยจุดนัดพบที่ปลอดภัยรวมถึงวางแผนการอพยพหนีภัยและเข้าร่วมการฝึกซ้อมอพยพหนีภัยอยู่เสมอ
1: ชูการ์ไกลเดอร์นะคะชูการ์แปลว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นชูการ์จะชอบอาหารที่มีรสหวานอาหารหลักของเขาได้แก่ผลไม้ตามฤดูกาลทุกชนิดสิ่งที่เสริมเข้ามาและเขามีความจำเป็นที่จะต้องได้รับก็คือโปรตีนจากแมลงที่เขาจะสามารถทานได้แก่หนอนจิ้งหรีดหรือแมลงเล็กๆอื่นๆที่อยู่ตามบริเวณต้นไม้หากไม่สามารถที่เขาจะทานแมลงได้หรือเราไม่สามารถที่จะหาแมลงให้เขาทานได้โปรตีนอย่างอื่นที่เราจะเสริมได้ได้แก่กลุ่มของโปรตีนจากไข่โปรตีนจากเนื้อไก่บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของโปรตีนจากเต้าหู้ก็สามารถให้เขาทานได้เช่นกันค่ะการกินของชูการ์ไกเดอร์แต่ละตัวจะขึ้นอยู่กับนิสัยของสัตว์เลี้ยงของเราเป็นหลักแต่มีความจำเป็นที่จะต้องหาให้เพียงพอกับความต้องการของเขาหากเจ้าของคนไหนที่ไม่สามารถที่จะหากลุ่มของแมลงได้คือเรากลัวแมลงสิ่งที่เราจะสามารถนำมาเสริมแทนได้ก็คืออาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงเข้ามาเสริมทดแทนโปรตีนให้คู่กันไปกับผลไม้หากไม่สามารถหาอาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงได้ที่เราจะสามารถหาได้ก็คืออาหารเม็ดของสุนัขและแมวทีนี้ในกรณีการใช้อาหารเม็ดของสุนัขและแมวข้อจำกัดก็คือในชูการ์ไกเดอร์ที่อายุไม่เกิน1ปีเราสามารถให้อาหารสุนัขและอาหารแมวได้นะคะเราจะสามารถให้เพียงวันละ1เม็ดต่อตัวเท่านั้นชูการ์ไกเดอร์ที่อายุมากกว่า1ปีเราจะให้เพียงแค่ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะโดยให้แค่ครั้งละ1เม็ดหากให้อาหารของสุนัขและแมวมากเกินไปจะทำให้ชูการ์ไกเดอร์มีปัญหาในเรื่องของตับและไตตามมาได้ในอนาคตค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี
2: หลานจะมาอยู่ช่วงกลางวันปรึกษากันอยากจะมีพื้นที่ส่วนตัวให้เขาเล่น

0: ถไปรับแม่อุ้มหลานออกจากรถปุ๊บ
1: ไปเลย
0: หายไปเลยตาหายไปเลยต้องอนุญาตแล้วให้เข้ามาในบ้านได้แล้วก็จัดการตามที่เราวางแผนไว้ห้องนี้ไหมห้องนี้ไหมห้องนี้แหละใช่เลยชัดเจนโอเคคือเป็นห้องแบบห้องเด็กเลย
1: ครับ
0: โอ้โหน่ารักเลย
1: ต้องดูรูปเจ้าของห้องอยู่เนี่ย
0: ใช่เนื้อจะของเอาจริงแคบกว่าที่อยู่ในรูปอีกนะ
1: ใช่ครับตอนแรกในรูปมันมองแบบหุ่มกว้าง
0: เออใช่ใช่ใช่
1: แต่พอมาจริง
0: เนี่ยพอเวลามีรูปถ่ายมาที่เพจอย่างเงี้ยส
1: ่
0: งเข้ามาเงี้ยเราก็ยังไม่วางใจเพราะว่ากล้องเหมือนมันดีส่งรูปเข้ามาแล้วมันแบบโหดูกว้างมาก
1: กว้างมีพื้นที่ให้เราทำงานเยอะ
0: เนี่ยพอมาดูที่จริงเนี่ยเอาแหละแล้วเดี๋ยวเราต้องมาเรียกคุณหนันสาเข้ามาดูหน่อยว่าเอ้ยทำได้ยังไงบ้างเพราะทำแบบที่ทำ

0: คลิปนี้อลังการเหมือนกันนะ
1: ยิ่งความกว้างไม่เท่าไหร่ที่ความสูง
0: คืออย่างนี้ออปชันนั่งคือไงออปชันมันเยอะนะวันนี้คือเราอยากจะแบบว่าผมนั่งเตียงเขาเลยแบบ
1: ไม่ได้เหรอไม่ได้ดิ
0: ได้คือเราต้องการแบบเหมือนพื้นที่เล่นเพิ่มเติมเพราะเด็กกำลังโตน้องเนี่ยขวบครึ่งแล้วอีกสักพักก็จะวิ่
1: งแล้ว
0: นอกจากความปลอดภัยแล้วพื้นที่เล่นที่อยู่ในการดูแลของพ่อแม่
1: ผู้ปกครอง
0: อยู่ในสายตาก็สำคัญ
1: ใช่ครับ
0: เพราะถ้าเกิดมีที่เล่นในห้องนอนนึกน่ารักเลยนะ
1: นี่แบบไม่ต้องออกไปที่ไหนเลย
0: ใช่
1: ในบ้านเราเนี่ยดูแลเราไม่ต้องไปพบเจอคนมากมาย
0: ประหยัด
1: ประหยัด
0: ประหยัดด้วยปลอดภัยด้วยอ
1: ่
0: ะโอเคทั้งนั้นวันนี้เราจะมาทำห้องเด็กเล่นนะไปคุณนักศึกษาครับอ่ะมาดีเว้ย
1: ว่า
0: เออนี่ถือแบบเข้ามากับหัวด้วยเฮ้ยไงเดินโถไงถือแบบกับหัวก่อน
1: อ้าวนี่กับหัว
0: เออจะให้มาน้องสไลเดอร์ขึ้นข้างบนนี่เหรอเออนี่คือมุมนี่มุม
1: อ๋อ
0: คือนี่อันนี้คือเราสเก็ตทับมาแล้วใช่ไหมคือตอนแรกอ่ะก็คือเขาส่งรูปห้องนอนที่มาแหละ
1: อ
0: ุ้ยจากเท่าที่ดูเนี่ยมันแคบนะพี่มันไม่ได้กว้างเหมือนในรูปเลย
1: อุ้ยมันไม่อุ้ยกว้าง
0: เตียงก็กว้าง
1: เตียงก็เต็มที่ห้าฟ
0: ุตกว้างมีกว้างเล็กนิดเดียวห้องนิดเดียวเนี่ย
1: ห้องนิดเดียวก็ทำให้พ
0: ื้
1: นที่ใช้ได้เยอะ
0: อันนี้คือเราทำอะไรมากกว่านี
1: ้วันนี้เราจะมีตัวหลักๆให้อีกหลังสไลเดอร
0: ์
1: แล้วก็ด้านบนเนี่ยเราจะทำเป็นตัวเหมือนชั้นเพิ่มขึ้นไปอีกเหมือนพื้นบ้านเนี่ย
0: ไปทำอะไร
1: เด็กที่บ้านโซนก็วิ่งนี่เลยลง
0: ให้วิ่งวนไปเรื่อย
1: จนเหนื่อยจนกว่าจะเหนื่อยแล้วก็หมด
0: วนเหนื่อยต้องนอน
1: นั่นแหละ
0: ตื่นแล้วก็วิ่งวน
1: ถูกต้องไม่ต้องทำอะไรแล้ว
0: แล้วก็มีอะไร
1: อะไร
0: อ
1: ันนี้ลูกบอลไง
0: อ๋อมีลูกบอลมีบอลบอลด้วย
1: มีบอลบอลด้วย
2: ไม่ต้องกลับไปไหนแล้วพี่ผมว่าอยู่นี่แหละ
0: มันจะสะดวกสบายอะไรขนาดน
1: ี้
0: วะคือบอลบอลอยู่นี่เหรอ
1: บอ
0: ลอะไรเลื่อนลงมา
1: ใช่
2: ไอ้เรื่องมาเดี๋ยวบอล
1: บอลบอลแล้วก็บันไดนี้แล้วก็มีราว
0: ข้อมไปเลย
1: ใช่ข้อมเตียงไปเลย
0: อันนี้เราใช้เวลาทำนานไหมไม่ต้องบอกไม่พูดครับผม
1: งาน
0: แน่นอนเพราะว่ามีงานเยอะนะงานต้นไม้วันนี้ไม้เป็นหลัก
1: งานไม้เป็นหลักเลยเน้นไม้ไม้ก็เป็นพวกไม้ยางพารากับไม้สน
0: ลดน้ำหนักได
1: ้แล้วหนักได้สบาย
0: ภายในสะดวก
1: ถูกต้อง
0: โอเคทำงานง่ายตัดง่ายทำอะไรง่าย
1: เดี๋ยวขอตัววัดที่ดูแป๊บก่อนว่าเห็นจะแบบแล้วงงเลย
0: เดินมาก็บ่น
3: พื้นที่พอได้
0: เขายังเขาเพิ่งเลิกวันเขาปวดได้อะไรล่ะ
3: ไม่ถ้าตอบมาได้ครับถ้าตอบได้ครับแต่ไม่ดูเลขนะ
0: ถ้าตอบมาถ้าถามตอนนี้เนี่ยตอบได้ครับก็สมเด็จนะ
1: ใช่
0: ใช่จะเลิกเดี๋ยวเราไปเนรมิตห้องเด็กเล่นกันครับ
1: เฮ้ยเดี๋ยวเอางั้นเลยเดี๋ยวโอ้โหและที่นอน
0: เอาว่ากำลังมีคนยกซะแล้ว
1: อยู่ข้างหน้าไปเลยก็ได
0: ้ครับผมครับครับพี่ที่ระวังแผ่นทะลุนะพี่นะ
1: ทำอะไรครับ
0: ไม่เอาดีกว่าไม่เอาดีกว่าแผ่นทะลุไงเราต้องย้ายออกไปหมดเลยเหรอ
1: ชุดเตียงเราจะย้ายหมดเลยเพราะว่าใช้พื้นที่
2: ใช้พื้นที่ทำก่อน
1: ใช้
2: พ
1: ื้
2: น
1: ที่ทำงานก่อนแล้วเดี๋ยวเอากลับมาที่เดิมครบเซต

0: หลานจะมาอยู่ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ฮะก็หลานก็มึงซนไม่มีพื้นที่จะให้เล่นฮะเช้าๆเย็นๆก็ให้ไปเล่นที่สวนสาธารณะของหมู่บ้านก็เลยจะปรับปรุงห้องว่างไว้ห้องใหญ่เป็นห้องว่างก็เลยปรับปรุงให้หลานนี่เอาไว้ให้หลานเป็นพื้นที่ของหลานเล่นจะได้ซนอยู่ในห้องได้ปลอดภัยจากไออุบัติเหตุต่างๆที่จะเกิดขึ้นทำไมแล้ว
1: หนูอยาก

0: ก็คือมันจะมีไอ้ตัวสไลเดอร์
1: ฝั่งสไลเดอร
0: ์ฝั่งที่มุมยืนใช่ไหมแล้วก็จะมีบันไดขึ้นฝั่งนี้ใช่ไหม
1: ถูกต้องครับ
0: แล้วก็จะมีเรียกว่าพื้นที่ข้างล่างซึ่งอาจจะเป็นโต๊ะทำงานในอนาคต
1: ใช
0: ่น้องมานั่งทำงานได้เตียงอยู่นี่
1: ใช่อ
0: ะไรอย่างเงี้ย
1: ที่เดิม
0: ว่าเสานี้ก็ดูแบบเป็นโครงสร้างที่แข็งแรงนะ
1: คือยึดหลักผมมานั่งแล้วเสาไม่ดุ้ง
0: ไม่คลอนเออโอเคละ
1: แล้วโครงสร้างพวกเนี้ยเรายึดสกรูไว้กับฝาไว้กับผนังด้วยฝาไว้กับตัวคานรับ
0: นี้โอเคก็คืออย่างที่บอกว่าเราจะไม่ยุ่งกับผนังข้างหลัง
1: ตอนแรกคิดว่าจะไม่ยุ่งแต่เนี้ยเราเสริมยาวไปนิดนึงเกาะน็อตไว้2ตัว
0: อ๋อเกาะนิดเดียว
1: นิดเดียวเราจะไม่ยุ่ง
0: ยุ่งให้น้อยที่สุดแน่เพราะว่าเป็นผนังร่วม
2: นี่แปลงมันหนาวด้วยแหละ
0: อันนี้ก็คือโครงสร้างที่เป็นโครงสร้างพื้น
1: โครงสร้างพื้น
0: โครงสร้างพื้นชั้นลอย
2: ชั้นลอย
0: ว่าเด็กๆก็ปีนขึ้นมา
1: ผมว่าเอาฟูกมาปูนิดเตียงของฉ
0: ันเฮ้ยใช่ไงจะบอกว่าเป็นเตียงเดี่ยวเลย
2: ไม่จำเป็นต้องเป็นที่เล่นก็ได้นะถ้าเป็นที่นอนอีกที่ก็ได้
0: ถูกต้อง
1: เออผมว่าน้องนอนบนนี้ดีกว่าน
0: อนวนไป
1: กิ้งเบื่อแกกิ้งไป
0: ไม่ต้องใช้ขาแขน
2: ให้ได้วิ่งให้ได้เดิน
0: คนหรือปิงทะเลไม่รู้กิ้งทั้งวันโอเคนี่ก็เสร็จแล้ว
1: ตัวโครงสร้างเสร็จแล้ว
0: โอเค
1: จะทำการตก
0: อ๋อ
2: ตอนแรกนึกว่าจะหนักนะ
0: อ๋อเป็นอย่าง
1: น
0: ี
1: ้
0: เฮ้ยปลอดภัย
1: นี่อ่ะแล้วทีนี้ผมรบกวนหน่อยด้านนู้นนะ
2: ครับ
1: สไลเดอร์แผ่นสไลเดอร์มันจะกว้างอยู่ที่53เซน
0: โอเค
1: เผื่อให้ผมนิดนึง
2: 53
1: จัดกระ
0: แ
1: พง
0: ใหม่หน่อยนะผมว่า
2: เอา53เปมครับเหลือเผื่อ
1: ปั๊กหน่อยนึงมันจะติดปั๊กเยอะขึ้นหน่อยก็มาสัก55 55ประมาณนั้นชนนี่เลยอะไรคร
2: ับประมาณ64เหรอขยับเข้ามาอีกครับ
1: 64เลย
2: 64แล้วครับเอา55เนาะ
1: เดี๋ยวน้องก็ได้นะ
2: 30โอเคประมาณนี้แหละโอเคครับ
0: ปล่อยหน่อยได้มั้ยให้มันวางบนบาทนิดนึง
1: ได้ได้ปัก
0: ตรงได้แบบ
1: 15เออ55
0: ประมาณนั้นได้มั้ย60มั้ยนี
2: ่58
0: โอเคโอเคประมาณนี้3เซนน้องรอดไม่ได้หรอก3เซนน้องที่กระดาษ A4
1: น้องครับ A4
0: โอเคให้มันวางฝั่งบนตัวคานนี
1: ่บนตัวคานเลยเดี๋ยว
0: ยึดเรายึดเลยใช่ไหมครับ
1: เลยเดี๋ยวยึดเลย
2: ยึดด้วยอะไรครับอันนี
1: ้ด้วย
0: สกรู
1: ตัวนี้ตัวไหน
2: นะตัวนี้
1: ตัวนี้ลั่นใช่ไหม
0: เมื่อกี้เสียงอะไรพี
1: ่เดี๋ยวหาก่อนเดี๋ยวว่า
0: ไม่อยากรู้เมื่อกี้เสียงอะไร
3: อ๋อนี่เสียงอะไร
1: บา
0: ตัวอะไรเสียงอะไร
1: ตัวตาไม้นี
0: ่อ๋อตัวตาไม้วิ่งทำไงพี่
1: อ๋อ
0: เกิดว่าเกิดอุบัติเหตุนี้ขึ้นอ่ะ
1: เนี่ยตาไม้เนี้ยตรงเนี้ยมันจะมีสไลเดอร์ค้ำอยู่มีน้ำหนักของสไลเดอร์ค้ำอยู่อีกตัวนึง
0: ค้ำตรงไหน
1: นี่เลยยึดตรงนี้เลย
0: ไม่มันต้องค้ำมาถึงตรงนี้หรือเปล่า
1: ใช่
2: ตรงตำแหน่ง
0: ถ้าค้ำตรงนี้มันก็จะหักอยู่ดีอ่ะ
1: ค้ำเนี่ยติดนี่พอดี
0: เ
1: ต็มแผ่นนี่พอดี
0: เสียงลั่นเลยนะกรอบแต่ว่าไม่เป็นไรคือมันเกิดขึ้นได้
2: ใช่ครับ
0: นะเพราะว่าเขาไม่ใช่เด็กข้าขวบไงเขาขึ้นแบบเพิ่มขึ้นแบบนี้กันครับกรอบได้นะฮะอ
2: ย่างที่บอกว่าอันนี้ออกแบบมาเพื่อสำหรับเด็ก
0: ใช่เพื่อเด็ก
1: เหลือใส่พื้นอีกมันต้องมีน้ำหนัก
0: พื
1: ้น
0: อีกอู้ใช่แล้วนี่ทำไงพี
1: ่
0: ฮะต้องใส่เสามากางเตียงเลยไหม
1: ไม่ไม่พื้นพื้นมันจะเกาะอยู่บนนี
0: ้อ๋อพื้นเกาะอยู่นี่เราไม่ต้องดามไม้ดามเมย์นะข้างในพี
1: ่ตัวไหน
0: ตรงตาไม้อะดาม
1: ตัวนี้เผื่อเดี๋ยวดามไม่นิด
0: เออดามนิดนึงกว่า
1: ดามไม้ตัวหน้าเดินไป
2: ช่วยเมคชัวร์ปลอดภัยไว้ก่อน
0: ไอ้ครับนี่ก็บันไดมาพา
2: ดลงบันไดพาดแล้วเดี๋ยวตัดเหลี่ยมบันได
1: บันไดมันจะประตูมันจะใกล้ประตูไปไหม
0: ใกล้สิ
1: ใกล้เราต้องตัดการตัดทำการตัดขึ้นมาเอาเข้ามาอีกนิดได้ไหมครับ
0: ผมต้องเปิดมานี้อย่างน้อยก็ต้องไม่ชนไอ้มานี้อ่ะ

0: ครึ่งเราทำอะไรอยู่พี่ตอนนี้ครับ
1: อันนี้ก็เดี๋ยวก็ติดพื้นครับ
0: ติดพื้นโอเคก็คือเป็นทำพื้นชั้นสอง
1: ชั้นสอง
0: นะฮะชั้นลอยโอเค
2: ก็คือใช้ไม้วางเรียงจะนำตกไป
0: ไม้เราใช้หน้าไหนครับ
1: 5นิ้วครึ่งครับ
2: โดยเบื้องต้นเราต้องใส่ก่อนนะครับ
1: เดี๋ยวเราติดเขาใส่มาให้เรียบร้อยแล้วอ๋อ
2: ใส่มาให้เรียบร้อยแล้
1: วก็ขัดแต่งนิดหน่อยก็ตัดมาให้ได้ขนาด
0: โอเคอ่ะแล้วก็ติดพื้นต่อไป
1: ยืดจากเงินเลยเดี๋ยวผมส่งไม้มาหน่อยแล้วกัน
0: ได้จ้ะ

0: ัวสกูเราต้องปิดอะไรนะครับ
1: เดี๋ยวก็ขัดกระดาษทรายเราไม่ปิดครับเผื่อเวลาอยากลื้อถอนอยากลื้อถอนใช่อยากเปลี่ยนอะไรได้แล้วพื้นนี้เราก็ใช้เบาะพวกเบาะนิ่มๆของเด็กเล่นแล้วมาปูบนนี้ก็ได้
2: เวลาเลือกไม้มาทำโครงสร้างครับเราเน้นย้ำกันประมาณหนึ่งเนาะว่าพยายามเลือกไม้ที่แบบว่ามันไม่มีตาไม
1: ้ตาน้อยหน่อย
2: เพราะว่าอะไรเพราะว่าตาไม้เนี่ยมันคือจุดที่มันไม่มีตัวเรื่องอะไรอ่ะมันจะเกิดการบั๊กง่ายการหักอย่างเงี้ย
0: การหักบริเวณนั้น
2: ใช่เพราะว่าตัวเนื้อไม้มันไม่ต่อเนื่องกันนะพวกนี้ดีกว่าเหมือนมาขีดเส้นแบ่งมันไว้ไอ้ตรงเนื้อไม้มันลดลงหรือตรงนี้อันนี้แข็งมาก
0: ตรงที่เรา
2: จุดเดียวมือแข็งจุดเดียวซึ่งแข็งไม่ใช่ดีเพราะว่าความแข็งไม่เท่ากันไม่สม่ำเสมอ
0: ทำให้ความแข็งแรงมัน
2: การรับแรงมันก็ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
2: ตามหลักเพราะฉะนั้นพยายามเลือกไม้ที่มันไม่มีตาไม้มาใช้

0: มาคุยเรื่องโครงสร้างหน่อย
1: ครับ
0: เราจะรู้ได้ยังไงว่าต้องมีเสาอะ
1: คือด้วยระยะของคานสแปนมันเนี่ยมันมีความกว้างนี่ค่อนข้างมากซ
0: ึ่
1: งจะทำให้ไม้เนี่ยโอกาสการแอนตัวเวลามันน้ำหนักสูงด
0: ัง
1: นั้นอะเราควรจะมีตัวค้ำเนี่ยไปค้ำกลางเพื่อให้เกิดการแอนตัว
0: คำถามต่อไปกว้างแค่ไหนต้องมีเสา
1: 3เมตร
0: 3เมตร
1: 2ถึง3เมตรควรจะเริ่มมีได้แล้วเพราะทั้งนี้ทั้งนั้นครับอยู่ที่ตัว
0: หน้าไม
1: ้
0: หน้าไม้คืออย่างนี้นะคุณผู้ชมเล่าให้ฟังก่อนหน้าไม้คือนี่ที่ผมทำนิ้วนี่นะอย่างนี้นี่หน้าไม้คือปกติเวลาที่เราทำโครงสร้างเราจะไม่ทำโครงสร้างแบบนี
1: ้
0: ม
1: ัน
0: รับแรงไม่ได้มันแอนเลย
1: ใช่เพราะ
0: ไม้เราต้องทำยังไงนี
1: ่แนวตั้ง
0: หลักฟิสิกส์ครับการรับแรงนี่ตรงนี้จะแข็ง
1: อันนี้จะแข็งแรงกว่าฝั่ง
0: แข็งแรงกว่าเยอะนะ
1: ใช่ครับ
0: เพราะนั้นเราจะเห็นว่าเอ้ยบอกเขามีคำศัพท์คำหนึ่งอันนี้เรียกความลึกของคานนี่เวลาที่มีโครงสร้างไปพาดต่างๆแล้วมีอะไรมาวางข้างบนสิ่งนี้กลายเป็นคาน
1: ใช่ถูกต้องครับ
0: แล้วยังไงต่อหลักการ
1: ซึ่งเวลาคานเนี่ยพอน้ำหนักลงเนี่ยมันจะทำให้ว่าน้ำหนักที่เป็นอยู่บริเวณด้านบนเนี่ยจะลงตำแหน่งคานแล้วคานเนี่ยจะถ่ายน้ำหนักไปลงที่ซัพพอร์ต
0: นั่น
1: ด้านข้างดังนั้นเราต้องเมคชัวร์ครับว่าไอ้ตัวซัพพอร์ตตัวเนี้ยก็ยึดติดกับโครงสร้างที่มันแข็งแรง
0: ซึ่งซัพพอร์ตเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เสาก็ได้นะ
1: ถูกต้อง
0: มันอาจจะเป็นผนังก็ได้เพราะผนังเนี่ยมันมีตัวโครงสร้างอยู่ข้างใน
1: และอีกวิธีหนึ่งถ้าสมมุติเราไม่อยากได้เสาเนี้ย
0: ไม่อยากได้เสา
1: เราสามารถ modify ได้ที่ว่าให้ตัวด้านล่างเนี่ยอาจจะเป็นชั้นวางหนังสือ ที่เป็นทั้งแผงเนี่ยขึ้นมาคล้ายๆเหมือนกับ
0: เสาแผงที่เป็นเสาอะเป
1: ็
0: นเสาเลย
1: ก็ทำให้มันกรอบ
0: กลายเป็นฟังก์ชันซะ
1: ฟังก์ชันใช่ก็เป็นการหลอกตาทั้งที่ว่าเราใช้ประโยชน์จากมันในการตัวรับน้ำหนักช่วย
0: แล้วเนี่ยคือที่เราต้องทำมีเสาเนี่ยเพราะว่าไม้เนี่ยมันเล็ก
1: เล็กถูกต้องครับ
0: คือความลึกของคานมันน้อยซึ่งถามว่าซัพพอร์ตตรงนี้เสียพื้นที่อะไรเยอะไหมก็ไม่เพราะว่าฟังก์ชันมันแยกกันอยู่แล้วโซนนู้นกับโซนนี้
1: ซึ่งเราอาจจะอะแดปไปทำอย่างอื่นก็ได้
0: ถูกต้อง

0: 100นะฮะนี่คือภาพรวมของห้องเด็กเล่นที่เราเนรมิตกันในวันนี้นะครับสำหรับท่านประจำบ้านเนรมิตเอาล่ะเราก็จะมา
1: เดี๋ยวๆๆนี่จะไปไหนกันเนี่ย
0: เอ้ยซานตาคลอส
2: ซานตาคลอส
1: แล้วแจกลูกบอลเด็ก
0: ไม่ใช่มาใส่หมอกไงนี่โอเคเลย
1: อ่ะเดี๋ยวถ่ายรูปไปฮะรูปแรก
3: โอ้ทางนู้น
0: เออโอเคโอเคได้ๆๆๆเอาล่ะก็เรียกว่าน้องๆน้องเขาน่าจะมีความสุขกับเครื่องเล่นใหม
1: ่ครับ
0: ทั้งชั้นลอยตรงนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเตียงมาใส
1: ่เอาฟูก
2: ใช่ครับ
0: มันก็จะกลายเป็นเตียงนอนที่โดนห้อมล้อมไปด้วยที่เล่น
3: สนุก
0: ครับผมขอบคุณพี่สามารถ
1: ครับ
0: มาก
1: เลยครับผมได้เลยครับ
0: แล้วอย่าลืมฮะใครที่อยากจะให้เราไปเนรมิตมุมในบ้านหรือว่าตรงไหนก็ตามก็ส่งเรื่องเข้ามาอย่าลืมส่งภาพมุมนั้นมาด้วย before นะจะได้เห็นว่าเราจะเนรมิตยังไงได้บ้างภายใน1วันหรืออะไรกันนะโอเค

วันนี้เราจะมาแก้ปัญหาท่อรั่วครับอุปกรณ์ที่ใช้ครับท่อใบเลื่อยไขควงครีมสายรัดท่อกาวสานท่อและกระดาษทรายครับขั้นตอนแรกเราจะมาตัดท่อเพื่อที่จะไปครอบรอยรั่วของรูท่อนะครับเราจะมาผ่าท่อกันนะครับดังนี้กับนี้นะครับ

ตอนต่อไปครับเราจะมาขัดท่อแล้วก็แผลตรงท่อที่แตกครับขั้นตอนต่อไปครับเราจะมาทากาวประสานท่อครับบริเวณด้านนี้แล้วก็ด้านในนี้นะครับ

0: ีมุมที่แบบว่าอยากจะมุมที่บ้านที่อยากจะให้เราไปเนรมิตก็ส่งเรื่องเข้ามาในแชทส่งเข้ามาในเพจช่างประจำบ้านได้เลยรับรองว่าเดี๋ยวทีมงานแอดมินเราก็จะดูแล้วก็เอ้ยอันไหนน่าไปเนรมิตเราก็จะไปกันนะฮะ
1: อมรินทร์ทีวี
2: โรคที่เราจะสามารถพบได้บ่อยในหนูแกสบี้นะคะก็คือโรคเกี่ยวกับเรื่องของทางเดินอาหารหรือการให้อาหารที่ไม่เหมาะสมทีนี้อาการที่เราจะสามารถสังเกตเห็นได้ก็คือลักษณะของอึที่มีความผิดปกติไปเรามาดูลักษณะของอึที่ปกติกันก่อนอึที่ปกติของหนูแกสบี้นะคะก็จะเป็นลักษณะเรียวยาวของอึนะคะจะต้องไม่มีลักษณะของการติดกันของเม็ดก้อนอึทีนี้ถ้ามีลักษณะที่ผิดไปจากนี้ไม่ว่าจะเป็นลักษณะคล้ายในส่วนของยาสีฟันเม็ดเล็กเม็ดใหญ่ไม่เท่ากันหรือออกมาเป็นก้อนที่มันมีขนาดใหญ่มากเกินไปทั้งหมดถือว่าเป็นความผิดปกติถ้าเราเจอความผิดปกติเราแนะนำให้พาไปพบสัตวแพทย์โดยเร็วที่สุดนะคะ

หากเราพาไปพบสัตวแพทย์ช้าสิ่งที่จะเกิดตามมาก็คือหนูอาจจะขาดสารอาหารท้ายที่สุดอาจจะทำให้หนูเสียชีวิตได้โรคอีกโรคหนึ่งที่จะสามารถส่งต่อได้ในหนูแกสบี้และในคนก็คือภาวะของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าเนื่องจากว่าแกสบี้เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่จะมีความสามารถในการติดโรคพิษสุนัขบ้าได้เมื่อเป็นแล้วไม่มีทางรักษาแนะนำให้มีการทำวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าปีละ1ครั้งพาไปพบสัตวแพทย์เป็นประจำนะคะทุกๆ 3-4 เดือนเวลาที่เราพาเขาไปหมอแนะนำให้มีการเก็บอุจจาระของเขาไปด้วยนะคะเพราะว่าลักษณะของอึหรือส่วนประกอบที่อยู่ในอึมันจะสามารถบอกคุณภาพชีวิตของสัตว์เลี้ยงของเราได้โรคต่อมาที่เราจะสามารถพบได้บ่อยในหนูแกสบี้ก็คือโรคเกี่ยวกับเรื่องของทางเดินหายใจในเรื่องของโรคทางเดินหายใจอาการที่เราจะสามารถสังเกตได้บางตัวนะคะก็คือเริ่มด้วยที่อาการจามก่อนบางทีเราจะไม่สามารถสังเกตได้ว่าน้ำมูกจะออกมาทางจมูกนะคะแต่ลักษณะของน้ำมูกอาจจะอยู่ที่บริเวณที่ฝ่าเท้าเวลาที่เราจะสามารถสังเกตได้เวลาที่เราเล่นกับเขานะคะเราแนะนำให้ดูในตำแหน่งของจมูกว่ามีลักษณะของน้ำมูกหรือเปล่านะคะถ้าไม่มีลักษณะน้ำมูกที่จมูกที่บริเวณรอบตามีไหมมีน้ำตามีคราบน้ำตาหรือเปล่านะคะหรือในตำแหน่งของบริเวณข้างขาด้านหน้าทั้งสองฝั่งนะคะดูว่ามีลักษณะของคราบอะไรที่มันผิดปกติไหมนะคะปัจจัยโน้มน้าวที่จะทำให้เกิดปัญหาของโรคทางเดินหายใจในหนูแกสบี้ก็คือการเลี้ยงในตำแหน่งที่ชื้นเกินไปร้อนเกินไปนะคะตำแหน่งของการวางกรงของหนูแกสบี้เองควรจะต้องวางในตำแหน่งที่ไม่อับไม่ร้อนไม่ชื้นง่ายๆก็คือเมื่อเราอยู่ในห้องนั้นแล้วเรารู้สึกว่าเราอยู่ได้อย่างสบายแกสบี้จะสามารถปรับตัวทนกับความเย็นได้มากกว่าอากาศที่ร้อนเพราะฉะนั้นหากเราเลือกในตำแหน่งได้ถูกต้องและเหมาะสมมันก็จะช่วยในการลดโอกาสของการเกิดโรคทางเดินหายใจตามมาได้ปัญหาอย่างอื่นที่เราจะสามารถพบเจอได้ในสัตว์กลุ่มนี้ต่อไปก็คือเป็นปัญหาในเรื่องของการท้องเสียมากเกิดจากปัญหาปนเปื้อนของเชื้อโรคอาจจะปนมาในอาหารในผักสดหรือในน้ำเชื้อโรคที่มักจะก่อโรคในสัตว์กลุ่มนี้ส่วนมากจะเป็นเชื้อโรคที่เราเรียกกันว่าเชื้อโปรโตซัวนะคะหรือเราเรียกกันง่ายๆว่าเชื้อบิดท้ายที่สุดก็จะท้องเสียพอท้องเสียก็จะมีการขับเชื้อโรคทิ้งออกมาตัวไหนที่เขาได้ปริมาณของยาในปริมาณที่มากเพียงพออาการของการท้องเสียอาจจะกลับมาเป็นปกติได้แบบนี้ถือว่าเป็นความน่ากลัวของโรคนะคะเนื่องจากว่าเจ้าของบางคนอาจจะละเลยไปว่าโอเควันนี้หายแล้วนะคะท้ายที่สุดอาจจะทำให้มีการเก็บกักเชื้อโรคอยู่ในกรงเขาก็จะกลับมาติดโรคได้ใหม่นะคะทีนี้เขาก็จะแสดงอาการของโรคกลับขึ้นมาใหม่ถ้าเรารู้ไม่ทันหรือเราพาไปหาหมอไม่ทันอาจจะทำให้สัตว์เลี้ยงของเราท้องเสียขัดน้ำและเสียชีวิตได้ในที่สุด

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยสน3ใบต้นไม้ประจำจังหวัดเลยเลยเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่ทางด้านทิศเหนือติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยมีแม่น้ำโขงและแม่น้ำเหืองเป็นเส้นกั้นพรมแดนตามธรรมชาติลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของจังหวัดเลยเป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนตามแนวเหนือใต้มีที่ราบระหว่างหุบเขาแนวภูเขาสูงนี้ล้อมรอบตัวเมืองที่อยู่ตรงกลางทำให้มีลักษณะคล้ายกับแอ่งกระทะคือมีภูเขาอยู่รอบนอกที่เป็นเขตติดต่อของจังหวัดและราบลุ่มลงสู่ตอนกลางสภาพภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสูงเช่นนี้ทำให้จังหวัดเลยมีอุณหภูมิลดต่ำลงถึงลบ3องศาเซลเซียสในบางปีซึ่งมีผลต่อลักษณะป่าไม้และพันไม้ที่หลากหลายแตกต่างกันตามความสูงจากระดับน้ำทะเลเช่นป่าสนเขาบนที่ราบของเทือกเขาสูงเช่นที่ภูกระดึงและภูหลวงซึ่งสูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่ 1,000 ถึง 1,600 เมตรนั้นมีพันไม้ป่าพิเศษขึ้นอยู่ทั่วไปคือสน3ใบสน3ใบเป็นพันไม้มง

คนพระราชฐานประจำจังหวัดเลยมีถิ่นกำเนิดในพม่ามีชื่อเรียกอื่นๆอีกตามแต่ละท้องถิ่นเช่นเชียงใหม่เรียกเกี้ยเปลือกบางแม่ฮ่องสอนเรียกเชียงบังเพชรบูรณ์เรียกแปกและภาคกลางเรียกสนเขาสนสามใบเป็นไม้ต้นสูง 10-30 เมตรลำต้นเปล่าตรงเปลือกสีน้ำตาลอ่อนล่อนเป็นสะเก็ดรูปตะข่ายตามรอยแยกมักมียางสีเหลืองซึมออกมาเรือนยอดเป็นพุ่มกลมใบเป็นรูปเข็มยาวออกเวียนสลับถี่ตามปลายกิ่งเป็นกลุ่มละ3ใบดอกของสน3ใบออกเป็นช่อมีช่อดอกตัวผู้และช่อดอกตัวเมียอยู่บนต้นเดียวกันลักษณะของช่อดอกตัวผู้มีสีเหลืองแบบหางกระรอกส่วนช่อดอกตัวเมียจะออก 1-3 ช่อตามกิ่งซึ่งต่อมาจะกลายเป็นผลรูปไข่สีน้ำตาลภายในมีเมล็ดขนาดเล็กที่มีปีกใช้ขยายพันธุ์เป็นต้นใหม่ต่อไป

0: สวัสดีครับก้องชนะจาก The Green Diary ครับผมวันนี้ผมมีเพจหนึ่งที่ผมติดตามมาสักพักแล้วนะครับจะมาแนะนำก็คือเพจนี้ครับชื่อว่าเพจNature Toon การ์ตูนสื่อความหมายธรรมชาตินะครับเนื้อหาของเพจนี้เนี่ยนะครับถ้าใครเคยเข้ามาเนี่ยจะเห็นว่าเขาวาดรูปพวกสัตว์ป่านะครับสิ่งแวดล้อมนะครับด้วยเนี่ยลายเส้นแบบน่ารักนะครับลายเส้นเหมือนเด็กวาดเลยนะครับเป็นลายเส้นธรรมดาแต่ว่าสิ่งที่แข็งแรงของเพจนี้คือเขาเล่าเรื่องสิ่งแวดล้อมได้น่าสนใจมากๆนะครับซึ่งเพจนี้เนี่ยมีคนติดตามมากกว่า 50,000 คนเลยนะครับและในบางคอนเทนต์เนี่ยมีคนแชร์คนกดไลค์เนี่ยเป็นหลักพันคนเลยนะครับวันนี้ผมก็เลยเชิญผู้ที่อยู่เบื้องหลังในการทำเพจนี้นะครับมานั่งคุยกันถึงไอเดียในการถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมครับเดี๋ยวไปเจอกันเลยครับ Nature Toonเอาละครับและตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณเมย์จากเพจ Nature Toon ครับสวัสดีครับผมนี่ได้เห็นชมหน้านะครับเบื้องหลังตัวการ์ตูนน่ารักในเพจนะครับผมตอนนี้มานั่งอยู่กับผมแล้วก็เอาตัวอย่างงานมาโชว์ด้วยนะครับก่อนที่จะมาเข้าเรื่องพวกนี้อยากรู้ก่อนครับว่าคุณเมย์นี่เป็นใครมาจากไหนทำอะไรมาก่อนอยู่ๆมาทำ Nature Toon ได้ไง
1: ก่อนหน้านี้ก็เคยเป็นกองบรรณาธิการนิตยสารคอคนค่ะของทีวีบุรพา
0: ครับผม
1: ซึ่งก็ตอนนั้นเนี่ยก็เป็นนักเขียนธรรมดาเนี่ยแหละไม่ได้เชี่ยวชาญ

0: การวาดภาพหรือการวาดภาพไม่ได้อยู่ในชีวิตเลยแต่ว่าบังเอิญว่าช่วงท้ายๆของคอคนนี่มันจะมีคอง่ำหนึ่งซึ่งเป็นคอง่ำเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่มีภาพวาดประกอบง่ายๆมันน้องที่ทำอยู่เนี่ยลาออกไปแล้วตอนนั้นอ้าวไม่มีใครทำ คนไม่พอก็เลยอ่ะบอกพี่ปกว่าเอ้ยงั้นลองดูละกันใช้แบบเปิด Google มาพยายามวาดตาม
1: แล้วชื่อคอลัมน์ว่าอะไร
0: กระจิบน้อยร้อยเรื่องโลกค่ะ
1: ได้ตีพิมพ์ใช่ไหมครับ
0: ตีพิมพ์2ฉบับค่ะแล้วขอคนก็ปิดตัวชื่อนี้พี่บกเป็นคนตั้งให้ค่ะ
1: อ๋อครับผม
0: แล้วแบบอ้าวพอปิดตัวปุ๊บแต่ประเด็นที่คิดไว้ที่เตรียมไว้เนี่ยมีอีกเป็น10เลยที่แบบเอ้ยอยากเขียนหัวใจสำคัญที่แบบก่อตั้งตรงนี้คืออยากจะตอบคำถามว่าทำไมโลกนี้งานที่วาดสดๆค่ะ
1: สดๆ
0: อันนี้ก็คือหนังสือที่จะออกเล่มต่อไปค่ะอันนี้ยังไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อน
1: นี
0: ่เล่มต่อไปจะเกี่ยวกับทะเลมหาสมุทรมันมีความน่าสนใจความน่าตื่นเต้นอะไรบ้างในโลกใต้ทะเลแล้วมันสิ่งมีชีวิตต่างๆใต้ทะเลเนี่ยมันเชื่อมโยงกับชีวิตเรายังไงแล้วมันมีความมหัศจรรย์มากอย่างพวกภาคทะเลยังไม่ได้คิด
1: ยัง
0: คิดไม่ออกค่ะ
1: แต่ว่าจะเป็นโลกใต้ทะเล
0: ใช่ค
1: ่ะนี่นะครับ
0: มีตัวหนึ่งฉายาท่าทะเลปิกาจูกระต่ายทะเล
1: ทำไมเรียกปิกาจูอ
0: ่
1: ะ
0: มันเหมือนไหมคะเหมือนปิกาจูนี่คือตัวจริงนี่คือปิกาจูแล้วก็มีแมงกะพรุนหลากหลายหน้าตาเช่นแบบแมงกะพรุนไข่ดาวแมงกะพรุน UFO แมงกะพรุนกับหัว
2: คอนเทนต์ที่น่าสนใจในเพจเนเจอร์ตูนนี่มีมากมายเลยนะครับอย่างเรื่องอาชีพของเหล่าสัตว์ทะเลที่ดึงเอาธรรมชาติของสัตว์มาเล่าเป็นอาชีพต่างๆในโลกใต้ทะเลซึ่งเป็นเรื่องที่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะครับหรือคอนเทนต์ที่เรียกเสียงฮือฮายอดไลค์ยอดแชร์พุ่งกระฉูดเป็นหลักพันเพียงชั่วข้ามคืนอย่างเจ้าตุ๊กแกนี่แหละครับซึ่งชี้ให้เห็นว่าแท้จริงแล้วตุ๊กแกในบ้านเรานั้นช่วยกินสัตว์เล็กๆที่เป็นพาหะนำโรคติดต่อด้วยนะครับตุ๊กแกจริงๆแล้วยังมีอีกหลายคอนเทนต์เลยนะครับที่ผมอ่านแล้วยังยิ้มตามในความช่างคิดที่แฝงความขี้เล่นของคุณเมแต่นอกจากอารมณ์ขันแล้วนะครับยังทำให้เราได้เห็นถึงคุณค่าของสัตว์ต่างๆและธรรมชาติมากขึ้นด้วยครับ
1: นี่ก็คือวิธีการเล่าเรื่องของเนเจอร์ตูนแล้วก็ลายเส้นน่ารักน่ารักที่ผมได้แบบเห็นของจริงนะครับตอนนี้ครูเมเนเจอร์ตูนให้โจทย์ผมมาเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เราจะวาดอะไรกันครับผม
0: ปัญหาเกี่ยวกับไมโครพลาสติกในอาหารค่ะ
1: มนุษย์เรากินพลาสติกเข้าไปเป็นอาหารเย็นได้ยังไงโดยเนเจอร์ตูนฟิชเชอริงก้องกรีนไดอารี
2: ่ทราบหรือไม่ครับว่าจากการจัดอันดับขององค์กรนานาชาติเมืองไทยเราติดอันดับ6ของประเทศที่มีขยะในทะเลมากที่สุดในโลกโดยมีข้อมูลว่าขยะในพื้นที่จังหวัดชายฝั่งประเทศไทยซึ่งมีอยู่23จังหวัดมีทั้งหมดประมาณ 11.47 ล้านตันในจำนวนนี้มีขยะพลาสติกที่ถูกกำจัดไม่ถูกต้องอยู่ประมาณ 340,000 ตันมีโอกาสที่จะปนเปื้อนลงสู่ทะเลได้และหนึ่งในนั้นคือถุงพลาสติกที่ย่อยสลายยากด้วยนะครับซึ่งถุงพลาสติกที่อยู่ในทะเลบางส่วนจะแตกตัวกลายไปเป็นไมโครพลาสติกที่มีขนาดเล็กกว่า5มิลลิเมตรและลอยกระจายอยู่ในน้ำทะเลและในความจิ๋วนี้ก็แฝงไว้ซึ่งความอันตรายอย่างไม่น่าเชื่อนะครับเพราะมันสามารถสะสมสารพิษมาปนเปื้อนในตัวมันได้เช่นโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนโพลีคลอรีเนตไบฟินิน DDT และไดออกซินซึ่งทั้งหมดนี้เป็นสารก่อมะเร็งนะครับและถ้าน้องๆสัตว์ทะเลกินเข้าไปก็ย่อมจะสะสมอยู่ในร่างกายลองคิดดูนะครับว่าถ้ามนุษย์พวกเรารับประทานสัตว์ทะเลพวกนี้เข้าไปจะเป็นอันตรายขนาดไหนครับและจะดีกว่าไหมครับถ้าเราหันมาช่วยกันคนละไม้คนละมือลดขยะพลาสติกในท้องทะเลไทยให้น้อยลงเพื่อชีวิตของเราสัตว์ทะเลและตัวเราด้วยนะครับ
1: อาจจะได้เห็นไปแล้วในอินโฟกราฟิกนะครับว่าเราเล่าเรื่องอะไรถ้าไม่อยากเป็นแบบพี่อ้วนก็ต้องช่วยกันรักษาความสะอาดท้องทะเลเพจเนเจอร์ตูนนี่มีคุณค่าหรือมีความหมายกับทั้งคุณเมย์แล้วก็ต่อคนรอบข้างยังไงมั่ง
0: มันมีทุกครั้งที่แบบมีคนเขียนมาบอกว่าแบบชอบหนังสือหรือชอบคอนเทนต
1: ์
0: หรือบางคนก็แบบบอกว่าซื้อการ์ดนกเนี่ยไปอ่านให้ลูกฟังลูกแบบท่องชื่อนกได้หมดเลย อย่างมีกลุ่มที่แบบอนุรักษ์แม่น้ำโขงก็คือขอคอนเทนต์หนึ่งที่เกี่ยวกับแม่น้ำโขงไปแบบแจกตอนคุยกับชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีครูเอาไปสอนเด็กอย่างเงี้ยก็แบบรู้สึกดีรู้สึกว่าแบบมีความหมายทำให้มีกำลังใจในการทำต่อไป
1: ครับ

0: เนื้อหาในเพจนิจตูนเนี่ยค่อนข้างจะเป็นเนื้อหาเป็นประโยชน์มากควรจะให้เด็กๆได้เรียนรู้แล้วก็การนำเสนอของเพจเนี่ยทั้งในเรื่องของการเขียนก็ดีก็สั้นๆกระทัดรัดประกอบการ์ตูนที่เข้าถึงกับเด็กรวมทั้งคุณสุรบายและวิธีการที่จะเข้ามาเปรียบเทียบทำให้เด็กได้ดูแล้วเข้าใจได้ง่ายขึ้น
1: คิดว่าสิ่งที่เราทำมันไปต่อยอดไปถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมได้ยังไงบ้างครับ
2: สิ่งที่หวังคือหวังอยากให้มันเป็นแรงบันดาลใจให้คนแบบรู้สึกว่าสิ่งแวดล้อมมันสำคัญแล้วก็ลงมือปฏิบัติในการทำอะไรสักอย่างนึงเช่นถ้าคุณเป็นคุณแม่ก็อาจจะปลูกฝังเด็กๆลูกของคุณในการรักษาสิ่งแวดล้อมพาไปอยู่กับธรรมชาติหรือว่าปฏิเสธไม่งับถุงไม่งับหลอดพลาสติกใช้หลอดที่รียูสได้จากธรรมชาติแทนเอากล่องข้าวไปซื้ออาหา
1: ร
2: คือมันอยู่ในชีวิตประจำวันทุกคนอยู่แล้ว
1: อยากจะบอกอะไรกับคนที่ดูอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมบ้างครับทุกวันนี
2: ้รู้สึกว่าทุกวันคนขาดคอนเนคชั่นกับธรรมชาติไปเยอะอยู่แต่ในเมืองเนาะเพราะแบบในเมืองบางทีมันเครียดถ้าเกิดว่าเราไปอยู่ท่ามกลางธรรมชาตินี่มันมีงานวิจัยคำว่า forest bathing หรือการอาบป่าว่าการไปอยู่ในธรรมชาตินี่มันส่งผลต่อ
1: คนมารู้จักสิ่งแวดล้อมใกล้ชิดกับธรรมชาติกับสัตว์และเห็นคุณค่าของเขานะครับนี่ก็คือเป็นสิ่งที่เขาทำได้นะครับไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องเป็นนักวาดภาพคุณจะต้องเป็นนักเล่าเรื่องคุณจะต้องเป็นนักเขียนคุณทำอะไรเพื่อที่จะทำให้สิ่งแวดล้อมของเราดีขึ้นได้ก็ทำในวิธีที่คุณทำได้นะครับ
3: และนี่คือGreen Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับถ้าดูแล้วมีความคิดเห็นยังไงก็ฝากคอมเมนต์กันไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่ช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ผมและคุณเมย์เนเจอร์ตูนไปแล้วครับสวัสดีครับ
4: ทุกวันนี้คุณซื้อเสื้อผ้ากันบ่อยแค่ไหนครับแล้วรู้ไหมครับว่าการผลิตเสื้อผ้าที่คุณใส่อยู่เนี่ยมันส่งผลกระทบต่อโลกมากแค่ไหนThe Green Diary วันนี้ครับ

0: นี่และกองผ้าที่อยู่ข้างหลังผมนี้นะครับเศษผ้าครับผมแล้วจริงๆแล้วมอลลูมเนี่ยคืออะไรครับ
1: เป็นแพลตฟอร์มที่ขายผ้าออนไลน์โดยรวบรวมเอาผ้าที่เหลือจากระบบอุตสาหกรรมขึ้นแพลตฟอร์มมาขายเพื่อให้รายย่อยสามารถเข้าถึงวัตถุดิบดีๆเหล่านี้ได
0: ้มันเหลือนี่มันเหลือกันเยอะแค่ไหนครับ
1: ก็อย่างที่เห็นเลยค่ะอันนี้คือตัวอย่างของแค่โรงงานเล็กๆโรงงานเดียวทุกๆล็อตที่เราผลิตอะค่ะมันจะต้องมีการเผื่อเล็กน้อยแบบ 1-3% อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ไม่เคยรู้มาก่อนว่าตัดเย็บเสื้อผ้าเนี่ยนะครับในแต่ละล็อตในแต่ละชุดเนี่ยมันจะเหลือผ้าเยอะขนาดนี้พอจะแบบบอกได้ไหมครับว่ามันเหลือมาจากการทำอะไรยังไง
1: ได้อย่างอันเนี้ยก็คือโกค่ะก็คือทำเสื้อประมาณ1,000 ตัวถึงจะสั่งทอได้นะ
0: อ๋อคือผมเพิ่งทราบว่าถ้าจะสั่งทอผ้าขึ้นมาเนี่ยต้องสั่งปริมาณเยอะมาก
1: ใช่แล้วถ้ายิ่งเป็นพวกเส้นได้พิเศษหรือว่ามีการทอลักษณะพิเศษอย่างเงี้ยค่ะมินิมัมยิ่งสูงขึ้น
0: มันมาเยอะมันก็อาจจะเหลือเยอะนะครับ
1: ใช่ค่ะขายไปในราคาที่ถูกมากหรือโดนเอาไปทิ้ง
2: ทราบหรือไม่ครับว่าเสื้อผ้าที่เราใส่ในชีวิตประจำวันนั้นสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในชนิดที่เราคาดไม่ถึงเลยนะครับลองมาดูกันว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นนี้ในทุกๆ1 วินาทีจะมีการทิ้งหรือเผาเสื้อผ้าในปริมาณเท่ากับรถขนขยะ1 คันแถม3 ใน 5ของกองเสื้อผ้าที่ถูกทำลายยังเป็นเสื้อผ้าที่ใช้ยังไม่ทันครบปีด้วยนะครับซึ่งมีการคาดการเอาไว้ว่าภายในปี2050เราจะสูญเสีย
0: พอมีไอเดียทุกโรงงานเอาในแค่ในประเทศเราขนาดมาทำอะไรฮะมันจะช่วยลดอะไรไปได้ขนาดไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะ
3: ตอนที่เราประเมินอยู่ที่ประมาณ 350,000 ตันต่อปีในของเหลือแบบนี้ก
0: ็
3: คือสามารถผลิตเสื้อได้ประมาณ7ผลิตผ้าพวกนี้ไปเนี่ย350,000ตันเอฟเฟกต์เนี่ยค่อนข้างที่จะสูง

0: มากมากในการที่จะแบบลดการผลิตคาร์บอนไดออกไซด์อะไรเงี้ย
1: หรือขับรถวนรอบโลกกี่รอบ
0: 5-6รอบ
2: มาถึง
0: คาร์บอนที่เซฟไปได้
2: คาร์บอนที่เซฟไปได้
1: ใช่เพราะว่าการที่เราใช้ของที่มันมีอยู่แล้วอ่ะมันเท่ากับเราไม่ต้องผลิตใหม
2: ่ทำอ่ะแล้วก็ทำจากของที่มันมีอยู่แล้วของเหลือนะครับเนี่ยดูเนี่ยตัวเลขมันแบบมันทำให้เรารู้สึกตื่นตะลึงกับมันขนาดไหนแล้วถ้าทุกคนร่วมกันทำนะครับโลกนี
0: ้ครับผม
2: อันนี้คือแพลตฟอร์มขายผ้าออนไลน์
0: ใช่
2: เจ้าแรกๆเลยนะครับ
0: ถ้าเกิดว่าพูด2อย่างนี้พร้อมๆกันเนี่ยคือออนไลน์บวกเดสก์ท็อปที่เป็นที่เราร่วมกัน
2: อันนี้คือผ้าที่เรามีอยู่ในสต็อกที
0: ่ใช่ครับ
2: ที่เป็นนักออกแบบเนี่ยสามารถเข้ามาเลือกได้ว่าอยากได้ผ้าแบบไหน
0: ใช่ครับของแต่ละอย่างครับเราจะมีข้อมูลแบบครบรีเควสแบบแซมเปิล
2: ตัวอย่าง
0: ให้เราส่งไปได้หรือจะนัดเราเข้ามาในการที่จะมาเลือกดูผ้าหรือว่ามาจับผ้าและให้คนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญจริงๆเนี่ยแนะนำว่าผ้าอะไรเหมาะกับสิ่งที่เขาต้องการหรือว่าอะไรไหมเนี่ยสามารถทำได้เลย
2: อันนี้ก็ถือว่าเรียกว่าใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ที่ช่วยในหลายๆด้านนะครับโดยเฉพาะเรื่องทรัพยากรเรื่องหรือมีอะไรในการผลิตเสื้อผ้านะครับจากผ้าจากมอลลูป
1: นอกจากที่จะขายผ้านะคะเราก็ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญในการผลิตด้วยถ้าเราดูลึกๆก็จะเห็นว่าฟีเข็มที่เราเย็บค่อนข้างถี่มันจะทำให้เสื้อมันแบบคงทนขึ้น
2: ครับ
1: ค่ะจะมีเรื่องคุณภาพของการตัดเย็บเข้ามาเกี่ยวด้วยเพื่อให้แบบ
3: บริโภคครับถ้าเรารู้มากพอเนี่ยพฤติกรรมเราก็จะเปลี่ยนไปเองของพวกนี้มันได้มายากนะใช้ให้คุ้มที่มาที่ไปมันไปไหนอย่างเงี้ยครับเปลี่ยนแค่ mindset คุณก็สร้างการเปลี่ยนแปลงได
1: ้เวลาเราจะเปลี่ยนหรือปรับอะไรสักอย่างนึงอ่ะมันดูเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะว่ามันเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่แค่คุณเข้าร่วมกับมอลูปอ่ะให้ได้ใช้ทรัพยากรที่มันมีอยู่แล้วให้เกิด
2: ที่เราเหลือใช้นะครับว่าเราจะทำยังไงให้ใช้ทรัพยากรได้คุ้มค่าที่สุดนะครับผมแค่นี้ก็สามารถช่วยโลกของเราได้มากแล้วครับยังมีอีกมากมายหลายไอเดียนะครับที่จะทำให้โลกและชีวิตเราดีขึ้นนะครับผมก็ฝากกดติดตามที่ช่องกรีนไทยแลนด์ไว้ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้ากับ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักครับนะครับ
4: พิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกผู้ทรงได้รับการยกย่องเป็นพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขขององค์ความรู้กลับมาวางรากฐานการแพทย์สมัยใหม่พระองค์ทรงส่งเสริมการผลิตแพทย์พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุขอีกทั้งนวัตกรรมดังพระราชดำรัสว่าขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
5: ลาวงกว้างออกไปเรื่อยๆมนุษย์เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ธรรมชาติถูกทำลายเพราะการเพิ่มของจำนวนประชากรและการที่มีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าระบบอุตสาหกรรมมีการขยายตัวจึงทำให้เกิดการบริโภคทรัพยากรที่เกินความจำเป็นท้ายที่สุดแล้วผลกระทบก็จะกลับมาตกที่มนุษย์เองทั้ง
6: คุมเพลิงในเบื้องต้นหากเพลิงไหม้รุนแรงส่งสัญญาณเตือนและรีบอพยพออกจากพื้นที่กรณีติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดตามช่องพร้อมส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากและหมอบคลานต่ำไปตามเส้นทางหนีไฟที่ใกล้ที่สุดออกจากอาคารทางบันไดหนีไฟห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดเพราะไฟฟ้าจะดับ
7: ทำให้เนี่ยรับประทานยาตัวอื่นอยู่ด้วยนะฮะแล้วยาตัวอื่นที่รับประทานอยู่เนี่ยไปมีผลยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ในตับซึ่งเอนไซม์ในตับเป็นตัวที่ใช้ทำลายยาเออร์โกตามีหรือพูดง่ายๆอีกในยะหนึ่งก็คือถ้าคุณรับประทานยาพวกนี้อยู่คุณจะต้องแจ้งแพทย์หรือแจ้งเภสัชกรที่เวลาคุณไปปรึกษาทุกครั้งว่าตายจากหลายสาเหตุครับ 1. ปลายมือปลายเท้าเน่าหรือขาดเลือดมากๆเกิดเนื้อตายเยอะๆแล้วคนไข้ไม่รักษาตัวเองหรือคนไข้ก็ตายได้2 อาจจะมาจากการที่หลอดเลือดส่วนอื่นโดยเฉพาะที่หัวใจมันเกิดการขดตัวอย่างรุนแรงเหมือนกันคนไข้อาจจะตายจากความเพราะมันจะทำให้อาการปวดศีรษะเป็นมากขึ้นสิ่งที่ง่ายที่สุดในการป้องกันของประชาชนทั่วไปก็คืออย่าแชร์ยากันเป็นพฤติกรรมที่เราเจอบ่อยมากในคนไทยเราบ้านเป็นเรามียาตัวนี้อยู่อาการเป็นเหมือนกันเลยกินยาเราสิ
8: จอดรถคุณอาจจะต้องมีการเดินทางไปนิดนึงระยะทางที่มันไม่ได้ไกลมากสุดท้ายก็น่าจะเป็นในเรื่องของจักรยานแม่บ้านทุกคนทำไมบอกว่าเรียกจักรยานแม่บ้านเพราะส่วนใหญ่แล้วคุณแม่บ้านทั้งหลายแหล่มักจะใช้นะครับในหมู่บ้านก็โอเคจากตัวบ้านออกมาซื้อของอะไรเล็กน้อยไม่ได้ไกลมากถ้าระยะทางค่อนข้างไกลเราก็อาจจะต้องเลือกจักรยานที่เหมาะสมกับการที่ขี่ในระยะทางกันว่าถือว่าสำคัญนะครับทำไมเสื้อผ้าถึงสำคัญ

0: เราจะมีการเสียเหงื่อที่เยอะนะครับเพราะงั้นเราต้องพยายามหาเสื้อผ้าที่ค่อนข้างระบายความร้อนได้ดีระบายเหงื่อได้ดีนะครับงั้นเสื้อผ้าพวกนี้อาจจะต้องดูผ้าว่าควรต้องเหมาะสมกับในเรื่องของการที่เราขี่จักรยานหรือว่าออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องที่นานๆนะครับกางเกงก็ถ้าในแง่ของความปลอดภัยนะครับคุณนั่งอยู่ในท่านั้นนาน
1: ๆเป็นขณะที่กำหนดถ้าจำเป็นต้องใช้ยาในปริมาณ

0: อาจารย์ว่าก็น่าจะปลอดภัย
1: หรือแม้แต่การซื้อของผ่านอินเทอร์เน็ตโหลดแอปพลิเคชันที่ไม่น่าไว้ใจสมัครสมาชิกและการกรอกข้อมูลส่วนตัวในเว็บไซต์ที่ไม่มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีก็อาจเป็นช่องทางที่ทำให้เกิดการรั่วไหลของข้อมูลส่วนตัว
2: ปกติที่โดนกันจะโดนเทศเขาปรากฏว่า4วันหลังจากกลับไปถึงประเทศเนี่ย เขาพบผื่นตามตัวแล้วก็มีไข้สูงนะคะอาการคล้ายไข้เลือดออกแต่ว่าพอตรวจแล้วเนี่ยปรากฏว่าเป็นเชื้อซิก้าไวรัสต้องมีวิธีพิเศษนะคะที่จะแยกภูมิคุ้มกันระหว่างของซิก้าไวรัสของไข้เลือดออก
3: น้อยถึงน้อยที่สุดหรือถ้าจะไม่ทานเลยได้ก็ดีนะคะคือน้ำตาลเนี่ยโดยตัวมันเอง

ได้ทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดลพระอัฐรามาธิบดินและพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงไปและพระบิดาแห่งการสาธารณสุขไทยกำหนดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงอุทิศพระวรกายพระสติแพทย์การสาธารณสุขของประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าเท่าเทียมอารยประเทศทั้งนี้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติเป็นประจำทุกปีอาทิกิจกรรมออกรับเงินบริจาคพร้อมมอบธงวันมหิดลโดยได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทรงเป็นประธานคณะกรรมการจัดงานหารายได้มาโดยตลอดและพิธีวางพวงมาลาได้มีหน่วยงานและองค์กรต่างๆนำพวงมาลาไปถวายราชสักการะอาทิมูลนิธิมหิดลอดุลยเดชและสมัยยนต์2569จากนั้นทรงพระดำเนินไปยังอาคารสาธารณสุขวิสิตพระราชทานโล่เกียรติคุณแก่ผู้มีอุปการะคุณผู้สร้างชื่อเสียงคุณประโยชน์และนักศึกษาจำนวน52คนโอกาสนี้พระราชทานพระราชโอกาสให้รองศาสตราจารย์ดร.ศรีรัตน์ราชกัญญาทรงเตรียมพระองค์เพื่อเข้าสู่การแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานมีคุณธรรมจริยธรรมมุ่งสู่โรงเรียนคุณภาพอันจะส่งผลให้นักเรียนสำเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพตลอดจนพัฒนาครูให้มีศักยภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้รวมถึงการสร้างความตระหนักในการปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จบอกกรุจังหวัดสุพรรณบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภักดิ์

0: ลาเชกับชีไปเบย
1: การศึกษาของชาวบ้านที่นี่ก็คือส่วนใหญ่พูดได้เลยว่าแทบอ่านไม่ออก
2: จะลองมาใช้ชีวิตแบบพวกเขาดูนะครับแล้วเราไปดูกันว่าจะมีอะไรที่เป็นประโยชน์และนำไปใช้ในการเอาตัวรอดได้บ้างครับ
3: ก่อนอื่นจะต้องสร้างที่พักขึ้นมาก่อนและไม้ไผ่ก็เป็นวัสดุที่นำมาใช้ทำเพิงพักได้เป็นอย่างดี
2: ทำให้มีอาการไข้นะครับก็ตรงนี้เนี่ยครับก็อาจจะต้องมีการป้องกันนะครับทำอุณหภูมิร่างกายของตัวเองให้คงที่ตลอดเวลานะครับ
4: บำรุงแล้วก็ต้องมีหลักโภชนาการเข้ามาเต็มที่เลยเพื่อให้นมที่ออกมาเนี่ยมีมาตรฐานเท่ากับพรีเมียมแต่ทีนี้ใช้เวลาประมาณ5นาทีจนน้ำนมหมดเต้าเขาก็จะเอากระบอกรีดนมออก

0: นะคะแล้วก็ใส่เมทาลินบลูลงไป1 ml นะคะ
1: ก็คือนม10เมทาลินบลู1
2: น้องปักถือ
0: ค่ะน้องเปิร์กช่วยถือหน่อยค่ะ
3: ไว้1 ml นี่1มิลลิลิตรใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะถูกต้องนะคะ
1: เมทาลินบลูก็คือสีฟ้า
3: สีฟ้าจริง
2: ถือไว้แน่นๆโอเค
0: ค่ะเสร็จแล้วเราก็ม
3: ีฟ้า
0: ค่ะปิดฝา
2: บอกได้เลยว่า
3: อัน
2: เ
3: นี้ย
2: สอบผ่านสังเกตมั้ยว่าน้ำนมมันสีมันไม่ขาว
3: มันออกเหลืองๆนิดหน่อย
2: ใช่เพราะว่าน้ำนมวัวพันธุ์เจอร์ซี่เนี่ยมันจะมีเบต้าแคโรทีนแล้วก็วิตามิน A บำรุงไซต้า
1: น้องปาวรู้ไหมครับว่าทำไมต้อง
4: SAFเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับSAF Sustainable Aviation Fuel หรือในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ทูเจ็ตซินเทติกพาราฟินิกเคโรซีน
5: พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกผู้ทรงได้รับการยกย่องเป็นพระบิดาแห่งดูแลผู้ป่วยด้วยความรู้ความเมตตาและนวัตกรรมดังพระราชดำรัสว่าขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง
6: ค้นหาความจริงนี่ก็คือการทำวิจัยนะครับงานการวิจัยในทุกๆสาขาไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์พื้นฐานนะครับสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์หรือการเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะปงถ่ายองค์ความรู้เนี่ยออกไปเป็นนโยบายสาธารณะนะครับเช่นในเรื่องของประชากรเนี่ยถ้าหากเราเห็นว่าขณะนี
7: ้ที่ดีขึ้นซึ่งผู้หญิงมีการศึกษาสูงขึ้นมีการมีโอกาสเติบโตในหน้าที่การงานมากขึ้นซึ่งตรงนี้เนี่ยสะท้อนถึงการลดลงของความเหลื่อมล้ำทางเพศบวกกับสภาพเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยมั่นคงนักมีอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นทำให้ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรสูงขึ้นตามสภาพเศรษฐกิจและสังและประสบความสำเร็จในหลายประเทศด้วยทีนี้เมื่อคนเกิดน้อยลงผลกระทบหนึ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือโครงสร้างอายุประชากรเพราะนอกจากคนจะเกิดน้อยลงแล้วเนี่ยเรายังมีอายุยืนยาวมากขึ้นเราก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเมื่อปี2ตามการคลอดแต่ละครั้งจากนั้นก็จะมีเงินค่าเลี้ยงดูบุตรรายเดือนซึ่งก็ขึ้นอยู่กับจำนวนบุตรที่มีแล้วก็อายุของบุตรที่มีตามแต่ละนโยบายของแต่ละประเทศนอกจากนี้ก็จะมีเงินค่านมบุตรเงินพิเศษอื่นๆเช่น อย่างเช่นสตรีตั้งครรภ์แล้วสามีต้องไปเกณฑ์ทหารในประเทศรัสเซียนะคะก็จะมีเงินที่มีการผลักดันนโยบายส่งเสริมการเกิดอย่างจริงจังแล้วก็ต่อเนื่องหนึ่งในนโยบายที่มีการศึกษาและเชื่อว่าช่วยเพิ่มคลอดก็คือเรื่องของความเท่าเทียมทางเพศเพราะว่าคนที่ลาคลอดส่วนใหญ่จะเป็นคุณแม่ทีนี้ในหลายๆประเทศจึงอยากที่จะผลักดันให้เกิดหรือที่เยอรมันพ่อแม่สามารถทำงาน 15-30 ชั่วโมงต่ออาทิตย์ได้นานถึง3ปีหลังจากคลอดบุตรเลยอีกนโยบายหนึ่งก็คือการบริการศูนย์ดูแลละเอียดอ่อนแล้วก็มีปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องอีกมากมายแต่จากการทบทวนนโยบายต่างๆเหล่านี้เนี่ยทำให้เข้าใจว่าในการกำหนดนโยบายส่งเสริมการเกิดจำเป็นที่จะต้องเข้าใจในแต่ละบริบทของสังคมอย่างลึกซึ้งโดยแต่ละนโยบายจำเป็นที่จะต้องมีหนึ่งคือการยอมรับจากสังคมในวงกว้างคือต้องสร้างความเข้าใจ
8: มีทั้งสองอย่างได้กลายเป็นว่าต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเราก็อาจจะปรับเปลี่ยนโครงสร้างสังคมอะไรบางอย่างเงื่อนไขทางสังคมอะไรบางอย่างทำให้ผู้หญิงสามารถเลือกที่จะมีครอบครัวได้และก็ยังมีความก้าวหน้าทางการงานได้สำหรับประเทศไทยเนี่ยอันนี้ก็ยังเป็นดีเบตอยู่อย่างแรกสุดเลยคือประเทศ
9: สีขาวนะคะก็คือเป็นผู้สูงอายุตรงนี้ค่ะในปี2553เนี่ยตรงนี้ขออนุญาตใช้นิยามผู้สูงอายุของญี่ปุ่นก็คือที่65ปีคือของประเทศไทยเราเนี่ยจะใช้นิยามผู้สูงอายุที่60ปีนะคะแต่เพื่อความสะดวกในการเปรียบเทียบกันเราก็ขอใช้นิยามที่65ปีทำให้เราจะเห็นว่าในปี53ประเทศไทยเรากับประเทศญี่ปุ่นนะขณะนี้ก็คือที่ 22.5% ขณะที่ประเทศญี่ปุ่นก็คือก้าวกระโดดไปที่ 33.4% เช่นกันในส่วนของวัยเด็กก็ลดลงวัยทำงานลดลงมาแล้วก็กระโดดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งคือช่วง second baby boom ก็คือช่วงปี 13ในช่วงนี้อัตราเจริญพันธุ์ค่อยๆลดลงมาจนถึงระดับ

0: มญี่ปุ่นให้ความสำคัญและสนใจก็คือช่วงปี 32 ที่เกิดคำว่า 1.57 shock ตรงนี้ก็คือว่าเพิ่มขึ้นทั้งใกล้บ้านและใกล้ที่ทำงานตรงนี้มันเป็นจุดหนึ่งที่สังคมญี่ปุ่นเขาเริ่มเห็นความสำคัญของสตรีในการทำงานนอกบ้านว่าจะเข้ามาช่วยในส่วนของกำลังแรงงานที่ลดลงนะคะโดยที่ในปี 2528 เนี่ยก็คือจะมีกฎหมายว่าด้วยการจ้างงานที่เท่าเทียมกฎหมายนี้จะพูดถึงในเรื่องของการให้สิทธิหรือโอกาส
1: หรือโดยดร.จงจิตฤทธิรงค์อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
2: ปัจจุบันนะคะทำให้ทั้งพ่อและแม่เนี่ยต้องออกไปทำงานนอกบ้านโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยมีบทบาทสำคัญในการสร้างฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวแล้วก็อีกทั้งยังมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการอยู่อาศัยจากครอบครัวขยายนะคะกลายมาเป็นครอบครัวที่มีขนาดเล็กลงจากเดิมที่มีพ่อแม่ปู่ย่าตายายอยู่ที่บ้านนะคะคอยช่วยดูแลบุตรหลานให้จนตอนนี้ก็ไม่มีผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลบุตรนะคะแล้วก็ยังมีงานวิจัยที่พบว่าการที่ไม่มีผู้ดูแลบุตรเนี่ยส่งผลต่อการตัดสินใจมีบุตรค่ะดังนั้นวัตถุประสงค์ของบทความนี้นะคะคือเพื่อทดสอบสมมติฐานที่ว่าถ้ามีสถานเลี้ยงเด็กหรือระบบที่ช่วยดูแลเด็กที่ดีและมีมาตรฐานแล้วและมีค่าใช้จ่ายไม่สูงเกินไปในประเทศไทยจะช่วยลดภาระการเลี้ยงดูบุตรและทำให้คนมีบุตรมากขึ้นจริงหรือเปล่านะคะโดยการศึกษาแบ่งออกเป็น2 ส่วนค่ะส่วนแรกคือการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานเลี้ยงเด็กในปัจจุบันและส่วนที่2คือศึกษาความคิดเห็นของผู้หญิงที่ต้องการมีบุตรและแม่ที่มีบุตรปฐมวัยนะคะ 0-6 ปีเกี่ยวกับภาระการเลี้ยงดูบุตรและการใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กค่ะสำหรับปัจจุบันนะคะประเทศไทยมีประเภทของสถานเลี้ยงเด็กแบ่งออกเป็น3รูปแบบนะคะรูปแบบแรกคือรูปแบบบริการเลี้ยงเด็กกลางวันในครอบครัวนะคะให้บริการเลี้ยงดูเด็กแบบไม่เป็นทางการที่จัดขึ้นที่บ้านของผู้รับเลี้ยงเด็กอาจเป็นคนในชุมชนหรือคนที่รู้จักคุ้นเคยกันนะคะค่าบริการไม่แพงมากนัก2คือศูนย์รับเลี้ยงเด็กกลางวันค่ะรับเลี้ยงเด็กอายุ 2-6 ปีขนาดของศูนย์ขึ้นอยู่กับจำนวนเด็กซึ่งมีขนาดตั้งแต่5คนขึ้นไปช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ที่ไม่สามารถเลี้ยงดูเด็กได้เพราะต้องออกไปทำงานนอกบ้านและ3คือการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาแบ่งออกเป็น2ระบบนะคะระบบแรกคือระบบโรงเรียนคือชั้นเรียนอนุบาลและชั้นอนุบาลค่ะอีกแบบนึงคือแบบที่ไม่อยู่ในระบบโรงเรียนหรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กช่วยเตรียมความพร้อมด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมสติปัญญาบุคลิกภาพและจริยธรรมให้แก่เด็กก่อนเข้าเรียนในระดับประถมศึกษาค่ะในปี 2556 นะคะพบว่ามีจำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 19,820 แห่งและมีครูผู้ดูแลเด็กจำนวน 19,600 คนและมีผู้ดูแลเด็ก 33,550 คนซึ่งมากกว่า 90% ของสถานเลี้ยงเด็กในประเทศไทยอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยค่ะสัดส่วนของครูพี่เลี้ยงต่อเด็กนะคะปัจจุบันเท่ากับ 1:48 ค่ะจะเห็นว่าครูหนึ่งท่านเนี่ยจะต้องดูแลเด็กจำนวนมากซึ่งมีจำนวนมากสูงกว่าที่คณะกรรมการการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยตั้งไว้ที่1:20ค่ะนอกจากนี้อัตราค่าบริการยังแปรผันไปตามคุณภาพของการบริการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะคะสำหรับมาตรฐานและคุณภาพของสถานเลี้ยงเด็กสำหรับวิธีการศึกษาจะเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อสอบถามภาระและการวางแผนในการเลี้ยงดูบุตรความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานเลี้ยงเด็กค่ะโดยแบ่งแนวคำถามออกเป็น3แบบและถามใน3กลุ่มประชากรนะคะคือกลุ่มแรกเป็นผู้ที่สมรสแล้วและยังไม่มีบุตรค่ะสอบถามกรณีศึกษา2กรณีโดยถามว่าท่านคิดว่าถ้ามีสถานเลี้ยงเด็กที่มีมาตรฐานจะช่วยลดภาระในการเลี้ยงดูบุตรจนทำให้ตัดสินใจมีบุตรได้เร็วขึ้นหรือไม่และแบบที่2คือผู้ที่มีบุตรและไม่ใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กจำนวน2กรณีแบบที่3ผู้ที่มีบุตรและใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กจำนวน2กรณีเช่นกันโดยสอบถามว่าท่านคิดว่าสถานเลี้ยงเด็กที่มีมาตรฐานจะช่วยลดภาระในการเลี้ยงดูบุตรจนทำให้ตัดสินใจมีบุตรได้มากขึ้นหรือไม่นะคะสำหรับลักษณะทางประชากรนะคะเป็นผู้หญิงทั้งหมดนะคะโดยมีอายุตั้งแต่29ถึง37ปีค่ะระยะเวลาสมรสอยู่ระหว่าง 1-7 ปีโดยกลุ่มที่มีบุตรแล้วนี่มีบุตรจำนวน 1-2 คนค่ะโดยอายุบุตรก็คือประมาณ3เดือนนะคะจนถึงประมาณ5ปีค่ะสำหรับการศึกษาเป็นระดับปริญญาตรีขึ้นไปนะคะผู้ที่พักอาศัยอยู่ด้วยในกลุ่มของผู้ที่สมรสแล้วแต่ยังไม่มีบุตรนะคะคืออยู่กันกับคู่สมรสเพียง2คนแล้วก็ทำงานประจำนะคะส่วนกลุ่มที่มีบุตรและไม่ได้ใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กนะคะคือจะพักอยู่กับคู่สมรสบุตรแล้วก็พ่อแม่ของคู่สมรสค่ะ

ท่านนี้นะคะก็จะทำงานเป็นพนักงานบริษัทส่วนอีกท่านหนึ่งที่อยู่กับคู่สมรสและบุตรด้วยการเพียง3คนนะคะก็จะไม่ได้ทำงานค่ะส่วนกลุ่มสุดท้ายนะคะผู้ที่มีบุตรและใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กค่ะเป็นกลุ่มที่อยู่กับคู่สมรสและบุตรเท่านั้นค่ะท่านหนึ่งมีเป็นเจ้าของกิจการและอีกท่านหนึ่งเป็นพนักงานรัฐค่ะค่ะหมายเหตุนะคะคือกรณีตัวอย่างที่ศึกษานี้นะคะไม่ได้เป็นตัวแทนของกลุ่มประชากรใดๆนะคะเพียงแต่เป็นการสังเกตเป็นการศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มประชากรที่น่าจะไปใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กค่ะกลุ่มแรกนะคะผู้ที่สมรสแล้วแต่ยังไม่มีบุตรกรณีศึกษากล่าวว่าการมีบุตรจะทำให้มีความสุขเพราะบุตรเป็นส่วนเติมเต็มของครอบครัวหรือเป็นโซ่ทองคล้องใจค่ะแล้วก็บอกว่าการที่มีบุตรนั้นยังเป็นภาระที่มีผลกระทบกับการทำงานทั้งสองท่านเนี่ยได้วางแผนเรื่องค่าใช้จ่ายเพื่อดูแลบุตรแล้วแต่ว่าชะลอการมีบุตรออกไปเนื่องจากมีภาระงานมากและขาดผู้ดูแลบุตรที่ไว้ใจได้รวมทั้งยังคาดหวังให้พ่อแม่หรือญาติพี่น้องนะคะมาเลี้ยงดูบุตรให้แต่ปัจจุบันนี้ยังรอท่านเกษียณและยายมาอยู่ด้วยกันนะคะกลุ่มที่2คือกลุ่มที่มีบุตรและไม่ใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กทั้งคู่เนี่ยได้เตรียมความพร้อมด้านการเงินไว้แล้วแต่ว่าไม่มีผู้ดูแลบุตรทำให้พ่อหรือแม่ท่านใดท่านหนึ่งนะคะจะต้องหยุดทำงานเพื่อดูแลบุตรและเมื่อสอบถามเกี่ยวกับสถานเลี้ยงเด็กผู้ปกครองท่านหนึ่งกล่าวว่าสถานเลี้ยงเด็กควรคำนึงถึงความปลอดภัยของบุตรความสะอาดและการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กและคิดว่าสถานเลี้ยงเด็กคุณภาพดีจะมีราคาแพงค่ะท่านกล่าวว่าถ้ามีสถานเลี้ยงเด็กที่มีมาตรฐานให้บริการดีอยู่ใกล้บ้านก็จะไม่ใช้บริการค่ะเนื่องจากกังวลว่าพี่เลี้ยงเด็กอาจจะทำร้ายบุตรเพราะอารมณ์โกรธที่ต้องดูแลเด็กจำนวนมากและคิดว่าพี่เลี้ยงเด็กจะไม่รักและดูแลเด็กได้ดีเหมือนกับพ่อแม่หรือญาติแต่อาจจะใช้บริการตอนที่บุตรเข้าเรียนชั้นอนุบาลโดยที่อัตราค่าบริการจะต้องไม่สูงเกินไปเพื่อเสริมพัฒนาการของลูกค่ะจะสังเกตว่าทั้งสองกลุ่มนะคะกลุ่มที่ยังไม่มีบุตรและมีบุตรในกลุ่มนี้นะคะคือไม่คิดว่าสถานเลี้ยงเด็กเนี่ยจะเป็นการตอบปัญหาของการที่ไม่มีผู้ดูแลบุตรได้ค่ะอันนี้ก็อาจจะสะท้อนให้เห็นถึงภาพลักษณ์ของสถานเลี้ยงเด็กในปัจจุบันนะคะค่ะสำหรับกลุ่มที่3คือกลุ่มที่มีบุตรใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กนะคะทั้ง2ท่านเนี่ยมีบุตรทันทีหลังจากสมรสแล้วก็ใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กใกล้บ้านโดยทั้งสองท่านเนี่ยได้ศึกษาสถานเลี้ยงเด็กมาหลายแห่งก่อนที่จะมาตัดสินใจใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กแห่งนี้ท่านหนึ่งกล่าวว่าสถานเลี้ยงเด็กที่มีคุณภาพจะช่วยลดภาระการเลี้ยงบุตรได้เพราะจะทำให้ตัวเนี้ยสามารถไปทำงานประจำได้อย่างสบายใจค่ะส่วนอีกท่านกล่าวว่าการให้บุตรเข้าศูนย์เด็กเล็กจะช่วยให้บุตรได้เรียนรู้การเข้าสังคมกับเพื่อนและมีกิจกรรมต่างๆที่ทำให้เด็กมีพัฒนาการรอบด้านค่ะขอสรุปสั้นๆนะคะผู้ดูแลบุตรนะคะยังคงเป็นปัจจัยหนึ่งนะคะต่อการตัดสินใจมีบุตร เนื่องจากว่าผู้สมรสเนี่ยอาจจะเลื่อนการมีบุตรออกไปเนื่องจากไม่มีผู้ดูแลบุตรเมื่อผู้สมรสเลื่อนอายุการมีบุตรออกไปจะทำให้ส่งผลต่อสุขภาพของแม่และเด็กที่ระหว่างตั้งครรภ์นะคะส่วนปัจจัยทางเศรษฐกิจของครอบครัวก็ยังคงเป็นปัจจัยหลักในการตัดสินใจมีบุตรอยู่ดีนะคะสถานเลี้ยงเด็กเนี่ยจะทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลเด็กในกรณีที่พ่อแม่ไม่มีคนดูแลแล้วก็จะทำให้พ่อแม่เนี่ยออกไปทำงานนอกบ้านได้ดังนั้นจึงจะส่งผลให้เศรษฐกิจของครอบครัวเนี่ยดีขึ้นฉะนั้นสรุปว่าสถานเลี้ยงเด็กก็น่าจะเป็นปัจจัย

0: ทรัพยากรมนุษย์นี่นะครับเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของชาตินะครับดังนั้นเนี่ยการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์เนี่ยจึงต้องมีนโยบายนะครับที่ชัดเจนและก็ติดตามการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรนะครับอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่ว่าจะได้มีแนวทางที่จะให้มีจำนวนประชากรในขณะที่พอเหมาะในกลุ่มอายุต่างๆนะครับที่เหมาะสมด้วยนะครับเพราะหากว่าเราปล่อยไปอย่างชนิดที่ไม่มีการควบคุมนะครับก็จะเกิดเป็นปัญหาขึ้นมาได้มากๆเราเคยมีปัญหาการเกิดนะครับที่มากเกินไปนะครับเราเคยมีในขณะนี้นะครับปัญหาเนี้ยการเกิดน้อยลงแต่ว่าอัตราตายของประชาชนเนี้ยนะครับลดลงก็ทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีจำนวนมากแล้วก็ทำให้คนที่อยู่ในวัยแรงงานขนาดนี้ลดลงเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเปลี่ยนแปลงต่างๆเหล่านี้มันจะส่งผลไปที่สังคมและเศรษฐกิจนะครับอย่างมากการที่จะติดตามนะครับให้ใกล้ชิดเพื่อที่จะออกเป็นนโยบายในการที่จะปรับฐานของประชากรให้เหมาะสมเนี่ยนะครับในประชากรกลุ่มต่างๆเนี่ยจึงมีความสำคัญมากทั้งหมดนี้จำเป็นจะต้องมีการวิจัยจำเป็นต้องมีการศึกษาหาความรู้เพื่อที่จะเอานำความรู้นั้นเป็นข้อเท็จจริงเอามาเป็นกำหนดนโยบายเราจะลดอัตราการเกิดได้อย่างไรนะครับเราจะทำอย่างไรที่จะทำให้การเกิดมีคุณภาพเราจะทำอย่างไรที่จะทำให้ประชากรที่เกิดน้อยลงนั่นนะเป็นประชากรที่มีคุณภาพนะครับเราจะให้การศึกษาเขาอย่างไรนะครับเราจะอบรมเลี้ยงดูเขาอย่างไรสังคมจะช่วยอย่างไรเราจะดูแลผู้สูงอายุอย่างไรนะฮะเราจะดูแลคนพิการนะครับคนชายขอบต่างๆได้อย่างไรนะครับทั้งหมดต่างๆเหล่านี้มันล้วนแต่ส่งผลไปสู่เศรษฐกิจและสังคมของชาติทั้งนั้นเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเรามากและการเปลี่ยนแปลงของประชากรก็เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานะครับอาทิเช่นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของการแต่งงานการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของการมีบุตรนะครับก็ทำให้จำนวนประชากรเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปได้ดังนั้นเนี่ยนะครับสถาบันวิจัยประชากรและสังคมเนี่ยนะครับจึงมีความสำคัญมากครับที่จะเป็นสถาบันที่คอยติดตามนะครับสร้างงานวิจัยก็คอยที่จะมีนโยบายผันไปเป็นนโยบายของชาตินะครับที่ชัดเจนว่าเราจะเข้มตรงไหนนะฮะจะผ่อนตรงไหนนะฮะทำยังไงที่จะทำให้จำนวนประชากรเนี่ยพอเหมาะที่สุดที่จะทำให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนครับ
1: ในครั้งหน้าพบกับการเสนอบทความในหัวข้อครอบครัวกับการตั้งครรภ์และทัศนคติเกี่ยวกับการแต่งงานและการมีบุตรโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านประชากรศาสตร์ติดตามชมได้ในตอนต่อไปท่านผู้ชมสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์หมายเลข02-441

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เป็นเวลากว่า10ปีแล้วที่บ้านแม่กึดหลวงอำเภอแม่สอดจังหวัดตากประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการขยะด้วยคนในชุมชนเองเป็นต้นแบบของหมู่บ้านปลอดขยะและปลอดการเผาของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยชุมชนแห่งนี้มีการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางที่จะช่วยลดปริมาณขยะและลดการเผาลงได้อย่างเช่นการนำเศษอาหารจากครัวเรือนไปทำเป็นปุ๋ยบำรุงดินและแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวจากโครงการขยะกินได้ที่จัดซื้อโดยรายได้จากการขายขยะรีไซเคิลให้กับทุกครัวเรือนนำไปปลูกผักไว้กินเองและใช้ที่ทำขึ้นเอง
5: สิ่งที่เราได้เป็นรูปประจักษ์ก็คือการนำขยะมาพัฒนาให้เกิดรูปแบบที่ชุมชนมีความต้องการสุดท้ายที่นี่ก็จะประกาศออกมาเป็นหมู่บ้านปลดถังขยะทั้งหมดจะไม่มีถังขยะแล้ว
4: นอกจากนี้ยังมีผ้าป่าขยะซึ่งชาวบ้านจะนำขยะไม่ว่าจะเป็นขวดพลาสติกหรือลังกระดาษมาวางไว้ที่หน้าบ้านเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีเพื่อจำหน่ายแล้วจึงรวบรวมรายได้ทั้งหมดส่งเข้ากองทุนหมู่บ้านเพื่อนำมาใช้พัฒนาชุมชนโดยไม่ต้องพึ่งพางบประมาณจากภาครัฐอย่างเช่นการนำมาใช้ปรับปรุงอาคารศาลาประชาคมเป็นต้น
6: ตอนนี้หลังจากในหมู่บ้านมีการพัฒนาทั้งเก็บขยะมีการคัดแยกขยะ4 ประเภทเราสามารถยืนด้วยลำแข้งของชุมชนของเรา
4: บ้านแม่คิดหลวงจึงเป็นอีกหนึ่งศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาจากการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนที่ช่วยกันลดการเผามาเป็นการเพิ่มมูลค่าชุมชนได้พัฒนาและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
7: ช่วงรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติในการท่องเที่ยวทะเลอย่างปลอดภัยดังนี้เตรียมพร้อมก่อนเดินทางโดยตรวจสอบสภาพอากาศหากมีประ

าศเตือนคลื่นซัดฝั่งพายุลมแรงควรงดหรือเลื่อนการเดินทางพร้อมจัดเตรียมเครื่องใช้ที่จำเป็นอาทิห่วงยางเสื้อชูชีพเลือกเล่นน้ำในบริเวณที่ปลอดภัยไม่เล่นน้ำบริเวณที่มีระดับน้ำลึกมีโขดหินใต้น้ำกระแสน้ำไหลวนมีคลื่นสูงซัดชายฝั่งหรือบริเวณที่มีป้ายเตือนอันตรายอีกทั้งไม่เล่นน้ำในขณะหรือภายหลังฝนตกหนักเพราะทะเลมีคลื่นสูงและซัดฝั่งรุนแรงรวมถึงหลีกเลี่ยงการเล่นน้ำบริเวณที่มีเครื่องเล่นทางน้ำเล่นน้ำอย่างปลอดภัยโดยสวมเสื้อชูชีพทุกครั้งที่ประกอบกิจกรรมทางน้ำไม่ให้เด็กเล่นน้ำหรืออยู่ตามลำพังบริเวณชายหาดไม่เล่นน้ำในบริเวณที่ห่างจากกลุ่มคนเพราะหากเกิดเหตุฉุกเฉินจะไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างปลอดภัยรวมถึงไม่เล่นน้ำเป็นเวลานานเพราะอาจเป็นตะคริวทำให้จมน้ำเสียชีวิตได้

เมื่อเราตัดสินใจได้แล้วว่าเราจะเลือกชนิดพันธุ์อะไรมาเลี้ยงนะครับเพราะฉะนั้นจุดต่อไปก็คือเรื่องของการเลือกตัวที่มีสุขภาพแข็งแรงมาเลี้ยงซึ่งเราจะสามารถดูได้จากประการแรกคือถ้าเราสามารถเป็นไปได้เนี่ยไปดูที่ฟาร์มเลยนะครับว่าที่ฟาร์มนั้นเขามีการจัดการเป็นยังไงบ้างมีความสะอาดที่ดีไหมนะถ้ามีอาหารที่ถูกต้องไหมมีการจัดการพ่อแม่พันธุ์ที่ดีไหมนะครับถ้าเราไม่สามารถไปเลือกซื้อถึงฟาร์มได้นะครับก็สามารถพิจารณาได้จากที่ตัวของเขาเองนะครับแล้วก็ปัจจัยแวดล้อมที่เห็นได้จากในกรงนะครับการที่จะดูสุขภาพนกที่แข็งแรงนั้นจุดแรกที่เราดูก็คือเรื่องของตาของเขานะครับตาของนกที่มีสุขภาพแข็งแรงควรจะตากลมโตนะครับใสนะครับเพราะถ้าเป็นนกป่วยเนี่ยตาเขาจะหรี่ปรือสักนิดนึงลักษณะทั่วไปเรื่องของขนนะครับขนนกที่มีสุขภาพแข็งแรงนั้นควรจะเป็นขนนกที่มีลักษณะของการเรียบมันเงาสวยงามนะครับเพราะว่านกที่แข็งแรงนั้นเขาจะแต่งตัวอยู่ตลอดเวลานะเขาเอาปากของเขาเนี่ยไปแตะที่ต่อมน้ำมันตรงโคนหางนะครับแล้วก็เอาน้ำมันนั้นมาทาตัวนะครับพร้อมกับเอาปากจัดขนให้เรียบร้อยนะครับมีลักษณะของขนที่เรียบร้อยมันเงางามตรงนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่บ่งชี้นะครับนกที่สมบูรณ์นั้นเขาจะมีหน้าอกที่ค่อนข้างเต็มนะครับมีขนตรงนี้ค่อนข้างเต็มถ้าอกหน้าอกแหลมลักษณะแบบนี้นะครับจะเป็นนกที่ผอมนะครับถ้านกที่อ้วนสมบูรณ์เนี่ยนะครับถ้าดูหน้าอกจะเห็นว่าหน้าอกเขาจะมีลักษณะเต็มสมบูรณ์อย่างนี้นะครับนอกจากนั้นนะครับก็สามารถดูได้จากพฤติกรรมนะครับได้แก่การกินอาหารครับนกที่แข็งแรงสมบูรณ์นั้นภายใน5หรือ10นาทีที่เราเดินรอบๆกรงเขาเนี่ยเขาจะกินอาหารให้เราเห็นนะครับแล้วก็มีการกินอาหารที่สมบูรณ์นะครับมีการเคี้ยวนะครับงับเมล็ดพืชนะครับแล้วก็เอาคายเปลือกออกมาแล้วกินเนื้อในได้อย่างคล่องแคล่วนะครับเพราะถ้าเกิดนกมีปากที่บิดเบี้ยวผิดรูปไปเนี่ยเขาจะกินได้ไม่คล่องเหมือนกับนกที่มีปากสมบูรณ์นะครับอาจจะเป็นตัวนึงที่สามารถใช้ดูได้นะครับ

นอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องของมูลนกนะครับถ้านกดูที่ถาดข้างใต้กรงเขานะครับเขาขับถ่ายมูลนะภายใน1หรือ2ชั่วโมงนกก็ต้องขับถ่ายมูลแล้วครับหรือถ้าเป็นนกที่อยู่ตามตลาดเราก็จะเห็นมูลนกที่เขาอยู่ในถาดมูลนกที่ดีนั้นจะเป็นลักษณะของมีเนื้อมูลนะครับก็คือเป็นอาจเป็นพืชผักผลไม้สีเขียวๆน้ำเขากินมานะครับเป็นเนื้อเป็นปั้นเป็นก้อนสวยงามแล้วก็มีลักษณะของน้ำฉี่ที่ขาวๆอยู่รอบๆนะครับนั่นเป็นลักษณะของมูลนกที่ดีที่แข็งแรงแต่ว่านกที่ป่วยนะครับที่เป็นสีขาวเนี่ยอาจจะกลายเป็นสีเขียวนะครับหรือกลายเป็นสีเหลืองนะครับซึ่งเป็นลักษณะที่ไม่ดีบ่งชี้ว่ามีการเจ็บป่วยของเขาอยู่ข้างในนะครับหรือยิ่งถ้าเป็นเลือดปนออกมาเลยเนี่ยยิ่งบ่งชี้ว่านกตัวนั้นเจ็บป่วยแน่นอนนะครับเพราะนั้นนี่คือลักษณะรวมๆที่เราสามารถใช้บ่งชี้ได้ว่านกที่เราต้องการนั้นเป็นนกที่มีสุขภาพดีในเรื่องของอายุที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงนะครับถ้าเราสามารถเลี้ยงได้แค่คู่เดียวก็ควรจะเป็นคู่ที่กำลังเริ่มเข้าสู่วัยหนุ่มสาวของเขานะครับถ้าต้องการเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์อาจจะต้องจับคู่กันมาซื้อนกตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่นนะครับเพราะว่าถ้าเราจับคู่กันมาตั้งแต่เขาเป็นเด็กเนี่ยจะทำให้ความมั่นใจในการได้คู่นั้นค่อนข้างดีกว่าเป็นหนุ่มเป็นสาวเต็มที่แล้วแล้วก็มาจับคู่กันบางตัวอาจจะไม่ยอมรับกันก็ได้นะครับถ้าเราจะนำนกมาเลี้ยงเพื่อแสดงความสามารถพิเศษช่วงอายุที่เหมาะสมก็น่าจะได้แก่ช่วงที่เขายังเป็นเด็กนะครับซึ่งไม่ใช่เด็กขนาดลูกป้อนนะครับแต่เป็นเด็กที่มีขนเต็มแล้วนะครับกำลังเริ่มเป็นวัยรุ่นเนี่ยเป็นช่วงที่สมองเขากำลังเรียนรู้สิ่งต่างๆได้ดีนะครับเป็นช่วงอายุที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงเพื่อวัตถุประสงค์นี้ครับเมื่อเราซื้อนกกลับมาที่บ้านแล้วนะครับเราอาจจะมั่นใจได้ระดับนึงว่านกตัวนั้นมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ถ้าเราต้องการความมั่นใจอีกขั้นนึงในเรื่องของสุขภาพนะครับอาจจะนำนกตัวนั้นไปพบสัตวแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพอย่างละเอียดนะครับเจาะเลือดตรวจสุขภาพนะครับหรือการให้ยาถ่ายพยาธิสำหรับผู้ที่ต้องการอยากจะทราบเพศของนกนะครับเพื่อขยายพันธุ์โดยเฉพาะนะครับการมาพบสัตวแพทย์นั้นสัตวแพทย์ก็จะสามารถเจาะเลือดนกนะครับแล้วก็ส่งห้องแลบเพื่อตรวจทางดีเอ็นเอแล้วเราก็จะบอกได้ว่าตัวนั้นเป็น

็นตัวผู้หรือว่าเป็นตัวเมียการเลือกชนิดนกที่เหมาะสมนํามาเลี้ยงและใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเราไม่ได้สําคัญอยู่ที่ว่านกนั้นราคาแพงเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันสําคัญอยู่ที่ว่านกนั้นตรงกับความต้องการของเราหรือเปล่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดควรศึกษาธรรมชาติของเขาให้ดีก่อนนํามาเลี้ยงนะครับ

0: คะตามอำเภออาจารย์ของเรามินพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านปางแดงในอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะอาหารตามอำเภออาจารย์ของเราวันนี้นะคะจะเป็นเมนูจากชนเผ่าดาราอั้งค่ะซึ่งวัตถุดิบนั้นเราก็ต้องเข้าไปหากันในป่านะคะตอนนี้กำลังตามแม่คองกับพี่รอดไปหานี่เดี๋ยววันนี้แม่พาน้องไปหาวัตถุดิบกัน
1: ตรงไหนจึ๊กจะอยู่ในป่าค่ะไปที่ห้วยฮกอาหารทุกอย่างที่อยู่ในป่าเขาก็จะเก็บมาเอามาแกง
0: อย่างแรกแม่บอกต้องหาจึกจึกนี่เป็นยังไงพาน้องไปดู
1: เจ้า

0: เมื่อกี้ทางที่เราผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นสวนที่ชาวบ้านเขาปลูกเอาไว้ก็จะมีพวกลิ้นจี่เงาะลำไยอะไรอย่างนี้นะคะแต่ตอนนี้ที่เราเข้ามาเนี่ยก็คือตรงนี้เริ่มเป็นป่ารกๆแล้วค่ะฟันแล้วแม่โอ้โหล้มต้นเลยค่ะกล้วยป่าแม่บอกเดินหาต้นจึกมานานแล้วไม่เจออันนี้ก็คือเอาไปทำแกงกินเหมือนกันใช่ไหมคะแม่
1: จ้าไปแกงใส่จึกอ
0: ่
1: ะ
0: ไปแกงกินกับจึกเนี่ยแหละ
1: จ้า
0: แล้วส่วนที่เราตัดไปนี่เราเอาแม่จ้า
1: ไม่เอาค่ะมันจะฝาดค่ะใหญ่มันจะเยอะ
0: นี่ให้ดูในมือแม่1ต้นค่ะ
1: ค่ะ1ต้น
0: สิ่งที่ใช้ได้คือเท่านี
1: ้ค่ะถึงบ้านเราก็ต้องแกะออก
0: แกะออกอีก
1: เหรอเอาที่อ่อนๆน่ะ
0: เอาที่อ่อนๆข้างใน
1: อ่อนๆอยู่ข้างในอ่ะมันจะหวานเลยอ่ะ
0: นี่นะคะอันนี้เป็นหยวกกล้วยป่าเอาใบมาห่อไว้ตอนนี้ยังไม่เจอต้นจึกนะคะแต่ว่าเจอกล้วยป่ากันอีกแล้วค่ะกล้วยป่านั้นก็เป็นอีกหนึ่งวัตถุดิบนะคะที่เราจะใส่ลงไปในแกงจึกด้วยโดยเราจะตัดเอาทั้งตัวหยวกกล้วยแล้วก็ปลีกล้วยป่าค่ะโอ้หนาวอันนี้แม่เจอต้นกล้วยป่าต้นที่2แล้วนะคะแต่ว่าต้นนี้นี่คือแบบสู
1: งมากเลย
0: โอ้หนูเพิ่งเคยเห็นต้นกล้วยสูงขนาดนี้แม่แม่เริ่มฝันและล้มต้นกล้วยเอาปีโอ้ยเอาแล้วได้แล้วปีกล้วยป่าสีนี่คือแบบม่วงแดงเลยนะคะ
1: น่ะอันนั้นอีกลูกนะมี2ลูกอันนั้นก็มีลูก
0: อ๋อนั่นก็มีค่ะ
1: นั่นก็ม
0: ีแล้วลูกคือขนาดเท่าๆกัน
1: เท่าๆกันไปจังนวดไปจังนวด

0: ว
1: ได้หลายหลายแกนละสอง
0: อันนี้ปลีที่สองนะคะหัวมันพอๆกันเลย
2: เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาตามหาต้นจึกกันต่อค่ะตามอำเภอจานวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านปางแดงในอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะวันนี้นะคะมินนี่จะพามารู้จักกับอาหารของชนเผ่าดาราอั้งชนเผ่าที่อพยพถิ่นฐานมาจากประเทศพม่าแล้วก็อาศัยอยู่บนพื้นที่ดอยสูงค่ะซึ่งอาหารที่เราจะทำกันวันนี้นะคะมีวัตถุดิบหลักสำคัญนั่นก็คือต้นจึกค่ะแต่ตอนนี้นะคะเดินตามหากันมาเป็นชั่วโมงชั่วโมงแล้วก็ยังไม่เจอต้นจึกซักทีได้มาแต่หน่อกล้วยกับปลีกล้วยป่าเนี่ยแหละค่ะ

0: เยอะละ
1: เนี่ยนะ
0: โอ้กอใหญ่ๆนั่นน่ะโอ้อร่อยมากจะได้นอนไม่เยอะ
1: ยังไม่ทันกินเลยแม่บอกอร่อยแล้วเพราะหานานมากนะคะนี่เราเจอแล้วนะคะจึงจึกที่แม่บอก
0: เจอแล้วแต่ว่าภาษาคนอื่นจะว่าเต่าล้าง
1: เต่าล้าง
0: เต่าล้าง
1: ต้นจึกก็คือเต่าล้าง
0: ค่ะ
1: หรือว่าหน้าตามันคุ้นๆอยู่นะแม่เดี๋ยวนะแม่เราใช้ส่วนไหนของต้นล่ะจ๊ะ
0: จะใส่หน่อ
1: เราใช้หน่อ
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้นี่แล้วแม่เลือกยังไงอะคะ
0: เพราะว่าเลือกที่มันมีอันน่ะที่มันถ้ามันออกยอดมันนะ
1: จ้ะ
0: ออกยอดใบมันอ่อนๆอ่ะ
1: จ้ะ
0: ถ้าออกอันนี้มันจะไม่มีหน่อมันไม่เยอะเลยอ่ะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าอันนี้แก่แล้วหน่ออ่อนมันจะอยู่ข้างหลังไหม
1: อ๋อหน่ออ่อนมันจะ
0: น่ะปลายแก่มันออกอ่ะถ้ามันออกแบบที่มันอ่อนๆออกเนี่ยนี่ดิอย่างตัวนี้นะ
1: จ้ะ
0: ถ้ามันคืนมันยังไม่ออกใบเลยมันกำลังเนี่ย
1: มันกำลังจะออกใบ
0: เออมันจะออกใบมันยังมาบานไงหน่อมันจะไม่มีอ่ะมันคืนหมดแล้ว
1: จ้ะหนูเข้าใจแล้วคือวิธีการสังเกตค่ะแม่บอกว่าเวลาที่เราจะเลือกหน่อต้นจึกเนี่ยจะต้องเลือกที่แก่แล้วแก่แบบที่ยังไม่ออกใบหน่ออ่อนที่เรากำลังพูดถึงนี้นะคะก็คือส่วนของยอดอ่อนที่อยู่ด้านในของลำต้นค่ะเราจะฟันแล้วก็ผ่าเอาส่วนที่อ่อนที่สุดที่อยู่ด้านในมาทำอาหารซึ่งต้นจึกหรือว่าต้นเต่าร้างนี้นะคะก็เป็นพืชตระกูลปาล์มมักจะขึ้นกันเป็นกอๆพบได้ในพื้นที่ที่มีความชื้นสูงหรือใกล้ๆกับห้วยค่ะการนำต้นจึกมารับประทานนี้ก็ต้องระวังนะคะเพราะว่าตัวผลนั้นไม่สามารถที่จะนำมารับประทานได้ค่ะแล้วก็เมื่อสัมผัสนะคะก็จะทำให้คันมากๆเช่นเดียวกันกับเปลือกนอกของต้นจึกที่จะมีใยรอบๆชาวบ้านก็จะต้องเลาะเอาเปลือกนอกออกให้หมดก่อนแล้วค่อยนำมาทำอาหารค่ะโอ้โหเหนียวมากนะคะคือตรงเปลือกเนี่ยจะมีใยๆหนา
0: ๆโอ้โหมันมีขนมันเยอะ
1: ใช่เนี่ยขนมันหรือว่าใยมันนะคะ
0: มันต้องเอาหลายตัวอยู่นี่แต่มันมีเยอะนะ
1: นี่ได้แล้วหน่ออ่อนๆแบบนี้เลยเอาอีกไหมคะแม่มันได้อีกกออื่น
0: เอาต้นใหญ่ไหมคะจะมีเยอะ
1: ค่ะต้นนี้คือถือว่าใหญ่เลยไหมคะแม
0: ่ใหญ่มาก
1: ใหญ่มากน่าจะมีหน่ออ่อนข้างในเนี่ยเยอะล้มแล้วอุ้ยนี่โอ้นี่เนื้อเยอะจริงค่ะแม่อันนี้ก็อ่อนเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: อันนี้ก็อ่อนอยู่นะ
1: อ้ออันนี้แสดงว่าเราน่าจะได้2ท่อนเลยนะแม่เนา
0: ะ
1: แล้วแบบนี้มันมีให้กินทั้งปีไหมนะแม
0: ่มีถ้าไม่ออกใบนี่กินได้เอาได
1: ้
0: ถ้ามันออกใบนอมันจะมีน้อย
1: โอ้นี่ท่อนนี้คือใหญ่เลย
0: จ้ะใหญ่มาก
1: โอ้ถ้าอย่างนี้ถือว่าใหญ่ใช่ไหมคะแม
0: ่จะใหญ่อ่ะนะใหญ
1: ่
0: ได้ละ
1: โอเคน
0: ี่พอแกงละ
1: พอแกงอะโอ้
0: จนอิดเลย
1: จนอิดเลยแม่บอกว่าอิดก็คือแปลว่าเหนื่อยนั่นแหละ
0: เป็น2ชั่วโมง3ชั่วโมงกว่าจะเจอนะ
1: ได้แล้วนะคะวัตถุดิบของเรานี่เลยต้นจึกหรือว่าเต่าร้างแม่บอกว่าเดี๋ยวจะพาไปเก็บมะขามป้อมอีกเอาไปทำลาบนี่ทำลาบตะละอั่ง

0: ตอนนี้แม่พาเลาะเข้ามาในสวนลำไยอีกมุมนึงนะคะแม่พามาเก็บมะขามป้อมคือต้นนี้เลยนี่หนูเห็นลูกมาแล้วเนี่ยแม
1: ่จะผ่าได้ก็เดี๋ยวสุกมาก
0: เดี๋ยวแม่จ๋าเก็บลูกมันแม่ผ่าต้นเลยเหรอจ๊ะ
1: ต้องฟันออกเนี่ยเนี่ยต้องฟันนะฟันออกแล้วก็เอาไปถึงบ้านแล้วก็เอาขุดเอาเปลือก
0: ใช้เปลือกแล้วลูกไม่ใช้อ่ะคะ
2: ไม่ใช่ค่ะ
0: เอ้ารอตอนแรกที่แม่บอก
3: จานของเราวันนี้นะคะเชื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยไม่เคยกินที่ไหนแน่นอนมินก็ไม่เคยกินเพราะว่าเป็นอาหารของชนเผ่าดาราอั้งค่ะแล้วตอนนี้มินก็อยู่ในครัวของบ้านคนดาราอั้งแล้วก็ใส่ชุดเป็นลูกสาวแม่เลย
1: เป็นคน
3: ดาราอั้งเลยนะจ๊ะแม่แกงจืดของเรานะคะก็จะมีแน่นอนจะมีจืดหรือว่าหน่ออ่อนของเต่าร้างแล้วก็จะมีหยวกกล้วยนะคะมีกล้วยป่า
1: แล้วก็มี
3: อันนี้เป็นดอกตั้ง
1: ค่ะ
3: เริ่มแรกที่เราจะทำแกงจืดก็ต้องทำอะไรก่อน
1: ก็ลองอันนี้ลูกก็ต้องแกะอันนี้ก่อน
3: แกะอันนี้แกะหยวกกล้วยค่ะอันนี้ผ่าหยวกกล้วยก่อนเลยเอาด้านใน
1: แล้วก็หักๆแล้วก็เวียน
3: ประมาณนี้ประมาณข้อนึงหักแล้วก็
1: แล้วเวียน
3: เวียนได้เลยแล้วนี่ยังไงคะแช่น้ำ
1: แล้วก็แช่น้ำ
3: โอเคค่ะเดี๋ยวแม่จะปอก
1: จะปอกจึกอันนี้จะผ่าออกหน่ออ่อนมันจะอยู่ตั้งใน

0: ต้นจึกที่แม่ผ่าออกมานะคะคือจะใช้เป็นแกนกลางเฉพาะนอนออกเนี่ยข้างในเลย
1: จะหวานอ่ะตรงนี้นะหวาน
0: หวาน
1: ค่ะ
2: ทั้งหยวกกล้วยแล้วก็หน่อจึกนะคะเมื่อเราหั่นเป็นชิ้นๆแล้วเนี่ยก็จะนำไปแช่น้ำเกลือเพื่อไม่ให้คล้ำแล้วก็ดำค่ะส่วนปลีกล้วยป่านะคะก็จะฝานเป็นชิ้นๆแล้วก็แช่น้ำเกลือเหมือนกันการแช่น้ำเกลือนะคะนอกจากจะช่วยลดความดำแล้วเนี่ยก็ยังจะช่วยลดความฝาดได้อีกด้วยค่ะส่วนดอกตั้งนะคะเราจะเด็ดใช้แค่ส่วนของดอกค่ะเพราะว่าตัวก้านนั้นจะมีรสขมค่ะ
0: อ
2: ัน
0: นี้เด็ดเฉพาะส่วนดอกของมัน
1: ส่วนดอกมันเนี่ย
0: ดอกตั้งนี่ก็คือจะเป็นลักษณะคือเป็นแบบเนี่ยเป็นกิ่งพุ่มๆมีดอกออกแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นสีน้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลเตรียมเครื่องกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มตำพริกแกงกันใส่เกลือก่อนเนาะแม่เน
1: า
0: ะ
1: ใส่เกลือนิดหน่อย
0: จะใส่เกลือนิดหน่อยประมาณนี
1: ้ค่ะ
0: พริกแห้งใส่พริกแห้งลงไปแล้วตามด้วยอันนี้เลยตะไคร้หอมแดงแล้วก็กระเทียมนะคะหมดเลยโอเคหมดเลย
1: ตำให้ละเอียด
0: ละเอียดเลย
1: จ้ะ
0: แม่ใส่น้ำมันลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะใส่เครื่องพริกแกงที
1: ่
0: ตำลงไปทั่วเลยมันต้องหอมมากแน่ๆ

0: วได้แน่วันนี้นะ
1: สูงมากนี่ดมจากกลิ่นก็รู้ใช่ไหมแม่จ๋าโอเคแล้วต่อไปเราใส่อะไรคะ
0: จะใส่น้ำลงไปนะ
2: เมื่อน้ำเริ่มเดือดเนื้อไก่สุกเราก็จะใส่ผักต่างๆตามลงไปค่ะ
1: จึกแล้วก็ปีกล้วยป่าแล้วก็หยกกล้วยกระดอกตั้งแม่จ๋าอย่างแกงจึกอย่างเงี้ยค่ะปกติเราทำกินกันในเทศกาลไหนไหมคะแม่หรือว่าปกติเราก็ทำกินกันที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้ว
0: ปกติเนี่ยเพราะว่าเราดูหนาวเนี่ยมันจะออกพร้อมทุกอย่างไงดอกตั้งก็ออกช่วงนี
1: ้
0: แล้วก็ตาร่างนี่ไม่มีช่วงเพราะว่าถ้าไม่มีดอกตั้งแล้วก็แกงจึกนี่แกงตลอดไปก็ได
1: ้แต่ถ้าเกิดว่าอยากใส่ดอกตั้งนี่ต้องรอหน้าหนาว
0: จ้า
1: จ้าแล้วจะครบพอดีแล้วรสชาติแกงจึกนี่มันจะต้องออกมาเป็นยังไงคะแม
0: ่มันจะเปรี้ยวเปรี้ยวแล้วก็หวานอ่ะมันหวานด้วยเพราะว่าหยดอ่อนมันจะหวาน
2: นอกจากความหวานที่จะได้จากหนอจึกแล้วก็หยวกกล้วยแล้วนะคะเราก็จะได้ความเปรี้ยวที่มาจากผักกาดดองแล้วก็ผักกาดส้มที่เราใส่ลงไปด้วยค่ะ
1: ต่อไปเราใส
0: ่ผักชี
1: เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแกงจึก
0: แกงจึก
1: หรือภาษาคนดาราอ้างเรียกว่า
0: ดัง

0: chức.
1: Đâm chức.
0: Hạp chức.
1: Hạp chức.
2: Mẹ phải hả mẹ mà khạt à lại mẹ ta mẹ. Tha mấy xài, nó mấy xài đi đây mấy. Mẹ bộ ขาดขิงจ้ะ
0: เออมันขาดขิงอ
2: ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะใส่ตามลงไปนะคะแต่ว่าเราต้องตำก่อน
0: ค่ะ
2: มินตำให
0: ้เดี๋ยวจิ้มนะ
1: ฮะชิมได้เหรอ
0: รสชาติมันจะได้ก่อนนะจิ้มได้ค่ะ
1: ชิมได้เหรอคะ
0: ค่ะ
1: เป็นไงคะลำก่อนค่ะ
0: มันจางเกลือ
1: มันจางเกลืออ่ะเติมเกลือหน่อย

0: ปั้นเป็นก้อนๆนี่คือลาบดาราอ่างแล้วนี่คือ
1: เหมือนหมูทรงเครื่องเลย
2: แ
1: ม่สับทุกอย่างรวมกันนะคะแล้วก็ปั้นเป็นก้อนๆลงไปต้มในน้ำเดือดเนาะ
2: เปลือกมะขามก็จะหวานด้วย
0: เหรอคะ
2: เจ้ามันหวาน
0: อ๋อเปลือกมะขามป้อมที่เราใส่ทำให้น้ำซุปหวานด้วย
2: เจ้า
3: ลาบดาราอ่างนะคะแม่บอกว่าจะทานคู่กับน้ำซุปที่ใช้ต้มนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากตัวลาบที่เราจะปรุงรสชาติให้กลมกล่อมแล้วนะคะก็จะปรุงรสชาติของน้ำซุปไปด้วยเช่นกันค่ะ
0: โอ้หอมค่ะหอมเลยอ่ะหอมเครื่องสมุนไพรที่ใส่ลงไปน่ากินมาก
2: หมดแล้ว
0: หมดแล้วโอเคเสร็จเรียบร้อยนะคะลาบดาราอ่างหรือที่แม่เรียกว่าย
2: ังซ่าดาราอ่าง
0: ยังซ่าดารา

0: เดี๋ยวเราชิมกันเลยนะคะเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยแกง
1: แกงจืด
0: แกงจืด
1: อร่อยนะ
0: อร่อยค่ะแม่น้ำแกงออกเค็มๆค่ะแล้วก็มีกลิ่นผักกาดดองหนูว่าคล้ายๆกับแกงจืดผักกาดดองแต่ว่ารสความเข้มข้นเนี่ยจะเบากว่าแล้วก็จะมีความเค็มๆเปรี้ยวนิดหน่อยแล้วก็จะได้ความหวานจากตัวผักที่เราใส่ลงไปอย่างเมื่อกี้แม่ให้มินชิมแต่หน่อจึกก็จะหวานเลย
1: หวาน
0: ออกหวานๆค่ะแต่ดอกตั้งเนี่ยคือจะออกขมคล้ายๆมะระแต่จะเบากว่าอร่อยค่ะต่อไปอันนี้เป็นลาบดาราอั้งแปลกดีค่ะเหมือนเวลาเรากินหมูทรงเครื่องค่ะหอมเครื่องลาบแบบลาบสมุนไพรกลิ่นตะไคร้เนี่ยคือชัดเลยนะคะแล้วก็จะได้ความเปรี้ยวๆของผักกาดเปรี้ยวที่แม่ใส่ด้วยอร่อยค่ะแปลกดีนี่ก็คือมีน้ำแกงมาให้ด้วยน้ำแกงนี่คือจอกใสๆเหมือนน้ำซุปหมูสับ
1: เหมือนน้ำซุปแหละ
0: ตัวก้อนหมูนี่จอกแห้ง
1: ๆเขาใส่เปลือกมะขามไงเปลือกมะขามมันจะหยุดแบบไม่มีมันไม่มีมันหมูมันจะหายไปหมด
0: แต่มินกินแล้วมันไม่ได้ความไม่ได้รู้สึกถึงเปลือกไม้หรืออะไร
1: ไม่มีกลิ่นไม่มี
0: ไม่มีไม่เขียวไม่ฝาดไม่อะไรเลย

0: าหารทุกอย่างเนี่ยอร่อยมากนะคะแม่แล้วก็เป็นครั้งแรกที่หนูกินคือกินง่ายค่ะกินได้เลยอร่อยเลยค่ะแม่ใครอยากมาเที่ยวมาสัมผัสวิถีชุมชนก็สามารถมาได้รวมไปถึงที่นี่ก็ยังมีสินค้าชุมชนด้วยเป็นไม่ว่าจะเป็นย่ามกระเป๋าเสื้อสวยๆแม่ก็ทำขายเหมือนกันก็สามารถติดต่อตามเบอร์ที่ขึ้นได้นะคะหรือถ้าคุณผู้ชมดูไม่ทันเข้าไปดูใน Facebook ของตามเพจได้เหมือนกันนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณแม่คองแล้วก็พี่รอดด้วยนะคะขอบคุณนะคะแม่ขอบคุณมากนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่รอดด้วยนะคะขอบคุณค่ะนี่แม่ขอบคุณไปด้วยเลย
1: แม่ก็ยินดีมากๆวันนี้เพราะว่าลูกๆหลานๆจะได้เห็นอาหารยนต์เผาดาราอ่าง
0: เนี่ย
1: ใช่ไหมจริง
0: ๆใครอยากมาท่องเที่ยวก็มาได้นี่สำหรับวันนี้นะคะตามเพจของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34วันนี้มินนี่กับแม่ของลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ภาษาดาราอ่างแปลว่าไงคะแม่
1: แฮมูเตอร
0: ์แฮมูเตอร์แฮมูเตอร์ค่ะ
2: นี่เกิดอุบัติเหตุกลางทางค่ะมีดแม่จะล่วงด้วยความเราโลกแล้วก็

0: ยื่นมือไปรับซะเลยแม่จัดยาให้แล้วหนึ่ง
1: หรือเราจะหยุดเลย
0: จ้าอันนี้ใบอะไรอะคะแม
1: ่ใบสาบเสือ
0: หนูรอดแล้วแม่แม่ไวมากแม่ก็ตกใจเหมือนกันว้าใบไม้เขียว
1: อารมณ์เป็นสปาเนี่ย
0: ต้นจึกยังไม่เจอแต่จึกแล้วเข้าเลยไปต่อจ้ะแม่
1: จ้ะ
2: อมรินทร์ทีวีบ้านหัวน้ำแม่สะกิดจังหวัดแม่ฮ่องสอนคือตัวอย่างของคนอยู่กับป่าได้อย่างมีความสุขจากเดิมพื้นที่นี้เคยมีปัญหาไฟป่าสร้างความเสียหายให้กับพื้นป่าชุมชนทำลายป่าต้นน้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์กระทบถึงวิถีชีวิตของคนเคียงป่าและทรัพยากรป่าอย่างมหาศาลชาวบ้านที่นี่จึงหันมาให้ความสำคัญกับการป้องกันไฟป่าด้วยตนเองมากขึ้นพร้อมๆด้วยการจัดให้มีอาสาสมัครหมู่บ้านเฝ้าระวังและร่วมกันทำแนวกันไฟชุมชนพร้อมๆกับการดูแลป่าต้นน้ำ
3: ถ้าไม่มีป่าจะไม่มีน้ำให้ชุมชนเราได้ใช้เลยนะครับถ้าป่าหมดเมื่อไหร่น้ำแห้งนั้นถ้าเกิดมีคนตัดไม้เยอะก็น้ำแห้งเลย
4: เราต้องการอะไรกับป่าเราก็สามารถใช้ประโยชน์กับป่าได้แต่การใช้ประโยชน์กับป่าเนี่ยเราต้องใช้ให้พอสม
5: ปฏิบัติตนเมื่อเกิดเพลิงไหม้กรณีเพลิงไหม้เล็กน้อยใช้ถังดับเพลิงควบคุมเพลิงในเบื้องต้นหากเพลิงไหม้รุนแรงส่งสัญญาณเตือนและรีบอพยพออกจากพื้นที่กรณีติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดตามช่องพร้อมส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากและหมอบคลานต่ำไปตามเส้นทางหนีไฟที่ใกล้ที่สุดออกจากอาคารทางบันไดหนีไฟห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดเพราะไฟฟ้าจะดับทำให้ขาดอากาศหายใจเสียชีวิตที่สำคัญไม่เข้าไปอยู่ในห้องน้ำด้านและจุดอับของอาคารเพราะยากต่อการช่วยเหลือ

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยกันเกราต้นไม้ประจำจังหวัดนครพนมลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดนครพนมมีทั้งพื้นที่ราบลุ่มชายฝั่งแม่น้ำโขงพื้นที่ราบสูงมีแนวเทือกเขาล้อมรอบพื้นที่ป่าไม้เต็งรังสลับกับแม่น้ำลำห้วยยังอุดมสมบูรณ์ทำให้เป็นจังหวัดที่มีปริมาณน้ำฝนมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในตอนต้นฤดูฝนต้นไม้ชนิดหนึ่งออกดอกส่งกลิ่นหอมตลบอบอวลไปทั่วได้รับเลือกให้เป็นพันไม้พระราชทานประจำจังหวัดคือกันเกราแต่คนอีสานทั่วไปนิยมเรียกว่ามันปลาเพราะมีน้ำมันหล่อเลี้ยงเนื้อไม้คล้ายทาด้วยน้ำมันปลาส่วนในภาคใต้เรียกตะมะสูตำมูสูภาคตะวันออกเรียกตาเตากันเกราเป็นไม้ยืนต้นสูงประมาณ 20-25 เมตรเปลือกสีน้ำตาลเข้มแตกเป็นร่องลึกใบเป็นใบเดี่ยวรูปรีออกดอกเป็นช่อคล้ายดอกเข็มมีสีขาวเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเมื่อใกล้จะร่วงดอกกันเกราบานทนนานกว่า10วันก่อนจะทยอยร่วงไปผลเป็นลูกเล็กๆสีเขียวพอสุกเต็มที่มีสีส้มและแดงเลือดนกเนื่องจากเป็นไม้เนื้อแข็งเรียบและมีน้ำมันหล่อเลี้ยงเนื้อไม้ทำให้มีความทนทานต่อแดดและฝนปลวกมอดก็ไม่กินจึงนิยมนำไปทำเสาบ้านรั้วเสาเถียงนาเสาต้อนดักปลานอกจากนี้ยังถือว่าเป็นไม้มงคลนิยมปลูกไว้ตามวัดหัวไร่ปลายนาและดอนปู่ตาของหมู่บ้านและยังมีความเชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์นำไปแกะสลักเป็นพระพุทธรูปบ้างเครื่องรางของขลังบ้างตำรับยาพื้นบ้านกำหนดคุณสมบัติทางยาของแก่นกันกล่าวว่ามีความขมเฝื่อนและฝาดใช้บำรุงธาตุเป็นยาอายุวัฒนะแก้ไข้จับสันหืดไอฤทธิ์สีดวงลงท้องมูกเลือดและขับลมเป็นต้นนับว่ากันเกราเป็นไม้อเนกประสงค์สมกับเป็นพันไม้ประจำจังหวัดโดยแท้

0: ริเวณชายแดนด้านทิศตะวันตกของประเทศไทยชาติพันธุ์กลุ่มหนึ่งอาศัยอยู่เป็นเวลานานหลายร้อยปี
1: เลอวีเปอร์มูเลกาลองไทยผู้กลุ่มแม่พิาซาเน่ลองไทยผู้กลุ่มแม่พิาซา
0: พวกเขามีภาษาพูดภาษาเขียนเคยมีดินแดนเป็นของตนเอง
1: เปล่าไม่ลาสงกราเปล่าโอเปล่าโอไม่ลาสงกรา
0: ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทำให้พวกเขาต้องอพยพมาอยู่ตามแนวชายแดนของประเทศไทยและใช้ชีวิตที่เรียบง่ายด้วยการพึ่งพาอาหารจากธรรมชาติ
1: เปล่าไม่ลาสงกราสองคือโลกของเทียกายาเน่สองคือโลกของเทียกายา
0: การเดินทางมาที่นี่ก็เพื่อเรียนรู้การใช้ชีวิตและการหาอาหารในป่าตามลำน้ำซึ่งเป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมของพวกเขา

Tao nai pa ma mai duệ ya chỗ lâm ba nè.

0: chạy đi là Palui pa ba oka nè Palui pa ba oka
1: ชาวกะเหรี่ยงเป็นกลุ่มชาติที่มีความน่าสนใจอย่างมากครับเพราะว่าพวกเขามีการดำรงชีพด้วยการหาอาหารจากป่าดังนั้นผมจะลองมา

0: ใช้ชีวิตแบบพวกเขาดูนะครับแล้วเราไปดูกันว่าจะมีอะไรที่เป็นประโยชน์และนำไปใช้ในการเอาตัวรอดได้บ้างครับ
1: ก่อนอื่นจะต้องสร้างที่พักขึ้นมาก่อนและไม้ไผ่ก็เป็นวัสดุที่นำมาใช้ทำเพิงพักได้เป็นอย่างดีไม้ไผ่ที่เหมาะสมกับการใช้งานควรเป็นไม้ไผ่ที่แก่จัดมีอายุประมาณ 4-5 ปีการตัดไม้ไผ่ควรตัดเหนือตาของต้นวิธีนี้จะทำให้ตาไผ่ที่อยู่ใต้จุดที่ตัดมีกิ่งแตกออกมาใหม่

วนการสับฝ้าเพื่อนำมาทำฝาและพื้นชาวกะเหรี่ยงจะสับส่วนที่แข็งตรงข้อไผ่ก่อนจากนั้นก็จะสับไปตามร่องไผ่ให้รอบวิธีการนี้จะช่วยให้ไม้ไผ่แผ่ออกได้ง่าย

การทำที่พักแรมหรือกางเต็นท์ริมน้ำเป็นข้อห้ามของนักเดินป่าเพราะอาจเกิดอันตรายจากน้ำที่ไหลหลากมาในตอนกลางคืนแต่ช่วงนี้เป็นฤดูแล้งฝนไม่ตกมาหลายเดือนตรงนี้มีความปลอดภัยสำหรับใช้เป็นที่พักแรม 2-3 วัน

ผักกูดเป็นพืชตระกูลเฟิร์นขึ้นอยู่ในที่ร่มเงาใกล้กับแหล่งน้ำการเลือกเก็บผักกูดควรเลือกต้นอ่อนที่แตกออกมาใหม่ๆมาใช้ปรุงอาหาร

เขาเสน่ห์พ่องเนี่ยมันก็วิถีชีวิตเขาอาชีพทำไร่ทำสวนทำนาครับแล้วก็เรื่องหากินพืชผักแล้วก็หาตังในป่าในห้วยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เราปลูกเอาในสวนในไร่ครับอาหารการกินก็ส่วนมากคนเขาจะทำข้าวเหนียวข้าวเจ้า2อย่าง 2,000 แล้วก็พืชผักก็มีหลายอย่างที่ไม่มีเมล็ดที่ปู่ย่าตายายเก็บไว้ให้

อาหารของชาวกะเหรี่ยงมีอยู่หลายชนิดส่วนใหญ่เป็นอาหารรสจัดมีน้ำพริกรสเผ็ดกินกับพืชผักที่หาได้ทั่วไปแต่วันนี้เราจะมาลองทำอาหารชนิดหนึ่งที่หลายคนคงไม่เคยรู้จักกันมาก่อนก่อนอื่นต้องหาหน่ออ่อนของต้นหวายมาเป็นวัตถุดิบอันเหลือปุ๊บอาจเป็นอาหารที่คนกะเหรี่ยงหลายคนชื่นชอบแต่เรายังมีอาหารที่เหมาะกับการตั้งแคมป์มาลองทำกินกันในวันนี้

และทั้งหมดนี้ก็คือเมนูนะครับที่เราจะทำในวันนี้สมมุติว่าหากว่าเราได้เนื้อสัตว์จากป่าผมจึงนำไก่นะครับที่เรียกว่าขอมาจากชาวบ้านเลยแล้วกันครับรวมไปถึงเนื้อหมูด้วยซึ่งเมนูที่จะเป็นเนื้อสัตว์ต่างๆนะครับเราก็จะนำมาใช้ในการปรุงอาหารเพื่อยังชีพผมก็ได้สมุนไพรนะครับจากหลังบ้านของชาวกะเหรี่ยงนะครับที่เขานิยมปลูกกันอย่างเช่นพริกไทยนะครับต้นหอมข่าตะไคร้รวมไปถึงขมิ้นด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากเมนูของไก่ขมิ้นก่อนแล้วกันครับผมก็จะนำข่านะครับมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆส่วนอันนี้ก็คือขมิ้นนะอาจจะพูดถึงขมิ้นนะครับนี่ก็เป็น เรียกว่ามีสรรพคุณทางยานะครับแก้ท้องอืดท้องเฟ้อได้เราก็จะเริ่มนำมาตำให้ละเอียดนะครับหลังจากนั้นเราก็ใส่กระเทียมนะครับ

แล้วก็ใช้ตัวไก่ดูให้ทั่วทั้งตัวนะครับ

และผมก็ได้2เมนูนี้ขึ้นมานะครับนั่นก็คือไก่ย่างสมุนไพรแล้วก็ขมิ้นที่มีสรรพคุณทางยานะครับและผมก็ได้เนื้อหมูมาจากบ้านของชาวกะเหรี่ยงด้วยนะครับผมก็มาทำเป็นเมนูหมูย่างเกลือนะครับเพราะว่าเกลือนั้นมีสรรพคุณทางด้านการถนอมอาหารแล้วก็นำมาปรุงอาหารได้ด้วยเป็นสิ่งสำคัญที่นักเดินทางทุกคนจะต้องเตรียมเข้ามาในป่าด้วยนะครับผมจะนำไปย่างกับไฟนะครับก็รอให้สุกนะครับเพราะว่าการปรุงอาหารให้สุกในป่านั้นเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนจะต้องทำเพื่อสุขอนามัย

เลอโป๊ะมีส่วนผสมของข้าวสารหรือจะเป็นปลายข้าวที่นำมาแช่น้ำจนนิ่มจากนั้นก็นำน้ำใสใส่กระบอกไม้ไผ่ใส่พริกแล้วนำไปต้ม

ใส่ข้าวสารที่แช่เอาไว้และจึงใส่ผักกูดและหน่อหวายตามด้วยเนื้อสัตว์ไม่ว่าจะเป็นเนื้อไก่เนื้อหมูหรือเนื้อวัวลงไปในกระบอก

เพียงแค่นี้ก็ได้เมนูอาหารง่ายๆเป็นอาหารดั้งเดิมของชาวกะเหรี่ยงรสชาติของตะเหลอโป๊ะก็เหมือนกับโจ๊กที่เรากินกันทั่วไปแต่ตะเหลอโป๊ะรสชาติจะเผ็ดกว่าโจ๊กและมีรสเค็มเล็กน้อยส่วนเนื้อสัตว์และผักพื้นบ้านที่ใส่ลงไปก็ทำให้ตะเหลอโป๊ะมีรสชาติกลมกล่อม

จากประสบการณ์ที่ผมได้ลองใช้ชีวิตนะครับแบบชาวกะเหรี่ยงนะครับสิ่งสำคัญสิ่งแรกเลยนะครับที่ผมได้เรียนรู้จากพวกเขานั่นก็คือนอกจากเขาหาอยู่หากินดำรงชีพจากธรรมชาติแล้วพวกเขายังรักษาป่าซึ่งเป็นบ้านของพวกเขาเอาไว้ด้วยนะครับและนี่ก็เป็นสิ่งสำคัญที่ผมอยากให้คนไทยรู้ว่าชาวกะเหรี่ยงนะครับที่มีอยู่มากมายในประเทศไทยเขาได้รักษาป่าของเราเอาไว้ให้ด้วยนะครับที่ผมได้จากการใช้ชีวิต3วัน2คืนนะครับที่พื้นป่าแห่งนี้เรื่องของอาหารนะครับก็ไม่ได้ลำบากมากนักนะครับเพราะว่าป่าแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารที่ได้จากป่าแล้วก็ได้จากแม่น้ำนอกจากนั้นนะครับความลำบากที่ผมได้พบเจอก็น่าจะเป็นเรื่องของสภาพอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะครับมีอากาศร้อนนะครับแล้วก็ฝนตกตลอดทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนทำให้มีอาการไข้นะครับก็ตรงนี้นะครับก็อาจจะต้องมีการป้องกันนะครับทำอุณหภูมิร่างกายของตัวเองให้คงที่ตลอดเวลานะครับเพื่อป้องกันอาการเจ็บป่วยและทั้งหมดนี้นะครับก็ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมมากๆครับเพราะว่าการใช้ชีวิตอยู่ในพื้นป่าแห่งนี้นะครับทำให้ผมได้เรียนรู้อะไรมากมายครับไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตของชาวกะเหรี่ยงวิถีของพื้นป่าธรรมชาตินะครับที่มีความแตกต่างในเรื่องของสภาพอากาศนะครับก็ทำให้เราสามารถนำไปใช้ในการเอาตัวรอดได้ใน

0: ถึงแม้สถานการณ์ฝุ่นควันและไฟป่าจะลุกลามพื้นที่หลายจังหวัดภาคเหนือเป็นประจำทุกปีและส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนมาโดยตลอดแต่ณที่แห่งนี้ยังมีตัวอย่างของชุมชนต้นแบบปลอดการเผาดังเช่นชุมชนบ้านวังหงจังหวัดแพร่ซึ่งปัจจุบันกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมยกระดับให้เป็นศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันต่อสู้กับปัญหาไฟป่าที่เกิดขึ้นโดยการมีผู้นำที่เข้มแข็งเป็นเสาหลักในการทำงานอย่างพ่อหลวงกฤษดาอินทราวุฒิกำนันตำบลวังหงและประธานเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดแพร่ที่ได้ใช้กลไกเครือข่ายจิตอาสาและผู้นำเข้มแข็งมาร่วมกันดูแลรักษาพื้นป่าของชุมชนที่มีพื้นที่กว่า 3,700 ไร่ช่วยกันทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าและจัดเวรยามจิตอาสาจาก7หมู่บ้านสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเฝ้าระวังไฟป่าอย่างใกล้ชิดจนส่งผลให้ปัจจุบันปัญหาไฟป่าของที่นี่ลดน้อยลง
1: เรามาดำเนินการในส่วนของป่านะครับมาทำแนวกันไฟสร้างจุดตรวจสร้างฝายชะลอน้ำความร่วมมือเป็นสิ่งสำคัญเลยและความสามัคคีด้วย
2: เหมือนกับว่าป่าเป็นตลาดเนาะเป็นตลาดสร้างรายได้ให้ในชุมชนคนในชุมชน
0: นอกจากนี้ยังช่วยกันลดการเผาฟางข้าวต่อสั่งและเศษวัสดุทางการเกษตรโดยการนำกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นเช่นนำฟางข้าวมาเป็นส่วนผสมในการเพาะเห็ดช่วยสร้างรายได้ให้กับอีกหลายครัวเรือนอีกด้วย
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
6: พาชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
7: อย่ากดสวิตช์ไฟขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
8: เซตตี้โฟโอทำบทปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีครับก้องชนะจาก The Green Diary ครับผมวันนี้ผมมีเพจนึงที่ผมติดตามมาสักพักแล้วนะครับจะมาแนะนำก็คือเพจนี้ครับชื่อว่าเพจNature Toon การ์ตูนสื่อความหมายธรรมชาตินะครับเนื้อหาของเพจนี้เนี่ยนะครับถ้าใครเคยเข้ามาเนี่ยจะเห็นว่าเขาวาดรูปพวกสัตว์ป่านะครับสิ่งแวดล้อมนะครับด้วยลายเส้นแบบน่ารักน่ารักนะครับลายเส้นเหมือนเด็กวาดเลยนะครับเป็นลายเส้นธรรมดาธรรมดาแต่ว่าสิ่งที่แข็งแรงของเพจนี้คือเขาเล่าเรื่องสิ่งแวดล้อมได้น่าสนใจมากๆนะครับซึ่งเพจนี้เนี่ยมีคนติดตามมากกว่า 50,000 คนเลยนะครับและในบางคอนเทนต์เนี่ยมีคนแชร์คนกดไลค์เนี่ยเป็นหลักพันคนเลยนะครับวันนี้ผมก็เลยเชิญผู้ที่อยู่เบื้องหลังในการทำเพจนี้นะครับมานั่งคุยกันถึงไอเดียในการถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมครับเดี๋ยวไปเจอกันเลยครับ Nature Toonเอาละครับและตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณเมย์จากเพจ Nature Toon ครับสวัสดีครับผมนี่ได้เห็นชมหน้านะครับเบื้องหลังตัวการ์ตูนน่ารักน่ารักในเพจนะครับผมตอนนี้มานั่งอยู่กับผมแล้วก็เอาตัวอย่างงานมาโชว์ด้วยนะครับก่อนที่จะมาเข้าเรื่องพวกนี้อยากรู้ก่อนครับว่าคุณเมย์นี่เป็นใครมาจากไหนทำอะไรมาก่อนอยู่ๆมาทำ Nature Toon ได้ไง
1: ก่อนหน้านี้ก็เคยเป็นกองบรรณาธิการนิตยสารคอคนค่ะของทีวีบุรพา
0: ครับผม
1: ซึ่งก็ตอนนั้นเนี่ยก็เป็นนักเขียนธรรมดาเนี่ยแหละไม่ได้เชี่ยวชาญการวาดภาพหรือการวาดภาพไม่ได้อยู่ในชีวิตเลยแต่ว่าบังเอิญว่าช่วงท้ายๆของคอคนเนี่ยมันจะมีคอลัมน์นึงซึ่งเป็นคอลัมน์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่มีภาพวาดประกอบง่ายๆน้องที่ทำอยู่เนี่ยลาออกไปแล้วตอนนั้นอ้าวไม่มีใครทำ คนไม่พอก็เลยอ่ะบอกพี่ปกว่าเอ้ยงั้นลองดูละกันใช้แบบเปิด Google มาพยายามวาดตาม
0: ชื่อคอลัมน์ว่าอะไร
1: กระจิบน้อยร้อยเรื่องโลกค่ะ
0: และตีพิมพ์ใช่ไหมครับ
1: ตีพิมพ์2ฉบับค่ะแล้วคอคนก็ปิดตัวชื่อนี้พี่บกเป็นคนตั้งให้ค่ะ
0: อ๋อครับผม
1: แล้วแบบอ้าวพอปิดตัวปุ๊บแต่ประเด็นที่คิดไว้ที่เตรียมไว้เนี่ยมีอีกเป็น10เลยที่แบบเอ้ยอยากเขียนหัวใจสำคัญที่แบบก่อตั้งตรงนี้คืออยากจะตอบคำถามว่าทำไมโลกนี้ต้องมีสัตว์สัตว์เกี่ยวโยงกับชีวิตเรายังไงก็พยายามหาข้อมูลตรงนี้แล้วข้อมูลที่ได้มันก็แบบเฮ้ยทำให้เราตื่นเต้น
0: อ
1: ่ะ
0: นี่วันนี้เอาอะไรมาอวดบ้างฮะ
1: อ๋อก็ผลงานที่วาดสดๆค่ะ
0: สด
1: ๆอันนี้ก็คือหนังสือที่จะออกเล่มต่อไปค่ะอันนี้ยังไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อน
0: นี
1: ่งั้นต่อไปจะเกี่ยวกับทะเลมหาสมุทรมันมีความน่าสนใจความน่าตื่นเต้นอะไรบ้างในโลกใต้ทะเลแล้วมันสิ่งมีชีวิตต่างๆใต้ทะเลเนี่ยมันเชื่อมโยงกับชีวิตเรายังไงแล้วมันมีความมหัศจรรย์มากอย่างพวก
0: ทากทะเล
1: ยังไม่ได้คิด
0: ย
1: ังคิดไม่ออกค่ะ
0: แต่ว่าจะเป็นโลกใต้ทะเล
1: ใช่ค่ะ
0: นี่นะครับ
1: มีตัวหนึ่งฉายาท่าทะเลปิกาจูกระต่ายทะเล
0: ทำไมเรียกปิกาจูอ
1: ่
0: ะ
1: มันเหมือนไหมคะเหมือนปิกาจูนี่คือตัวจริงนี่คือปิกาจูแล้วก็มีแมงกะพรุนหลากหลายหน้าตาเช่นแบบแมงกะพรุนไข่ดาวแมงกะพรุน UFO แมงกะพรุนกับหัว
0: คอนเทนต์ที่น่าสนใจในเพจ Nature Toon นี้มีมากมายเลยนะครับอย่างเรื่องอาชีพของเหล่าสัตว์ทะเลที่ดึงเอาธรรมชาติของสัตว์มาเล่าเป็นอาชีพต่างๆในโลกใต้ทะเลซึ่งเป็นเรื่องที่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะครับหรือคอนเทนต์ที่เรียกเสียงฮือฮายอดไลค์ยอดแชร์พุ่งกระฉูดเป็นหลักพันเพียงชั่วข้ามคืนอย่างเจ้าตุ๊กแกนี่แหละครับซึ่งชี้ให้เห็นว่าแท้จริงแล้วตุ๊กแกในบ้านเรานั้นช่วยกินสัตว์เล็กๆที่เป็นพาหะนำโรคติดต่อด้วยนะครับตุ๊กแกจริงๆแล้วยังมีอีกหลายคอนเทนต์เลยนะครับที่ผมอ่านแล้วยังยิ้มตามในความช่างคิดที่แฝงความขี้เล่นของคุณเมย์แต่นอกจากอารมณ์ขันแล้วนะครับยังทำให้เราได้เห็นถึงคุณค่าของสัตว์ต่างๆและธรรมชาติมากขึ้นด้วยครับนี่ก็คือวิธีการเล่าเรื่องของ Nature Toon แล้วก็ลายเส้นน่ารักน่ารักที่ผมได้แบบเห็นของจริงนะครับตอนนี้ครูเมย์ Nature Toon ให้โจทย์ผมมาเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เราจะวาดอะไรกันครับผม
1: ปัญหาเกี่ยวกับไมโครพลาสติกในอาหารค่ะ
0: มนุษย์เรากินพลาสติกเข้าไปเป็นอาหาร

0: เย็นได้ยังไงโดยเนเจอร์ตูนฟีเจอริ่งก้องกรีนไดอารี
1: ่ทราบหรือไม่ครับว่าจากการจัดอันดับขององค์กรนานาชาติเมืองไทยเราติดอันดับ6ของประเทศที่มีขยะในทะเลมากที่สุดในโลกโดยมีข้อมูลว่าขยะในพื้นที่จังหวัดชายฝั่งประเทศไทยซึ่งมีอยู่23จังหวัดมีทั้งหมดประมาณ 11.47 ล้านตันในจำนวนนี้มีขยะพลาสติกที่ถูกกำจัดไม่ถูกต้องอยู่ประมาณ 340,000 ตันมีโอกาสที่จะปนเปื้อนลงสู่ทะเลได้และหนึ่งในนั้นคือถุงพลาสติกที่ย่อยสลายยากด้วยนะครับซึ่งถุงพลาสติกที่อยู่ในทะเลบางส่วนจะแตกตัวกลายไปเป็นไมโครพลาสติกที่มีขนาดเล็กกว่า5มิลลิเมตรและลอยกระจายอยู่ในน้ำทะเลและในความจิ๋วนี้ก็แฝงไว้ซึ่งความอันตรายอย่างไม่น่าเชื่อนะครับเพราะมันสามารถสะสมสารพิษมาปนเปื้อนในตัวมันได้เช่นโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนโพลีคลอริเนตไบฟินิน DDT และไดออกซินซึ่งทั้งหมดนี้เป็นสารก่อมะเร็งนะครับและถ้าน้องๆสัตว์ทะเลกินเข้าไปก็ย่อมจะสะสมอยู่ในร่างกายลองคิดดูนะครับว่าถ้ามนุษย์พวกเรารับประทานสัตว์ทะเลพวกนี้เข้าไปจะเป็นอันตรายขนาดไหนครับและจะดีกว่าไหมครับถ้าเราหันมาช่วยกันคนละไม้คนละมือลดขยะพลาสติกในท้องทะเลไทยให้น้อยลงเพื่อชีวิตของเราสัตว์ทะเลและตัวเราด้วยนะครับ
0: อาจจะได้เห็นไปแล้วในอินโฟกราฟิกนะครับว่าเราเล่าเรื่องอะไรถ้าไม่อยากเป็นแบบพี่อ้วนก็ต้องช่วยกันรักษาความสะอาดท้องทะเลเพจเนเจอร์ตูนนี่มีคุณค่าหรือมีความหมายกับทั้งคุณเมย์แล้วก็ต่อคนรอบข้างยังไงบ้าง
2: มันมีความสุขทุกครั้งที่แบบมีคนเขียนมาบอกว่าแบบชอบหนังสือหรือชอบเห็นหรือบางคนก็แบบบอกว่าซื้อการ์ดนกเนี่ยไปอ่านให้ลูกฟังลูกแบบท่องชื่อนกได้หมดเลย อย่างมีกลุ่มที่แบบอนุรักษ์แม่น้ำโขงก็คือขอคอนเทนต์นึงที่เกี่ยวกับแม่น้ำโขงไปแบบแจกตอนคุยกับชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีครูเอาไปสอนเด็กอย่างเงี้ยก็แบบรู้สึกดีรู้สึกว่าแบบมีความหมายทำให้มีกำลังใจในการทำต่อไป
0: ครับ
3: ถ้าเนื้อหาในเพจนิจตูนเนี่ยค่อนข้างจะเป็นเนื้อหาเป็นประโยชน์มากควรจะให้เด็กได้เรียนรู้แล้วก็การนำเสนอของเพจเนี่ยทั้งในเรื่องของการเขียนก็ดีก็สั้นๆกระทัดรัดประกอบกับการ์ตูนที่เข้าถึงกับเด็กรวมทั้งคุณสุรบายและวิธีการที่จะพอเอาเข้ามาเปรียบเทียบทำให้เด็กเนี่ยดูแล้วเข้าใจง่ายขึ้น
0: คิดว่าสิ่งที่เราทำมันไปต่อยอดไปถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมได้ยังไงบ้างครับ
2: สิ่งที่หวังคือหวังอยากให้มันเป็นแรงบันดาลใจให้คนแบบรู้สึกว่าสิ่งแวดล้อมมันสำคัญแล้วก็ลงมือปฏิบัติในการทำอะไรสักอย่างนึงเช่นถ้าคุณเป็นคุณแม่ก็อาจจะปลูกฝังเด็กๆลูกของคุณในการรักษาสิ่งแวดล้อมพาไปอยู่กับธรรมชาติหรือว่าปฏิเสธไม่รับถุงไม่รับหลอดพลาสติกใช้หลอดที่มียูดังจากธรรมชาติแทนเอากล่องข้าวไปซื้ออาหาร
0: ค
2: ือมันอยู่ในชีวิตประจำวันทุกคน
0: อยู่แล้วอยากจะบอกอะไรกับคนที่ดูอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมบ้างครับทุกวันนี
2: ้รู้สึกว่าทุกวันคนขาดคอนเนคชั่นกับธรรมชาติไปเยอะอยู่แต่ในเมืองเนาะแบบในเมืองบางทีมันเครียดถ้าเกิดว่าเราไปอยู่ท่ามกลางธรรมชาตินี่มันมีงานวิจัยคำว่า forest bathing การอาบป่าว่าการไปอยู่ในธรรมชาตินี่มันส่งผลต่อความสุขของเราในเชิงชีววิทยาด้วยแล้วมันก็จะเกิดความผูกพันนะรู้สึกว่าเราอยากดูแลรักษาเขารู้สึกว่าธรรมชาตินี่เป็นเพื่อน
0: ครับความใกล้ชิดความรู้จักจะยิ่งทำให้เราเห็นคุณค่าของเขามากข
2: ึ้
0: น
2: ใช่ค่ะ
0: นี่ก็คือผู้หญิงที่ทำหลายๆอย่างเหลือเกินนะครับแล้วก็หัวใจหลักจริงๆเลยก็คือสิ่งที่เขารักในสิ่งแวดล้อมแล้วก็อยากให้ทุกคนมารู้จักสิ่งแวดล้อมใกล้ชิดกับธรรมชาติกับสัตว์และเห็นคุณค่าของเขานะครับนี่ก็คือเป็นสิ่งที่เขาทำได้นะครับไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องเป็นนักวาดภาพคุณจะต้องเป็นนักเล่าเรื่องคุณจะต้องเป็นนักเขียนคุณทำอะไรเพื่อที่จะทำให้สิ่งแวดล้อมของเราดีขึ้นได้ก็ทำในวิธีที่คุณทำได้นะครับ
1: และนี่คือ Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับถ้าดูแล้วมีความคิดเห็นยังไงก็ฝากคอมเมนต์กันไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่ช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ผมและคุณเมย์เนเจอร์ตูนไปแล้วครับสวัสดีครับ
4: ทุกวันนี้คุณซื้อเสื้อผ้ากันบ่อยแค่ไหนครับแล้วรู้ไหมครับว่าการผลิตเสื้อผ้าที่คุณใส่อยู่เนี่ยมันส่งผลกระทบต่อโลกมากแค่ไหนเ The Green Diary วันนี้ครับจะพาไปดูไอเดียนะครับของการผลิตเสื้อผ้าที่ส่งผลกระทบต่อโลกน้อยที่สุดครับอย่างเช่นเสื้อตัวนี้ที่ผมใส่อยู่เขาทำกันยังไงไปดูกันเลยครับ

0: นี่และกองผ้าที่อยู่ข้างหลังผมนี้นะครับเศษผ้าที่เหลือจากการผลิตเสื้อผ้าจากในโรงงานนะครับผมใช่แล้วฮะเศษผ้าเนี่ยไม่ใช่เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะครับแต่ว่าเขาเหลือกันทีเนี่ยเหลือเป็นม้วนม้วนเป็นพับพับเป็นตั้งๆแบบนี้เลยนะครับผมซึ่งนี่แหละครับก็คือจุดเริ่มต้นไอเดียนะครับของกลุ่มคนที่ชื่อว่ามอลลูปนะครับเขาจะมาหาทางออกให้ผ้าเหล่านี้กันนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยเขานั่งอยู่ตรงนั้นแล้วครับสวัสดีครับผม
1: สวัสดีค่ะ
0: โอ้โหเดี๋ยวผมเดินไปหาครับอันนี้ไกลไปหน่อยอยู่ตรงนั้นแหละครับเดี๋ยวผมเดินไปหาครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: แอมและคุณพลนะครับผมแล้วจริงๆแล้วมอลลูปเนี่ยคืออะไรครับ
1: เป็นแพลตฟอร์มที่ขายผ้าออนไลน
0: ์
1: โดยรวบรวมเอาผ้าที่เหลือจากระบบอุตสาหกรรมขึ้นแพลตฟอร์มมาขายเพื่อให้รายย่อยสามารถเข้าถึงวัตถุดิบดีๆเหล่านี้ได
0: ้มันเหลือนี่มันเหลือกันเยอะแค่ไหนครับ
1: ก็อย่างที่เห็นเลยค่ะอันนี้คือตัวอย่างของแค่โรงงานเล็กๆโรงงานเดียวทุกๆล็อตที่เราผลิตอะค่ะมันจะต้องมีการเผื่อเล็กน้อยแบบ 1-3% อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ไม่เคยรู้มาก่อนว่าตัดเย็บเสื้อผ้าเนี่ยนะครับในแต่ละล็อตในแต่ละชุดเนี่ยมันจะเหลือผ้าเยอะขนาดนี้พอจะแบบบอกได้ไหมครับว่ามันเหลือมาจากการทำอะไรยังไง
1: ได้อย่างอันเนี้ยก็คือทำโปโล
0: อันนี้เหลือประมาณเท่าไหร่ครับ
1: ตัวนี้เหลืออยู่ 10.3 กิโลก็ทำเสื้อได้ราวๆแบบ40ตัวอะไรเงี้ย
0: ออเดอร์เล็กๆก็มีนะสั่งเสื้อ30 40ตัวเน
1: ี่
0: ย
1: ก็สามารถได้ใช้ผ้าคุณภาพดีได้แล้วไม่ต้องสั่งที่ขั้นต่ำ
2: อย่างขั้นต่ำที่แอมสั่งมาอันนี้คือประมาณเท่าไหร่อ
1: ุ้ยถ้าเป็นลายทอนี้หรอ
0: ครับ
1: น่าจะ300โลอ่ะค่ะก็คือทำเสื้อประมาณ1,000ตัวถึงจะสั่งทอได้นะ
0: อ๋อคือผมเพิ่งทราบว่าถ้าจะสั่งทอผ้าขึ้นมาเนี่ยต้องสั่งปริมาณเยอะมาก
1: ใช่แล้วถ้ายิ่งเป็นพวกเส้นได้พิเศษหรือว่ามีการทอลักษณะพิเศษอย่างเงี้ยค่ะมินิมัมยิ่งสูงขึ้น
0: มันมาเยอะมันก็อาจจะเหลือเยอะนะครับ
1: ใช่ค่ะอันนี้จะเป็นพวกเสื้อยืดผ้ายืดอันนี้เป็นกลุ่มร้อยคอตตอนซึ่งอันนี้ก็คือแบบแค่โรงงานเล็กๆโรงงานเดียว
0: wow. มีการดีลเอาผ้าเหลือจากหลายๆโรงงาน
1: ใช่แล้วคือบนแพลตฟอร์มมอลลูปเองตอนนี้มีผ้าอยู่ประมาณ10โรงงานเนาะที่เรารวบรวมมาแล้วก
0: ็
1: มีทั้งผ้ายืดก็คือหรือว่าเราเรียกว่านิดหรือว่าผ้าทอก็คือบูเบนผ้ากีฬาอะไรเงี้ยค่ะผ้าเสื้อผ้าทำเสื้อผ้าเด็กผ้าหน้าหนาวมีหมดเลย
0: นึกไม่ออกเหมือนกันนะครับว่าถ้าสมมติไม่มีใครเอามาใช้ประโยชน์แล้วพวกนี้เขาจะไปอยู่ที่ไหนกันมันจะกลายไปเป็นขยะอะไรนี้ไหมครับ
1: มีโอกาสพอมันถึงจุดนึงถ้ามันหมดมูลค่าหรือว่าฟังก์ชันของมันใช้ไม่ได้แล้วอะค่ะมันก็จะโดนขายไปในราคาที่ถูกมากหรือโดนเอาไปทิ้ง
0: ทราบหรือไม่ครับว่าเสื้อผ้าที่เราใส่ในชีวิตประจำวันนั้นสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในชนิดที่เราคาดไม่ถึงเลยนะครับลองมาดูกันว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นนี้มีอะไรบ้างมีข้อมูลระบุว่าในทุกๆปีจะมีการตัดไม้กว่า120ล้านต้นเพื่อนำมาใช้ทำเสื้อผ้ายิ่งไปกว่านั้นพบว่าในการเพาะปลูกฝ้ายเพื่อนำไปทำเสื้อผ้านั้นมีการใช้ยาฆ่าแมลงสูงถึง 16% ของการใช้ยาฆ่าแมลงทั้งโลกอีกด้วยครับ
3: wow.
0: และการผลิตเสื้อผ้าฝ้าย1ตัวนั้นเราใช้น้ำประมาณ 2,700 ลิตรหรือเท่ากับปริมาณน้ำดื่มของคน1คนเป็นเวลา2ปีครึ่งเลยนะครับที่น่าตกใจกว่านั้นก็คือในทุกๆ1วินาทีจะมีการทิ้งหรือเผาเสื้อผ้าในปริมาณเท่ากับรถขนขยะ1คันแถม3ใน5ของกองเสื้อผ้าที่ถูกทำลายยังเป็นเสื้อผ้าที่ใช้ยังไม่ทันครบปีด้วยนะครับซึ่งมีการคาดการเอาไว้ว่าภายในปี2050เราจะสูญเสียทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปอย่างน้ำมันเพื่อผลิตเสื้อผ้ามากถึง300ล้านตันและที่สำคัญที่สุดยังสร้างคาร์บอนไดออกไซด์ให้แก่โลกของเราไม่น้อยเลยซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อนด้วยนะครับแต่อย่าเพิ่งตกใจไปนะครับเพราะทุกคนสามารถช่วยกันลดผลกระทบนี้ได้เพียงแค่เราซื้อเสื้อผ้าเท่าที่จำเป็นถ้าใส่ไม่ได้แล้วก็นำไปทำอย่างอื่นให้เกิดประโยชน์ได้หรืออย่างน้อยก็คุ้มค่าที่สุดเท่านี้เราก็ได้ช่วยโลกไปด้วยกันแล้วนะครับพอมีไอเดียทุกโรงงานเอาในแค่ในประเทศเราขนาดมาทำอย่างนี้มันจะช่วยลดอะไรไปได้ขนาดไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะ
2: ที่เราประเมินอยู่ที่ประมาณ 350,000 ตันต่อปีในของเหลือแบบนี
0: ้
2: ก็คือสามารถผลิตเสื้อได้ประมาณ700 ล้านตัว
0: โอ้
2: ใช่นี่เฉพาะแค่เมืองไทยนะต่อปีด้วย
0: เอาแค่ของเหลือมาก็ได้เสื้อประมาณ700ล้านต
2: ัว
0: ตัวต่อปีนะครับ
2: ใช่ครับ เราถ้าเกิดว่าสมมุติว่าทุกคนใช้ผ้ามอลลูใช่ไหมเราก็จะลดการผลิตผ้าพวกนี้ไปเนี่ย 350,000 ตันเอฟเฟคเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงมากๆในการที่จะแบบลดการผลิตลดการผลิตคาร์บอนไดออกไซด์อะไรเงี้ย
1: หรือขับรถวนรอบโลกกี่รอบ
2: 5-6 รอบเลย
3: มาถึง
2: คาร์บอนที่เซฟไปได้
1: คาร์บอนที่เซฟไปได้
3: คาร์บอนที่เซฟไปได้
1: ใช่เพราะว่าการที่เราใช้ของที่มันมีอยู่แล้วอ่ะมันเท่ากับเราไม่ต้องผลิตใหม่
2: นี่คือเอฟเฟกต์ที่มอลลูปทำมาทั้งหมด
3: กี่ปีฮะ
1: 6เดือน
3: 6เดือนลดไปได้เยอะแค่ไหน
2: ประมาณ 1,750 ตัน
3: คุณผู้ชมดูนะครับพอเปรียบเทียบเป็นตัวเลขเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ไปเลยคือเราแค่เริ่มต้นทำอ่ะแล้วก็ทำจากของที่มันมีอยู่แล้วของเหลือนะครับเนี่ยดูเนี่ยตัวเลขมันแบบมันทำให้เรารู้สึกตื่นตะลึงกับมันขนาดไหนแล้วถ้าทุกคนร่วมกันทำนะครับโลกนี้มันจะสวยงามขึ้นเร็วขนาดไหนนะครับว้าวตอนนี้พี่พลก็พาผมมาอยู่ที่ร้านขายผ้านะครับแต่ว่าร้านขายผ้านี่นี่ครับถูกย่อมาอยู่ในหน้าจออย่างนี้เลยนะครับนี่คือเว็บไซต์มอลลูปใช่ไหมครับ
2: ครับผม
3: อันนี้คือแพลตฟอร์มขายผ้าออนไลน์
2: ใช่
3: เจ้าแรกๆเลยนะครับ
2: ถ้าเกิดว่าพูด2 อย่างนี้พร้อมๆกันเนี่ยคือออนไลน์บวกเดสก์ท็อปที่เป็นที่เรารวบรวมมาเนี่ยก
3: ็
2: คือที่เนี้ยเป็นที่แรกของที่เข้ามาเนี่ยเราก็พยายามจะถ่ายรูปให้มันดูสวยงาม
3: อันนี้คือผ้าที่เรามีอยู่ในสต็อกที่เป็นนักออกแบบเนี่ยสามารถเข้ามาเลือกได้ว่าอยากได้ผ้าแบบไหนใช่ไหมครับ
2: ของแต่ละอย่างครับเราจะมีข้อมูลแบบครบอย่างเงี้ยเป็นคอตตอนใช่ไหมครับแล้วมันก็จะมีการทอแบบต่างๆที่เป็นชื่อเฉพาะของเขาซึ่งตรงเนี้ยสามารถเข้ามาคุยกับเราได้
3: น้ำหนักของผ้าสีนะครับลักษณะพิเศษความยาวใช่ไหมครับ
2: ครับ
3: แล้วก็จำนวนที่เรามีอยู
2: ่
3: มีบอกราคาไว้ด้วย
2: ใช่ใช่ใช่
3: ครับหลังจากนั้นลงมาก็จะเป็น QR code เลย
2: ใช่
3: ที่มีเห็นเป็นข้อมูลและเป็นรูปแล้วเนี่ยก็ยังมีของจริง
2: ใช่ใช่ใช่ครับทางนู้นเนี่ยเวลาเขาแอดเรามาไลน์แอดเนี่ยเขาสามารถขอ
3: ร
2: ีเควสแบบแซมเปิล
3: ตัวอย่าง
2: ให้เราส่งไปได้หรือจะนัดเราเข้ามาในการที่จะมาเลือกดูผ้าหรือว่ามาจับผ้าและให้คนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญจริงๆเนี่ยแนะนำว่าผ้าอะไรเหมาะกับสิ่งที่เขาต้องการหรือว่าอะไรไหมเนี่ยสามารถทำได้เลย
3: อันนี้ก็ถือว่าเรียกว่าใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ที่ช่วยในหลายๆด้านนะครับโดยเฉพาะเรื่องทรัพยากรเรื่องพื้นที่สต็อกเรื่องก็ทำให้ประหยัดอะไรไปได้หลายๆคือมอลลูปเหมือนเป็นพื้นที่ส่วนกลางที่เชื่อมต่อของคน2กลุ่มไว้เหมือนกันเน
2: าะใช่ใช่ใช่ครับคนที่มีผ้าเหลือก็สามารถเอาผ้ามาขายบนที่เราเป็นตัวกลางในการที่จะเอาของเขาเนี่ยมาทำยังไงก็ได้ให้ขายออกไปได้เร็วที่สุดในราคาที่โอเคที่สุดอีกด้านหนึ่งก็คือมันเป็นเว็บเนี่ยคนก็สามารถคนที่อยากได้ผ้าเนี่ย
3: ค
2: ือเข้าถึงได้อย่างง่าย

0: ผลงานนะครับของเสื้อยืดที่ตัดเย็บโดยผ้าจากมอลูก็คือเสื้อยืดคุณภาพตามที่เราคุ้นเคยกันเรามีมาตรฐานหรือมีอะไรในการผลิตเสื้อผ้านะครับจากผ้าจากมอลู
1: มอลูนอกจากที่จะขายผ้านะคะเราก็ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญในการผลิตด้วยถ้าเราดูลึกๆก็จะเห็นว่าฝีเข็มที่เราเย็บค่อนข้างถี่มันจะทำให้เสื้อมันแบบคงทนขึ้น
0: ครับ
1: ค่ะจะมีเรื่องคุณภาพของการตัดเย็บเข้ามาเกี่ยวด้วยเพื่อให้แบบเสื้อตัวหนึ่งคือใส่ได้จริงๆใส่ได้นาน
0: ครับผมตอบรับเป็นยังไงบ้างครับ
1: คือล่าสุดเรามีได้ไปออกบูธงาน Noise Market ก็คือมีแต่คนเข้ามาคุยพูดคุยกับเราเขาบอกว่าสิ่งที่เราเอามาขายมันมีความหลากหลายมากแล้วมันเป็นผ้าที่ปกติแล้วเขาหาซื้อแต่ในตลาดสำเร็จรูปไม่ได้
0: อยากให้ทั้งสองคนฝากอะไรหน่อย
2: ฝากในเรื่องของความคิดแล้วกันครับการที่รู้ที่มาที่ไปของของที่เราใช้หรือของที่เราบริโภคครับ
0: ครับ
2: ถ้าเรารู้มากพอเนี่ยพฤติกรรมเราก็จะเปลี่ยนไปเองของพวกนี้มันได้มายากนะ
0: ครับ
2: ใช้ให้คุ้มที่มาที่ไปมันไปไหนอย่างเงี้ยครับเปลี่ยนแค่ mindset คุณก็สร้างการเปลี่ยนแปลงได
1: ้เวลาเราจะเปลี่ยนหรือปรับอะไรสักอย่างนึงอ่ะมันดูเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะว่ามันเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่แค่คุณเข้าร่วมกับมอลูปอ่ะให้ได้ใช้ทรัพยากรที่มันมีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อ่ะมันก็คือเป็นวิธีที่สามารถช่วยโลกเราได้แล้วแบบง่ายๆ

การได้มารู้จักกับมอลลูมในวันนี้นะครับทำให้ผมโอ้โหเซอร์ไพรส์หลายอย่างเลยนะครับอย่างแรกก็คือได้รู้ว่าการผลิตเสื้อผ้าที่เราซื้อกันอยู่เป็นประจำเนี่ยนะครับมันก่อให้เกิดผ้าเหลือใช้เนี่ยจำนวนมากมายมหาศาลขนาดไหนนะครับอย่างที่สองก็คือได้รู้ว่าเพียงแค่เรารู้วิธีนะครับที่จะนำผ้าเหล่านี้กลับมาใช้ใหม่เนี่ยก็สามารถช่วยโลกของเราได้ไม่น้อยเลยนะครับมอลลูมจะเป็นแค่หนึ่งไอเดียนะครับเล็กๆที่จุดประกายอันยิ่งใหญ่นะครับให้กับผมแล้วก็หลายๆคนนะครับได้หันมาหาประโยชน์จากสิ่งที่อยู่ข้างหลังเรานะครับสิ่งที่เราเหลือใช้นะครับว่าเราจะทำยังไงให้ใช้ทรัพยากรได้คุ้มค่าที่สุดนะครับผมแค่นี้ก็สามารถช่วยโลกของเราได้มากแล้วครับยังมีอีกมากมายหลายไอเดียนะครับที่จะทำให้โลกและชีวิตเราดีขึ้นนะครับผมก็ฝากกดติดตามที่ช่องกรีนไทยแลนด์ไว้ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้ากับ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักครับไปแล้วครับ

0: สวัสดีค่ะพบกับรายการคนจันทร์รู้ทันฟ้าฝนโดยสถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรีกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะยังคงอยู่ด้วยกันในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรดาร์ตรวจอากาศนะคะสำหรับคลิปนี้จะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับการหาพิกัดบนแผนที่ซึ่งแสดงข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศเพื่อให้ท่านสามารถทราบได้ว่าท่านอยู่ตรงส่วนใดของแผนที่ค่ะโดยเราจะใช้วิธีเปรียบเทียบพิกัดระหว่างแผนที่ใน Google Map กับแผนที่ซึ่งแสดงข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศค่ะเริ่มต้นให้ท่านเปิด Google Browser จากนั้นคลิกที่สัญลักษณ์ตัวเลือกและคลิกที่แมปค่ะเมื่อคลิกเข้ามาแล้วจะปรากฏเป็นแผนที่ประเทศไทยให้ท่านพิมพ์สถานที่ใกล้บ้านท่านโดยอาจเป็นสถานที่ที่เป็นจุดสังเกตเช่นวัดหรือโรงเรียนเป็นต้นค่ะโดยในคลิปนี้ภากาจะยกตัวอย่างเป็นวัดเขาสุกิมซึ่งอยู่ในตำบลเขาใบสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีค่ะเมื่อเราปักหมุดสถานที่ที่เราต้องการแล้วให้ทำการปรับขนาดแผนที่ให้มีขนาดใกล้เคียงกับแผนที่แสดงข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศจากนั้นให้นำมาเปรียบเทียบกันเราก็จะสามารถทราบพิกัดบนแผนที่เรดาร์ตรวจอากาศได้ค่ะในส่วนของแผนที่ Google Mapท่านสามารถเลือกใช้แผนที่ที่เป็นลักษณะภาพดาวเทียมได้เช่นกันนะคะทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของท่านว่าจะเลือกใช้ในแบบใดโดยทั้ง2แบบสามารถนำมาเปรียบเทียบกับแผนที่แสดงเรดาร์ตรวจอากาศได้เช่นเดียวกันค่ะนอกจากสถานที่ที่เป็นจุดสังเกตเราสามารถเทียบพิกัดตำแหน่งได้จากลักษณะทางภูมิศาสตร์เช่นภูเขายกตัวอย่างจังหวัดจันทบุรีสามารถเทียบพิกัดตำแหน่งได้กับแนวเขาคิชกูฏและเขาสะบาเป็นต้นค่ะไม่ว่าท่านจะอยู่ในจังหวัดใดของประเทศไทยท่านก็สามารถที่จะใช้งานข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศได้เพียงแค่ท่านทราบว่าท่านอยู่ในจุดใดของแผนที่ในส่วนของเรดาร์ตรวจอากาศจะเห็นว่ามีสถานีให้เลือกหลากหลายครอบคลุมพื้นที่ทุกภาคของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของภาคเหนือเช่นสถานีเชียงรายในส่วนของภาคอีสานเช่นสถานีขอนแก่นในส่วนของภาคกลางเช่นสถานีสุวรรณภูมิและในส่วนของภาคใต้เช่นสถานีสุราษฎร์ธานีค่ะหากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรีโทร039-311-026หรือที่ Facebook Fanpage สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรีค่ะและอย่าลืมกดติดตาม YouTube Channel Meteorology จันทบุรีเพื่อไม่พลาดการอัปเดตความรู้ทางอุตุนิยมวิทยาค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ไม่เป็นไรนะครับติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
2: เต็มตีโต
3: ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: พ.ศ. 2521เจออุทกภัยขึ้นมาทำให้หมู่บ้านเสียหายไปหลังจากนั้นมาก็มีจิตสำนึกกันเกิดขึ้นว่าเราจะไม่ทำไร่เรือนรอยต่อไป

0: บ้านแม่แม้เป็นหมู่บ้านเล็กๆในตำบลแม่นะอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเก็บใบชาขายมาตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษแต่เดิมที่นี่มีปัญหาการรุกพื้นที่ป่าจากการทำไร่หมุนเวียนจนกระทั่งเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่มีน้ำป่าไหลท่วมหมู่บ้านสร้างความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก
1: เรามีป่าเรามีทรัพยากรอย่างดีที่สุดมีการท่องเที่ยวชุมชนเข้มแข็งช่วยกันดูแลป่าและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี
0: วิกฤตครั้งนั้นทำให้เกิดการสร้างโอกาสชาวบ้านเห็นความสำคัญของป่าและหันมาร่วมแรงร่วมใจรักษาพื้นป่าของชุมชนมากยิ่งขึ้นรวมทั้งได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการดูแลป่าต้นน้ำจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจนปัจจุบันชุมชนบ้านแม่แมะลดการทำไร่หมุนเวียนร่วมกันทำแนวกันไฟและได้รับการยกระดับให้เป็นศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาม
2: าอยู่ในพื้นที่นี้แล้วก็ได้มาสังต่อได้มาพัฒนาต่อในหมู่บ้านเราต่อ
0: นอกจากการเป็นชุมชนต้นแบบปลอดการเผาแล้วชุมชนบ้านแม่แมะในวันนี้ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ได้รับความสนใจจากชาวไทยและเทศเป็นตัวอย่างของชุมชนที่แสดงให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับป่าได้อย่างสมดุลอีกด้วย
3: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี
2: หลานจะมาอยู่ช่วงกลางวันปรึกษากันอยากจะมีพื้นที่ส่วนตัวให้เขาเล่น

0: ดีทำไม
1: เขาขับรถไปรับแน่อุ้มหลานออกจากรถปุ๊บ
2: ไปเลย
1: หายไปเลยตาหายไปเลยเขาอนุญาตแล้วให้เข้ามาในบ้านได้แล้วก็จัดการตามที่เราวางแผนไว
0: ้ห้องนี้ไหมห้องนี้ไหม
1: ห้องนี้แหละใช่เลยชัดเจนโอเคคือเป็นห้องแบบห้องเด็กเลย
2: ครับ
1: โอ้โหน่ารักเลย
2: ต้องดูรูปเจ้าของห้องอยู่เนี่ย
1: ใช่เลยเจ้าของห้องเอาจริงแคบกว่าที่อยู่ในรูปอีกนะ
2: ใช่ครับตอนแรกในรูปไอ้หมอแบบหุ่มกว้าง
1: เออใช่ใช่ใช่
2: แต่พอมาห้องจริง
1: เนี่ยพอเวลามีรูปถ่ายมาที่เพจอย่างเง
2: ี้
1: ยส่งเข้ามาเงี้ยเราก็ยังไม่วางใจเพราะว่ากล้องเหมือนมันดีส่งรูปเข้ามาแล้วมันแบบโหดูกว้างมาก
2: กว้างมีพื้นที่ให้เราทำงานเยอะ
1: เนี่ยพอมาดูที่จริงเนี่ยเอาแหละแล้วเดี๋ยวเราต้องมาเรียกคุณหนันสาเข้ามาดูหน่อยว่าเอ้ยทำได้ยังไงบ้างเพราะทำแบบที่ทำที่คิดว่านี่อลังการเหมือนกันนะ
2: ยิ่งความกว้างไม่เท่าไหร่ที่ความสูง
1: คืออย่างนี้ออปชันนั่งคือไอ้ออปชันมันเยอะนะวันนี้คือเราอยากจะแบบว่าผมนั่งเตียงเท่าไหร่แบบ
2: ไม่ได้หรอไม่ได้ดิ
1: ได้ คือเราต้องการแบบเหมือนพื้นที่เล่นเพิ่มเติมเพราะเด็กกำลังโตน้องเนี่ยขวบครึ่งแล้วอีกสักพักก็จะวิ่งแล้ว
2: นอก
1: จากเรื่องความปลอดภัยแล้วพื้นที่เล่นที่อยู่ในการดูแลของพ่อแม่
2: ผู้ปกครอง
1: อยู่ในสายตาก็สำคัญ
2: ใช่ครับ
1: เพราะถ้าเกิดมีที่เล่นในห้องนอนนึกน่ารักเลยนะ
2: นี่แบบไม่ต้องออกไปที่ไหนเลย
1: ใช่
2: ในบ้านเราเนี่ยดูแลเราไม่ต้องไปพบเจอคนมากมาย
1: ประหยัด
2: ประหยัด
1: ประหยัดด้วยปลอดภัยด้วยอ
2: ่
1: ะโอเคถ้างั้นวันนี้เราจะมาทำห้องเด็กเล่นนะไปคุณนักศึกษาครับอ่ะมาดีเว้ย
2: ว่า
1: เออนี่ถือแบบเข้ามากับหัวด้วยเฮ้ยไงเดินโถไงถือแบบกับหัวม
2: าอ้าวนี่กับหัว
1: เออจะให้มาน้องสไลเดอร์ขึ้นข้างบนนี่เหรอเออนี่คือมุมนี่มุม
2: อ๋อ
1: คือนี่อันนี้คือเราสเก็ตทับมาแล้วใช่ไหมคือตอนแรกอ่ะก็คือเขาส่งรูปห้องนอนที่มาแหละ
2: อ
1: ู้จากเท่าที่ดูมันแคบแล้วพี่มันไม่ได้กว้างเหมือนในรูปเลย
2: โอ้ยมันไม่โอ้ยกว้าง
1: เตียงก็
2: เต็มที่ห้า
1: ไม่กว้างมีกว้างเล็กนิดเดียวห้องนิดเดียวเนี่ย
2: ห้องนิดเดียวก็ทำให้
1: ผู้
2: ใช้ได้เยอะ
1: อันนี้คือเราทำอะไรมากกว่านี
2: ้วันนี้เราจะมีตัวหลักๆให้อีกหลังสไลเดอร
1: ์
2: แล้วก็ด้านบนเนี่ยเราจะทำเป็นตัวเหมือนชั้นเพิ่มขึ้นไปอีกเหมือนพื้นบ้านเนี่ย
1: ไปทำอะไร
2: เด็กที่บ้านโซนวิ่งนี่เลยลง
1: ให้วิ่งวนไปเรื่อย
2: จนเหนื่อยจนกว่าจะเหนื่อยแล้วก็หมด
1: วนเหนื่อยต้องนอน
2: นั่นแหละ
1: ตื่นแล้วก็วิ่งวน
2: ถูกต้องไม่ต้องทำอะไรแล้ว
1: แล้วก็มีอะไร
2: อะไร
1: อ
2: ันนี้ลูกบอลไง
1: อ๋อมีลูกบอลมีบอลบอลด้วย
2: มีบอลบอลด้วย
3: ไม่ต้องกลับไปไหนพี่ผมว่าอยู่นี่แหละ
1: มันจะสะดวกสบายอะไรขนาดน
2: ี้
1: วะคือบอลบอลอยู่นี่เหรอ
2: บอลบอล
1: อะไรเรื่องลงมา
2: ใช่ไ
3: ม่ได้มาบอล
2: บอลบอลบอลแล้วก็บันไดขึ้นอยู่นี้แล้วก็มีราว
1: ข้อมไปเลย
2: ใช่ข้อมเตียงไปเลย
1: อันนี้เราใช้เวลาทำนานไหมไม่ต้องบอกไม่พูดครับผม
2: งาน
1: แน่นอนเพราะว่ามีงานเยอะนะงานไม้วันนี้ไม้เป็นหลัก
2: งานไม้เป็นหลักเลยเน้นไม้ไม้ก็เป็นพวกไม้ยางพารากับไม้สน
1: ลดน้ำหนักได
2: ้ลดน้ำหนักได้สบาย
1: ภายในสะดวก
2: ถูกต้อง
1: โอเคทำงานง่ายตัดง่ายทำอะไรง่าย
2: เดี๋ยวขอตัววัดที่ดูแป๊บก่อนว่าเห็นจะแบบแล้วงงเลยอ่ะ
1: เดินมาก็บ่น
2: พื้นที่พอได
1: ้เขายังเขาเพิ่งเริ่มก่อนได้อะไรล่ะ
2: ไม่ให้ตอบมาได้ครับถ้าตอบได้ครับแต่ไม่ดูเลขนะ
1: ถ้าตอบวัดถ้าถามตอนนี้เนี่ยตลอดได้ครับก็สมเด็จนะ
2: ใช่
1: ใช่ซะด้วยเดี๋ยวเราไปเนรมิตห้องเด็กเล่นกันครั

0: เฮ้ยเดี๋ยวเอางั้นเลยเดี๋ยวโอ้โห
1: หมดกันตุ๊กตาและที่นอน
2: เอาว่ากังมีคนยกซะละ
1: อยู่ข้างหน้าไปเลยก็ได
3: ้ครับผมครับ
2: ครับพี่พี่ระวังแผ่นทะลุนะพี่นะ
1: ทำไงครับ
2: ไม่เอาดีกว่าไม่เอาดีกว่าแผ่นมันทะลุไงเราต้องย้ายออกไปหมดเลยเหรอ
1: ชุดเตียงน่ะย้ายหมดเลยเพราะว่าใช้พื้นที่
4: เราใช้พื้นที่ทำก่อน
2: แล้ว
4: ใช้พ
2: ื้นที่ทำงาน
1: ก่อนแล้วเดี๋ยวเอากลับมาที่เดิมครบเซต

0: ลานจะมาอยู่ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ฮะก็หลานก็มึงซนไม่มีพื้นที่จะให้เล่นฮะเช้าๆเย็นๆก็ให้ไปเล่นที่สวนสาธารณะของหมู่บ้านก็เลยจะปรับปรุงห้องว่างไว้ห้องใหญ่เป็นห้องว่างก็เลยปรับปรุงให้หลานนี่เอาไว้ให้หลานเป็นพื้นที่ของหลานเล่นจะได้ซนอยู่ในห้องได้ปลอดภัยจากไออุบัติเหตุต่างๆที่จะเกิดขึ้นทำไมแล้ว
1: หนูอยาก

0: ก็คือมันจะมีไอ้ตัวสไลเดอร์
1: ฝั่งสไลเดอร์
0: ฝั่งที่มุมยืนใช่ไหม
1: ครับ
0: บูมแล้วก็จะมีบันไดขึ้นฝั่งนี้นะฮะ
1: ต้องครับ
0: แล้วก็จะมีเรียกว่าพื้นที่ข้างล่างซึ่งอาจจะเป็นโต๊ะทำงานในอนาคต
1: ใช
0: ่น้องมานั่งทำงานได้เตียงนี่
1: ใช่อ
0: ะไรอย่างเงี้ย
1: ที่เดิม
0: ว่าเสานี้ก็ดูแบบเป็นโครงสร้างที่แข็งแรงนะ
1: คือยึดหลักผมมานั่งแล้วเสาไม่ดุ้ง
0: ไม่คลอนโอเคละ
1: แล้วโครงสร้างพวกนี้เรายึดสกรูไว้กับฝาไว้กับผนังด้วยฝาไว้กับตัวคานรับ
0: โอเคก็คืออย่างที่บอกว่าเราจะไม่ยุ่งกับผนังข้างหลัง
1: ตอนแรกคิดว่าจะไม่ยุ่งแต่เนี้ยเราเสริมยาวไปนิดนึงเกาะน็อตไป2ตัว
0: อ๋อเกาะนิดเดียว
1: นิดเดียวเราจะไม่ยุ่ง
0: ยุ่งให้น้อยที่สุดแน่เพราะว่าเป็นผนังร่วม
2: เนื่องจากมันยาวด้วยแหละ
0: อันนี้ก็คือโครงสร้างที่เป็นโครงสร้างพื้น
1: โครงสร้างพื้น
0: โครงสร้างพื้นชั้นลอย
2: ชั้นลอย
0: ว่าเด็กๆนี่ปีนขึ้นมา
1: ผมว่าเอาฟูกมาปูนิดเตียงของฉ
0: ันเฮ้ยใช่ไงจะบอกว่านี่คือเตียงเดี่ยวเลย
3: ไม่จำเป็นต้องเป็นที่เล่นก็ได้นะถ้าเป็นที่นอนอีกที่ก็ได้
0: ถูกต้อง
1: ผมว่าน้องนอนวันนี้ดีกว่าน
0: อนวนไป
1: กิ้งเบื่อแกกิ้งไป
0: ไม่ต้องใช้ขาแขน
3: ให้ได้วิ่งให้ได้เดินไ
0: ปคนหรือปิงทะเลไม่รู้กิ้งทั้งวันโอเคนี่ก็เสร็จแล้ว
1: ตัวโครงสร้างเสร็จแล้ว
0: โอเ
1: คจะทำการตก
0: อ๋อ
3: ตอนแรกนึกว่าจะหนักนะ
0: อ๋อเป็นอย่างนี
1: ้
0: เฮ้ยปลอดภัย
1: นี่อ่ะแล้วที่นี้ผมรบกวนหน่อยด้านนู้นนะ
2: ครับ
1: สไลเดอร์แผ่นสไลเดอร์มันจะกว้างอยู่ที่53เซน
0: โอเค
1: เผื่อให้ผมนิดนึง
2: 53
1: จากกระแทก
0: ไม้หน่อยแล้วผมว่า
2: เอา53เปมครับหรือเอา
1: เผื่อปลั๊กหน่อยนึงมันจะติดปลั๊กเยอะขึ้นหน่อยก็มาสัก55 55ประมาณนั้นชนนิดนึง
2: โอ64เหรอใครอยู่ข้างใหม
1: ่64เลย
2: 64เหรอครับเอา55เน
1: า
2: ะ
1: เดี๋ยวน้องก็ได้นะ
2: 40โอเคประมาณนี้แหละโอเคครับ
0: ปล่อยหน่อยได้ไหมให้มันวางบนบ่านิดนึง
1: ได้ปัดมันจะได้แบบ55
0: ประมาณนั้นได้ไหม60ไหมนี
2: ่58
0: โอเคประมาณนี้3เซนน้องรอดไม่ได้หรอก3เซนน้องที่กระดาษ A4
1: น้องที่กระดาษ A4
0: โอเคให้มันวางฝักบนตัวคานนี
1: ่บนตัวคานเลยเดี๋ยว
0: ยึดอ่ะเรายึดเลยใช่มั้ยครับ
1: เลยเดี๋ยวยึดเลย
3: ยึดด้วยอะไรครับอันนี
0: ้
3: ด้วย
0: สกรู
1: ตัวไหน

0: อ๋อตัวนี
1: ้ตัวไหนนะ
2: ตัวนี
1: ้ตัวนี้ลั่นใช่ไหม
3: เมื่อกี้เสียงอะไรพี
0: ่เดี๋ยวหาก่อนเดี๋ยวว่าม
3: ันไม่อยากรู้เมื่อกี้เสียงอะไร
4: อ๋อนี่อะไร
1: บา
3: ตัวอะไรเสียงอะไร
1: ตัวตาไม้นี
3: ่อ๋อตัวตาไม้อุ้ยที่ทำไงพี
1: ่
3: ถ้าเกิดว่าเกิดอุบัติเหตุนี้ขึ้นอ่ะ
1: เนี่ยตาไม้เนี้ยตรงเนี้ยมันจะมีสไลเดอร์ค้ำอยู่มีน้ำหนักของสไลเดอร์ค้ำอยู่อีกตัวนึง
3: ค้ำตรงไหน
1: นี่เลยยึดตรงนี้เลย
3: ไม่มันต้องค้ำมาถึงตรงนี้หรือเปล่า
1: ใช่
2: ตรงตำแหน่ง
3: ถ้าค้ำตรงนี้แม่งจะหักอยู่ดีอ่ะ
1: ค้ำเนี่ยติดนี่พอดี
3: เ
1: ต็มแผ่นนี่พอดี
3: เสียงลั่นเลยนะกรอบแต่ว่าไม่เป็นไรคือมันเกิดขึ้นได้
1: ใช่ครับ
3: นะเพราะว่าเขาไม่ใช่เด็กข้าขวบไงเขาขึ้นแบบเพิ่มขึ้นแบบนี้กันครับครอบได้นะฮะอ
2: ย่างที่บอกว่าอันนี้ออกแบบมาเพื่อสำหรับเด็ก
3: ใช่เพื่อเด็ก
1: แล้วใส่พื้นอีกมันต้องมีน้ำหนัก
3: อ่า
1: พื้นอีก
3: อู้ใช่แล้วนี่ทำไงพี
1: ่ฮะ
3: ต้องใส่เสามากางเตียงเลยไหม
1: ไม่ไม่พื้นพื้นมันจะเกาะอยู่บนน
3: ี้อ๋อพื้นเกาะอยู่บนนี้นี่เราไม่ต้องดามไม้ดามเมยนะข้างในพี
1: ่ตัวไหน
3: ตรงตาไม้อะดาม
1: ตัวนี้เผื่อเดี๋ยวดามไม่นิด
3: เออดามนิดนึงกว่า
1: ดามไม้ตัวหน้าเดิมไป
2: เพื่อ make sure ปลอดภัยไว้ก่อน
3: ไอ้ครับนี่ก็บันไดมาพลาด
2: เราบันไดพลาดแล้วเดี๋ยวตัดเหลี่ยมบันได
1: ไอ้บันไดมันจะประตูมันจะใกล้ประตูไปไหม
3: ใกล้เลยดิ
1: ใกล้เราต้องตัดการตัดทำการตัดขึ้นมาเอาเข้ามาอีกนิดได้ไหมครับ
3: ผมต้องเปิดมานี้อย่างน้อยก็ต้องไม่ชนไอ้มาวันนี้อ่ะ
1: ได้
3: ไหมนี
1: ่
3: ได
1: ้
3: ไหม
1: ได้ครับท่านี
3: ้อันนี้ได
1: ้
3: ม
1: ันจะ
3: ขึ้นขั้น
1: เอาขึ้นพอดีนี่เลย
3: หนึ่งขั้นอ่ะ
1: ประมาณเนี้ย
3: ต้นได้เลย
2: เดี๋ยวพอเขาได
3: ้วันนี้
1: แล้วเดี๋ยวผมจะตัด
3: เอาให้น้องเดินขึ้นดิเอ๊ะ

0: ไอ้เครื่องเราทำอะไรอยู่พี่ตอนนี้คร
1: ับ
0: อ
1: ันนี้ก็เดี๋ยวก็ติดพื้นครับ
0: ติดพื้นโอเคก็คือเป็นทำพื้นชั้นสอง
1: ชั้นสอง
0: นะฮะชั้นลอยโอเค
2: ก็คือใช้ไม้วางในเรียงจะนำตกไป
0: ไม้เราใช้หน้าไหนครับ
1: ห้านิ้วครึ่งครับ
2: โดยพื้นต้นเราต้องใส่ก่อนไหมคร
1: ับ เดี๋ยวเราติดเขาใส่มาให้เรียบร้อยแล้ว
2: อ๋อใส่มาให้เรียบร้อยแล้
1: วก็ขัดแต่งนิดหน่อยก็ตัดมาให้ได้ขนาด
0: โอเคอ่ะถ้างั้นก็ติดพื้นต่อไป
1: เรื่อยๆเดี๋ยวผมส่งไม้มาหน่อยแล้วกัน
0: ได้จ้ะ

0: หัวสกรูต้องปิดอะไรครับ
1: แล้วก็ขัดกระดาษทรายเราไม่ปิดครับเผื่อเวลาอยากรื้อถอนอยากรื้อถอนใช่อยากเปลี่ยนอะไรได้แล้วพื้นนี้เราก็ใช้เบาะพวกเบาะนิ่มๆของเด็กเล่นครับมาปูบนนี้ก็ได้
2: เวลาเลือกไม้มาทำโครงสร้างนะครับเราเน้นย้ำกันประมาณหนึ่งเนาะว่าพยายามเลือกไม้ที่แบบว่ามันไม่มีตาไม
1: ้ตาน้อยหน่อย
2: เพราะว่าอะไรเพราะว่าตาไม้เนี่ยมันคือจุดที่มันไม่มีตัวเรื่องอะไรอ่ะมันจะเกิดการบั๊กง่ายการหักอย่างเงี้ย
0: การหักบริเวณนั้น
2: ใช่เพราะว่าตัวเนื้อไม้มันไม่ต่อเนื่องกันนะพวกนี้ดีกว่าเหมือนมาขีดเส้นแบ่งมันไว้ไอ้ตรงเนื้อไม้มันลดลงหรือตรงนี้อันนี้แข็งมากแข็งจุดเดียวมือแข็งจุดเดียวซึ่งแข็งไม่ใช่ดีเพราะว่าความแข็งไม่เท่ากันไม่สม่ำเสมอ
0: ทำให้ความแข็งแรงมันก
2: ็การรับแรงมันก็ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
2: ตามหลักเพราะฉะนั้นพยายามเลือกไม้ที่มันไม่มีตาไม้มาครับ

0: าคุยเรื่องโครงสร้างหน่อย
1: ครับ
0: เราจะรู้ได้ยังไงว่าต้องมีเสาอ่ะ
1: คือด้วยระยะของคานสแปนมันเนี่ยมันมีความกว้างนี่ค่อนข้างมากซ
0: ึ่
1: งจะทำให้ไม้เนี่ยโอกาสการแอนตัวเวลามันน้ำหนักสูงดังนั้นอ่ะเราก็ควรจะมีตัวค้ำเนี่ยไปค้ำกลางเพื่อให้เกิดการแอนตัว
0: คำถามต่อไปกว้างแค่ไหนต้องมีเสา
1: 3 เมตร2ถึง3เมตรควรจะเริ่มมีได้แล้วเพราะทั้งนี้ทั้งนั้นครับอยู่ที่ตัว
0: หน้าไม้หน้าไม้คืออย่างนี้นะคุณผู้ชมเล่าให้ฟังก่อนหน้าไม้คือนี่ที่ผมทำนิ้วนี่นะอย่างนี้นี่หน้าไม้คือปกติเวลาที่เราทำโครงสร้างเราจะไม่ทำโครงสร้างแบบนี้มันรับแรงไม่ได้มันแอนเลย
1: ใช่เพราะ
0: ไม้เราต้องทำยังไงน
1: ี่แนวตั้ง
0: หลักฟิสิกส์ครับการรับแรงนี่ตรงนี้จะแข็ง
1: อันนี้จะแข็งแรงกว่าฝั่งด้าน
0: กว่าเยอะนะ
1: ใช่ครับ
0: เพราะนั้นเราจะเห็นว่าเฮ้ยบอกเขามีคำศัพท์คำหนึ่งอันนี้เรียกความลึกของคานนี่เวลาที่เป็นโครงสร้างใบพาดต่างๆ

0: มีอะไรมาวางข้างบนสิ่งนี้กลายเป็นคาน
1: ใช่ถูกต้องครับ
0: แล้วยังไงต่อหลักการ
2: ซึ่งเวลาคานเนี่ยพอน้ำหนักลงเนี่ยมันจะทำให้ว่าน้ำหนักที่เป็นอยู่บริเวณด้านบนเนี่ยจะลงตำแหน่งคานแล้วคานเนี่ยจะถ่ายน้ำหนักไปลงที่ซัพพอร์ต
0: นั่น
2: ด้านข้างดังนั้นเราต้องเมคชัวร์ครับว่าไอ้ตัวซัพพอร์ตตัวเนี้ยก็ยึดติดกับโครงสร้างที่มันแข็งแรง
0: ซึ่งซัพพอร์ตเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เสาก็ได้นะ
2: ถูกต้อง
0: มันอาจจะเป็นผนังก็ได้เพราะผนังเนี่ยมันมีตัวโครงสร้างอยู่ข้างใน
2: และอีกวิธีหนึ่งถ้าสมมุติเราไม่อยากได้เสาเนี่ย
0: ไม่อยากได้เสา
2: เราสามารถ modify ได้ที่ว่าให้ตัวด้านล่างเนี่ยอาจจะเป็นชั้นวางหนังสือ ที่เป็นทั้งแผงเนี่ยขึ้นมาคล้ายๆเหมือนคานนะ
0: แทนที่เป็นเสาอะเป็นเสาเลย
2: ก็ทำให้มัน
0: กลายเป็นฟังก์ชันซะ
2: ฟังก์ชันใช่ก็เป็นการหลอกตาทั้งที่ว่าเราใช้ประโยชน์จากมันในการเป็นตัวรับน้ำหนักช่วย
0: แล้วเนี่ยคือที่เราต้องทำมีเสาแล้วเพราะว่าไม้นี่มันเล็ก
2: เล็กถูกต้องครับ
0: คือความลึกของคานมันน้อยซึ่งถามว่าซัพพอร์ตตรงนี้เสียพื้นที่อะไรเยอะไหมก็ไม่เพราะว่าฟังก์ชันมันแยกกันอยู่แล้วโซนนู้นกับโซนนี้
2: ซึ่งเราอาจจะอะแดปไปทำอย่างอื่นก็ได้

0: 100นะฮะนี่คือภาพรวมของห้องเด็กเล่นที่เราเนรมิตกันในวันนี้นะครับสำหรับท่านประจำบ้านเนรมิตเอาล่ะเราก็จะมา
1: เดี๋ยวนี่จะไปไหนกันเนี่ย
0: เลยตะคอน
2: ตะคอน
1: แจกลูกบอลเด็ก
0: ใช่ไม่ใช่มาใส่หมอกบอลไงนี่เราเทเลย
1: เดี๋ยวถ่ายรูปไปให้ดูไหมโ
3: อ้ทางนู้น
0: โอเคก็เรียกว่าน้องน้องเขาน่าจะมีความสุขกับเครื่องเล่นใหม
1: ่ครับ
0: ทั้งชั้นลอยตรงนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเตียงมาใส
1: ่เอาฟูก
2: ใช่ครับ
0: ที่เดียวมันก็จะกลายเป็นเตียงนอนที่โดนห้อมล้อมไปด้วยที่เล่น
3: สุดขนม
0: ขอบคุณพี่สามารถ
1: ครับ
0: มา
1: ช่วย
0: น
1: ะครับได้เลยครับ
0: แล้วอย่าลืมฮะใครที่อยากจะให้เราไปเนรมิตมุมในบ้านหรือว่าตรงไหนก็ตามก็ส่งเรื่องเข้ามาอย่าลืมส่งภาพมุมนั้นมาด้วยบีฟอร์นะจะได้เห็นว่าเราจะเนรมิตยังไงได้บ้างภายใน1วันนึงก็แล้วกันนะโอเค

วันนี้เราจะมาแก้ปัญหาท่อรั่วครับอุปกรณ์ที่ใช้ครับท่อใบเลื่อยไขควงครีมสายรัดท่อกาวสานท่อและกระดาษทรายครับขั้นตอนแรกเราจะมาตัดท่อเพื่อที่จะไปครอบรอยรั่วของรูท่อนะครับเราจะมาผ่าท่อกันนะครับดังนี้กับนี่นะครับ

ั้นตอนต่อไปครับเราจะมาขัดท่อแล้วก็แผลตรงท่อที่แตกครับขั้นตอนต่อไปครับเราจะมาทากาวประสานท่อครับบริเวณด้านนี้แล้วก็ด้านในนี้นะครับ

0: เพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับในการแก้ปัญหาท่อรั่วครับ
1: ใครที่มีมุมที่แบบว่าอยากจะมุมที่บ้านที่อยากจะให้เราไปเนรมิตก็ส่งเรื่องเข้ามาในแชทส่งเข้ามาในเพจถ้ามันจำบ้านได้เลยรับรองว่าเดี๋ยวทีมงานแอดมินเราก็จะดูแล้วก็เอ้ยอันไหนน่าไปเนรมิตเราก็จะไปกันนะฮะ
2: อมรินทร์ทีวีหากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ชพฤกษ์คลาสรูมวันนี้นะคะเราจะพามาตามหาความลับที่ซ่อนอยู่ภายใต้รูปร่างและสีสันที่มากมายหลากหลายของแมลงสิ่งมีชีวิตที่มีประชากรเยอะที่สุดบนโลกใบนี้ค่ะไปเลย
1: แมลงหลากหลายชนิดมีสีสันที่สดใสเพื่อล่อและดึงดูดเพศตรงข้ามเข้ามาผสมพันธุ์และบางชนิดสีสันที่โดดเด่นยังเป็นเหมือนสัญลักษณ์เพื่อป้องกันตัวเองจากศัตรูตัวฉกาจเช่นสีสันของมวลแดงหนอนในกลุ่มดอกรักที่กินพืชอาหารที่เป็นยางทำให้มันมีพิษในตัวเองรวมไปถึงสีสันของแมลงบางชนิดยังบอกได้ถึงเพศของมันอีกด้วยเช่นสีสันของปีกผีเสื้อบางชนิดสีสันเหลืองดำบนตัวผึ้งหรือตัวต่อเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกว่าอันตรายและในแมลงบางชนิดกับเลือกที่จะมีสีสันที่ไม่โดดเด่นกลมกลืนไปกับธรรมชาติรอบตัวเพื่อเป็นการอำพรางตัวเองจากศัตรูที่จะเข้ามาทำร้ายและเพื่อผลประโยชน์ในการหาอาหารตัวอย่างก็คือตั๊กแตนหลายชนิดมักมีขนาดรูปร่างตลอดจนสีบนลำตัวที่เหมือนหรือใกล้เคียงในพื้นที่ที่ออกหากินนอกจากสีสันที่หลากหลายของแมลงเหล่านี้ยังมีลวดลายที่ช่วยให้มันป้องกันและอำพรางตัวเองได้อย่างแนบเนียนเลยตัวอย่างเช่นลวดลายบนลำตัวของผีเสื้อกลางคืนหลายชนิดเช่นมอสเหยี่ยวหัวกะโหลกที่มีรูปร่างบนหลังเหมือนหัวกะโหลกคอยข่มขวัญได้เป็นอย่างดีนอนของมอสจรวดลายพางที่มีผิวหนังคล้ายดวงตาตัวโตของสัตว์ใหญ่ปีกด้านล่างของผีเสื้อใบไม้ใหญ่ที่มีสีสันลวดลายเหมือนใบไม้แห้งไม่มีผิด
0: ศัพท์น่ารู้วันนี้ insects i n s e c t s insects แปลว่าแมลง butterfly b u t t e r f l y butterfly ผีเสื้อ moth m o t h moth แปลว่าผีเสื้อกลางคืนสีสันและลวดลายเหล่านี้ช่วยให้เราจำแนกชนิดของแมลงที่มีมากมายบนโลกใบนี้เพื่อการศึกษาและการอนุรักษ์ค่ะต่อไปเราจะพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับแมลงให้ลงลึกไปกว่านี้สงสัยใช่ไหมล่ะว่าแมลงแต่ละชนิดทำไมถึงมีหน้าตาแปลกประหลาดแบบนี้รอติดตามชมตอนต่อไปเลยค่ะ

0: มาพบกับฟุกค่ะ
1: และนุ่มนิกค่ะ
0: ในรายการ Eco Learning with ราชคุณครูซึ่งจะออกอากาศในทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:30 นบนเพจราชคุณครูค่ะ
1: พี่ฟุกคะพี่ฟุกสังเกตไหมคะว่ารอบๆตัวเราอ่ะมีแต่ใบไม้ตรงนั้นก็มีใบไม้ค่ะพี่ฟุกตรงนู้นก็มีใบไม้ตรงนี้ก็ยังมีใบไม้เลยวันนี้นะคะเราจะมาทำกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะคะด้วยการพิมพ์ภาพจากใบไม้ค่ะ
0: ค่ะนุ่งนิกนอกจากที่เราจะได้สังเกตธรรมชาติรอบๆตัวแล้วนะคะเราก็ยังสามารถนำงานที่เราสร้างสรรค์นะคะมาต่อยอดนะคะสร้างรายได้แล้วก็นำไปมอบเป็นของขวัญให้กับคนใกล้ตัวได้อีกด้วยค่ะ
1: โอ้น่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะพี่ฟุกงั้นเราไปทำกันเลยไหมคะ
0: ไปค่ะ
1: ไปกันเลย
2: อุปกรณ์ที่เราจะใช้ในกิจกรรมนี้ก็คือ
1: แก้วเซรามิกไม่มีลวดลายสีพื้นแบบนี้ขนาดใดก็ได้ค่ะสีอะคริลิกหรือสีโปสเตอร
0: ์ฟองน้ำหรือผู้กันวัสดุจากธรรมชาติ
2: ควรเลือกวัสดุที่มีรูปร่างชัดเจนหรือใบไม้ที่มีผิวนูนจะทำให้ง่ายต่อการพิมพ์ภาพและลวดลายชัดเจนค่ะนี่คือของที่เราไปเก็บมาใช่ไหมคะก่อนอื่นก่อนที่เราจะทำควรเช็ดความสะอาดคราบฝุ่นออกไปหลังจากนั้นก็ผสมสีตามที่เราต้องการแล้วทาสีที่ต้องการลงไปให้ทั่วบริเวณเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็แปะวัสดุที่เราทาสีลงไปบนแก้วของเราตามที่เราต้องการได้เลยค่ะ

0: เห็นไหมคะว่าศิลปะสนุกสนุกแบบนี้ไม่จำเป็นต้องวาดหรือแค่ระบายสีก็ได้นะคะ
1: หากเพื่อนท่านใดได้ทำกิจกรรมตามเราในวันนี้นะคะสามารถโพสต์อวดรูปหรือหากมีกิจกรรมเจ๋งๆสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
2: ช่วงรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติเพื่อเตรียมพร้อมรับมือและลดผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งดังนี้ประชาชนจัดหาภาชนะกักเก็บน้ำสำรองน้ำไว้ใช้ยามขาดแคลนปิดก๊อกน้ำให้สนิททุกครั้งใช้ภาชนะรองน้ำแทนการปล่อยน้ำจากก๊อกหรือสายยางนำน้ำที่เหลือจากการใช้งานไปรดน้ำต้นไม้หรือทำความสะอาดพื้นพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เติมอากาศเพื่อลดการสิ้นเปลืองน้ำรวมถึงตรวจสอบก๊อกน้ำและอุปกรณ์ท่อส่งน้ำมิให้มีน้ำรั่วซึมเกษตรกรวางแผนการเพาะปลูกให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำในพื้นที่งดทำนาปรังเพาะปลูกพืชอายุสั้นที่ใช้น้ำน้อยพร้อมขุดบ่อน้ำร่องน้ำหรือใช้ระบบน้ำบาดาลจะได้มีแหล่งน้ำสำรองสำหรับทำการเกษตรภาคอุตสาหกรรมจัดหาแหล่งน้ำสำรองและวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำในพื้นที่ตรวจสอบระบบการจัดสรรน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานรวมถึงเลือกใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีน้ำที่สามารถนำน้ำหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ที่สำคัญทุกภาคส่วนควรติดตามแผนการบริหารจัดการน้ำและแผนจัดสรรน้ำของภาครัฐอย่างใกล้ชิดจะได้วางแผนกิจกรรมการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด

0: กใจ
1: บางคนก็ชอบบางคนก็กลัวว่าแต่ว่าจริงๆแล้วเรารู้จักเจ้าแมงมุมเหล่านี้มากน้อยขนาดไหนและแมงมุมตัวเล็กๆพวกนี้เกี่ยวข้องอะไรกับเราบ้างธรรมชาติมาโชว์วันนี้ช่วยเด็กๆไปค้นหาคำตอบกันค่ะและนี่ก็คือเพื่อนของเราวันนี้ค่ะมีพี่เจษอธิปัตย์อู่ศิลปกิจผู้เชี่ยวชาญด้านแมงมุมเป็นคนพาพวกเราไปทำความรู้จักกับเจ้าแมงมุมกันค่ะอุปกรณ์ที่ต้องไม่ลืมดินสอสมุดบันทึกแว่นขยายกระติกน้ำถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ
2: สวัสดีครับเด็กๆวันนี้เด็กๆมาทำอะไรมาดูแมงมุมอย่างแรกลักษณะเด่นที่เราจะแยกแมงมุมต่างจากสัตว์ชนิดอื่นคือแมลงมีกี่ขาครับ
3: 6ขา
2: แมลงมี6ขาแล้วแมงมุมมี
3: 8ขา
2: 8ขาแมลงมีหัวอกแล้วก็ท้องแต่ว่าแมงมุมเนี่ยจะมีเพียงแค่2ส่วนก็คือหัวกับท้องเท่านั้นเนาะแมงมุมบางตัวเนี่ยมี8ตาบางตัวมีตั้งแต่2ตาขึ้นไป6ตาวันนี้เราจะมาดูแมงมุมกัน
1: เจอกันปุ๊บพี่เจ็ตก็ใจร้อนรีบแนะนำลักษณะของเจ้าแมงมุมให้เพื่อนรู้จักกันเลยเด็กๆทั้งบ้านฟังกันทันหรือเปล่าคะทวนกันอีกทีนะคะแมงมุมไม่ใช่แมลงค่ะแมลงมี6ขาลำตัวมี3ส่วนก็คือหัวอกท้องส่วนเจ้าแมงมุมมี8ขาลำตัวมี2ส่วนก็คือส่วนหัวกับส่วนท้องตาของเจ้าแมงมุมมีตั้งแต่กลุ่มที่มี2ตาไปจนถึงกลุ่มที่มี8ตาเลยล่ะค่ะ
2: วันนี้พี่จะลองให้เด็กๆค้นหาแมลงเนี่ยคนละ1ตัวให้หยิบมาก่อนตัวที่เราคิดว่าเป็นแมงมุมที่มีแว่นขยายให้ใครไม่ได้เอาแว่นขยายมา
1: เข้าใจแล้วล่ะค่ะที่ต้องรีบบอกลักษณะของเจ้าแมงมุมก็เป็นเพราะว่าพี่เจ็ดมีภารกิจสำคัญทดสอบเพื่อนๆของเรานั่นเองมาดูกันค่ะว่าเพื่อนๆของเราจะรู้จักแมงมุมกันจริงๆหรือเปล่าตามไปดูกันค่ะ
2: เจอไหมเจอยังไม่เจอใช่ไหม
4: แต่ก็เป็นตัวสีดำ
2: ฮะแต่ว่า
4: ไม่เป็นไรพี่เจษไม่ใช
2: ่อ๋อพี่เจษมีตาวิเศษแล้วไงนี่ไงก็เลยไม่ต้องใช้
1: เพื่อให้เข้าใจง่ายๆเราจะแบ่งกลุ่มแมงมุมออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆค่ะคือกลุ่มแมงมุมโบราณกลุ่มบึ้งแล้วก็กลุ่มแมงมุมปัจจุบันหรือแมงมุมโลกใหม่ซึ่งเป็นกลุ่มที่เพื่อนของเรากำลังทำความรู้จักกันวันนี้นั่นเองค่ะดูเหมือนว่าเพื่อนของเราจะเจออะไรเข้าแล้วแต่จะเป็นแมงมุมหรือเปล่าตามไปดูกันค่ะ
5: พี่เจษครับ
2: ตัวนี้มีสุ่มเสี่ยงว่าจะใช่นะไหนขอดูหน่อยสิ
1: จะใช่แมงมุมหรือเปล่ามาลุ้นกันนะคะ
2: โอ้ยังไม่ใช่
6: ต
2: ั
6: วนี้ไม่ใช่
2: อันนี้เป็นแมลงเห็นไหมเป็นแมลงเพราะว่าจริงๆหนวดอะหนวดกับขาของแมงมุมมดมันคล้ายๆกันเลยเห็นปะแต่ว่าพอเวลาเรามาเช็คอีกทีว่าตัวนี้เป็นแมลงแน่นอนเพราะว่าหัวกับอกท้องเห็นชัดเจนเลยเห็นปะเห็นไหมครับมีหัวมีอกแล้วก็มีท้องชัดเจน
4: นี่คือแมงมุมมด
2: เป็นมด
4: ใ
2: ช่ไหมวันนี้5ตัวใช่ไหม5คนเราก็เจอ5ตัวนั่งลงครับนั่งลงกับพื้นเลยเดี๋ยวเรามาดูแมงมุมกันที่เราจับได้อ้าวเราลองนับซิว่าเช้านี้เราเจอกี่ตัวเราเจอทั้ง7ตัว
1: เจอหลายตัวแล้วแต่รูปร่างหน้าตาไม่เหมือนกันเลยจะทำยังไงกันต่อดีล่ะคะพี่เจษ
2: เราลองมาแยกกันนะว่า7ตัวที่เราได้ในเช้านี้เนี่ยมันมีตัวไหนที่อันไหนที่เหมือนกันก่อนเอาจับตัวที่เหมือนกันมารวมฝั่งนี้ให้หมด
4: เหมือนหรอ
2: คะช่วยกันดู
6: ไม่มีตัวไหนเหมือนกันเลย
2: ไม่มีตัวไหนเหมือนกันเลยเหรอ
1: เราสามารถจัดกลุ่มแมงมุมปัจจุบันหรือว่าแมงมุมโลกใหม่จากการสังเกตได้แบบนี้ค่ะเริ่มต้นสังเกตจากใยค่ะแมงมุมโลกใหม่จะมี2กลุ่มก็คือกลุ่มที่ชักใยแล้วก็กลุ่มที่ไม่ชักใยค่ะจากนั้นมาลองดูพฤติกรรมการเคลื่อนที่ค่ะจะพบว่ามีกลุ่มที่กระโดดแล้วก็กลุ่มที่ไม่กระโดดค่ะเร ยกลุ่มที่ไม่กระโดดก็ยังแบ่งออกเป็นกลุ่มที่ชอบอยู่นิ่งๆกับพวกที่ชอบวิ่งอีกด้วยค่ะ
2: ไม่มีตัวไหนเหมือนกันเลยเหรอโอ้ตายละนี่ไงตัวนี้เห็นไหมตัวนี้ก็ไม่เหมือนกับตัวนี้ละต่างกันเห็นไหมเพราะว่าตัวนี้คล้ายมดถูกไหมครับเราก็จะแยกมาไว้ตรงนี้หนึ่งอันเห็นไหม
6: เฟยตัวใหญ
2: ่
6: แต่อันนี้มันอยู่กับอันนี้
2: อันนี้เห็นไหมเห็นวิธีการเกาะเห็นไหมเกาะเหมือนกันไหมสองอันนี้เกาะเหมือนกันไหมคือเด็กดูความแตกต่างของแมงมุมก็คืออันแรกคือดูวิธีการเกาะดูลักษณะตัวก่อนนะครับเห็นไหมสองตัวนี้เหมือนเกาะเหมือนกันไหม
4: เหม
2: ือนกันใช่ไหมอ่ะเพราะฉะนั้นเหมือนกัน
6: แต่ว่ามัน
2: แต่ว่าดันมีตัวนี้อยู่อ่ะเดี๋ยวเราจะแยกตัวนี้พี่จะแยกตัวนี
6: ้
2: แยกตัวใหญ่อันนี้ได้1กลุ่มถูกไหมครับตัวนี้ลักษณะเดินเหมือนอะไรเห็นไหม
4: คล้ายปู
2: คล้ายปูใช่ไหมตัวนี้เหมือนปูเลย
6: แมงมุม
2: ตัวนี้คล้ายมดถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็เรียกง่ายๆเลยนี่คือ
4: แมงม
2: ุมมดแต่ว่ามันเหมือนมดอะไรอ่ะ
4: มดดำ
2: ก็เรียกแมงมุมเหมือนมดดำ
1: นอกจากแบ่งกลุ่มตามลักษณะการชักใยลักษณะพฤติกรรมการเคลื่อนที่แล้วเพื่อให้เข้าใจง่ายอีกนิดในกลุ่มเดียวกันเราก็ยังสามารถตั้งชื่อกลุ่มย่อยๆตามลักษณะรูปร่างหน้าตาแบบที่เพื่อนๆของเรากำลังทำกันอยู่นี่ละค่ะ
2: อันนี้ล่ะ
4: แมงมุมปู
2: เพราะลักษณะขายปูอันนี้ก็คือแมงมุมปูอันนี้เราได้สองกลุ่มแล้วเห็นไหมเนี่ยแยกแมงมุมได้สองกลุ่มแล้วอันนี้เราจะเรียกว่าอะไรดีอะ
6: ต
2: ั
6: วใหญ่ไม่รู้เหมือนกัน
2: ตัวใหญ่ยักษ
4: ์แมงมุมอ้วน
2: แต่ว่าดูขาสิขาเห็นไหม
6: ขน
2: ขาตัวนี้ขาก็จะไม่เหมือนกับอันอื่นถ้าเด็กๆลองเอาแว่นขยายส่องตาเห็นตาตรงกลางไหมครับตำแหน่งที่วางของตาเนี่ยจะเป็นรูปหกเหลี่ยมลองดูลองดูทุกคนลองดูครับเหมือนไหมเห็นยัง
6: ใช่
2: ใช่ไหมคือลูกตาเนี่ยจะเรียงตัวเป็นรูปหกเหลี่ยมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือให้ชื่อว่าแมงมุมตาหกเหลี่ยมอ้าวนี่เราได้3กลุ่มแล้วนะนี่1 2 3ละอันนี้ล่ะลักษณะเนี่ยเวลาตอนที่เราจะจับเมื่อกี้นี้เนี่ยเขากระโดดไปมากระโดดไปมาเวลาล่าเหยื่อก็จะใช้วิธีการกระโดด
6: เป็นแมงมุมกระโดด
2: ใช่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นแมงมุมกระโดดถูกมั้ยลักษณะนึงคือแมงมุมกระโดดเนี่ยเขาชอบหันหัวไปหันหัวมาแล้วลูกตาตรงข้างหน้าเนี่ยจะมีลูกตากลมๆ2ลูกดวงใหญ่ๆอ่ะลองส่องดูทุกคนลองส่องดูนะครับส่องดูให้เห็น
1: ดูกันชัดๆอีกทีค่ะแมงมุมที่เพื่อนของเราเจอบริเวณนี้มี2กลุ่มหลักๆค่ะคือกลุ่มแมงมุมกระโดดแล้วก็กลุ่มแมงมุมไม่กระโดดโดยแมงมุมไม่กระโดดที่เจอก็คือกลุ่มแมงมุมปูกลุ่มแมงมุมมดดำกลุ่มแมงมุมตาหกเหลี่ยมนั่นเองค่ะ
4: แมงมุมที่มีตาเป็นหกเหลี่ยมอะครับไม่เคยเห็นมาก่อนครับ
0: หาตัวมันแล้วก็ใช้กล่องหนีบมันออกมาห้ามเอามือจับเราต้องระมัดระวังอย่าเหยียบอย่าเสียงดัง
6: ตอนแรกก็จับไม่ได้นะคะมันกระโดดหนีแต่ท้ายก็ครอบได้ค่ะมันก็อยู่ตามพื้นบางครั้งถ้าเกิดมันอยู่ชิดกับพื้นหนูก็ครอบฝาไปเลยถ้าสมมติอยู่บนใบไม้

0: ค่อยหลุดออก
1: นอกจากบริเวณพงหญ้าแล้วเพื่อนของเราจะเจอเจ้าแมงมุมตรงไหนอีกได้บ้างตามไปดูกันเลยค่ะ
2: เมื่อกี้นี้เราเจอแมงมุม5 4กลุ่มเมื่อกี้เนี้ยตรงยอดหญ้าใช่มั้ยครับตรงโคนหญ้าตรงพื้นดินแล้วตรงต้นไม้ต้นเนี้ยเราจะเจอแมงมุมตรงไหนได้บ้าง
3: ตรงใต้ใบไม้
4: บนลำต้น
5: ต้นกิ่ง
1: เด็กๆทั้งบ้านล่ะคะคิดว่าต้นไม้แบบนี้เจ้าแมงมุมจะอยู่ตรงไหนได้บ้างคะ
2: ตอนนี้อยากให้เด็กๆหาด้วยตาเปล่าก่อนคือยังไม่ต้องเก็บนะหาด้วยตาเปล่าก่อนนี่คิดว่าใช่ไหมคิดว่าใช่ไหม
3: ไม่แมงมุมไม่น่าจะต
2: ั
3: ว
2: แมงมุมไม่น่าจะตัวเล็กเดี๋ยวเราลองมาดูกัน
6: ใช่ไหม
2: ดูนะดูข้างในนี้นะ
3: น่าจะเก่าแล้ว
1: นอกจากได้เจอตัวแล้วก็ยังได้เห็นบ้านแบบชัดๆอีกด้วยค่ะ
2: ตัวนี้
3: ตัวนี้มันไม่
2: แมงมุมตัวนี้บ้านเนี่ยเหมือนกับอะไรอ่ะมันเหมือนกับใส่ถุงใส่ซองเป็นซองเป็นอะไรสักอย่างใช่ไหมเหมือนเป็นซองเนาะเหมือนเป็นถุงอะไรสักอย่างนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยแมงมุมกลุ่มนี้ก็คือแมงมุมใหญ่ถุงเนื่องจากว่าลักษณะบ้านเนี่ยก็สามารถเรียกเป็นชื่อกลุ่มแมงมุมได้เหมือนกันเนี่ยเห็นไหมครับมันเหมือนกับเป็นซองเป็นถุงอะไรสักอย่างเพื่อที่จะให้ตัวเองอ่ะเข้าไปซ่อนหรือเข้าไปพักผ่อนได้ถือไว้นะ
3: ไปพักไปเรื่อยๆได้จะไปหาม
2: ีได้ได้แล้วที่แปะไว้เงี้ย
3: ฝนหรือเปล่าคะ
2: กันฝนก
3: ัน
2: แดด
6: พกมันมานี่แล้ว
2: อันนี้คือเราเจอ1ตัวแต่ว่าที่เราสังเกตเห็นคือใยเห็นไหมใยเป็นแผ่นเลยแต่ว่าใยอันนี้ไม่ได้ใยสำหรับล่าเหยื่อนะเป็นใยที่เกาะคล้ายๆกับบ้านของมันที่เอาไว้หลบแดดหรือว่าหลบผู้ล่าบนใยนี้ไม่ใช่บ้านที่แท้จริงนะลองหาสิว่าบ้านจริงๆอยู่ตรงไหนมันจะมีอยู่เห็นไหม
3: ไม้ไม้หรือเปล่าคะ
2: นี่
3: ไม้ไม้หรือเปล่า
2: จริงๆแล้วเนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นแค่เหมือนกับหลังคาหรือเป็นแค่สนามหญ้าหน้าบ้านเฉยๆแต่ว่าบ้านจริงๆเนี่ยอยู่
3: ในใบไม้
2: อยู่ในใบไม้นี่เห็นไหมครับอยู่ในนี้นี่ๆตรงนี้มันมีรูอยู่เห็นไหมมันจะมีรูอันนี้เนี่ยก็ถือเป็นบ้านอีกหลังนึงของแมงมุมเหมือนกันถ้าสมมุติว่าเราเจอแมงมุมกลุ่มนี้คือกลุ่มที่บ้านเรามีเยอะมากตอนเช้าเวลาเราตื่นขึ้นมาใช่ไหมมันจะมีใยแบบนี้ขาวโพลสนามหญ้าไปหมดเลยเกตไหมอันนี
3: ้
2: ขอเวลาอีกแป๊บนึงได้ไหมครับอันนี้คือแมงมุมหมาป่าแต่ว่าลองให้ทายว่าอันนี้ชักใยล่าเหยื่อไหมตัวนี้
3: ไม่
2: ค่ะอ้าวแล้วเนี่ยไม่ใช่หรอ
3: ไม่ใช่
2: ทำไมอ่ะ
3: ใยมันบางเกินไป
2: ใยบางเกินไปใช่ถูกต้องครับใยบางเกินไปเพราะฉะนั้นแมงมุมหมาป่าเนี่ยไม่ได้ชักใยล่าเหยื่อแต่ว่าใช้วิธีการวิ่งไล่ตะครุบเหยื่อ
1: ใยของเจ้าแมงมุมมีรูปร่างหน้าตาหลายแบบนะคะขึ้นอยู่กับว่าเจ้าของใยจะเป็นแมงมุมกลุ่มไหนค่ะกลุ่มแมงมุมชักใยรูปร่างใยจะเป็นแบบนี้ค่ะใยกลมใยเต็นใยยุ่งแล้วก็ใยถุงค่ะแมงมุมกลุ่มนี้ใช้ใยทั้งการล่าเหยื่อหลบภัยแล้วก็เป็นใยนอนค่ะส่วนแมงมุมกลุ่มไม่ชักใยอย่างเจ้าแมงมุมหมาป่าที่เพื่อนของเราเจอวันนี้รูปร่างใยก็จะเป็นแผ่นบางๆขึงใยบริเวณปากรูบางกลุ่มทำใยในบริเวณรูใยของพวกแมงมุมกลุ่มนี้ทำหน้าที่เหมือนเป็นที่กำบังแดดกำบังฝนแล้วก็ควบคุมความชื้นนั่นเองค่ะ
3: ว่าแมงมุมหมาป่ามันก็จะเป็นแบบสร้างใยเป็นแผ่นอยู่ข้างบนตรงยอดหญ้า

0: มันก็ขึงใยเอาไว้แล้วมันก็อยู่ในใบไม้ม้วนนะครับ
1: ปกติแมงมุมส่วนใหญ่จะออกหากินในตอนกลางคืนไหนๆก็รู้จักตัวรู้จักใยแล้วคืนนี้พี่เจ็ดก็เลยอยากพาเพื่อนๆของเราออกสังเกตพฤติกรรมของเจ้าแมงมุมกันต่อค่ะ

0: ต้องมีไฟฉาย
1: ใช่แล้วล่ะค่ะจะเดินสำรวจแมงมุมตอนกลางคืนก็ต้องแต่งรัดกุมไม่ลืมไฟฉายแว่นขยายแล้วก็ใส่รองเท้าบูทนะคะที่สำคัญเด็กๆทั้งบ้านห้ามออกไปสำรวจเองนะคะอยากรู้ก็ต้องชวนคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ใหญ่ในบ้านไปด้วยค่ะ
0: ทีนี้

0: แสงประกายระยิบระยับเดี๋ยวลองหันไปดู
1: เยอะมาก
0: เห็นไหมอันที่เป็นมันจะมีอันที่เป็นแสงแบบว่าไม่กระพริบเนี่ยอันนี้เป็นน้ำค้างแต่ว่าแสงที่มันกระพริบกระพริบกระพริบเนี่ยเป็นดวงตาของแมงมุมซึ่งทั้งผืนหญ้าตรงนี้เนี่ยเป็นแมงมุมหมาป่าทั้งหมดเลยนะเห็นไหมที่เราเห็นกันมากลางวันนี้เนี่ยตอนนี้กำลังออกหากินเลยเวลานี
1: ้หมาป่าแล้วมันจะหอนไหม
0: หอนไหมเนี่ยค
1: ิ
0: ดว่าหอนไหมหอนไหมครับ
2: ไม่หอน
0: เดี๋ยวเราไปดูที่ต้นไม้เมื่อเช้านี้ก่อนเลย
1: มีใยเต็มเลยอ่ะ
0: เดี๋ยวดูนะครับ
1: ตรงนู้นด้วยค่ะ
0: สวยไหมสวยไหม
1: เ
0: หมือนทั่วเลยเนาะเหมือนทั่วเลยเนาะแต่ฝรั่งเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนไตแต่ว่าพี่เจตเรียกให้เป็นถั่วยิ้มแล้วการขอเอาตัวมาให้เด็กๆดูใกล้ๆก่อนเป็นมังมุมกลุ่มเป็นตัวหนึ่งที่พี่จะชอบมากความลงก็เหมือนเด็กร้องไห้มีใครเห็นเป็นอย่างอื่น
1: พัดเองที่ไปไม่แหละ
3: คืนนี้ก่อนออกสำรวจฝนตกเล็กน้อยค่ะพี่เจตก็เลยบอกว่าเจ้าแมงมุมก็มักจะหลบฝนหาตัวดูไม่ยากแต่อาจจะทำให้เราได้เห็นพฤติกรรมการหากินอย่างที่ตั้งใจยากสักหน่อยค่ะ
0: ให้ทายว่าตัวนี้คืออะไร
1: กระโดด
0: มันไม่เหมือนกับแมงมุมที่เราเจอกันเมื่อตอนเช้าเลยนะส่วนที่เด่นชัดมากเลยคืออะไรรู้ไหม
1: ขาหน้าเหรอ
0: เขี้ยวเห็นไหม
1: ไหนเขี้ยว
0: อย่างยาวเลย

0: ใหญ่อันเนี้ยดังนั้นจะเป็นกลุ่มที่เราเจอใกล้ๆกับแหล่งน้ำตกลงกลุ่มนี้คือกลุ่ม
1: แมงม
0: ุมเขี้ยวยาวซึ่งไม่ได
2: ้เดินสำรวจด้วยกันมาพักหนึ่งแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เพื่อนของเราต้องฝึกสังเกตด้วยตัวเองกันแล้วล่ะค่ะ
0: เดี๋ยวพี่เจษเนี่ยจะท้าให้เด็กๆช่วยดูพฤติกรรมของแมงมุมให้หน่อยเขากำลังทำอะไรอยู่แล้วก็มีเหยื่อหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่ากำลังชักใยหรือว่ากำลังทำความสะอาดตัวเองอย่างเงี้ยฮะลองดูแมงมุมแบบทำใจให้ชอบแล้วเดี๋ยวเราจะรักกับมันอย่าจับนะครับอย่าเพิ่งจับให้สังเกตก่อนว่าตอนนี้มันกำลังทำอะไรอยู่
3: ม
0: ัน
3: ไม่ได้ทำอะไรมัน
0: คิดว่าอาจจะทำอะไรอย
3: ู่รอเหยื่อพี่เจษขาทำไมตอนเย็นมันถึงหาแมงมุมง่ายกว่าตอนเช้าคะ
0: หนูพูดว่ามันเกิดจากอะไรที่ทำให้เราหาง่าย
3: ตอนกลางคืนมันจะมาหาย

0: เห็นว่าเมื่อกี้นี้มันมีใยที่หางใช่ไหมคะใยอันเนี้ยมันทำเอาไว้เพื่อที่จะกันไม่ให้ตัวเองเนี่ยล่วงลงไปข้างล่างเลย
1: มันกินเหยื
0: ่อ
1: ไม่กินได้แล้ว
2: ตามธรรมชาติเจ้าแมงมุมเป็นทั้งผู้ล่าแล้วก็เป็นผู้ถูกล่านะคะอาหารของเจ้าแมงมุมก็มีตั้งแต่แมลงตัวเล็กๆไปจนถึงสัตว์ที่มีขนาดใหญ่กว่าอย่างจิ้งจกกบเขียดหรือแม้กระทั่งค้างคาวดังนั้นก็ถือได้ว่าเจ้า

0: เห็นอะไร
1: มันกระดูก
0: เมื่อกี้นี้พี่สินกับพี่พอเจอต้อง3ตัวถูกไหมแล้วเห็นอะไรอีกครับ
1: เห็นแมลงสาบ
0: เห็นใยเวลามองอ่ะมองแมงมุมอ่ะรู้สึกยังไง
1: รู้สึกแดงๆในตา
0: แดงๆในตา
1: เพราะว่าตรงเขี้ยวของแมงมุมมันตรงปลายสีดูเหมือนเป็นสีแดง
2: ที่ดูมันก็เดินไปเดินมาสักพักมันก็เกาะนิ่งๆเลยตอนแรกเห็นใยแต่สักพักมันเหมือนแบบใยมันถูกลมพัดหายไปก็เหลือแต่ตัวมันตัวเดียวแล้วก็เพิ่งมารู้ทีหลังว่าบ้านมันรังมันอยู่แถวๆนั้นเลย
3: ก็แบบตอนแรกมันก็อยู่นิ่งๆแล้วอยู่ดีๆมันก็เดิน
0: เดินหนีเราไปเลยเหรอ
3: ตอนแรกมันอยู่นิ่งๆใช่ไหมแล้วพอมาแรงปอมาเกาะมันก็ลงมาข้างล่างตกเหมือนแค่โคนใบไม้แล้วมันก็ปีนเกาะขึ้นไปที่เดียวมันก็อยู่นิ่งๆล้มอยู่ดีๆมันก็ชักใหญ่แล้วพอเอามือไปจับมันก็กระโดด
0: แล้วมันกลับมาไหม
3: พอไปดูอีกรอบนึงมันกลับมา
4: ตอนแรกมันก็แบบอยู่นิ่งๆอ่ะแล้วก็มันก็แบบพยายามหนีไปหาตะกั่วแตนด้านหลังโดยที่พอปินหันหน้าไปอีกฝั่งนึงแล้วกลับมามันก็กลับมาที่เดิม
3: ตอนนั้นมันทำแตะยายไปที่ใบไม้แล้วมันก
2: ็ตอนแรกก็ไปค่ะแล้วมันก็เกาะอยู่นิ่งๆนายสักพักมันก็ไปข้างหลังแล้วพอกลับมาอีกทีมันก็ตะคุบเหยื่ออ
0: ๋อเจอว่ากำลังตะคุบเหยื่อพอดีใช่ไหมครับแล้วมันได้กินไหมมันได้แบบเคี้ยวเหยื่อไหม
2: มันก็คาบเอาไว้แล้วพอแตะมันก็ไปข้างหลัง
0: แล้วพี่พอล่ะพี่พอเจออะไรวันนี้
1: ไม่รู้
0: โอ้ยไปกับพี่ศิลป์เจอแมงมุมใช่ไหมครับ
1: ไม่ใช่

0: แต่ว่าก็อย่าไปทำร้ายมันมากก็ถ้าเราไปแบบแกล้งมันหรืออะไรพวกนี้มันก็จะแบบโต้ตอบเราบ้างหรือแบบบอกให้เรารู้อะว่าอย่าไปทำถ้าเราไม่ทำมันก็จะไม่ทำเรา
1: ตอนแรกก็กลัวๆอยู่แต่ตอนนี้ก็แบบที่พี่เจนบอกว่ามันก็มีพิษทุกตัวแต่บางตัวแต่บางตัวพิษมันไม่แรงมันก็น่ารักดี
2: ธรรมชาติมาโชว์ยังมีเรื่องราวสนุกๆและความมหัศจรรย์ของธรรมชาติมาฝากเด็กๆทางบ้านอีกหลายเรื่องนะคะรอติดตามชมในรายการได้เลยค่ะส่วนวันนี้ดูรายการจบแล้วอย่าลืมไปร่วมสนุกกันต่อใน Facebook ของรายการที่ขึ้นอยู่ทางหน้าจอนี้กลับมาพบกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติแบบนี้ได้ใหม่สัปดาห์หน้ากับธรรมชาติมาโชว์ค่ะ

าพบกับพวกเรานะคะในรายการ Eco Learning with ราชพฤกษ์สคูลค่ะห้องเรียนธรรมชาติที่จะออกอากาศทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:00 นบนเพจราชพฤกษ์สคูลค่ะวันนี้ไอก็มีกิจกรรมนะคะที่ทุกคนสามารถทำได้ที่บ้านเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะกิจกรรมของเรายังมีประโยชน์อีกด้วยนั่นก็คือกิจกรรมถุงหอมสมุนไพรนั่นเองค่ะซึ่งคนโบราณนะคะเขาได้นำกลิ่นหอมของสมุนไพรเนี่ยค่ะมาบำบัดร่างกายนะคะและถ้าทุกคนอยากรู้แล้วว่ากิจกรรมของเราวันนี้มีวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเราไปชมกันเลย

0: ยใช่ไหมคะถ้าใครนะคะมีสูตรหรือว่าชอบกลิ่นไหนอยากจะใส่กลิ่นไหนไปนะคะก็เพิ่มเติมไปได้เลยและนอกจากนี้นะคะประโยชน์ของเขาเนี่ยค่ะเรายังสามารถที่จะพกไว้ในใต้หมอนนะคะไว้ที่ตู้เสื้อผ้าหรือแม้แต่ที่จะพกไปที่ต่างๆได้เลยนะคะและถ้าใครนะคะได้ทำกิจกรรมนี้แล้วก็อย่าลืมฝากผลงานไว้ที่ใต้คอมเมนต์และสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย
1: ช่วงรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติเพื่อเตรียมพร้อมรับมือและลดผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งดังนี้ประชาชนจัดหาภาชนะกักเก็บน้ำสำรองน้ำไว้ใช้ยามขาดแคลนปิดก๊อกน้ำให้สนิททุกครั้งใช้ภาชนะรองน้ำแทนการปล่อยน้ำจากก๊อกหรือสายยางน้ำที่เหลือจากการใช้งานไปรดน้ำต้นไม้หรือทำความสะอาดพื้นพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เติมอากาศเพื่อลดการสิ้นเปลืองน้ำรวมถึงตรวจสอบก๊อกน้ำและอุปกรณ์ท่อส่งน้ำมิให้มีน้ำรั่วซึมเกษตรกรวางแผนการเพาะปลูกให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำในพื้นที่งดทำนาปรังเพาะปลูกพืชอายุสั้นที่ใช้น้ำน้อยพร้อมขุดบ่อน้ำร่องน้ำหรือใช้ระบบน้ำบาดาลจะได้มีแหล่งน้ำสำรองสำหรับทำการเกษตรภาคอุตสาหกรรมจัดหาแหล่งน้ำสำรองและวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำในพื้นที่ตรวจสอบระบบการจัดสรรน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานรวมถึงเลือกใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีประหยัดน้ำที่สามารถนำน้ำหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ที่สำคัญทุกภาคส่วนควรติดตามแผนการบริหารจัดการน้ำและแผนจัดสรรน้ำของภาครัฐอย่างใกล้ชิดจะได้วางแผนกิจกรรมการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด

0: ครื่องซักผ้าเป็นอะไร
1: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
2: แซนตี้โฟโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: อยากลุกขาว
1: อย่าจับอุปกรณ์ไฟฟ้าขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
2: แซนตี้โฟโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA

กินยาไมเกรนแล้วมือเน่าจริงไหมต้องตอบว่าจริงนะครับโดยปัญหาคือปัญหาเรื่องเลือดไหลไปเลี้ยงปลายมือปลายเท้าไม่พอยาไมเกรนที่เราพูดถึงกันเนี่ยมันคงเป็นในตัวที่ชื่อว่าเออร์โกตามีนทีนี้เออร์โกตามีนตัวนี้เนี่ยเวลาที่เราใช้ในการรักษาไมเกรนเนี่ยฤทธิ์หลักที่เราต้องการคือการทำให้หลอดเลือดมันหดตัวเพราะว่าการเกิดไมเกรนเกิดจากการขยายของหลอดเลือดแล้วทำให้เรารู้สึกปวดวันนี้เวลาเราใช้ยาเนี่ยยาไม่ได้หดเฉพาะหลอดเลือดตรงในสมองที่ทำให้เกิดอาการปวดศีรษะแต่ยาหดหลอดเลือดทั้งร่างกายเพราะฉะนั้นหลอดเลือดส่วนปลายโดยเฉพาะบริเวณปลายมือปลายเท้าที่เป็นหลอดเลือดขนาดเล็กและอยู่ไกลอยู่แล้วเนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดการหดของหลอดเลือดร่วมไปด้วยเนื้อเลือดก็เลยไปเลี้ยงบริเวณส่วนปลายไม่พอปัญหาหนึ่งที่เราเจอว่าเป็นสาเหตุของการทำให้คนไข้มีปัญหาเกิดภาวะมือเน่าขึ้นเนี่ยก็คือเกิดจากการที่คนไข้เนี่ยรับประทานยาตัวอื่นอยู่ด้วยนะฮะแล้วยาตัวอื่นที่รับประทานอยู่เนี่ยไปมีผลยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ในตับซึ่งเอนไซม์ในตับเป็นตัวที่ใช้ทำลายยาเออร์โกตามีนหรือพูดง่ายๆอีกนัยยะหนึ่งก็คือถ้าคุณรับประทานยาพวกนี้อยู่คุณจะต้องแจ้งแพทย์หรือแจ้งเภสัชกรที่เวลาคุณไปปรึกษาทุกครั้งว่าคุณกินยาพวกนี้อยู่วิธีสังเกตอาการที่จะดูว่าเขาเริ่มมีอาการพิษหรืออาการขาดเลือดของปลายมือปลายเท้าหรือยังเนี่ยก็คือสังเกตจากหนึ่งง่ายๆสุดก็คือดูสีผิวหนังเปลี่ยนสีไหมสีซีดลงหรือเปล่านะฮะหรืออุณหภูมิปลายมือปลายเท้าเริ่มเย็นนะครับหรือว่ามีอาการชาไร้ความรู้สึกเกิดขึ้นหรือในบางกรณีอาจจะเริ่มเปลี่ยนสีจนกระทั่งเปลี่ยนจากสีธรรมดากลายเป็นสีม่วงสีคล้ำซึ่งเป็นกลุ่มอาการของการขาดเลือดแล้วก็ได้นะนั้นวิธีสังเกตเบื้องต้นก็คือดูปลายมือปลายเท้าเป็นหลักนะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างส่วนหนึ่งก็ที่เราเจอว่ารุนแรงสุดก็คือเสียชีวิตตายนี่พูดง่ายตายจากหลายสาเหตุครับ 1. ปลายมือปลายเท้าเน่าหรือขาดเลือดมากๆเกิดเนื้อตายเยอะๆแล้วคนไข้ไม่รักษาตัวเองหรือมาพบแพทย์ช้าเนื้อตายที่เกิดขึ้นก็สามารถจะกระจายเข้าสู่กระแสเลือดเข้าสู่เนื้อเยื่อดีข้างๆแล้วก็คือทำให้บริเวณขาดเลือดมันกว้างคนไข้ก็ตายได้2อาจจะมาจากการที่หลอดเลือดส่วนอื่นโดยเฉพาะที่หัวใจมันเกิดการขดตัวอย่างรุนแรงเหมือนกันคนไข้อาจจะตายจากหัวใจวายก็ได้เพราะฉะนั้นการเสียชีวิตจากการรับประทานยาเออร์โกตามีนเนี่ยมีหลายสาเหตุถ้าในคนไข้ที่เป็นไมเกรนแล้วต้องการจะใช้ยาตัวนี้สิ่งแรกสำคัญที่สุดเลยคือต้องรู้ว่าตัวเองไมเกรนจริงหรือเปล่าอาการปวดแบบอื่นเออร์โกตามีนช่วยไม่ได้วิธีรับประทานยาตัวนี้ที่ถูกต้องก็คือ1เมื่อมีอาการเริ่มเหมือนจะเป็นไมเกรนควรจะรีบรับประทานยาให้เร็วที่สุด2พอเรารับประทานแล้วถามว่าเราทานกี่เม็ดดีคำแนะนำในการใช้ยาคือรับประทาน1เม็ดเริ่มต้นซ้ำได้ทุก30นาทีถ้าอาการปวดศีรษะไม่ดีขึ้นแต่เราจะไม่แนะนำให้รับประทานติดต่อกันเกิน5หรือ6เม็ดใน1ครั้งที่มีอาการปวดศีรษะและนับรวมแล้วทั้งสัปดาห์เนี่ยคนไข้ไม่ควรจะรับประทานยาตัวนี้เกิน10เม็ดต่อสัปดาห์นี่คือเงื่อนไขและใน1เดือนไม่ควรกินเกิน15เม็ดเพราะมันจะทำให้อาการปวดศีรษะเป็นมากขึ้นสิ่งที่ง่ายที่สุดในการป้องกันของประชาชนทั่วไปก็คืออย่าแชร์ยากันเป็นพฤติกรรมที่เราเจอบ่อยมากในคนไทยเราเพื่อนบ้านเป็นเรามียาตัวนี้อยู่อาการเป็นเหมือนกันเลยกินยาเราสิมันไม่ช่วยครับเพราะบางครั้งอาการเหมือนกันแต่สาเหตุการเกิดโรคอาจจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นง่ายที่สุดคือยาใครยามันนะฮะเรารู้ว่ายาตัวนี้เรากินถูกเรากินคนเดียวไม่ต้องแบ่งนะถ้าเป็นไปได้นะอันที่2เวลามีปัญหาเรื่องยาหรือเวลามีปัญหาที่ต้องใช้ยาจริงปรึกษาแพทย์ปรึกษาเภสัชกรพยายามซื้อยาหรือได้รับยาจากบุคลากรสาธารณสุขจริงๆนะฮะยาถ้าเป็นกรณีร้านยาที่ไม่มีผู้ประกอบการวิชาชีพอยู่เนี่ยก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงหรือถ้าเป็นไปได้อาจจะต้องถามหาผู้ประกอบวิชาชีพทุกครั้งเวลาเราเดินเข้าไปซื้อยาหรือเดินเข้าไปหาแพทย์ที่ในสถานบริการทั่วไป

ราก็คงต้องเลือกให้เหมาะสมก่อนที่เราจะปั่นจักรยานเนี่ยอย่างน้อยเราควรต้องรู้ในเรื่องของประเภทหรือว่าชนิดของจักรยานก่อนอันที่หนึ่งก็น่าจะเป็นพวกเสือหมอบพวกแข่งเรื่องของความเร็วอะไรต่างๆลักษณะของการขี่ก็ต้องก้มตัวงอตัวลงนะครับอันที่สองก็คงเป็นในเรื่องของเสือภูเขาส่วนใหญ่เราจะเห็นเป็นลักษณะเหมือนวิบากใช่ไหมฮะเพราะมันจะมีโชคอัพที่คอยรับน้ำหนักเรื่องของการกระแทกต่างๆชนิดที่สามนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นลูกผสมแล้วนะครับเป็นพวกไฮบริดผสมระหว่างเสือหมอบกับเสือภูเขาข้อดีของแต่ละอย่างก็จะเข้ามารวมกันตรงนี้อันที่สี่พวกฟิตเกียร์นะครับไม่มีเบรกไม่มีเกียร์นะครับขี่ด้วยตามแรงเลยตามอัธยาศัยเลยออกแรงยังไงมันก็ได้ตามนั้นจริงๆคราวนี้ก็เป็นประเภทของทัวริงใช่ไหมครับส่วนใหญ่ที่เราจะเห็นชัดเจนก็คือพวกนักท่องเที่ยวนะครับบางทีอาจจะมีเบาะซ้อนบางรุ่นจะมีเกียร์นะครับช่วยเรื่องของการทดแรงได้ใช้เวลาที่เราขี่ไกลๆอันต่อไป BMXไอ้นั้นบางทีอาจจะเล่นท่าอะไรต่างๆได้ยกล้ออะไรต่างๆผาดโผนได้จะมีจัมป์มีกระโดดมีขี่รอบลักษณะพวกนั้นส่วนอีกอันนึงที่ได้รับความสนใจมากนะครับก็คือจักรยานพับมันเหมาะกับคนในสังคมเมืองนะครับคุณขับรถไปแต่บังเอิญจากที่จอดรถคุณอาจจะต้องมีการเดินทางไปนิดนึงระยะทางที่มันไม่ได้ไกลมากสุดท้ายก็น่าจะเป็นในเรื่องของจักรยานแม่บ้านทุกคนทำไมบอกว่าเรียกจักรยานแม่บ้านเพราะส่วนใหญ่แล้วคุณแม่บ้านทั้งหลายแหล่มักจะใช้นะครับในหมู่บ้านก็โอเคจากตัวบ้านออกมาซื้อของอะไรเล็กน้อยไม่ได้ไกลมากถ้าระยะทางค่อนข้างไกลเราก็อาจจะต้องเลือกจักรยานที่เหมาะสมกับการที่ขี่ในระยะทางไกลอย่างเช่นเสือหมอบเสือภูเขานะครับพวกทัวริงพวกนี้ก็จะเหมาะสมกว่าอันต่อไปในเรื่องของตัวร่างกายเราควรต้องรู้ประมาณตนเองนะครับว่าเราได้ในระดับไหนยังมือใหม่อยู่คุณยังซ้อมน้อยอยู่คุณอาจจะต้องเริ่มค่อยเป็นค่อยไปขี่ที่มันระยะสั้นๆก่อนที่ต่อเนื่องเราอาจจะมีการขี่แล้วก็พอสักพักเรารู้สึกว่าเหนื่อยแล้วก็อาจจะมีการหยุดพักสักครู่นึงแล้วเราก็ขี่ใหม่ก็จะทำให้เราพัฒนาขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะไม่มีปัญหาในเรื่องการเกิดการบาดเจ็บแล้วเราก็จะไปได้ถึงตามระยะที่เราตั้งใจไว้อันที่3ก็คือในเรื่องของการเตรียมตัวกับสถานการณ์จริงนะครับเส้นทางการแข่งต้องศึกษาไว้ก่อนเส้นทางส่วนใหญ่เป็นทางตรงเส้นทางส่วนใหญ่เป็นทางขึ้นเนินมีทั้งลูกรังมีทั้งถนนตรงนี้เราอาจจะต้องศึกษาตรงนั้นนะครับเพื่อที่เราจะได้เตรียมรับแรงถูกหรือแม้กระทั่งว่าการเลือกจักรยานก็ได้เลือกได้ถูกอันต่อไปก็คือในเรื่องของตัวพลังงานละเราจะปั่นหรือเราจะมีเส้นทางอะไรเราอาจจะต้องทานก่อนล่วงหน้า2ชั่วโมงควรต้องเน้นเรื่องพวกคาร์โบไฮเดรตพวกแป้งพวกข้าวนะพวกนี้จะค่อนข้างให้พลังงานที่ดีปกติพลังงานในร่างกายเราถ้าเราออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องใช่ไหมครับมันก็จะอยู่ได้ประมาณชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงนะอันนั้นคือโดยประมาณนะครับในขณะที่เราออกกำลังกายด้วยจักรยานพอเราขี่ไปสักพักนึงพวกนี้จะเริ่มมีการโดนดึงไปใช้แล้วเราก็ต้องมีการเติมนะครับสิ่งที่เติมเนี่ยง่ายๆเลยครับพวกพาอย่างถ้าเป็นผลไม้ตัวที่ดีที่สุดก็คือกล้วยหอมแต่สิ่งที่เราจะขาดไม่ได้คือในเรื่องของน้ำโดยสภาพอากาศจริงๆแล้วมันค่อนข้างร้อนประมาณทุก 15-20 นาทีคุณควรต้องมีการจิบน้ำตลอดแต่ถ้ามันยังต่อเนื่องต่อไปอีกนะครับคุณอาจต้องเพิ่มเติมในเรื่องของพวกเกลือแร่ละเพราะว่ามันคงไม่ใช่ขาดในเรื่องของน้ำละมันอาจต้องการในเรื่องของตัววิตามินเกลือแร่ที่เพิ่มเติมเข้ามาละอีกส่วนนึงที่สำคัญก็คือในเรื่องของการตรวจเช็คนะครับการใช้ระบบอะไรต่างๆของจักรยานเกียร์โอเคไหมในเรื่องของการปรับเกียร์นะครับตัวแฮนด์ที่จับไม่กว้างมากนะครับประมาณ1ศอกพอยิ่งถ้ากว้างมากขึ้นมันจะทำให้เขาต้องออกแรงมากขึ้นตัวเบาะที่นั่งถ้าเป็นคนใหม่ๆเนี่ยบางทีอาจจะต้องให้มันมีพื้นที่ของเบาะที่นั่งที่มันกว้างมีความนุ่มนะครับรับน้ำหนักได้ดีตัวถังนะครับถ้าตัวถังที่มันสูงบางทีมันอาจจะทำให้เรายกเท้าหรือการก้าวคล่อมจักรยานเนี่ยมันอาจจะลำบากตัวเบรกแน่นอนนะครับยิ่งถ้าเกิดเป็นเส้นทางที่เราอาจจะต้องขี่ด้วยความเร็วหรือมีทางที่ขึ้นลงนะครับมีทั้งภูเขาสะพานอะไรต่างๆพวกนี้อาจจะต้องมีมาเช็คเรื่องตัวเบรกด้วยสิ่งที่เราควรต้องให้ความสำคัญมากที่สุดก็คือเรื่องความปลอดภัยเป็นในเรื่องของตัวอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่จะช่วยป้องกันได้หมวกกันน็อกคุณก็ควรต้องสวมนะครับแว่นเนี่ยบางครั้งมันไม่ใช่แค่กันแดดเวลาที่เราขี่จักรยานบางทีฝุ่นหรือลมพัดฝุ่นเข้ามามีเศษอะไรกระเด็นเข้ามามันอาจจะทำให้เราเกิดอุบัติเหตุได้นะครับเพราะเรื่องพวกนี้ก็เลยต้องป้องกันอันต่อไปคราวนี้เราก็คงมาดูพวกเสื้อผ้าแล้วตรงนี้ถือว่าสำคัญนะครับทำไมเสื้อผ้าถึงสำคัญเราจะมีการเสียเหงื่อที่เยอะนะครับเพราะงั้นเราต้องพยายามหาเสื้อผ้าที่ค่อนข้างระบายความร้อนได้ดีระบายเหงื่อได้ดีนะครับงั้นเสื้อผ้าพวกนี้อาจจะต้องดูผ้าว่าควรต้องเหมาะสมกับในเรื่องของการที่เราขี่จักรยานหรือว่าออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องที่นานๆนะครับกางเกงก็ถ้าในแง่ของความปลอดภัยนะครับคุณนั่งอยู่ในท่านั้นนานๆนะความเสี่ยงเรื่องการเจ็บกล้ามเนื้อหรือว่าการกดทับอะไรต่างๆที่ได้เยอะแต่ถ้าคุณมีอะไรที่ช่วยซัพพอร์ตมันก็จะช่วยประคองตรงนั้นได้ดีขึ้นอันต่อไปก็น่าจะเป็นในเรื่องของตัวรองเท้านะครับรองเท้าที่เป็นจักรยานจริงๆส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะไม่มีเรื่องของเชือกเขากลัวว่าตัวเชือกอาจจะเข้าไปพันหรืออะไรต่างๆอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้สำหรับบางท่านที่ห่วงผิวในเรื่องของผิวพรรณนะครับอาจจะต้องมีเรื่องของการทาครีมกันแดดป้องกันหรือว่าปลอกแขนเพื่อป้องกันแต่พวกปลอกแขนก็ต้องป้องกัน UV ได้ด้วยนะครับเพราะงั้นเรื่องพวกนี้อาจจะต้องมีการป้องกันมันก็จะทำให้คุณปลอดภัยนะครับและคุณก็จะสนุกมีความสุขกับการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยาน

0: ถ้าจะเปรียบเทียบตับก็จะเปรียบเหมือนกับไส้กรองทั้งเชื้อโรคแล้วก็สารต่างๆที่เข้าไปเนี่ยที่เรารับเข้าไปมันจะต้องผ่านตับตับก็จะทำหน้าที่เก็บกรองเชื้อโรคแล้วก็อย่างปริมาณยาหรือสารที่เรากินเข้าไปตับจะเปลี่ยนเป็นสารที่แอคทีฟเกิดประสิทธิภาพขึ้นหลังจากนั้นตับเองอ่ะก็จะกรองปรับเปลี่ยนตัวยาอันนั้นให้มีความเป็นพิษน้อยลงแล้วก็พร้อมที่จะขับออกจากร่างกายดังนั้นอวัยวะที่จะขับยาออกหรือสารพิษต่างๆออกก็จะมีตับแล้วก็จะมีไตนะคะเป็นหลักเมื่อตับเปลี่ยนแปลงยาหรือเราเรียกว่าออกมาเป็นเมตาบอไลต์แล้วไอ้ตัวนั้นน่ะเป็นพิษต่อตับโดยตรงซึ่งก็มียาหลายชนิดเช่นการกินยาแก้ปวดพาราเซตามอลหรืออะซิโตมิโนเฟนในปริมาณเยอะๆอันนี้พอเข้ามาในตับปกติแล้วตับมันจะต้องเปลี่ยนสารไออะซิโตมิโนเฟนเนี่ยขับออกจากร่างกายให้ไม่มีพิษแต่เวลาที่เรากินเข้าไปเยอะๆไอเอนไซม์ตัวที่มันจะปรับเปลี่ยนให้เป็นสารไม่มีพิษเนี่ยมันหมดไปเพราะฉะนั้นมันก็จะลงไปสู่พาสเวย์หรือแนวทางที่เกิดสารพิษไอตัวนี้เองเนี่ยค่ะที่มันจะไปทำให้เซลล์ตับเกิดอาการตับวายที่เราเรียกว่าตับวายเฉียบพลันเพราะฉะนั้นยาตัวที่เขาทำการศึกษาแล้วพบบ่อยมากเลยในอเมริกายุโรปหรือแม้แต่ในเอเชียเองก็ตามเนี่ยยาแก้ปวดอะซิตามิโนเฟนเป็นยาที่เราหาซื้อได้ง่ายแล้วคนบริโภคเกินขนาดที่กำหนดถ้าจำเป็นต้องใช้ยาในปริมาณที่เพิ่มขึ้นอันนี้หมอแนะนำว่าควรจะกลับไปพบแพทย์จะดีกว่านะคะเพราะว่าบางอย่างเนี่ยเขาคงปวดจริงอายกตัวอย่างง่ายๆปวดหลังบางทีมันกินแล้วไม่หายคนไข้ก็อาจจะรู้เท่าไม่ถึงการก็เพิ่มไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะหายปวดแต่อันนี้ก็เป็นข้อมูลอีกข้อมูลหนึ่งที่ว่าทำไมคนที่กินยาแก้ปวดโดยที่เราก็บอกว่าเราไม่ได้กินเกินแต่มันกินสะสมนะคะอาจจะวันละเดี๋ยวก็4เม็ด6เม็ด8เม็ด10เม็ดไปเรื่อยๆแล้วก็ถ้าสภาพตับเขาไม่ดีอาจจะทำให้นั่นแหละมาถึงกับตับวายตับพังได้เช่นเดียวกันนอกจากยาอย่างที่อยากจะเตือนอีกอย่างก็คือวิตามินนะคะวิตามินที่เราทานโดยเฉพาะตัวที่ไม่ละลายในน้ำวิตามิน A D E K ตัวสำคัญก็คือวิตามิน A เพราะถ้าเรารับไปในปริมาณที่มากเป็นเวลาติดต่อกัน3เดือน6เดือนอันนี้จะทำให้ตับเกิดพังผืดต่อไปอาจจะมีตับแข็งได้กินอะไรบางครั้งต่อเนื่องนานๆก็ต้องกลับไปสอบถามแพทย์นะคะเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะมีปริมาณที่แนะนำว่าควรกินเท่าไหร่ถึงจะกินติดต่อเนื่องกันได้โดยที่มันไม่สะสมและไม่เป็นพิษต่อร่างกายถ้ามันเริ่มที่จะมีตับอักเสบอะค่ะเราจะไม่ได้เห็นว่าเหลืองทันทีแต่คนไข้อาจจะมีอาการคลื่นไส้เพลียๆอันนั้นก็เป็นอาการหนึ่งอย่างที่บ่งว่าอาจจะมีการอักเสบของตับได้ก็ตับเป็นอวัยวะที่งอกใหม่ได้ถ้าตับวายเขาจะมีขนาดถ้าไม่ได้วายจนแย่เลยเนี่ยเราก็อาจจะฟื้นตัวทันนะคะแต่ถ้าวายอย่างรุนแรงอาจจะมาฟื้นตัวทันก็เสียชีวิตถ้าไม่ได้รับการปลูกถ่ายตับคำแนะนำสำหรับการกินยาก็หมอแนะนำว่าถ้าต้องกินนะคะมีข้อบ่งชี้ควรทานแต่ยาเนี่ยจะต้องเป็นที่แพทย์ให้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ทานขนาดที่แพทย์ให้ถ้าหมดข้อบ่งชี้เราก็หยุดนะคะไม่ควรเพิ่มขนาดยาเองและไม่ควรงดยาเองโดยที่ไม่ได้ปรึกษาแพทย์ก่อนส่วนวิตามินหรืออาหารเสริมเนี่ยจริงๆถ้าเราสุขภาพปกติแข็งแรงเรากินอาหารครบหมู่เราก็ไม่ต้องไปเพิ่มอาหารเสริมอะไรแต่ถ้าเกิดจะไปซื้อนะคะก็ต้องบอกว่าเปิดฉลากมาดูว่าขนาดที่เหมาะสมคืออะไรมีประโยชน์ต่อเราจริงไหมเขาบอกว่าเราเนี่ยควรจะกินอาหารให้เป็นยาเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปหาอาหารเสริมหรือวิตามินควรจะกินอาหารให้ครบหมู่สุขสะอาดแล้วก็เราก็เลือกอาหารที่เราจะกินก็สามารถทำให้เกิดเป็นผลประโยชน์เป็นยาได้เช่นเดียวกัน
1: เราไปซื้อของเนี่ยเราต้องยื่นเงินแล้วเราถึงจะได้ของมาถ้าเรากำหนดไลน์ก็เหมือนกันเวลาเราซื้อของแต่ว่าเราทำผ่านเครือข่ายสื่อสารโมบายpayment หรือทำธุรกรรมออนไลน์จากมือถือเนี่ยตัวซอฟต์แวร์ที่ทำบนโมบายสำหรับเมืองไทยอาจารย์ว่ายังไม่แนะนำเพราะเดี๋ยวนี้โมบายเขาสามารถที่จะแฮปข้อมูลจากโมบายรออีกสักพักหนึ่งจ จนเทคโนโลยีโมบายถึงจุดหนึ่งเนี่ยอาจารย์ว่าก็น่าจะปลอดภัย
2: หรือแม้แต่การซื้อของผ่านอินเทอร์เน็ตโหลดแอปพลิเคชันที่ไม่น่าไว้ใจสมัครสมาชิกและการกรอกข้อมูลส่วนตัวในเว็บไซต์ที่ไม่มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีก็อาจเป็นช่องทางที่ทำให้เกิดการรั่วไหลของข้อมูลส่วนตัว

0: คือตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้จะสามารถที่จะส่งข้อมูลรหัส username password ส่งไปที่เว็บไซต์ที่อื่นเมื่อไหร่ที่คนร้ายเนี่ยสามารถเข้าถึงข้อมูลเราได้เขาสามารถปลอมเป็นตัวเราได้เลย
1: หากข้อมูลเลขบัญชีและรหัสผ่านอยู่ในมือมิจฉาชีพคนร้ายสามารถสวมรอยเป็นเราแล้วใช้รหัสบัญชีของเราซื้อสินค้าหรือถอนเงินสดโดยที่เราไม่รู้ตัว
0: ธนาคารใหญ่ๆของประเทศไทยเขามีระบบความปลอดภัยค่อนข้างสูงในตัวเขาเองเวลาทำธุรกรรมเนี่ยค่ะในเทคนิคคอมพิวเตอร์เขาเรียกวันไทม์พาสเวิร์ดวันไทม์พาสเวิร์ดเนี่ยจริงๆเป็นหลักการที่เราเรียกว่า two factor authentication ถึงแม้เราจะใส่ username password ของเราลงไปแล้วทางฝ่ายธนาคารหรือเครดิตการ์ดเนี่ยเขาจะตรวจสอบเราว่าเราเป็นคนนั้นจริงหรือเปล่าโดยส่งพวก SMS เป็นรหัสมาที่มือถือของเราและเราจะต้องเอารหัสนั้นใส่ลงไปในเว็บไซต์อีกครั้งหนึ่งเหมือนกับมีคนถือกุญแจ2คนคนหนึ่งคือธนาคารคนหนึ่งคือตัวเราถ้าไม่มี2คนนี้ไขกุญแจพร้อมกันก็จะเปิดตู้เซฟนั้นไม่ได
1: ้อีกกรณีหนึ่งที่ต้องระวังนั่นคือเว็บไซต์ธนาคารปลอม
0: ตัวเราเองต้องป้องกันตัวเองด้วยเช่นหลายแบงค์ในเมืองไทยโดนคนที่สร้างเว็บไซต์ปลอมทำหน้าตาเหมือนกับเว็บไซต์จริงแล้วก็หลอกคนดูว่าให้ใส่บัญชีใส่พาสเวิร์ดลงไปถ้าเราสงสัยเราควรค้นหาดูว่าเอ๊ะมันมีเว็บไซต์ที่แบบนี้หลายอันไหมคนดูจะต้องคอยดูคอยสังเกตว่าเขาเดิมเขาหน้าตาเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นความคุ้นเคยกับสิ่งที่เราทำทุกวันน่ะแล้วต้องสังเกตว่ามันผิดปกติหรือเปล่ามันผิดปกติคืออะไรอันนี้คงต้องช่วยตัวเองเยอะพอสมควรในแง่ของการสังเกตถ้าเราโดนเราต้องแจ้งธนาคารอย่างเร็วที่สุดอายัดบัญชีอายัดบัตรแจ้งตำรวจโดยด่วนถ้าจะทำธุรกรรมออนไลน์นะแนะนำให้ใช้คอมพิวเตอร์ที่บ้านหรือที่ทำงานที่ข้อมูลจะผ่านไปทางสายอย่าใช้ Wi-Fi Wi-Fi เนี่ยแฮกง่ายกว่าปกติด้วยถ้าจะใช้ Wi-Fi นั้นต้องมีการเข้ารหัสล็อกหรือต้องใช้ username password เข้าไปแต่ public Wi-Fi ที่เขามีให้บางครั้งเขาไม่มีตัว username password ให้อันนี้ก็น่ากลัวข้อสังเกตสำหรับคนที่ไปใช้เว็บไซต์ช้อปปิ้งออนไลน์ปกติในการใช้เว็บเนี่ยมันจะมีโปรโตคอลชื่อ HTTP ซึ่งเป็นโปรโตคอลสำหรับการติดต่อผ่านเว็บถ้าจะ secure เนี่ยมันจะต้องมีตัว S อีกตัวหนึ่งเพิ่มขึ้นมาเป็น HTTPS ปกติแล้วจะต้องมีรูปกุญแจอยู่ข้างๆด้วยตัวนี้จะเป็นข้อสังเกตเวลาที่เราใส่ข้อมูลลงไปในเว็บไซต์นี้เนี่ยมันจะถูกเข้ารหัสเครื่องของเราเราควรอัปเดตซอฟต์แวร์ที่เรามีอยู่เนี่ยให้ทันสมัยถ้ามีแอนตี้ไวรัสซอฟต์แวร์ก็ควรจะอัปเดตให้เรียบร้อยจะทำให้ข้อมูลของเรามีความปลอดภัยมากขึ้นนะคะฝากเรื่องนี้ไว
2: ้มีเรื่องเกี่ยวกับอุจจาระที่หลายๆคนอาจจะนึกไม่ถึงจะบอกว่าลักษณะของอุจจาระเนี่ยมันจะช่วยบอกโรคของเราได้เหมือนกันจริงๆก็แบ่งกว้างๆเป็น2แบบแบบแรกคือลักษณะอุจจาระว่าเป็นก้อนแข็งเหลวยังไงเราเรียกคะแนนว่า Bristol Stool Score เราแบ่งออกเป็น7ชนิด1ก็คือเป็นเม็ดแข็งเลยนะคะอย่างชาวบ้านมักจะใช้คำว่าขี้กระต่ายออกมาเป็นเม็ดๆต้องใช้การแบ่งค่อนข้างเยอะชนิดที่2ถ้าคิดง่ายๆก็คือเหมือนกับเอาขี้กระต่ายมาโปะรวมกันก็จะเห็นความขรุขระของผิวแต่ว่าอาจจะเห็นเป็นก้อนยาวๆอยู่บ้างชนิดที่3เนี่ยเขาจะเป็นก้อนเป็นลำละแต่ว่าเขายังมีผิวที่ค่อนข้างจะมีรอยแตกแยกอยู่บ้างนะคะแต่ว่าไม่เยอะละชนิดที่4เนี่ยคุณภาพดีสุดๆคือเหมือนกล้วยหอมนะคะออกมาเนียนเลยชนิดที่5ก็จะเป็นแตกๆหน่อยแต่ยังเป็นชิ้นอยู่ชนิดที่6ก็จะเริ่มเหลวขึ้นแต่ยังมีความเป็นกึ่งเหลวกึ่งแข็งนะคะชนิดที่7ก็คือเหลวเป็นน้ำเลยไม่มีเนื้อเลยชนิดที่1กับชนิดที่2เนี่ยคือจะพบในคนที่มีปัญหาเรื่องท้องผูกค่อนข้างบ่อยส่วนชนิดที่6ที่7ก็จะเป็นลักษณะท้องเสียนะคะ3 4 5เนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างจะปกตินะคะ อันที่2คือดูลักษณะสีของเขานะคะคนปกติก็จะมีอุจจาระที่สีเหลืองบ้างสีน้ำตาลบ้างสีคล้ำบ้างขึ้นกับว่าลักษณะอาหารที่เรารับประทานนะคะแต่คราวนี้คนที่ผิดปกติเนี่ยเป็นยังไงที่เห็นชัดๆเลยอย่างเช่นอุจจาระสีซีดเหมือนขี้เถ้าอะค่ะสีมันจะซีดๆเทาๆอาจจะบอกโดยอ้อมว่าคนไข้เนี่ย

0: มีภาวะทางเดินน้ำดีอุดตันนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมีเรื่องตัวตาเหลืองตามมาด้วยนะคะหรือว่าที่เรียกว่าดีซ่านนะคะหรือถ้าเกิดว่าเราเห็นอุจจาระเป็นสีดำดำยังไงดำอย่างที่เรียกว่าน้ำมันดินหรือดำอย่างยางมะตอยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่จะมีกลิ่นคาวๆร่วมด้วยเพราะว่ามันเป็นกลิ่นของเลือดอันนี้บอกว่าน่าจะมีเลือดออกในทางเดินอาหารนะคะอันนั้นคือเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนบนๆหน่อยก็จะเห็นเป็นสีดำได้แต่ถ้าเกิดว่าเลือดมันออกล่างๆหน่อยใกล้จะถึงทางออกแล้วเลือดมันออกก็จะเป็นสีแดงคือเป็นสีเลือดเลยหรืออาจจะเป็นสีสนิมคือเป็นดำปนแดงก็ได้ค่ะนอกจากนั้นก็จะมีมูกนะคะที่เราเห็นคือเป็นมูกอาจจะเป็นมูกเหลืองๆลักษณะคล้ายๆวุ้นใสๆนะคะมีความเป็นเยื่อๆปนๆนิดๆถ้ามีมูกด้วยบวกกับเลือดด้วยเนี่ยค่ะอันนี้คือค่อนข้างจะสำคัญบอกว่าน่าจะมีแผลหรือว่ามีการอักเสบที่รุนแรงในทางเดินอาหารถ้าเราสังเกตอุจจาระของเราแน่นอนค่ะดีกว่าปล่อยให้มันกดชักโครกลงมาเฉยๆโดยที่เราไม่เคยมองมันเลยเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยมันเป็นสิ่งแรกที่เราสังเกตเห็นเช่นถ้าสมมติว่าคุณมีเลือดออกแต่คุณไม่เคยก้มลงไปดูเลยว่าคุณมีเลือดเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เราพลาดโอกาสการวินิจฉัยตั้งแต่เริ่มแรกอย่างเช่นนะคะมะเร็งลำไส้ส่วนปลายบางทีอาจจะมาด้วยเรื่องถ่ายเป็นเลือดเป็นมูกก่อนแต่ถ้าเราไม่เคยก้มลงไปมองเลยเราถ่ายเสร็จแล้วก็กดชักโครกผ่านไปใช่ไหมคะไปรู้ตัวอีกทีนึงคือก้อนมันใหญ่แล้วเลือดออกเยอะมากแล้วคือออกแม้กระทั่งยังไม่ถ่ายก็ออกอย่างเงี้ยค่ะอาจจะช้าเกินไปคือเวลาเรารักษาโรคเนี่ยค่ะมันต้องเป็นความร่วมมือกันระหว่างหมอกับผู้ป่วยใช่ไหมคะเป็นไปไม่ได้เลยที่หมอจะเป็นผู้รักษาอย่างเดียวแล้วคนไข้ไม่ร่วมมือเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณบอกข้อมูลเยอะเท่าไหร่ถูกต้องเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งทำให้การวินิจฉัยเนี่ยแม่นยำมากขึ้นการคิดถึงโรคเนี่ยมันก็จะแคบลงแล้วก็มีความแม่นยำมากขึ้นทำให้เราถึงจุดมุ่งหมายได้เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นประโยชน์ไม่ได้เป็นของใครเลยค่ะประโยชน์เป็นของผู้ป่วยเลย
1: เชื้อไวรัสซิก้าเนี่ยค่ะมีมาตั้งแต่ปี2490นะคะในประเทศอูกันดาค่ะเพราะว่าเป็นชื่อของไวรัสก็เลยมาจากตรงนั้นนะคะแล้วก็พบเชื้อครั้งแรกในลิงหลังจากนั้นเนี่ยก็พบว่ามีการถ่ายทอดเชื้อสู่คนนะคะในประเทศไนจีเรียเพราะฉะนั้นคือมันไม่ใช่เชื้อใหม่สำหรับโรคใบนี้ค่ะเราพบเชื้อนี้มานานมากแล้วในประเทศไทยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราพบเชื้อนี้มาตั้งแต่ปี2556พบนักท่องเที่ยวค่ะแล้วก็กลับไปสู่ประเทศเขาปรากฏว่า4วันหลังจากกลับไปถึงประเทศเนี่ยเขาพบผื่นตามตัวแล้วก็มีไข้สูงนะคะอาการคล้ายไข้เลือดออกแต่ว่าพอตรวจแล้วเนี่ยปรากฏว่าเป็นเชื้อซิก้าไวรัสสำหรับซิก้าเนี่ยอาการคล้ายเดงกีเลยนะคะก็คือว่าอาการเนี่ยก็จะมีผื่นเหมือนกันมีไข้สูงนะคะปวดเมื่อยแต่ลักษณะที่ค่อนข้างชัดของเขาคือเขาจะมีลักษณะเยื่อบุตาเนี่ยอักเสบหรือตาแดงด้วยอาการเนี่ยค่ะจะใกล้เคียงกับไข้เลือดออกแต่อาจจะมีอาการที่ตาที่แสดงให้เห็นเด่นชัดว่าอาจจะเป็นซิก้าทางการแพทย์สนใจเป็นอย่างมากเนี่ยเพราะว่ามีการถ่ายทอดเชื้อจากแม่สู่ลูกในครรภ์ได้อาการของลูกในครรภ์เนี่ยค่ะก็พบว่ามีอาการของสมองเล็กเชื่อว่าอาจจะนะคะมีส่วนคล้ายกับเชื้อไข้สมองอักเสบเป็นไปได้ว่าเขาก็มีความชอบในเนื้อสมองเหมือนกันก็เลยอาจจะมุ่งไปทำลายที่เนื้อสมองก็เลยพบว่าเชื้อนี้น่าจะมีผลค่อนข้างรุนแรงกับหญิงตั้งครรภ์รวมถึงบุตรที่คลอดออกมาติดต่อโดยมีพาหะนำโรคคือยุงนะคะแล้วยุงเนี่ยก็จะเป็นยุงลายได้ทั้งยุงลายสวนแล้วก็ยุงลายบ้านนะคะคล้ายๆกับเชื้อไข้เลือดออกเลยแต่บังเอิญว่ามีอยู่เคสนึงเขารีพอร์ตว่าซิก้าไวรัสเนี่ยสามารถติดต่อได้ทางเพศสัมพันธ์ก็คือมีพบเชื้อในน้ำอสุจิด้วยเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นเนี่ยขอให้เข้าใจก่อนว่าติดต่อโดยหลักนะคะก็คือทางยุงเป็นพาหะปกติแล้วเนี่ยนอกจากวินิจฉัยจากอาการแล้วเนี่ยค่ะซึ่งอาจจะแยกไม่ได้เด่นชัดจากไข้เลือดออกก็จะมีการตรวจทางห้องปฏิบัติการนะคะก็คือว่าจะตรวจหาสารพันธุกรรมนะคะของเชื้อซิก้าไวรัสซึ่งนี้นะคะจะต้องเก็บเลือดผู้ป่วยค่อนข้างเร็วหน่อยก็คือภายในประมาณสัก1อาทิตย์ที่ยังมีไข้อยู่นะคะเพราะว่าในช่วงนี้จะเป็นช่วงที่สามารถตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อได้แต่ถ้าเกิดคนไข้มาโรงพยาบาลช้ากว่านั้นเราก็จะต้องตรวจหาภูมิคุ้มกันแทนจะต้องมีวิธีพิเศษนะคะที่จะแยกภูมิคุ้มกันระหว่างของซิก้าไวรัสกับของไข้เลือดออกวิ ธีการระบาดหรือการติดต่อก็จะเหมือนไข้เลือดออกเลยก็คือว่ายุงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นที่ไหนที่จะมีน้ำขังอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีโอกาสพบยุงได้มากเพราะฉะนั้นวิธีป้องกันก็คือง่ายๆเหมือนไข้เลือดออกแล้วก็จะต้องกำจัดแหล่งน้ำนะคะแล้วก็อาจจะต้องถ้าในช่วงนั้นเป็นช่วงที่มียุงชุมก็อาจจะต้องทายาป้องกันยุงอะไรเงี้ยค่ะกลางคืนก็ถ้าไม่มีมุ้งลวดคงต้องนอนในมุ้งแบบนี้เป็นต้นแต่ว่ายุงลายเนี่ยค่ะอย่างไรก็ตามเนี่ยมันจะเป็นยุงที่ติดต่อเรียกว่าหากินในช่วงกลางวันเพราะฉะนั้นก็คือว่าก็ต้องป้องกันยุงกัดในช่วงกลางวันนะคะเป็นส่วนใหญ
2: ่จริงๆแล้วเบาหวานหายได้ถ้าคนไข้กลุ่มนี้นะคะเพิ่งเป็นเบาหวานไม่นานแล้วปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดอาหารแป้งอาหารมันอาหารหวานนะคะทานผักเยอะหน่อยแล้วก็ออกกำลังกายเพิ่มขึ้นน้ำหนักลงพวกนี้บางทีก็เรียกว่าเบาหวานหายไปได้แป้งที่ดีเนี่ยอาจจะต้องอยู่กับอาหารที่มีกากใยด้วยกินข้าวกล้องลูกเดือยจะทำให้การดูดซึมเนี่ยช้าลงการควบคุมก็จะดีกว่าแถมได้กากใยก็จะมีประโยชน์กับระบบทางเดินอาหารอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะน้อยถึงน้อยที่สุดหรือถ้าจะไม่ทานเลยได้ก็ดีนะคะคือน้ำตาลเนี่ยโดยตัวมันเองเนี่ยจริงๆไม่ได้ทำให้เป็นโรคเบาหวานนะคะแต่ถ้าเราเป็นเบาหวานแล้วเนี่ยแล้วกินน้ำตาลเยอะมันจะทำให้การควบคุมโรคไม่ดีน้ำผึ้งกินได้ไหมมันมาจากธรรมชาติกินเท่าไหร่ก็ได้ถูกไหมอันนี้ก็ไม่ใช่นะคะเพราะน้ำผึ้งเนี่ยมันก็เป็นน้ำตาลกลุ่มฟรุกโตสใช่ไหมคะซึ่งจริงๆแล้วทำให้น้ำตาลในเลือดขึ้นไปสูงได้เหมือนกันเพราะถ้ากินเนี่ยต้องกินในปริมาณน้อยๆต้องระวังเหมือนกันค่ะคือผักกับผลไม้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่บางทีเราต้องพูดของใครให้ชัดเจนปกติเนี่ยถ้าเป็นผักใบเขียวเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะเพราะปริมาณน้ำตาลหรือแคลอรี่อะไรเนี่ยไม่เยอะนะคะแต่บางคนเนี่ยถ้าไปพูดถึงผักที่มีแป้งเยอะเช่นข้าวโพดมันพวกนี้จริงๆแล้วมันมีแป้งซึ่งแป้งก็จะกลายเป็นน้ำตาลนะคะอันนี้รวมถึงผลไม้ด้วยนะคะผลไม้เนี่ยก็มีน้ำตาลอยู่แล้วบางคนบอกเอ๊ะมะม่วงดิบนี่กินได้เลยใช่ไหมคะหมอมันไม่หวานใช่ไหมคะจริงๆแล้วมะม่วงเนี่ยก็จะมีแป้งอยู่เยอะเหมือนกันมีทั้งแป้งมีทั้งน้ำตาลคือคนไข้หมอหลายคนนะคะกินทีเป็นกิโลเลยนะคะอันนั้นมันก็จะเยอะไปผลไม้เนี่ยทานได้คืออาจวันนึงอาจจะทาน2หรือ3ครั้งได้ในปริมาณน้อยๆถ้านับเป็นคำอาหารก็ประมาณ10คำอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เนี้ยก็จะทานได้นะคะที่สำคัญกว่านั้นคือกินน้ำผลไม้แล้วดีน้ำผลไม้นี่คนไข้เบาหวานเราห้ามกินนะคะมันจะเป็นน้ำตาลซะเยอะนะคะที่น้ำตาลในรูปที่ดูดซึมง่ายมากด้วยเพราะก็ไม่ได้มีกากใยมาเหมือนผลไม้ที่เรากินธรรมดาเพราะอันนี้ก็คือน้อยถึงน้อยที่สุดก็คืออย่างที่บอกค่ะเลี่ยงได้เลี่ยงเลยค่ะพวกสมุนไพรวิตามินอะไรเงี้ยนะคะคนไข้ก็จะมีคำถามมาเยอะว่าอะไรดีหรือที่เขากินอยู่เนี่ยมันดีหรือเปล่าต้องบอกหลักๆเลยว่าหลายตัวเนี่ยมันไม่ได้มีการศึกษาหรือการพิสูจน์มาว่าช่วยลดเบาหวานได้จริงต้องอย่าลืมว่าพืชหลายอย่างก็มีพิษนะคะแล้วถ้าได้รับเข้าไปในปริมาณที่เยอะเนี่ยก็อาจจะมีผลเสียมากกว่าผลดีอันนี้ก็เป็นความเข้าใจผิดอีกอันนะคะเรื่องการออกกำลังกายในคนไข้เบาหวานจริงๆเราแนะนำให้ออกกำลังกายปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเนี่ยมันตอบโจทย์หมดเลยนะคะแต่คนไข้เราทำไม่ค่อยได้ค่ะแต่แน่นอนเมื่อคนไข้เบาหวานกลุ่มนึงที่เป็นไปนานมากๆแล้ว10กว่าปี20ปีเริ่มมีโรคหัวใจนะคะหรือบางคนอาจจะมีอาการเท้าชาเคยมีแผลที่เท้ากลุ่มนี้ถ้าจะออกกำลังกายต้องระวังมากว่ามันจะไม่ได้ไปกระทบกับเรื่องหัวใจหรือเรื่องแผลที่เท้าของเขาอาจจะต้องคุยกับคุณหมอว่าอะไรคือสิ่งที่เหมาะสมสำหรับคนไข้แต่ละคนจริงๆแล้วรักษาเบาหวานไม่ต้องใช้ยาทุกคนนะคะถ้าคุมอาหารเลือกอาหารที่ถูกต้องออกกำลังกายก็เป็นวิธีการรักษาเบาหวานได้

0: ปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: นี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราเราเป็นคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกบางอย่างกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราบันทึกเรื่องราวเราเก็บเกี่ยวถ้อยคำเราร้อยเรียงและส่งต่อสิ่งเหล่านี้ด้วยปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราทีมรักลาหูจากอำเภอเชียงดาววันนี้เราได้เดินทางไปยังพื้นที่อำเภอปายที่นี่เป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยวและเป็นทั้งแหล่งธุรกิจมีนักท่องเที่ยวมากมายมีรีสอร์ทมากมายแต่สิ่งที่เราจะเล่าเป็นอีกเรื่องราวของอำเภอปายที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ที่นี่บ้านเราอำเภอปายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ใครต่อใครต่างรู้จักทั้งชาวต่างชาติและคนไทยเองแต่น้อยคนนักจะรู้จักบ้านปายสองแง่หมู่บ้านเล็กๆของชาวเขาเผ่าลาหูที่อยู่กันอย่างสงบจากตัวอำเภอถึงหมู่บ้านใช้เวลาเพียง2ชั่วโมงกว่าๆในการเดินทางเมื่อพูดถึงอำเภอปายหลายคนมักจะคิดถึงสถานที่ท่องเที่ยวรีสอร์ทและการเดินทางต่างๆแต่ณสถานที่แห่งนี้มีเรื่องราวที่นักท่องเที่ยวหรือคนนอกพื้นที่อาจยังไม่รู
2: ้ถ้าพูดถึงวิถีชีวิตคนที่นี่ก็คือส่วนใหญ่ชาวบ้านเขาก็จะประกอบเกษตรกรรมเป็นส่วนเป็นหลักครับและก็จะปลูกข้าวปลูกข้าวโพดเป็นหลักนะฮะแล้วก็เลี้ยงสัตว์พวกวัวควายฮะอาชีพรองก็คือรับจ้างทั่วไปเช่นปลูกต้นไม้ป่าไม้เงี้ยครับก็ประมาณนี้ครับ

0: คาเฟ่ปอลิเตียก็เปื่อยบ่
1: สุปอย
0: ง่ายก็จ๋าเลย
2: มาจูเชวีจัดติจาวี
3: จัดติจาวี
2: นี่จัดติจาวีชามาทีวีวะฮูวีหม้อกาฮูวีกระดิวี
3: โอ้เป็นมาเลย
2: กระดิวีเอาเตียเลยก็ห้องจาวีมาจ่ออยากก้องมาด่าสุดตะวิลาวีเจ้ามาจ่อไป
3: ช่วยคนติจาว
2: ีเออช่วยคนติจาวี
3: เด็กขอฟัวละจัดติจาวี
2: จัดติจาวีที่เด็กขอเตียกูเด็กขอจังหวะกู
4: เอาเลยอันนี้ก็ต้องเช็คอยู่อัตตะจักรนี่ก็มาก็

0: การทำมาหากินของพี่น้องลาหูแดงที่นี่ก็ไม่ได้แตกต่างไปจากพี่น้องลาหูที่อื่นๆมากนักคือการยึดถืออาชีพเกษตรกรมีชีวิตอยู่กับธรรมชาติอยู่ด้วยกันอย่างฉันพี่น้องหากแต่ว่าหมู่บ้านแห่งนี้ยังขาดบางสิ่งบางอย่างไปซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งในชีวิต
1: จะจับเพื่อนหน่อย
2: มาเพื่อสิ
1: เพื่อสิละ
2: ไงก็ละก็ต้องชอบชูกัน
3: เป็นมาสักพวกชอบงอตัวเลยหนุ่มเนี่ยจะไปมีหลีกันให้เรา
4: เมื่อไงฮีดีเมื่อไงฮี
3: เอ๊ะอะไรฮี
4: เมื่อไงฮี
3: มันยักกันยักกันเลย
4: มายันยัก
3: ยันมาเล
4: ่ยันมีละเล่นจ้ะ
3: แล้วยันมาเด็กก็เที่ยวเราไหมยัก
4: มาเยาลิชิบุคีเนี่ยคือกะขึ้นขึ้นดีชิวก็อย่าง
3: น
4: ี่ขั้นเล่เมื่อไงฮีที่เจริญมาลาคู่คุยที่แข็งมากเลยมากกว่ามาลาอุจิบุ
3: ก็จะแข็งมากแบบกับลายคู่บุ
4: คู่ละประเจ้าลายมา
3: โอ้เราประชาเป็นคน
4: เลยเราประชามุมไปผ่อน
3: มุมไปเอา
4: เลยมุมไปผ่อน
3: คุณมุมไปเอาเราเลยมา
4: แล้วเลยมาแล้วก็ยื้อพองุ่งมาจูก็เลยมาเมามาขอฮิวจีบึกยันยันเนี่ยก็ดีเชฟบาร์ที่อยู่นี่ก็มาฮิติกันเลย
3: จะขับแบกอะไรฮิวล่ะ
4: อะไรฮิวเราขับไปที่ไหนก็
3: จะข
4: ับ ได
3: ้ร้อยเลย
4: นี่ที่ขับได้ร้อย
3: นี่ยังมาจ่อยเลย
4: ไปกูอุ้ยก็ชนโน่ดีจ๋อมา
3: ก็ช
4: ั่วโ
3: น
4: ้ต
3: เ
4: ลยผมเนี่ยมึงฆ่าเจมาเลย
3: ผมฆ่าเจ
4: เ
3: ลยอะไรเฮียล่ะมึงเ
4: ป็นอะไรเฮีย
3: มาเจออะไรเฮีย
4: อุ้ยยันยากูมาตาเวเนี่ยก็ติดจักชงโมกุติพักกูคือจุดไปมาไกลลิบุกามาเผ็ดอยู่มาเฮียเชื่อแต่มาเฮียกูลิบุชิกาลาเชกาชีไปเปื
5: ่อการศึกษาของชาวบ้านที่นี่ก็คือส่วนใหญ่พูดได้เลยว่าแทบอ่านไม่ออกเลยนะฮะเฉพาะวัยกลางคนขึ้นไปไงฮะ
3: ค
5: ิ
3: ดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ไหม
5: ก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ 90% เนาะประมาณนี้ครับส่วนใหญ่เด็กๆ ก็ไม่อยากจะออกไปเรียนข้างนอกไงฮะเขาก็อยากจะอยู่ข้างใน
3: หมายความว่าถ้ามีโอกาสได้เรียนอยู่ที่นี่
5: ใช่ฮะ
3: เขาก็จะเรียน
5: ใช่ฮะคือส่วนใหญ่แล้วชาวบ้านที่นี่เขาต้องการที่อยากจะให้มีโรงเรียนอยู่ในชุมชนของเขาเนี่ยฮะคืออยากให้มีครูมีโรงเรียนอยู่ในชุมชน
4: กะจกวัวตีกะลีลีมากะกะกูอยู่ช่วงกะไอ้ฮิคุตีกะตีโลหุกะกูตีผักวัวเอ๊ะคดีฝาปุยาคดีกัวปอกีกัวดอวีขี้วีอาลูนาซึกะกะจะจอยอยู่อ่ะจะคิดเดียวเตะจีเอ๊ะเลเตวีอาโกดอหารีโออีนาซึกะจะจอยงายามุเตยงอมีอาปะดาซูนั่นสิ่งจะใจยก
3: อะยาบุตรเต๋อมีอะไรสู้หรอ
4: เอ้ขี้มายกเลยมึงข้าก็ยังมากาคนเดียวหายยัง
3: เอ๊ะใครไปเช่น
4: หนาโดเอ๊ะใครไปเช่นหนาพอดีเช่นหนาโด
3: ยี่สิบสี่หลักพี่หนาโ
0: ดแทบจะไม่น่าเชื่อเลยว่าอำเภอที่ทุกคนต่างรู้จักนั้นยังมีหมู่บ้านที่ไม่มีโรงเรียนไม่มีครู
3: แล้วการไม่สนุกสาระก็เลยรอแหละมาลาโมกับมาลาโบเทวะปุ๊ปุ๊ปุ๊ปุ๊ซาปิติพุ๊ปิราเวที่คอยมองไปบ่โอมาญาคือเจ้าตาบ่จะเสวิปุ๊เฉะ
6: แต่ละแต่ละถึงไ
3: หนแปลอยู
6: ่ไปละ
3: เ
6: อมองแม่เลี้ยงอะไรอย่างนี้ละ
3: มังอะเฮ
6: ่มาซื้อมาเฮ่
3: เลี้ยงเฮ่ยมาจนละนี่ก็มักโจมังอะไรอยู
6: ่มาลาแปะก่
3: อคู่ก็มักโจมาปะก็มักโจ
6: ต้องมาลุยฮิกา
3: หน้าฮิกามาฮิกาโ
6: อมาเตะ
3: มาฮิอาเวชีตักะ
7: ให้จอล่ะ
8: อ่ะสวมไปปอดก็ละควรเนี่ย
7: ปะเนิน
8: ปะเนินอ่ะปุ๊สอปอสอปะเนิน
6: ถ้าติดไปโรคปะโรคเปล่า
3: โอกาสที่รถเข้า
7: ฮะ
3: รถเข้าโอกาส
7: ชูยะ
3: อ๋อชูจะเข้าลง
7: อือ
3: ข้าคอเลยอื
7: ออ
3: ๋อมาตีเลยมาอยากขอฮิ้วเลย
7: คุณมาเมาแหวะคุณมาเมา
0: อย่างไรก็ตามที่นี่ยังมีการศึกษานอกระบบเป็นการศึกษาทางเลือกให้กับคนในหมู่บ้านนี
8: ้ที่นี่นะครับที่นี่เป็นศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านปลายสงแง่ครับคือเป้าหมายของเราก็คือการศึกษาผู้ใหญ่ส่งเสริมผู้ไม่รู้หนังสือตั้งแต่อายุ15ปีถึงอายุ59ปีครับเป็นการส่งเสริมการรู้หนังสือแล้วก็นักศึกษาสายสามัญก็คือการศึกษาขั้นพื้นฐานของผู้ใหญ่ระดับประถมระดับมัธยมต้นมัธยมปลายครับคือจะมีการพบกลุ่มครับที่นี่จะมีการพบกลุ่มตามการศึกษาตานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยคือกศน.คือจะมีครูกลุ่มเขามาพบกลุ่มสัปดาห์ละหนึ่งครั้งครับสำหรับผู้ใหญ่นะครับอายุ15ปีขึ้นไปไทยมันมีอยู่3ระบบก็คือในระบบนอกระบบแล้วก็โฮมสคูลครับมันมีอย่างนั้นส่วนของเราเนี่ยของผมเนี่ยรับผิดชอบผู้ใหญ่แต่จริงๆแล้วผมก็รับผิดชอบเด็กด้วยนะเพราะว่ามาไม่รู้ก็สอนไปตามอัธยาศัยก็คือสอนให้เด็กมีจิตใจใฝ่เรียนรู้จัดการเรียนรู้เฉยๆครับไม่ถึงขั้นว่านำหลักสูตรมาใช้เตรียมรูปแบบเหมือนในระบบเขา
3: ให้มาก็สอน
8: ครับผมแบบ
3: พิเศษคงไม่ได
8: ้ครับมาก็สอนก็มีอะไรก็ทำกับข้าวกับปลาให้เด็กกินไปแล้วก็พาเด็กไปคือใช้ชีวิตร่วมกับเด็กไปว่ายน้ำไปตกปลาไปเดินป่าเราก็สอดแทรกคุณธรรมคือสรุปแล้วคือทำยังไงก็ได้ให้เด็กเป็นคนดีครับเป็นคนดี
0: อีกด้านหนึ่งครูเองก็มองว่าเด็กๆที่นี่ยังมีความสนใจน้อยในด้านการเรียนแม้ว่าผู้ปกครองจะอยากให้ลูกๆของตนได้ตั้งใจเรียนก็ตาม
8: ผู้ใหญ่เนี่ยก็อยากให้เด็กได้เรียนอยู่แต่ว่าแรงกระตุ้นหรือว่าความต้องการจริงๆของเด็กเนี่ยคือยังไม่กระตือร้นเท่าไหร่บางคนไปเรียนแล้วก็กลับมาเรียนไม่ได้เทอมนึงก็ขาดไปเทอมนึงก็มาอยู่บ้านเนี่ยอย่างนี้มีประมาณ 5-6 คนอยู่เนี่ยปัจจุบันเนี่ยครับครับแล้วก็อยากจะให้ครูให้ในระบบเนี่ยครับมาจัดการศึกษาที่นี่มาจัดการศึกษาในระบบอาจจะมีครูในระบบมาประจำที่นี่เพราะว่าในส่วนของผมเนี่ยมันเป็นการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยนะครับคือคนละส่วนกันคือผมตั้งเป้าไว้5ปีในหมู่บ้านของเราเนี่ยอายุ15ถึง59ปีเป็นผู้รู้หนังสือหมดทุกคนในปี2562คือผมทำวิสัยทัศน์ไว้อย่างนั้น
3: นั่นแสดงว่าครูเพิ่งมา
8: ผมเพิ่งมาได้ 7-8 วันนี้ครับคร
3: ับ
8: แต่ว่าก็สานต่อจากครูคนเดิมเขาอยู่เพราะว่างานของเรานี่มันมีแผนงานทุกปีมาอยู่แล้วแต่ส่วนของผมกระชับลงมาหน่อยคือต้องเร่งภายใน5ปีต้องให้ได้เลยแต่ว่าเราก็ต้องเข้าใจชาวบ้านด้วยว่าเขาเหนื่อยล้าก็อย่าไปนั่งเขามากเราก็เข้าไปในช่วงที่เขาอารมณ์ดีๆเพราะว่าคนโตแล้วมันคงเรียนไม่ยากนะคนโตแล้วคือมันพอมีพื้นฐานมากบางคนก็นะผมคิดว่ามันไม่ยากครับ
0: เช่นเดียวกันกับอีกหมู่บ้านหนึ่งที่มีชื่อว่าบ้านหัวปายซึ่งทั้งสองหมู่บ้านนี้แทบจะไม่แตกต่างกันเลยทั้งสภาพหมู่บ้านและปัญหาเรื่องราวของโรงเรียนการศึกษา
9: จะมาจากก็ที่แกฝากป้ามาที่ผมมาถึงก็ได้มาถึงแล้วเจ้าเจ้าเรามันยืนยันเราไปคอยด้วย
10: อ๋อเจ้าหน้าไปข้าก็ไปดิ

0: 我操！不拉他个，我拉胡椒，上不下来，吃这他弄苦干罗搞，到南内海内一起下个月吃，自己家来加满落来，就把个破地拉来，一个月快个个车来，干么家车为嘞？这价位，车五个月可是车来我操，可是干么家车为？เขาจะได้กูปีวิเล่จีจะได้ขะแต่หลอดแต่ไม่ชอบใช่ไหมเฮ้ยหนึ่งวิ่งอยู่กูปีวิเยอะกว่าจีปีแล้วที่กูยื้อกูฟิจูปลาไล่เมื่อคอกับมังกรแช่ชุกเอาที่ปีกที่กับมังกรแช่มังกรโชว์ที่เจือท่าวิชมองจีจีก็จีได้แล้วแหละเขาที่แหละปีช่องห้าที่แหละเสียชีวิตเสียชีวิตก็กูจูได้แหละช่องเงี้ยแหละชิ้นขะแต่อะไรมา
1: สำหรับเรื่องการทำมาหากินของชาวบ้านที่นี่ทุกคนต่างยึดถืออาชีพเกษตรกรและยังมีเรื่องของการปลูกข้าวมีพันธุ์ข้าวที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับชาวลาหูในที่แห่งนี
0: ้จากที่เชียวลาหูเชียวขามาเผยเลยจากน้องแม่ที่ตื่นแล้วจากน้องยิ้มกุยเลยอุ้ยอบผูกกระติวินนะฮะกะเล่เด็กก็ห่อแล้วก็จับแปะกุยเชียวจับชี้อุตส่าห์ที่อยู่ท่ากูอุตส่าห์จ่าเชียวอสิวิเดนมีเสียตีมากามาก็ขอมาจองมือเวมือเวก็งาคือทั้งหมดทั้งหมดได้ปลาจะยกชิมาปลาถ้าของมือเวนะจะมาหลอกมือเลยจะมาหลอกกูรอถ้าก็วอลโต้แล้วหนูแยกเขาลูกวอลโต้แล้วมือมือของปลาเจ้าไปออกอะกูรอถ้ามือชิชอบพาเลยเสียเออชาวหาเตี้ยเสียออกไก่เสียเล่ตีกันตีปลาเจ้าเลยจะยกชิปลาเลยมือจ้ากันที่ขอรอที่ปีที่กาที่ลอยพระลากปากกาจูวีโอ้ชีวิตเลยแล้วโยชิโอวะหูวะหูแลกติเชวีนี่หูยาหูแลได้หน่อยตรงนี้ดีแล
1: ้วล่ะเด็กๆที่กำลังเติบโตในหมู่บ้านแห่งนี้ไม่คุ้นชินกับคำว่าเรียนหนังสือเพราะพวกเขามีโอกาสได้เรียนแค่ศูนย์เด็กเล็กเท่านั้นและต้องรอจนถึงอายุ15ปีจึงจะมีโอกาสได้เรียนที่กศน.อีกครั้งหนึ่ง
2: ก็จะลีเย่จอเลยนะสุดท้ายค่ะ
3: ลีเย่จอเลยจอก็ชอบน้องก็จะบวกยันเนี่ยมาหมาล่าก็จะชมว่าจะหมาก็มาพวกก็ยังก็ชิชับผู้ใหญ่ก็ยังก็ชมว่าจะหมายันเนี่ยมาหมาล่าก็แล้วก็พี่บอกยันเนี่ยกับหมาล่ายันเนี่ยอยู่ก็พี่ยังอยู่ยันชิบุรีรู้สึกที่ใครตุ้ยตั้งนอแกไปตุ้ยชมว่าปอกที่พักก็เคยก้ามาตายเฮียก็กะที่จะตีเล่มุ่งเจ้าว่าเจ้าเขาเดี๋ยวใครเลยฮึก้าก็อย่าคู่งานที่ปากกับใครเลยยันเนี่ยมาเลยถ้าบอกเลยใครตีเชลเลยปู่หุกใครจู้เขาเลยปู่จู้ก็มึงก็จะกอดตัวอีกอ่ะเชื่อยันเนี่ยขาจ้าก็มาให้เลยโมตีนี่เช่ขอจิบุจิงอะไรคือใครก็คอยนุ่มบ่าเชลเลยก็ตีดีใครเท่าเลยมาโจก็ชีมาให้เลย
1: ทางเลือกหนึ่งของชาวบ้านที่นี่ที่จะให้ลูกของตนได้มีโอกาสเรียนหนังสือคือหลังจากลูกจบจากศูนย์เด็กๆในหมู่บ้านแล้วก็จะเอาไปฝากไว้กับหอพักที่ใกล้กับโรงเรียนในเมืองส่วนใหญ่จะเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านเมืองน้อยที่ซึ่งเป็นหมู่บ้านของชาวปากากยอและพ่อแม่หลายคนก็ยังอดที่จะเป็นห่วงลูกของตนไม่ได้เพราะลูกที่เพิ่งออกจากศูนย์เด็กเล็กนั้นถือว่ายังเด็กมากนัก
3: เดมูคือจะเตะจะฮีก็คืออยู่เช่เลยฮีก็เนี่ยไปมาลุยเจอที่ปอที่นี่ก็ยกกาประตูยกประตูยกมากาวเนี่ยมาลุยเลยชิดยาอยู่พักอีกยาวขาดยาวสิบุตร
1: ผู้นำหมู่บ้านได้เล่าให้เราฟังว่ายังมีเด็กอีก20กว่าคนที่ไม่ได้ไปเรียนในเมือง
3: ยาไอ้มาฮีอยู่มาชิดข่าวสิบุตรอันนี้พอตัวชี้ตัวมันติดชอบพักก็ชอบมาเช็ดชี้จอยขึ้นมาเหี้ยวที่บอกว่าเหี้ยวมู้คือที่ข้าที่ใครใช้ยักษ์ข้าเขาชิมาเหี้ยข้าขาวมาชอบ
1: เด็กที่ไม่ได้ไปเรียนในเมืองก็ยังเด็กเกินไปที่จะสามารถช่วยพ่อแม่ทำมาหากินได้
0: ยันยี่ปอยะเอ็งสิติบาลเลติชี้ก้ามากระติปอยะกาเลว่าก้าวจากวิคิจิจูบิวกัติจักมาขอคุยสีขี้จักเยี่ยวกับมากระฮีฮีกุมาจูบิเอลี่ไก่หูปุ้ยไก่คนนี้ขี้วิหมูไก่กูพอปอยมาลือเจอหมูหมูมึนหน่อยฮีหมูคนนี้เหล่าพระมาเฮียยักลือเยี่ยวโจวิหูฮีลูกเล่หมูฮีวิกูอียะแต่กูงักแขวะไปปืนมาแผลเนี่ยจ้าหองแล้วผือเราก็ไปว่าหมูจ้าหองจ้าตีเวขี้ยาวีอือเวนี่กูอาชาสีขอเจลิติขี้ขอพ่อเวนี่กูมุ่งฮิเชวีกับโจวิวมุ่งเหนื่อยฮิเชวิลี่
1: เพราะลูกยังไม่สามารถดูแลตนเองได้จึงทำให้เกิดความกังวลเป็นอย่างมากหากลูกต้องไปอยู่ไกลหูไกลตา
3: แล้วก็เข้าที่วีวีอาชาสีขอเขียววิวน่าขอขอเตียวคู่ไตแล้วไรอยู่ชิขอพ่อวิลี่ที่พาขอมีฮะก็แผ่วอยู่แค่เด็กแต่ก็ไกลก็เคยวิ่งก็ยังก็ไกลปูมาฮะยื้อไข่มันน่าก็ไกลเปลือกชิ้นเช็คกูอมตีไข่มันน่ากูเขาที่กูเขาที่กูเพื่อทำเตียวกับกูไข่มันก็เลยตัวปกติกูป้าจะโจรเราแบบนี้กับขอไกลเราเคยเล่นเชียร์ก็แบบตัวย้อนยิ่งตัวย้อนยิ่งมากเลย
1: ด้วยถนนหนทางที่ลำบากจึงทำให้การเดินทางไปรับไปส่งลูกให้เรียนหนังสือนั้นเป็นเรื่องยากตามไปด้วยยิ่งถึงคราวหน้าฝนทีไรการเดินทางแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย
3: ก็คือมูเฮวีอ่ะก็ติดชิงกิโลก็แต่ละมือคือก็ระบาดยากไปชั่วโมงการระบาดไปแล้วก็จบไปพออีกก็มาเจอยากไปที่กาบีอ่ะสูเฮียตุกมาเจอที่พวกนี้ก็สูเฮียก็ติดจะฝากเลยก็จะไปพิเชวิวที่บอกที่อาเกะนุ่งอ่ะติดจะเจอที่นี่โอ้ยอีกาจะไปตักดีกว่าโอ้ยอีกาติดเนี่ยเจอพออยู่ก็ใครมาจบอีกชิ้นสุดเฮียติใครติสิกาคัดยาวเยอะกันนี่ตัวใหญ่ยังอ่ะคือตีเลยาวก็ต้องมาเอาไปตัวใหญ่ก็ฮีเลยก็ช่วยพอหุกจะจู้เราเลยแต่เดี๋ยวก็มองห้องจะฮีกับฮีชาเลยนี่ก็ช่วยชิดตายหรืออุ้ยที่อยากฮึกก็มาเกะ
1: ในขณะที่หลายพื้นที่ในประเทศไทยกำลังจับตามองกับระบบการศึกษาของไทยแต่ณที่นี้ยังคงต้องการให้มีโรงเรียนและมีครูในระบบเข้ามาจัดการการเรียนการสอนให้เด็กๆที่กำลังเติบโตได้สามารถอ่านออกเขียนได้เพียงเท่านี้คนที่นี่ก็พึงพอใจแล้วนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราที่นี่บ้านเรา

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยงไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ช่วงรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติเพื่อเตรียมพร้อมรับมือและลดผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งดังนี้ประชาชนจัดหาภาชนะกักเก็บน้ำสำรองน้ำไว้ใช้ยามขาดแคลนปิดก๊อกน้ำให้สนิททุกครั้งใช้ภาชนะรองน้ำแทนการปล่อยน้ำจากก๊อกหรือสายยางนำน้ำที่เหลือจากการใช้งานไปรดน้ำต้นไม้หรือทำความสะอาดพื้นพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เติมอากาศเพื่อลดการสิ้นเปลืองน้ำรวมถึงตรวจสอบก๊อกน้ำและอุปกรณ์ท่อส่งน้ำไม่ให้มีน้ำรั่วซึมเกษตรกรวางแผนการเพาะปลูกให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำในพื้นที่งดทำนาปรังเพาะปลูกพืชอายุสั้นที่ใช้น้ำน้อยพร้อมขุดบ่อน้ำร่องน้ำหรือใช้ระบบน้ำบาดาลจะได้มีแหล่งน้ำสำรองสำหรับทำการเกษตรภาคอุตสาหกรรมจัดหาแหล่งน้ำสำรองและวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำในพื้นที่ตรวจสอบระบบการจัดสรรน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานรวมถึงเลือกใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีประหยัดน้ำที่สามารถนำน้ำหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ที่สำคัญทุกภาคส่วนควรติดตามแผนการบริหารจัดการน้ำและแผนจัดสรรน้ำของภาครัฐอย่างใกล้ชิดจะได้วางแผนกิจกรรมการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด
5: ถึงแม้สถานการณ์ฝุ่นควันและไฟป่าจะลุกลามพื้นที่หลายจังหวัดภาคเหนือเป็นประจำทุกปีและส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนมาโดยตลอดแต่ณที่แห่งนี้ยังมีตัวอย่างของชุมชนต้นแบบปลอดการเผาดังเช่นชุมชนบ้านวังหงจังหวัดแพร่ซึ่งปัจจุบันกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมยกระดับให้เป็นศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันต่อสู้กับปัญหาไฟป่าที่เกิดขึ้นโดยการมีผู้นำที่เข้มแข็งเป็นเสาหลักในการทำงานอย่างพ่อหลวงกฤษดาอินทราวุฒิกำนันตำบลวังหงและประธานเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดแพร่ที่ได้ใช้กลไกเครือข่ายจิตอาสาและผู้นำเข้มแข็งมาร่วมกันดูแลรักษาพื้นป่าของชุมชนที่มีพื้นที่กว่า 3,700 ไร่ช่วยกันทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าและจัดเวรยามจิตอาสาจาก7หมู่บ้านสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเฝ้าระวังไฟป่าอย่างใกล้ชิดจนส่งผลให้ปัจจุบันปัญหาไฟป่าของที่นี่ลดน้อยลง
6: เรามาดำเนินการในส่วนของป่านะครับมาทำแนวกันไฟสร้างจุดตรวจสร้างฝายชะลอน้ำความร่วมมือเป็นสิ่งสำคัญเลยและความสามัคคีด้วย
7: เหมือนกับว่าป่าเป็นตลาดเนาะเป็นตลาดสร้างรายได้ให้ในชุมชนคนในชุมชน
5: นอกจากนี้ยังช่วยกันลดการเผาฟางข้าวต่อสั่งและเศษวัสดุทางการเกษตรโดยการนำกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นเช่นนำฟางข้าวมาเป็นส่วนผสมในการเพาะเห็ดช่วยสร้างรายได้ให้กับอีกหลายครัวเรือนอีกด้วย

0: ับ
1: น้องป้าครับพบกับรายการ Animal Speak ครั้งนะครับ
2: ป้าครับรู้ไหมว่าวันนี้คุณหมอจะพาป้ามาดูอะไร
1: ไม่รู้เหมือนกันนะ
2: วันนี้หมอจะพาป้ามารู้จักกับวัวนมป้าว่าวัวนมเนี่ยมีกี่สี
1: ก็ต้องเป็น2สีขาวดำสลับกันเป็นจุดๆสิครับ
2: แล้วป้ารู้ไหมครับว่าเวลาป้ากินนมเนี่ยสารอาหารมันเท่ากันไหมในนมแต่ละขวดที่ป้ากินเนี่ย
1: ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ผมรู้แค่ว่ากินนมแล้วมันดีอ
2: ่ะวันนี้เนี่ยป้าจะได้รู้ละว่าวัวนมเนี่ยมีกี่แบบแล้วก็น้ำนมที่กินเนี่ยมันต่างกันไหม
1: โอ้ อยากรู้เหมือนกันครับ
2: ป้าเราจะได้กินนมแล้วก็เรารู้ด้วยว่านมมันเป็นยังไง
1: โอ้ไปเลย
2: ไป
1: เย้
2: อาจารย์ต้น
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: จำได้ไหม
1: อ๋อจำได้ครับคุณหมอครั้งนี้ที่ไปดูกับเราเรื่องควายใช่ไหมครับ
2: ใช่ใช
1: ่โอ้ครั้งนี้มาเจอเรื่องวัว
2: คือคุณหมอเขาเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องสัตว์สี่กระเพาะสัตว์เคี้ยวเอื้องซึ่งวัวควายก็เป็นสัตว์สี่กระเพาะสัตว์เคี้ยวเอื้องเหมือนกันป้าสงสัยอะไรถามอาจารย์เลย
1: คุณหมอบอกว่าวัวนมเนี่ยมันไม่ได้มีแค่พันธุ์ที่เป็นสีขาวกับดำสลับกันนะครับมันมีสีอะไรบ้างครับ
4: มันมีเยอะก่อนอื่นจะเล่าก่อนว่าวัวให้นมมันมี2สายพันธุ์
1: ครับ
4: มันมีวัวยุโรปกับวัวอินเดียเมื่อก่อนเนี้ยถ้าเรารีดนมกินกันยังไม่ได้เป็นอุตสาหกรรมหรือว่าผลิตกันเนี่ยก็ใช้โคอินเดียนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราเพิ่งจะมาเริ่มเลี้ยงโคยุโรปตั้งแต่วัวแดงสมัยสงครามโลกครั้งที่2เขาเรียกว่าพันเรดเดนแล้วก็เรดเดนซี่แต่เลี้ยงอยู่ไม่นานหรอกเขาก็พัฒนาพันธุ์แล้วเขาพบว่าโคพันธุ์ขาวดำเนี่ยมันมาพัฒนาสายพันธุ์กับโคบ้านเราเนี่ยแล้วทนแดดทนฝนกินพืชกินหญ้าอย่างบ้านเราได้แล้วก็ให้นมเยอะคนก็เลยนิยมขาวดำม
2: าน
4: ะครับคนส่วนใหญ่ก็เลยเห็นว่ามีขาวดำนะครับขาวดำนี่ก็คือโฮสไตน์ฟิเชียนหรือ Black and White นอกจากพันธุ์นี้ก็มีพันธุ์อื่นๆนะครับก็จะมีอย่างเช่น Brown Swiss วัวแต่ละพันธุ์เนี่ยก็จะมีลักษณะน้ำนมมีจุดเด่นต่างกันบางตัวให้น้ำนมมากบางตัวให้ไขมันสูงบางตัวมีวิตามินสูงแต่ถ้าจะให้ไล่เรียงก็มีเป็น10พันธุ์เลย
2: เยอะมาก
4: จริงๆบ้านเราเนี่ยชัดๆเลยพันธุ์เดียวเลยขาวดำ
2: ขาวดำเป็นหลัก
4: เลย
1: เมื่อกี้ครับผมไปเห็นวัวพันธุ์ขาวดำมาแล้วครับ
4: อ
1: ันนั้นผมคุ้นเคยแล้วครับแต
4: ่
1: ที่ผมเดินผ่านมากับหมออ้อยครับผมเห็นเป็นวัวสีน้ำตาลแถมตรงปากมันเหมือนมีทาลิปสติกสีขาว
4: มันเป็นวงสีขาวนั้นเป็นลักษณะเฉพาะของวัวพันธุ์เจอร์ซีย
1: ์
4: นะคร
1: ับ
4: แต่นี่เราก็มาปรับปรุงพันธุ์ที่นี่เป็นพันธุ์ผสมมันอาจจะไม่มีทุกตัวแต่นี่แสดงว่าตาดีนะครับเห็นนะแล้วจากของเจอร์ซีย์เนี่ยปกติจะเป็นสีเหลืองทองแต่นี่เราอาจจะเห็นเป็นสีน้ำตาลเพราะมันเป็นพันธุ์ผสมนะครับแต่รอบจมูกสีขาวจมูกจะต้องดำสนิทนะครับแล้วก็ผู้หางดำนะครับแล้วก็ตัวเนี่ยเขาบอกว่าจะมองด้านใดก็เป็นเหลี่ยมไปหมดตัวแต่ตัวจะเล็กกว่าพันธุ์อื่นทั่วไปข้อพิเศษก็คือให้น้ำนมที่มีเบต้าแคโรทีนสูงมีวิตามินสูงแล้วก็มีไขมันสูงตอนเนี้ยมันมีคำว่าพรีเมียมมาอย่างในซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยที่น้องปาร์คเห็นเนี่ยวิธีการที่เขาจะได้พรีเมียมเนี่ยเขาก็ต้องเอาวัวเนี่ยนะครับมาเลี้ยงอย่างดีจะต้องจัดการอาหารจะมาให้กินฟางอย่างนี้ไม่ได้ฟางนี้ไม่มีอะไรอันนี้กินช่วยย่อยเฉยๆมีแต่ไฟเบอร์เขาต้องกินพวกหญ้าสดเขียวๆหรือว่ามีอาหารข้นอาหารเม็ดบำรุงแล้วก็ต้องมีหลักโภชนาการเข้ามาเต็มที่เลยเพื่อให้นมที่ออกมาเนี่ยมีมาตรฐานเท่ากับพรีเมียมแต่ทีนี้อีกแนวหนึ่งแทนที่เราจะไปให้อาหารอย่างนั้นเราอาจจะเปลี่ยนพันธุ์มาเลี้ยงก็ได้อย่างที่เราเห็นพันธุ์เจอร์ซีย์อย่างเง
1: ี้
4: ยเรารู้แล้วว่าพันธุ์เจอร์ซีย์เนี่ยให้น้ำนมที่มีสารอาหารข้างในน้ำนมค่อนข้างเยอะ
1: เ
4: พราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อาจจะไม่ต้องไปลงทุนในเรื่องของอาหารมากแต่ให้อาหารที่โอเคเหมาะสมเพียงพอและลักษณะประจำพันธุ์เขาอะเขาก็ผลิตน้ำนมออกมาที่มีสเปค
2: มีคุณภาพดี
4: คุณภาพดีเข้าขั้นพรีเมียม
2: ก็มีอยู่2อย่างไงก็คือเลี้ยงนมขาวดำเหมือนที่ป้าเห็น
1: ครับ
2: แต่ว่ากินอาหารดี
4: ๆอาหารดี
1: ๆอาหารดีก็จะมีนมที่
4: ด
1: ีเด
4: ี๋
1: ยวถ้าเป็นวัวพันธุ์เจอร์ซีย์ไม่ต้องอาหารดีมากก็ได้แต่น้ำนมออกมาก็ดี
4: ใช่แต่ถ้าเราให้อาหารดีด้วยยิ่งดีเข้าไปใหญ่เอางี้ดีกว่าหมอว่าคุยไปตรงนี้ก็ไม่เห็นภาพเดี๋ยวเราไปเดินเล่นไปดูวัวในฟาร์มนี
1: ้ครับ
4: แล้วเราก็ไปดูเขารีดนมแล้วเราก็จะเอาน้ำนมเขาไปตรวจที่ร้านสัตวแพทย์แล้วก็ไปพาสเซอร์ไลซ์ดื่มกันดีไหม
1: ดีครับ
4: โอเคเนาะไปกันดีกว่าครับ

0: โหยืนเรียงกันแถวนะครับเนี่ยนี่วัวพรุ่งนี้นี่ต่อแถวกันรีดนมวัวเหรอครับเนี่ย
1: ใช่ครับเนี่ยแหละครับได้เวลารีดนมวัวแล้วครับ
2: คือการรีดนมมันจะมี2แบบน้องปาร์
0: คคร
2: ับ ก็คือรีดด้วยมือกับรีดด้วยการใช้เครื่อง
0: อันนี้คือรีดด้วยการใช้เครื่อง
1: ใช่ถูกต้องรู้ไหมครับว่ารีดด้วยมือรีดด้วยเครื่องอ่ะแบบไหนเหมือนธรรมชาติตัวกันลองเดาซิ
0: ว่าน่าจะเป็นรีดด้วยมือนะเพราะว
1: ่
0: ารีดด้วยมือมันไม่ต้องใช้กลไกอะไร
1: มือมันนิ่มใช่ไหม
0: แต่
1: จริงๆแล้วเนี่ยรีดด้วยเครื่องอ่ะมันจะเหมือนการเรียนแบบธรรมชาติมากกว่
0: า
1: เพราะเครื่องมันดูดนมออกมาแต่ถ้ารีดด้วยมือเนี่ยมือเราอ่ะจะเป็นการบีบแล้วรีดออกมาแต่การรีดด้วยเครื่องเนี่ยจะปลอดภัยกับเต้านมมากกว่
2: าคราวนี้สิ่งถัดมาคือกระบวนการมันจะมีหลายขั้นตอนมากเลยปั๊ก
0: มีอะไรบ้างครับ
2: ถามอาจารย์ต้นดีกว่าผู้เชี่ยวชาญ
0: มีอะไรบ้างครับ
1: ตอนก่อนที่วัวจะเดินเข้ามาเนี่ยพอเขาเดินเข้ามาเสร็จปั๊บเนี่ยนะครับคนปฏิบัติงานเขาจะทำการล้างเต้าก่อนทำความสะอาดเพราะว่าเขาไปนอนอยู่กับดินป้องกันไม่ให้สิ่งสกปรกเข้าไปนะครับระหว่างนั้นทำเต้านมวัวไปเพื่อตรวจดูว่าผิดปกติหรือเปล่าเสร็จแล้วขั้นที่สองก็จะรีดนมส่วนแรกออกมาแล้วตรวจดูเบื้องต้นว่านมมันดูปกติไหมเพราะว่าถ้าเกิดตัวไหนป่วยเดี๋ยวเอาไปรวมกันแล้วนมมันจะเสียหลังจากนั้นเขาก็เซตเครื่องต่างๆแล้วก็เอาไอ้กระบอกรีดนมซูมเข้าไปสี่เต้าตัวหนึ่งก็จะตกประมาณใช้เวลาประมาณ5นาทีจนน้ำนมหมดเต้าเขาก็จะเอากระบอกรีดนมออกแล้วเขาขั้นตอนสุดท้ายก็คือเขาก็จะจุ่มหัวนมคือหัวนมเนี่ยมันจะไม่มีหูรูดเพราะฉะนั้นมันจะไม่ปิดทันทีทันใดเขาก็จะเอาน้ำยาสวมปุ๊บเพื่อให้ป้องกันเชื้อเข้าแล้วก็มาปล่อยแม่โคไปเดินเล่นสัก20นาที
2: น้องปาเชื่อไหมครับว่าวัวเนี่ยแต่ละวันเนี่ยเขายืนรอมารอรีดนมเลยนะรู้ป่ะคือเวลาที่วัวมีความสุขที่สุดก็คือช่วงที่เขาโดนรีดนม
0: อ้าว
2: จริง
1: ๆนมเขาเยอะเขาไม่เหมือนคนเราหรือสัตว์อื่นถึงเวลาแล้วเขาอยากเอาออกมากเลยนมเขาเต่ง
2: คือพอ
0: เขามีอึดอัด
2: ใช่แล้วช่วงที่ยืนเนี่ยเห็นไหมก็มีกินน้ำมีอะไรกินด้วย
1: วัวสุขภาพดีจะเคี้ยวตลอดเขาเรียกว่าเขาถึงเรียกสัตว์เคี้ยวเอื้อง
0: อ๋อแล้ววัวที่จะมารีดนมวัวนี่ต้องอายุกี่ปีอะคร
1: ับ ก็จริงๆแล้วกว่าที่เขาจะโตเต็มที่เริ่มสืบพันธุ์ได้เนี่ยก็ประมาณ8เดือนถึง1ปีเขาจะเรียกว่าโคสาวยังไม่เคยผสมวัวตัวนึงเนี่ยก็จะตั้งท้องอีกประมาณ9เดือนบวกกับเมื่อกี้1ปีกับอีก9เดือนก็ร่วมๆประมาณ2ปีอะถึงจะเริ่มให้น้ำนมได้
0: ต้องรอให้มีลูกก่อน
1: ใช่น้องปาร์ครู้ไหมวัวเนี่ยเวลาเขาลีดอยู่เนี่ยเวลาเขาถูกกระตุ้นแล้วเนี่ยเขาจะหลั่งน้ำนมแค่5นาทีเท่านั้นถ้าเกิดเราเนี่ยเกิดทำอะไรเขาตกใจนะเขาหยุดหลั่งน้ำนมเลยนี่อันเนี้ยหมอไปรีดมา
0: ที่อันนี้มันมี4หลุมเพราะว่าเต้าวัวมันมี4เต้าใช่ไหม
1: ใช่ครับอันนี้เต้าหน้าซ้ายเต้าหน้าขวาเต้าหลังซ้ายเต้าหลังขวาเราจะมาทดสอบเบื้องต้นว่าใช้ได้ไหมผมใช้ได้ไหมอันนี้เขาเรียกว่าน้ำยา CMT
2: นะครับน้ำยาตรวจลอกเต้านมอักเสบในวัวนมดูว่านมที่เลี้ยงออกมาเนี่ยเหมาะสมที่จะเอาไปใช้เป็นนมให้เรากินหรือเปล่าเบื้องต้น
1: ใช่ครับ
2: เบื้องต้น
0: จะเป็นยังไงอะครับ
1: ถ้าเป็นโรคเต้านมอักเสบนะครับนี่นี่นี่นี่นี่น้องตาเห็นไหมว่าอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยเหมือนมีก้อนขึ้นเห็นป่ะ
0: อ
1: ๋
0: อใช่ใช่ครับ
1: เห็นป่ะแสดงว่าตัวเนี้ยเต้าหลังขวามีปัญหานะครับจริงๆนี่เขาไม่รู้เดี๋ยวเราต้องบอกเขาแล้วเต้าเนี้ยไม่เอาไปกินเราเอาเต้าพวกนี้ไป
0: แล้วถ้าสมมติว่ามันปะปนกับน้ำมะม่วงที่ใช้ได้ครับถ้าคนดื่มเข้าไปจะเกิดอะไรขึ้นนะครับ
1: มันจะทำให้เกิดผลเสียต่อร่างกายเช่นอาจจะท้องเสียมากกว่านั้นก็อาจจะเป็นไข้ไม่สบายได
2: ้ต้องไปดูว่ามีขั้นตอนอะไรเยอะมากในการตรวจนมเพื่อที่เราจะได้กินนมอย่างปลอดภัย
1: วันนี้เราเข้ามาอยู่ในห้องตรวจคุณภาพน้ำนมแล้วนี่ครับพี่ตุ่น
3: สวัสดีครับ
1: นักวิทยาศาสตร์ประจำห้องทดลองนี้แหละครับผมอันนี้พี่ตุ่นกำลังทำอะไรครับเนี่ยอ๋ออัน
4: นี้กำลังทดสอบแอลกอฮอล์ค่ะ
3: แอลกอฮอล์เทสคืออะไรนะครับเอาไว้ตรวจอะไรครับ
4: ตรวจความเสถียรของโปรตีนในน้ำนมดิบอะค่ะ
0: ความเสถียรของน้ำนมดิบคื ืออะไร
4: ก็คือเราจะดูว่าน้ำนมเนี่ยมันมีคุณภาพดีหรือเปล่า
3: ขั้นตอนการตรวจเนี่ยมันมีความสำคัญยังไงบ้างครับอาจารย์ต้น
1: คือถ้าเกิดน้ำนมเนี่ยไม่มีคุณภาพก็คือโปรตีนมันก็จะไม่เสถียรโปรตีนก็จะเสียไปเพราะนั้นถ้าเกิดเราตรวจด้วยแอลกอฮอล์เขาทำปฏิกิริยากันเนี่ยถ้าโปรตีนไม่ดีเนี่ยก็จะเกิดตะกอนขึ้นลองเอียงดูแล้วก็หมุนนะครับมันก็จะเกิดเป็นคราบ
0: โอ้นี่ไง
1: ใช่นั่นแหละ
4: จะเป็นตะกอนเกิดขึ้นนะคะ
0: ผง
1: ใช่
4: จะเป็นขอบๆนะคะแต่นี้ดูจากอันนี้คือน้ำนมปกติลองเปรียบเทียบดูได้ค่ะ
0: อันนี้ใส่กิ้งอะเยอะ
4: ลองกลิ้งดูสิคะ
1: เห
4: ็นไหมคะ
0: โอ้อันนี้ออกเป็นคราบเลย
2: ใช่อันนี้คือใช้วิธีการแอลกอฮอล์เทส
4: ใช่เขาเรียก
2: การตรวจสุขภาพนมเบื้องต้น
4: ใช่จะตรวจได้เฉพาะในน้ำนมดิบเท่านั้น
2: อาจารย์ต้นครับตอนที่ผมเดินเข้าไปตลาดเนี่ยมันจะมีร้านขายนมที่เป็นนมต้มอ่ะผมเห็นว่าบางครั้งเนี่ยมันจะมีตะกอนปนอยู่ในนั้นเนี่ยมันลักษณะเดียวกันไหมครับคือนมไม่มีคุณภาพเหมือนกันไหมครับ
1: อันนั้นไม่ใช่ฮะอันนั้นเป็นเคิร์ดที่เกิดจากไขมันมันลอยตัวขึ้นมานมแบบนั้นน่ะเขาต้มแบบต้มสุกเลย
2: ต้มสุกเลยใช่
1: ต้มสุกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งไขมันทั้งอะไรเนี่ยมันก็เลยเปลี่ยนเขาเรียกว่าเท็กเจอร์ไปเราก็เลยมีไอ้ตรงนั้นขึ้นมาแต่อันนั้นไม่เกี่ยวกับกระบวนการนี
2: ้งั้นผมถามต่อนิดนึงไอ้นมที่ต้มสุกเลยเนี่ยคราวนี้เวลามันต้มมากโปรตีนมันก็ต้องน่าจะเสื่อมสภาพไปใช่ไหมฮะแล้วสารอาหารจะยังคงอยู่ไหมครับหรือว่าเหลือแต่รสชาติ
1: หายไปเยอะอย่าเรียกว่าหมดไปอ่ะแต่หายไปเยอะอ่ะเราถึงมีกระบวนการพาสเจอร์ไลซ์ที่เขาวิจัยมาแล้วว่าโอเคอุณหภูมิเท่านี้นะเวลาเท่านี้นะถึงกำลังดี
2: UHT โอเคพาสเจอร์ไลซ์โอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าปาร์คเลือกกินนมก็เลือกพาสเจอร์ไลซ์
0: พาสเจอร์ไลซ์กับ
2: UHT เป็นหลักนะครับมันจะได้มีคุณค่าทางอาหารแต่ถ้าเกิดป้าบอกว่าคุณค่าอาหารป้าพอแล้วไม่อยากกินเยอะอยากกินแค่รสนมป้าก็ไปกินนมนี้ป้าชอบแต่กินทั้งทีก็ให้ได้ประโยชน์สูงสุด
0: ครับ
4: อันนี้เป็นการตรวจจุลินทรีย์เบื้องต้นว่าในน้ำนมเนี่ยมันมีจุลินทรีย์ปนเปื้อนอยู่เยอะหรือเปล่าทีนี้เราจะมาดูชั่วโมงการเปลี่ยนสีของน้ำนมนะคะถ้าน้ำนมดีเนี่ยภายใน1ชั่วโมงเนี่ยจะไม่มีการเปลี่ยนสีก็คือเราจะดูทั้งหมด8ชั่วโมงถ้ายิ่งไม่เปลี่ยนสีเลยภายใน8ชั่วโมงเนี่ยแสดงว่านมเอ็กเซลเลนต์มากนมดีมาก
2: แล้วตัวอย่างนมที่เอามานี่มีอะไรบ้างครับผมเห็นมีหลากหลายอันเลยฮะ
1: อันนี้มีน้ำนมวัวปกตินะครับทั่วไปนะครับอันนี้น้ำนมพรีเมียมส่วนอันที่3นี่เป็นน้ำนมวัวพันเจอร์ซี
0: ่อันนั้นที่เราไปดูมาแล้ว
1: ไปดูที่ฟาร์มเนี่ยที่เราไปรีดนมกันมานะครับส่วนอันนี้นะครับเป็นน้ำนมแพะเราเปลี่ยนสปีชีส์บ้างนะครับเราก็มีน้ำนมควายครับ
4: นี่นะคะแล้วก็ใส่เมทิลีนบลูลงไป1 ml นะคะ
2: ก็คือนม10เมทิลีนบลู1
1: น้องปั๊กถือไหม
4: น้องปั๊กช่วยถือหน่อยค่ะ
1: ไว
0: ้1 ml นี่1มิลลิลิตรใช่ไหมครับ
4: ใช่ค่ะถูกต้องนะคะ
2: เมทิลีนบลูก็คือสีฟ้า
0: สีฟ้าจริง
1: ถือไว้แน่นๆโอเค
4: ค่ะเสร็จแล้วเราก็มี
0: ฟ้า
4: ค่ะปิดฝาไว้แล้วก็มิก
2: เ
4: ห็นไหมคะก็จะมีสีเห็นนะคะสีฟ้าเกิดขึ้นถ้าเวลาเปลี่ยนไปประมาณ4ชั่วโมงยังไม่เปลี่ยนสีแสดงว่าน้ำนมปกติ
2: เขาจะเปลี่ยนเป็นสีอะไรครับ
4: จะเป็นสีขาวค่ะกลับสู่สภาพเดิมแล้วก็จะมีตะกอนเกิดขึ้น
2: คราวนี้เนี่ยพอเราทำเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมปั๊กเราจะต้องเอานมที่เราทำย้ายไปไว้ที่ตัววอเตอร์บาทซึ่งเครื่องนี้เนี่ยเขาจะคุมอุณหภูมิให้อยู่ที่37องศาเพื่อทำให้เชื้อเนี่ยมันเจริญเติบโตได้ง่ายเพราะว่าอุณหภูมิเขาใกล้เคียงกับร่างกายมนุษย์ไงอุณหภูมิร่างกายมนุษย์เนี่ยเชื้อมันสามารถเจริญเติบโตได้ง่ายมากเลยก็เลยเรียนแบบว่าถ้าสมมติมันอยู่ในร่างกายมนุษย์พวกเชื้อแบคทีเรียหรือว่าเชื้อจุลินทรีย์ทั้งหลายเนี่ยจะเป็นยังไงบ้าง
1: อันนี้เขาเรียกว่าเครื่องนับจำนวนโซมาติกเซลล์
0: โซมาติกเซลล์นี่มันคืออะไรคร
1: ับ โซมาติกเซลล์ก็คือเซลล์ที่มันอยู่ในน้ำนมครับมีหลายเซลล์แต่ว่าที่เราสนใจเนี่ยก็คือเป็นเลือดขาวเหมือนคนเราถ้าเกิดเราไม่สบายเนี่ยนะครับเม็ดเลือดขาวจะออกมาเก็บกินแบคทีเรียใช่ไหมฮะอันนี้ก็เหมือนกันน้ำนมถ้าเกิดมันติดเชื้อมันมีเชื้ออะไรอยู่ในนั้นเซลล์พวกนี้มันก็จะเยอะเพราะนั้นถ้านับออกมาแล้วจำนวนเซลล์เยอะก็ถือว่านมคุณภาพน้อยลงนะครับซึ่งมาตรฐานน้ำนมดิบของประเทศไทยเนี่ยเขาให้ไว้ 500,000 เซลล
2: ์
1: นะครับ 500,000 เซลล์ต่อ1 ml นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกินเนี่ยก็คือคุณภาพไม่ดีอาจจะไม่ควรเป็นพาสเจอร์ไลซ์ด้วยซ้ำ

0: ก็ด่านนี้นะฮะเรียกว่าการวิเคราะห์ส่วนประกอบน้ำนมเรียกว่าเครื่องมิลโคสแกนนะครับวิธีทำให้คล้ายกันแต่คราวนี้ก็จะบอกว่าในนี้มีองค์ประกอบอะไรบ้างไขมันเท่าไหร่โปรตีนเท่าไหร
1: ่
0: น้ำตาลแลคโตสเท่าไหร่มีโซลิดน็อตแฟตหรือเนื้อนมเท่าไหร่นะครับ
2: คราวนี้เดี๋ยวเราก็จะได้ดูว่านมแต่ละอย่างเนี่ยส่วนประกอบเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันยังไงนะปาร์
1: คครับ
2: เพราะว่าดูข้างนอกเนี่ยเราไม่รู้เลยนะครับเพราะว่าสีก็ขาวเหมือนกันหมด
1: ใช่
2: แต่พอเราผ่านเครื่องนี้แหละปาร์คจะรู้แล้วว่านมชนิดไหนเนี่ยมีโปรตีนที่สูงนะฮะมีไขมันที่สูงหรือว่าอะไรเงี้ยซึ่งนมแต่ละชนิดคุณสมบัติก็แตกต่างกันไป

0: เพราะว่าปกตินี่นี่หมอมีชาร์ตมาให้ดูนี่แถวนี้นะครับเขาจะบอกอยู่นะครับมาตรฐานน้ำนมดิบมาตรฐานธรรมดาเลยของประเทศไทยเนี่ยไขมันจะต้องมากกว่า 3.35 พอดีอันนี้ออกมาแค่ 1.91 แสดงว่าอันนี้ไขมันต่ำ
1: แล้วไขมันต่ำมันไม่ดีคร
0: ับ เราต้องกลับไปดูเพราะว่าน้ำนมเป็นน้ำนมจากวัวปกติแต่ปรากฏไขมันเท่านี้ก็ต้องไปดูอีกถึงแม้จะไม่ติดเชื้ออาจจะมีปัญหาในการเลี้ยงน้ำนมนี้ไม่ผ่านถ้ามีตัวหนึ่งไม่ผ่านก็คือไม่ผ่านอันนี้คือน้ำนมพรีเมียมที่เราเอามาจากซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปเราจะมาดูซิว่าเป็นอย่างไรบ้างมาดูเห็นไหมคราวนี้แฟตเป็นไงครับสูงขึ้นกว่าเดิมเป็น 3.39 แต่เราดูช่องพรีเมียมแอบไม่ถึง4นะไหนเราลองวัวเจอร์ซี่แล้วว
1: ัวเจอร์ซี่โอ้ยมันสูงมาก
0: ครับ6เกิน4แน่นอนแต่ว่าไขมัน
1: แล้วไขมันมันสูงนี้มันจะดีอะครับ
0: ในน้ำนมมันจะมีวิตามินอีกเยอะแยะเลยที่เราดื่มแล้วจะเติบโตก็มีที่ไรในไขมัน ADEK อย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไขมันต่ำวิตามินพวกนี้ก็ทำงานได้ไม่สมบูรณ์แต่ถ้ามีไขมันปริมาณหนึ่งวิตามินพวกนี้ก็สามารถนำไปใช้ได้ดีพอเรามาดูอย่างอื่นบ้างนะครับ
1: โป
0: รตีนนะครับมันก็จะอยู่ที
1: ่ 4.24
0: เกิน 3.1
1: โอ้ดีมาก
0: อันต่อไปเนื้อนมมันก็ประกอบด้วยของแข็งที่เป็นแร่ธาตุเป็นวิตามินเพราะนั้นเนื้อนมมันเยอะมันก็จะดีนะครับเนื้อนมเขาเลยกำหนดให้อย่าต่ำกว่า 8.5 นะพรีเมียมนะครับอันนี้ของเราออกมา 9.6 ผ่านฉลุยเพราะฉะนั้นนมที่พัฒนาพันธุ์สายพันธุ์เจอร์ซี่เนี่ยบอกได้เลยว่า
1: อันนี
0: ้สอบผ่านสังเกตไหมว่าน้ำนมมันสีมันไม่ขาว
1: มันออกเหลืองๆนิดหน่อย
0: ใช่เพราะว่าน้ำนมวัวพันธุ์เจอร์ซี่เนี่ยมันจะมีเบต้าแคโรทีนแล้วก็วิตามิน A บำรุงไซต้า
1: อย
0: ่
1: างนี้ออกน่ากินเลย
0: ตาสีเหลืองนิดๆนะครับแต่ถ้าวัวพันธุ์อื่นเหลืองๆอย่างนี้อาจจะเป็นช้ำเลือดช้ำหนองนะ
2: นอกจากนี้แล้วน้ำนมยังมีสารอาหารอื่นๆอีกมากมายที่เหมาะสมกับแต่ละคนครับหากใครต้องการโปรตีนในปริมาณสูงก็สามารถเลือกดื่มนมแกะเสริมได้เพราะนมแกะมีโปรตีนสูงกว่านมชนิดอื่นๆแต่หากใครที่มีอาการแพ้น้ำนมก็สามารถเลือกดื่มนมแพะแทนได้เนื่องจากนมแพะมีน้ำตาลแลคโตสในปริมาณที่ต่ำกว่าน้ำนมชนิดอื่นๆนะครับซึ่งเจ้าน้ำตาลแลคโตสนี่แหละครับคือต้นเหตุที่ก่อให้เกิดอาการแพ้น้ำนมครับเราได้เห็นการตรวจคุณภาพน้ำนมแล้วจากนี้ก็ถึงขั้นตอนสำคัญนั่นก็คือกระบวนการพาสเจอร์ไรซ์ครับทีนี้เราก็จะได้นมพร้อมดื่มกลับไปรับประทานที่บ้านกันแล้วครับ
3: อันนี้นะคะห้องพาสเจอร์ไรซ์ด่านแรกที่น้องปาร์คต้องเจอนะคะคือห้องนี้ห้องนี้จะเป็นห้องแต่งตัวก่อนที่จะเข้าสู่บริเวณพาสเจอร์ไรซ์นะคะคราวนี้จะเข้าสู่กระบวนการผลิตแล้วนะคะอันนี้จะเป็นบริเวณรับน้ำนมดิบแล้วก็เตรียมน้ำนมดิบเพื่อที่จะทำการพาสเจอร์ไรซ์นะคะเราใส่น้ำนมดิบไว้ในนี้เรียบร้อยแล้วเพราะว่าน้ำนมดิบที่มาเนี่ยยังไม่ได้พาสเนี่ยเราจะต้องคงอุณหภูมิไว้เพื่อลดการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่อาจจะอยู่ในน้ำนมใส่ถุงมือถ้าเราจะต้องสัมผัสกับอาหารในกระบวนการผลิตเนี่ยเราจะต้องใส่ถุงมือนะคะอันนี้คือน้ำนมดิบที่เมื่อเช้าเราไปตรวจคุณภาพแล้วนะคะน้องฟ้า
1: ตอนแรกทำไมครับ
3: นี้เราก็จะตวงน้ำนมว่าน้ำนมที่เราจะพาสเนี่ยมีอยู่เท่าไหร
1: ่คร
3: ับค่ะแล้วก็กรองไปด้วยอันนี้คือตะแกรงที่สำหรับกรองแต่ว่าอุปชนะอุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยเราจะต้องฆ่าเชื้อก่อนทุกชิ้น
1: จริงๆแล้วผมนึกว่าห้องผลิตนมนี่มันจะมีพวกอุปกรณ์ไฮเทคเยอะๆนะคะเหมือนในการ์ตูนหรืออะไรอย่างเง
3: ี้
1: ย
3: จริงๆแล้วถ้าเป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เนี่ยเขาก็จะมีโปรเซสที่เป็นระบบปิดอันนั้นเขาเรียกระบบปิดแต่อันเนี้ยมันเป็นการผลิตที่เราสามารถควบคุมได้เพราะมันเป็นแบบโฮมเมดค่ะ
4: มันเป็นเหมือนกับการที่เราทำเป็นต้นแบบ
3: ให
4: ้นักเรียนได้มาศึกษานะฮะเพื่อให้เขาเข้าใจกระบวนการขั้นตอนทุกวิธีก่อนป้า
3: ทีนี้เราก็ถึงขั้นตอนการพาสเจอร์ไรซ์แล้วนะคะ
1: ครับ
3: เนี่ยการพาสเจอร์ไรซ์เนี่ยเห็นไหมคะว่ามีน้ำอยู่หลักการของมันคือเราจะไม่ให้อาหารในเนี้ยสัมผัสกับความร้อนโดยตรงเพราะว่าความร้อนมันจะมากเกินไป
0: ไม่เหมือนกันต้ม
3: ใช่
0: ความร้อนใช่ผ่านความร้อนผ่านน้ำไปจนน้ำนมอีกทีนึง แต่ว่าเราต้องควบคุมอุณหภูมิใช่ไหมฮะ
3: ใช่ค่ะจนกว่าอุณหภูมิจะถึง80 องศาแล้วเราหยุดที่80 องศาแล้วก็คงไว้ที่5นาที

0: แล้วก็เสร็จแล้วเราก็จะไปคูลดาวน์ก็คือลดอุณหภูมิลงอย่างรวดเร็วเป็นการน็อกฆ่าเชื้อค่ะถ้าอุณหภูมิมันสูงกว่านี้คุณค่าทางอาหารจะเปลี่ยนไปหลักการพาสต้าคือการคงคุณค่าทางอาหารไว
1: ้ครับป้าเข้าใจยัง
2: เข้าใจแล้วครับ
1: ก็คือต้มไปจนถึง80องศา
2: แล้วก็คูลไว้5นาทีแล้วก็เอาไปคูลดาว
0: น์ถูกต้องค่ะเราพาสไปได้ระยะหนึ่งแล้วทีนี้เราจะมาดูว่าอุณหภูมิได้หรือยัง
1: น้องปารู้ไหมครับว่าทำไมต้องให้ร้อนเสร็จแล้วต้องมาให้เย็นรู้ไหม
2: ไม่รู้ครับ
1: เดี๋ยวอาจารย์ต้นจะเฉลยทำไมครับอาจารย์ต้นครับ
3: ครับเพื่อน็อกแบคทีเรียครับตอนแรกเลยเนี่ยเราไม่ได้ถึง100นะครับกลัวสารอาหารมันสูญเสียไปเพราะนั้นการถึงแค่80องศาเป็นเวลาแค่5นาทีเนี่ยก็คือเราหยุดการทำงานของแบคทีเรียแบคทีเรียมันก็อ่อนแรงที่พอเอาขึ้นจากความร้อนมาลงความเย็นเนี่ยก็เหมือนกับการช็อกเขาก็จะน็อกหมดสติไปเพราะฉะนั้นนมพาสเจอร์ไรซ์อ่ะถึงเก็บอยู่ได้ประมาณ7วันแต่ต้องเก็บในตู้เย็นนะ
4: หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการพาสเจอร์ไรซ์ก็ถึงขั้นตอนการบรรจุน้ำนมลงขวดครับถึงแม้จะดื่มได้แล้วก็ยังต้องสุ่มตัวอย่างน้ำนมเพื่อตรวจคุณภาพซ้ำอีกครั้งหนึ่งครับ
2: ผมไปดูวัวมาไปดูวิธีการตรวจนมวัวมาแล้วก็ไปดูวิธีการพาสเจอร์ไรซ์มาครับถ้าผมอยากกินนมวัวเจอร์ซี่ผมจะไปหาซื้อที่ไหนครับ
0: นี่เลยค่ะต้องถามอาจารย์ต้นเลยค่ะ
3: คือตอนนี้ก็ยังไม่มีขายตามท้องตลาดนะครับอันนี้เป็นยูนิตเล็กๆเพื่อทำเป็นต้นแบบนะครับแต่ว่าถ้าน้องป้าอยากจะดื่มนะครับก็มาที่คณะสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดลที่สารยานั่นแหละครับอยู่หน้าคณะมีร้านขายนมเจอร์ซี่อยู่นะครับหรือว่าน้องป้าโทรมาก็ได้เดี๋ยวอาจารย์ต้นจัดให
2: ้โอ้โหขอบคุณครับ

0: เป็นยังไงบ้างป้าวันนี้ไปดูวัวนมมาทั้งวันเลย
1: ได้ชิมนมวัวจากวัวพันธุ์เจอร์ซี่ด้วยรสชาติดีมากครับอร่อยมากเลยแถมยังได้ดูวิธีการผลิตนมวัวแล้วก็ได้รู้ว่าวัวที่มีสายพันธุ์แตกต่างกันก็มีสารอาหารที่แตกต่างกันไปด้วยครับ
0: ใช่แต่ว่าไม่ว่านมเนี่ยจะมาจากวัวสายพันธุ์ไหนก
1: ็
0: จะมีคุณค่าทางอาหารที่เหมาะสมกับร่างกายเพียงแต่ว่าเราก็ต้องเลือกบริโภคให้เหมาะสมกับช่วงวัยด้วยอย่างปาร์คเนี่ยยังเป็นเด็กอยู
1: ่
0: ปาร์คก็ต้องการโปรตีนสูงหน่อยไขมันสูงหน่อยจะได้เจริญเติบโตได้ดีนะครับ
1: สำหรับวันนี้เวลาก็หมดแล้วครับ
0: พบกับพวกเรา2คนได้ใหม่สัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์นี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: เพราะสัตว์พูดไม่ได้
1: ถึงต้องมี Animal Speak

ช่วงรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติในการท่องเที่ยวทะเลอย่างปลอดภัยดังนี้เตรียมพร้อมก่อนเดินทางโดยตรวจสอบสภาพอากาศหากมีประกาศเตือนคลื่นซัดฝั่งพายุลมแรงควรงดหรือเลื่อนการเดินทางพร้อมจัดเตรียมเครื่องใช้ที่จำเป็นอาทิห่วงยางเสื้อชูชีพเลือกเล่นน้ำในบริเวณที่ปลอดภัยไม่เล่นน้ำบริเวณที่มีระดับน้ำลึกมีโขดหินใต้น้ำกระแสน้ำไหลวนมีคลื่นสูงซัดชายฝั่งหรือบริเวณที่มีป้ายเตือนอันตรายอีกทั้งไม่เล่นน้ำในขณะหรือภายหลังฝนตกหนักเพราะทะเลมีคลื่นสูงและซัดฝั่งรุนแรงรวมถึงหลีกเลี่ยงการเล่นน้ำบริเวณที่มีเครื่องเล่นทางน้ำเล่นน้ำอย่างปลอดภัยโดยสวมเสื้อชูชีพทุกครั้งที่ประกอบกิจกรรมทางน้ำไม่ให้เด็กเล่นน้ำหรืออยู่ตามลำพังบริเวณชายหาดไม่เล่นน้ำในบริเวณที่ห่างจากกลุ่มคนเพราะหากเกิดเหตุฉุกเฉินจะไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างปลอดภัยรวมถึงไม่เล่นน้ำเป็นเวลานานเพราะอาจเป็นตะคริวทำให้จมน้ำเสียชีวิตได้

0: รู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากปัญหาหมอกควันดังนี้การป้องกันปัญหาหมอกควันไม่ประกอบกิจกรรมที่เพิ่มปริมาณหมอกควันอาทิเผาขยะจุดธูปเทียนหลีกเลี่ยงการประกอบกิจกรรมที่ทำให้เกิดไฟป่าโดยไม่เผาวัสดุทางการเกษตรไม่จุดไฟหาของป่าหรือล่าสัตว์และใช้วิธีฝังหรือไถกลบแทนกำจัดขยะโดยใช้วิธีฝังกลบแทนการเผาหรือเผาในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิดลดการใช้ยานพาหนะโดยใช้บริการขนส่งสาธารณะและเลือกใช้พลังงานทางเลือกการปฏิบัติตนเมื่ออยู่ในพื้นที่หมอกควันไม่ออกกำลังกายหรือทำงานที่ต้องออกแรงมากในที่โล่งแจ้งเพราะจะสูดดมฝุ่นละอองเข้าร่างกายในปริมาณมากสวมหน้ากากอนามัยแบบครั้งเดียวทิ้งโดยเปลี่ยนหน้ากากอนามัยทุกวันดื่มน้ำสะอาดหรือชาเจือจางอย่างน้อยวันละ 2-3 ลิตรเพื่อป้องกันภาวะขาดน้ำดูแลกลุ่มเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยเป็นพิเศษไม่ให้เข้าไปอยู่ในบริเวณที่มีฝุ่นละอองหมอกควันโดยเฉพาะเด็กเล็กผู้สูงอายุสตรีมีครรภ์ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจและภูมิแพ้ทั้งนี้หากมีอาการระคายเคืองตาแสบจมูกแน่นหน้าอกหรือหายใจลำบากควรรีบไปพบแพทย์
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีนักเรียนชั้นป.5 ที่น่ารักทุกคนนะคะคุณครูชื่อคุณครูจินตลาเทพพิทักษ์ค่ะหรือเรียกสั้นๆว่าครูล่ะ
1: ใช่ค่ะส่วนคุณครูนะคะคุณครูชื่อคุณครูภัทริดาจันทร์สุภีค่ะหรือเรียกสั้นๆว่าคุณครูเป้ก็ได้นะคะไหนวันนี้ก่อนเข้าเรียนมีใครได้ทานขนมมาบ้างหรือเปล่าคะแสดงว่ามีเยอะแยะเลยนะคะแสดงว่าเด็กๆวัยนี้เนี่ยชอบทานขนมเป็นพิเศษเลยล่ะค่ะแล้วคุณครูล่ะคะได้ทานมาหรือเปล่า
0: ทานมาเมื่อกี้เลยค่ะเพิ่งกินมาอิ่มมากๆเลย
1: คุณครูเป้ก็ทานมาด้วยนะคะไหนมีใครพอจะแนะนำขนมที่อร่อยๆให้คุณครูได้บ้างไหมคะ
0: พอดีเลยค่ะคุณครูเป้พูดถึงเรื่องโฆษณานะคะวันนี้ก็มี

0: คลิปโฆษณาสนุกๆเนี่ยมาให้เด็กนักเรียนชั้นป.5เนี่ยได้ดูตั้งใจดูนะคะเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะมีคำถามค่ะ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะก็ไปดูกันเลยค่ะ
2: ทำไมคุกกี้ซูซูถึงมีรสช็อกโกแลตล่ะครับแม
3: ่ก็เพราะว่า
4: ในอดีตมีเขื่อนรสช็อกโกแลตแสนอร่อยถูกเจ้ามังกรครอบครองไว้อัศวินซูซูทั้ง4จึงเข้าต่อสู้สุดกำลังเมื่อเจ้ามังกรแพ้เขื่อนจึงแตกน้ำตกรสช็อกโกแลตจึงไหลออกมาโชคดีที่พวกเขามีคุกกี้ซูซูดูดซับความอร่อยของรสช็อกโกแลตไว
2: ้คุกกี้ซูซูถึงอร่อยหอมมันอร่อย
4: คุกกี้มาติเน่ตราซูซูซูซูน่ารักอร่อยนักซูซู
0: หลังจากที่ได้ดูคลิปโฆษณาแล้วเด็กๆคงพอจะทายได้ใช่ไหมคะว่าวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไร
1: เรื่องอะไรคะคุณครูหลา
0: วันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการวิเคราะห์โฆษณาโดยการใช้การแยกข้อเท็จจริงและก็ข้อคิดเห็นค่ะ
1: ก่อนอื่นนะคะเรามารับใบความรู้กันก่อนเลยค่ะซึ่งใบความรู้นะคะเราสามารถรับเพิ่มเติมได้ที่คุณครูประจำชั้นของตนเองได้เลยนะคะคุณครูหลาคะแล้วก็คำว่าโฆษณาเนี่ยหมายถึงอะไรคะ
0: โฆษณานะคะก็คือเป็นการเสนอข่าวสารการขายหรือแจ้งข่าวสารค่ะเป็นการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่สินค้าหรือบริการให้คนอื่นได้รับทราบค่ะโดยในโฆษณานะคะก็จะมีข้อความที่ชักชวนชักจูงโน้มน้าวใจให้ผู้คนที่ได้ฟังเนี่ยคล้อยตามค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ซึ่งโฆษณาเนี่ยก็จะมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีคุณครูเป้คะแล้วโฆษณาที่ดีเนี่ยเป็นยังไงคะ
1: โฆษณาที่ดีนะคะนักเรียนหนึ่งก็คือมีรายละเอียดสินค้าครบถ้วนค่ะแล้วก็ต้องใช้คำสั้นๆกระทัดรัดสละสลวยในคำโฆษณาด้วยนะคะนักเรียน
0: แล้วข้อ3นะคะ
1: ข้อ3นะคะอ่านแล้วรู้ทันทีนะคะว่าเป็นสินค้าอะไรและก็มีประโยชน์อย่างไรค่ะข้อสุดท้ายของเรานะคะต้องไม่เป็นคำโฆษณาที่เกินจริงค่ะคุณครูหลาหรือให้ร้ายผู้อื่นนั่นเองค่ะแต่คำโฆษณาในปัจจุบันนะคะเราก็ล้วนว่ามันจะมีแต่คำโฆษณาที่เกินจริงนะคะเราก็ต้องมีการวิเคราะห์ก่อนนะคะว่าโฆษณานี้น่าเชื่อถือหรือไม่น่าเชื่อถือโดยเราจะวิเคราะห์จากหลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและก็ข้อคิดเห็นนั่นเองค่ะ
0: แล้วหลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงนี่มีอะไรบ้างคะคุณครูเป
1: ้หลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและก็ข้อคิดเห็นนะคะก็จะมีความแตกต่างกันนะคะคุณครูหลาซึ่งหลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงนะคะก็คือมีความเป็นไปได้เสมอค่ะ2เลยก็คือมีความจริงนะคะ3ก็คือสามารถหาหลักฐานอ้างอิงนะคะแล้วก็พิสูจน์ได้ว่ามันจริงหรือเท็จค่ะสุดท้ายเลยก็คือมีความเป็นเหตุเป็นผลแล้วก็สมเหตุสมผลนั่นเองค่ะ
0: แล้วหลักการวิเคราะห์ข้อคิดเห็นล่ะคะคุณครูเป
1: ้หลักการวิเคราะห์ข้อที่เห็นนะคะนักเรียนก็สังเกตความแตกต่างให้ดีนะคะข้อ1เลยก็คือเป็นข้อความที่ประกอบด้วยความรู้สึกค่ะที่เช่นว่าดีไม่ดีอร่อยหรือว่าไม่อร่อยนั่นเองค่ะข้อ2นะคะนักเรียนก็คือเป็นข้อความแสดงการคาดคะเนค่ะ
0: เช่นยังไงคะ
1: อาจจะน่าจะเป็นต้นค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ข้อ3ของเรานะคะเป็นความเชื่อค่ะความเชื่อส่วนบุคคลก็ได้นะคะไม่มีเหตุผลค่ะแล้วก็พิสูจน์ไม่ได้นะคะคุณครูส่วนข้อสุดท้ายนะคะก็คือเป็นข้อเสนอแนะหรือว่าคำแนะนำของผู้พูดหรือผู้เขียนนั่นเองค่ะนักเรียนพอจะแยกหลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อคิดเห็นได้บ้างหรือยังคะ
0: เดี๋ยวเราจะสรุปง่ายๆเลยนะคะข้อเท็จจริงก็คือความจริงส่วนข้อคิดเห็นนะคะก็คือการแสดงความรู้สึกลงไปนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะ
0: หลังจากที่เรารู้หลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อคิดเห็นแล้วนะคะวันนี้คุณครูก็มีกิจกรรมสนุกๆมาให้นักเรียนชั้นป.5 ได้ลองเล่นกันค่ะโดยกิจกรรมนี้นะคะมีชื่อว่าชี้ชวนให้คิดพินิจคำโฆษณาค่ะกิจกรรมนี้นะคะจะมีอยู่5คำถามค่ะคุณครูขอกระซิบเลยนะคะว่าคำถามทั้ง5คำถามเนี่ยไม่เหมือนกันเลยค่ะคุณครูเป
1: ้สนใจมากๆเลยล่ะค่ะคุณครูหลาน
0: ักเรียนพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มที่ข้อที่1เลยนะคะ
1: ข้อ1เลยค่ะข้อที่1นะคะมีคำโฆษณาว่าอะไรคะคุณครูหลา
0: เดี๋ยวคุณครูจะอ่านให้ฟังหรือว่าเด็กๆอยากจะอ่านตามไปกับคุณครูก็ได้นะคะในกรอบโฆษณาเนี่ยเขียนว่าอมยิ้มปุ๊บปั๊บอมปุ๊บลิ้นเปลี่ยนสีปั๊บสีติด

0: สนุกไม่ซ้ำแบบไม่อยากตกยุคต้องห้ามพลาดอมยิ้มสุดฮิตติดใจทุกคนแท่งเดียวอมได้นานทั้งวันหลากรสชาติส้มองุ่นแตงโมโคล่ามะนาวราคาเบาๆแค่5บาทจากกรอบข้อความนะคะข้อ1เนี่ยก็จะมีคำถามอยู่ว่าข้อความที่ขีดเส้นใต้เนี่ยมีข้อความใดที่น่าเชื่อถือบ้างเด็กๆ เห็นไหมคะมีข้อความที่ขีดเส้นใต้อยู่4ข้อเดี๋ยวคุณครูจะพูดกติกาก่อนนะคะถ้าใครคิดว่าข้อ1น่าเชื่อถือเนี่ยให้ยกมือแล้วชูขึ้นมา1นิ้วถ้าใครคิดว่าข้อ2ก็ชู2นิ้วข้อ3ก็ชู3นิ้วข้อ4ก็ชู4นิ้วค่ะเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะอ่านข้อความที่ขีดเส้นใต้ข้อความแรกให้ฟังก่อนนะคะ
1: ข้อความแรกว่าอะไรคะคุณครูหลา
0: อมยิ้มสุดฮิตติดใจทุกคน
1: เอ๊แต่ใช่หรือไม่ใช่หรือเปล่าคะคุณครูเป้
2: เป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นนะหรือว่ามีความน่าเชื่อถือหรือเปล่า
0: เดี๋ยวไปต่อที่ข้อความที่สองเลยนะคะแท่งเดียวอมได้นานทั้งวัน
1: อ๋อมันอมได้นานขนาดนั้นเลยเหรอคะ
0: ดูจะเกินจริงไปหรือเปล่าคะเนี่ยเดี๋ยวไปข้อความที่3เลยค่ะหลากรสชาติส้มองุ่นแตงโมโคล่ามะนาวหรือว่าจะเป็นข้อนี้คะ
1: ข้อนี้ก็เข้าข่ายนะคะคุณครูลาม
0: าดูข้อสุดท้ายกันเลยค่ะราคาเบาๆแค่5บาทเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะให้เวลานักเรียน3วินาทีนะคะคุณครูพูดยกมือปุ๊บให้นักเรียนยกมือแล้วก็ทำสัญลักษณ์ที่คุณครูบอกเลยนะคะเลือกข้อไหนก็ยกตามจำนวนข้อเลยค่ะ
1: มาเริ่มกันเลยค่ะ
0: 3 2 1ยกมือค่ะโอ้โหฝั่งนี้มี4มี3
1: ฝั่งนี้มี2แล้วก็มี1แล้วก็มี4ด้วยนะคะคุณครูหลา
0: เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าค่ะว่าข้อความไหนนะคะจะน่าเชื่อถือเดี๋ยวเราไปเฉลยกันเลยนะคะพร้อมไหมไปเลยนะ
1: คำตอบของเราก็คือ
0: หลากรสชาติส้มองุ่นแตงโมโคล่ามะนาว
1: เป็นข้อความที
0: ่น่าเชื่อถือนั่นเองค่ะเพราะว่าอะไรคะคุณครูเป้คุณครูเป้สงสัยไหมคะ
1: ไม่สงสัยเลยค่ะคุณครูลาช่วยให้คำตอบหน่อยได้ไหมคะ
0: เพราะว่าข้อความที่น่าเชื่อถือเนี่ยเป็นข้อความที่มีข้อเท็จจริงสามารถพิสูจน์ได้นั่นเองค่ะว่าอมยิ้มปุ๊บปั๊บเนี่ยมีหลายรสชาติส่วนข้อความอื่นๆที่ขีดเส้นใต้นะคะจะสังเกตได้เลยค่ะว่าเป็นข้อคิดเห็นที่ใส่ความรู้สึกนึกคิดเข้าไปอย่างเช่นราคาเบาๆแค่5บาทเนี่ยเห็นไหมคะแค่คำว่าเบาๆและคำว่าแค่เนี่ยเป็นการใส่ความรู้สึกลงไปนั่นเองค
1: ่ะ
0: งั้นเราไปต่อกันที่ข้อ2เลยนะคะเด็ก
1: ๆข้อ2ของเรานะคะมีอยู่ว่าแชมพูป้องกันผมร่วงมีส่วนผสมของมะกรูดอัญชันและว่านหางจระเข้สมุนไพรแท้ๆคำถามของเรามีอยู่ว่า
0: อะไรคะคุณครูเป้
1: จากข้อความข้างต้นนะคะเป็นข้อเท็จจริงหรือว่าข้อคิดเห็น
0: เป็นข้อคิดเห็นหรือเปล่านะ
1: ไหนใครตอบเป็นข้อเท็จจริงบ้างคะยกมือเลยค่ะ
0: โอ้โหฝั่งนี้มีค่ะคุณครูเป
1: ้หรือว่าข้อคิดเห็นคะโอ้ฝั่งนี้นะคะคำตอบของเรานะคะมาดูที่คำตอบของเราเลยค่ะ
0: คำตอบคือ
1: เป็นข้อเท็จจริงนะคะนั่นก็เพราะว่า
0: อะไรคะ
1: มะกรูดอัญชันแล้วก็ว่านหางจระเข้นะคะมีส่วนผสมหรือว่าป้องกันผมร่วงได้จริงๆค่ะคุณครูลาและยังเป็นสมุนไพรไทยของเราอีกค่ะ
0: ค่ะงั้นเราไปต่อกันที่ข้อ3เลยนะคะ
1: ข้อ3เลยค
0: ่ะข้อ3นะคะเห็นตัวหนังสือสีแดงไหมคะคำโฆษณานะคะเขียนว่าครีมขาวไวขาวทันใจภายใน5นาทีนำเข้าจากยุโรปใช้แล้วผิวขาวสวยเด้งโดนใจคำถามนะคะก็มีอยู่ว่าจากข้อความที่คุณครูอ่านไปเป็นข้อความใดเนี่ยเป็นข้อเท็จจริงและข้อความใดเนี่ยเป็นข้อคิดเห็นค่ะดูนะคะคุณครูจะแบ่งข้อความออกเป็น4ข้อความค่ะข้อความแรกก็คือครีมขาวไว
1: ข้อความที่2แล้วค่ะคุณครูลา
0: ข้อความที่2ก็คือขาวทันใจภายใน5นาทีค่ะ
1: ส่วนข้อความที่3
0: ข้อความที่3ก็คือนำเข้าจากยุโรป
1: แล้วข้อความสุดท้าย
0: ข้อความสุดท้ายจะยาวนะคะคือใช้แล้วผิวขาว

0: ยเด้งโดนไปค่ะนักเรียนคิดว่างั้นเรามาเริ่มที่ข้อความที่1ดีกว่าค่ะนักเรียนคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นคะ
1: ไหนๆๆใครตอบข้อเท็จจริงบ้างคะ
0: นี่ค่ะนี่ๆข้างหน้า
1: หรือว่าข้อคิดเห็นดี
0: งั้นเรามาเฉลยกันดีกว่าค่ะว่าใครเนี่ยจะเป็นคนตอบถูกเฉลยเลยนะคะครีมขาวไวเป็นข้อคิดเห็นค่ะเพราะว่ามีการใส่ความรู้สึกเข้าไปแล้วก็เป็นข้อความแอบจะเป็นข้อความที่เกินจริงไปหน่อยนะคะ
1: ใช่แล้วนะคะผู้ร้ายแล้วข้อความที่สองนะคะ
0: นักเรียนคนไหนคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงยกมือค่ะโอ้โหมีเยอะนะคะเนี่ย
1: แล้วข้อคิดเห็นล่ะคะโอ้ก็เยอะเหมือนกันนะคะเด็กคุณครูล้าง
0: ั้นเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าคำตอบที่ถูกต้องเนี่ยจะเป็นข้อเท็จจริงหรือว่าข้อคิดเห็นเฉลยนะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือ
1: ข้อคิดเห็นเพราะอะไรคะคุณครูล้า
0: เพราะว่ามีการใส่ข้อความที่เกินจริงไม่สามารถพิสูจน์ได้นั่นเองค่ะครีมอะไรจะมาทาแล้วขาวตั้งใจภายใน5นาทีใช่ไหมล่ะคะ
1: ข้อความที
0: ่3นะคะนำเข้าจากยุโรปไหนใครคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงยกมือค่ะ
1: ส่วนข้อคิดเห็นล่ะคะยกมือเลยค่ะ
0: ก็มีจำนวนเท่าๆกันนะคะเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเฉลยกันดีกว่าค่ะว่าใครจะตอบถูกเฉลยนะคะนำเข้าจากยุโรปเนี่ยข้อเท็จจริง
1: เพราะอะไรกันนะ
0: เพราะว่าเราสามารถพิสูจน์ได้นะคะว่าครีมตัวนี้เนี่ยนำเข้ามาจากยุโรปจริงๆหรือเปล่า
1: แล้วต่อไปข้อความสุดท้ายเลยค่ะ
0: ข้อความสุดท้ายนะคะใช้แล้วผิวขาวสวยเด้งโดนใจใครคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงยกมือค่ะ
1: หรือใครคิดว่าเป็นข้อคิดเห็นคะยกมือเลยค่ะ
0: งั้นเรามาเฉลยกันดีกว่าค่ะว่าใครเนี่ยจะตอบถูกข้อนี้เนี่ยสังเกตดูที่คีย์เวิร์ดนะคะสวยเด้งโดนใจเฉลยเลยนะคะ
1: เฉลยเลยค่ะ
0: เฉลยนะคะข้อนี้ก็คือเป็นข้อคิดเห็นค่ะอาจจะสังเกตจากคำว่าสวยเด้งโดนใจเป็นการใส่ความรู้สึกเข้าไปนะคะเด็กๆ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะงั้นเรามาต่อที่ข้อถัดไปเลยค่ะคุณครูล้าหลังจากที่3ข้อที่ผ่านมานะคะนักเรียนพอจะทำได้กันไหมคะนะคุณครูมีกระซิบบอกนะคะว่าคุณครูนำมาจากข้อสอบโอเน็ตด้วยล่ะค่ะ
0: แสดงว่าเด็กๆชั้นป.5เนี่ยเก่งมากๆเลยนะคะพอถึงเวลาสอบเนี่ยต้องผ่านฉลุยแน่นอน
1: แต่คำถามของเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะยังเหลืออีก2ข้อเลยค่ะงั้นเราไปดูกันพร้อมๆกันเลยนะคะ
0: ข้อที่4คืออะไรคะคุณครูเป
1: ้คำถามนะคะมีอยู่ว่าเสื้อสีชมพูใส่แล้วสวยสดใสสมวัยข้อความนี้เนี่ยเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็น
0: ข้อเท็จจริงหรือเปล่าคะคุณครูเป
1: ้กติกาของเรานะคะมีอยู่ว่าหากใครคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงนะคะให้ชู
0: 2นิ้ว
1: หากใครคิดว่าเป็นข้อคิดเห็นนะคะให้ชูมินิฮาร์ทคุณครูก็จะให้เวลา3วินาทีนะคะ
0: ใช่แล้ว
1: บอกว่ายกมือก็ให้นักเรียนยกมือเลยนะคะเริ่มค่ะ
0: 3
1: 2 1หมดเวลาค่ะยกมือเลยค่ะมีทั้งมินิฮาร์ทแล้วก็2นิ้วเลยนะคะคุณครูหลาง
0: ั้นเราไปเฉลยกันเลยไหมคะคุณครูเป
1: ้คำตอบของเรานะคะก็คือเป็นข้อคิดเห็นนั่นเองค่ะเพราะว่าเป็นการใส่ความรู้สึกนึกคิดเข้าไปนะคะว่าเสื้อตัวนี้น่ะสวยสดใสนะคะหรือว่าเป็นความคิดส่วนบุคคลนะคะว่าเสื้อสีชมพูเนี่ยต้องสวยนะคะบางคนอาจจะชอบสีฟ้าสีเหลืองหรือว่าสีแดงก็ได้ค่ะคุณครูล้านะแล้วข้อสุดท้ายของเรานะคะ
0: ข้อสุดท้ายนะคะข้อ5ในกรอบข้อความนะคะเขียนว่าในผลไม้มีกากใยอาหารและวิตามินคำถามนะคะก็คือจากข้อความที่คุณครูอ่านไปเนี่ยเป็นข้อเท็จจริงหรือว่าข้อคิดเห็นถ้าใครคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงให้ชู2นิ้วถ้าใครคิดว่าเป็นข้อคิดเห็นให้ชูมินิฮาร์ทคุณครูให้เวลา3วินาทีเหมือนเดิมนะคะพอคุณครูพูดว่ายกมือให้นักเรียนยกมือทำสัญลักษณ์ที่ตัวเองเลือกเลยนะคะ3 2 1ยกมือค่ะ
1: ทางนี้ตอบ2นะคะ2นิ้ว
0: 2นิ้วคืออะไรคะ2นิ้วคือข้อเท็จจริงใช่ไหมคะโอ้ฝั่งนี้มีมินิฮาร์ทค่ะมินิฮาร์ทคือข้อคิดเห็นงั้นเราไปเฉลยกันดีกว่าค่ะว่าใคร

0: หรือฝั่งนี้จะตอบถูกค่ะ
1: คำตอบของเราก็คือ
0: คำตอบก็คือเป็นข้อเท็จจริงค่ะเพราะว่ามีความจริงและสามารถหาหลักฐานมาอ้างอิงได้นะคะว่าข้อความที่ว่าเนี่ยจริงหรือเท็จซึ่งเด็กๆก็รู้ใช่ไหมคะว่าในผลไม้เนี่ยมีวิตามินที่ดีต่อสุขภาพร่างกายเด็กๆควรจะรับประทานผลไม้ให้เยอะๆนะคะ
1: ค่ะใช่แล้วล่ะค่ะคุณผู้ลาถัดไปเลยค่ะแต่กิจกรรมของเรากิจกรรมชี้ชวนให้คิดพินิจโฆษณานะคะก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะแต่กิจกรรมของเรายังไม่หมดนะคะยังมีอีก1กิจกรรมค่ะนั่นก็คือกิจกรรม
0: สินค้า3มิติดีไม่ดีซื้อไม่ซื้อค่ะ
1: กติกาของเรามีอยู่ว่ายังไงคะคุณครูล่ะ
0: กติกาของเราก็คือง่ายๆเลยค่ะคุณครูทั้ง2คนนะคะจะขายสินค้าแบบเดียวกันแต่คุณครูไม่บอกนะคะว่าจะขายอะไรแต่คำโฆษณาของเราสองคนเนี่ยจะแตกต่างกันและให้เด็กๆเลือกค่ะว่าจะซื้อสินค้าของครูเป้หรือของครูหลาค่ะแล้วเราจะมาดูกันว่าสินค้าของใครเนี่ยน่าซื้อกว่ากันค่ะ
1: ถ้าอย่างนั้นนะคะเรามาดูกันทางนี้แล้วค่ะนักเรียนเห็นไหมคะนมกล่องใหญ่สีชมพูเลยค่ะเหมาะสำหรับเด็กวัยนี้มากๆค่ะในคำโฆษณานะคะเขียนว่านมโคแท้ 100% ไม่ใส่สารกันบูดดื่มแล้วรับรองว่าดีค่ะ
0: เด็กๆอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจไปเลยนะคะมาดูของคุณครูก่อนค่ะมาฟังทางนี้ค่ะของครูเนี่ยนมโคแท้ 100% เหมือนกันค่ะแต่ว่ายิ่งดื่มยิ่งสูงวัยภายใน2กล่องเด็กๆวัยนี้เนี่ยเหมาะที่จะลองมากๆเลยนะคะเด็กๆมีใครสนใจจะซื้อนมของครูเป้หรือว่าของครูหลามั้ยคะ
1: ไหนใครจะซื้อของคุณครูหลาคะยกมือเลยค่ะ
0: โอ้โหนี่ค่ะ
1: ไหนใครจะซื้อสินค้าของคุณครูเป้บ้างคะ
0: โอ้
1: ยกมือเลยค่ะ
0: โอ้โหเต็มเลยทำไม
1: เดี๋ยวคุณครูนับคะแนนแป๊บนึงนะคะผลโหวตก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะสินค้าที่ขายดีที่สุดก็คือ
0: ของใครคะ
1: ครูเป้นั่นเอง
0: ทำไมล่ะ
1: เพราะว่านมของครูเป้กล่องใหญ่ไปหรือเปล่าคะนะหรือว่ายังไง
0: หรือว่าสีสวยกว่าคะคุณครูเป้มีเคล็ดลับอะไรคะเนี่ยทำไมถึงขายดีกว่าล่ะคะ
1: เคล็ดลับของครูเป้นะคะก็คือเราจะขายสินค้าที่ไม่เกินจริงค่ะแล้วก็มีแต่คำโฆษณาที่จริงนะคะทำให้ลูกค้านะคะเชื่อมั่นและติดใจในสินค้าของเราน
0: ี่เอง
1: ค่ะแล้วนักเรียนพอจะสังเกตได้ไหมคะว่าจากคำโฆษณาของคุณครูที่ว่านมโคแท้ 100% ไม่ใส่สารกันบูดดื่มแล้วรับรองว่าดีเนี่ยมีข้อความไหนบ้างที่เป็นข้อเท็จจริงหรือว่าข้อคิดเห็นค
0: ่
1: ะไหนข้อเท็จจริงคะนักเรียนรู้ไหมคะ
0: นี่ค่ะคนนี้ตอบค่ะบอกว่านมโคแท้ 100% ไม่ใส่สารกันบูดใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะคุณครูหลาเพราะว่าเราสามารถพิสูจน์ได้นะคะว่านมโคแท้เนี่ย 100% จริงหรือเปล่าซึ่งก็ดูได้จากสลากข้างกล่องได้เลยนะคะ
0: แล้วข้อคิดเห็นล่ะคะคุณครูเป
1: ้ข้อคิดเห็นนะคะจะเป็นอะไรไปไม่ได้ค่ะนอกจากคำว่าดื่มแล้วรับรองว่าดีนั่นก็เพราะว่ามีการใส่ความรู้สึกลงไปนะคะว่ามันดีค่ะ
0: สังเกตจากคำโฆษณาของครูเป้นะคะมีข้อเท็จจริงมากกว่าข้อคิดเห็นแบบนี้ถือว่าเป็นโฆษณาที่ดีใช่ไหมคะเด็กๆแต่เด็กๆก็อย่าลืมระวังนะคะคำโฆษณาของครูที่พูดไปอย่างเช่นว่ายิ่งดื่มยิ่งสูงเร็วภายใน2กล่องเนี่ยมันดูจะเกินจริงไปหน่อยให้เด็กๆเนี่ยระมัดระวังในการเลือกซื้อสินค้านะคะ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะคุณครูหลามีอะไรอยากบอกเด็กๆไหมคะ
0: สุดท้ายนี้นะคะก็จะเห็นเลยค่ะในปัจจุโฆษณาในปัจจุบันนะคะต้องการจูงใจให้ผู้ที่พบเห็นหรือได้อ่านได้ดูโฆษณาเนี่ยไปใช้หรือซื้อสินค้าของตัวเองข้อมูลเนี่ยมักจะมีทั้งข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อคิดเห็นมีทั้งโฆษณาที่เชื่อถือได้และเชื่อถือไม่ได้นะคะดังนั้นเราเนี่ยควรจึงต้องพิจารณาให้ดีว่าสินค้านั้นมีประโยชน์จริงหรือไม่เพื่อช่วยในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าเพื่อที่จะเลือกซื้อสินค้าได้อย่างมีคุณภาพและไม่ตกเป็นเหยื่อของคำโฆษณานะคะเด็กๆเนี่ยยังสามารถนำหลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและก็ข้อคิดเห็นในวันนี้ที่เราได้เรียนไปเนี่ยไปบอกต่อผู้ปกครองได้ด้วยนะคะเพื่อที่จะเลือกซื้อสินค้าอย่างมีคุณภาพค่ะ
1: และสุดท้ายนี้นะคะคุณครูหวังว่านักเรียนก็จะได้รับความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากโฆษณาโดยการแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: สุดท้ายนี้คุณครูก็มีการบ้านเล็กๆน้อยๆค่ะมาฝากนักเรียนนั่นก็คือให้นักเรียนนะคะเลือกสินค้าอะไรก็ได้ค่ะ

0: นิดนะคะที่คิดว่าสินค้านั้นใช้ดีคุ้มค่าและมีประโยชน์มากที่สุดค่ะจากนั้นนะคะให้อัดคลิปรีวิวสั้นๆค่ะแล้วก็เผยแพร่ลงในโซเชียลช่องทางใดก็ได้นะคะเช่น Facebook TikTok
1: หรือว่า YouTube เป็นต้นค่ะ
0: พร้อมติดแฮชแท็ก
1: ป .5 มารีวิว
0: และคุณครูเป้แล้วก็คุณครูหลานะคะจะเข้าไปส่องค่ะว่านักเรียนคนไหนรีวิวสินค้าอะไรบ้างเพื่อคุณครูเป้กับคุณครูหลาจะอยากซื้อมาใช้ตามบ้างนะคะ
1: สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณเด็กนักเรียนชั้นป.5ที่น่ารักที่ตั้งใจเรียนกับคุณครูแล้วก็ตั้งใจทำกิจกรรมนะคะไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดี

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยต้นไม้ประจำจังหวัดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพุทธศักราช2539ในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีจังหวัดต่างๆได้รับพระราชทานพันไม้พื้นถิ่นซึ่งกรมป่าไม้ได้นำขึ้นน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเพื่อพระราชทานไปปลูกเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดตามโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติโดยพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศทั้งนี้ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยป่าต้นน้ำลำธารซึ่งทรงพระราชดำริให้อนุรักษ์ฟื้นฟูและส่งเสริมให้คนอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืนโดยพระราชทานแนวทางและโครงการต่างๆสืบเนื่องมารวมทั้งโครงการที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงพระราชดำริให้พัฒนาต่อเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามที่มีพระราชดำรัสว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำต้นไม้ประจำจังหวัดทั่วทุกภูมิภาคจึงร่วมกันปลูกเป็นป่าเฉลิมพระเกียรติจึงเป็นพันไม้พื้นถิ่นที่สอดคล้องกับแนวพระราชดำริทั้งสิ้นเช่นจังหวัดที่เคยมีพื้นที่ป่าไม้พันไม้ป่าอุดมสมบูรณ์ตามสภาพนิเวศวิทยาแต่ถูกลักลอบตัดทำลายเกิดสภาพป่าเสื่อมโทรมต้นน้ำลำธารเหือดแห้งก็ปลูกไม้หายากบ้างพืชสมุนไพรบ้างเป็นต้นว่าที่จังหวัดตากปลูกไม้แดงระยองปลูกสารพีทะเลเป็นต้นบางจังหวัดก็ปลูกพันไม้ให้ร่มเงาออกดอกสีสวยงามเป็นไม้ประดับปัจจุบันต้นไม้ประจำจังหวัดเหล่านี้ได้เจริญงอกงามเติบโตอยู่ทั่วทุกหนแห่งเป็นป่าเฉลิมพระเกียรติที่ให้ความหวังว่าจะมีป่าไม้อยู่คู่เมืองไทยยั่งยืนสถาพรสืบไป

ภัยพิบัติเกิดบ่อยครั้งมากขึ้นการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติจึงเป็นเรื่องสำคัญติดตามสถานการณ์ภัยและประกาศเตือนภัยอยู่เสมอตรวจสอบสภาพแวดล้อมบ้านให้ปลอดภัยเตรียมสิ่งของจำเป็นไว้ใช้ยาม

ฉุกเฉินปฏิบัติตามคำเตือนและคำแนะนำอย่างเคร่งครัดเรียนรู้วิธีป้องกันและปฏิบัติตนอย่างปลอดภัยเมื่อเกิดภัยรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: เป็นเวลากว่า10ปีแล้วที่บ้านแม่กึดหลวงอำเภอแม่สอดจังหวัดตากประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการขยะด้วยคนในชุมชนเองเป็นต้นแบบของหมู่บ้านปลอดขยะและปลอดการเผาของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยชุมชนแห่งนี้มีการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางที่จะช่วยลดปริมาณขยะและลดการเผาลงได้อย่างเช่นการนำเศษอาหารจากครัวเรือนไปทำเป็นปุ๋ยบำรุงดินและแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวจากโครงการขยะกินได้ที่จัดซื้อโดยรายได้จากการขายขยะรีไซเคิลให้กับทุกครัวเรือนนำไปปลูกผักไว้กินเองและใช้ที่ทำขึ้นเอง
3: สิ่งที่เราได้เป็นรูปประจักษ์ก็คือการนำขยะมาพัฒนาให้เกิดรูปแบบที่ชุมชนมีความต้องการสุดท้ายที่นี่ก็จะประกาศออกมาเป็นหมู่บ้านปลดถังขยะทั้งหมดจะไม่มีถังขยะแล้ว
2: นอกจากนี้ยังมีผ้าป่าขยะซึ่งชาวบ้านจะนำขยะไม่ว่าจะเป็นขวดพลาสติกหรือลังกระดาษมาวางไว้ที่หน้าบ้านเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีเพื่อจำหน่ายแล้วจึงรวบรวมรายได้ทั้งหมดส่งเข้ากองทุนหมู่บ้านเพื่อนำมาใช้พัฒนาชุมชนโดยไม่ต้องพึ่งพางบประมาณจากภาครัฐอย่างเช่นการนำมาใช้ปรับปรุงอาคารศาลาประชาคมเป็นต้น
4: ตอนนี้หลังจากในหมู่บ้านมีการพัฒนาทั้งเก็บขยะมีการคัดแยกขยะ4ประเภทเราสามารถยืนด้วยลำแข้งของชุมชนของเราได้ค่ะ
2: แม่คิดหลวงจึงเป็นอีกหนึ่งศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาจากการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนที่ช่วยกันลดการเผามาเป็นการเพิ่มมูลค่าชุมชนได้พัฒนาและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

0: จากความสำเร็จของนโยบายการวางแผนครอบครัวส่งผลให้ปัจจุบันอัตราการเกิดลดลงและส่งผลให้สังคมไทยเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุตั้งแต่ปีพุทธศักราช2548และคาดว่าในอนาคตประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเป็น3เท่าในปีพุทธศักราช2574หรืออีกเพียง20ปีข้างหน้าจากสถานการณ์การเกิดข้างต้นสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลจึงได้จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่10การเกิดกับความมั่นคงในประชากรและสังคม
1: หน้าที่ของมหาวิทยาลัยก็คือการสร้างองค์ความรู้สร้างนวัตกรรมการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมนั่นก็คือเราจะต้องหาความจริงนะฮะการค้นหาความจริง

0: นี่ก็คือการทำวิจัยนะครับนั้นการวิจัยในทุกๆสาขาไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์พื้นฐานนะครับสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์หรือการวิจัยประยุกต์ก็ตามเนี่ยล้วนแต่เป็นการสร้างความรู้การค้นหาความจริงนะครับซึ่งเมื่อเรามีองค์ความรู้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะพงถ่ายองค์ความรู้เนี่ยออกไปเป็นนโยบายสาธารณะนะครับเช่นในเรื่องของประชากรเนี่ยถ้าหากเราเห็นว่าขณะนี้มีปัญหาในเรื่องของการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นนะครับเกิดขึ้นอย่างมากมีปัญหาในเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุนะครับเราจะทำอย่างไรที่จะทำให้การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นลดน้อยลงมีปัจจัยอะไรบ้างที่เป็นตัวกำกับอยู่นะครับหรือเราจะดูแลผู้สูงอายุในเรื่องของสวัสดิการให้เขาได้ดีอย่างไรเราจะให้การดูแลผู้สูงอายุทางด้านสุขภาพอย่างไรล้วนแต่ต้องการคำตอบนั้นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นตัวอย่างของการวิจัยที่เมื่อมีความรู้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเรานำไปเป็นนโยบายระดับชาติระดับประเทศเอาไปขยายผลไปสร้างโครงการต่างๆนะฮะที่จะทำให้คุณภาพชีวิตของคนดีขึ้นนะครับเป็นต้นส่วนในเรื่องของการวิจัยด้านอื่นๆก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันแม้แต่ในเรื่องวิทยาศาสตร์พื้นฐานเพราะวิทยาศาสตร์พื้นฐานเนี่ยเป็นการค้นหาความจริงนะครับว่าความจริงที่อธิบายปรากฏการณ์ต่างสิ่งต่างๆทั้งทางวิทยาศาสตร์ทั้งสังคมศาสตร์วิทยาศาสตร์เนี่ยคืออะไรเมื่อเราได้รับทราบนะครับข้อเท็จจริงความจริงนี้แล้วเนี่ยโอกาสที่จะใช้ประยุกต์เนี่ยมันมากมายมหาศาลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยนะครับเราจึงมุ่งเน้นที่จะทำให้ทุกองค์ขับยกนะครับทุกสถาบันของมหาวิทยาลัยเนี่ยดำเนินการวิจัยอย่างเต็มที
1: ่รายการเล็กๆเปลี่ยนโลกตอนนี้ขอนำเสนอการบรรยายบทความในประเด็นเรื่องนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการเกิดในประเทศไทยและต่างประเทศโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านประชากรศาสตร์จากทางสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
2: ที่เกิดขึ้นในหลายๆประเทศโดยเฉพาะในประเทศที่พัฒนาแล้วซึ่งมีอัตราเจริญพันธุ์รวมอยู่ต่ำกว่าระดับทดแทนตั้งแต่ปี1970เช่นในประเทศเดนมาร์กสวีเดนและฟินแลนด์และยิ่งไปกว่านั้นในบางประเทศมีอัตราเจริญพันธุ์ต่ำกว่า 1.5 ซึ่งเป็นระดับอันตรายเช่นในญี่ปุ่นเกาหลีใต้เยอรมันออสเตรียอิตาลีและสเปนส่วนในประเทศแถบบ้านเราก็คือประเทศอาเซียนเนี่ยจะมีอัตราเจริญพันธุ์รวมอยู่สูงกว่าระดับทดแทนยกเว้นประเทศไทยเราสิงคโปร์แล้วก็เวียดนามทีนี้ทำไมโซ่ทองของเราถึงมีจำนวนน้อยลงนักวิชาการหลายท่านมองว่าการเกิดน้อยเนี่ยเป็นผลผลิตหนึ่งจากสังคมอุตสาหกรรมซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะการศึกษาและบทบาทหน้าที่การงานของผู้หญิงที่ดีขึ้นซึ่งผู้หญิงมีการศึกษาสูงขึ้นมีโอกาสเติบโตในหน้าที่การงานมากขึ้นซึ่งตรงนี้เนี่ยสะท้อนถึงการลดลงของความเหลื่อมล้ำทางเพศบวกกับสภาพเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยมั่นคงนักมีอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นทำให้ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรสูงขึ้นตามสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันอีกสาเหตุหนึ่งคือเป็นผลพวงจากนโยบายวางแผนครอบครัวซึ่งส่งเสริมและพัฒนาให้มีการคุมกำเนิดอย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จในหลายประเทศด้วยทีนี้เมื่อคนเกิดน้อยลงผลกระทบหนึ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือโครงสร้างอายุประชากรเพราะนอกจากคนจะเกิดน้อยลงแล้วเนี่ยเรายังมีอายุยืนยาวมากขึ้นเราก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเมื่อปี2012มีจำนวนผู้สูงอายุ810ล้านคนและจะเพิ่มเป็น 2,000 ล้านคนภายในปี2050หรือในที่ญี่ปุ่นจะมีจำนวนผู้สูงอายุสูงกว่าเด็ก3เท่าภายในปี2050เช่นกันซึ่งเมื่อคนเกิดน้อยแล้วอยู่นานขึ้นอัตราวัยแรงงานจะมีอัตราส่วนเล็กลงแต่ต้องคำจุนประชากรนอกวัยทำงานซึ่งมีจำนวนมากขึ้นก็คืออัตราพึ่งพิงทางอายุเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดความไม่สมดุลของสัดส่วนประชากรซึ่งส่งผลกระทบต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศทั้งนี้เนื่องจากวัยแรงงานหรือวัยทำงานของเราเนี่ยเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจทีนี้เมื่อโจทย์โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงไปหลายประเทศจึงตอบโจทย์ด้วยการออกนโยบายส่งเสริมการเกิดเพื่อที่จะสร้างสมดุลให้กับโครงสร้างประชากรซึ่งบทบาทหลักของนโยบายส่งเสริมการเกิดก็คือลดอุปสรรคของการมีบุตรซึ่งก็คือการลดต้นทุนทั้งทางตรงก็คือค่าใช้จ่ายโดยตรงที่เกิดจากการเลี้ยงดูบุตรเช่นค่าอาหารเสื้อผ้าการศึกษาซึ่งในยุโรปพบว่า ค่าใช้จ่ายเหล่านี้จะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 20-30 ของค่าใช้จ่ายครัวเรือนและช่วยลดต้นทุนทางอ้อมก็คือค่าเสียโอกาสค่าสูญเสียความมั่นคงทางการเงินของพ่อแม่หลังจากที่มีบุตรที่อาจจะต้องออกจากงานหรือว่ามีเวลาทำงานน้อยลงเพื่อที่จะมาดูแลบุตรฉะนั้นในหลายๆประเทศจึงเน้นนโยบายเสริมแรงจูงใจการมีบุตรโดยการแบ่งเบาภาระทางการเงินให้กับพ่อแม่ซึ่งเริ่มตั้งแต่ตั้งครรภ์เลยอย่างเช่นในประเทศรัสเซียจะจ่ายให้รายเดือนสำหรับพ่อแม่ที่ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์และให้พิเศษเพิ่มอีกเมื่อมีการฝากครรภ์ในครั้งแรกหรืออายุครรภ์ได้12สัปดาห์จากนั้นเมื่อคลอดบุตรออกมาแล้วก็จะมีเงินพิเศษเป็นโบนัสก้อนหนึ่งให้อีกตามการคลอดแต่ละครั้งจากนั้นก็จะมีเงินค่าเลี้ยงดูบุตรรายเดือนซึ่งก็ขึ้นอยู่กับจำนวนบุตรที่มีแล้วก็อายุของบุตรที่มีตามแต่ละนโยบายของแต่ละประเทศนอกจากนี้ก็จะมีเงินค่านมบุตรเงินพิเศษอื่นเช่นอย่างเช่นสตรีตั้งครรภ์แล้วสามีต้องไปเกณฑ์ทหารในประเทศรัสเซียนะคะก็จะมีเงินพิเศษรายเดือนให้เพิ่มอีกกับสตรีท่านนั้นหรือว่าเด็กที่เกิดตรงกับวันชาติรัสเซีย12มิถุนายนก็จะมีเงินก้นถุงเล็กๆน้อยๆให้กับเด็กคนนั้นอีกด้วยจะเห็นว่าประเทศรัสเซียเนี่ยเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีการผลักดันนโยบายส่งเสริมการเกิดอย่างจริงจังแล้วก็ต่อเนื่องหนึ่งในนโยบายที่มีการศึกษาและเชื่อว่าช่วยเพิ่มอัตราเจริญพันธุ์ให้กับประเทศรัสเซียได้คือในช่วงจาก 1.3 ในปี2006เพิ่มขึ้นเป็น 1.51 ในปี2008ก็คือนโยบาย Maternity Capital หรือการให้คูปองเงินสดซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ 250,000 รูเบิลหรือประมาณ 300,000 บาทให้กับครอบครัวที่มีลูกตั้งแต่2คนขึ้นไปโดยสามารถใช้คูปองนี้ได้จนกระทั่งลูกอายุครบ25ปีสามารถนำไปแลกเป็นบริการเป็นการรักษาพยาบาลการศึกษาการฝึกงานของบุตรหรือนำไปซ่อมแซมบ้านหรือเป็นเงินออมส่วนหนึ่งให้กับมารดานอกจากนี้ก็จะมีนโยบายในการลดหย่อนภาษีให้กับครอบครัวที่มีบุตรในแต่ละประเทศก็จะแตกต่างกันไปนะคะแล้วก็มีสิทธิพิเศษอื่นๆเช่นมีการกู้เงินโดยไม่มีดอกเบี้ยการทำประกันหรือว่าให้สิทธิพิเศษในการซื้อบ้านสำหรับครอบครัวที่มีบุตรนอกจากนโยบายที่ช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงินให้กับพ่อแม่แล้วเนี่ยหลายประเทศก็ยังออกนโยบายที่พยายามเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมของการมีบุตรเช่นสิทธิพิเศษลาคลอดโดยยังคงได้รับเงินเดือนอยู่ซึ่งโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ3เดือนถึง1ปีตามแต่ละประเทศเช่นสวีเดนและเยอรมันนี่จะให้อยู่ที่47สัปดาห์หรือออสเตรเลียกับสหรัฐอเมริกานี่จะให้สิทธิลาคลอดแต่ว่าไม่ได้รับเงินเดือนซึ่งก็ยังคงเป็นประโยชน์ต่อพ่อแม่อยู่ดีเพราะว่าเป็นการประกันความมั่นคงทางการงานในระดับนึงหรืออย่างที่ฝรั่งเศสก็คือให้สิทธิลาคลอดนานถึง318สัปดาห์แต่ได้รับเงินเดือนอยู่ที่22สัปดาห์ทีนี้ข้อกังวลหนึ่งสำหรับเรื่องสิทธิลาคลอดก็คือเรื่องของความเท่าเทียมทางเพศเพราะว่าคนที่ลาคลอดส่วนใหญ่จะเป็นคุณแม่ทีนี้ในหลายๆประเทศจึงอยากที่จะผลักดันให้เกิดการพัฒนให้คุณพ่อเนี่ยได้มีสิทธิลาคลอดแล้วก็ได้ไปดูแลบุตรด้วยที่นอร์เวย์จึงให้สิทธิลาคลอดสำหรับคุณพ่อเฉพาะคุณพ่อเท่านั้นเป็นเวลา14สัปดาห์โดยไม่สามารถโอนให้กับคุณแม่ได้เพื่อที่จะไปดูแลบุตรได้โดยตรงนะคะนอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของการตารางการทำงานที่ยืดหยุ่นซึ่งจากผลการศึกษาในกลุ่มประเทศ OECD เนี่ยพบว่าตารางการทำงานที่ยืดหยุ่นหรือว่าถ้าพ่อแม่สามารถทำงานแบบไม่เต็มเวลาได้เนี่ยจะมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับอัตราเจริญพันธุ์ของประเทศนั้นๆดังนั้นในประเทศนอร์เวย์เนี่ยพ่อแม่สามารถเลือกทำงานได้ร้อยละ50 60หรือ90ของชั่วโมงทำงานปกติหรือที่เยอรมันพ่อแม่สามารถทำงาน 15-30 ชั่วโมงต่ออาทิตย์ได้นานถึง3ปีหลังจากคลอดบุตรเลยอีกนโยบายหนึ่งก็คือการบริการศูนย์ดูแลเด็กเล็กซึ่งที่สิงคโปร์เนี่ยก็จะมีการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการส่งบุตรศูนย์ดูแลเด็กเล็กทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับรายได้ของแต่ละครอบครัวซึ่งสูงสุดเนี่ยก็จะช่วยอยู่ที่700เหรียญสิงคโปร์ต่อเดือนหรืออย่างเช่นที่เดนมาร์กรัฐบาลเนี่ยจะกำหนดให้แต่ละเขตเทศบาลมีศูนย์ดูแลเด็กเล็กแล้วผู้ปกครองเนี่ยออกค่าใช้จ่ายอยู่ที่ร้อยละ 25-28 ที่เหลือรัฐบาลจะรับผิดชอบซึ่งศูนย์เด็กเล็กเนี่ยได้รับความนิยมสูงมากในประเทศเดนมาร์กคือสูงถึงร้อยละ90ถึงร้อยละ97คือนอกจากมีครอบคลุมทุกพื้นที่แล้วเนี่ยคุณภาพยังได้มาตรฐานคือมีการควบคุมมาตรฐานควบคุมคุณภาพอย่างเคร่งครัดคืออาหารกลางวันของเด็กก็จะเป็นไปตามหลักโภชนาการจำนวนผู้ดูแลเด็กกับจำนวนเด็กก็จะเป็นไปตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัดจากนโยบายตัวอย่างที่กล่าวมาเมื่อกี้นะคะคือแม้ว่าประสิทธิผลจากนโยบายที่กล่าวมาเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ชัดเจนมากนักว่าสามารถเพิ่มอัตราเจริญพันธุ์หรือเพิ่มการเกิดได้มากน้อยแค่ไหนแต่ทั้งนี้เนื่องจาก การมี

0: เนี่ยเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแล้วก็มีปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องอีกมากมายแต่จากการทบทวนนโยบายต่างๆเหล่านี้เนี่ยทำให้เข้าใจว่าในการกำหนดนโยบายส่งเสริมการเกิดจำเป็นที่จะต้องเข้าใจในแต่ละบริบทของสังคมอย่างลึกซึ้งโดยแต่ละนโยบายจำเป็นที่จะต้องมีหนึ่งคือการยอมรับจากสังคมในวงกว้างคือต้องสร้างความเข้าใจให้ตรงกันว่านโยบายส่งเสริมการเกิดนี้ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะเพิ่มขนาดของประชากรแต่ต้องการที่จะควบคุมโครงสร้างของประชากรให้อยู่ในระดับที่พอเหมาะ2คือต้องครอบคลุมและตอบโจทย์ได้ในหลายๆมิติตั้งแต่ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรการเข้าถึงบริการของเด็กเล็กความมั่นคงทางการเงินการงานของพ่อแม่และรวมไปถึงการปรับปรุงโครงสร้างของสังคมให้เอื้อต่อการสร้างครอบครัวที่มีคุณภาพเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเกิดแบบไม่มีคุณภาพเกิดขึ้นนะคะนอกจากนี้ก็ต้องเหมาะสมกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆคือนโยบายนึงได้ผลดีในสังคมนึงอาจไม่ได้ผลดีในอีกสังคมนึงเช่นนโยบายศูนย์เด็กเล็กได้ผลดีในสังคมตะวันตกแต่อาจไม่ได้ผลดีในสังคมตะวันออกเช่นที่ญี่ปุ่นเนื่องจากที่ญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับการดูแลลูกด้วยตัวเองในช่วง3ปีแรกของลูกฉะนั้นผู้หญิงจึงตัดสินใจที่จะออกจากงานเพื่อดูแลบุตรด้วยตัวเองมากกว่าที่จะใช้บริการศูนย์เด็กเล็กสุดท้ายนโยบายควรที่จะต้องเข้าใจง่ายและโปร่งใสคือทุกคนจะต้องรับทราบสิทธิพิเศษต่างๆเท่าเทียมกันอย่างทั่วถึงไม่มีเงื่อนไขใดๆซับซ้อนมากมาย
1: นโยบายในการส่งเสริมการเกิดเนี่ยอาจจะแบ่งเป็น2ประเภทหลักๆประเภทแรกก็คือเรื่องการมีอินเซนทีฟหรือมีแรงจูงใจอย่างเช่นอาจจะเคยได้ยินเบบี้โบนัสคือถ้าเกิดมีลูกปุ๊บรัฐบาลก็จะมีเงินสนับสนุนให้อันนั้นก็ถือว่าเป็นมาตรการที่เสริมสร้างแรงจูงใจทำให้คนอยากที่จะมีบุตรมากขึ้นอีกชนิดหนึ่งเนี่ยก็คือจะเป็นนโยบายที่เน้นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างสังคมคือผู้หญิงเนี่ยบางทีสมัยนี้จะเริ่มมีลูกน้อยลงเพราะว่าเขาเริ่มสนใจการงานอยากที่จะมี career path อยากมีอะไรแล้วสังคมมันไม่ได้เอื้อให้สามารถที่จะมีทั้งสองอย่างได้กลายเป็นว่าต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเราก็อาจจะปรับเปลี่ยนโครงสร้างสังคมอะไรบางอย่างเงื่อนไขทางสังคมอะไรบางอย่างทำให้ผู้หญิงสามารถเลือกที่จะมีครอบครัวได้และก็ยังมีความก้าวหน้าทางการงานได้สำหรับประเทศไทยเนี่ยอันนี้ก็ยังเป็นดีเบตอยู่อย่างแรกสุดเลยคือประเทศไทยถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราจะต้องส่งเสริมการเกิดวิธีแบบไหนที่จะเหมาะสมกับประเทศไทยมากกว่าถ้าเกิดเป็นวิธีที่ส่งให้แรงจูงใจความกังวลของคนก็คือว่ามันจะเป็นการส่งเสริมการเกิดที่ไม่มีคุณภาพหรือเปล่าอย่างเช่นแบบคนก็เลยมีลูกกันเยอะๆเพื่อที่จะได้เงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตรงนี้ก็ยังต้องมีการศึกษาว่าอะไรนโยบายประเภทไหนถึงจะเหมาะกับบริบทเมืองไทย
2: ช่วงนี้เป็นการนำเสนอบทความหัวข้อนโยบายต่อการเกิดที่ลดลงในประเทศไทยและญี่ปุ่นผู้สูงอายุและสตรีเป็นพลังของสังคมได้โดยคุณสุพรจลัดสิทธิ์นักวิจัยประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
3: ก็จะมาพูดถึงเรื่องนโยบายต่อการเกิดที่ลดลงในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นส่วนหนึ่งที่เราเลือกประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเพราะว่าเรามองเห็นว่าโครงสร้างประชากรของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมีแนวโน้มที่ไม่ต่างจากประเทศไทยแต่เขาเผชิญปัญหามายาวนานกว่าประเทศไทยตรงนี้เราจะมาดูว่านโยบายหรือมาตรการต่างๆเนี่ยที่ประเทศญี่ปุ่นเขาจัดการต่อประชากรจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างก่อนที่เราจะไปพูดถึงตรงนี้เราก็อยากจะมาดูก่อนว่าโครงสร้างของไทยกับญี่ปุ่นเป็นยังไงถ้าดูจากตัวสีขาวนะคะก็คือเป็นผู้สูงอายุตรงนี้ค่ะในปี2553เนี่ยตรงนี้ขออนุญาตใช้นิยามผู้สูงอายุของญี่ปุ่นก็คือที่65ปีคือของประเทศไทยเราเนี่ยจะใช้นิยามผู้สูงอายุที่60ปีนะคะแต่เพื่อความสะดวกในการเปรียบเทียบกันเราก็ขอใช้นิยามที่65ปีทำให้เราจะเห็นว่าในปี53ประเทศไทยเราสัดส่วนของผู้สูงอายุมีไม่ถึงร้อยละ10ซึ่งความจริงแล้วเนี่ยถ้าจากที่หลายๆคนเข้าใจนะที่นี้ก็คือว่าเราถึงร้อยละ10แล้วแต่นั่นคือนิยามที่กำหนดที่อายุ60ปีขึ้นไปนะคะถ้ามาเปรียบเทียบกับญี่ปุ่นแล้วเนี่ยในปี53เรามีสัดส่วนผู้สูงอายุ 8.7 คือไม่ถึงร้อยละ10ขณะที่ประเทศญี่ปุ่นเขาไปถึงร้อยละ23แล้วซึ่งตรงนี้คือเขาเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอดแล้วตรงนี้เขาเผชิญปัญหามาก่อนหน้าเราพอสมควรแล้วเมื่อมองคาดประมาณอีก20กว่าปีก็คือถึงปี2578สัดส่วนผู้สูงอายุของเราก็

ขึ้นเท่ากับประเทศญี่ปุ่นนะขณะนี้ก็คือที่ 22.5% ขณะที่ประเทศญี่ปุ่นก็คือก้าวกระโดดไปที่ 33.4% เช่นกันในส่วนของวัยเด็กก็ลดลงวัยทำงานลดลงจะมีในส่วนของประเทศไทยที่ว่ากระโดดขึ้นในช่วงปี53คือ 72.1 คือมันเป็นช่วงพีคของประชากรแต่ว่าหลังจากปีนี้เนี่ยก็คือว่าสัดส่วนประชากรของวัยแรงงานก็ลดลงต่อเนื่องกันมาเราจะมาดูกันว่าจากที่เราเห็นโครงสร้างประชากรของประเทศญี่ปุ่นแล้วเนี่ย

เห็นว่าอัตราเจริญพันธุ์ตรงนี้ค่ะก็คือเส้นตั้งแต่ปี03ไปจนถึง53เนี่ยมันลดลงตลอดแม้แต่ว่าข้อมูลค่าประมาณเนี่ยไปจนถึงปี83ก็อยู่ในระดับคงที่คือ 1.3 อาจจะเห็นว่าในช่วงปี13เนี่ยอัตราเจริญพันธุ์มันกระโดดขึ้นจาก03คือ 2.0 มาเป็น 2.1 ตรงนี้มันเป็นช่วงของ Second Baby Boom ก็คือว่าเบบี้บูมของญี่ปุ่นเขาก็จะมีช่วงแรกอย่างที่แสดงให้ดูนะคะคือปี90ถึงปี92เพียง3ปีเท่านั้นเองแล้วก็หลังจากนั้นลดลงมาแล้วก็กระโดดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งคือช่วง Second Baby Boom ก็คือช่วงปี13ในช่วงนี้อัตราเจริญพันธุ์ค่อยๆลดลงมาจนถึงระดับที่สังคมญี่ปุ่นให้ความสำคัญและสนใจก็คือช่วงปี32ที่เกิดคำว่า 1.57 shock ตรงนี้ก็คือว่าเป็นจุดแรกแล้วที่ว่าอัตราเจริญพันธุ์ลดต่ำลงมาถึงในระดับที่สังคมญี่ปุ่นทั้งนักประชากรหรือว่าทางสื่อสาธารณชนเริ่มให้ความสำคัญจนเกิดคำพูดคำนี้ขึ้นมาและหลังจากปีนั้นเขาก็ทำให้เกิดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการมีบุตรอย่างแท้จริงก็คือเรื่องนโยบาย The Angel Plan ตัวนี้เป็นนโยบายที่แรกๆเลยที่ส่งเสริมการมีบุตรในประเทศญี่ปุ่นโดยที่มีการพัฒนามาจนถึงปัจจุบันจนถึงปี41-47ก็ยังมีการพัฒนาอยู่โดยการมีมาตรการต่างๆที่จะสนับสนุนให้ครอบครัวญี่ปุ่นมีบุตรเพิ่มขึ้นยกตัวอย่างเช่นการขยายระยะเวลาการลาคลอดของญี่ปุ่นก็เช่นกันค่ะเขาก็มีการเพิ่มในเรื่องนี้มีเรื่องของการลดภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรรวมไปถึงเรื่องของของพ่อที่ว่าสามารถลาที่จะเลี้ยงดูบุตรได้ตรงนี้ญี่ปุ่นก็มีเช่นกันก็คือว่ามาตรการต่างๆเหล่านี้ญี่ปุ่นพยายามที่จะส่งเสริมให้ครอบครัวญี่ปุ่นเนี่ยมีบุตรเพิ่มขึ้นแต่จนถึงณปัจจุบันเราก็จะเห็นว่าอัตราเจริญพันธุ์ก็คือยังลดต่ำลงอยู่ในส่วนของ The Angel Plan เนี่ยเขามีการพัฒนาจนไปถึง The New Angel Plan ตัว The New Angel Plan เนี่ยเขาจะพูดถึงเรื่องของการนอกจากการสนับสนุนให้ครอบครัวมีบุตรแล้วก็ยังพูดถึงเรื่องของการส่งเสริมให้ผู้หญิงสามารถทำงานนอกบ้านด้วยและเลี้ยงดูบุตรไปด้วยโดยการส่งเสริมให้มีสถานรับเลี้ยงเด็กเพิ่มขึ้นทั้งใกล้บ้านและใกล้ที่ทำงานตรงนี้จุดหนึ่งที่สังคมญี่ปุ่นเขาเริ่มเห็นความสำคัญของสตรีในการทำงานนอกบ้านว่าจะเข้ามาช่วยในส่วนของกำลังแรงงานที่ลดลงนะคะโดยที่ในปี2528เนี่ยก็คือจะมีกฎหมายว่าด้วยการจ้างงานที่เท่าเทียมกฎหมายนี้จะพูดถึงในเรื่องของการให้สิทธิหรือโอกาสผู้หญิงสามารถเข้ามาทำงานได้เพิ่มมากขึ้นจากแต่เดิมคือแต่เดิมเนี่ยประเทศญี่ปุ่นเขาจะมีก่อนหน้านู้นตั้งแต่เริ่มแรกนะคะก็จะมีพูดถึงเรื่องของการห้ามผู้หญิงทำงานล่วงเวลาเกิน2ชั่วโมงหรือห้ามทำงานกลางคืนตรงนี้มันเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งเป็นเหตุผลอย่างหนึ่งที่ทำให้องค์กรหน่วยงานในการจ้างงานเลือกที่จะรับงานรับคนทำงานที่เป็นผู้ชายมากกว่าเพราะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพมากกว่าตรงนี้หลังจากอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าสังคมญี่ปุ่นนะคะก็คือเป็นสังคมที่ว่าผู้ชายเป็นเรียกว่าผู้ชายเป็นกำลังสำคัญของครอบครัวแบบนั้นแล้วเขาก็จะมองว่าผู้หญิงเนี่ยถ้าแต่งงานมีลูกแล้วก็คือควรที่จะอยู่บ้านเลี้ยงดูบุตรแต่เนื่องด้วยว่าอัตราเจริญพันธุ์ที่ต่ำลงจากที่ว่าเกิดเหตุการณ์ต่างๆที่สังคมญี่ปุ่นเขาให้ความสำคัญแม้กระทั่งที่ว่าเกิด 1.57 ช็อคตรงนี้แล้วเขาก็มองว่ากำลังแรงงานเนี่ยมันลดลงแล้วสตรีควรที่จะเข้ามามีบทบาทเพิ่มขึ้นในกำลังแรงงานจึงเกิดกฎหมายต่างๆมาตรการต่างๆเข้ามาจัดการตรงนี้ไม่เพียงแค่ตรงนี้นะคะก็คือว่ายังมีเรื่องของการให้ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้ามามีบทบาทเพิ่มขึ้นด้วยโดยที่ไม่ได้มองเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาแต่ญี่ปุ่นเขามองมาตั้งแต่ปี2514ขณะที่ประเทศไทยเราปี2513เรามีนโยบายประชากรเพื่อที่จะลดอัตราเพิ่มประชากรตอนนั้นคือเราต้องการที่จะลดอัตราเพิ่มประชากรเรามองอยู่ตรงจุดนั้นขณะที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาเผชิญปัญหาตรงนี้มาก่อนเราแล้วเพราะฉะนั้นเขามองไปแล้วว่ากำลังวัยแรงงานเนี่ยมันจะลดลงดังนั้นเขาก็เลยมองว่าส่วนที่จะมาเพิ่มเนี่ยณตอนนั้นเขายังไม่ได้มองเรื่องกำลังสตรีเข้ามาสู่กำลังแรงงานแต่เขามองไปที่ผู้สูงอายุว่าควรจะขยายระยะเวลาในการทำงานให้มากขึ้นก็คือว่าในช่วงนั้นเนี่ยของทางภาคเอกชนผู้สูงอายุของญี่ปุ่นเนี่ยก็คือจะทำงานถึงแค่ 5-5 ปีเท่านั้นการออกกฎหมายนี้เข้ามาไม่ใช่เป็นการบังคับแต่เป็นการขอความร่วมมือแล้วก็มีการออกมาตรการต่างเนื่องมาแล้วก็มีการพัฒนามาจนถึงปัจจุบันคือเมื่อปี55ที่ผ่านมานะคะก็มีการบอกว่าให้องค์กรเอกชนหรือว่าหน่วยงานต่างๆสา

0: ารถขยายอายุเวลาการทำงานของผู้สูงอายุให้ถึง65ปีได้กว่าจะมาถึงตรงนี้ได้ญี่ปุ่นเขาเริ่มมาตั้งแต่ปี14จากอายุเกษียณการทำงานที่55เขาขยายมาเป็น60 61มาเป็น65ตรงนี้คือใช้ระยะเวลาที่ยาวนานมากแต่ก็มีมาตรการต่างๆเข้ามาจัดการตรงนี้ไทยเราเนี่ยคือที่เห็นหลักๆเนี่ยค่ะเป็นนโยบายที่เกี่ยวข้องกับประชากรเนี่ยก็อย่างที่ภาพกันตั้งแต่ช่วงแรกนะคะเรามีนโยบายประชากรเป้าหมายเราเนี่ยต้องการลดอัตราเพิ่มประชากรตรงนี้ค่ะในช่วงแรกมันมีถึงสูงถึงอัตราเพิ่ม 2.7% ต่อปีนะคะเราทำสำเร็จจากการที่เรามีมาตรการวางแผนครอบครัวโดยสมัครใจตรงนี้ค่ะลดลงมาจนถึงแผนพัฒนาฉบับที่7ฉบับที่7เนี่ยเป็นฉบับที่เราเริ่มหยุดในการพูดถึงเรื่องการลดอัตราเพิ่มประชากรแล้วเรากลับมาพูดใหม่อีกครั้งนึงในฉบับที่8แต่เป็นการพูดเพื่อที่จะให้คงอัตราเจริญพันธุ์ให้อยู่ในระดับทดแทนตรงนี้นะคะถ้าดูจากสถานการณ์จากอดีตถึงปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่าเราไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องของการนโยบายส่งเสริมการมีบุตรเหมือนกับประเทศญี่ปุ่นแต่ว่าส่วนหนึ่งเราสามารถศึกษาได้ว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขามีนโยบายส่งเสริมการมีบุตรมาตั้งแต่ปี38จนถึงปัจจุบัน TFR ของเขาอัตราเจริญพันธุ์เขาก็ยังไม่เพิ่มสูงขึ้นถ้าอย่างนั้นเราจะอาจจะดูนโยบายอื่นที่เขาเข้ามาจัดการก็คือในเรื่องของการเพิ่มกำลังแรงงานในกลุ่มของสตรีแล้วก็กลุ่มผู้สูงอายุนะคะในของประเทศไทยเราเนี่ยก็ถ้าจะพูดถึงในเรื่องของการทำงานในของกลุ่มผู้สูงอายุเรามีการขยายอายุการทำงานในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานักประชากรไทยก็มีการพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็จริงๆแล้วณปัจจุบันนี้อาชีพบางอาชีพที่ต้องใช้ทักษะใช้ความรู้พิเศษสามารถขยายอายุการทำงานได้ไปถึง65ถึง70ปีตรงนี้มันก็ยังมีอยู่แต่เราอาจจะต้องทำให้จริงจังเหมือนอย่างที่นโยบายที่ประเทศญี่ปุ่นเขามีการเพิ่มมาตรการต่างๆเข้ามาจัดการตรงนี้ให้เป็นจริงเป็นจังขึ้นก็เชื่อว่าในอนาคตเราก็คงจะไปถึงจุดนั้นน่ะนะคะถ้าเราจะศึกษาประสบการณ์ของญี่ปุ่นเนี่ยค่ะเรื่องการเอากำลังสตรีเพิ่มเข้ามาเนี่ยตรงนี้มองว่าเราอาจจะได้เปรียบมากกว่าญี่ปุ่นตรงที่ว่าระดับการศึกษาของเราชายไทยกับหญิงไทยไม่แตกต่างกันนักแต่ของประเทศญี่ปุ่นระดับการศึกษาของผู้หญิงเขาในระดับถ้าพูดถึงในระดับการศึกษาในระดับขั้นสูงนะคะของผู้หญิงจะน้อยกว่าผู้ชายมากตรงนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การเข้าสู่กำลังแรงงานของผู้หญิงญี่ปุ่นเนี่ยมีน้อยลงสำหรับประเทศไทยเราในเมื่อระดับการศึกษาของหญิงไทยกับชายไทยเราไม่แตกต่างกันมากนักแต่ว่าการมีส่วนร่วมในกำลังแรงงานของประเทศเราเนี่ยผู้หญิงก็ยังมีน้อยกว่าผู้ชายเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นอะไรที่น่าสนใจว่าเราจะต้องเข้าไปจัดการในเรื่องของความเท่าเทียมหรือการให้โอกาสเพิ่มโอกาสให้ผู้หญิงเข้ามามีบทบาทในการทำงานได้เท่าเทียมกับผู้ชายค่ะ
1: ขอเกริ่นถึงประเทศญี่ปุ่นก่อนเนาะว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาเข้าสู่เขาเผชิญกับปัญหาภาวะโครงสร้างการเปลี่ยนแปลงทางประชากรมาก่อนประเทศไทยเราหลายปีแล้วและตรงนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นที่ว่าเราควรจะศึกษาประเทศญี่ปุ่นซึ่งประเทศไทยเราณตอนนี้ก็คือมีโครงสร้างทางประชากรเนี่ยเปลี่ยนแปลงคล้ายกับของเขาเพียงแต่ว่าของเขาเนี่ยมีปัญหาภาระที่มากกว่าประเทศไทยเราเยอะกว่านะคะตรงนี้ค่ะก็เลยเป็นจุดที่เราควรจะศึกษาประเทศของเขามาดูว่าเป็นยังไง
2: ต่อไปเป็นการนำเสนอบทความในหัวข้อสถานเลี้ยงเด็กช่วยให้คนมีบุตรมากขึ้นจริงหรือโดยดร.จงจิตฤทธิรงค์อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
3: สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันนะคะทำให้ทั้งพ่อและแม่เนี่ยต้องออกไปทำงานนอกบ้านโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยมีบทบาทสำคัญในการสร้างฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวแล้วก็อีกทั้งยังมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการอยู่อาศัยจากครอบครัวขยายนะคะกลายมาเป็นครอบครัวที่มีขนาดเล็กลงจากเดิมที่มีพ่อแม่ปู่ย่าตายายอยู่ที่บ้านนะคะคอยช่วยดูแลบุตรหลานให้จนตอนนี้ก็ไม่มีผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลบุตรนะคะแล้วก็ยังมีงานวิจัยที่พบว่าการที่ไม่มีผู้ดูแลบุตรเนี่ยส่งผลต่อการตัดสินใจมีบุตรค่ะดังนั้นวัตถุประสงค์ของบทความนี้นะคะคือเพื่อทดสอบสมมติฐานที่ว่าถ้ามีสถานเลี้ยงเด็กหรือระบบที่ช่วยดูแลเด็กที่ดีและมีมาตรฐานแล้วและมีค่าใช้จ่ายไม่สูงเกินไปในประเทศไทยจะช่วยลดภาระการเลี้ยงดูบุตรและทำให้คนมีบุตรมากขึ้นจริงหรือเปล่านะคะโดยการศึกษาแบ่งออกเป็น2 ส่วนค่ะส่วนแรกคือการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานเลี้ยงเด็กในปัจจุบันและส่วนที่2คือศึกษาความคิดเห็นของผู้หญิงที่ต้องการมีบุตรและแม่ที่มีบุตรปฐมวัยนะคะ 0-6 ปีเกี่ยวกับภาระการเลี้ยงดูบุตรและการใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กค่ะสำหรับปัจจุบันนะคะ ประเทศไทยมีประเภทของสถานเลี้ยงเด็กแบ่งออกเป็น3รูปแบบนะคะรูปแบบแรกคือรูปแบบบริการเลี้ยงเด็กกลางวันในครอบครัวนะคะให้บริการเลี้ยงดูเด็กแบบไม่เป็นทางการที่จัดขึ้นที่บ้านของผู้รับเลี้ยงเด็กอาจเป็นคนในชุมชนหรือคนที่รู้จักคุ้นเคยกันนะคะค่าบริการไม่แพงมากนัก2คือศูนย์รับเลี้ยงเด็กกลางวันค่ะรับเลี้ยงเด็กอายุ 2-6 ปีขนาดของศูนย์ขึ้นอยู่กับจำนวนเด็กซึ่งมีขนาดตั้งแต่5คนขึ้นไปช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ที่ไม่สามารถเลี้ยงดูเด็กได้เพราะต้องออกไปทำงานนอกบ้านและ3คือการสอนระดับก่อนประถมศึกษาแบ่งออกเป็น2ระบบนะคะระบบแรกคือระบบโรงเรียนคือชั้นเตรียมอนุบาลและชั้นอนุบาลค่ะอีกแบบนึงคือแบบที่ไม่อยู่ในระบบโรงเรียนหรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กช่วยเตรียมความพร้อมด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมสติปัญญาบุคลิกภาพและจริยธรรมให้แก่เด็กก่อนเข้าเรียนในระดับประถมศึกษาค่ะในปี2556นะคะพบว่ามีจำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 19,820 แห่งและมีครูผู้ดูแลเด็กจำนวน 19,600 คนและมีผู้ดูแลเด็ก 33,550 คนซึ่งมากกว่า 90% ของสถานเลี้ยงเด็กในประเทศไทยอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยค่ะสัดส่วนของครูพี่เลี้ยงต่อเด็กนะคะปัจจุบันเท่ากับ1:48ค่ะจะเห็นว่าครู1ท่านเนี่ยจะต้องดูแลเด็กจำนวนมากซึ่งมีจำนวนมากสูงกว่าที่คณะกรรมการการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยตั้งไว้ที่1:20ค่ะนอกจากนี้อัตราค่าบริการยังแปรผันไปตามคุณภาพของการบริการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะคะสำหรับมาตรฐานและคุณภาพของสถานเลี้ยงเด็กสำหรับวิธีการศึกษาจะเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อสอบถามภาระและการวางแผนในการเลี้ยงดูบุตรความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานเลี้ยงเด็กค่ะโดยแบ่งแนวคำถามออกเป็น3แบบและถามใน3กลุ่มประชากรนะคะคือกลุ่มแรกเป็นผู้ที่สมรสแล้วและยังไม่มีบุตรค่ะสอบถามกรณีศึกษา2กรณีโดยถามว่าท่านคิดว่าถ้ามีสถานเลี้ยงเด็กที่มีมาตรฐานจะช่วยลดภาระในการเลี้ยงดูบุตรจนทำให้ตัดสินใจมีบุตรได้เร็วขึ้นหรือไม่และแบบที่2คือผู้ที่มีบุตรและไม่ใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กจำนวน2กรณีแบบที่3ผู้ที่มีบุตรและใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กจำนวน2กรณีเช่นกันโดยสอบถามว่าท่านคิดว่าสถานเลี้ยงเด็กที่มีมาตรฐานจะช่วยลดภาระในการเลี้ยงดูบุตรจนทำให้ตัดสินใจมีบุตรได้มากขึ้นหรือไม่นะคะสำหรับลักษณะทางประชากรนะคะเป็นผู้หญิงทั้งหมดนะคะโดยมีอายุตั้งแต่29ถึง37ปีค่ะระยะเวลาสมรสอยู่ระหว่าง1ถึง7ปีโดยกลุ่มที่มีบุตรแล้วนี่มีบุตรจำนวน1ถึง2คนค่ะโดยอายุบุตรก็คือประมาณ3เดือนนะคะจนถึงประมาณ5ปีค่ะสำหรับการศึกษาเป็นระดับปริญญาตรีขึ้นไปนะคะผู้ที่พักอาศัยอยู่ด้วยในกลุ่มของผู้ที่สมรสแล้วแต่ยังไม่มีบุตรนะคะคืออยู่กันกับคู่สมรสเพียง2คนแล้วก็ทำงานประจำนะคะส่วนกลุ่มที่มีบุตรและไม่ได้ใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กนะคะคือจะพักอยู่กับคู่สมรสบุตรแล้วก็พ่อแม่ของคู่สมรสค่ะท่านนี้นะคะก็จะทำงานเป็นพนักงานบริษัทส่วนอีกท่านหนึ่งที่อยู่กับคู่สมรสและบุตรด้วยการเพียง3คนนะคะก็จะไม่ได้ทำงานค่ะส่วนกลุ่มสุดท้ายนะคะผู้ที่มีบุตรและใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กค่ะเป็นกลุ่มที่อยู่กับคู่สมรสและบุตรเท่านั้นค่ะท่านหนึ่งมีเป็นเจ้าของกิจการและอีกท่านหนึ่งเป็นพนักงานรัฐค่ะค่ะหมายเหตุนะคะคือกรณีตัวอย่างที่ศึกษานี้นะคะไม่ได้เป็นตัวแทนของกลุ่มประชากรใดๆนะคะเพียงแต่เป็นการสังเกตเป็นการศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มประชากรที่น่าจะไปใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กค่ะกลุ่มแรกนะคะผู้ที่สมรสแล้วแต่ยังไม่มีบุตรกรณีศึกษากล่าวว่าการมีบุตรจะทำให้มีความสุขเพราะบุตรเป็นส่วนเติมเต็มของครอบครัวหรือเป็นโซ่ทองคล้องใจค่ะแล้วก็บอกว่าการที่มีบุตรนั้นยังเป็นภาระที่มีผลกระทบกับการทำงานทั้งสองท่านเนี่ยได้วางแผนเรื่องค่าใช้จ่ายเพื่อดูแลบุตรแล้วแต่ว่าชะลอการมีบุตรออกไปเนื่องจากมีภาระงานมากและขาดผู้ดูแลบุตรที่ไว้ใจได้รวมทั้งยังคาดหวังให้พ่อแม่หรือญาติพี่น้องนะคะมาเลี้ยงดูบุตรให้แต่ปัจจุบันนี้ยังรอท่านเกษียณและยายมาอยู่ด้วยกันนะคะกลุ่มที่2คือกลุ่มที่มีบุตรและไม่ใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กทั้งคู่เนี่ยได้เตรียมความพร้อมด้านการเงินไว้แล้วแต่ว่าไม่มีผู้ดูแลบุตรทำให้พ่อหรือแม่ท่านใดท่านหนึ่งนะคะจะต้องหยุดทำงานเพื่อดูแลบุตรและเมื่อสอบถามเกี่ยวกับเลี้ยงเด็กผู้ปกครองท่านหนึ่งกล่าวว่าสถานเลี้ยงเด็กควรคำนึงถึงความปลอดภัยของบุตรความสะอาดและการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กและคิดว่าสถานเลี้ยงเด็กคุณภาพดีจะมีราคาแพงค่ะท่านกล่าวว่าถ้ามีสถานเลี้ยงเด็กที่มีมาตรฐานให้บริการดีอยู่ใกล้บ้านก็จะไม่ใช้บริการค่ะเนื่องจากกังวลว่าพี่เลี้ยงเด็กอาจจะทำร้ายบุตรเพราะอารมณ์โกรธที่ต้องดูแลเด็กจำนวนมาก และคิดว่าพี่เลี้ยงเด็กจะไม่รักและดูแลเด็กได้ดีเหมือนกับพ่อแม่หรือญาติแต่อาจจะใช้บริการตอนที่บุตรเข้าเรียนชั้นอนุบาลโดยที่อัตราค่าบริการจะต้องไม่สูงเกินไปเพื่อเสริมพัฒนาการของลูกค่ะจะสังเกตว่าทั้ง2กลุ่มนะคะกลุ่มที่ยังไม่มีบุตรและมีบุตรในกลุ่มนี้นะคะคือไม่คิดว่าสถานเลี้ยงเด็กเนี่ยจะเป็นการตอบปัญหาของการที่ไม่มีผู้ดูแลบุตรได้ค่ะอันนี้ก็อาจจะสะท้อนให้เห็นถึงภาพลักษณ์ของสถานเลี้ยงเด็กในปัจจุบันนะคะค่ะสำหรับกลุ่มที่3คือกลุ่มที่มีบุตรใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กนะคะทั้ง2ท่านเนี่ยมีบุตรทันทีหลังจากสมรสแล้วก็ใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กใกล้บ้านโดยทั้ง2ท่านเนี่ยได้ศึกษาสถานเลี้ยงเด็กมาหลายแห่งก่อนที่จะมาตัดสินใจใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กแห่งนี้ท่านหนึ่งกล่าวว่าสถานเลี้ยงเด็กที่มีคุณภาพจะช่วยลดภาระการเลี้ยงบุตรได้เพราะจะทำให้ตัวเนี้ยสามารถไปทำงานประจำได้อย่างสบายใจค่ะส่วนอีกท่านกล่าวว่าการให้บุตรเข้าศูนย์เด็กๆจะช่วยให้บุตรได้เรียนรู้การเข้าสังคมกับเพื่อนและมีกิจกรรมต่างๆที่ทำให้เด็กมีพัฒนาการรอบด้านค่ะค่ะขอสรุปสั้นๆนะคะผู้ดูแลบุตรนะคะยังคงเป็นปัจจัยหนึ่งนะคะต่อการตัดสินใจมีบุตรเนื่องจากว่าผู้สมรสเนี่ยอาจจะเลื่อนการมีบุตรออกไปเนื่องจากไม่มีผู้ดูแลบุตรเมื่อคู่สมรสเลื่อนอายุการมีบุตรออกไปจะทำให้ส่งผลต่อสุขภาพของแม่และเด็กที่ระหว่างตั้งครรภ์นะคะส่วนปัจจัยทางเศรษฐกิจของครอบครัวก็ยังคงเป็นปัจจัยหลักในการตัดสินใจมีบุตรอยู่ดีนะคะสถานเลี้ยงเด็กเนี่ยจะทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลเด็กในกรณีที่พ่อแม่ไม่มีคนดูแลแล้วก็จะทำให้พ่อแม่เนี่ยออกไปทำงานนอกบ้านได้ดังนั้นจึงจะส่งผลให้เศรษฐกิจของครอบครัวเนี่ยดีขึ้นฉะนั้นสรุปว่าสถานเลี้ยงเด็กก็น่าจะเป็นปัจจัยทางอ้อมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจมีบุตรอย่างน้อยก็เลื่อนให้มีบุตรได้เร็วขึ้นสำหรับในกลุ่มที่พร้อมจะมีบุตรแล้วค่ะ
4: อย่างปัจจุบันนี้เราก็ทราบแล้วว่ามีเด็กที่เกิดน้อยลงฉะนั้นเด็กที่เกิดมาเนี่ยควรจะเติบโตมาในสังคมที่มีคุณภาพพ่อแม่ก็อยากจะมีบุตรคือไม่คนที่สมรสกันเนี่ยก็อยากจะมีโซ่ทองคล้องใจนะคะก็แต่ว่าปัญหาอยู่ที่ว่าไม่มีผู้ดูแลบุตรก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากจะส่งเสริมให้มีการปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานของสถานเลี้ยงเด็กอะค่ะอย่างแรกคือที่ผู้ปกครองกังวลเนี่ยคือเรื่องความปลอดภัยของบุตรนะคะจะต้องแน่ใจว่าพี่เลี้ยงเด็กเนี่ยค่ะหรือครูพี่เลี้ยงเด็กจะรักแล้วก็เอาใจใส่เหมือนอย่างที่พ่อแม่เขารักลูกของตนเองนะคะแล้วก็ในเรื่องของความปลอดภัยในสถานเลี้ยงเด็กความสะอาดการส่งเสริมพัฒนาการของลูกมีพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยก็ยังจะอยากให้ลูกของตัวนี้มีพัฒนาการที่ดีถ้าสถานเลี้ยงเด็กช่วยเหลือในจุดนี้ได้เนี่ยก็จะทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองมั่นใจใช้บริการค่ะ
2: และบทความสุดท้ายของประเด็นนโยบายเป็นบทความหัวข้อกฎหมายที่ผูกพันรัฐไทยและการเกิดของมนุษย์ในสถานะของปัจจัยสร้างความมั่นคงเชิงประชากรและสังคมโดยรองศาสตราจารย์ดร.พันทิพย์กาญจนจิตราสายสุนทรอาจารย์ประจำภาควิชากฎหมายระหว่างประเทศคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

0: ทรัพยากรมนุษย์นี่นะครับเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของชาตินะครับดังนั้นเนี่ยการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์เนี่ยจึงต้องมีนโยบายนะครับที่ชัดเจนแล้วก็ติดตามการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรนะครับอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่ว่าจะได้มีแนวทางที่จะให้มีจำนวนประชากรในขณะที่พอเหมาะในกลุ่มอายุต่างๆนะครับที่เหมาะสมด้วยนะครับเพราะหากว่าเราปล่อยไปอย่างชนิดที่ไม่มีการควบคุมนะครับก็จะเกิดเป็นปัญหาขึ้นมาได้มากๆเราเคยมีปัญหาการเกิดนะครับที่มากเกินไปนะครับเราเคยมีในขณะนี้นะครับปัญหาเนี้ยการเกิดน้อยลงแต่ว่าอัตราตายของประชาชนเนี้ยนะครับลดลงก็ทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีจำนวนมากแล้วก็ทำให้คนที่อยู่ในวัยแรงงานขนาดนี้ลดลงเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเปลี่ยนแปลงต่างๆเหล่านี้มันจะส่งผลไปที่สังคมและเศรษฐกิจนะครับอย่างมากการที่จะติดตามนะครับให้ใกล้ชิดเพื่อที่จะออกเป็นนโยบายในการที่จะปรับฐานของประชากรให้เหมาะสมเนี่ยนะครับในประชากรกลุ่มต่างๆเนี่ยจึงมีความสำคัญมากทั้งหมดนี้จำเป็นจะต้องมีการวิจัยจำเป็นต้องมีการศึกษาหาความรู้เพื่อที่จะเอานำความรู้นั้นเป็นข้อเท็จจริงเอามาเป็นกำหนดนโยบายเราจะลดอัตราการเกิดได้อย่างไรนะครับเราจะทำอย่างไรที่จะทำให้การเกิดมีคุณภาพเราจะทำอย่างไรที่จะทำให้ประชากรที่เกิดน้อยลงนั่นนะเป็นประชากรที่มีคุณภาพนะครับเราจะให้การศึกษาเขาอย่างไรนะครับเราจะอบรมเลี้ยงดูเขาอย่างไรสังคมจะช่วยอย่างไรเราจะดูแลผู้สูงอายุอย่างไรนะฮะเราจะดูแลคนพิการนะครับคนชายขอบต่างๆได้อย่างไรนะครับทั้งหมดต่างๆเหล่านี้มันร่วมผลไปสู่เศรษฐกิจและสังคมของชาติทั้งนั้นเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเรามากและการเปลี่ยนแปลงของประชากรก็เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานะครับอาทิเช่นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของการแต่งงานการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของการมีบุตรนะครับก็ทำให้จำนวนประชากรเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปได้ดังนั้นเนี่ยนะครับสถาบันวิจัยประชากรและสังคมเนี่ยนะครับจึงมีความสำคัญมากครับที่จะเป็นสถาบันที่คอยติดตามนะครับสร้างงานวิจัยก็คอยที่จะมีนโยบายผันไปเป็นนโยบายของชาตินะครับที่ชัดเจนว่าเราจะเข้มตรงไหนนะฮะจะผ่อนตรงไหนนะฮะทำยังไงที่จะทำให้จำนวนประชากรเนี่ยพอเหมาะที่สุดที่จะทำให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนครับ
1: ในครั้งหน้าพบกับการเสนอบทความในหัวข้อครอบครัวกับการตั้งครรภ์และทัศนคติเกี่ยวกับการแต่งงานและการมีบุตรโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านประชากรศาสตร์ติดตามชมได้ในตอนต่อไปท่านผู้ชมสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์หมายเลข024410201-4หรือทางเว็บไซต์ www.iphr.mahidol.ac.th

เราจะมาดูกันว่าเราจะให้อะไรกับกระต่ายกินได้บ้างกระต่ายกินเฉพาะแครอทจริงๆหรือเปล่านะคะเมื่อเราได้ลูกกระต่ายมาเลี้ยงนะคะหรือว่าเป็นลักษณะของกระต่ายกำพร้าที่คลอดออกมาแล้วแม่ไม่ดูแลนะคะเราจะมีวิธีในการดูแลยังไงนะคะเราดูง่ายๆค่ะกระต่ายเป็นลักษณะของตัวกระต่ายตัวเล็กๆนะคะสามารถถือได้อยู่ในกำมือของเราเองกระต่ายมีลักษณะของหูที่มีขนาดเล็กฟันที่มีซี่เล็กๆที่มีสีชมพูพวกนี้นะคะจัดอยู่ว่าเป็นกระต่ายเด็กจะหย่านมที่อายุประมาณ2เดือนนะคะเพราะฉะนั้นกระต่ายเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเราจึงแนะนำให้มีการป้อนนมเสริมสำหรับกระต่ายในกลุ่มนี้ค่ะได้ตั้งแต่นมลูกสุนัขนมลูกแมวนะคะหรือนมแพะก็ได้ทั้งนี้เราจะดูว่ากระต่ายได้นมเพียงพอไหมเราให้สังเกตที่ผิวหนังของลูกกระต่ายค่ะผิวหนังจะต้องมีการเต่งตึงกระเพาะจะต้องขยายใหญ่เต็มในช่องท้องนะคะปริมาณของการป้อนจะขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวของลูกกระต่ายประมาณ 10% ของน้ำหนักตัวในหน่วยที่เป็นกรัมนะคะนมที่ไม่ควรเลือกใช้นะคะได้แก่นมวัวและนมเปรี้ยวนะคะเนื่องจากว่ากระต่ายเองไม่สามารถที่จะย่อยนมกลุ่มนี้ได้ส่วนนมเปรี้ยวนะคะอาจจะมีส่วนประกอบของน้ำตาลกระต่ายไม่สามารถย่อยน้ำตาลได้เช่นกันมักจะทำให้กระต่ายท้องอืดและท้องเสียตามมาได้นะคะในลูกกระต่ายวัยตั้งแต่ประมาณ2เดือนขึ้นไปนะคะเราจะมีการให้กลุ่มของตัวหญ้าแห้งอัลฟาฟาเป็นหลักนะคะอัลฟาฟาก็คือสายพันธุ์หนึ่งของหญ้านะคะที่เป็นอาหารหลักของกระต่ายสามารถใช้ได้ไปจนถึงอายุ1ปีเราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือลดปริมาณของหญ้าอัลฟาฟาลงเนื่องจากหญ้าอัลฟาฟาเป็นหญ้าที่มีโปรตีนและมีแคลเซียมสูงเหมาะกับการเจริญเติบโตของกระต่ายหากเราให้กินอัลฟาฟาไปตลอดชีวิตอาจจะทำให้กระต่ายเกิดนิ่วในทางเดินปัสสาวะเกิดขึ้นได้นะคะเมื่อกระต่ายอายุประมาณ 5-6 เดือนเราอาจจะต้องมีการเสริมกลุ่มของหญ้ากลุ่มอื่นเข้ามาโดยเวลาที่เรามีการปรับเปลี่ยนชนิดของหญ้านะคะไม่ว่าจะเป็นการเสริมกลุ่มของตัวทิโมธีเข้ามานะคะหรืออาจจะเป็นในกลุ่มของหญ้าโอ๊ตนะคะซึ่งหญ้าโอ๊ตจะมีความหนาของเส้นใยที่ค่อนข้างสูงนะคะจะสามารถรับฟันได้ค่อนข้างดีหรืออาจจะเป็นหญ้าในกลุ่มของตัวออชาร์ดนะคะออชาร์ดจะมีลักษณะของใบที่ค่อนข้างเป็นเส้นยาวมีความนุ่มนะคะเวลาที่เราจะมีการปรับเปลี่ยนเราจะค่อยๆที่จะมีการเพิ่มเติมเข้าไปนะคะโดยที่เราไม่ควรที่จะเปลี่ยนชนิดของหญ้าเฉียบพลันอาจจะส่งผลทำให้การย่อยของตัวแบคทีเรียที่อยู่ในทางเดินอาหารทำงานผิดปกติได้ผักบุ้งกวางตุ้งหรือแตงกวานะคะจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ไม่ควรให้กระต่ายกินนะคะเนื่องจากว่าแบคทีเรียต่างๆที่อยู่ในลำไส้ส่วนท้ายไม่สามารถที่จะย่อยสารอาหารในกลุ่มพวกนี้ได้อาจจะทำให้เกิดปัญหาของการท้องเสียขึ้นมาได้นะคะสามารถถึงแก่ชีวิตได้ค่ะแครอทเราสามารถให้ได้แต่ให้เป็นเพียงแค่ขนมหรือกระตุ้นของความอยากอาหารเท่านั้นเองนะคะโดยที่ให้ในปริมาณที่เพียงเล็กน้อยและอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องให้ทุกวันและยังมีเรื่องราวของกระต่ายที่น่ารู้อีกมากมายโปรดติดตามตอนต่อไปค่ะ

แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยนนทรีบ้านต้นไม้ประจำจังหวัดนนทบุรีนนทรีบ้านเป็นไม้ต้นเดิมมีถิ่นกำเนิดอยู่ในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเมืองไทยมีชื่อพื้นเมืองอื่นด้วยกระถินป่าแต่จังหวัดตราดเรียกกระถินแดงและที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเรียกสารเงินแต่โดยทั่วไปเรียกนนทรีต้นนนทรีเป็นไม้ผลัดใบสูง 8-15 เมตรแต่อาจสูงได้ถึง25เมตรเรือนยอดรูปร่มลำต้นค่อนข้างตรงเปลือกสีเทาตามกิ่งอ่อนมีขนสีน้ำตาลแต่กิ่งแก่มีผิวเกลี้ยงเรียบหรือแตกเป็นสะเก็ดเล็กๆใบเป็นใบประกอบแบบขนนก2ชั้นออกเวียนสลับทีตามปลายกิ่งช่อย่อยมีใบย่อย 10-22 คู่รูปไข่แก้มขอบขนานปลายมนหรือเว้าตื้นๆโคนเบี้ยวกว้าง 5-7 มิลลิเมตรยาว 1.2-1.8 เซนติเมตรต้นนนทรีบ้านออกดอกระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมดอกสีเหลืองมีกลิ่นหอมออกเป็นช่อตั้งขนาดใหญ่ที่ปลายกิ่งมีกลีบเลี้ยง5กลีบด้านนอกมีขนกลีบดอก5กลีบรูปไข่กลับเมื่อบานมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ1เซนติเมตรเกสรตัวผู้10อันออกผลระหว่างเดือนเมษายนถึงมิถุนายนผลเป็นฝักแบนคล้ายหอกรูปรีปลายและโคนสอบแหลมกว้าง 2-2.5 เซนติเมตรยาว 5-12 เซนติเมตรสีน้ำตาลอมม่วงเมื่อแก่จัดเป็นสีน้ำตาลดำมีเมล็ด 1-4 เมล็ดเรียงตามความยาวของฝักขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ดประโยชน์ของต้นนนทรีคือเนื้อไม้ใช้ก่อสร้างทำกระดานปูพื้นเพดานฝาบ้านเครื่องเรือนคันไถพันท้ายปืนและรางปืนเปลือกมีรสฝาดใช้เป็นยาขับโลหิตยาขับลมและแก้ท้องร่วงเปลือกสีน้ำตาลอมเหลืองนำมาต้มใช้ย้อมผ้า

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: คะตามอำเภออาจารย์ของเรามินพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านปางแดงในอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะอาหารตามอำเภออาจารย์ของเราวันนี้นะคะจะเป็นเมนูจากชนเผ่าดาราอั้งค่ะซึ่งวัตถุดิบนั้นเราก็ต้องเข้าไปหากันในป่านะคะตอนนี้กำลังตามแม่คองกับพี่รอดไปหานี่เดี๋ยววันนี้แม่พาน้องไปหาวัตถุดิบกัน
1: ตรงไหนจึ๊กจะอยู่ในป่าค่ะไปที่ห้วยฮกอาหารทุกอย่างที่อยู่ในป่าเขาก็จะเก็บมาเอามาแกง
0: อย่างแรกแม่บอกต้องหาจึกจึกนี่เป็นยังไงเดี๋ยวแม่พาน้องไปดูหน่อย
1: เจ้า

0: เมื่อกี้ทางที่เราผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นสวนที่ชาวบ้านเขาปลูกเอาไว้ก็จะมีพวกลิ้นจี่เงาะลำไยอะไรอย่างนี้นะคะแต่ตอนนี้ที่เราเข้ามาเนี่ยก็คือตรงนี้เริ่มเป็นป่ารกๆแล้วค่ะโอ้แม่ฟันแล้วโอ้แม่โอ้โอ้ล้มต้นเลยค่ะกล้วยป่าแม่บอกเดินหาต้นจึกมานานแล้วไม่เจออันนี้ก็คือเอาไปทำแกงกินเหมือนกันใช่ไหมคะแม่
1: จ้าจ้าไปแกงใส่จึกอ
0: ่
1: ะ
0: เอาไปแกงกินกับจึกเนี่ยแหละ
1: จ้า
0: แล้วส่วนที่เราตัดไปนี่เราเอาไหมแม่จ๋า
1: ไม่เอาค่ะมันจะฝาดค่ะใยมันจะเยอะ
0: นี่ให้ดูในมือแม่หนึ่งต้นค่ะ
1: ค่ะหนึ่งต้น
0: สิ่งที่ใช้ได้คือเท่านี
1: ้ค่ะถึงบ้านเราก็ต้องแกะออก
0: แกะออกอีก
1: เหรอเอาที่อ่อนๆอ่ะ
0: เอาที่อ่อนๆข้างใน
1: อ่อนๆอยู่ข้างในอ่ะมันจะหวานเลยอ่ะ
0: นี่นะคะอันนี้เป็นหยวกกล้วยป่าเอาใบมาห่อไว้ตอนนี้ยังไม่เจอต้นจึกนะคะแต่ว่าเจอกล้วยป่ากันอีกแล้วค่ะกล้วยป่านั้นก็เป็นอีกหนึ่งวัตถุดิบนะคะที่เราจะใส่ลงไปในแกงจึกด้วยโดยเราจะตัดเอาทั้งตัวหยวกกล้วยแล้วก็ปลีกล้วยป่าค่ะ
2: โอ้หนาว
0: อันนี้แม่เจอต้นกล้วยป่าต้นที่สองแล้วนะคะแต่ว่าต้นนี้นี่คือแบบสูงมาก
2: เลย
0: โอ้หนูเพิ่งเคยเห็นต้นกล้วยสูงขนาดนี้แม่แม่เริ่มฝันและล้มต้นกล้วยเอาปีโอ้ยเอาแล้วได้แล้วปีกล้วยป่าสีนี่คือแบบม่วงแดงเลยนะคะ
1: น่ะอันนั้นอีกลูกนะมี2ลูกอันนั้นก็มีลูก
0: อ๋อนั่นก็มีค่ะ
1: เออนั่นก็ม
0: ีแล้วลูกคือขนาดเท่าๆกัน
1: เออเท่าๆกันไปตะลุดไปตะลุด
0: โอ๊ยแม่แม่แม่แม่หนูอยู่กับแม่ดีกว่าได้แล้ว
1: ได้หลายแกนล่ะสอง
0: อันนี้ปลีที่สองนะคะหัวมันพอๆกันเลย
3: เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาตามหาต้นจึกกันต่อค่ะตามอำเภอจานวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านปางแดงในอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะวันนี้นะคะมินนี่จะพามารู้จักกับอาหารของชนเผ่าดาราอั้งชนเผ่าที่อพยพถิ่นฐานมาจากประเทศพม่าแล้วก็อาศัยอยู่บนพื้นที่ดอยสูงค่ะซึ่งอาหารที่เราจะทำกันวันนี้นะคะมีวัตถุดิบหลักสำคัญนั่นก็คือต้นจึกค่ะแต่ตอนนี้นะคะเดินตามหากันมาเป็นชั่วโมงแล้วก็ยังไม่เจอต้นจึกซักทีได้มาแต่หน่อกล้วยกับปลีกล้วยป่าเนี่ยแหละค่ะ

0: ้คอใหญ่ๆนั่นอ่ะโอ้อร่อยมากจะได้หน่อไม่เยอะๆ
1: ยังไม่ทันกินเลยแม่บอกอร่อยแล้วเพราะหานานมากนะคะนี่เราเจอแล้วนะคะจึงจึงที่แม่บอก
0: เจอแล้วแต่ว่าภาษาคนอื่นจะว่าเต่าล้าง
1: เต่าล้าง
0: เต่าล้าง
1: ต้นจึกก็คือเต่าล้าง
0: ค่ะ
1: หรือว่าหน้าตามันคุ้นๆอยู่นะแม่เดี๋ยวนะแม่เราใช้ส่วนไหนของต้นล่ะจ๊ะ
0: จะใส่หน่อ
1: เราใช้หน่อค่ะแล้วแม่เลือกยังไงอะคะ
0: เพราะว่าเลือกที่มันมีอันน่ะที่มันถ้ามันออกยอดมันนะ
1: จ้ะ
0: ออกยอดใบมันอ่อนๆอ่ะ
1: จ้ะ
0: ถ้าออกอันนี้มันจะไม่มีหน่อมันไม่เยอะเลยอ่ะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าอันนี้แก่ละหน่ออ่อนมันจะอยู่ข้างหลังไหม
1: อ๋อหน่ออ่อนมันจะ
0: น่ะปลายแก่มันออกอ่ะถ้ามันออกแบบที่มันอ่อนๆออกเนี่ยนี่ดิอย่างตัวนี้นะ
1: จ้ะ
0: ถ้าเมื่อคืนมันยังไม่ออกใบเลยมันกำลังเนี่ย
1: มันกำลังจะออกใบ
0: แล้วมันจะออกใบมันยังมาบานไงหน่อมันจะไม่มีอ่ะมันคืนหมดแล้ว
1: จ้ะหนูเข้าใจแล้วคือวิธีการสังเกตค่ะแม่บอกว่าเวลาที่เราจะเลือกหน่อต้นจึกเนี่ย จะต้องเลือกที่แก่แล้วแก่แบบที่ยังไม่ออกใบหน่ออ่อนที่เรากำลังพูดถึงนี้นะคะก็คือส่วนของยอดอ่อนที่อยู่ด้านในของลำต้นค่ะเราจะฟันแล้วก็ผ่าเอาส่วนที่อ่อนที่สุดที่อยู่ด้านในมาทำอาหารซึ่งต้นจึกหรือว่าต้นเต่าร้างนี้นะคะก็เป็นพืชตระกูลปาล์มมักจะขึ้นกันเป็นกอพบได้ในพื้นที่ที่มีความชื้นสูงหรือใกล้ๆกับห้วยค่ะการนำต้นจึกมารับประทานนี้ก็ต้องระวังนะคะเพราะว่าตัวผลนั้นไม่สามารถที่จะนำมารับประทานได้ค่ะแล้วก็เมื่อสัมผัสนะคะก็จะทำให้คันมากๆเช่นเดียวกันกับเปลือกนอกของต้นจึกที่จะมีใยรอบๆชาวบ้านก็จะต้องเลาะเอาเปลือกนอกออกให้หมดก่อนแล้วค่อยนำมาทำอาหารค่ะโอ้โหเหนียวมากนะคะคือตรงเปลือกเนี่ยจะมีใยๆหนา
0: ๆโอ้โหมันมีขนมันเยอะ
1: ใช่เนี่ยขนมันหรือว่าใยมันนะคะ
0: มันยังมันต้องเอาหลายตัวอยู่นี่แต่มันมีเยอะนะ
1: นี่ได้แล้วหน่ออ่อนๆแบบนี้เลยเอาอีกไหมคะแม่มันได้อีกกออื่น
0: เอาต้นใหญ่นะคะจะมีเยอะ
1: ต้นนี้คือถือว่าใหญ่เลยไหมคะแม
0: ่ใหญ่มาก
1: ใหญ่มากน่าจะมีหน่ออ่อนข้างในเนี่ยเยอะล้มแล้วอุ้ยนี่โอ้นี่เนื้อเยอะจริงค่ะแม่อันนี้ก็อ่อนเหมือนกันเนาะ
0: อันนี้ก็อ่อนอยู่นะ
1: โอ้อันนี้แสดงว่าเราน่าจะได้2ท่อนเลยนะแม่เนาะ
0: ค่ะ
1: แล้วแบบนี้มันมีให้กินทั้งปีไหมนะแม
0: ่มีให้ออกใบนี่กินได้เอาได้ถ้ามันออกใบหน่อมันจะมีน้อย
1: โอ้นี่ท่อนนี้คือใหญ่เลย
0: จ้ะใหญ่มาก
1: โอ้ถ้าอย่างนี้ถือว่าใหญ่ใช่ไหมคะแม่
0: เจ้าใหญ่อ่ะน่ะใหญ
1: ่
0: ได้ละ
1: โอเค
0: นี่พอแกงละ
1: พอแกงอะโอ้
0: จนอิดเลย
1: จนอิดเลยแม่บอกว่าอิดก็คือแปลว่าเหนื่อยแล้วแหละ
0: เป็นสุดสองชั่วโมงสามชั่วโมงกว่าจะเจอนะ
1: ได้แล้วนะคะวัตถุดิบของเรานี่เลยต้นจึกหรือว่าเต่าร้างแม่บอกว่าเดี๋ยวจะพาไปเก็บมะขามป้อมอีกเอาไปทำลาบนี่ทำลาบตะละอังตอนนี้แม่พาเลาะเข้ามาในสวนลำไยอีกมุมนึงนะคะแม่พามาเก็บมะขามป้อมคือต้นนี้เลยนี่หนูเห็นลูกมาแล้วเนี่ยแม
0: ่เออจะผ่าได้ก็เดี๋ยวมันสุกมาก
1: เดี๋ยวแม่จ๋าเก็บลูกมันแม่ผ่าต้นเลยเหรอจ๊ะ
0: ต้องพันออกเนี่ยต้องพันนะพันออกแล้วก็เอาไปถึงบ้านแล้วก็เอาขุดเอาเปลือก
1: ใช้เปลือกแล้วลูกไม่ใช่อ่ะคะ
0: ไม่ใช่ค่ะ
1: เอ้ารอตอนแรกที่แม่บอกมีน่ะว่าจะมาเก็บมะขามป้อมมีก็คิดว่านี่แน่นอนใช้ลูกโอ้มีไม่เคยได้ยินเลยว่าเขาใช้เปลือกทำกับข้าวได้ด้วย
0: ได้ค่ะ
1: แต่ว่าเราใช้ส่วนไหนของเปลือกคะแม่
0: ใช้ส่วนตรงไหนค่ะที่มันมีทางเราขุดออกสีเขียวมันจะออกแบบ
1: ค่ะ
0: ขาวๆอ่ะมันมีกลิ่นแบบฝาดๆอ่ะถ้าฝาดแล้วก็บีบๆแล้วก็สับใส่เนื้อแล้ว
1: ค่ะ
0: หมู
1: ตอนนี้เราจะฟันเอากิ่งมะขามป้อมลงมานะคะมันแข็งมากเลยค่ะอุ้ยอุ้ยนั่นไงเต็มหัวเลยเอาตรงไหนอะจ๊ะแม่
0: จะเอาตรงนี้ค่ะ
1: เอาเฉพาะข้างล่างอะแล้วข้างบนเราใช้ไม่ได้อะคะ
0: ใช้ไม่ได้ค่ะ เพราะว่ากิ่งมันพูดง่าย
1: เอาไปเป็นท่อนอย่าง
0: น
1: ี้เลย
0: จะมะขามป้อมก็มีตัวมะกอกมี2อย่างนะ
1: อ๋อคือเป็นมะขามป้อมก็ได้มะกอกก็ได้
0: ใช
1: ่โอเคนี่ได้แล้วนะคะ
0: จ้า
1: ต้นมะขามป้อม
0: จ้า
1: เดี๋ยวไปขูดเอาเปลือกแล้วใส่ลาบแต่ละอ
0: ัน
1: หนูไม่เคยกินอยากรู้เลยรสชาติเป็นยังไง
0: วันนี้จะได้กินนี
1: ่แน่นอนค่ะแม่ของเราวันนี้นะคะเชื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยไม่เคยกินที่ไหนแน่นอนมินก็ไม่เคยกินเพราะว่าเป็นอาหารของชนเผ่าดาราอั้งค่ะแล้วตอนนี้มินก็อยู่ในครัวของบ้านคนดาราอั้งแล้วก็ใส่ชุดเป็นลูกสาวแม่เลย
0: เป็นคน
1: ดาราอั้งเลยนะจ๊ะแม่แกงจึกของเรานะคะก็จะมีแน่นอนจะมีจึกหรือว่าหน่ออ่อนของเต่าร้าง
0: จ้า
1: แล้วก็จะมีหยวกกล้วยนะคะมีปลีกล้วยป่า
0: แล้วก็มี
1: อันนี้เป็นดอกตั้ง
0: ค่ะ
1: เริ่มแรกที่เราจะทำแกงจืดก็ต้องทำอะไรก่อน
0: ก็ลองอันนี้ลูกก็ต้องแกะอันนี้ก่อน
1: แกะอันนี้แกะหยวกกล้วยค่ะอันนี้ผ่าหยวกกล้วยก่อนเลยเอาด้านในได้แล้ว
0: แล้วก็หักแล้วก็เวียน
1: ประมาณนี้ประมาณข้อนึงหักแล้วก็
0: แล้วเวียน
1: ได้เลยแล้วนี่ยังไงคะแช่น้ำ
0: แล้วก็แช่น้ำ
1: โอเคค่ะเดี๋ยวแม่จะปอก
0: จึกอันนี้จะผ่าออกหน่ออ่อนมันจะอยู่ตั้งใน

0: ตรงนี้นะหวาน
1: หวาน
0: ค่ะ
2: ทั้งหยวกกล้วยแล้วก็หน่อจึกนะคะเมื่อเราหั่นเป็นชิ้นๆแล้วเนี่ยก็จะนำไปแช่น้ำเกลือเพื่อทำแล้วก็ดำค่ะส่วนปลีกล้วยป่านะคะก็จะฝานเป็นชิ้นๆแล้วก็แช่น้ำเกลือเหมือนกันการแช่น้ำเกลือนะคะนอกจากจะช่วยลดความดำแล้วเนี่ยก็ยังจะช่วยลดความฝาดได้อีกด้วยค่ะส่วนดอกตั้งนะคะเราจะเด็ดใช้แค่ส่วนของดอกค่ะเพราะว่าตัวก้านนั้นจะมีรสขมค่ะ
1: อ
2: ัน
1: นี้เด็ดเฉพาะส่วนดอกของมัน
0: ส่วนดอกมันเนี่ย
1: ดอกตั้งนี่ก็คือจะเป็นลักษณะคือเป็นแบบเนี่ยเป็นกิ่งพุ่มๆมีดอกออกแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นสีน้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลเตรียมเครื่องกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มตำพริกแกงก
0: ัน
1: ใส่เกลือก่อนเน
0: า
1: ะแม่เน
0: า
1: ะ
0: ใส่เกลือนิดหน่อย
1: จะใส่เกลือนิดหน่อยประมาณนี้พริกแห้งใส่พริกแห้งลงไปแล้วตามด้วยอันนี้เลยตะไคร้หอมแดงแล้วก็กระเทียมนะคะหมดเลยโอเคหมดเลย
0: ตำให้ละเอียด
1: ละเอียดเลย
0: จ้ะ
1: แม่ใส่น้ำมันลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่เครื่องพริกแกงที
0: ่
1: ตำลงไปทั่วเลยมันต้องหอมมากแน่ๆ

0: วได้แน่วันนี้นะ
1: เพราะว่ามันอีกดมจากกลิ่นก็รู้ใช่ไหมแม่จ๋าโอเคแล้วต่อไปเราใส่อะไรคะ
0: จะใส่น้ำลงไปนะ
2: เมื่อน้ำเริ่มเดือดเนื้อไก่สุกเราก็จะใส่ผักต่างๆตามลงไปค่ะ
1: จึกแล้วก็ปีกล้วยป่าแล้วก็หยกกล้วยกระดอกตั้งแม่จ๋าอย่างแกงจึกอย่างเงี้ยค่ะปกติเราทำกินกันในเทศกาลไหนไหมคะแม่หรือว่าปกติเราก็ทำกินกันที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้ว
0: ปกติเนี่ยเพราะว่าเราดูหนาวเนี่ยมันจะออกพร้อมทุกอย่างไงดอกตั้งก็ออกช่วงนี้แล้วก็ตาร่างนี่ไม่มีช่วงเพราะว่าถ้าไม่มีดอกตั้งแล้วก็แกงจึกนี่แกงตลอดไปก็ได้
1: แต่ถ้าเกิดว่าอยากใส่ดอกตั้งนี่ต้องรอหน้าหนาว
0: จ้า
1: จ้าแล้วจะครบพอดีแล้วรสชาติแกงจึกนี่มันจะต้องออกมาเป็นยังไงคะแม
0: ่มันจะเปรี้ยวๆแล้วก็หวานอ่ะมันหวานด้วยเพราะว่าหยดอ่อนมันจะหวาน
2: นอกจากความหวานที่จะได้จากหนอจึกแล้วก็หยวกกล้วยแล้วนะคะเราก็จะได้ความเปรี้ยวที่มาจากผักกาดดองแล้วก็ผักกาดส้มที่เราใส่ลงไปด้วยค่ะ
1: ต่อไปเราใส
0: ่ผักชี
1: เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแกงจึกหรือภาษาคนดาราอ้างเรียกว่า
0: ดังจึกหาบจึก
2: ของจากชนเผ่าดาระอ่างนะคะก็คือลาบดาระอ่างค่ะลาบดาระอ่างของที่นี่นะคะแน่นอนว่าไม่เหมือนกับลาบที่เรากินกันทั่วไปแน่นอนค่ะเพราะนอกจากเครื่องสมุนไพรต่างๆแล้วนะคะก็ยังมีเปลือกของต้นมะขามป้อมที่เราจะใส่ลงไปด้วยค่ะ
1: หนูต้องทำยังไงคะแม
0: ่ลูกก็ต้องขูดแบบเนี้ยขูดออกเปลือกขาวๆก่อนอ่ะ
3: ค่ะ
0: ค่ะ
3: ขูดเปลือกขาวๆออก
1: พอเราขูดเอาเปลือกด้านนอกของต้นมะขามป้อมออกแล้วเราก็จะใช้ตรงนี้เหรอคะแม่
0: ค่ะใช้เนื้อมันส
1: ี
0: เขียวกับสีขาวใช้ได้เหมือนกัน
1: ก็ขูดเหมือนเดิมเลยเยอะไหมคะแม่
0: เอาเยอะค่ะ
1: เอาเยอะเลย
0: เอาเยอะ
1: รสมันจะออกฝาดๆใช่ไหมคะแม
0: ่มันจะฝาดๆ
2: ด้วยความที่เปลือกของมะขามป้อมนั้นนะคะมีรสฝาดมากเมื่อเราขูดจนได้เนื้อด้านในแล้วก็จะนำมาขยำกับน้ำเพื่อลดความฝาดลงค่ะจากนั้นนะคะก็จะนำเปลือกที่บีบน้ำออกมาแล้วเนี่ยมาตำกับเครื่องอื่นๆให้ละเอียดซึ่งเครื่องลาบที่เราจะตำนะคะก็จะมีตะไคร้เกลือพริกขี้หนูกระเทียมแล้วก็หอมแดงค่ะ
1: เดี๋ยวระหว่างมีตำเครื่องแกงแม่จะหั่นผักนี่เราใส่อะไรบ้างคะแม
0: ่เราใส่ผักกาดส้มแล้วก็ต้นหอมแล้วก็ผักชี
1: โอ้อันนี้แม่ทำอะไรคะ
0: ก็อันนี้ต้องสับนะ
1: อ๋อแม่บีบเอาเนื้อ
0: ค่ะเอาเนื้อมันออก
1: จ้าแล้วเดี๋ยวเราสับรวมกันกับผักเลยค่ะ
0: จ้า
2: ไม่ใช่แค่มะเขือส้มเท่านั้นนะคะที่เราจะสับรวมกันกับผักเครื่องพริกแกงแล้วก็เนื้อหมูเนี่ยเราก็จะสับรวมกันให้ละเอียดเลยค่ะ
0: จะใส่เนื้อนะจะใส่เนื้อแล้วก็สับด้วยกันแล้วก็จะย่ำเลย

0: อ้าวขาดขิงก็ต้องใส่ไหมแม่
1: เจ้าตะกี้มีขิงมีใบในหมู
0: ถามแม่ไปถามแม่มาว่าขาดอะไรไหมจ๊ะแม่ถ้าไม่ใส่อันนู้นไม่ใส่อันนี้ได้ไหมแม่บอกขาดขิงจ้ะ
1: มันขาดขิง
0: โอเคเดี๋ยวเราจะใส่ตามลงไปนะคะแต่ว่าเราต้องตำก่อน
1: แ
0: ม่ม
1: ิ้
0: นตำให
1: ้เดี๋ยวจิ้มนะ
0: ฮะชิมได้เหรอ
1: รสชาติมันจะได้ก่อนอ่ะชิมได้ค่ะ
0: ชิมได้เหรอคะ
1: ค่ะ
0: เป็นไงคะลำก่อนค่ะ
1: มันจางเกลือ
0: มันจางเกลืออ่ะเติมเกลือหน่อย

0: ปั้นเป็นก้อนๆนี่คือลาบ
1: ดาราอ่างแล้วนี่คือเหมือนหมูทรงเครื่องเลยแม่สับทุกอย่างรวมกันนะคะแล้วก็ปั้นเป็นก้อนๆลงไปต้มในน้ำเดือดเนาะ
2: เปลือกมะขามก็จะหวานด้วย
0: เหรอคะ
2: เจ้ามันหวาน
0: อ๋อเปลือกมะขามป้อมที่เราใส่ทำให้น้ำซุปหวานด้วย
2: เจ้า
3: ลาบดาราอ่างนะคะแม่บอกว่าจะทานคู่กับน้ำซุปที่ใช้ต้มนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากตัวลาบที่เราจะปรุงรสชาติให้กลมกล่อมแล้วนะคะก็จะปรุงรสชาติของน้ำซุปไปด้วยเช่นกันค่ะ
0: โอ้หอมค่ะหอมเลยอ่ะหอมเครื่องสมุนไพรที่ใส่ลงไปน่ากินมาก
2: หมดแล้ว
0: หมดแล้วโอเคเสร็จเรียบร้อยนะคะลาบดาราอ่างหรือที่แม่เรียกว่าย
2: ังซ่าดาราอ่าง
0: ยังซ่าดารา

0: เดี๋ยวเราชิมกันเลยนะคะเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยแกง
1: แกงจืด
0: แกงจืด
1: อร่อยนะ
0: อร่อยค่ะแม่น้ำแกงออกเค็มๆค่ะแล้วก็มีกลิ่นผักกาดดองหนูว่าคล้ายๆกับแกงจืดผักกาดดองแต่ว่ารสความเข้มข้นเนี่ยจะเบากว่าแล้วก็จะมีความเค็มๆเปรี้ยวนิดหน่อยแล้วก็จะได้ความหวานจากตัวผักที่เราใส่ลงไปอย่างเมื่อกี้แม่ให้มินชิมแต่หน่อจึกก็จะหวานเลย
1: หวาน
0: หวานค่ะแต่ดอกตั้งเนี่ยคือจะออกขมคล้ายๆมะระแต่จะเบากว่าอร่อยค่ะต่อไปอันนี้เป็นลาบดาราอั่งแปลกดีค่ะเหมือนเวลาเรากินหมูทรงเครื่องค่ะหอมเครื่องลาบแบบลาบสมุนไพรกลิ่นตะไคร้นี่คือชัดเลยนะคะแล้วก็จะได้ความเปรี้ยวๆของผักกาดเปรี้ยวที่แม่ใส่ด้วยอร่อยค่ะแปลกดีนี่ก็คือมีน้ำแกงมาให้ด้วยน้ำแกงนี่คือจอกใสๆเหมือนน้ำซุปหมูสับ
1: เหมือนน้ำซุปแหละ
0: ตัวก้อนหมูนี่จอกแห้ง
1: ๆเขาใส่เปลือกมะขามไงเปลือกมะขามมันจะหยุดแบบไม่มีมันไม่มีมันหมูมันจะหายไปหมด
0: แต่มินกินแล้วมินไม่ได้ความไม่ได้รู้สึกถึงเปลือกไม้หรืออะไร
1: ไม่มีกลิ่นไม่มี
0: ไม่มีไม่เขียวไม่ฝาดไม่อะไรเลย

0: ารทุกอย่างเนี่ยอร่อยมากนะคะแม่แล้วก็เป็นครั้งแรกที่หนูกินคือกินง่ายค่ะกินได้เลยอร่อยเลยค่ะแม่ใครอยากมาเที่ยวมาสัมผัสวิถีชุมชนก็สามารถมาได้รวมไปถึงที่นี่ก็ยังมีสินค้าชุมชนด้วยเป็นไม่ว่าจะเป็นย่ามกระเป๋าเสื้อสวยๆแม่ก็ทำขายเหมือนกันก็สามารถติดต่อตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่นี้ได้นะคะหรือถ้าคุณผู้ชมดูไม่ทันเข้าไปดูใน Facebook ของตามเพจจานได้เหมือนกันนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณแม่คองแล้วก็พี่รอดด้วยนะคะขอบคุณนะคะแม่ขอบคุณมากนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่รอดด้วยนะคะขอบคุณค่ะนี่แม่ขอบคุณไปด้วยเลย
1: แม่ก็ยินดีมากๆวันนี้เพราะว่าลูกๆหลานๆจะได้เห็นอาหารจนเผาดาราอ้าง
0: เนี่ยเห็นไหม
1: จริงๆ
0: ใครอยากมาท่องเที่ยวก็มาได้นี่สำหรับวันนี้นะคะตามเพอร์จานของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34วันนี้มินนี่กับแม่คองลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ภาษาดาราอ้างเราว่าไงนะแม่
1: แฮมุกเตอร
0: ์แฮมุกเตอร
1: ์แฮมุกเตอร
0: ์ค่ะ
1: นี่
2: เกิดอุบัติเหตุกลางทางค่ะมีดแม่จะล่วงด้วยความเราโลกแล้วก็ยื่นมือไปรับซะเลยแม่จัด

0: าให้แล้วหนึ่ง
1: หรือเราจะหยุดเลย
0: จ้าอันนี้ใบอะไรอะคะแม
1: ่ใบสาบเสือ
0: โอ้หนูรอดแล้วแม่แม่ไวมากแม่ก็ตกใจเหมือนกันว้าใบไม้เขียว
1: โปะแผลสปาเนี่ย
0: ต้นจึกยังไม่เจอแต่จึกแล้วเข้าเลยไปต่อจ้ะแม่
1: จ้ะอมรินทร์ทีวี
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: ถึงแม้สถานการณ์ฝุ่นควันและไฟป่าจะลุกลามพื้นที่หลายจังหวัดภาคเหนือเป็นประจำทุกปีและส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนมาโดยตลอดแต่ณที่แห่งนี้ยังมีตัวอย่างของชุมชนต้นแบบปลอดการเผาดังเช่นชุมชนบ้านวังหงจังหวัดแพร่ซึ่งปัจจุบันกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมยกระดับให้เป็นศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาที่ได้ร่วมแรงร่วมใจต่อสู้กับปัญหาไฟป่าที่เกิดขึ้นโดยการมีผู้นำที่เข้มแข็งเป็นเสาหลักในการทำงานอย่างพ่อหลวงกฤษดาอินทราวุฒิกำนันตำบลวังหงและประธานเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดแพร่ที่ได้ใช้กลไกเครือข่ายจิตอาสาและผู้นำเข้มแข็งมาร่วมกันดูแลรักษาพื้นป่าของชุมชนที่มีพื้นที่กว่า 3,700 ไร่ช่วยกันทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าและจัดเวรยามจิตอาสาจาก7หมู่บ้านสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเฝ้าระวังไฟป่าอย่างใกล้ชิดจนส่งผลให้ปัจจุบันปัญหาไฟป่าของที่นี่ลดน้อยลง
6: เรามาดำเนินการในส่วนของป่านะครับมาทำแนวกันไฟสร้างจุดตรวจสร้างฝายชะลอน้ำความร่วมมือเป็นสิ่งสำคัญเลยและความสามัคคีด้วย
7: เหมือนกับว่าป่าเป็นตลาดเนาะเป็นตลาดสร้างรายได้ให้ในชุมชนคนในชุมชน
5: นอกจากนี้ยังช่วยกันลดการเผาฟางข้าวต่อสั่งและเศษวัสดุทางการเกษตรโดยการนำกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นเช่นนำฟางข้าวมาเป็นส่วนผสมในการเพาะเห็ดช่วยสร้างรายได้ให้กับอีกหลายครัวเรือนอีกด้วย
8: ช่วงรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากปัญหาหมอกควันดังนี้การป้องกันปัญหาหมอกควันไม่ประกอบกิจกรรมที่เพิ่มปริมาณหมอกควันอาทิเผาขยะจุดธูปเทียนหลีกเลี่ยงการประกอบกิจกรรมที่ทำให้เกิดไฟป่าโดยไม่เผาวัสดุทางการเกษตรไม่จุดไฟหาของป่าหรือล่าสัตว์และใช้วิธีฝังหรือไถกลบแทนกำจัดขยะโดยใช้วิธีฝังกลบแทนการเผาหรือเผาในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิดลดการใช้ยานพาหนะโดยใช้บริการขนส่งสาธารณะและเลือกใช้พลังงานทางเลือกการปฏิบัติตนเมื่ออยู่ในพื้นที่หมอกควันไม่ออกกำลังกายหรือทำงานที่ต้องออกแรงมากในที่โล่งแจ้งเพราะจะสูดดมฝุ่นละอองเข้าร่างกายในปริมาณมากสวมหน้ากากอนามัยแบบครั้งเดียวทิ้งโดยเปลี่ยนหน้ากากอนามัยทุกวันดื่มน้ำสะอาดหรือชาเจือจางอย่างน้อยวันละ 2-3 ลิตรเพื่อป้องกันภาวะขาดน้ำดูแลกลุ่มเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยเป็นพิเศษไม่ให้เข้าไปอยู่ในบริเวณที่มีฝุ่นละอองหมอกควันโดยเฉพาะเด็กเล็กผู้สูงอายุสตรีมีครรภ์ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจและภูมิแพ้ทั้งนี้หากมีอาการระคายเคืองตาแสบจมูกแน่นหน้าอกหรือหายใจลำบากควรรีบไปพบแพทย์

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 น195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: อย่าเสียบปลั๊กไฟเกินอย่าใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียว
1: แซงตีโบ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
2: PEA

0: ทำงานรับจ้างนะครับผมขี่มอเตอร์ไซค์ส่งของคือขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างด้วยแล้วส่งของด้วยวันหนึ่งไม่พอทานครับผมเพราะว่าต้องมีครอบครัวด้วยแล้วก็ไหนจะผ่อนค่างวดรถแล้วไหนจะค่าเช่าบ้านอีกแล้วไหนจะให้ลูกให้เต้าแล้วแฟนยิ่งไม่ทำงานจะด้วยไปกันใหญ่เลย
1: โควิดไม่ค่อยดีเท่าไหร่ละค่ะเพราะว่าลูกค้าไม่กล้าออกจากบ้านส่วนใหญ่ที่ได้ก็ส่วนใหญ่ได้จากออเดอร์ก็คือว่าลูกค้ามาให้ลูกค้ามาเองหรือว่าเขาสั่งมาแล้วเราไปส่งเขาค่ะรายได้ที่ปกติที่เราจะได้หายไปเยอะมากเพราะว่าลูกค้าไม่มาเลย
2: ตั้งแต่โควิดรอบแรกเนาะตั้งแต่กุมภาปีที่แล้วก็พออยู่ได้แต่นี่เงียบมากเงียบจริงๆค่ะถ้าหยุดก็คือแย่ได้น้อยแต่ก็ดีกว่าไม่ได้เลยค่ะก็นี่แหละพวกพนักงานแม่บ้านบ้างโรงพยาบาลจุฬาบ้างอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าปกติจะมีคนเข้ามาออกกำลังกายสลุมเนาะวันนี้ก็สลุมก็ปิดจะ2อาทิตย์แล้วอ่ะก็เงียบค่ะเงียบเราต้องอยู่กับมันให้ได้ค่ะก็อยากให้ทุกคนค่ะ
3: สวัสดีค่ะ

0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกัน Feel Good ค่ะสัปดาห์นี้เป็นอีกสัปดาห์นึงนะคะที่เรานำเสนอในตอนพิเศษฟื้นพลังกายเพิ่มพลังใจค่ะวันนี้ก็ปรับรูปแบบให้เข้ากับสถานการณ์ครอบครัวรับเชิญและแขกรับแชร์ที่เคยมาออกในรายการของเราค่ะวันนี้ก็จะได้สดมาจากทางบ้านผ่านทางระบบออนไลน์นะคะแต่ละท่านเป็นคนที่ทำธุรกิจแล้วในสถานการณ์โควิดได้รับผลกระทบเขามีวิธีการที่จะฝ่าฟันประคองธุรกิจของเขาไปอย่างไรวันนี้จะได้พูดคุยกันนะคะจาก5ธุรกิจด้วยกันค่ะท่านแรกค่ะคุณวริศรเป็นธุรกิจท่องเที่ยวที่จังหวัดชุมพรนะคะแนวคิดของการจัดการท่องเที่ยวก็คือทำธุรกิจหรือธรรมะธุรกิจพี่รังธนครค่ะธุรกิจกีตาร์แฮนด์เมดเฮียสงธุรกิจภัตตาคารยังมีคุณยุทธค่ะธุรกิจข้าวแกงที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันและมีคุณหนึ่งนาตาเลียเพียแคมค่ะธุรกิจโรงศพแล้วก็แดร็กเป็นแดร็กควีน
1: แดร็กควีน
0: ค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผม
1: ก่อนอื่นต้องถามเลยครับว่าหลังจากที่ได้ชมวีทีอาร์ที่แม่ค้าหลายๆท่านรู้สึกลำบากกับช่วงสถานการณ์โควิดในช่วงนี้ที่มันเงียบเหงาลงเยอะแต่ละท่านมีความคิดเห็นยังไงกับสถานการณ์แบบนี้ครับแต่ก่อนอื่นรู้สึกมาไม่ครบนะฮะ
0: ใช่ค่ะหายไป
1: 1 2 3 4ขาดคุณ1คุณ1ครับคุณ1ฮะ
0: พี่1ครับ
4: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะต้องแต่งตัวเต็มขนาดนี้เลยเหรอคะ
5: อ้าวให้เกียรตินิดนึงค่ะต้องให้เกียรติรายการนิดนึง
1: ทางบ้านฝากมาถามว่าคุณหนึ่งแต่งตัวตั้งแต่กี่โมงครับ
5: ก็แต่งตัวไปตีห้าค่ะแล้วก็รออัดตอนนี้ค่ะ
1: ครับผมแต่งตัวตั้งแต่ตีห้าเมื่อวานด้วยฮะพี่หมวย
5: เกินตายกับป่าค่ะ
1: มาถามแต่ละท่านเลยดีกว่าเริ่มที่คุณวริศรดีกว่าครับเป็นไงครับได้ชม VTR ชิ้นเมื่อกี้ไปแล้ว
6: โควิดก็เป็นโรคใบใหม่ที่เข้ามาแทนที่โรคใบเก่าแล้วก็เป็นรอบที่3แล้วด้วยนะครับแต่ผมก็ยังเชื่อว่าคนไทยมีพลังแห่งการให้ครับการให้การแบ่งปันอนุเคราะห์กันช่วยเหลือกันนี่แหละมันจะเป็นพลังที่ทำให้ประเทศเราเนี่ยไม่เหมือนที่ใดในโลก
7: อย่างที่รู้ๆกันว่าตอนนี้ประสบปัญหาหนักสำหรับคนที่ทำงานหาเช้ากินค่ำก็อยากเป็นกำลังใจให้สำหรับทุกท่านนะฮะผมคิดว่ามีอีกคนจำนวนมากที่ประสบปัญหาหนักในลักษณะแบบนี้นะฮะแต่ก็มันจะต้องผ่านพ้นวิกฤตแบบนี้ไปได้ด้วยการที่อย่างที่เราบอกคือการกำลังใจและการช่วยเหลือแบ่งปันซึ่งกันและกันเนี่ยจะทำให้สามารถประคองไม่ผ่านพ้นสถานการณ์อันเลวร้ายนี้ไปได้ครับ
8: ผมว่าการให้กำลังใจที่ดีที่สุดสำหรับพวกเราในวันนี้ก็คือการออกไปช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วยอุดหนุนซื้อของกันแล้วก็แม้แต่แบ่งปันสิ่งต่างๆที่เราจะให้แก่เพื่อนคนชาวไทยด้วยกันในนี้ในเวลานี้ผมว่าสำคัญที่สุดกำลังใจสำคัญมากสำหรับโควิดครั้งนี้เลยนะครับครั้งที่3นี่หนักมากครับ
9: สำหรับผมมองว่ากำลังใจที่สำคัญที่สุดเนี่ยนอกจากที่เราจะได้จากคนรอบๆข้างแล้วนะครับมันก็ตัวเราด้วยนี่แหละครับมันคือกำลังใจที่สำคัญที่สุดมันเป็นแรงผลักดันในตัวเรานี่แหละครับผมมีคำพูดอยู่คำเดียวจนถึงทุกวันนี้ว่าไม่มีฝนที่ไหนตกแล้วไม่หยุดเดี๋ยวสักวันหนึ่งฝนมันก็ตกแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องหยุดแล้วเดี๋ยวมันก็จะต้องผ่านไปวันนี้ก็จะกลายเป็นแค่บทเรียนบทหนึ่งของชีวิตในระยะยาวๆต่อไปจะให้กำลังใจทุกคนเหมือนกันครับสู้ๆครับ
5: จริงๆแล้วนะคะมันเป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะคะแต่ถ้าคิดในมุมกลับกันนะคะคือถ้าวันนี้เราไม่มีใครสิทธิ์จากโควิด-19 นะคะเราอาจจะไม่ได้เรียนรู้วิธีป้องกันที่มันจะต้องทำมากขึ้นในสภาวะโลกปัจจุบันนะคะแต่แน่นอนค่ะในจังหวะที่มันเกิดระลอก3นี้นะคะนอกจากการช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วนะคะการที่เราก็จะต้องมีให้กำลังใจตนเองนะคะมากกว่านั้นนะคะคือเราต้องเป็นห่วงเป็นใยจากการกระทำที่มันเกิดจากเราด้วยนะคะถ้าวันนี้เราต้องการให้โลกและเศรษฐกิจเนี่ยมันดำเนินต่อไปสังคมมันดำเนินต่อไปค่ะวิธีการในแต่ละครั้งที่เราจะกระทำการใดๆเนี่ยเราต้องตกผลึกด้วยว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันจะมีผลกระทบต่อคนที่2 3 4 5หรือไม่ค่ะถ้ามันไม่มีเราก็จะทำได้อย่างสบายใจค่ะแต่ถ้ามันมีแล้วบวกกับสภาวะอย่างนี้ด้วยเนี่ย

0: เราอาจจะต้องตระหนักนิดนึงว่ามันควรทำหรือไม่ควรทำนะคะแล้วก็มากไปกว่านั้นเนี่ยสิ่งที่มีตอนนี้นะคะมากกว่าการให้กำลังใจพวกเรากันเองในฐานะผู้ประกอบการนะคะคนที่ต้องให้กำลังใจมากที่สุดตอนนี้ก็คือคุณหมอบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็คนที่เกี่ยวข้องตอนนี้ทุกคนค่ะที่กำลังทำงานอย่างหนักนะคะเพื่อให้สภาวะโควิดเนี่ยมันค่อยชะลอตัวหรือว่าให้คนที่ทำการรักษาเนี่ยมีจำนวนที่รักษาหายมากขึ้นค่ะ
1: ค่ะถามพี่หนึ่งต่อเนื่องนะคะพี่หนึ่งเนี่ยปกติแล้วก็จะมีงานโชว์ drag แต่ว่าจากโควิดในรอบที่แล้วมาจนถึงรอบนี้น่าจะได้รับผลกระทบทั้งปีเป็นยังไงบ้างคะกับงานโชว
0: ์ก็จากที่มีนะคะอันนี้คือเราก็ไม่อยากเครียดมากเลยเดี๋ยวจะพูดเรื่องตลกให้ฟังนะคะยกตัวอย่างเช่นตอนเช้านี้ค่ะมีคนมาทักละบอกว่าต้องการให้รีวิวไส้กรอกยี่ห้อหนึ่งราคาเนี่ย 100,000 บาทนะคะราคา 100,000 บาทเราก็โอเคคอมมิตเรียบร้อยละพอแล้วสถานที่ที่ต้องไปอ่ะก็คือจังหวัดหนึ่งนะคะที่จะต้องไปพอถึงเวลาปุ๊บเช้ารับออเดอร์ตอนเย็นปุ๊บเกิดประกาศทันทีว่าเมืองต้องปิดอะค่ะเงินแสนมันก็เหมือนแบบว่าผ่านรอยมาให้ชื่นชมแล้วก็ลอยจากไปนะคะอันนี้ยังไม่นับรวมกับในเรื่องที่ถูกสั่งปิดสถานบันเทิงนะคะหรืออีเวนท์ที่มีจำนวนคนเยอะมากๆเนี่ยก็จะต้องถูกเคลื่อนไปหมดค่ะเพราะฉะนั้นเราได้รับผลกระทบตรงนี้ตรงๆนะฮะแต่สิ่งที่เราต้องทำก็คือเราก็ต้องมาปรับกระบวนการวิธีการสื่อสารใหม่ให้มันเข้ามาอยู่ในออนไลน์ให้ได้มากที่สุดค่ะ
1: ถามพี่วริศรกับธุรกิจท่องเที่ยวที่ชุมพร
2: ตอนนี้คือปิดสนิทเลยเพราะว่าการเฝ้าระวังแล้วก็มาตรการต่างๆเนี่ยมุ่งไปให้คนไม่มีการเคลื่อนที่หรือชะลอถ้าไม่จำเป็นจริงๆเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยผมว่าจริงๆแล้วมันก็จบไปแล้วนะครับเพียงแต่ว่าของเราเนี่ยเราจริงๆเราทำงานเป็นเครือข่ายด้วยนะครับแล้วเราก็ทำเรื่องของอาหารการกินเรื่องของภัยคุกคามต่างๆที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเราก็เหมือนเราได้ซ้อมมาประมาณ22ปีแล้วเราก็เลยว่าเราใช้พลังทั้งหมดหรือว่าประสบการณ์ทั้งหมดที่เราฝึกมาเนี่ยครับก็มาใช้ในตอนนี้งั้นเราก็ไม่ได้มองเรื่องการท่องเที่ยวแบบอย่างเดียวแล้วแต่มันก็เป็นมองเรื่องของการอยู่แล้วก็มีความสุขอย่างอื่นเช่นเรื่องของอาหารการกินตอนนี้เราก็ผลิตอาหารการกินส่งให้กับสมาชิกนะครับเรื่องของใช้ต่างๆแล้วก็ที่นี่ก็เป็นเหมือนกับชุมชนเล็กๆ เราก็ใช้โอกาสทองช่วงนี้ครับฝึกคนของเราทั้งหมดเลยแล้วก็บอกว่าไม่ได้เป็นการจำลองวิกฤตตอนนี้วิกฤตเกิดขึ้นจริงๆเราก็วางแผนที่จะอยู่ในโลกใบใหม่อย่างมีความสุขร่วมกัน
3: มาถึงเรื่องท่องเที่ยวอีกเหมือนกันของคุณยุทธซึ่งเป็นเส้นทางที่ต้องเดินทางขึ้นเหนือแล้วก็โดยเฉพาะร้านคุณพ่อของคุณที่รถทัวร์จอดเยอะมากแล้วก็รวมถึงร้านข้าวแกงของคุณด้วยไปยังไงบ้างครับ
4: ร้านรถทัวร์ของคุณพ่อนี่หนักเลยครับจากเดิมนี่เมื่อก่อนรถทัวร์ผมใช้คำว่าลดไปเกือบ 60-70% ได้เลย
3: อ
4: ันนี้คือจำนวนรถนะครับ
3: ครับ
4: จำนวนของรถทัวร์แล้วจำนวนผู้โดยสารหายไปจากเดิมคันนึงเนี่ยประมาณ30ที่ถึง40ที่เนี่ยเหลือไม่ถึง10ที่ครับพี
3: ่ครับ
4: คือกระทบหนักมากครับมากยอมรับว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่หนักมากจริงครับส่วนร้านข้าวแกงที่นครสวรรค์เนี่ยมันตามแผนเดิมของผมเนี่ยคือผมตั้งใจที่จะเปิดมาเพื่อที่จะช่วยกับคนไม่มีจริงๆนะครับซึ่งเราขายราคาถูกอยู่แล้วในราคา25บาทนะครับในช่วงแรกแต่พอมาช่วงนี้ผมก็เลยปรับราคาลงให้เหลือ20บาทขนาดผมขายถูก20บาทแล้วนะครับพี่ยังเหลือพี่ลองคิดดูว่าหนักขนาดไหนนะครับ
3: 20บาทนี่กับข้าวกี่อย่างครับคุณยุทธ
4: ราดข้าว1อย่างครับพี่ราดข้าว1อย่าง2อย่างทุกวันนี้คือผมเรียกแทบแจกอย่างเดียวแล้วพี่ถ้าไม่ได้ขายแล้วคือทำมาช่วยอย่างเดียวเลยนะครับก็โชคดีที่ว่าขอบคุณกับพี่ๆในนครสวรรค์หลายๆท่านนะครับพอเขารู้ว่าผมทำแบบนี้มา2ปีแล้วปีนี้เขาปีที่3หลายๆคนก็มีส่วนร่วมนะครับเอาข้าวสารมาช่วยนะครับก็มีข้าวสารส่งมาจากต่างประเทศก็มีนะพี่นะส่งมาช่วยกันผมก็เลยโอเคถ้าในเมื่อผมได้ไม่มีต้นทุนในการซื้อแล้วผมมีแค่ค่าแรงในการจ่ายแม่ครัวอย่างเดียวก็คือผมเอารายได้หรือกำไรจากที่เราขาย20บาทเนี่ยอันเนี้ย เป็นค่าแรงแม่ครัวแล้วส่วนที่เหลือผมทำแจกทำขายทำแจกทำขายอย่างเดียวเลยครับพี
3: ่โอ้เรียกว่าโดนหนัก
1: ค่ะ
4: หนักมากครับ
1: แล้วอย่างร้านข้าวแกงของคุณพ่อค่ะที่ได้รับผลกระทบหนักอะค่ะตรงนี้ลูกน้องเราเองดูแลยังไงอะคะ
4: สำหรับในส่วนของลูกน้องนะครับก็ลดเงินเดือนลงอันนี้ยอมรับจริงๆนะครับลดเงินเดือนลงแต่เราก็มีส่วนช่วยก็คือให้ทุกคนสามารถเอาอาหารที่บ้านเนี่ยจากที่ร้านเนี่ยกลับไปทานได้เอาไปฝากคนในครอบครัวได้ด้วยเพราะอย่างน้อยๆเราลดค่าแรงลงแต่ตกเย็นคุณก็ไม่ต้องไปหาอาหารและคุณไม่ต้องเตรียมปรุงอาหารคุณสามารถเอาของที่ร้านเนี่ยไปได้เลยใช่ครับ
1: ก็ต้องช่วยกันเพื่อให้ตัวเราอยู่ได้แล้วก็ลูกน้องก็อยู่ได้ด้วยค่ะได้ฟังมา3ท่านได้รับผลกระทบจากโควิด-19แต่ว่ามีอยู่ธุรกิจนึงนะคะปรากฏว่าออเดอร์เยอะมากต้องถามพี่หลังธุรกิจกีตาร์แฮนด์เมดทำไม่ทันเลยใช่ไหมคะ
5: ใช่ครับคือจริงๆแล้วเนื่องจากธุรกิจผมเป็นธุรกิจเล็กๆเป็นงานทำเฉพาะทางนะฮะมันไม่ใช่ว่าทุกคนซื้ออะไรแบบนี้เนื่องจากก่อนโควิดเนี่ยเรามีออเดอร์ค้างอยู่แล้วข้ามปีอยู่แล้วใช่ไหมครับพอมาช่วงโควิดระลอก3เนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดผลกระทบกับตัวผมมากในเรื่องของธุรกิจแถมเรายังมีคนเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ายังมีคนมาสั่งกีตาร์ผมอีกนะในตัวราคา 30,000 40,000 บาทเนี่ยในช่วงที่โควิดระลอก3หนักๆเนี่ยมีออเดอร์เข้า 3-4 ตัวเลยมันเป็นเรื่องของเงินอนาคตหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะว่าเขาสั่งเสร็จแล้วอีก2ปีถึงจะรับค่อยจ่ายเงินอะไรแบบนี้นะแต่ก็มีบางเคสที่ทำกีตาร์ส่งเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าปัญหาทางด้านการเงินของเขาเนี่ยยังไม่พร้อมเขาก็จะฝากกีตาร์ไว้กับเราก่อนอะไรเงี้ยก็มีบ้างแต่ตัวผมเองเนี่ยไม่ได้มีผลกระทบเลยกับอาชีพที่ทำอยู่ตรงนี
3: ้คนอื่นเขามีผลกระทบอยากให้คุณหลังเนี่ยพูดข้อดีหรือมุมดีๆของการที่มีโควิดในครั้งนี้บ้างดีกว่า
5: คืออันดับแรกเลยเนี่ยมันทำให้ผมหยุดสารวจน์คือโดยหลักของผมเนี่ยทำงานกีตาร์ด้วยไปพูดเป็นวิทยากรด้วยคิดช่วยเหลือนักโทษมันบางทีมันทำให้เราสารวจน์มากเกินไปพอมีโควิดเนี่ยเหมือนทุกอย่างมันถูกสต็อปลงมันทำให้ผมเนี่ยได้มานั่งอยู่กับตัวเองแล้วก็ถามความต้องการของตัวเองและได้มองคนรอบข้างมากยิ่งขึ้นว่าที่การมีสถานการณ์โควิดเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยได้หยุดพักสมองลงแล้วก็ได้ปรับตัวอย่างเช่นผมกับครอบครัวอย่างเนี้ยก็คือเราเนี่ยใช้เงินอย่างพอเพียงเราก็เริ่มคุยกันว่าสถานการณ์เป็นแบบนี้เราควรจะปรับตัวอยู่แบบไหนมีเวลาให้อยู่กับครอบครัวมากยิ่งขึ้นอะไรแบบนี้ครับผมคิดว่าคือชีวิตผมมันเคยแย่มาก่อนเนี่ยคือผมเคยอยู่ในเรือนจำเคยแบบโอ้โหชีวิตแบบสุดโต่งมาหมดแล้วอ่ะพอวันนี้มาเจอสถานการณ์อะไรแบบนี้ผมอาจจะรับได้มากกว่าคนอื่นเพราะว่าผมเคยอยู่ในจุดที่มันสิ้นหวังสุดๆแล้วแต่วันนี้พอมาเจอสถานการณ์โควิดเนี่ยเราคิดว่าเราแย่เงี้ยเราจะมีเห็นคนแถวบ้านเราเนี่ยแย่กว่าเราอีกบางทีผมอยู่แถวบ้านเนี้ยผมก็พยายามขับมอเตอร์ไซค์ผ่านตลาดก็เห็นพ่อค้าแม่ขายที่เขาก็กลัวโควิดเหมือนกันแต่เขาก็กลัวอดมากกว่ามันจำเป็นต้องหาเงินอะไรแบบนี้มันก็ทำให้เราได้เรียนรู้ชีวิตผ่านบุคคลหรือคนในชุมชนอะไรแบบนี้ครับผมก็เลยรู้สึกว่าโควิดสถานการณ์เนี้ยมันทำให้ผมได้นิ่งลงได้รู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้นได้ใช้เวลากับครอบครัวได้มองคนรอบข้างหรือเริ่มสนใจคนอื่นมากยิ่งกว่าเวลาที่เราปกติแบบนี้ครับ
3: แต่เดี๋ยวคุณหลังจะไม่เหงาอีกต่อไปแล้วนะฮะ
1: ค่ะ
3: คุณจะอยู่ยังไม่สงบสุขแล้วครับ เพราะว่าคุณหนึ่งเขาจะไปหาคุณฮะ ใช่ไหมพี่หนึ่ง
0: อาจารย์บอกอย่างนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ย ในสิ่งที่คุณหลังพูดนะคะจริงๆตัวนาตาลีเองเนี่ยบางทีก็ต้องคิดเชิงบวกนะคะคือแบบมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าบางครั้งเนี่ยในสภาวะที่มันวิกฤตเงี้ยค่ะสร้างความชุ่มชื้นหัวใจด้วยตัวเราเองด้วยค่ะแล้วก็ต้องมองข้อดีในสิ่งที่มันไม่ดีให้ออกถ้าเราเจอมันเนี่ยมันก็จะทำให้เราอยู่ได
3: ้มาถามเฮียซงบ้างดีกว่าครับเป็นไงบ้างครับกับธุรกิจร้านอาหารของเฮียซงมีผลกระทบมากขนาดไหนครับ
6: เราเป็นธนาคารที่มีดูแลชีวิตพนักงานเนี่ยเยอะอยู่2สาขาเนี่ยเรามีพนักงานประมาณสัก40ท่านซึ่งสำหรับเราต้องบอกว่าเร่งของผมเนี่ยในระลอกที่3เนี่ยถึงวันนี้เนี่ยเรายังแจกกับข้าวให้พนักงานกินวันละ3มื้อเรายังไม่ได้คิดสักนิดว่าเราจะตัดเงินเดือนคนงานจนกว่าว่าในอนาคตมันมีการยืดไปถึงไหนเราค่อยคุยแต่ระยะที่มาถึงปัจจุบันเนี่ยเราก็ยังดูแลลูกน้องเราที่ร่วมเป็นร่วมตายกับเรามาแต่ต้องบอกว่า จ้าของธุรกิจอ่ะ

0: ในการขยายตัวหรือแม้แต่การวางแผนในการใช้เงินแล้วก็วางแผนในการจ้างลูกน้องเนี่ยมันมีอะไรที่โควิดครั้งนี้สอนให้เรารู้ว่าเฮ้ยเราต้องวางแผนธุรกิจของเราอีกแบบหนึ่งในอนาคตนะน่ากลัวฮะน่ากลัวแล้วก็ผมเชื่อว่าครั้งนี้ธุรกิจใครยิ่งใหญ่ก็ยิ่งเจ็บแต่เจ็บแบบเอาตัวรอดได้หรือเปล่าภาษาจีนอย่างพวกผมทุกวันนี้ก็คือเอาเงินเก่าอ่ะออกมาใช้ถ้าไม่มีเงินเก่าเนี่ยรอเงินใหม่เนี่ยเหนื่อยครับแต่เราก็สู้นะโดยที่มีการพัฒนาธุรกิจของเรานะครับคุณหมวยคุณมิก
1: แต่มีหนึ่งท่านครับที่เรารู้ว่าเด็กอายุต่ำกว่า7ขวบผู้ใหญ่ที่อายุเกิน70กินฟรีคนพิการกินฟรีเรามีภาพมาฝากกับธุรกิจร้านข้าวแกงของคุณยุทธครับ

0: ใจบุญจริง
1: ๆพี่ด้วยเดี๋ยวนี้ทุกคนก็ช่วยมาเยอะ
0: อ๋อพี่อ้อนไง
1: หมดหมดหลายหมดไหม
0: เจ้ามือนี่ไงมีคนก็ช่วยเยอะให้น้องน้ำรวยน้ำรวยนะครับ
1: ไปนู้นด้วยนะครับเพื่อนมีคนช่วยเยอะ
0: น
2: ี่
0: ไงพ
2: ี่อ้อนรอบแรกน่าจะประมาณ30กล่องข้าวหมดไปครึ่งหม้อแล้วเดี๋ยวรอบที่2ก็มาเรื่อยๆวันนี้น้อยกว่าทุกๆวันปกติเขาจะมารอนั่งรอกันแล้ววันนี้อีกแก๊งนึงไม่รู้หายไปไหนโอเคนะครับเดี๋ยวยังไงจะถ่ายรูปอัพให้ทุกคนได้ดูกันนะครับสำหรับพี่ๆที่ช่วยมาขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณน้ำใจสำหรับทุกคนเลยเห็นบุญกันแน่นอนถ้าเหลือจากตรงนี้เดี๋ยวก็จะเอาไปฝากที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์นะครับขอบคุณครับ
3: สรุปคุณยุทธก็ยังยึดคอนเซปต์เดิมว่าเด็กๆผู้สูงอายุพิการทานฟรี
2: ครับพี่คอนเซปต์เดิมเลยครับ
3: แต่ตอนนี้ที่คุณบอกไปเมื่อกี้ว่าลดเหลือ20บาทก็แทบจะทานฟรีอยู่แล้ว
2: ใช่ครับตอนนี้คือมีทั้งในส่วนที่ผมแจกด้วย
3: ครับ
2: แจกเนี่ยเฉลี่ยวันนึงประมาณ50กล่องครับพี
3: ่ครับผม
2: ก็คือทั้งแจกด้วยแล้วก็ทั้งขายด้วยถ้าเหลือจากตรงในส่วนที่แจกก็จะนำส่วนที่แจกที่เหลือจากตัวนี้เอาไปให้กับพยาบาลเจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลด้วยครับ
3: คือให้บุคลากรทางการแพทย์ที่นครสวรรค
2: ์ใช่ครับใช
3: ่และอัตราการที่คนออกมาซื้อของใช้จ่ายซื้อของกินที่นครสวรรค์ช่วงนี้เป็นไงบ้างครับ
2: เงียบมากครับพี่เงียบมากเงียบมากเมื่อเช้าผมก็ขับรถวนรอบปกติเนี่ยถ้ายิ่งวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยถนนรอบๆหนองรอบๆอุทยานสวรรค์เนี่ยจะเต็มไปด้วยรถและผู้คนมากร้านค้าช่วงเช้าเนี่ยจะคึกคักมากในช่วงสักก่อนหน้าที่จะเกิดสถานการณ์แบบนี้นะครับตอนนี้คือเงียบที่เงียบมากเลยครับ
4: ค่ะ
3: คุณสนใจเอาแดร็กควีนไปแห่รอบนครสวรรค์ไหมฮะ
2: น่าจะโดนกักตัวก่อนนะเหมือนว่ามาจากกรุงเทพด้วยอ่ะ
4: ตอนนี้อาจจะยังขึ้นรถแห่ไม่ได้ค่ะคุณยุทธบอกว่าได้นำอาหารไปให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลได้มีโอกาสคุยกับคุณหมอพยาบาลไหมคะว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างกำลังใจของแต่ละท่านในการต่อสู้กับโควิด
2: ทุกครั้งที่เวลาผมจะเอาไปแจกผมจะไม่ค่อยได้เจอกับพยาบาลแต่ส่วนมากผมจะเจอกับพวกพี่ๆเวรเปรนะครับพวกพี่ๆขับรถ EMS รถฉุกเฉินพวกนี้แล้วก็จะเจอกับพวกพี่ยามอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ละคนเขาก็เหนื่อยนะผมจากที่ผมได้คุยกับเขาเขาก็บอกว่าเหนื่อยมากเพราะว่าถ้ายิ่งช่วงระลอก3ที่เกิดขึ้นใหม่เนี่ยนครสวรรค์เนี่ยรุนแรงมากครับพี่วันนึงติดเฉลี่ยกันเป็นร้อยเลยครับรถเข้าออกรถเข้าออกตลอดเวลาเลยก็ส่วนตัวผมก็รู้สึกว่าผมช่วยทางไหนได้บ้างผมมีข้าวแกงในตอนเย็นส่วนตอนกลางวันผมมีกาแฟผมก็จะชงกาแฟใส่ขวดแล้วก็เอาไปให้พวกพี่ๆเขาด้วยครับ
3: คุณหนึ่งสนใจไปเป็นพรีเซนเตอร์ร้านกาแฟหรือว่ากีตาร์ไหม
5: ก็ทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะเราจะไปรีวิวกาแฟที่นครสวรรค์นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยเราจะเอากีตาร์จากคุณหลังพระนครเนี่ยไปดีดเล่นด้วยนะคะแต่ก่อนที่เราจะลงที่จังหวัดชุมพรเนี่ยเราจะวัดจะแวะดูว่าอาหารจีนอร่อยแบบเป็นคนจีนเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วเราก็จะเอาทั้งหมดเนี่ยค่ะไปฝากกันที่จังหวัดชุมพร

0: ก่อนค่ะ
1: ก็คือเดินสายไปครบทุกคนกลับมาที่พี่หลังนะคะพี่หลังเองตอนนี้ทำกีตาร์ไม่ทันนี่เข้ามาแต่ว่าพี่หลังก็ยังแบ่งเวลาส่วนหนึ่งอะค่ะไปเยี่ยมเพื่อนๆที่ออกมาจากเรือนจำแล้วก็เริ่มต้นทำธุรกิจเพื่อนๆพี่หลังเป็นยังไงบ้างคะ
2: คือตอนนี้หลายคนที่พ้นโทษออกมาแล้วเริ่มประกอบธุรกิจที่สุจริตเนี่ยมันพอมีโควิดระลอกนี้เข้ามาปึ้งเนี่ยมันก็ทำให้เขาเนี่ยสะดุดและภาวะของคนที่เคยผ่านเรือนจำมาแล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่เนี่ยพอเจอสถานการณ์นี้เขาจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราจะทำดีแล้วมันเกิดวิกฤตในชีวิตอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับผมก็อยากไปให้กำลังใจเขาไปสนับสนุนไปช่วยซื้อของเขาอะไรแบบนี้ก็พยายามจะไปให้ได้อาทิตย์ละหนึ่งวันเพื่อจะไปหาเพื่อนนักโทษที่เราพูดคุยแล้วดูซิว่าเออเขาเจอปัญหาจริงเขาแย่จริงการไปหาเขาเนี่ยพอเขาเห็นหน้าเราเนี่ยเหมือนเราไปให้กำลังใจให้เขาเห็นตัวเป็นๆ เลยเสร็จแล้วเราก็มีส่วนในการที่จะควักเงินทุนบ้างเล็กน้อยในการสนับสนุนเขาเนี่ยมันก็จะสร้างกำลังใจให้เขาและเราก็จะพูดหนุนใจให้กำลังใจเขาว่าให้สู้ต่อไปนะอย่ามีผมอยู่ตรงนี้ถ้าเกิดอะไรที่เราไม่เหลือบากกว่าอะไรถ้าเราสามารถช่วยได้เนี่ยเราก็ยินดีช่วยเนื่องจากผมโอเคธุรกิจของผมไปได้ใช่ไหมฮะผมก็จะแบ่งเงินส่วนหนึ่ง 10% ของธุรกิจผมเนี่ยเอาไว้ช่วยกลุ่มเพื่อนๆของผมที่เขาเกิดปัญหาไม่ว่าจะขายอะไรก็แล้วแต่บางทีในลักษณะของการไปหาเนี่ยเงินมันไม่ได้มากนะแต่มันเป็นเรื่องของความรู้สึกมันเป็นเรื่องของกำลังใจมีนักโทษบางคนเนี่ยถึงกับน้ำตาไหลเลยนะแล้วเขาก็พูดว่าเงินทอนมันก็สำคัญนะแต่ถ้าเกิดขาดกำลังใจเนี่ยมันจะเอาแรงที่ไหนไปหาเงินอะไรแบบนี้ให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้ถูกลืมอย่างน้อยมีผมคนหนึ่งที่เข้าใจความรู้สึกพวกเขาอะไรแบบนี้ฮะ
3: สวัสดีครับผมหลังพัทธครนะฮะวันนี้ผมมาเยี่ยมพี่กิ่งนะพี่กิ่งขาย
4: ข้าวหมูทอดค่ะสวัสดีค่ะข้าวหมูทอดค่ะ
3: ข้าวหมูทอดนะ
4: ค่ะ
3: ตอนนี้กิจการเป็นไงบ้างครับ
4: ก็นิดหน่อยซบเซานิดหน่อยนะ
3: ซบเซานิดหน่อยนะ
4: ใช่เพราะว่า
3: ก็เป็นอดีตนักโทษอีกหนึ่งคนนะที่โดนคดีเกี่ยวกับยาเสพติดติดทั้งหมด4ครั้งนี่ปล่อยมาได้3ปีแล้วมาทำกิจการข้าวหมูทอดนะฮะข้าวหมูทอดนะฮะไก่ทอดหมูทอด
5: ก็ยังพอไปได้ใช่ไหมฮะ
4: ก็ยังพอไปได้ค่ะยังไปได้อยู่
5: สู้
4: สู้ถึงที่สุด
6: ครับจริงๆดีเนาะอย่างที่คุณหลังบอกว่าเวลาไปอย่างเงี้ยสิ่งเดียวที่สำคัญพอๆกับเงินคือกำลังใจ
4: ใช่ค่ะ
6: เผลอๆบางทีกำลังใจสำคัญยิ่งกว่าเงินอีก
4: ค่ะมาที่เฮียซงบ้างค่ะธุรกิจภัตตาคารเฮียซงเองมีการปรับตัวยังไงคะในสถานการณ์นี
7: ้ต้องบอกว่าเราทำร้านอาหารใช่ไหมครับคู่แข่งเราถ้าเป็นในเวลาปกติเราก็คือภัตตาคารทั่วไปภัตตาคาร A B C ภาษาจีของร้านจีนก็คือคู่แข่งของเราแต่ณวันนี้โควิดร้านเราเนี่ยจะแข่งกับอะไรที่อยู่ความสะดวกหรือความที่เขาบอกว่าเป็นโลกออนไลน์ได้ยังไงเราก็เลยมานั่งคิดว่าเอ๊ะเราต้องก้าวเข้าไปสู่โลกออนไลน์เลยถ้าเราไม่มีที่เป็นออนไลน์ผมว่าในโลกอนาคตเราอยู่ไม่ได้ก็เลยคุยทีมงานเสนอผมมาผมบอกผมเห็นด้วยแล้วเราจะทำยังไงกับคำว่าโลกออนไลน์กับภัตตาคารจีนน่ะซึ่งมันไม่น่าจะเป็นไปได้ไม่น่าจะเป็นไปได้จนลูกๆผมบอกว่ามันเป็นไปได้เพราะว่าอะไรครับเราก็คัดเลือกเอาอาหารที่เราอร่อยอร่อยของร้านเราเนี่ยมีอะไรอร่อยบ้างแล้วก็มีกี่เมนูเราคิดขึ้นมาเราก็คิดขึ้นมา 4-5 เมนูแล้วเราก็มาขายออนไลน์ผมบอกเฮ้ยขายออนไลน์มันจะขายได้ยังไงของเขาเนี่ยนะบะหมี่เนี่ยเขาผัดกันเนี่ยเขาขายอยู่ริมถนนจานละ 7-80 บาท60บาทร้านเราเนี่ยจานนึงกินคนเดียว 140-150 บาทเขาบอกว่าแข่งได้สิป้าเราก็เอาความอร่อยระดับเหลาของเราเนี่ยไปตอบโจทย์แล้วก็สร้างความฝันของผู้บริโภคว่าเฮ้ยจ่ายเงินเท่านี้เขาก็ได้กินเหมือนกันคือเราต้องคิดว่าเหมือนกับตอนนี้มันมีสงครามอยู่ข้างหน้าเราต้องลืมเมื่อวานนี้ไปซะเราอย่าไปคิดถึงเมื่อวานว่าเราเคยขายของยังไงเราเอาข้างหน้าให้ผ่านก่อนดีกว่าผมยังสู้เลยผมเป็นเจ้านายผมสู้ให้เขาเห็นเขาก็จะได้สู้เหมือนกับผมเหมือนกันเพราะว่าโควิดมันไม่ได้อยู่กับเราตลอดหรอกครับแต่โควิดสอนให้เราเจอทางเดินเส้นใหม่ซึ่งเป็นเส้นที่ทำให้เราอาจจะนำมุมมองนี้ ไปขยายธุรกิจของเราในวันข้างหน้าก็ได้ผมคิดแบบนี้นะ
4: ได้เห็นภาพชัดนะคะกับการปรับตัวของเฮียซงแล้วก็วิธีการดูแลลูกน้องวิธีการคิดมาที่พี่วริศร นะคะธุรกิจการท่องเที่ยวเรายังไม่แน่ใจเลยว่าปลายปีนี้เราจะเปิดการท่องเที่ยวได้ไหมนะคะในมุมหนึ่งของทรัพยากรธรรมชาติพี่วริศร อยู่ติดทะเลได้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังจากที่มีโควิดก็คือทะเลสวยขึ้นตรงนี้อยากให้เล่าให้ฟังค่ะ
0: จริงๆแล้วเราใช้ทรัพยากรกันมากเกินไปนะครับจนไปรบกวนเพราะนั้นช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ทุกอย่างได้พักพอคนไม่มาเนี่ยการรบกวนก็น้อยลงก็เป็นธรรมชาติของความสมดุลว่าสิ่งนี้น้อยลงสิ่งหนึ่งก็จะกลับมาเราก็พบว่าจริงๆธรรมชาติเนี่ยเยียวยาตัวเองได้อย่างเร็วมากเลยนะครับขณะที่เรากินเราใช้กันเรียกว่าเข้าขั้นล้างผลาญกันเลยทีเดียวแต่พอหยุดแป๊บนึงเนี่ยธรรมชาติก็ฟื้นตัวเพราะนั้นเราเห็นพลังของธรรมชาติ
6: แต่เห็นได้ข่าวบอกว่าทะเลชุมพรสวยมากใช่ไหมครับ
0: สวยครับผมอยู่ทุกวันผมก็ยังเห็นว่าสวยทุกวัน

0: สวยมาก
1: อยากจะไปอะค่ะพี่นิก
0: อยากไปเที่ยวจังเลยเหมือนอยากจะไปเรียนดำน้ำละ ไปลอยก็ได้พี่วลิศรฮะตอนนี้นั่งอยู่แถวไหนครับ
2: โอ้นั่งอยู่ริมหาดเลยครับ
0: เอาริมหาดโอ้นี่ไง
1: โอ้โห
0: บรรยากาศดีจังเลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้ดูดิเงียบสงบนี่ผมสามารถนั่งได้เป็นวันๆเลยนะพี่หมวย
1: หมวยเคยไปนั่ง
0: ตรงนี้เลย
1: ใช่ค่ะของพี่วลิศรเนี่ยค่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็พอถ่ายรายการเสร็จก็นั่งริมทะเลอย่างที่พี่มิกบอกเลยนั่งแบบ
0: นั่ง
1: ได้เป็นชั่วโมงค่ะ
0: คนชอบบอกว่าทะเลลมทะเลเหนียวผมไม่เคยมีความรู้สึกนั้น
1: ค่ะ
0: ผมรู้สึกว่าผมสามารถนั่งดูคลื่นได้ทั้งวันมันผ่อนคลายดีมากเลยอ่ะ
1: ค่ะ
0: อ่ะอันนี้ก็คือทางออกเนอะของเมื่อกี้ของเฮียซงแล้วก็ของพี่วลิศรแล้วแล้วท่านอื่นล่ะครับมีทางออกสำหรับธุรกิจของตัวเองในช่วงโควิดอย่างนี้บ้างไหมครับอ่ะคุณยุทธก่อนก็ได
3: ้ครับถ้าสำหรับยุทธก็คือปัจจุบันตอนนี้ก็คือยุทธเปิดร้านกาแฟอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าเกิดว่ากับสถานการณ์ในปัจจุบันเนี่ยนะตอนนี้ยุทธเริ่มลงรายละเอียดลึกมากขึ้นกับธุรกิจที่ตัวเองทำอยู่ใช่ครับก็คือเหมือนกับเราเริ่มพยายามหาวิธีการอะไรหลายๆอย่างอย่างที่พี่หลังบอกนะครับว่าตอนที่ถ้าสถานการณ์แบบสถานการณ์ปกติเนี่ยบางทีเรายังฟุ้งเราอยากทำนู่นเราอยากทำนี่เราอยากทำอะไรหลายๆอย่างแต่พอมันเกิดวิกฤตและสถานการณ์แบบนี้มันทำให้เราอยู่กับตัวเองมากขึ้นมันทำให้เรารู้ถามตัวเราเองมากขึ้นว่าจริงๆแล้วเราชอบอะไรเราอยากทำอะไรมันมีรูทางทางไหนที่เราจะไปได้ไหมอะไรแบบนี้ครับมันทำให้เราอยู่กับตัวเองมากขึ้นง่ายๆเลยสำหรับวิกฤตแบบนี้ทำให้เราตอบคำถามกับตัวเองหลายๆอย่างได้มากขึ้นครับพี่
1: ค่ะคุณดึงนะคะธุรกิจโรงศพมีการเพิ่มช่องทางในการทำธุรกิจในช่วงโควิดนี้ยังไงคะ
4: จริงๆแล้วนะคะหลายมันเขาเรียกว่านี่ดีกว่าหลายๆคนก็จะมองว่าแบบเฮ้ยร้านลงศพเนี้ยค่ะมันจะต้องออฟไลน์อย่างเดียวนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยเราก็มีออนไลน์ด้วยแต่ออนไลน์ของเราเนี่ยเราคงไม่ใช่แบบว่ามานั่งรีวิวลงศพลงใบนี้นอนดีไม่มีชาร์จอะไรอย่างเงี้ยคงไม่ใช่นะคะแต่ก็เป็นในลักษณะว่าสร้าง awareness อย่างอื่นให้เห็นนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถแบบว่าเป็นยังไงบ้างคะไหนช่วยรีวิวหน่อยนอนลงใบนี้สบายไหมอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ค่ะเราก็แบบเราก็เรียนสายมาร์เก็ตติ้งมานะสายคอมมิวนิเคชันมาเนี่ยมันก็เลยทำให้เรารู้ว่าสิ่งที่เราจะต้องปรับเปลี่ยนนะฮะก็คือการเอาสิ่งที่มันไม่น่าจะเป็นไปได้ให้เข้าไปอยู่ในโลกออนไลน์ก็เช่นการขายลงศพนี่แหละเข้าไปอยู่ในโลกออนไลน์แต่จะเข้าไปในลักษณะแบบไหนถูกไหมฮะสิ่งที่ต้องมาแน่ๆล่ะคอนเทนต์นะฮะช่องทางการสื่อสารหรือการสร้างความเอ๊ะให้กับทุกๆโพสต์นะฮะเช่นแบบว่าเฮ้ยวันนี้ธุรกิจลงศพเนี่ยเราเป็นลูกคนจีนเนาะเป็นตั๋วเกี้ยด้วยเป็นลูกคนโตแล้วแบบมีเชื้อสายจีนวัฒนธรรมคัลเจอร์เฮ้ยแต่แต่งแร็กอย่างเงี้ยทำไมคุณยังขายสินค้าทางวัฒนธรรมได้ค่ะมันก็จะเกิดเรื่องเล่าหรือแม้กระทั่งการที่เราเป็นแชมป์ Drag Race Thailand เนี่ยเป็นมิส ACDC เราอยู่ในแวดวงบันเทิงเนี่ยข่าวเก่าๆที่เราเคยออกไว้ค่ะแล้วมันเป็นอันซีนเนี่ยเราก็จะถูกกลับมาพูดถึงใหม่นะฮะแล้วเราก็สร้างคอนเทนต์ตัวเองก็คือพูดง่ายๆเลยสวมวิญญาณอินฟลูเอนเซอร์เข้าไปนะฮะแต่ก็ผนวกกับการขายสินค้าทางวัฒนธรรมเนี่ยแหละค่ะและอีกสิ่งนึงนะคะที่นาตาเลียเองทำอยู่ตลอดเวลาค่ะณปัจจุบันนี้เราได้ทุนเรียนฟรีนะคะที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเนาะพอมันขึ้นชื่อว่ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเนี่ยมันก็จะมุ่งไปสู่ละเช่นภาคธุรกิจภาคเครือข่ายต่างๆเนี่ยค่ะเราก็ต้องสร้างนะคะสร้างคอนเนคชั่นเพิ่มพาร์ทเนอร์ต่างๆในช่วงที่มันเป็นวิกฤตการณ์อย่างเงี้ยค่ะแต่การเพิ่มคอนเนคชันนี้ค่ะมันไม่ใช่เป็นแค่ว่าเพิ่มจะในเรื่องของแบบอินคัมที่เข้ามาอย่างเดียวนะฮะแต่การได้แลกเปลี่ยนนะฮะกับผู้ประกอบการต่างๆนี่แหละมันคือแวลูที่เราต้องสะสมเอาไว้นะฮะเพราะเราจะเห็นว่าวิธีการแก้ไขปัญหาโควิดเนี่ยต่างๆเนี่ยมันจะมีวิธีการที่ค่อนข้างที่จะเป็นลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละบุคคลค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยณเวลานี้พอมันมีใครสิทธิ์เนี่ยแล้วมันเกิดปัญหาอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยหลายคนบอกว่าเอ้ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกแต่ถ้าวันนี้สินค้าที่มันเกี่ยวกับคนตายเนี่ยเข้าไปออนไลน์ไปโลดแล่นไปให้ถูกพูดถึงในแบบโซเชียลได้อ่ะนี่คิดว่าอะไรก็สามารถเป็นไปได้ในโลกออนไลน์ค่ะ
1: ค่ะแล้วอย่างเครือข่ายที่ทางคุณหนึ่งได้ไปพูดคุยมาเขามีวิธีการปรับตัวกับธุรกิจยังไงบ้างอะคะ
4: ะคะจากที่เราไปเรียนนะคะเราเรียน Marketing Communication นะคะเกี่ยวกับงานนิเทศนะคะแต่สิ่งที่เราได้มาเนี่ยคือมีผู้ประกอบการจำนวนไม่น้อยเลยนะคะที่ช่วงเวลาที่มันเป็นปัญหาเงี้ยเขามาเรียนหนังสือเพิ่มนะคะแต่เราก็จะเห็นว่าเฮ้ยมันจะมีวิธีคิดอยู่2แบบค่ะ1คิดถึงตัวเขาเองก่อนนะคะคือถ้าเขารอดองค์กรจะรอดนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะทำตัวเองให้แข็งแรงก่อนนะคะจะด้วยวิธีการใดก็แล้วแต่แหละมันอาจจะเหนื่อยเพิ่มขึ้นแต่มันต้องทำให้ตัวเองแข็งแรงกับอันที่2นะคะก็จะเหมือนที่เฮียซงบอกนะคะคือลดต้นทุนนะคะลดกำไรลดบางอย่างแต่อยู่ได้ไม่เสียคุณภาพนะคะอันนี้ก็คือวิธีคิดที่หลายผู้ประกอบการเขาทำนะคะแล้วมากไปกว่านั้นนะคะเมื่อคนที่เขาเป็นผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นรายเล็กรายใหญ่รายย่อยจะ SME จะสตาร์ทอัพหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะสิ่งหนึ่งที่ทำให้เขาก้าวพ้นวิกฤตได้ก็คือการให้กำลังใจตัวเองซึ่งเมื่อกี้เราจะเห็นทั้งคุณหลังก็ดีนะคะหรือเจ้าของร้านกาแฟของดิฉันนะฮะก็ได้พูดถึงนะฮะหรือแม้กระทั่งการอยู่กับพี่วริสอยก็เราก็จะเห็นว่าแบบแม้กระทั่งเฮียซงเองอ่ะก็คือสุดท้ายอ่ะถ้าเราอยู่กับตัวเองได้นะคะแล้วมองเรื่องโชคร้ายให้มันเป็นเรื่องโชคดีเนี่ยแล้วก็ทำตัวเองอ่ะให้เหมือนปลาสองน้ำอ่ะจะอยู่น้ำเค็มก่อนมาจะอยู่น้ำกร่อยฉันก็อยู่ได้จะอยู่น้ำจืดฉันก็อยู่ได้เนี่ยมันก็จะทำให้ตัวรอดไปได้ตลอดรอดสั่งเพียงแต่ว่าวันนี้เราต้องลดอัตราตัวเองลงมาว่าสิ่งที่เคยได้มันอาจจะไม่ได้เป็นกอบเป็นกำเหมือนตอนที่มันมีปัญหาแต่มันไม่เหมือนคำว่าตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้เลยค่ะ
0: คนนี้ไม่ถามไม่ได้ต่อให้ธุรกิจเขาไม่มีผลกระทบกับโควิดก็ตามแต่ว่าเราจะมีวิธีการปรับเปลี่ยนธุรกิจของเรายังไงบ้างไหมครับคุณหลัง
5: คือของผมก็มีปรับเปลี่ยนธุรกิจเหมือนกันนะอย่างเช่นกีตาร์ผมเนี่ยก็ผ่อนได้คือบางคนเนี่ยไม่มีเงินก้อนเราก็ให้ผ่อน10เดือนอย่างเงี้ยฮะเดือนละ 3,500 บาทสมมุติกีตาร์ราคา 35,000 อย่างเงี้ยมันก็ช่วยเขาเนี่ยสามารถซื้อได้แล้วก็ปรับตัวเราไม่สามารถลดราคาได้เพราะต้นทุนในการทำกีตาร์พวกนี้มันก็สูงอยู่แล้วแต่ว่าเราปรับเปลี่ยนเป็นวิธีการจ่ายเงินโดยที่ไม่ต้องใช้เงินก้อนมันก็ทำให้ลูกค้าของผมเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเขาสามารถที่จะผ่อนจ่ายกีตาร์ได้อะไรแบบนี้นะครับแล้วผมคิดว่าธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยคือเวลาเราเจอวิกฤตเนี่ยสัญชาตญาณของความเป็นมนุษย์เนี่ยมันจะทำให้เราปรับตัวเองให้อยู่รอดให้ได้โดยอัตโนมัติผมคิดว่าหลายๆคนที่ผมเห็นคนในชุมชนหรือเห็นเพื่อนของผมเองเนี่ยเวลาเจอวิกฤตเนี่ยพอมันมีคำตอบในชีวิตเราต้องอยู่ให้รอดอย่างเงี้ยเขาก็จะปรับตัวของเขาเองเพื่อที่สามารถที่จะอยู่ให้ได้ในสภาพแวดล้อมที่มันไม่ดีอย่างเช่นผมมีเพื่อนคนหนึ่งที่ชื่อเอ็มคนตัวลายเป็นนักมวยอย่างนี้ใช่ไหมฮะเราเห็นเขาทำยิมใช่ไหมทำยิมแล้วก็มีลูกค้าเยอะมากเลยเขาบอกว่าประสบความสำเร็จที่มีลูกค้าเข้ามาแบบค่อนข้างมากพอสมควรแต่พอวิกฤตโควิดมาปึ้งเขาต้องปิดยิมใช่ไหมฮะและเขาต้องปิดเป็นเดือนเลยเนี้ยผมก็เห็นว่าเขาก็ดิ้นรนโดยการไปเอาทุเรียนมาขายปูดอไปเอายาสีฟันมาขายพอเป็นหน้าทุเรียนก็ขายหน้าทุเรียนเนี้ยเดี๋ยวพอคิดว่าถ้าเกิดอนาคตข้างหน้าเนี่ยเป็นหน้าผลไม้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็จะทำมันเป็นเหมือนอย่างที่คุณหนึ่งบอกว่าเขาลดอัตราตัวเองออกมาเขาเป็นอดีตนักมวยแชมป์โลกแต่วันนี้มาโพสต์ขายทุเรียนผ่านเฟซบุ๊กผ่านโลกออนไลน์แถมไปส่งให้ด้วยอะไรแบบเนี้ยมันก็ทำให้ผมได้เห็นว่าพอสิ่งไม่ดีมันเกิดขึ้นน่ะมันก็ทำให้คนเนี่ยมีกระบวนการความคิดที่จะสามารถปรับตัวให้อยู่กับมันให้ได้แบบนี้ครับ
0: แล้วท่านอื่นล่ะครับท่านอื่นน่าจะทุกท่านที่นั่งอยู่กับเราวันนี้มีเพื่อนๆเยอะแยะมากมายทำหลายธุรกิจมีใครสามารถแชร์บ้างได้ไหมครับว่าเพื่อนๆคนไหนที่ปรับเปลี่ยนธุรกิจแล้วมันเห็นผลแบบชัดเจนเลยมีบ้างไหมฮะเผื่อจะมาร่วมแชร์กัน
4: จากอยากจะให้มองอย่างนี้นะคะโดยส่วนตัวแล้วอ่ะด้วยคำว่าเราเองก็อยู่พาร์ทนึงเนี่ยฮะเราก็จะมีร้านอยู่ที่ตะวันออกกลางด้วยนะคะร้านส่วนตัวนี่แหละแต่มันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับขายโรงศพเลยนะคะแต่น้องชายเนี่ยไปขายมันติแบรนด์ช็อปที่นู้นนะคะสิ่งนึงเนี่ยพอมันเป็นตลาดต่างประเทศเนี่ยเราก็เลยเห็นว่าในสภาวะวิกฤตอย่างเงี้ยค่ะตลาดต่างประเทศเนี่ยเป็นจุดหมายปลายทางของคนที่เป็นผู้ประกอบการที่มีกำลังพอที่จะไปที่นู้นนะคะแล้วเราแต่สิ่งพอเราเห็นว่าไอ้โควิด-19 เนี่ยมันมีอยู่ทั่วโลกอย่างเงี้ยฮะเราก็เลยทำได้โดยในการที่จะ เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันเช่นการแบ่งผ่อนชำระจ่ายค่าเช่าเชลค่าเช่าพื้นที่เหมือนที่คุณหลังบอกเลยค่ะและที่สำคัญนะคะตอนนี้แม้กระทั่งแบบว่าในมหาลัยที่นาตาเลียเรียนอยู่เนี่ยค่ะก็คือมีโปรแกรมแบ่งจ่าย 0% แบบไม่ต้องรูดบัตรเครดิตด้วยอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้หลายๆคนที่กำลังขนขวายในสภาวะอย่างเงี้ยค่ะที่เขาอยากจะเพิ่มสกิลเงี้ยเขาก็ตัดสินใจที่จะเรียนง่ายขึ้น
0: จริงๆแล้วคือการเงินอาจจะฝืดสำหรับทุกคนแต่ว่าถ้าเกิดการที่จะต้องจ่ายเป็นก้อนเปลี่ยนมาเป็นค่อยๆผ่อนแล้ว 0% คือมันผมว่าอันนี้ก็น่าจะมีเหตุผลเนาะเพราะว่าเงินมันก็ยังมีการไหลเวียนแต่ไม่ต้องออกจากกระเป๋าไปทีเดียวทั้งหมดcash flow ในประเทศก็อาจจะยังพอไปได้ก็ดีเนาะอันนี้ก็อาจจะเป็นทางออกหนึ่งเจ๋งมากครับกับการที่ให้ผ่อน
1: มีท่านอื่นอีกไหมคะเพื่อนๆที่ทำธุรกิจแล้วก็ได้ปรับตัวในช่วงนี้ค่ะที่อยากจะแชร์ให้ฟัง
6: แต่สำหรับผมนี่อาจจะไม่ใช่เพื่อนๆน
1: ะ
6: แต่เป็นลูกๆดีกว่า
1: ได้เลยค
6: ่ะลูกๆผมเนี่ยเขามีทำธุรกิจต่อจากรุ่นผมไปมีอยู่อันหนึ่งก็คือเป็นโรงงานผลิตเครื่องดื่มสำเร็จรูปเป็นพวกชงละลายพวกเครื่องดื่มอย่างเช่นขิงผงอะไรอย่างเงี้ยเราก็เขาเนี่ยรับช่วงจากผมไปทำธุรกิจแล้วล่ะในวันที่โควิดเกิดขึ้นเนี่ยเขาเปลี่ยนธุรกิจคุณหมวยคุณมิกเขาเปลี่ยนจากสิ่งที่เขาทำอยู่แล้วเขานำเอาเวลาที่เขามีไปศึกษาความเป็นที่ทุกความเป็นสินค้าที่เขาจะไปอยู่ได้ในโลกอนาคตได้ผมบอกเฮ้ยอะไรอ่ะที่มันเป็นโลกอนาคตเขาบอกว่าเนี่ยการโลกอนาคตของเขาเนี่ยก็คือเดิมทีของทุกอย่างต้องไปซื้อในซุปเปอร์ต้องไปซื้อในซุปเปอร์สโตร์ต้องไปซื้อในคอนวีเนียนสโตร์แต่ทุกวันนี้เขาบอกว่าถ้าวันนี้เราไม่เข้าไปอยู่ในขอโทษเอ่ยนามพวกขายพวกไอจิฟฟี่หรืออะไรลาซาด้าต่างๆเนี่ยคุณจะไม่ได้อยู่ในโลกอนาคตได้ในวันข้างหน้าซึ่งผมบอกว่ามันเป็นไปได้ยังไงแต่ผมเคยได้ยินเพื่อนผมคนหนึ่งอ่ะเขามีอาชีพก็คือขายอุปกรณ์ก่อสร้างครับตีกอล์ฟด้วยกันก็บอกเฮ้ยส้มเดี๋ยวนี้สบายแล้วว่ะลูกสาวเนี่ยเอาอุปกรณ์ก่อสร้างเนี่ยไปขายอยู่ในไอ้ที่มันขายไอ้ที่ผมเอ่ยมาเมื่อ2,000เนี่ยขายอะไรวะที่มันขายดีขายไฟฉายใส่อยู่ตรงหน้าผากเนี่ยอย่างที่นาตาลีใส่เนี่ยอย่างเงี้ยคาดผมตรงเนี้ยแต่เป็นไฟฉายเขาบอกวันนึงลูกสาวเขาเนี่ยนะขายไฟฉายเนี่ยวันนึงได้100 กว่าอันนะเขาบอกว่าสมัยก่อนเขาขายเนี่ยเขาต้องไปส่งทั่วประเทศเนี่ยนะไปปล่อยบัญชีไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ลูกสาวเขาขายนี่วันนึงได้100 กว่าอันผมบอกไอ้กล้องนี่เขาซื้อไปทำอะไรมันได้วันนึง100 กว่าอันไปทำอะไรรู้ไหมฮะไปใส่แล้วก็กลางคืนไปกรีดยางนะฮะแล้วก็คนที่ไปส่องกบอะไรเงี้ยแต่เดิมทีต้องไปซื้อ

0: ในช่องทางที่อยู่ในร้าน เรียกว่าอะไรสักอย่างหนึ่งแต่วันนี้ซื้อออนไลน์ส่งเข้าไปได้เลยเช่นเดียวกันลูกผมก็เอาสินค้าพวกนี้เข้าไปขายในออนไลน์ทำให้เขามีรายได้อีกช่องทางหนึ่งนะแล้วก็เป็นอะไรที่ผมบอกว่าเฮ้ยผมขอเรียนรู้จากเขาได้ไหมเพราะว่าผมมองดูว่าโลกในอนาคตสิ่งเหล่านี้คุณต้องเรียนรู้ไว้ถ้าคุณอยากจะอยู่โลกในอนาคตทุกคนที่ชมรายการตอนนี้อยู่นะคุณต้องเข้าในระบบของการขายแบบนี้ให้ได้เชื่อผมได้ผลจริงๆแล้วก็คุณสามารถจะลงทุนได้ด้วยไม่ได้เงินเยอะเลยแค่ไฟฉายส่องกี่ยางซึ่งพ่อก็มีขายอยู่แล้วเพียงแต่คัดสรรสินค้าแล้วก็เอามาขายเป็นรายได้ได้ครับ
1: ก็เป็นวิธีการปรับตัวให้เข้ากับธุรกิจในยุคโควิดนะคะม
2: ี
1: ท่านอื่นอีกไหมคะที่อยากแชร์
3: ผมขอสนับสนุน
1: เชิญค่ะ
3: ความคิดทุกๆท่านเลยนะครับว่ามันต้องปรับเปลี่ยนเปลี่ยนไปเลยนะครับแล้วก็ต้องคิดว่าชีวิตเก่าเนี่ยหรือว่าวิธีการเดิมๆเนี่ยมันคือยาที่หมดอายุแล้วนะครับ
1: มันต้อง
3: หันมาหาทฤษฎีใหม่ๆในการที่จะอยู่แต่ละคนเนี่ยก็ยังมีกรอบเดิมๆอยู่เพราะนั้นถ้าเกิดเราคิดว่าตรงนั้นเป็นกับดักเป็นสิ่งที่มันถูกล่อลวงชีวิตของเราไปเนี่ยถ้าสามารถหลุดออกมาได้นะครับอาจจะหลุดไม่ได้ทุกคนก็ได้เราก็เลยใช้คำว่ามันต้องตีฝ่าวงล้อมตีฝ่าวงล้อมไอ้กับดักเดิมๆออกมาให้ได้ส่วนจะออกมาได้ทุกคนก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับคนที่พอจะออกมาได้เนี่ยมันต้องหาช่องทางใหม่ๆแล้วก็ทฤษฎีใหม่ในการอยู่ในโลกใบใหม่กับดักของทุกคนผมคิดว่าเป็นเรื่องของหนี้สินนี่นะครับที่มันทำให้ออกไม่ได้แล้วมันก็ทำให้เกิดภาวะที่มันเครียดเพราะฉะนั้นเหมือน CMS เนี่ยการจะอยู่จะสู้หรือจะหนีบางครั้งหนีก็เป็นคำตอบนะครับหนีก็เป็นไม่ใช่หมายถึงว่าหนีหนี้นะครับแต่หมายถึงว่าหนีจากชีวิตเดิมๆเนี่ยค้นหาชีวิตใหม
1: ่
3: อาจจะไม่ต้องไปแบกไว้ทุกอย่างก็ได้ค่อยๆออกแบบชีวิตอย่างบางคนเนี่ยลูกบอกว่าลูกต้องการมีการศึกษาของตัวเองนะครับก็สามารถออกมาเรียนกศน.ก็ได้นะครับแล้วก็ได้อยู่เวลามีเวลาอยู่กับคุณพ่อคุณแม่บางคนอาจจะไปไกลมีเวลาขนาดว่าโฮมสคูลก็ได้ก็เป็นทางเลือกที่เหมาะสมไม่จำเป็นจะต้องไปติดอยู่ในระบบเดิมๆนะครับกับดักเดิมๆถ้าพอจะเคลียร์หนี้ได้เอาเราออกมาหาชีวิตที่พอดีสบายๆมากขึ้นอยู่ด้วยกันมากขึ้นก็เลยสนับสนุนว่าความคิดใหม่ๆนะครับออกมาจากวังวนเดิมๆแล้วก็ชีวิตเดิมๆเนี่ยคือยาหมดอายุที่ไม่เหมาะสำหรับโลกนับจากนี้เป็นต้นไปครับ
4: ครับ
1: ค่ะ
4: อ่ะสุดท้ายนี้ครับอยากให้ทั้ง5ท่านครับช่วยให้กำลังใจกับทุกๆคนที่น่าจะเจอปัญหาคล้ายๆกับเรานี่แหละเอาให้ทุกท่านเป็นตัวแทนในอาชีพของแต่ละท่านก็แล้วกันเริ่มที่คุณหลังเลยฮะ
5: ก็อยากเป็นกำลังใจให้สำหรับทุกคนที่เจอปัญหาโควิดในเรื่องของหน้าที่การงานผมยังมีความเชื่อว่าเวลาสิ่งร้ายๆแบบนี้เวลาเข้ามาในสถานการณ์แบบนี้เดี๋ยวมันจะต้องผ่านไปและผมคิดว่าประสบการณ์ครั้งนี้ที่เราพบเนี่ยมันจะทำให้เราแข็งแกร่งและเราก็จะมีภูมิคุ้มกันในครั้งต่อๆไปและผมเชื่อว่าสิ่งเลวร้ายเมื่อมันผ่านไปเนี่ยฟ้ามันจะเปิดเสมอมันจะมีสิ่งที่ดีเข้ามาอยากเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับสู้ๆครับ
1: ค่ะ
4: ครับ
1: เฮียโซงค่ะ
6: ครับผมสำหรับผมนะครับเพื่อนๆที่อยู่ร่วมอาชีพผม
0: ก็คืออาชีพทำของกินขายเนี่ยต้องบอกว่าครั้งนี้พวกเราเนี่ยโดนดักทีเดียวแต่เราก็ต้องสวดมนต์ไว้ครับหรือท่องคำอยู่สองคำสู้โว้ยสู้โว้ยไปเรื่อยๆเราจะผ่านจุดนี้ไปได้สิ่งหนึ่งที่เราจะผ่านจุดนี้ไปได้ก็คือในภาวะอย่างเงี้ยบางท่านถ้าเกิดเปิดแล้วไม่คุ้มค่าหยุดร้านไปเลยอย่าไปดิ้นรนทำมันเพราะว่าเราขายของสดมันมีโอกาสเสียหายได้เพราะนั้นถ้าเราทำแล้วไม่คุ้มหยุดร้านไปเลยแต่ถ้าคุณเป็นร้านเป็นรวงหรือเป็นบริษัทที่มีเรียกว่ามีพนักงานที่ต้องอยู่ในระบบของระบบประกันต่างๆเนี่ยคุณถ้ารัฐบาลก็ไม่ได้ให้เราหยุดเราก็หยุดไม่ได้แต่ถ้าว่าคุณไม่ได้อยู่ในระบบเหล่านี้ ถ้าคุณไม่ไหวคุณหยุดอย่าไปฝืน

เราก็เพียงแต่ว่าคิดว่าเราหยุดพักผ่อนสัก15 วันแล้วเราก็กลับมาตั้งต้นใหม่จะได้ไม่เครียดนะครับไม่งั้นหลายท่านบอกพยายามจะขายไม่ต้องไปพยายามถ้ามันขายไม่ได้มันก็ขายไม่ได้เชื่อผมเพราะว่ามันเป็นภาวะเศรษฐกิจที่ทุกคนเจอหมดนะครับอาชีพธุรกิจขายของกินดูเหมือนง่ายแต่เวลาขายดีดูเหมือนง่ายแต่เวลาขายไม่ดีปวดหัวอารมณ์เลยเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าสู้ด้วยสมองแล้วก็ท่องคำว่าสู้

0: ข้าวแกงตอนเย็นเนี่ยเวลามีคนมารับข้าวเนี่ยเวลามีคนมารับข้าวแจกเนี่ยผมเห็นรอยยิ้มผมเห็นคำพูดคำจาของแต่ละคนที่เวลาเดินเข้ามาเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันก็เป็นการเติมกำลังใจให้กับตัวเราเองเพราะว่าบางทีเนี่ยเรามีมากกว่าคนที่เขามารับนะครับเราก็ยังรู้สึกว่าเรายังต้องสู้อ่ะเขายังสู้เลยขนาดเขาไม่มีข้าวเขายังมารับเรานะครับเขายังมารับข้าวแจกจากเราผมก็อยากจะให้กำลังใจจากทุกๆคนคืออย่างที่ผมบอกไว้ตั้งแต่ต้นรายการนะครับว่าฝนตกยังไงมันก็มีวันหยุดนะครับแต่ไอ้ระหว่างที่ฝนมันกำลังตกเนี่ยก็ขอให้เราเรียนรู้ไปกับมันขอให้เรามีประสบการณ์กับมันว่าถ้าฝนตกข้างหน้าเราจะทำยังไงเราควรจะเตรียมร่มไว้ยังไงเราควรจะเตรียมวิธีหลบเรียกยังไงนะครับสำหรับในช่วงนี้ผมเชื่อว่ากำลังใจเนี่ยดีจากทุกคนแต่กำลังใจที่สำคัญที่สุดก็คือกำลังใจจากตัวเราเองนะครับแล้วก็ผมขอพระเจ้านะครับที่จะอวยพรกับทุกๆคนนะครับที่จะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันครับ
1: ค่ะพี่วลิศรค่ะ
2: ก็ต้องใจดีสู้เสือครับโควิดคือเสือต้องใจดีอย่างเดียวก็ดีกับคนรอบข้างดีกับคนที่เรารู้จักนะครับคนในครอบครัวแล้วก็จะมีลูกน้องมีเจ้านายมีคนรู้จักญาติสนิทมิตรสหายต่างๆเนี่ยผมก็คิดว่าเป็นช่วงเวลาที่ต้องใจดีเข้าหากันนะครับแล้วก็ทำเรื่องของการช่วยเหลือกันตอนนี้เป็นโอกาสที่พวกเราจะได้แสดงน้ำใจและผมว่าการแสดงน้ำใจเนี่ยครับก็จะมีสิ่งที่กลับมาหาเราอย่างที่เราไม่ได้คาดคิดมาก่อนก็คิดว่าทำใจให้ดีครับสู้เสือตัวนี้แล้วก็อยู่กับเสือตัวนี้ไปให้ได้เราจะต้องควบคุมเสือได้ครับ เป็นกำลังใจให้ทุกท่านครับ
1: รอวันที่จะผ่านวันนี้ไปด้วยกันนะคะคุณหนึ่งค่ะ
3: ค่ะก็จริงๆแล้วไม่อยากจะบอกว่าให้ทุกคนจะต้องอดทนกับปัญหานะคะเพราะว่าความอดทนของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเนี่ยแต่เราอยากจะให้ทุกคนนะก็คือปรับตัวให้เป็นนะคะแล้วก็อยู่ให้ได้นะคะบางทีเนี่ยบางปัญหาเนี่ยเราอาจจะทนมันไม่ได้หรอกแต่ถ้าเราปรับบางสิ่งบางอย่างอะเราก็จะอยู่ได้นะคะเพราะว่าสิ่งที่สำคัญมากที่สุดนะคะถ้าเมื่อวานเรายังมีลมหายใจถึงวันนี้นั่นหมายความว่าเรายังคงมีวันพรุ่งนี้เสมอค่ะมันอาจจะไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเหมือนที่เราเคยได้ค่ะแต่ถ้าเราอยู่กับมันอย่างเข้าใจค่ะมันก็จะมีวันพรุ่งนี้และวันต่อๆไปแต่ถ้าวันนี้เราอยู่กับมันแบบไม่เข้าใจแล้วก็ไม่ปรับอะไรเลยแล้วก็ไม่เปลี่ยนอะไรเลยนะคะไม่ขนขวายอะไรเลยนะคะเราก็จะจมอยู่กับอดีตตลอดไปแล้วมันก็จะไม่มีวันพรุ่งนี้ค่ะ
1: ค่ะ
4: นั่นก็คือแง่คิดดีๆของทั้ง5ท่าน
1: แล้วกลับมาติดตามชมรายการทบตัวเดียวกันฟีลกู๊ดได้ใหม่นะคะวันนี้ขอบคุณทบตัวรับเชิญทั้ง5ท่านค่ะวันนี้อยู่ไกลกันหน่อยนะคะด้วยสถานการณ์แต่ก็คิดถึงแล้วก็ห่วงใยทุกท่านเหมือนเดิมนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าแนวคิดที่ทั้ง5ท่านได้แชร์มาจะได้เป็นประสบการณ์ให้กับผู้ที่ยังทำธุรกิจอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ให้ได้ฟื้นพลังกายเพิ่มพลังใจกันแล้วกลับมาติดตามชมรายการได้ใหม่สัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะโอเคขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณมากค่ะ
4: ขอถ่ายรูปด้วยหน่อย
5: ผมขอไปหายาเพียงแคมกินกับพี่

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
3: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น. ถึงเวลา 12:00 น.

ออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: บริเวณชายแดนด้านทิศตะวันตกของประเทศไทยชาติพันธุ์กลุ่มหนึ่งอาศัยอยู่เป็นเวลานานหลายร้อยปี
1: เปิดมูเลกาลองไทยผู้กลุ่มเมพิอาซาเน่ลองไทยผู้กลุ่มเมพิอาซา
0: พวกเขามีภาษาพูดภาษาเขียนเคยมีดินแดนเป็นของตนเอง
1: เปิดเพลโอไม่ลาสงกลาเปิดเพลโอเพลโอไม่ลาสงกลา
0: ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทำให้พวกเขาต้องอพยพมาอยู่ตามแนวชายแดนของประเทศไทยและใช้ชีวิตที่เรียบง่ายด้วยการพึ่งพาอาหารจากธรรมชาติ
1: เปิดเพลโอไม่ลาสงกลาสองเคโลคงเทียกายาเน่สองเคโลคงเทียกายา
0: การเดินทางมาที่นี่ก็เพื่อเรียนรู้การใช้ชีวิตและการหาอาหารในป่าตามลำน้ำซึ่งเป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมของพวกเขา

0: ก็ใช่เดนาปาลวีเปบ้าเอาซาแน่ปาลวีเปบ้าเอาซา
1: ชาวกะเหรี่ยงเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีความน่าสนใจอย่างมากครับเพราะว่าพวกเขามีการดำรงชีพด้วยการหาอาหารจากป่าดังนั้นผมจะลองมาใช้ชีวิตแบบพวกเขาดูนะครับแล้วเราไปดูกันว่าจะมีอะไรที่เป็นประโยชน์และนำไปใช้ในการเอาตัวรอดได้บ้างครับ
2: ก่อนอื่นจะต้องสร้างที่พักขึ้นมาก่อนและไม้ไผ่ก็เป็นวัสดุที่นำมาใช้ทำเพิงพักได้เป็นอย่างดีไม้ไผ่ที่เหมาะสมกับการใช้งานควรเป็นไม้ไผ่ที่แก่จัดมีอายุประมาณ 4-5 ปีการตัดไม้ไผ่ควรตัดเหนือตาของต้นวิธีนี้จะทำให้ตาไผ่ที่อยู่ใต้จุดที่ตัดมีกิ่งแตกออกมาใหม่

ส่วนการสับฝ้าเพื่อนำมาทำฝาและพื้นชาวกะเหรี่ยงจะสับส่วนที่แข็งตรงข้อไผ่ก่อนจากนั้นก็จะสับไปตามปล้องไผ่ให้รอบวิธีการนี้จะช่วยให้ไม้ไผ่แผ่ออกได้ง่าย

การทำที่พักแรมหรือกางเต็นท์ริมน้ำเป็นข้อห้ามของนักเดินป่าเพราะอาจเกิดอันตรายจากน้ำที่ไหลหลากมาในตอนกลางคืนแต่ช่วงนี้เป็นฤดูแล้งฝนไม่ตกมาหลายเดือนตรงนี้มีความปลอดภัยสำหรับใช้เป็นที่พักแรม 2-3 วัน

ตามริมลำห้วยมีผักกูดขึ้นอยู่เป็นจำนวนมากและผักชนิดนี้ชาวกะเหรี่ยงก็นิยมนำมาทำอาหารกินกันอย่างแพร่หลาย

เขาเสน่ห์พ่องเนี่ยมันก็วิถีชีวิตเขาอาชีพทำไร่ทำสวนทำนาครับแล้วก็เรื่องหากินพืชผักแล้วก็หาตังในป่าในห้วยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เราปลูกเอาในสวนในไร่ครับอาหารการกินก็ส่วนมากคนเขาจะทำข้าวเหนียวข้าวเจ้า2อย่าง 2,000 แล้วก็พืชผักก็มีหลายอย่างที่ไม่มีเมล็ดที่ปู่ย่าตายายเก็บไว้ให้

าหารของชาวกะเหรี่ยงมีอยู่หลายชนิดส่วนใหญ่เป็นอาหารรสจัดมีน้ำพริกรสเผ็ดกินกับพืชผักที่หาได้ทั่วไปแต่วันนี้เราจะมาลองทำอาหารชนิดหนึ่งที่หลายคนคงไม่เคยรู้จักกันมาก่อนก่อนอื่นต้องหาหน่ออ่อนของต้นหวายมาเป็นวัตถุดิบอันเหลือปุ๊บอาจเป็นอาหารที่คนกะเหรี่ยงหลายคนชื่นชอบแต่เรายังมีอาหารที่เหมาะกับการตั้งแคมป์มาลองทำกินกันในวันนี้

และทั้งหมดนี้ก็คือเมนูนะครับที่เราจะทำในวันนี้สมมุติว่าหากว่าเราได้เนื้อสัตว์จากป่าผมจึงนำไก่นะครับที่เรียกว่าขอมาจากชาวบ้านเลยแล้วกันครับรวมไปถึงเนื้อหมูด้วยซึ่งเมนูที่จะเป็นเนื้อสัตว์ต่างๆนะครับเราก็จะนำมาใช้ในการปรุงอาหารเพื่อยังชีพผมก็ได้สมุนไพรนะครับจากหลัง

บ้านของชาวกะเหรี่ยงนะครับที่เขานิยมปลูกกันอย่างเช่นพริกไทยนะครับต้นหอมข่าตะไคร้รวมไปถึงขมิ้นด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากเมนูของไก่ขมิ้นก่อนแล้วกันครับผมก็จะนำข่านะครับมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆส่วนอันนี้ก็คือขมิ้นนะฮะอาจจะพูดถึงขมิ้นนะครับนี่ก็เป็น เรียกว่ามีสรรพคุณทางยานะครับแก้ท้องอืดท้องเฟ้อได้เราก็จะเริ่มนำมาตำให้ละเอียดนะครับหลังจากนั้นเราก็ใส่กระเทียมนะครับ

ดี๋ยวนั้นก็ตำให้ละเอียดนะฮะพอตำละเอียดแล้วเนี่ยเราก็จะนำมาทาที่ไก่นะครับละแต่ก่อนที่จะทาขมิ้นเราจะใช้ตะไคร้นะครับยัดเข้าไปที่ด้านในก่อนแล้วก็ใช้ตัวไก่ดูให้ทั่วทั้งตัวนะครับ

แล้วผมก็ได้2เมนูนี้ขึ้นมานะครับนั่นก็คือไก่ย่างสมุนไพรแล้วก็ขมิ้นที่มีสรรพคุณทางยานะครับแล้วผมก็ได้เนื้อหมูมาจากบ้านของชาวกะเหรี่ยงด้วยนะครับผมก็มาทำเป็นเมนูหมูย่างเกลือนะครับเพราะว่าเกลือนั้นมีสรรพคุณทางด้านการถนอมอาหารแล้วก็นำมาปรุงอาหารได้ด้วยเป็นสิ่งสำคัญที่นักเดินทางทุกคนจะต้องเตรียมเข้ามาในป่าด้วยนะครับผมจะนำไปย่างกับไฟนะครับก็รอให้สุกนะครับเพราะว่าการปรุงอาหารให้สุกในป่านั้นเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนจะต้องทำเพื่อสุขอนามัย

ใส่ข้าวสารที่แช่เอาไว้และจึงใส่ผักกูดและหน่อหวายตามด้วยเนื้อสัตว์ไม่ว่าจะเป็นเนื้อไก่เนื้อหมูหรือเนื้อวัวลงไปในกระบอก

พียงแค่นี้ก็ได้เมนูอาหารง่ายๆเป็นอาหารดั้งเดิมของชาวกะเหรี่ยงรสชาติของตะเหลอโป๊ะก็เหมือนกับโจ๊กที่เรากินกันทั่วไปแต่ตะเหลอโป๊ะรสชาติจะเผ็ดกว่าโจ๊กและมีรสเค็มเล็กน้อยส่วนเนื้อสัตว์และผักพื้นบ้านที่ใส่ลงไปก็ทำให้ตะเหลอโป๊ะมีรสชาติกลมกล่อม

ากประสบการณ์ที่ผมได้ลองใช้ชีวิตนะครับแบบชาวกะเหรี่ยงนะครับสิ่งสำคัญสิ่งแรกเลยนะครับที่ผมได้เรียนรู้จากพวกเขานั่นก็คือนอกจากเขาหาอยู่หากินดำรงชีพจากธรรมชาติแล้วพวกเขายังรักษาป่าซึ่งเป็นบ้านของพวกเขาเอาไว้ด้วยนะครับและนี่ก็เป็นสิ่งสำคัญที่ผมอยากให้คนไทยรู้ว่าชาวกะเหรี่ยงนะครับที่มีอยู่มากมายในประเทศไทยเขาได้รักษาป่าของเราเอาไว้ให้ด้วยนะครับที่ผมได้จากการใช้ชีวิต3วัน2คืนนะครับที่พื้นป่าแห่งนี้เรื่องของอาหารนะครับก็ไม่ได้ลำบากมากนักนะครับเพราะว่าป่าแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารที่ได้จากป่าแล้วก็ได้จากแม่น้ำนอกจากนั้นนะครับความลำบากที่ผมได้พบเจอก็น่าจะเป็นเรื่องของสภาพอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะครับมีอากาศร้อนนะครับแล้วก็ฝนตลอดทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนทำให้มีอาการไข้นะครับก็ตรงนี้เนี่ยครับก็อาจจะต้องมีการป้องกันนะครับทำอุณหภูมิร่างกายของตัวเองให้คงที่ตลอดเวลานะครับเพื่อป้องกันอาการเจ็บป่วยและทั้งหมดนี้นะครับก็ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมมากๆครับเพราะว่าการใช้ชีวิตอยู่ในพื้นป่าแห่งนี้นะครับทำให้ผมได้เรียนรู้อะไรมากมายครับไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตของชาวกะเหรี่ยงวิถีของพื้นป่าธรรมชาตินะครับที่มีความแตกต่างในเรื่องของสภาพอากาศนะครับก็ทำให้เราสามารถนำไปใช้ในการเอาตัวรอดได้ในอนาคตครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
6: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี
2: หลานจะมาอยู่ช่วงกลางวันปรึกษากันอยากจะมีพื้นที่ส่วนตัวให้เขาเล่น

0: เขาขับรถไปรับแม่อุ้มหลานออกจากรถปุ๊บ
1: ไปเลย
0: หายไปเลยตาหายไปเลยเขาอนุญาตแล้วให้เข้ามาในบ้านได้แล้วก็จัดการตามที่เราวางแผนไว้ห้องนี้ไหมห้องนี้ไหมห้องนี้แหละใช่เลยชัดเจนโอเคคือเป็นห้องแบบห้องเด็กเลย
1: ครับ
0: โอ้โหน่ารักเลย
1: ต้องดูรูปเจ้าของห้องอยู่เนี่ย
0: ใช่เนื้อเจ้าของห้องเอาจริงๆแคบกว่าที่อยู่ในรูปอีกนะ
1: ใช่ครับตอนแรกในรูปไอ้หมอแบบหูเหมือนกว้าง
0: เออใช่
1: แต่พอมาห้องจริง
0: เนี่ยพอเวลามีรูปถ่ายมาที่เพจอย่างเงี้ยส่งเข้ามาเงี้ยเราก็ยังไม่วางใจเพราะว่ากล้องเหมือนมันดีส่งมาแล้วมันแบบโอ้ดูกว้างมาก
1: กว้างมีพื้นที่ให้เราทำงานเยอะ
0: เนี่ยพอมาดูที่จริงเนี่ยเอาแล้วเดี๋ยวเราต้องมาเรียกคุณหนันสาเข้ามาดูหน่อยว่าเอ้ยทำได้ยังไงบ้างเพราะทำแบบที่ทำที่คลิปนี้อลังการเหมือนกันนะ
1: ยิ่งความกว้างไม่เท่าไหร่ที่ความสูง
0: คืออย่างนี้ออปชันนั่งคือไงออปชันมันเยอะนะวันนี้คือเราอยากจะแบบว่าผมนั่งเตียงเขาเลยแบบ
1: เอาไม่ได้หรอไม่ได้ดิ
0: ได้ คือเราต้องการแบบเหมือนพื้นที่เล่นเพิ่มเติมเพราะเด็กกำลังโตน้องเนี่ยขวบครึ่งแล้วอีกสักพักก็จะวิ่งแล้วนอกจากความปลอดภัยแล้วพื้นที่เล่นที่อยู่ในการดูแลของพ่อแม่
1: ผู้ปกครอง
0: อยู่ในสายตาก็สำคัญ
1: ใช่ครับ
0: เพราะถ้าเกิดมีที่เล่นในห้องนอนน่ารักเลยนะ
1: ที่แบบไม่ต้องออกไปที่ไหนเลยเล่นอย
0: ู่
1: ในบ้านเราเนี่ยดูแลเราไม่ต้องไปพบเจอคนมากมาย
0: ประหยัดประหยัดด้วยปลอดภัยด้วยอ่ะโอเคทางนั้นวันนี้เราจะมาทำห้องเด็กเล่นนะไปคุณนักศึกษาครับจะอ่ะมาพอดีเว้ย
1: ว่า
0: เออนี่ถือแบบเข้ามากับหัวด้วยเฮ้ยไงเดินโถไง
1: อะไร
0: ถือแบบกับหัวมั้ง
1: อ้าวนี่กับหัว
0: เออจะให้มาน้องสไลเดอร์ขึ้นโคตรนึงเหรอเออนี่มุม
1: อ๋อ
0: คือนี่อันนี้คือเราสเก็ตทับไปแล้วใช่ไหมคือตอนแรกอ่ะก็คือเราส่งรูปห้องนอนนี่มาแหละแต่เท่าที่ดูเนี่ยมันแคบนะพี่มันไม่ได้กว้างเหมือนในรูปเลย
2: โอ้ยมันไม่โอ้ยกว้างเตียงก็เต็มที่ห้าฟ
0: ุตกว้างมีกว้างห้องเล็กนิดเดียวห้องนิดเดียวเนี่ย
2: ห้องนิดเดียวก็ทำให้
0: ผู้
2: ใช้ได้เยอะ
0: อันนี้คือเราทำอะไรบ้างวันนี
2: ้วันนี้เราจะมีตัวหลักๆให้อีกหลายสไลเดอร
0: ์
2: แล้วก็ด้านบนเนี่ยเราจะทำเป็นตัวเหมือนชั้นเพิ่มขึ้นไปอีกเหมือนพื้นบ้านอ่ะ
0: ไปทำอะไร
2: เด็กที่บ้านโซนวิ่งนี่เลย
0: โอ้ให้วิ่งวนไปเรื่อย
2: วิ่งวนจนกว่าจะเหนื่อยแล้วก็หมด
0: วนเหนื่อยแน่นอน
2: นั่นแหละ
0: ตื่นแล้วก็วิ่งวน
2: ถูกต้องไม่ต้องทำอะไรแล้ว
0: แล้วก็มีนี่อะไรคุณจะเล่นอะไรอ่ะ
2: อันนี้ลูกบอลไง
0: อ๋อมีลูกบอลมีบอลบอลด้วย
2: มีบอลบอลด้วย
1: ไม่ต้องกลับไปไหนพี่ผมว่าอยู่นี่แหละ
0: มันจะสะดวกสบายอะไรขนาดนี้วะคือบอลบอลอยู่นี่เหรอ
2: บอ
0: ลบอลเลยเดินลงมา
2: ใช่ไ
1: ม่ได้มาดูบอลบอล
2: บอลบอลแล้วก็บันไดขึ้นอย่างนี้แล้วก็มีราว
0: ข้อมไปเลย
2: ใช่ข้อมเตียงไปเลย
0: อันนี้เราใช้เวลาทำนานไหมไม่ต้องบอกไม่พูดครับผม
2: งาน
0: แน่นอนเพราะว่ามีงานเยอะนะงานต้นไม้วันนี้ไม้เป็นหลัก
2: งานไม้เป็นหลักเลยเน้นไม้ไม้ก็เป็นพวกไม้ยางพารากับไม้สน
0: ลดน้ำหนักได
2: ้ลดน้ำหนักได้สบาย
0: ภายในสะดวก
2: ถูกต้อง
0: โอเคทำงานง่ายตัดง่ายทำอะไรง่าย
2: เดี๋ยวขอตัววัดพื้นที่ดูแป๊บก่อนว่าเห็นจะแบบแล้วงงเลย
0: เดินมาก็บ่น
1: พื้นที่พอได้
0: เขายังเขาเพิ่งเลิกวันก่อนได้อะไรล่ะ
1: ไม่ให้ตอบมาได้ครับถ้าตอบได้ครับแต่ไม่ดูเลขนะ
0: ถ้าตอบว่าถ้าถามตอนนี้เนี่ยตอบได้ครับก็ส่งเดชนะ
2: ใช
0: ่ใช่แต่เลยเดี๋ยวเราไปเนรมิตห้องเด็กเล่นกันครับ
2: เฮ้ยเดี๋ยวเอางั้นเลยเดี๋ยวโอ้โหหมดกันตุ๊กตาและที่นอน
0: เอาว่าจะมีคนยกซะละ
2: อยู่ข้างหน้าไปเลยก็ได้
0: ครับผมครับครับพี่ที่ระวังแผงทะลุนะพี่นะ
2: ทำอะไรครับ
0: ไม่เอาดีกว่าไม่เอาดีกว่าแผงมันทะลุไงไม่เราต้องย้ายหมดออกไปหมดเลยเหรอ
2: ชุดเตียงเราย้ายหมดเลยเพราะว่าใช้พื้นที่
1: เราใช้พื้นที่ทำก่อน
2: ใช
0: ้ที่
2: ทำงานก่อนแล้วเดี๋ยวเอากลับมาที่เดิมครบเซต

ลานจะมาอยู่ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ฮะก็หลานก็มึงซนไม่มีพื้นที่จะให้เล่นฮะเช้าๆเย็นๆก็ให้ไปเล่นที่สวนสาธารณะของหมู่บ้านก็เลยจะปรับปรุงห้องว่างไว้ห้องใหญ่เป็นห้องว่างนะก็เลยปรับปรุงให้หลานนี่เอาไว้ให้หลานเป็นพื้นที่ของหลานเล่นจะได้ซนอยู่ในห้องได้ปลอดภัยจากไออุบัติเหตุต่างๆที่จะเกิดขึ้นทำไมแล้ว

0: ก็คือมันจะมีไอ้ตัวสไลเดอร์
1: ฝั่งสไลเดอร์
0: ฝั่งที่มุมยืนใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วก็จะมีบันไดขึ้นฝั่งนี้ใช่ไหม
1: ถูกต้องครับ
0: แล้วก็จะมีเรียกว่าพื้นที่ข้างล่างซึ่งอาจจะเป็นโต๊ะทำงานในอนาคต
1: ใช่
0: แล้วน้องมานั่งทำงานได้เตียงนี่
1: ใช่อ
0: ะไรอย่างเงี้ย
1: ที่เดิม
0: ว่าเสานี้ก็ดูแบบเป็นโครงสร้างที่แข็งแรงนะ
1: คือยึดหลักผมมานั่งเสาไม่ดุ้ง
0: ไม่คลอนโอเคละ
1: แล้วโครงสร้างพวกเนี้ยเรายึดสกรูไว้กับฝังไว้กับผนังด้วยฝังไว้กับตัวคานรับ
0: นี้โอเคก็คืออย่างที่บอกว่าเราจะไม่ยุ่งกับผนังข้างหลัง
1: ตอนแรกคิดว่าจะไม่ยุ่งแต่เนี้ยเราเสริมยาวไปนิดนึงเกาะน็อตไว้2ตัว
0: อ๋อเกาะนิดเดียว
1: นิดเดียวเราจะไม่ยุ่งเยอะ
0: ยุ่งให้น้อยที่สุดนะเพราะว่าเป็นผนังร่วม
2: เนื้อแปะมันยาวด้วยแหละ
0: อันนี้ก็คือโครงสร้างที่เป็นโครงสร้างพื้น
1: โครงสร้างพื้น
0: โครงสร้างพื้นชั้นลอย
2: ชั้นลอย
0: ว่าเด็กๆก็ปีนขึ้นมา
1: ผมว่าเอาฟูกมาปูนิดเตียงของฉ
0: ันเฮ้ยใช่ไงไม่ต้องบอกว่านี่เป็นเตียงเดี่ยวเลย
3: ไม่จำเป็นต้องเป็นที่เล่นก็ได้นะเป็นที่นอนอีกที่ก็ได
0: ้ถูกต้อง
1: ผมว่าน้องนอนวันนี้ดีกว่าน
0: อนวนไป
1: กิ้งเบื่อกิ้งไป
0: ไม่ต้องใช้ขาแขน
3: ให้ได้วิ่งให้ได้เดินด้วย
0: คนหรือปิงทะเลไม่รู้กิ้งทั้งวันโอเคนี่ก็เสร็จแล้ว
1: ตกโครงสร้างเสร็จแล้ว
0: ก็
1: จะทำการตก
0: อ๋อ
3: ตอนแรกนึกว่าจะหนักนะ
0: อ๋อเป็นอย่าง
1: น
0: ี
1: ้
0: เฮ้ยปลอดภัย
1: นี่อ่ะแล้วทีนี้ผมรบกวนหน่อยด้านนู้นนะ
2: ครับ
1: สไลเดอร์แผ่นสไลเดอร์มันจะกว้างอยู่ที่53เซน
0: โอเค
1: เผื่อให้ผมนิดนึง
2: 53
1: จากกระแ
0: พงใหม่หน่อยนะผมว่า
2: เอา53เปมครับเหลือ
1: เผื่อปั๊กหน่อยนึงมันจะติดปั๊กเยอะขึ้นหน่อยก็มาสัก55ประมาณนั้นชนนิดนึง
2: โค้ด4แล้วไปอยู่ทำไมครับ
1: 64เลยเหรอ
2: 64ครับเอา55เน
1: า
2: ะ
1: เดี๋ยวน้องก็ได้นะ
2: 30โอเคประมาณนี้แหละโอเคครับ
0: วางหน่อยได้ไหมให้มันวางบนบ่าได้นิดนึง
1: ได้ได้ปะมันได้แบบ15เอ้ย55
0: ประมาณนั้นได้ไหม60มั้ยนี
2: ่58
0: โอเคโอเคประมาณนี้3เซนน้องรอดไม่ได้หรอก3เซนน้องที่กระดาษ A4
1: น้องครับ A4
0: โอเคให้มันวางฝากบนตัวคานนี่
1: บนตัวคานเลยเดี๋ยว
0: อ่ะเรายึดเลยใช่ไหมครับ
1: เลยเดี๋ยวยึดเลย
3: ยึดด้วยอะไรครับอันนี
0: ้
3: ด้วย
0: สกรู
1: ตัวไหนอ๋อตัวนี้ตัวไหน
2: ตัวนี้ครับ
1: ตัวนี้ลั่นใช่ไหม
0: เมื่อกี้เสียงอะไรพี
1: ่เดี๋ยวหาก่อนเดี๋ยวว่าม
0: ันไม่อยากรู้เมื่อกี้เสียงอะไร
1: อ๋อนี่
0: เสียงอะไร
1: บา
0: ตัวอะไรเสียงอะไร
1: ตัวตาไม้นี
0: ่อ๋อตัวตาไม้อุ้ยทำไงพี่
1: อ๋อ
0: ถ้าเกิดว่าเกิดอุบัติเหตุนี้ขึ้นอ่ะ
1: เนี่ยตาไม้เนี้ยตรงเนี้ยมันจะมีสไลเดอร์ค้ำอยู่มีน้ำหนักของสไลเดอร์ค้ำอยู่อีกตัวนึง
0: ค้ำตรงไหน
1: นี่เลยยึดตรงนี้เลย
0: ไม่มันต้องค้ำมาถึงตรงนี้หรือเปล่า
1: ใช่
2: ตรงตำแหน่ง
0: ถ้าค้ำตรงนี้แม่งจะหักอยู่ดีอ่ะ
1: ค้ำเนี่ยติดนี่พอดี
0: เ
1: ต็มแผ่นนี่พอดี
0: เสียงลั่นเลยนะกรอบแต่ว่าไม่เป็นไรคือบนนี้เกิดขึ้นได้
2: ใช่ครับ
0: นะเพราะว่าเขาไม่ใช่เด็กข้าวขวงไงเขาขึ้นแต่เพื่อนเพื่อนแบบนี้กันครับกรอบได้นะฮะอ
2: ย่างที่บอกว่าอันนี้ออกแบบมาเพื่อสำหรับเด็ก
0: ใช่เพื่อเด็ก
1: เหลือใส่พื้นอีกมันต้องมีน้ำหนัก
0: อีกอู้ใช่แล้วนี่ทำไงพี
1: ่ฮะ
0: ต้องใส่เสามากางเตียงเลยไหม
1: ไม่มันพื้นพื้นมันจะเกาะอยู่บนน
0: ี้อ๋อพื้นเกาะอยู่นี่ทีเราไม่ต้องดามไม้ดามเมยนะข้างในพี
1: ่ตัวไหน
0: ตรงตาไม้อะดาม
1: ตัวนี้เผื่อเดี๋ยวดามไม่นิด
0: เออดามนิดกว่า
1: ดามไม้ตัวหน้าเดินไป
2: เพื่อเมคชัวร์ปลอดภัยไว้ก่อน
0: ไอ้ครับอันนี้ก็บันไดมาพาด
2: ลองบันไดพาดแล้วเดี๋ยวตัดเหลี่ยมบันได
1: ไอ้บันไดมันจะประตูมันจะใกล้ประตูไปไหม
0: ใกล้สิ
1: ใกล้เราต้องตัดทำการตัดทำการตัดขึ้นมาเอาเข้ามาอีกนิดได้ไหมครับ
0: ผมต้องเปิดมานี้อย่างน้อยก็ต้องไม่ทนไอ้มาวันนี้อ่ะ
1: ได้
0: ไหมนี่ได
1: ้ไห
0: ม
1: ได้ครับท่านี
0: ้นี่ได
1: ้ขั้น
0: เล
1: ยเอาขึ้นขั้นเอาขึ้นพอดีนี้เลย
0: หนึ่งขั้นอ่ะ
1: ประมาณเนี้ย
0: ต้นได้เลย
2: ยังพอเขาได
0: ้วันนี้
1: แล้วเดี๋ยวผมจะตัด
0: เราให้น้องเดินขึ้นดิ

0: ครึ่งเราทำอะไรอยู่พี่ตอนนี้คร
1: ับ
0: อ
1: ันนี้ก็เดี๋ยวก็ติดพื้นคร
0: ับ ติดพื้นโอเคก็คือเป็นทำพื้นชั้นสอง
1: ชั้นสอง
0: นะฮะชั้นลอยโอเค
2: ก็คือใช้ไม้วางเรียงเรียงจะนำตกไป
0: ไม้เราใช้หน้าอะไรคร
1: ับ แค่นิ้วครึ่งครับ
2: โดยพื้นต้นเราต้องใส่ก่อนไหมคร
1: ับ เดี๋ยวเราติดเขาใส่มาให้เรียบร้อยแล้ว
2: ใส่มาให้เรียบร้อยแล้
1: วก็ขัดแต่งนิดหน่อยเราตัดมาให้ได้ขนาด
0: โอเคอ่ะถ้างั้นก็ติดพื้นต่อไป
1: เรื่อยๆเลยเดี๋ยวผมส่งไม้มาหน่อยแล้วกัน
0: ได้จ้ะ

0: หัวสกรูเราต้องปิดอะไรครับ
1: เดี๋ยวก็ขัดกระดาษทรายเราไม่ปิดครับเผื่อเวลาอยากลื้อถอนอยากลื้อถอนใช่อยากเปลี่ยนอะไรได้แล้วพื้นนี้เราก็ใช้เบาะพวกเบาะนิ่มๆของเด็กเล่นนะครับมาปูบนนี้ก็ได้
2: เวลาเลือกไม้มาทำโครงสร้างครับเราเน้นย้ำกันประมาณหนึ่งเนาะว่าพยายามเลือกไม้ที่แบบว่ามันไม่มีตาไม
1: ้ตาน้อยหน่อย
2: เพราะว่าอะไรเพราะว่าตาไม้เนี่ยมันคือจุดที่มันไม่มีตัวเรียกอะไรอ่ะมันจะเกิดการบักง่ายการหักอย่างเงี้ย
0: การหักบริเวณนั้น
2: ใช่เพราะว่าตัวเนื้อไม้มันไม่ต่อเนื่องกันนะพวกนี้ดีกว่าเหมือนมาขีดเส้นแบ่งมันไว้ไอ้ตรงเนื้อไม้มันลดลงหรือตรงนี้อันนี้แข็งมากแข็งจุดเดียวคือแข็งเป็นจุดเดียวซึ่งแข็งไม่ใช่ดีเพราะว่าความแข็งไม่เท่ากันไม่สม่ำเสมอ
0: ทำให้ความแข็งแรงมันก
2: ็การรับแรงมันก็ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
2: ตามหลักเพราะฉะนั้นพยายามเลือกไม้ที่มันไม่มีตาไม้มาใช้

0: มาคุยเรื่องโครงสร้างหน่อย
1: ครับ
0: เราจะรู้ได้ยังไงว่าต้องมีเสาอะ
1: คือด้วยระยะของคานสแปนมันเนี่ยมันมีความกว้างนี่ค่อนข้างมากซ
0: ึ่
1: งจะทำให้ไม้เนี่ยโอกาสการแอนตัวเวลามีน้ำหนักสูงดังนั้นอะเราควรจะมีตัวค้ำเนี่ยไปค้ำกลางเพื่อให้เกิดการแอนตัว
0: คำถามต่อไปกว้างแค่ไหนต้องมีเสา
1: 3 เมตร 2-3 เมตรควรจะเริ่มมีได้แล้วเพราะทั้งนี้ทั้งนั้นครับอยู่ที่ตัว
0: หน้าไม้หน้าไม้คืออย่างนี้นะคุณผู้ชมเล่าให้ฟังก่อนหน้าไม้คือนี่ที่ผมทำนิ้วนี่นะอย่างนี้นี่หน้าไม้คือปกติเวลาที่เราทำโครงสร้างเราจะไม่ทำโครงสร้างแบบนี้เพราะมันรับแรงไม่ได้มันแอนเลย
1: ใช่เพราะไม้
0: เราต้องทำยังไงนี
1: ่แนวตั้ง
0: หลักฟิสิกส์ครับการรับแรงนี่ตรงนี้จะแข็ง
1: อันนี้จะแข็งแรงกว่าฝั่งด้าน
0: กว่าเยอะนะ
1: ใช่ครับ
0: เพราะนั้นเราจะเห็นว่าเฮ้ยบอกเขามีคำศัพท์คำหนึ่งอันนี้เรียกความลึกของคานนี่เวลาที่มีโครงสร้างไปพาดต่างๆแล้วมีอะไรมาวางข้างบนสิ่งนี้กลายเป็นคาน
1: ใช่ถูกต้องครับ
0: แล้วยังไงต่อหลักการ
1: ซึ่งเวลาคานตรงเนี้ยพอน้ำหนักลงเนี่ยมันจะทำให้ว่าน้ำหนักที่เป็นอยู่บริเวณด้านบนเนี่ยจะลงตำแหน่งคานแล้วคานเนี่ยจะถ่ายน้ำหนักไปลงที่ซัพพอร์ต
0: นั่น
1: ด้านข้างดังนั้นเราต้องเมคชัวร์ครับว่าไอ้ตัวซัพพอร์ตตัวเนี้ยก็ยึดติดกับโครงสร้างที่มันแข็งแรง
0: ซึ่งซัพพอร์ตเนี้ยมันอาจจะไม่ใช่เสาก็ได้นะ
1: ถูกต้อง
0: มันอาจจะเป็นผนังก็ได้เพราะผนังเนี่ยมันมีตัวโครงสร้างอยู่ข้างใน
1: และอีกวิธีหนึ่งถ้าสมมติเราไม่อยากได้เสาเนี่ย
0: ไม่อยากได้เสา
1: เราสามารถ modify ได้ที่ว่าให้ตัวด้านล่างเนี่ยอาจจะเป็นชั้นวางหนังสือ ที่เป็นทั้งแผงเนี่ยขึ้นมาคล้ายๆเหมือนกับคาน
0: แผงที่เป็นเสาอะเป
1: ็
0: นเสาเลย
1: ก็ทำให้มันกรอบ
0: กลายเป็นฟังก์ชันซะ
1: ฟังก์ชันใช่ก็เป็นการหลอกตาทั้งที่ว่าเราใช้ประโยชน์จากมันในการเป็นตัวรับน้ำหนักช่วย
0: แล้วเนี่ยคือที่เราต้องทำมีเสาเนี่ยเพราะว่าไม้นี่มันเล็ก
1: เล็กถูกต้องครับ
0: คือความลึกของคานมันน้อยซึ่งถามว่าสปอร์ตตรงนี้เสียพื้นที่อะไรเยอะไหมก็ไม่เพราะว่าฟังก์ชันมันแยกกันอยู่แล้วโซนนู้นกับโซนนี้
1: ซึ่งเราอาจจะอะแดปไปทำอย่างอื่นก็ได้
0: ถูกต้อง

0: าพรวมของห้องเด็กเล่นที่เราเนรมิตกันในวันนี้นะครับสำหรับท่านประจำบ้านเนรมิตเอาล่ะเราก็จะมา
1: เดี๋ยวเดี๋ยวนี่จะไปไหนกัน
0: เ
1: น
0: ี่ย
2: จ
0: ะตะคอน
2: ตะคอน
1: แล้วแจกลูกบอลเด็ก
0: ไม่ใช่มาใส่หมอบอลไงนี่โอเคเลย
1: อ่ะเดี๋ยวถ่ายรูปไหมรูปไหมโ
3: อ้ทางนู้นทางนู้นทางนู้น
0: โอเคโอเคได้ๆๆๆเอาล่ะก็เรียกว่าน้องๆน้องเขาน่าจะมีความสุขกับเครื่องเล่นใหม
1: ่ครับ
0: ทั้งชั้นลอยตรงนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเตียงมาใส
1: ่เอาฟูก
2: ใช่ครับ
0: มันก็จะกลายเป็นเตียงนอนที่โดนห้อมล้อมไปด้วยที่เล่น
3: สนุก
0: ครับผมขอบคุณพี่สามารถ
1: ครับ
0: มาก
1: ม
0: า
1: ด้วยครับผมได้เลยครับ
0: นะฮะแล้วอย่าลืมฮะใครที่อยากจะให้เราไปเนรมิตมุมในบ้านหรือว่าตรงไหนก็ตามก็ส่งเรื่องเข้ามาอย่าลืมส่งภาพมุมนั้นมาด้วยบีฟอร์นะจะได้เห็นว่าเราจะเนรมิตยังไงได้บ้างภายใน1วันก็แล้วกันนะโอเค

วันนี้เราจะมาแก้ปัญหาท่อรั่วครับอุปกรณ์ที่ใช้ครับท่อใบเลื่อยไขควงครีมสายรัดท่อกาวสานท่อและกระดาษทรายครับขั้นตอนแรกเราจะมาตัดท่อเพื่อที่จะไปครอบรอยรั่วของรูท่อนะครับเราจะมาผ่าท่อกันนะครับดังนี้กับนี่นะครับ

ั้นตอนต่อไปครับเราจะมาขัดท่อแล้วก็แผลตรงท่อที่แตกครับขั้นตอนต่อไปครับเราจะมาทากาวประสานท่อครับบริเวณด้านนี้แล้วก็ด้านในนี้นะครับ

0: เพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับในการแก้ปัญหาท่อรั่วครับ
1: ใครที่มีมุมที่แบบว่าอยากจะมุมที่บ้านที่อยากจะให้เราไปเนรมิตก็ส่งเรื่องเข้ามาในแชทส่งเข้ามาในเพจช่างประจำบ้านได้เลยรับรองว่าเดี๋ยวทีมงานแอดมินเราก็จะดูแล้วก็เอ้ยอันไหนน่าไปเนรมิตเราก็จะไปกันนะฮะ
2: อมรินทร์ทีวี

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง190ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

ช้างหนาวต้นไม้ประจำจังหวัดมุกดาหารช้างหนาวมีถิ่นกำเนิดในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นไม้กลางแจ้งทนแล้งต้องการน้ำน้อยแสงแดดจัดขึ้นได้ในสภาพดินทุกชนิดในภาคกลางเรียกกำลังช้างสารภาคเหนือเรียกตาเหลืองระยองเรียกช้างโหมจันทบุรีเรียกขมิ้นพระต้นบุรีรัมย์เรียกแง่งนครราชสีมาเรียกตานกกรดระนองเรียกกระแจช้างหนาวเป็นไม้ยืนต้นผลัดใบขนาดเล็กสูง 3-8 เมตรทรงพุ่มกลมเรือนยอดเป็นรูปไข่ลำต้นคดงอเปลือกต้นสีเทาปนน้ำตาลแตกเป็นร่องลึกตามยาวและขวางลำต้นแตกกิ่งก้านแผ่กว้างจำนวนมากตามปลายกิ่งมีกาบค่อนข้างแข็งปลายแหลมหุ้มตาอยู่ใบเดี่ยวรูปหอกกลับแก้มรูปขอบขนานออกสลับโคนใบมนปลายใบแหลมหรือมนแผ่นใบเกลี้ยงเป็นมันทั้งสองด้านขอบใบจักถี่ใบกว้าง 4-7 เซนติเมตรยาว 8-18 เซนติเมตรจะผลัดใบพร้อมกับผลิดอกออกดอกเป็นกระจุกช่อสั้นสีเหลืองที่ปลายยอดมีกลิ่นหอมอ่อนๆมีดอกย่อย 2-8 ดอกจะทยอยบานดอกย่อยมีกลีบเลี้ยงสีเขียวนวลรูปขอบขนาน5กลีบโค้งงอไปหาปลายดอกและติดอยู่จนกระทั่งเป็นผลเมื่อดอกย่อยบานมีเส้นผ่าศูนย์กลาง4เซนติเมตรหลุดร่วงง่ายดอกบานอยู่นาน 4-7 วันในช่วงเดือนมกราคมถึงพฤษภาคมผลัดใบก่อนแล้วออกดอกพร้อมกันทั้งต้นผลกลมเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ1เซนติเมตรสีเขียวมีเมล็ด 1-3 เมล็ดเมื่อแก่เต็มที่เมล็ดมีสีดำติดอยู่บนฐานรองดอกสีแดงสรรพคุณใบอ่อนกินเป็นผักสดลำต้นต้มดื่มแก้ปวดศีรษะรากขับพยาธิแก้โรคน้ำเหลืองเสียเปลือกต้มปรุงเป็นยามีรสขมช่วยให้เจริญอาหาร

0: รู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1: เพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะวิธีป้องกันเพลิงไหม้และข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้อย่างถูกวิธีดังนี้การป้องกันเพลิงไหม้กำจัดวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงจัดเก็บสารเคมีให้ห่างจากแหล่งความร้อนตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัยปิดสวิตช์ไฟและถอดปลั๊กไฟทุกครั้งหลังใช้งานเพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรติดตั้งถังดับเพลิงและเครื่องตรวจจับควันไฟบริเวณจุดเสี่ยงเพลิงไหม้เพิ่มความระมัดระวังการประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับไฟโดยเฉพาะการจุดธูปเทียนยากันยุงและการใช้งานก๊าซหุงต้มการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเพลิงไหม้กรณีเพลิงไหม้เล็กน้อยใช้ถังดับเพลิงควบคุมเพลิงในเบื้องต้นหากเพลิงไหม้รุนแรงส่งสัญญาณเตือนและรีบอพยพออกจากพื้นที่กรณีติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดตามช่องพร้อมส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากและหมอบคลานต่ำไปตามเส้นทางหนีไฟที่ใกล้ที่สุดออกจากอาคารทางบันไดหนีไฟห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดเพราะไฟฟ้าจะดับทำให้ขาดอากาศหายใจเสียชีวิตที่สำคัญไม่เข้าไปอยู่ในห้องน้ำดาดฟ้าและจุดอับของอาคารเพราะยากต่อการช่วยเหลือ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยม

0: ไม่งั้นแย่แน่เลย
1: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
2: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีครับก้องชนะจาก The Green Diary ครับผมวันนี้ผมมีเพจนึงที่ผมติดตามมาสักพักแล้วนะครับจะมาแนะนำก็คือเพจนี้ครับชื่อว่าเพจNature Toon การ์ตูนสื่อความหมายธรรมชาตินะครับเนื้อหาของเพจนี้เนี่ยนะครับถ้าใครเคยเข้ามาเนี่ยจะเห็นว่าเขาวาดรูปพวกสัตว์ป่านะครับสิ่งแวดล้อมนะครับด้วยลายเส้นแบบน่ารักน่ารักนะครับลายเส้นเหมือนเด็กวาดเลยนะครับเป็นลายเส้นธรรมดาธรรมดาแต่ว่าสิ่งที่แข็งแรงของเพจนี้คือเขาเล่าเรื่องสิ่งแวดล้อมได้น่าสนใจมากๆนะครับซึ่งเพจนี้เนี่ยมีคนติดตามมากกว่า 50,000 คนเลยนะครับและในบางคอนเทนต์เนี่ยมีคนแชร์คนกดไลค์เนี่ยเป็นหลักพันคนเลยนะครับวันนี้ผมก็เลยเชิญผู้ที่อยู่เบื้องหลังในการทำเพจนี้นะครับมานั่งคุยกันถึงไอเดียในการถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมครับเดี๋ยวไปเจอกันเลยครับ Nature Toonเอาละครับและตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณเมย์จากเพจ Nature Toon ครับสวัสดีครับผมนี่ได้เห็นชมหน้านะครับเบื้องหลังตัวการ์ตูนน่ารักน่ารักในเพจนะครับผมตอนนี้มานั่งอยู่กับผมแล้วก็เอาตัวอย่างงานมาโชว์ด้วยนะครับก่อนที่จะมาเข้าเรื่องพวกนี้อยากรู้ก่อนครับว่าคุณเมย์นี่เป็นใครมาจากไหนทำอะไรมาก่อนอยู่ๆมาทำ Nature Toon ได้ไง
1: ก่อนหน้านี้ก็เคยเป็นกองบรรณาธิการนิตยสารคอคนค่ะของทีวีบุรพา
0: ครับผม
1: ซึ่งก็ตอนนั้นเนี่ยก็เป็นนักเขียนธรรมดาเนี่ยแหละไม่ได้เชี่ยวชาญการวาดภาพหรือการวาดภาพไม่ได้อยู่ในชีวิตเลยแต่ว่าบังเอิญว่าช่วงท้ายๆของคอคนเนี่ยมันจะมีคอลัมน์นึงซึ่งเป็นคอลัมน์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่มีภาพวาดประกอบง่ายๆน้องที่ทำอยู่เนี่ยลาออกไปแล้วตอนนั้นอ้าวไม่มีใครทำ คนไม่พอก็เลยอ่ะบอกพี่ปกว่าเอ้ยงั้นลองดูละกันใช้แบบเปิด Google มาพยายามวาดตาม
0: ชื่อคอลัมน์ว่าอะไรเลย
1: กระจิบน้อยร้อยเรื่องโลกค่ะ
0: และตีพิมพ์ใช่ไหมครับ
1: ตีพิมพ์2ฉบับค่ะแล้วคอคนก็ปิดตัวชื่อนี้พี่บกเป็นคนตั้งให้ค่ะ
0: อ๋อครับผม
1: แล้วแบบอ้าวพอปิดตัวปุ๊บแต่ประเด็นที่คิดไว้ที่เตรียมไว้เนี่ยมีอีกเป็น10เลยที่แบบเอ้ยอยากเขียนหัวใจสำคัญที่แบบก่อตั้งตรงนี้คืออยากจะตอบคำถามว่าทำไมโลกนี้ต้องมีสัตว์สัตว์เกี่ยวโยงกับชีวิตเรายังไงก็พยายามหาข้อมูลตรงนี้แล้วข้อมูลที่ได้มันก็แบบเฮ้ยทำให้เราตื่นเต้นนะ
0: นี่วันนี้เอาอะไรมาอวดบ้างฮะ
1: อ๋อก็ผลงานที่วาดสดๆค่ะ
0: สด
1: ๆอันนี้ก็คือหนังสือที่จะออกเล่มต่อไปค่ะอันนี้ยังไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อน
0: นี
1: ่เล่มต่อไปจะเกี่ยวกับทะเลมหาสมุทรมันมีความน่าสนใจความน่าตื่นเต้นอะไรบ้างในโลกใต้ทะเลแล้วมันสิ่งมีชีวิตต่างๆใต้ทะเลเนี่ยมันเชื่อมโยงกับชีวิตเรายังไงแล้วมันมีความมหัศจรรย์มากอย่างพวกทากทะเลยังไม่ได้คิด
0: ย
1: ังคิดไม่ออกค่ะ
0: แต่ว่าจะเป็นโลกใต้ทะเล
1: ใช่ค
0: ่ะนี่นะครับ
1: มีตัวหนึ่งฉายาทากทะเลปิกาจูกระต่ายทะเล
0: ทำไมเรียกปิกาจูอ่ะ
1: มันเหมือนไหมคะเหมือนปิกาจูนี่คือตัวจริงนี่คือปิกาจูแล้วก็มีแมงกะพรุนหลากหลายหน้าตาเช่นแบบแมงกะพรุนไข่ดาวแมงกะพรุน